การสูดดมหรือการหายใจไอของก๊าซต่างๆเข้าไปค่ะหรือทางการสัมผัสทางผิวหนังหรือการดูดซึมผ่านผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆค่ะแล้วก็ทางที่4ก็คือการฉีดเข้าสู่ร่างกายโดยตรงค่ะถัดมานะคะกระบวนการตอบสนองของร่างกายหลังจากที่ได้รับสารพิษสารเคมีต่างๆเข้าไปแล้วนะคะร่างกายก็จะมีกระบวนการตอบสนองหลายรูปแบบค่ะอย่างที่หนึ่งก็คือการลดความเป็นพิษนะคะก็คือกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายนะคะจะทำให้ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารนะคะทำให้เป็นพิษน้อยลงหรือว่าไม่เป็นพิษค่ะถัดมาคือบางครั้งร่างกายก็สามารถขับออกได้เองนะคะอาจจะขับออกทางปอดนะคะขับผ่านออกจากทางไตก็ได้ผ่านทางปัสสาวะนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าสารเคมีทุกตัวร่างกายจะขับได้นะคะอาจจะมีการสะสมก็ได้นะคะถัดมาก็คือเมื่อได้รับเข้าไปแล้วร่างกายเก็บสะสมไว้ในร่างกายนะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีพวกละลายในน้ำมันนะคะมักจะถูกสะสมไว้เช่นไดออกซิน DDT เป็นต้นนะคะสารบางอย่างเมื่อรับมาแล้วเกิดพิษมากขึ้นค่ะกระจายสู่ร่างกายสู่อวัยวะอื่นๆนะคะกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์เกิดมะเร็งได้ค่ะถัดมานะคะระดับความเป็นพิษของสารเคมีนะคะเราก็จะต้องพูดคุยนะคะเราต้องมีสเกลในการบอกนะคะว่าพิษแบบไหนนะคะซึ่งมันก็มีแนวทางในการพิจารณาความเป็นพิษ2รูปแบบค่ะอย่างแรกนะคะระดับความเป็นพิษที่พิจารณาเกี่ยวกับปริมาณค่ะอันที่2ก็คือระดับความเป็นพิษที่พิจารณาทั้งปริมาณแล้วก็เวลาค่ะอย่างแรกนะคะระดับความเป็นพิษที่พิจารณาเกี่ยวกับปริมาณนะคะอันนี้องค์การอนามัยโรคนะคะได้กำหนดความเป็นพิษของสารพิษไว้6ระดับนะคะตั้งแต่ไม่เป็นพิษพิษน้อยพิษปานกลางพิษมากพิษร้ายแรงพิษร้ายแรงที่สุดนะคะซึ่งค่าที่เกี่ยวข้องนี้นะคะเช่นค่า LD ค่า TD ค่า SD ค่า LD50 ค่ะอันนี้ก็จะเป็นค่าที่สำคัญนะคะอย่างค่า LD คือปริมาณของสารเคมีที่ทำให้ถึงแก่ความตายนะคะค่า TD คือปริมาณของสารเคมีที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะค่า SD คือปริมาณสารเคมีที่ไม่ก่อให้เกิดผลไม่เกิดอันตรายนะคะค่า LD50 อันนี้ใช้บ่อยนะคะคือปริมาณของสารพิษต่อน้ำหนักของสัตว์ทดลองที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่งของจำนวนสัตว์ทดลองทั้งหมดค่ะถัดมานะคะถ้าพิจารณาความเป็นพิษของสารเคมีถ้าพิจารณาปัจจัยของปริมาณและเวลานะคะก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบนะคะก็คือระดับความเป็นพิษเมื่อได้รับสารเคมีปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆนะคะเช่นไซยาไนด์นะคะจะจับกับเอนไซม์ของร่างกายนะคะทำให้การใช้ออกซิเจนการหายใจมีปัญหาเฉียบพลันตัวสั่นชักแล้วก็อาจตายได้นะคะอันนี้พิษแบบแรกนะคะแบบที่2คือระดับความเป็นพิษเมื่อได้รับปริมาณน้อยเป็นระยะเวลานานนะคะเช่นแคดเมียมนะคะเมื่อได้รับในปริมาณน้อยๆไม่ก่อพิษนะคะแต่ว่าถูกสะสมไว้ที่ไตถ้าได้รับในเวลานานๆก็ก่อพิษต่อไตได้ค่ะถัดมานะคะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีต่อร่างกายนะคะอันนี้นะคะก็มีการกำหนดค่านะคะสมมติว่าเราทำงานในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเราก็จะต้องเข้าใจในส่วนของค่านี้ด้วยนะคะอย่างเช่นค่า TLV TWA นะคะเป็นปริมาณของสารที่คนงานสามารถสัมผัสซ้ำๆทุกวันเป็นเวลา8ชั่วโมงต่อวันแล้วไม่เกิดผลกระทบนะคะหรือค่า TLV STEL นะคะคือปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีที่คนงานสามารถสัมผัสอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน15นาทีและไม่ควรถูกซ้ำเกิน4ครั้งใน1วันและไม่เกิดการระคายเคืองค่ะส่วนค่า TLVC คือค่าจำกัดสูงสุดเป็นปริมาณสูงสุดที่สัมผัสได้ไม่ควรเกินค่านี้ณช่วงเวลาใดๆค่ะซึ่งค่าอันนี้สำคัญนะคะเราควรที่จะรู้ความหมาย

สารเคมีที่เป็นพิษในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะมีสารเคมีหลายชนิดเลยแล้วก็มีพิษแตกต่างกันไปนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเราก็แยกเป็นตามอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเริ่มจากสารเคมีที่เป็นพิษในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะอันนี้สารเคมีที่เป็นพิษก็เป็นพวกสารปรับแต่งสมบัติของพลาสติกค่ะแล้วก็พวกหมึกพิมพ์ฉลากนะคะแล้วก็สารยึดติดฉลากนะคะแล้วก็ตัวทำลายในการล้างเครื่องจักรค่ะถัดมานะคะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะค่ะสารเคมีที่เป็นพิษก็จะอยู่ที่สารเคมีที่ใช้ในการหลอมเหล็กค่ะสารเคมีที่ใช้กำจัดออกไซด์ที่ผิวเหล็กสารที่ใช้ในการเตรียมผิวเหล็กก่อนที่จะเคลือบกันสนิมนะคะแล้วก็พวกหมึกแล้วก็ฉลากบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตัวทำลายที่ใช้ล้างเครื่องจักรค่ะสารเคมีที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วนะคะก็มีพวกสารเคมีช่วยกระจายตัวของน้ำดินนะคะสารเคมีที่ใช้เป็นน้ำยาเคลือบค่ะส่วนสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษนะคะอันนี้เช่นสารฟอกเยื่อสารเคลือบกระดาษหมึกพิมพ์นะคะตัวทำละลายที่ใช้ล้างเครื่องจักรค่ะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สิ่งทอนะคะถ้าเป็นสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติก็พวกสารย่อยเยื่อสารฟอกขาวนะคะสารที่ทำให้เนื้อเยื่ออ่อนยุ่ยนะคะถ้าเป็นพันเส้นใยประดิษฐ์จากโพลิเมอร์พลาสติกนะคะได้แก่พวกสารตัวเติมต่างๆในเส้นใยนะคะสารที่ช่วยในการขึ้นรูปพลาสติกค่ะแล้วก็ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไม้นะคะสารเคมีที่เกี่ยวข้องก็คือสารเคมีที่ใช้ยับยั้งเชื้อราและมอดในเนื้อไม้แล้วก็สารเคมีที่ใช้เคลือบผิววานิสแล้วก็สารที่อยู่บนฉลากค่ะการจัดการสารเคมีและของเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การจัดการน้ำเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะการจัดการสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะอันนี้ก็จะพูดถึงประเภทของสารอันตรายในอุตสาหกรรมนะคะเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ของสารอันตรายแล้วก็การเก็บสารไวไฟนะคะแล้วก็แนวทางการจัดการสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นนะคะสารเคมีที่เป็นพิษนะคะที่เป็นสารอันตรายนี้นะคะมีคำจำกัดความไว้นะคะในมีนิยามไว้นะคะเพราะฉะนั้นสารใดก็ตามที่เป็นสารอันตรายนะคะจะต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่เรียกว่า Material Safety Data Sheet นะคะหรือ MSDS นะคะซึ่ง Data Sheet นี้นะคะจะระบุรายละเอียดของสารเคมีนั้นเพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะในส่วนของประเภทของสารอันตรายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะมีพวกสารก่อระคายเคืองสารมีฤทธิ์กัดกร่อนสารก่อพิษสารไวไฟแล้วก็สารก่อมะเร็งค่ะในส่วนของการที่เราจะรู้ว่าสารเคมีตัวนี้เป็นพิษหรือมีอันตรายหรือเปล่าอย่างไรนะคะเราสามารถศึกษาได้จาก Data Sheet ก็ได้นะคะแล้วเราสามารถดูได้จากเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ของสารอันตรายได้ด้วยค่ะซึ่งในที่นี้นะคะก็มีหน่วยงานที่กำหนดรูปแบบของสัญลักษณ์เบื้องต้นมี2หน่วยงานนะคะก็คือระบบของNFPA แล้วก็ระบบ OHHA OSHA นะคะซึ่งมีลักษณะอย่างนี้ค่ะในส่วนแรกนะคะของระบบ NFPA นะคะเป็นสี่เหลี่ยมรูปทรงข้าวหลามตัดนะคะมีในส่วนสีขาวสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองนะคะสีขาวก็จะให้ข้อมูลระดับการเป็นตัวoxidized นะคะในส่วนของสีน้ำเงินนะคะก็แสดงผลกระทบต่อสุขภาพสีแดงแสดงความไวไฟนะคะ
สีเหลืองนะคะแสดงถึงความเสถียรต่อการเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็แบ่งเป็น0ถึง4ระดับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เราก็สามารถประเมินว่าอยู่ในระดับ1 2 3แบบไหนนะคะเราจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะถัดมานะคะระบบของโอซ่านะคะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนะคะมีแถบสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะสีน้ำเงินบอกว่ามีอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าสีแดงบอกว่าเป็นสารที่ติดไฟไวไฟหรือเปล่านะคะสีเหลืองจะบอกถึงเสถียรภาพของสารตัวนี้ส่วนสีขาวนะคะจะบอกถึงเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยที่เราจะต้องสวมใส่เวลาที่เราจะสัมผัสกับสารเคมีตัวนี้ค่ะที่สำคัญอีกนะคะถ้าเป็นสารไวไฟนะคะจะต้องมีการใช้งานอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งก็ได้มีคำแนะนำไว้ว่าถ้าโรงงานใดต้องเกี่ยวข้องกับสารไวไฟนะคะ 1. ก็จะต้องรู้ข้อจำกัดรู้ชนิดแล้วก็ปริมาณในการเก็บสารเคมีนี้ค่ะ 2. นะคะต้องมีการจดจำแยกประเภทแล้วก็จำกัดขอบเขตการใช้งานโดยดูจาก data sheet ที่กำหนดให้ค่ะ 3. นะคะต้องเก็บสารเคมีไว้ในที่ระบายอากาศได้สะดวกค่ะข้อ 4. การถ่ายเทสารไวไฟต้องทำอย่างถูกต้องนะคะถัดมาค่ะแนวทางการจัดการสารเคมีในโรงงานบรรจุภัณฑ์นะคะก่อนอื่นนะคะต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ทำงานก่อนนะคะเช่นจะต้องมีการอบรมมีการซักซ้อมทำความเข้าใจนะคะแล้วก็มีการตรวจวัดความมลพิษในรูปแบบต่างๆอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ควรจะมีระบบกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศด้วยค่ะแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลนะคะจาก data sheet จากฉลากสินค้าก่อนใช้งานด้วยนะคะ

ถัดมาค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราพูดถึงการจัดการสารพิษโดยรวมไปนะคะถัดมาเราพูดถึงการบำบัดน้ำเสียนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างการบำบัดน้ำเสียนะคะก็มีอยู่4ขั้นตอนค่ะคือการแยกทิ้งสารเคมีแล้วก็การแยกน้ำล้างออกจากน้ำทั่วไปนะคะการบำบัดน้ำเสียการประเมินคุณภาพน้ำก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนของน้ำเสียนะคะก็คือน้ำที่มีสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานที่กำหนดนะคะเราก็จะต้องบำบัดก่อนนะคะที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมนะคะในขั้นตอนแรกก็คือการแยกค่ะก็คือของเสียทุกอย่างนะคะทั้งน้ำของเสียที่เป็นน้ำของเสียที่เป็นของแข็งนะคะต้องมีการแยกประเภทออกจากกันให้เป็นระเบียบเราจะได้จัดการได้นะคะถัดมาค่ะสิ่งสำคัญมากๆก็คือจะต้องแยกน้ำเสียสองส่วนออกจากกันนะคะก็คือน้ำทิ้งทั่วไปก็คือน้ำจากออฟฟิศนะคะซึ่งมันจะจัดการได้ง่ายๆนะคะไม่ยากไม่แพงด้วยนะคะอันที่สองก็คือน้ำเสียจากตัวโรงงานค่ะต้องมีการแยกท่อให้ชัดเจนนะคะซึ่งน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสารมลพิษนะคะจะต้องมีการจำกัดอย่างถูกวิธีด้วยขึ้นอยู่กับว่าปนเปื้อนสารมลพิษแบบใดก็จำกัดจัดการให้เหมาะสมเป็นตามรูปแบบเฉพาะเจาะจงไปนะคะถัดไปค่ะเมื่อเราแยกน้ำเสียแล้วในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะคะก็คือการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มันมีมลพิษอยู่ทำให้ดีขึ้นมีสารปนเปื้อนต่ำลงนะคะจนอยู่ในระดับที่สามารถทิ้งออกสู่ภายนอกได้แล้วก็ไม่ก่อมลพิษนะคะการบำบัดน้ำเสียทำได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพทางชีวภาพนะคะหรือวิธีบำบัดร่วมนะคะอย่างแรกนะคะวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางกายภาพนะคะก็จะเป็นการใช้หลักทางกายภาพนะคะอย่างเช่นว่าการใช้ตะแกรงนะคะในการแยกของเสียที่เป็นของแข็งออกมานะคะถัดมาค่ะการวิธีบำบัดน้ำเสียทางเคมีนะคะอันนี้เป็นการแยกสิ่งปนเปื้อนโดยการเติมสารเคมีลงไปทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเปลี่ยนที่อันตรายให้มีอันตรายน้อยลงค่ะก็คือของเสียเนี่ยแยกตัวออกจากน้ำได้ง่ายขึ้นเกิดการตกตะกอนนะคะอันนี้เรียกว่าการปรับความเป็นกรดเป็นด่างนะคะเช่นจากน้ำเสียนะคะสามารถตกตะกอนลงมาแล้วก็จะมีถังตกตะกอนที่แยกตะกอนออกมาต่างหากอันนี้เรียกว่าการบำบัดทางเคมีนะคะ

นะคะอันนี้เป็นการกำจัดสารอินทรีย์สารอนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะแล้วเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการใช้พวกสารดูดซับเช่นถ่านกำมันการแลกเปลี่ยนประจุการออสโมซิสผันกลับเป็นต้นค่ะก็จะเห็นว่าเป็นคอลัมน์นะคะที่บรรจุผงถ่านนะคะหรือเป็นคอลัมน์ที่มีการบรรจุเรซินสำหรับกระบวนการออสโมซิสผันกลับนะคะอันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำเสียในโรงงานเรานั้นมีพวกของเสียทางจุลินทรีย์หรือเปล่าทางชีวภาพหรือเปล่านะคะก็เลือกวิธีบำบัดให้เหมาะสมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจำเป็นต้องใช้วิธีนี้นะคะก็มีวิธีใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายค่ะซึ่งก็มี2รูปแบบนะคะจะเป็นจุลินทรีย์ที่ต้องใช้ออกซิเจนหรือจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนค่ะก็จะมีลักษณะของบ่อบำบัดที่มีรูปร่างแตกต่างกันนะคะเป็นบ่อปิดหรือว่าบ่อเปิดให้สอดคล้องกับจุลินทรีย์ที่เราใช้บำบัดค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเราบำบัดเสร็จแล้วต้องมีการประเมินคุณภาพน้ำทิ้งก่อนที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่2ด้วยนะคะซึ่งก็กำหนดไว้อย่างเช่นว่าค่า BOD จะต้องไม่เกิน60มิลลิกรัมต่อลิตรค่า COD จะต้องไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะปริมาณของแข็งต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อลิตรความเป็นกรดเป็นด่างต้องอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 9นะคะค่าไขมันไม่ควรเกิน15มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะแล้วก็ปริมาณโลหะหนักนะคะก็ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนด้วยค่ะ

0: เพื่อนๆสามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหรือเรียนมสท.พร้อมกับเรียนที่อื่นก็ยังได้มาเรียนกับเราสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประกอบด้วย2วิชาเอกคือวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการวิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมที่จะให้ความรู้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1: วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการนะครับเหมาะกับผู้ที่สนใจนะครับที่จะต้องการพัฒนาความรู้ของตัวเองนะครับซึ่งวิชาเอกนี้นะครับได้มีการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยมีวิชาทางด้านการฝึกปฏิบัตินะครับโดยเป็นทักษะที่จำเป็นในภาคอุตสาหกรรมนะครับมีการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยเป็นชุดวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการนะครับและการดำเนินการทางอุตสาหกรรมและมีการจัดการเรียนการสอนนะครับในชุดวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ศึกษานะครับไปสู่การเป็นนักวิจัยที่ดีในอนาคตเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอุตสาหกรรมในปัจจุบันนะครับมีระดับนะครับในการดำเนินการของอุตสาหกรรมตั้งแต่ระดับที่ 3.0 4.0 และอนาคตที่จะมุ่งหน้าสู่ 5.0 3.0 ก็คืออยู่ในเรื่องของการปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมนะครับโดยมีพื้นฐานของระบบอัตโนมัติทางการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง 4.0 เราเริ่มมีการที่จะใช้ระบบของเครือข่ายเน็ตเวิร์คต่างๆมาควบคุมกระบวนการผลิตและในอนาคตอาจจะมีในเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับกระบวนการอุตสาหกรรมในระบบอุตสาหกรรม 5.0 เพราะฉะนั้นนะครับวิชาเอกนี้น่าจะตอบโจทย์ให้กับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดีนะครับที่จะ

0: สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆนะครับไปใช้สู่กระบวนการทางอุตสาหกรรมในทุกระดับนะครับแล้วก็ทุกมิตินะครับในการจัดการเรียนการสอนของวิชาเอกนี้นะครับเรายินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนการสอนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาประเทศชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปครับ
1: ท่านจะได้เรียนอยู่ที่บ้านตามเวลาที่ท่านสะดวกตามเอกสารการสอนและสื่อต่างๆที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ศึกษาและประเมินผลด้วยตนเองผ่านกิจกรรมออนไลน์ e-learning e-tutorial ต่างๆได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงกับกลุ่มเพื่อนๆทำงานจริงเมื่อเรียนจบท่านจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตท่านสามารถนำทักษะและความรู้และปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตไปประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน
2: สนใจสมัครเรียนกับเราเพื่อนๆต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.6 ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีโดยเลือกใช้วุฒิใดวุฒิหนึ่งในการสมัครซึ่งมีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนวิธีการเรียนกับเราเพื่อนๆสามารถเรียนผ่านสื่อการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบได้แก่การเรียนตามอัธยาศัยอ่านเอกสารการสอนและทำแบบฝึกปฏิบัติเรียนผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือดิจิทัลมีเดียโดยเฉพาะ e-learning เพื่อตอบสนองการเรียนยุคใหม่เพื่อนๆจะได้ทำการฝึกปฏิบัติจากสภาพแวดล้อมจริงพร้อมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันนอกจากนี้เพื่อนๆสามารถติดตามรายการต่างๆย้อนหลังได้ทางช่องทางเหล่านี้มาเป็นเพื่อนกับเราโดยสแกน QR Code นี้เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารต่างๆเรียนกับมสท.จ่ายน้อยสะดวกอิสระเหมาะกับทุกคนเรียนได้ทุกเวลาใครก็เรียนได้
3: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสท.ให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
4: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษากลับมาอีกครั้งนะคะกับชุดพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะคะหรือ80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาในสังคมการเมืองไทยนะแน่นอนค่ะว่าชุดวิชานี้จะไม่มีประเด็นพูดถึงการศึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะทีนี้เนื้อหาสำคัญของตัวเนื้อหาวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะคะเราจะดูว่าอะไรคือปฏิกิริยานะคะหรืออะไรคือความสัมพันธ์นะคะระหว่างการศึกษาสังคมวัฒนธรรมและการเมืองนะคะโดยที่ประเด็นในการสนทนาวันนี้นะคะเราจะแบ่งหมด3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะแน่นอนค่ะประเด็นแรกก็คือเราจะปูพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปนะคะว่าด้วยการศึกษานะคะการศึกษาในฐานะสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะในสถาบันทางสังคมที่จะต้องทำงานประสานกับสถาบันอื่นๆแล้วก็การทำหน้าที่ของสถาบันทางการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญประมาณ 4-5 อย่างด้วยกันนะคะแล้วจากนั้นนะคะในตอนแรกเนี่ยนะคะในเนื้อหาส่วนแรกเนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะหรือปฏิกิริยาที่การศึกษามีต่อสังคมวัฒนธรรมรวมไปถึงอะไรคือการกำหนดระหว่างการศึกษากับการเมืองนะหรือการเมืองเนี่ยนะใช้การศึกษาในการสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองนั่นเองนะคะนี่คือประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันส่วนประเด็นที่2นะคะก็จะเป็นการนำนะคะการศึกษาในสังคมไทยเนี่ยนำมาพล็อตในไทม์ไลน์ยุคต่างๆของประเทศไทยนะคะโดยที่เราจะพานักศึกษานะร่วมสนทนาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของการศึกษาในสมัยอาณาจักรอยุธยานะคะสุโขทัยอยุธยานะคะกรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์เนาะโดยที่ใช้จุดแบ่งสำคัญเนี่ยนะคะก็คือการเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงต้นรัชกาลที่1ถึง4ซึ่งเป็นระบอบราชาธิปไตยนะคะมาสู่รัชกาลที่5ซึ่งเป็นระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะหลังจากนั้นค่ะจุดเน้นสำคัญอีกห้วงเวลาหนึ่งที่ไม่สามารถจะพูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็คือ เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยนะคะได้พยายามที่จะวางรากฐานเกี่ยวกับ องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยหน้าที่และสิทธิของพลเมืองนะคะคณะราษฎรได้ใช้การศึกษาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบใหม่อย่างไรบ้างนั่นเองนะคะและในประเด็นสุดท้ายนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาต่อการเมืองไทยนะคะรวมไปถึงผลกระทบค่ะแน่นอนค่ะการศึกษาย่อมเปิดพื้นที่ให้กับตัวแสดงทางการเมืองใหม่นะนั่นก็คือบรรดานักศึกษาทีนี้เราจะเห็นได้ว่านักศึกษาขบวนการนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้เข้ามามีส่วนเคลื่อนไหวในทางการเมืองเนี่ยหลายครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา2516นะคะจนถึงขบวนการนักเรียนเลวเป็นต้นนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะในประเด็นแรกที่เราจะชวนกันสนทนากันในวันนี้นะคะก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษานะคะการศึกษาเนี่ยนะคะโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นรากฐานสำคัญนะที่จะทำให้เกิดการพัฒนาตนเองนะคะเมื่อแต่ละคนเนี่ยได้รับการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถมากเพียงพอนะคะพลเมืองที่ได้รับการศึกษาที่ดีก็ถูกคาดหวังว่าเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่จะผลักดันสังคมให้เจริญก้าวหน้านั่นเองทีนี้เวลาเราพูดถึงการศึกษานะคะนักศึกษามักจะคิดถึงการศึกษาในรูปแบบปกติในระบบโรงเรียนที่เต็มไปด้วยหลักสูตรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบการศึกษาเนี่ยมีความหลากหลายอย่างมากนะคะแล้วก็รูปแบบการศึกษาที่หลากหลายก็ทำงานสอดประสานกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะการศึกษาตามอัธยาศัยอันนี้จะเป็นการศึกษาที่ไม่ได้เป็นทางการมากนะคะแต่ก็จะเป็นการเรียนตามธรรมชาตินะคะปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมต่างๆนะคะหรือการศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเอาตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็การศึกษาที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันเนาะก็คือการศึกษาแบบในระบบโรงเรียนนะคะซึ่งทั้งรูปแบบการศึกษาทั้ง3ส่วนเนี่ยนะคะก็มีความพยายามที่จะผสมผสานรูปแบบการศึกษาให้มันสอดรับนะคะกับความต้องการของประชา

าชนหรือนักศึกษาโดยทั่วไปนะคะทีนี้ค่ะในฐานะที่การศึกษาเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญอย่างมากสถาบันหนึ่งนะคะนักศึกษาน่าจะพอจำได้นะคะว่าในทฤษฎีแนวคิดว่าด้วยทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าระบบต่างๆหรือว่าสถาบันต่างๆในสังคมเนี่ยนะคะจะต้องทำงานสอดประสานกันนะโดยที่แต่ละสถาบันจะต้องทำตามหน้าที่ที่ได้ถูกแอสไซน์ไว้นะคะซึ่งสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่สำคัญทั้งหมด4ประการด้วยกันนะคะก็คือประการแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของการกล่อมกล่าวทมนะก็คือทำให้เนาะเมื่อคนคนนึงเนี่ยได้เข้าโรงเรียนแล้วนะคะการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยก็จะทำให้เด็กคนนั้นนะคะได้ทราบระเบียบแบบแผนวิธีการปฏิบัติตนกับคนอื่นนะคะก็จะมีส่วนสำคัญนะคะโรงเรียนก็จะทำหน้าที่สำคัญในการหล่อหลอมบุคลิกภาพแล้วก็ทัศนคติของคนคนนั้นนะคะส่วนหน้าที่ประการที่2นะคะก็คือเอื้อให้เกิดการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคมนะคะรูปแบบสถาบันทางการศึกษาที่หลากหลายก็จะสอดรับนะคะกับความคาดหวังของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในแต่ละสถาบันนั่นเองนะคะแล้วก็ประการที่3นะคะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเลื่อนฐานะทางสังคมขึ้นมานะคะก็คือมีการเราจะเห็นได้เนาะในสมัยอดีตรวมถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือถ้าเราตั้งใจเรียนนะเราก็จะมีโอกาสในการได้งานที่ดีนั่นเองนะคะก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถเลื่อนสถานะหรือช่วงชั้นทางสังคมได้ตัวอย่างนักการเมืองคนสำคัญนะคะที่สามารถใช้การศึกษาเนี่ยเลื่อนชั้นสถานะทางสังคมของตนเองได้ก็เช่นจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นชาวสวนปกตินะคะแต่ว่าได้เข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารนะคะแล้วในเวลาต่อมาก็สามารถเลื่อนสถานะจนกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนสำคัญในช่วงต้นของคณะราษฎรนะคะรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีก็คือในชวนหลีกภัยนั่นเองนะคะก็คือที่บ้านอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานองค์ความรู้เนาะแต่ว่าก็ใช้ตัวการศึกษาเนี่ยนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยมีสถานะสังคมที่สูงมากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะคะและประการสุดท้ายนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าสถาบันทางการศึกษาเนี่ยส่งผลนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นนะคะทีนี้ลองพิจารณาตัวแสดงในทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นนั่นก็คือบทบาทของคณะราษฎรนะคะคณะราษฎรเนี่ยนะคะจากที่ได้เราพูดคุยกันไปแล้วนะคะว่าคณะราษฎรเป็นผลผลิตสำคัญนะคะของตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ทรงต้องการสร้างระบบราชการสมัยใหม่นะคะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งราชการเนี่ยนะคะไปเรียนรู้นะคะการศึกษาองค์ความรู้ต่างๆอย่างต่างประเทศนะคะคณะราษฎรเนี่ยนะคะคนส่วนหนึ่งนะคะก็คือผลผลิตของการส่งคนไปเรียนต่างประเทศนั่นเองนะคะฉะนั้นในมิติที่4ความสำคัญประการที่4เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าการศึกษานะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการศึกษามันมีความสัมพันธ์กับทั้งมิติของสังคมและการเมืองนะคะทีนี้ค่ะในฐานะนะคะที่เป็นวิชาหลักพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าการศึกษาเนี่ยนะคะมันสัมพันธ์กับวัฒนธรรมยังไงนะคะในประเด็นแรกที่เราพูดคุยกันในชุดวิชานี้นะคะจะพบว่าวัฒนธรรมเนี่ยความหมายสำคัญของมันก็คือเป็นสิ่งที่กลุ่มนะคะสร้างขึ้นมาร่วมกันนะคะมีแบบแผนประเพณีต่างๆแล้วมันสะท้อนความเจริญงอกงามของกลุ่มนั้นๆนะคะทีนี้วัฒนธรรมนะคะมันไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้โดยไม่มีคนสืบทอดนะคะแล้วก็การศึกษาเนี่ยถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะแล้วก็แบบแผนในการดำเนินชีวิตทางวัฒนธรรมต่างๆนะคะเมื่อวัฒนธรรมนะคะมันมีความชัดเจนในกลุ่มนั้นแน่นอนค่ะสังคมที่ผู้คนยึดโยงตัวเองผ่านชุดวัฒนธรรมประเพณีที่มีร่วมกันเนี่ยนะคะก็จะสามารถดำเนินไปได้แต่ทีนี้ค่ะในลูปความสัมพันธ์ระหว่างทั้งการศึกษาวัฒนธรรมและสังคมเนี่ยนักศึกษาต้องโน้ตไว้ในใจนะคะว่ามันไม่มีสังคมใดหรอกค่ะที่เป็นสังคมแบบปิดฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีกระแสการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่การศึกษาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเนาะในการที่จะดำรงไว้ซึ่งรูปแบบทางสังคมแบบเดิมหรือการศึกษาอาจจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะที่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใหม่ได้เช่นกันส่วนถัดไปนะคะเราจะว่ากันด้วยความสัมพันธ์การศึกษากับการเมืองนะคะการศึกษากับการเมืองเนี่ยนะคะนักศึกษาลองสังเกตจากในภาพนะคะลูกศรที่ชี้จากการศึกษาและการเมืองเนี่ยเป็นลูกศรที่เป็น2ทิศนะคะต่างฝ่ายแปลว่าอะไรคะแปลว่าทั้งการศึกษาและการเมืองเนี่ยต่างมีบทบาทในการกำหนดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
นะคะแน่นอนค่ะลองพิจารณาลูกศรทิศแรกนะคะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการศึกษาแน่นอนค่ะการเมืองเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของอํานาจทีนี้ใครจะกล่าวอ้างได้ว่าตนมีอํานาจเนี่ยคนคนนั้นจะต้องสามารถแสวงหาความชอบธรรมได้ซึ่งการศึกษาก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ที่ถือครองอํานาจนะคะอาจจะให้นักศึกษาลองพลิกไปดูหนังสือต่างๆนะคะโดยเฉพาะหนังสือที่ว่าด้วยหน้าที่พลเมืองนะคะหรือการที่มีผู้นำทางการเมืองหลายคนพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ว่าค่านิยม12ประการเหล่านี้นะคะก็จะสะท้อนว่าการเมืองเนี่ยพยายามที่จะให้การศึกษาเนี่ยนะคะดำรงไว้ซึ่งความชอบธรรมของตนเองขณะเดียวกันนะคะผลผลิตที่ได้จากการศึกษาเนี่ยก็คือคนที่มีความรู้ความสามารถในทางนึงก็กลายมาเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับตัวระบบราชการในการเมืองนะคะเหมือนกับที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะขณะเดียวกันค่ะลูกศรนิทิกนะคะก็คือลูกศรที่วิ่งจากการศึกษาไปการเมืองเมื่อการศึกษาเนี่ยนะคะหล่อหลอมให้คนมีความรู้ความสามารถนะคะมีทัศนคติที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะอิทธิพลของกระแสตะวันตกนะคะก็ทำให้คนที่เป็นผลผลิตจากการศึกษานั่นก็คือนิสิตนักศึกษานะคะเริ่มมีความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแน่นอนคนเหล่านี้ก็ย่อมที่จะมีการกระทำบางประการแบบรวมหมู่เนาะเพื่อที่จะไปกำหนดการเมืองให้สอดคล้องกับความฝันหรือความหวังของตนเองนะคะดังจะเห็นได้จากทั้งเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรนะคะแล้วก็เหตุการณ์14ตุลา2516นะคะรวมไปถึงขบวนการนักเรียนเลวเป็นต้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะที่เราจะพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษานะคะนั่นก็คือเราจะนำการศึกษานะคะลองมาพล็อตในเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์นะคะของประเทศไทยนะคะโดยเราจะแบ่งยุคที่สำคัญเนี่ยนะคะออกเป็นสุโขทัยนะคะอยุธยานะคะแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพในช่วงต้นนะคะกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงปลายนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็ในห้วงเวลาก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เป็นหลักนะคะทีนี้นักศึกษาก็จะเห็นภาพเนาะความเกี่ยวเนื่องนะคะจากที่เราพูดคุยกันไปแล้วในประเด็นแรกเนาะว่าการศึกษามันสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรมอย่างไรแล้วก็การศึกษามันไปมีส่วนในการไปกำหนดการเมืองและการเมืองพยายามจะกำหนดการศึกษาอย่างไรนะคะพอเราใส่เส้นทำลายประวัติศาสตร์นักศึกษาจะเห็นพลวัตของมันนั่นเองนะคะทีนี้ขออนุญาตเริ่มต้นที่พัฒนาการในอาณาจักรแรกนะคะนั่นก็คือสุโขทัยนะคะแน่นอนค่ะสุโขทัยเนี่ยนะคะก็มีรูปแบบการเรียนเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าการเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบดั้งเดิมนะคะโดยเป็นการเรียนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษานั่นแปลว่าอะไรคะนั่นแปลว่าคนที่จะเข้าถึงการศึกษาในสุโขทัยได้เนี่ยก็จะจำเป็นว่าต้องเป็นเพียงแค่ผู้ชายเท่านั้นนะคะแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะยังไม่ได้สอนศาสตร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณ นะแต่ว่าจะเน้นนะคะการสอนในด้านของศาสนาเป็นหลักนะคะต่อมานะคะในสมัยอยุธยานะคะอยุธยาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอยุธยาช่วงต้นนะคะแล้วก็อยุธยาช่วงปลายนะการศึกษาในสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะก็จะมีวัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาคล้ายกับสุโขทัยนะคะแต่ว่านะคะก็จะมีการเรียนการสอนโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับการคำนวณตัวเลขนะคะการคิดคำนวณนะคะวิชาเลขต่างๆนะคะเพราะว่าความสามารถในการสามารถคำนวณได้เนี่ยนะคะก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีความรู้ด้านบัญชีนะคะแล้วก็การคำนวณทิศทางของดวงดาวผ่านนะคะหลักการว่าด้วยโหราศาสตร์นะคะนอกจากนั้นนะคะการศึกษาในวัดเนี่ยนะคะก็ยังถือได้ว่าเป็นหนทางหนึ่งนะคะที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถเลื่อนชั้นนะคะทางสังคมได้นะคะดังที่มีคำกล่าวที่ว่าผู้ชายนะคะสำหรับผู้ชายเนี่ยลูกผู้ชายลายมือนั้นคือหยดนั่นเองนะคะนี่คือสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะต่อมานะคะในสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะรูปแบบการศึกษาแบบอยุธยาตอนต้นที่มีวัดเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะก็ยังมีส่วนสำคัญอยู่นะคะแต่ว่าในสมัยตอนปลายเนี่ยนะคะก็จะมีตัวแสดงอื่นๆเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะบทบาทของมิชชันนารีนะคะหรือหมอสอนศาสนาผู้เผยแผ่ศาสนานะคะเริ่มเข้ามามีบทบาทเนาะผ่านการก่อตั้งโรงเรียนนะคะแล้วในเวลาต่อมานะก็มีความพยายามของอยุธยาณขณะนั้นนะคะในการพัฒนาตำราเรียนที่มีสถานะที่ทัดเทียมกับฝรั่งที่เข้ามาในอยุธยาตอนนั้นนั่นก็คือตำราเรียนนั้นนะคะชื่อว่าจินดามณี
นะคะโดยมีคู่เทียบคือประเทศฝรั่งเศสซึ่งจินดามณีเนี่ยถือว่าเป็นตำราเรียนแรกที่สำคัญนะคะแล้วก็มีการใช้งานมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาการศึกษานะคะในห้วงเวลาของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะโดยจะพิจารณาในช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4เป็นหลักนะคะจุดเน้นสำคัญนะคะช่วงต้นเนี่ยนะคะรูปแบบของการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เอาแบบของวิทยาตอนปลายมาใช้นะคะแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะคะด้วยอิทธิพลของการเข้ามาของลัทธิกาลานิคมตะวันตกนะคะแล้วก็มีการที่รอสีเนี่ยพระองค์ทรงเปิดกว้างนะคะในการรับอวิยการตะวันตกแล้วก็เปิดให้ชุมชนของชาวตะวันตกเนี่ยนะคะเริ่มมีลงหลักปักฐานในพื้นที่ได้นะคะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็ได้เปิดโอกาสให้บรรดาหมอสอนศาสนานะคะเปิดโรงเรียนนะคะตัวอย่างโรงเรียนที่สำคัญเลยก็คือกรุงเทพคริสเตียนนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะก็มีการเปิดโรงเรียนที่สอนผู้หญิงนะคะนั่นก็คือในเวลาต่อมาก็จะพัฒนาเป็นวัฒนาวิทยาลัยนะคะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะอย่างที่นักศึกษาได้ทราบกันแล้วนะคะว่าจุดเน้นสำคัญของรัชกาลที่5เลยเนี่ยก็คือพระองค์ทรงสามารถสถาปนานะคะระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยที่อำนาจนั้นนะคะจะถูกรวมศูนย์ไว้ที่องค์พระมหากษัตริย์นะคะจากเดิมที่อาณาจักรไม่ได้มีความสลับซับซ้อนแต่เมื่อในสมัยรัชกาลที่5เกิดการขีดเขียนตัวตนตนเองผ่านแผนที่แล้วนะคะมันทำให้นะคะปัญหาความสับซับซ้อนเนี่ยมันเยอะแยะมากมายฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะพระองค์จึงต้องสร้างระบบราชการขึ้นมานะคะเพื่อรองรับปัญหาอันหลากหลายเหล่านี้นะคะโดยที่นะคะการกระจายนะคะการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญนั่นเองนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะมันได้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากระทรวงธรรมการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะโดยที่ในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะคะและได้เริ่มมีการตั้งโรงเรียนในวังนะคะรวมไปถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรแห่งแรกนะคะนั่นก็คือโรงเรียนวัดมหันตพารามนะนอกจากนี้ค่ะจุดเน้นสำคัญเลยก็คือมีการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้หญิงนะคะมีการตั้งโรงเรียนศึกษานารีนะคะแล้วก็นออ่อนสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือรัชกาลที่5พระองค์ได้ทรงส่งนะคะนักเรียนนะคะลูกหลานของพระองค์และคนทั่วไปที่มีความสามารถเนี่ยนะคะไปร่ำเรียนยังต่างประเทศเพื่อเอาองค์ความรู้มาพัฒนาระบบราชการในสยามณขณะนั้นนั่นเองค่ะในเวลาต่อมานะคะการศึกษาในสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมากนะคะสังเกตได้ว่าพระองค์เลือกที่จะสร้างโรงเรียนนะคะประจำราชการทดแทนการสร้างวัดประจำราชการนะคะตัวอย่างสำคัญนอกจากนั้นนะคะพระองค์ยังได้ตั้งโรงเรียนราชินีขึ้นมานะคะโรงเรียนราชินีก็คือเป็นโรงเรียนที่สะท้อนนะคะการที่พระองค์ให้ความสำคัญกับพระมารดาของพระองค์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจุดเน้นสำคัญของรัชกาลที่6ที่แตกต่างไปจากรัชกาลที่5นะคะก็คือรัชกาลที่5เนี่ยต้องการสร้างข้าราชการใช่ไหมคะแต่รัชกาลที่6เนี่ยพระองค์มีจุดยืนสำคัญก็คือพระองค์วิจารณ์โลกอยากเป็นเสมียนนะคะเป้าหมายของการในการจัดการศึกษาของรัชกาลที่6นะคะพระองค์ต้องการที่จะสร้างสุภาพบุรุษนะคะในเวลาต่อมาพระองค์ก็ได้สร้างโรงเรียนที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของรัชสมัยของพระองค์นั่นก็คือโรงเรียนวชิราวุธนะคะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ก็ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องของการศึกษาโดยมีการร่างแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นครั้งแรกนะคะในสมัยพุทธศักราช2456นะคะซึ่งก็เป็นแผนการศึกษาที่เกิดจากการที่พระองค์ได้ไปศึกษาดูงานจากประเทศต่างๆนั่นเองนะหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมีการวางรากฐานด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยสังเกตได้จากเกิดพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรนะคะแล้วก็เอกชนนะคะตัวกฎหมายนี้ในเวลาต่อมาก็ได้ทำให้เกิดโรงเรียนประชาบาลขึ้นมานะนอกจากนั้นค่ะการศึกษายังสามารถยกระดับไปสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั่นก็คือการเกิดขึ้นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเกิดจากการยกฐานะของโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการและพลเรือนขึ้นมานั่นเองนะคะแต่ทีนี้ค่ะรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ก็จะเผชิญปัญหาสำคัญอยู่2ประการด้วยกันนะคะประการแรกเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของเงินอุดหนุนการศึกษาหรือเงินการศึกษาพลีนะคะที่เรียกเก็บกับประชาชนซึ่งไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะคะกับประการที่2ก็คือปัญหาทัศนคตินะคะต่อระบบการศึกษาณขณะนั้นเนื่องจาก
ใช้เวลาเรียนเนี่ยที่ค่อนข้างนานนะจะ

สังเกตได้ว่าในสมัยนั้นนะคะถ้าคุณต้องเสียเวลาเรียนในระบบการศึกษาเนี่ย10 กว่าปี15 ปี20 ปีแน่นอนเวลาเหล่านี้นะคะถ้าคิดคำนวณแล้วมันก็คือเสียกำลังแรงงานหรือความมั่งคั่งที่จะสร้างให้กับครอบครัวของตัวเองนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเมื่อเข้าสู่ในสมัยการที่7นะคะรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์ต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านมากนะคะทั้งวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมคะเกิดปัญหาการดุลราชการออกนะคะแต่ในด้านการศึกษานะคะรัชกาลที่7เผชิญกับปัญหาด้านการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาหรือเงินการศึกษาพลีจากประชาชนนะคะก็คือทําให้ประชาชนเนี่ยที่ไม่สามารถจ่ายเงินนี้ได้นะคะก็จะถูกยึดทรัพย์สินนะคะแล้วก็ทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะเกิดการไม่ยอมรับนะคะแล้วก็ทำให้การจัดการศึกษาเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลำบากนะคะในเวลาต่อมาค่ะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะที่อำนาจเป็นขององค์พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวนะคะมาสู่ระบอบที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งประชาชนเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยนะโดยที่มีคณะผู้ก่อการเนี่ยก็คือกลุ่มคณะราษฎรทีนี้คณะราษฎรจะทำยังไงคะให้ประชาชนเนี่ยนะคะรู้ในสิทธิอำนาจของตัวเองที่มีมากขึ้นและสามารถที่จะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้สิ่งหนึ่งที่คณะราษฎรทำนะคะนั่นก็คือให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยจะสังเกตได้ว่าการศึกษาเนี่ยถือได้ว่าเป็นเสาสำคัญนะคะในหลัก6 ประการของคณะราษฎรซึ่งประกอบไปด้วยเอกราชปลอดภัยเศรษฐกิจเสมอภาคเสรีภาพและการศึกษาฉะนั้นสมัยคณะราษฎรนะคะจึงมีความพยายามในการวางรากฐานการศึกษาให้เป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะก็มีการประกาศแผนการศึกษาชาตินะคะพ.ศ. 2475ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากแผนการศึกษาในสมัยรัชกาลที่6นะคะจากนั้นนะคะก็มีการระบุนะคะการศึกษาที่เรียกได้ว่าบทบาทของพลเมืองเนี่ยนะคะเข้าไปในหลักสูตรนะในเวลาต่อมานะคะเมื่อผ่านพ้นช่วงสมัยของคณะราษฎรไปแล้วนะคะก็มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาต่างๆให้มันสอดรับกับความจำเป็นนะคะจนในเวลาต่อมาพ.ศ. 2542นะคะประเทศไทยก็ได้นำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการประเมินการศึกษานั่นเองค่ะสำหรับประเด็นที่3นี่จะพูดคุยกันนะคะก็คือบทบาทของสถาบันทางการศึกษากับการเมืองไทยนะคะอันนี้เราจะมาพิจารณาเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญนะที่การศึกษาได้เปิดพื้นที่ให้กับตัวแสดงทางการเมืองหน้าใหม่นะคะประเด็นแรกนะคะเราจะมาพูดคุยถึงเกี่ยวกับบทบาทนะคะของคณะราษฎรต่อการวางรากฐานทางการศึกษานะคะคณะราษฎรเนี่ยแน่นอนว่าเป็นผลผลิตนะคะจากตัวระบบราชการนะคะที่ต้องการคนที่มีศักยภาพนะคะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ได้รับการไปเรียนต่างประเทศนะคะแต่เวลากลับมาเนี่ยคนเหล่านี้ก็พกพาเอาความฝันและความหวังมานะคะแล้วในเวลาต่อมาก็ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นนะคะทีนี้เพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะทำความเข้าใจระบอบใหม่ที่ตัวเองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะแล้วก็ในทางนึงก็เป็นการทำลายความชอบธรรมของระบอบเก่าและสร้างความชอบธรรมให้กับตัวระบอบใหม่นะคะคณะราษฎรนะคะก็ได้ใช้การศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำหน้าที่นั้นนะคะตัวอย่างสิ่งที่คณะราษฎรทำนะคะก็คือการก่อตั้งนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองออกไปนะคะในปีพ.ศ. 2477 2 ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับคนทั่วไปนะผลผลิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณขณะนั้นนะคะก็คือตัวส.ส.ในสมัยแรกๆที่เกิดขึ้นนะแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีการตัดคำว่าการเมืองออกไปนะคะเหลือเพียงแค่คำว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจากนั้นนะคะก็มีความพยายามเนาะขยายนะคะโอกาสทางการศึกษานอกเหนือไปจากที่คณะราษฎรทำนะคะสังเกตได้ว่าในปี2514นะคะก็มีการตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกิดขึ้นนะคะก็เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษานะคะให้กับประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะพ.ศ. 2541นะคะก็มีการตั้งสถาบันพระปกเกล้าซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนทิ้งแท้งนะคะในทางการเมืองนะคะให้กับสังคมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนถัดไปเนี่ยเหตุการณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเกี่ยวเนื่องอย่างมากนะคะระหว่างความเป็นการศึกษากับการเมืองก็คือนะคะการมีส่วนร่วมของขบวนการนิสิตนักศึกษานะคะทีนี้ค่ะในช่วงเวลาเนี่ยก่อน2501เนี่ยนะคะการมีส่วนร่วมของขบวนการนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะคะก็คือจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักขนาดนั้นเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะคะแต่นะคะ

ในห้วงเวลานั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกนะคะในสมัยพ.ศ. 2500นะคะก็คือพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพลป.เนี่ยนะคะชนะการเลือกตั้งด้วยวิธีการที่ไม่ปกติในท้ายที่สุดแล้วมันก็ได้ทำให้ตัวนิสิตจุฬาเนี่ยนะคะเข้ามาเรียกร้องนะคะผลการเลือกตั้งที่เป็นธรรมแล้วก็การรวมตัวดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดทางให้กับจอมพลสฤษดิ์นะคะเข้ามาพูดคุยนะสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยวาทะสำคัญก็คือพบกันเมื่อชาติต้องการในเวลาต่อมาค่ะบทบาทนี้ของจอมพลสฤษดิ์นะก็กรุยทางให้จอมพลสฤษดิ์เนี่ยสามารถทำรัฐประหารยึดอำนาจนะคะจากจอมพลป.ได้ทีนี้ค่ะภายหลังการขึ้นมาสู่อำนาจของจอมพลสฤษดิ์แล้วก็การทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะผลจากการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจคมแห่งชาติประกอบกับการขยายตัวของชนชั้นนิสิตนักศึกษานะคะมันก็ทำให้เป็นแรงผลักสำคัญนะคะในการที่จะต่อต้านอำนาจที่ไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตยนะคะนั่นก็คือผลิดอกออกผลมาเป็นเหตุการณ์14ตุลา2516นะคะซึ่งเกิดจากการจุดติดจากเหตุการณ์ทุ่งใหญ่นเรศวรนะหลังจากนั้นนะคะขบวนการนิสิตนักศึกษานะคะก็มีส่วนสำคัญเนาะในเหตุการณ์6ตุลา2519นะคะแต่ว่าสังคมไทยก็อาจจะยังไม่ได้มีบทเรียนที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะจากนั้นนะคะทั้งขบวนการนิสิตนักศึกษานะคะและกลุ่มชนชั้นกลางในเมืองนะคะก็มีส่วนร่วมในการที่จะพกพาเอาความฝันของตัวเองในการกำหนดการเมืองนะคะสะท้อนออกมาเป็นเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะพ.ศ. 2535นั่นเองนะฉะนั้นจากห้วงเวลาต่างๆนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าการเมืองกับการศึกษาเนี่ยต่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ต่างกำหนดกันละกันนะคะที่นี้ค่ะก็จะมีดีเบตสำคัญว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะการศึกษาเนี่ยมันจะสามารถกลายมาเป็นสิ่งที่เป็นอาวุธของผู้ถูกกดขี่หรือเป็นสิ่งที่ปลดแอกตัวเองออกจากระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้หรือไม่นะคะหรือว่าท้ายที่สุดแล้วการศึกษาก็จะเป็นเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นยาฝิ่นในการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้มีอำนาจรัฐนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังต้องพูดคุยกันด้วยนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยจะพบได้ว่ามันจะมีความพยายามที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะหรือนะคะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะคะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่พลเมืองแต่ขณะเดียวกันเมื่อเราพูดถึงหน้าที่นะคะมันเป็นความสำคัญอย่างมากที่พลเมืองนั้นนอกจากจะมีหน้าที่แล้วยังจะต้องรู้ในสิทธิของตนเองนั่นเองนะคะฉะนั้นจึงอยากจะชวนนักศึกษาลองพูดคุยกันนะคะลองคิดว่าท้ายที่สุดแล้วอะไรคือความสัมพันธ์ที่มีสุขภาพที่ดีนะคะระหว่างการศึกษากับการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอะไรเราคาดหวังให้พลเมืองเนี่ยนะคะหน้าตาอย่างไรนะคะก็จะต้องย้อนกลับไปดูว่าอะไรคือแนวทางในการศึกษาที่รัฐนะคะส่งเสริมให้พลเมืองนั้นเข้าใจค่ะ

าขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ

ที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันครับซึ่งรายการนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการครับช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot และช่วงสุดท้าย Green Idea ครับคุณผู้ชมครับกลไกสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมคือองค์กรในท้องถิ่นครับเนื่องจากเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนย่อมรู้ถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงครับรวมทั้งมีแนวทางแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆที่บ้านแม่ระวานตำบลยกระบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เข้าใจถึงปัญหาของชุมชนพื้นราบที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจากแม่น้ำวังในช่วงน้ำหลากและเกิดปัญหาน้ำแล้งในช่วงหน้าแล้งครับการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านจึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาซ้ำซากยาวนานนี้นะครับเราไปดูกันว่าการรวมตัวนี้จะทำได้อย่างไรแล้วก็มีหลักการเช่นไรนะครับไปพบกับน้องกรีนกันเลยครับในช่วง Green View

ับน้องกรีนเป็นประจำในรายการกรีนโฟกัสคุณรับบ้านแม่ระวานตำบลยกกระบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตากบ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่เรียงรายริมแม่น้ำวังที่ไหลผ่านหมู่บ้านนะครับจากสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือการเกษตรและด้วยวิถีชีวิตแบบเกษตรกรทำให้ชาวบ้านที่นี่ช่วยกันลงแรงเพื่อทำการเกษตรหรือทำงานในลักษณะการหว่านเป็นประจำครับจนเป็นที่รู้กันของบริเวณใกล้เคียงว่าถ้ามาอยู่บ้านนี้แล้วจะต้องหว่านช่วยกันทำงานจนกระทั่งเรียกกลุ่มแบบนี้ว่าบ้านแม่ระวานบ้านแม่ระวานนี้อยู่บนพื้นที่ราบนะครับปัญหาน้ำหลากน้ำแล้งจึงเป็นปัญหาหลักของชุมชนการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านที่นี่เกิดจากวิกฤตซึ่งก็ได้พัฒนาและปรับปรุงโดยการสร้างความร่วมมือในชุมชนเราไปติดตามดูการสร้างความร่วมมือในชุมชนนี้นะครับว่าเขาทำได้อย่างไรทำแล้วประสบความสำเร็จแค่ไหนไปชมกันเลยครับ

ชาวชุมชนบ้านแม่ระวานประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญแต่ทำอย่างไรจึงจะมีน้ำใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากปัญหาที่เกิดซ้ำซากของที่นี่คือปัญหาน้ำหลากน้ำแล้งป่าและการจัดการถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านที่นี่จึงเกิดขึ้นเนื่องจากมองว่าในอนาคตป่าอาจจะหมดเพราะคนเพิ่มขึ้นการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นภายใต้แนวความคิดป่าอยู่คนอยู่ป่าหายคนตายจากที่เคยหวังรวยด้วยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่หลายชนิดแต่ยังคงติดกับดักความยากจนจึงเริ่มคิดวิเคราะห์ศึกษาอย่างจริงจังเพื่อถ

0: ในสภาพของพื้นที่แม่ละวานส่วนหนึ่งก็คือรับน้ำมาจากต้นน้ำในภูเขาในป่าชุมชนของบ้านแม่ละวานของเราเองนะครับในส่วนหนึ่งก็คือรับน้ำจากบ้านจากทางทิศเหนือคือแม่น้ำวังที่ไหลมาจากจังหวัดลำปางนะครับพอเข้ามามันจะมีผลกระทบในลักษณะของพื้นที่เพราะเป็นพื้นที่ในลักษณะของแอ่งกระทะนิดหนึ่งนะครับพอติดเข้ามาพอลักษณะของน้ำป่าที่ลงมานะครับมาปะเหมาะประสบกับแม่น้ำวังที่สูงขึ้นนะครับลักษณะของการไหลบ่าของแม่น้ำมันจะรุนแรงมานิดหนึ่งนะครับ
1: เมื่อก่อนเราก็เรื่องของการเกษตรนะก็เราก็ทำทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะพืชเชิงเดียวยังเราทำเราอาจจะไม่มีแผนเนาะอย่างบริษัทเอาข้าวโพดมาให้เราแล้วก็ปลูกกันเป็นตึมกันเลยอะไรแบบนี้จากนั้นเราก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดไปมันก็เจ๊งเป็นหนี้อะไรแบบนี้เราก็หันมาแนวคิดใหม่สร้างความคิดใหม่ว่าเออคนในชุมชนของเราเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นหนี้เยอะมาก
2: เราจะมีเจเนเรชันนั่นก็คือลูกบุตรหลานของเราตอนนี้เรากำลังวางแผนเอาลูกหลานเรากลับคืนมาจากทุนนิยมจากอดีตประสบการณ์ที่ผ่านมาครับผมตกอยู่ในความลุ่มหลงความที่ไม่มีองค์ความรู้กับทุนนิยมซึ่งมันหลอกเราทำข้าวโพดถอดยอดเมล็ดพันธุ์ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ท้ายสุดบอกว่าทำหนึ่งไร่ได้ 10,000 ทำ 10 ไร่ได้ 100,000 ปีหนึ่งถาม 3 รุ่นเอา 3 คูณได้ 300,000 แต่พอลงมือจริงๆครับไปไม่รอดครับเราถูกหลอกซื้อจากปุ๋ยเคมีถูกหลอกซื้อจากเมล็ดพันธุ์นะครับเลยกลายเป็นข้าวโพดถอดสร้อยจากข้าวโพดถอดยอดต่อมาอีกประมาณ4เดือนมีบริษัทยักษ์ใหญ่จากเชียงใหม่ลงมาหามาคุยกับคุณพงศิริอ้าวผมจะให้คุณปลูกมะเขือนะครับปลูกมะเขือนี่กิโล10บาทวันหนึ่งคุณมีรายได้ 2,000 คุณทำอะไรได้ในเมื่อตอนนั้นเรายังไม่รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะตอนนั้นเราเงินนำหน้าปัญญาตามหลังพอมองเห็นรายวัน 2,000 ปั๊บเราเอาเลยครับชวนพี่น้องเกษตรกรมาเลยปั๊บท้ายสุดทำได้เดือนเดียวครับเพี้ยไฟลงครับไม่เหลืออะไรสักอย่างเรากลายเป็นหนี้ 30,000 ฮะจากคนที่ไม่มีเคยเป็นหนี้ฮะเงินสมัยก่อน 30,000 เยอะมากเลยนะครับเลยกลายเป็นมะเขือไร้ญาตินะครับถูกพี่น้องเราข้างๆที่เขาไม่เห็นด้วยเขาสาปแช่งเราว่าไม่มีองค์ความรู้เลยนะครับมองแต่ตัวเงินเป็นบทเรียนบาดแผลใจในใจทุกวันนี้พอต่อมามีบริษัทยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งบอกว่าคุณต้องปลูกข้าวโพดหวานครับขายฝักสดเลยไร่หนึ่งอย่างไม่ได้ครับไร่ละหมื่นเต็มๆขายฝักสดนะครับคุณทำปีหนึ่งสองรอบก็พอปีหนึ่งคุณเอา 200,000 พอลงทุนไม่ถึง 30,000 หักลบโอ้เหลือเยอะเลยพอทำจริงๆไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะเราไม่มีองค์ความรู้ในการวางแผนการจัดการไม่เป็นเรามองแต่ตัวเลขสามตัวนี้เป็นบทเรียนที่ผมถอดบทเรียนเสร็จแล้วผมน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้อย่างจริงจังวันนี้ผมเซ็นสัญญากับบริษัทแล้วว่าชาตินี้อย่าเจอกันอีกเลยนะครับมันเป็นบาดแผลนี่คือความในใจของเกษตรกรที่ต้องมาทำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านวางไว้ให้เราแล้วเราเดินตามเราก็จะมีความสุขนั่นคือทางเลือกทางรอดของเกษตรกรไทย
3: แกมลิงคือลิงอ่ะเวลามันมีสมมติมันมีกล้วยเป็นหวี
4: ชุมชนบ้านแม่ระวานได้พัฒนาชุมชนบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินวิธีการผลิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติจนชุมชนประสบความสำเร็จสามารถมีป่าชุมชนและมีคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อบริหารจัดการการทุ่มเทแรงกายแรงใจของคณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านแม่ระวานในการดูแลรักษาป่าชุมชนให้เป็นป่าชุมชนที่มีชีวิตเพื่อให้ผืนป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมกลับฟื้นเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถสนองต่อการดำรงชีพของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
3: อันนี้ตรงร่องน้ำมันไหลมาไง
5: มีหินก้อน
3: มีหินอยู่มีฝ่ายอยู่ด้านหน้า
6: เขา

คุณผู้ชมครับปัญหาสำคัญของบ้านแม่ระวานก็คือชุมชนอยู่บนพื้นที่ราบครับซึ่งในฤดูฝนนี่แหละครับน้ำจากต้นน้ำที่มาจากแม่น้ำวังก็จะท่วมพื้นที่ครับและในช่วงหน้าแล้งก็จะไม่มีน้ำไว้ใช้ในชุมชนแต่ด้วยการแก้ปัญหาที่เป็นระบบนี้นะครับก็ทำให้สามารถจัดการน้ำป่าได้อย่างดีอีกทั้งยังเก็บน้ำสำรองไว้ในยามขาดแคลนได้อีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพวกเขาจะมีวิธีการอย่างไรเราไปโฟกัสเรื่องนี้กันเลยครับในช่วง

0: ชุมชนบ้านแม่ระวานเป็นชุมชนที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนแม่ระวานได้จัดทำโครงการชุมชนคนรักป่าบ้านแม่ระวานเสร็จสิ้นลงก็ได้พูดคุยกันทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดหนึ่งในงานนั้นก็คือการคิดเรื่องการแก้ปัญหาน้ำหลากน้ำแล้ง
1: ในวันนี้นะครับการประชุมเรื่องหลักๆก็คือในเรื่องของการประชาคมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนะครับในระดับรอบโรงไฟฟ้าซึ่งมีหลายจังหวัดหลายอำเภออันนี้คือที่มาที่ไปนะครับของกองทุนงบประมาณส่วนนี้มันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ออกไปของเขื่อนภูมิพลปี54มันจะเยอะหน่อยเพราะว่าน้ำลงจากสูงมากกลางเยอะ
2: น้ำในสภาพจริงนะครับมันก็เป็นตามฤดูกาลเนาะในช่วงนี้ก็ฤดูอากาศนี่จะเริ่มร้อนขึ้นอุณหภูมิที่นี่ก็จะประมาณ40ในถึง42องศาในช่วงฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนนะครับพอปลายเดือนเมษายนจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนฝนหาแรกก็จะเริ่มมาประมาณปลายเดือนเมษายนในช่วงนั้นถ้าปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะมีปริมาณฝนเข้ามาสู่ในแม่ระวานอยู่เยอะมากมายพอสมควรแต่เป็นช่วงระยะสั้นๆประมาณ10วันหรือ15วันจากนั้นก็จะเริ่มแล้งเนื่องจากสภาพพื้นที่ของบ้านแม่ระวานเนาะเป็นเขตนะครับเขตเงาฝนในช่วงเดือนประมาณพฤษภาคมลมจะไหลจากอันดามันเข้ามานะครับพอมาก็จะข้ามภูเขาเราก็จะเป็นเขตเงาฝนเข้าไปนะครับ
3: ถ้าเป็นพายุนะครับพายุที่มาจากอันดามันเนี่ยเราอยู่เหมือนกันอยู่หลังเขาเล่นชาโดว์นะครับถ้ามาจากทางทะเลจีนใต้ก็เหมือนกับสุดเขาละมันหมดเขาพอดีนะครับปัญหาใหญ่เลยของในจังหวัดตากเลยก็ว่าได้นะก็เป็นในเรื่องของความแล้งนะครับแต่ว่าในส่วนของน้ำหลากเนี้ยถ้าฝนปกติฝนมันตกน้อย

0: นะครับมันก็จะปัญหาน้ําหลากก็ไม่ค่อยมีนะครับนอกจากว่าคราวไหนถ้าเราเจอฝนที่ตกหนักติดต่อกันสัก2วันหรือ3วันนะครับฝนต่อเนื่องถึง100มิลลิเมตรอย่างเงี้ยมันก็จะมีน้ําป่าบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะครับถือว่าในอย่างในปีนี้ฝนตกติดต่อกัน3วันเขาก็จะเจอแต่ว่าโอกาสเจอน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆเลยตอนนี้ก็คือเรื่องของภัยแล้งนะครับหลักเลยนะครับผมของเราเองเนี่ยเราอยู่โซนป่านะแต่เราว่าป่าของเราเนี่ยมันป่าเต็งรังซึ่งถือว่าก็เป็นป่าโซนแล้งอยู่ดีนะครับแต่วิธีการแก้ปัญหาของเราก็ส่วนหนึ่งในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือในเรื่องของทําตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับก็คือในเรื่องของการทําฝายชะลอน้ํานะครับแม้ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการทําฝายของเรามองว่าเป็นฝายเล็กๆนะครับแต่ว่าผลที่เห็นเนี่ยนะครับอย่างน้อยของเราเนี่ยน้ําใต้ดินเราก็มีใช้ตลอดปีนะครับคือสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เราได้นะครับถามว่าแล้วทําไมในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการขุดแก้มลิงหรือว่าทําไมเราแก้ปัญหาในเรื่องของลําห้วยเมลวานอันนั้นมันมองเป็นปัญหาใหญ่นะครับ1ฝนน้อยอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราทําแก้มลิงแต่ไม่มีแหล่งน้ําให้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับสิ่งสําคัญเลยตอนนี้เราทําอย่างไรเรารักษาน้ําใต้ดินของเราได้นะครับซึ่งในตัวนี้เองเนี่ยครับทางผู้นําเองทางคณะกรรมการเองเนี่ยตอนนี้เราพยายามเรียนรู้ในเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดินนะครับซึ่งมีแนวคิดนะครับเราพยายามกําลังเรียนรู้ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็พยายามคุยขายแนวคิดในเรื่องของการทําแก้มลิงที่มีความลึกมากๆนะครับเพื่อที่เราจะได้เติมน้ําใต้ดินอันนี้คือตอนนี้เราพยายามจะบริหารตรงนี้นะครับแต่ว่าหลักเลยของเราจริงๆอ่ะน้ําที่ใช้ตอนนี้นะครับก็คือสิ่งหนึ่งก็คือน้ําจากแม่น้ําวังนะครับส่วนหนึ่งนะครับอันที่2ก็คือน้ําจากป่าที่เป็นน้ําธรรมชาตินะครับก็อันนี้เราก็พยายามที่จะทําฝายนะครับที่กักเก็บน้ําเป็นช่วงๆเพื่อผันน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรอีกส่วนหนึ่งนะครับของเราเองเราหยุดนะครับเราหยุดในเรื่องของการทําพืชเชิงเดี่ยวเราหันกลับมาสร้างป่านะครับสร้างป่าในพื้นที่ของตัวเองเพื่อที่เราจะใช้ให้น้ําน้อยที่สุดนะครับนั่นเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีของตัวเองครับ
1: ชุมชนบ้านแม่ระวานได้รวมตัวกันปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมของชุมชนเพื่อเชื่อมต่อแหล่งน้ำต่างๆเข้าด้วยกันและมีการขุดสระแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2: การรวมตัวในเรื่องของการกลุ่มชุมชนในที่นี้ของแม่ละวานมันมีในช่วงปี2531นะครับมันมีกระแสในเรื่องของการเกิดโรงงานนะครับทำในเรื่องของหินแกรนิตนะครับส่วนหนึ่งกับพื้นที่ของแม่ละวานเองก็มีหินแกรนิตเยอะพอมีเหตุการณ์นี้ครับก็มันจะเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อต้องการดูแลและรักษาพื้นป่าเพราะพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่ที่เขาจะมาสัมปทานบัตรนะครับมันก็เป็นเขตของต้นน้ําของลําห้วยแม่ละวานที่จะมาหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านแม่ละวานนี่เองแล้วส่วนหนึ่งก็กระจายไปให้กับหมู่บ้านข้างเคียงเราก็ต้องรวมตัวกันต่อสู้พอรวมตัวกันต่อสู้มันก็มีบทเรียนที่เกิดขึ้นมาทําให้เราว่าเราต้องมาทํางานร่วมกันต้องทํางานเป็นกลุ่มและรู้รักสามัคคีในการที่จะดําเนินงานต่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างปัญหาทุกๆอย่างเราก็มาประชุมแก้ไขกันส่วนหนึ่งกระบวนการการทำงานของที่นี่ก็คือต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและต้องสามารถปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
0: เราบริหารป่าเพื่อให้ป่าได้น้ำนะครับน้ำคือชีวิตนะครับอันนี้ก็คือเราทำไงให้มันเป็นสเต็ปนะครับเพราะว่าเราจะบริหารน้ำโดยตรงในอย่างที่ผมบอกว่าถ้าชุมชนไม่ระวานเนี่ยเราจะบริหารน้ำโดยตรงมันไม่มีให้เราบริหารแต่เราทำอย่างไรจะให้ป่าสมบูรณ์นะครับให้พื้นที่การเกษตรสมบูรณ์นะครับโดยเราจะไม่สร้างความแห้งแล้งเพิ่มเติมนะครับเราไม่ไปเบียดเบียนในเรื่องของการสร้างความแห้งแล้งให้กับโลกผู้นําในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําในส่วนของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะครับเป็นคนต่อยอดให้กับเดิมที่เขาเดินงานมาดีอยู่แล้ว
3: ขนุนต้นหนึ่งถ้าลูกมีประมาณ10ลูกลูกแรกเอาไปตำซุปเอาไปแกงนะครับเอาไปผัดหรือไปต้มกินกับน้ําพริกสุดยอดครับ
1: ความร่วมมือของชุมชนบ้านแม่ระวาน

ทำให้การจัดการน้ำประสบความสำเร็จอีกทั้งชาวชุมชนร่วมมือกันพัฒนาคนให้มีความรู้ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรดินน้ำป่าในเรื่องเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์

0: ทางนี้ก็จะเป็นข้อไก่ครับไก่ตัวนี้ราคาจริงโดยธรรมชาติเป็นไก่ตัวพื้นเมืองแล้วก็จะมีไก่ดำไก่กระดูกดำนะฮะคุณเก็บได้2ใบแล้วทางมึงก็เก็บไปที่นู่นเขาเก็บได้ครับ
1: ตัวนึงไก่ได้กี่ปี
0: ผมเลี้ยงมาได้ประมาณ3ปีแล้วครับ
1: ย
0: ัง
1: ไข่อยู่นะ
0: ครับไข่ครับ3ปีให้พี่น้องมาศึกษาแล้วเอาไปปรับใช้
2: คร
0: ับ
2: การที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ํานั้นนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องตอบสนองต่อการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับและการที่ชุมชนจะสามารถรักษาป่าเอาไว้ได้นั้นก็ต้องมีองค์กรครับซึ่งองค์กรนี้จะต้องมีอํานาจในการออกกฎระเบียบและข้อบังคับเพื่อให้ทุกคนได้ยอมรับและก็ถือปฏิบัติร่วมกันนะครับโดยแรงจูงใจที่สําคัญก็คือชุมชนเป็นเจ้าของป่าร่วมกันนั่นเองและช่วงกรีนไอเดียในวันนี้ครับเราไปดูแนวคิดการตั้งศูนย์เครือข่ายป่าชาวบ้านชุมชนแม่ระวานเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่มีความสนใจเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับรวมถึงพัฒนาตนเองและชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนไปติดตามเรื่องนี้กันเลยครับในช่วงกรีน

0: าจากนี่ตัวทั้งหมดนี่เลยตีมาเป็นกิจกรรม
1: ชุมชนบ้านแม่ระวานเป็นชุมชนที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการพัฒนาหมู่บ้านจึงมีการประชุมกันในเรื่องต่างๆอยู่เสมอคนในชุมชนมีส่วนร่วมกันในการคิดตัดสินใจกำหนดอนาคตของชุมชนจึงตั้งศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวานขึ้นเพื่อเป็นแหล่งบรรจุข้อมูลข่าวสารความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นแหล่งจัดการความรู้จัดกิจกรรมเสริมทักษะเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์คำแนะนำคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านต่างๆของประชาชนทั่วไปในชุมชนได้ในที่สุด
2: ต้องลองจากตัวเองก่อนเราได้รับอะไรมาบ้างที่จะมาปรับใช้ใน
3: ส่วน
2: การ เชิญการเลยทีเดีย
3: วในส่วนของปกติคือทุกคนมีความตั้งใจและก็มีความดีที่เรามาเก็บเกี่ยวความรู้จากทุกที่และจากหน่วยงานทุกหน่วยงาน
2: ขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเดี๋ยวเราคงได้เจอกันใหม
4: ่วัตถุประสงค์นั้นคือเพื่ออบรมให้กับเกษตรกรได้รับความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพึ่งพาตนเองนะครับแล้วก็ในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นให้พออยู่พอกินพอใช้นะครับสามารถพึ่งพาตนเองนี่คือหลักๆเลยส่วนที่สองเรื่องของการอนุรักษ์ดินน้ำป่าพระองค์ทำเรื่องน้ำครับเขื่อนพ่อเขื่อนพระราชาเขื่อนรัชกาลเก้าคือเขื่อนภูมิพลฮะพระราชินีเป็นป่าที่จงรักภักดีต่อน้ำส่วนเราเกษตรกรเนี่ยเราเป็นดินที่มีคุณภาพดินที่ปลูกพืชปลูกอะไรกินไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีอันนี้สำคัญมากเลยครับในส่วนที่3นะทางสายกลางทางสายกลางก็คือเศรษฐกิจพอเพียงไม่สุดโต่งไม่เอาเงินนำหน้าปัญญาตามหลัง
5: ตอนนี้ยังชุมชนของเรานะคะเรื่องของผักปลอดสารเราทำกันแทบจะทุกครอบครัวนะคะแต่เราก็ไม่ใช้เรื่องของสารเคมีเราก็ใช้พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรที่เราไปเรียนมาไปรู้มาจากนั้นมาเราก็สร้างเป็นกลุ่มปลอดสารทั้งชุมชนเราก็ไปหาทุนมาอย่างเช่นหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนเรื่องเม็ดผักหรือว่าเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆเราก็แบ่งเราก็จัดตั้งเป็นกลุ่มเราก็แบ่งกลุ่มกันไปถามว่าแล้วใครเป็นคนรับซื้อก็คนในกลุ่มซื้อไปแล้วก็เป็นตลาดให้เราอะไรแบบนี้ถามว่ากลุ่มประสบผลสำเร็จไหมเรามีเงินปันผลทุกปีปันผลให้กับกลุ่มนะคะปันผลทั้งเรื่องของปันผลหุ้นแล้วก็ปันผลเรื่องของขายข้าวแล้วยังได้กำไรตรงนั้นค่ะ
6: วันนี้ตรงกับขึ้นเดือนค่ำเดือน3ของเดือนใต
7: ้คุณผู้ชมครับชุมชนแม่ระวานตำบลยกกระบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตากชุมชนแห่งนี้ประสบความสำเร็จในการจัดการน้ำป่าไหลหลากและจัดการน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำวังด้วยการให้น้ำไหลผ่านตามธรรมชาตินะครับพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการคาดการณ์ความเสี่ยงนับว่าเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับการปรับตัวต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วครับแต่มาตรการที่หลากหลายและผ่านการกันกรองร่วมกันของชุมชนก็จะช่วยให้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นทำได้ดีขึ้นเช่นการฟื้นฟูระบบนิเวศธรรมชาติอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติก็จะทำให้ชุมชนมีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติน้อยลงชุมชนแม่ระวานตำบลยกกระบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตากถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่ดีแห่งหนึ่งนะครับที่รายการ Green Focus นำมาเสนอในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายรับปริศนียบัตรมาพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโลกร่วมสมัย2กรณีศึกษาปัญหาชายแดนภาคใต้และการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีการอ่านเนื้อหาตรงนี้นะครับขอให้กำหนดหลักเบื้องต้นก่อนว่าหัวใจของประเด็นนี้เนี่ยอยู่ที่การชวนพิจารณาถึงปัจจัยสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคำว่าปัตตานีที่จะพบนะครับในเนื้อหาเนี่ยก็จะถูกใช้เพื่อเรียกถึงพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาคือจะนะเทพาสะบ้าย้อยและนาทวีเป็นหลักนะครับมาดูในเรื่องแรกนะครับแนววิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่าการอ่านตอนนี้นะครับต้องให้น้ำหนักไปว่าอ่านเพื่อตอบคำถามหลักคือปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาทางประวัติศาสตร์หรือไม่เนื้อหาของประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็จะแบ่งยุคสมัยของพื้นที่ปัตตานีหรือจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกเป็น4ยุคด้วยกันคือยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุครัชจารีตยุคปัตตานีถูกผนวกดินแดนแล้วก็ประวัติศาสตร์ระยะใกล้นะครับมาเริ่มที่ยุคสมัยแรกนะครับเนื้อหาของยุคนี้เนี่ยมุ่งให้คำตอบว่าดินแดนบริเวณนี้มีกลุ่มคนดำรงอยู่มานานตั้งแต่ยุคหินแล้วกลุ่มคนดั้งเดิมนี้เรียกเป็นภาษามลายูว่าโอรังอัสลีนะครับการศึกษาทางวิชาการหลายชิ้นระบุตรงกันว่าโอรังอัสลีเนี่ยผสมผสานกับชนชาติอินเดียที่เดินทางเข้ามาค้าขายสายเลือดที่ผสมผสานกันนี้ก่อเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าชนมลายูขึ้นมาดังนั้นชนชาติมลายูจึงเป็นกลุ่มคนแรกสุดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่อดีตเริ่มเดินทางเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์นะครับเนื้อหาประเด็นต่อมานะครับก็คือยุคสมัยของรัชจารีตเนี่ยก็จะไปต่อจากประเด็นดังกล่าวนะครับยุคสมัยดังกล่าวโดยชี้ให้เห็นว่าชนชาติมลายูเนี่ยมีการจัดตั้งรัฐโบราณขึ้นมาในช่วงปลายศตวรรษที่1ก็คือลังกาสุกะนะครับแล้วก็ในช่วงศตวรรษที่14คือปัตตานีดารุสสลามอาณาจักรทั้ง2แห่งนะครับบนดินแดนเหลื่อมซ้อนกันเนี้ยตั้งขึ้นบนพิกัดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในสมัยโบราณคือการเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญในเส้นทางการค้าทางทะเลยุคโบราณซึ่งพูดได้ว่านะครับเป็นจุดภูมิรัฐศาสตร์สำคัญของระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศยุคสมัยนั้นอาณาจักรทั้ง2แห่งเนี่ยก็จึงเรืองอำนาจโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมขึ้นมาจากการค้าขายระหว่างประเทศจนกระทั่งถูกยกย่องจากพ่อค้าอังกฤษว่าท่าเรือปัตตานีกับท่าเรือฮิราโดะในจังหวัดนางาซากิของญี่ปุ่นสมัยนั้นเนี่ยเป็นเสมือนท่าเรือคู่แฝดกันแล้วก็ปรากฏบันทึกประวัติศาสตร์บรรยายภาพความรุ่งเรืองของปัตตานีดารุสสลามยุคนั้นว่าหากจะมองดูทะเลในเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเห็นคล้ายกับดวงดาวบนท้องฟ้าอันเกิดจากแสงตะเกียงบนเรือกระพริบระยิบระยับเต็มท้องทะเลไปหมดเนื้อหาเรื่องนี้นะครับก็จึงมุ่งอธิบายความรู้สึกภาคภูมิใจเชิงชนชาติของคนมลายูปัตตานีต่ออดีตที่รุ่งเรืองซึ่งสวนทางกับภาวะความเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ความรุ่งเรืองในอดีตนั้นยังก็ต้องตระหนักด้วยนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากความสามารถของผู้คนในพื้นที่ในการผนวกโอบกอดผู้คนอันหลากหลายเข้าไว้ทั้งอาหรับเปอร์เซียอินเดียจีนญี่ปุ่นโลกมาเลและตะวันตกขณะเดียวกันนะครับความรุ่งเรืองนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวเฉพาะของตนเองใกล้ชิดกับหน่วยการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมตลอดจนสายสัมพันธ์ทางเครือญาติสายตระกูลและบุคคลในโลกมาเลย์ซึ่งโลกมาเลย์ที่พูดถึงเนี่ยนะครับเราเรียกเป็นภาษาเขาว่าโลกนูซันตารานะโลกนูซันตาราเนี่ยถือเป็นลุ่มอารยธรรมย่อยนะครับครอบคลุมอาณาบริเวณโดยสังเขปตั้งแต่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมาเลเซียสิงคโปร์เกาะบอร์เนียวนะครับอินโดนีเซียและตอนใต้ของฟิลิปปินส์ปัจจุบันเนื้อหาประเด็นนี้เนี่ยจึงมุ่งอธิบายอีกเรื่องที่สำคัญก็คือว่าปัญหาในมิติประวัติศาสตร์ข้อสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความขัดแย้งรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือการวางเรื่องราวอดีตของปัตตานีไว้ในประวัติศาสตร์กระแสหลักของสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ทั้งที่ชีวิตของผู้คนและอาณาจักรแห่งนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตมาเนี่ยไม่สามารถวางร้อยได้อย่างพอดีในเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปแต่อดีตของพวกเขานั้นเกาะเกี่ยวแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งโลกมาเลย์หรือฝั่งคาบสมุทรและหมู่เกาะนั่นเองนะครับเนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็ทิ้งท้ายไว้ว่าช่วงของการเสื่อมถอยทางอำนาจของปัตตานีดารุสสลามเนี่ยมันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ซบเซาจากความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจตะวันตกที่ต่างมีนโยบายผูกขาดทางการค้านะครับก็คืออังกฤษกับฮอลันดาเป็นหลักแล้วก็ปัญหาการเมืองภายในราชสำนักของตนเองจึงตกเป็นประเทศราชของสยามในยุคเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์และถูกปกครองด้วยระบบ7หัวเมืองซึ่งสะท้อนถึงการเป็นนโยบายแบ่งแยกและปกครองแต่ชนชั้นนำมลายูปัตตานีเนี่ยก็พยายามปลดแอกแข็งขืนฟื้นฟูรัฐอิสระของตนอยู่ตลอดเป็นระยะเนื้อหาในยุคสมัยถัดมานะครับก็อธิบายต่อไปว่า
การเปลี่ยนแปลงสถานะของพื้นที่ปัตตานีเนี่ยนะครับได้มีการเปลี่ยนจากประเทศราชที่เพียงยอมรับพระราชอำนาจของพระเจ้ากรุงสยามแต่ยังมีอิสระปกครองตนเองอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยมาสู่การเป็นดินแดนภายในอาณาเขตของรัฐสยามสมัยใหม่ซึ่งอยู่ใต้การปกครองโดยส่วนกลางเนี่ยโดยสมบูรณ์นะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการดำเนินการอย่างน้อย2เรื่องหลักเรื่องที่1ก็คือการออกพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พุทธศักราช2440ในกรอบการปฏิรูประบบการปกครองที่เรียกได้ว่าเป็นการกระชับอำนาจ7หัวเมืองมลายูเนี่ยเข้าสู่ส่วนกลางภายใต้โครงสร้างของการปกครองส่วนภูมิภาคนะฮะมาตรการที่2ในการดำเนินการที่2ที่สำคัญก็คือการมีการเซ็นสัญญานะครับสนธิสัญญาที่เรียกว่าแองโกสยามปีคริสตศักราช1909ซึ่งส่งผลให้เกิดการแบ่งเขตแดนระหว่างสยามกับอาณานิคมมลายาอังกฤษอันเป็นเส้นเขตแดนไทยมาเลเซียในปัจจุบันส่วนที่สัญญานี้เนี่ยนะครับทำให้รัฐมลายูซึ่งทั้งหมดในตอนนั้นมีอยู่ทั้งสิ้น12รัฐนะบนคาบสมุทรเนี่ยนะครับจำนวน12รัฐเนี่ย11รัฐได้อยู่กับอังกฤษแล้วก็ได้รับเอกราชไปในปัจจุบันมีเพียงแค่รัฐมลายูรัฐเดียวเท่านั้นที่ถูกขีดแบ่งให้อยู่กับสยามก็คือปัตตานีดารุสสลามซึ่งผลลัพธ์นี้เนี่ยได้สร้างความไม่พอใจนะครับความโกรธแค้นและเกลียดชังโดยกว้างขวางในความรู้สึกของชาวมลายูทั้งชนชั้นนำและสามัญชนปัญหาที่ติดตามมาก็คือว่าหากเรามองในแง่กระบวนการของการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยก็ถือได้ว่าสยามเรานะครับประสบความสำเร็จในกระบวนการสร้างรัฐผ่านการจัดทำเขตแดนทางตอนใต้ขึ้นได้แต่ประสบความยุ่งยากเสมอมาจนกระทั่งปัจจุบันในกระบวนการสร้างชาติในแง่ของการหลอมรวมสร้างสำนึกรวมหมู่อย่างเป็นเอกภาพเหมือนกันระหว่างผู้คนที่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายอย่างมากตลอดทั่วทั้งดินแดนอาณาเขตที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ปัญหาการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงวางอยู่บนสาเหตุของการไม่เข้าใจว่าจะปกครองคนที่แตกต่างไปจากเราเนี่ยยังไงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาสำทับด้วยความรู้สึกแปลกแยกและมองคนมลายูปัตตานีนะครับไม่เหมือนกับตนเองเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมยอมรับไม่ได้ความพยายามแก้ไขปัญหานี้เกิดขึ้นชัดเจนครั้งแรกเนี่ยในยุคล้นเกล้ารัชกาลที่6ซึ่งพระองค์ทรงวางแนวทางการปกครองไว้ในกรอบที่เรียกว่าหลักรัฐประศาสโนบาย6ประการเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้กับข้าราชการที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไม่สร้างเงื่อนไขความไม่พอใจให้กับประชาชนที่มีอัตลักษณ์แตกต่างไปจากผู้ปกครองยุคสมัยสุดท้ายที่ถูกพูดถึงในประเด็นนี้นะครับแนววิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือยุคที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์ระยะใกล้ซึ่งเป็นยุคสมัยที่สำคัญมากที่สุดนะครับที่มีส่วนต่อการสร้างสำนึกต่อต้านแข็งขืนจากผู้คนในพื้นที่เพราะเป็นประวัติศาสตร์ระยะที่จับต้องได้ด้วยสาเหตุที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยหลายคนยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหรือเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานจึงเป็นประจักษ์พยานที่มีชีวิตต่อการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับนโยบายการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายเรื่องเนี่ยเป็นปัจจัยสร้างเงื่อนไขให้กับการต่อต้านได้เกิดขึ้นซึ่งจะเห็นว่านโยบายเหล่านั้นนะครับล้วนสวนทางกับหลักรัฐประศาสโนบาย6ประการของล้นเกล้ารัชกาลที่6ซึ่งทรงวางแนวทางเอาไว้ในอดีตทั้งสิ้นนโยบายเหล่านี้ที่สำคัญนะครับก็คือนโยบายรัฐนิยมของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งผลักดันให้เกิดกลุ่มต่อต้านขึ้นมาเป็นกลุ่มแรกคือขบวนการแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือที่เรียกว่ากัมปาในบริบทของสงครามโลกครั้งที่2ผลกระทบเชิงลบจากนโยบายรัฐนิยมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับทำให้ฮายีสุลงอับดุลกอเดจัดทำข้อเรียกร้อง7ประการขึ้นเพื่อเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาการปกครองในพื้นที่ให้กับรัฐบาลเนื้อหาสาระโดยรวมนะครับถือว่าเป็นการจัดไว้ในแนวทางการกระจายอำนาจที่มากขึ้นให้กับพื้นที่เช่นให้ใช้ภาษามลายูและภาษาไทยเป็นภาษาราชการร่วมกันสิ่งที่ฮายีสุลงได้รับกลับไปคือการอุ้มฆ่าผลลัพธ์นี้สอนใจคนที่คับข้องใจอยู่ในพื้นที่ให้เรียนรู้ว่าไม่สามารถเรียกร้องด้วยสันติวิธีได้นำไปสู่การเกิดกลุ่มเคลื่อนไหวติดอาวุธเนี่ยนะครับเต็มไปหมดในระยะถัดมารวมถึงแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BIN ที่ก่อตั้งขึ้นในวันที่13มีนาคมคริสตศักราช1960ด้วยและยังคงปฏิบัติการต่อก่อเหตุมาจนกระทั่งปัจจุบันดังนั้นประเด็นแนววิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์นะครับจึงมุ่งนำเสนอให้เห็นว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาของอดีตเสียทีเดียวแต่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์บาดแผลร่วมสมัยที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะซึ่งตอกย้ำซ้ำรอยหลายเหตุการณ์ที่คนมลายูปัตตานีรู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรมจากผลพวงในอดีตหรือประวัติศาสตร์และยิ่งเมื่อคิดกลับไปถึงรุ่งเรืองหอมหวานแล้วด้วยเนี่ยนะครับควบคู่กับสภาพการปัจจุบันที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามก็ยิ่งเป็นสิ่งผลักดันสำนึกต่อต้านขัดขืนให้กับกลุ่มคนที่มีแนวคิดชาตินิยมมลายูปัตตานีในพื้นที่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราเรียนรู้ร่วมกันต่อถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นได้
พื่อจะไม่ให้ผิดพลาดซ้ำทางแก้ไขในแนววิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์จึงเป็นข้อเสนอของการยอมรับให้เรื่องราวประวัติศาสตร์สามารถพูดได้อย่างปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้ที่ก่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างผู้คนที่มีอัตลักษณ์แตกต่างหลากหลายในบ้านหลังใหญ่ที่เราเรียกกันว่าประเทศไทยสำหรับเนื้อหาประเด็นที่2นะครับก็จะชวนวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของการพัฒนาดูบ้างนะครับเนื้อหาตอนนี้เนี่ยขอให้ตั้งหลักอย่างง่ายๆว่าเรากำลังพยายามตอบคำถามหลักว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีสาเหตุมาจากการด้อยพัฒนาของพื้นที่หรือไม่นะครับซึ่งในยุคหนึ่งเนี่ยนะครับภาครัฐของเราก็มีการคิดเช่นนั้นนะครับจึงเป็นเหตุที่มาของการที่จะใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงขึ้นมานะครับเนื้อหาประเด็นนี้ก็มุ่งนำเสนอพัฒนาการนะครับของการปฏิบัติการแก้ไขแก้โจทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเครื่องมือการพัฒนาดังกล่าวนะครับเริ่มจากในยุคสมัยแรกครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4ต่อเนื่องมายังฉบับที่5เนี่ยนะครับระยะแรกก็มีการตีโจทย์ว่าปัญหาด้านการพัฒนาของพื้นที่คือเรื่องของความยากจนซึ่งเป็นความยากจนในเชิงสัมพัทธ์นะก็คือมีความเหลื่อมล้ำกับภูมิภาคพื้นที่อื่นของประเทศทางแก้ที่ถูกวางเอาไว้ในแผน2ฉบับดังกล่าวก็จึงเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนโดยการปรับโครงสร้างการผลิตให้มีฐานกว้างขึ้นก็คือมีอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มได้มากขึ้นและมุ่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนเข้ากับระบบเศรษฐกิจของภาคใต้และประเทศเพื่อหวังว่าจะแก้จนอีกทั้งก็ยังประกอบไปด้วยมาตรการแก้ความยากจนเชิงสัมพัทธ์หรือความเหลื่อมล้ำนะครับโดยเน้นการกระจายที่ว่าก็คือกระจายการลงทุนกระจายงานกระจายรายได้และกระจายการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงมากขึ้นดังนั้นจะสังเกตได้ว่าระยะแรกนี้เนี่ยภาครัฐมุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายใหญ่คือการขยายความเติบโตทางเศรษฐกิจกับการกระจายการพัฒนาซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเมื่อพูดถึงการพัฒนาในยุคนี้เนี่ยเรากำลังหมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักทีนี้วิธีคิดในระยะต่อมานะครับก็มุ่งเพิ่มมิติทางสังคมเข้ามาในกระบวนการพัฒนามากขึ้นแต่เป็นมิติทางสังคมที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะเรื่องสังคมจิตวิทยาเป็นสำคัญก็คือจะพัฒนายังไงให้คนในพื้นที่เนี่ยนะครับมีสำนึกความรู้สึกร่วมในความเป็นชาติไทยเป็นคนไทยจะพัฒนายังไงให้ประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินนโยบายของรัฐรู้สึกว่ารัฐมีความจริงใจในการแก้ปัญหาและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมทัศนะเช่นนี้เนี่ยก็ปรากฏอยู่ในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับฉบับปีพ.ศ. 2531ถึง2535อย่างค่อนข้างชัดเจนเมื่อกำหนดเป้าหมายแบบนี้เนี่ยก็นำมาซึ่งมาตรการพัฒนาในทางสังคมนะครับเช่นการหนุนเสริมบทบาทผู้นำศาสนาเพิ่มขึ้นการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เยาวชนมลายูเนี่ยพูดและใช้ภาษาไทยได้เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนของรัฐและควบคุมกำกับการดำเนินการของการศึกษาในระบบโรงเรียนศาสนาอิสลามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิมนะครับก็ยังดำเนินควบคู่กันไปด้วยนะครับสาระหลักประการถัดมานะครับก็คือการนำเสนอถึงผลกระทบข้างเคียงจากการกำหนดเป้าหมายและดำเนินการพัฒนาที่เน้นเรื่องของสังคมจิตวิทยาดังกล่าวที่มุ่งหล่อหลอมความรู้สึกร่วมในความเป็นชาติเนี่ยนะครับซึ่งถูกมองจากคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับในพื้นที่ว่าเป็นการรุกคืบทางวัฒนธรรมเป็นความพยายามผสมผสานกลมกลืนทางเชื้อชาติรูปแบบใหม่โดยวิธีการที่แนบเนียนมากขึ้นและก็มาพร้อมกับการต้องเลือกระหว่างการคงอัตลักษณ์จารีตดั้งเดิมของชุมชนเอาไว้กับการที่จะเข้าสู่การพัฒนาของไทยนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงโอกาสการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการศึกษาของรัฐรวมทั้งตลาดแรงงานและก็ระบบราชการผลลัพธ์สองแพร่งนี้นะครับก่อให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าเป็นความอีหลักอีเหลือในเชิงอัตลักษณ์และก็เป็นเงื่อนไขในการบ่มเพาะการต่อสู้ด้วยแนวทางชาตินิยมมลายูปัตตานีของขบวนการก่อความไม่สงบมาได้โดยตลอดนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยภาครัฐจึงมีความพยายามที่จะปรับวิถีของการพัฒนานะครับให้ไม่กลายไปเป็นการสร้างเงื่อนไขเสียเองโดยปรากฏทิศทางนี้ชัดในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีพ.ศ. 2542ถึง2546ซึ่งมีวรรคทองอยู่ที่วลีว่าอยู่อย่างมุสลิมในสังคมไทยนะครับแล้วก็ทิศทางดังกล่าวก็ดำเนินมาจนกระทั่งปัจจุบันแต่ในทางของการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเนี่ยนะครับในมิติของการพัฒนาเนี่ยก็ขับเคลื่อนผ่านกลไกของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งก็สะท้อนวิธีคิดหลักว่าการพัฒนาที่มุ่งเน้นมิติทางเศรษฐกิจนั้นยังคงที่จะดำเนินต่อไปอย่างค่อนข้างเข้มข้นนะครับ
ทีนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราทบทวนอดีตเนี่ยเราจะพบว่าเป้าหมายหรือความต้องการการพัฒนานั้นมีไม่จำกัดแต่ทรัพยากรของประเทศเรานั้นมีค่อนข้างจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องทบทวนว่าเป้าหมายที่ว่าเนี่ยนะครับจะเอาทางไหนเป็นทางหลักเศรษฐกิจสังคมนะหรือว่าทางสังคมจิตวิทยาความกลับไปกลับมาของการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยก็ปรากฏชัดเรื่อยมานะครับในนโยบายแล้วก็การแปลงนโยบายการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่นะครับโดยเราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็มีความพยายามจัดระบบของแผนให้สอดคล้องกันภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยแบ่งแผนออกเป็น3ระดับนะครับแล้วก็กำหนดให้มีแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเมื่อพิจารณาปีงบปี2565เนี่ยก็พบว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบพัฒนานะจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น 4,000 กว่าล้านบาทนะครับ4ล้านล้านบาทนะครับโทษทีนะครับ4,065 ล้านบาทนะครับประกอบไปด้วย55โครงการซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น7กลุ่มโครงการนะการพิจารณารายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนภาพเช่นเดิมนะครับว่าเป้าหมายของการพัฒนาที่กระจัดกระจายและการจัดลำดับความไม่สำคัญเนี่ยความสำคัญเนี่ยยังปรากฏขึ้นโดยชัดเจนคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเราสามารถปล่อยให้ภาวะดังกล่าวเนี่ยดำเนินต่อไปได้หรือไม่หรือพูดอีกแบบก็คือถ้าสมมติเรามีเงินให้ถลุงเนี่ยได้อย่างไม่จำกัดนะครับเรากำหนดทุกเป้าไว้ดังเดิมและทำทั้งหมดเลยได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นักศึกษาที่ผู้ฟังนะครับทุกท่านนะครับอาจจะจำเป็นจะต้องพิจารณาแล้วก็ทบทวนด้วยข้อมูลที่มีอยู่นะครับครับนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของการพัฒนาครับมาถึงแนววิเคราะห์นะครับแนวที่3นะครับเราจะชวนพิจารณาในมิติเชิงศาสนาและชาติพันธุ์นะขอให้ตั้งหลักจากคำถามนะครับคำถามของแนววิเคราะห์เนี่ยมี2เรื่องนะเริ่มที่คำถามแรกก่อนนะครับตั้งหลักที่คำถามว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นความขัดแย้งทางศาสนาหรือไม่นะครับประเด็นที่1 นะครับก็คือเราจะพบว่านะครับเมื่อพิจารณาถึงหลักเทววิทยาของอิสลามนะครับและแนวคิดทางอิสลามการเมืองเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจะตอบประเด็นนี้เนี่ยขอให้ต้องกลับไปทบทวนนะครับเรื่องของคำศัพท์สำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจคือ 1. ดารุนฮารบี 2. จิฮาด 3. บิดอะห์ 4. ชิริก 5. ฟิตนะห์แล้วก็ 6. อุมมะนะครับขอให้พิจารณาทบทวนตรงนี้นะครับเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้คำตอบอย่างรวดรัดว่าอิสลามในฐานะทางเทววิทยาหรือหลักธรรมคำสอนเนี่ยไม่ใช่ที่มาของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ศาสนาใดๆนะครับก็ล้วนมีอีกฐานะหนึ่งทั้งสิ้นนะที่ไม่ใช่เพียงแค่หลักคำสอนนั่นคือฐานะทางสังคมความหมายก็คือว่าศาสนาในฐานะที่เป็นองค์ประกอบแห่งตัวเรานะองค์ประกอบของอัตลักษณ์ของมนุษย์ขอให้นึกภาพนะครับพระพุทธศาสนาที่เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยหลักเทววิทยาหรือหลักธรรมคำสอนข้อสำคัญข้อหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราและก็ทุกสิ่งเนี่ยล้วนไม่เที่ยงแต่เมื่อชาวพุทธเรานะครับได้เป็นประจักษ์พยานต่อเหตุการณ์อย่างเช่นกรณีกลุ่มตอลิบานในอัฟกานิสถานระเบิดทำลายพระพุทธรูปขนาดใหญ่เนี่ยผมก็เชื่อได้ว่านะครับชาวพุทธหลายท่านก็คงน่าจะรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็อาจจะมากไปถึงรู้สึกโกรธแค้นเกลียดชังทั้งที่หลักเทววิทยาของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้สอนให้ยึดติดกับรูปวัตถุเคารพบูชาแต่เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะตอลิบานกำลังแตะต้องตัวเราของเราหรือสิ่งที่ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเคารพบูชาและเทิดทูนซึ่งมิติแบบนี้เนี่ยจึงมีความหมายในทางอัตลักษณ์ขึ้นมาว่าทาบเท่าได้กับการทำลายตัวตนของพวกเราเองนะครับดังนี้ก็เป็นอัตลักษณ์นะครับที่เป็นฐานะหนึ่งความหมายหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาทีนี้ในกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอัตลักษณ์ความเป็นมลายูปัตตานีหรือความเป็นตัวตนของคนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นคนส่วนใหญ่นะครับประกอบสร้างขึ้นมาจากองค์ประกอบหลัก3อย่างอย่างที่1คือประวัติศาสตร์ปัตตานี2ภาษามลายูและ3ศาสนาอิสลามซึ่งในฐานะที่อิสลามเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญยิ่งของอัตลักษณ์ความเป็นมลายูปัตตานีนี้เองเนี่ยนะครับทำให้ความรู้สึกถูกดูหมิ่นลดทอนศักดิ์ศรีกดทับปิดกั้นไม่ยอมรับหรือกระทั่งความพยายามผสมกลืนกายเนี่ยทำลายเจือจางให้บางลงเนี่ยนะครับย่อมผลักดันให้เกิดสำนึกของการต่อต้านขัดขืนได้ไม่ยากเพราะท่านกำลังไปแตะต้องตัวเขาของเขาสิ่งที่เขารักและหวงแหนหรืออัตลักษณ์ของเขานั่นเองเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตนะครับการทำงานของใจคนเนี่ยมันก็ทั้งสรรสำนึกร่วมขึ้นมาว่าการดิ้นรนต่อสู้นั้นเป็นหน้าที่ร่วมกันข้อนี้เองเป็นสาเหตุรากเหง้าที่คนมลายูปัตตานีจำนวนหนึ่งเลือกที่จะลุกขึ้นต่อสู้
ในแง่นี้แล้วเนี่ยครับการลุกขึ้นต่อสู้ทั้งทางการเมืองและการทหารแบบติดอาวุธเนี่ยนะครับจึงเป็นผลจากความประสงค์ในการปกป้องอัตลักษณ์นั่นเองนะครับประเด็นถัดมานะครับนะก็จะชวนอภิปรายต่อจากการคลี่คลายความเข้าใจดังกล่าวด้วยคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับก็คือว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเมื่อเป็นปัญหาเชิงอัตลักษณ์แล้วมันเป็นปัญหาเชิงอัตลักษณ์อย่างไรนะมันเป็นปัญหาเชิงอัตลักษณ์อย่างไรสิ่งที่เป็นรอยต่อตรงนี้เนี่ยครับก็จะพบว่าอัตลักษณ์ทางศาสนานั้นเป็นสับเซตหรือเป็นองค์ประกอบย่อยอยู่ภายในองค์ประกอบของอัตลักษณ์ใหญ่ก็คืออัตลักษณ์ตัวใหญ่ที่สุดในกรอบนี้เนี่ยก็คือความเป็นเชิงชนชาตินั่นเองนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แนววิเคราะห์ที่เราต้องใช้ในการเข้าใจเรื่องนี้ก็จึงเป็นแนววิเคราะห์ในเชิงชาติพันธุ์นะครับเนื้อหานะครับของประเด็นนี้ก็จะมุ่งนำเสนอข้อมูลว่าตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอัตลักษณ์ความเป็นมลายูปัตตานีเนี่ยได้ถูกทำให้กลายเป็นอื่นหรือเป็นสิ่งแปลกปลอมไปจากอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาโดยตลอดองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการดังกล่าวก็คือเรื่องของภาษาชาวมลายูนะครับมีสุภาษิตหนึ่งที่ว่าบาฮาซามนุญโยบังซาซึ่งแปลว่าภาษาแสดงที่มาของชนชาติแต่ภาษามลายูได้ค่อยๆถูกลดทอนตัดออกไปจากการสื่อสารทางราชการและระบบการศึกษารวมถึงการที่ทางการเนี่ยเปลี่ยนชื่อตำบลหมู่บ้านหลายแห่งและชื่อบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เคยมีชื่อในภาษามลายูปัตตานีไปเป็นภาษาไทยประเด็นนี้ส่งผลเชิงจิตวิทยาให้คนมลายูปัตตานีเกิดความรู้สึกว่าอัตลักษณ์ของพวกเขาถูกบ่อนทำลายและแทนที่ด้วยความเป็นไทยอันเป็นแง่มุมที่กลุ่มติดอาวุธใช้ในการระดมรวมหมู่การสนับสนุนจากมวลชนนอกจากนี้นะครับประวัติศาสตร์ชาติแห่งชาตินะครับของไทยหรือสยามเนี่ยคนมลายูก็ไม่ได้ถูกนับรวมเข้าไว้ด้วยหากตะกิดการออกไปให้เป็นคนอื่นในนามของแขกเช่นเดียวกับคำว่าเจ๊กซึ่งต่างก็เป็นคำเรียกอันแฝงถึงการตอกย้ำความเป็นอื่นที่ต่ำต้อยกว่านะครับทั้งสิ้นนะทั้งคนมลายูแล้วก็พื้นที่ปัตตานีเนี่ยนะครับถูกสวมครอบไว้ด้วยภาพพจน์ตัวแบบของแขกหรือเมืองแขกอันเป็นประเทศสราชที่มีแต่เรื่องวุ่นวายและนิยมการก่อกบฏตั้งแต่ยุคอยุธยามาจนถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสยามประวัติศาสตร์เช่นนี้เนี่ยไม่มีพื้นที่ว่างให้กับเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านของคนมลายูเองในมิติสืบรากมาจากความยิ่งใหญ่รุ่งเรืองในอดีตนะครับความแตกต่างของอัตลักษณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อสัมทับกับความเป็นแขกที่ถูกนิยามขึ้นมาเนี่ยก็จึงส่งผลให้อัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของพวกเขานั้นเป็นสิ่งภาวะแปลกปลอมในตรรกะทางภูมิศาสตร์ของประวัติศาสตร์ชาติไทยเสมอมาที่ทึกทักว่าศูนย์อำนาจอันรายล้อมในยุครัชจารีตเนี่ยนะครับและเพิ่งถูกผนวกรวมเอาไว้นะกับสยามเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ไม่นานมานี้เองเนี่ยนะครับราวกับว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของสยามมาแต่เนิ่นนานสภาพการดังกล่าวก็ก่อรูปขึ้นเป็นการเผชิญหน้าระหว่างอัตลักษณ์ความเป็นไทยกับอัตลักษณ์ความเป็นมลายูปัตตานีที่หาทางลงรอยกันได้ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหานะครับซึ่งถูกเหมารวมจากนักชาตินิยมสุดโต่งทั้งสองฝ่ายซึ่งกล่าวโทษกันไปมาว่าต่างเป็นสาเหตุแห่งปัญหาอันยุ่งยากยืดเยื้อเรื้อรังในจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเช่นที่ปรากฏว่ามีคำนิยามเกี่ยวกับโจรใต้มีคำนิยามว่ารัฐไทยคือต้นตอของปัญหาการกล่าวโทษและก็เผชิญหน้าระหว่างคู่อัตลักษณ์ขัดแย้งแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงความรุนแรงในพื้นที่ให้ดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันครับสำหรับแนววิเคราะห์สุดท้ายที่จะชวนพิจารณากันนะครับก็คือจะเป็นข้อสรุปในแบบของนักรัฐศาสตร์ว่าจากแนววิเคราะห์ทั้ง3แนวที่ผ่านมาเนี้ยมันได้ภาพความเข้าใจถึงหัวใจของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาแล้วว่ามันเป็นปัญหาทางการเมืองซึ่งว่าด้วยความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นนะครับเราพบว่าภาครัฐนะครับหน่วยความมั่นคงโดยเฉพาะหน่วยความมั่นคงระดับนโยบายเนี่ยเข้าใจว่านี่คือสาเหตุปัญหาในเชิงโครงสร้างหรือรากเหง้าของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งปรากฏอยู่ในนโยบายหลายฉบับนะครับในระยะหลังมานี้แล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการทางการเมืองซึ่งประกอบด้วย2แนวทางหลักนะครับแนวทางแรกนะครับเราเรียกว่าเป็นการออกแบบโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับขึ้นมาภายใต้รัฐธรรมนูญไทยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการนำเสนอจากหลายภาคส่วนอันสรุปได้ว่ามีอยู่6ตัวแบบทางเลือกด้วยกันเช่นนะครับตัวแบบปัตตานีมหานครเนี่ยเป็นต้นนะครับหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะการแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกประเทศหรือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสูญเสียคุณลักษณะสำคัญของการเป็นรัฐเดียวที่มีเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนหรือไม่คำตอบอย่างกระชับต่อประเด็นนี้นะครับมาจากงานเขียนชิ้นหนึ่งของศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับย้อนกลับไปงานชิ้นนี้เมื่อปี2551เนี่ยนะครับท่านเคยเขียนอธิบายเชิงแนวคิดนะครับต่อประเด็นเรื่องสถานะความเป็นรัฐเดี่ยวเอาไว้ว่า
กรณีของประเทศอย่างสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่นนะครับซึ่งทุกท่านก็คงทราบดีว่า2ประเทศนี้เป็นรัฐเดียวนะมีแต่เขามีกระจายรูปแบบการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นในแบบพิเศษที่ก้าวหน้าดังนั้นพอเราถามถึงว่าไอ้การกระจายอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญเนี้ยมันจะเป็นการขั้นตอนหนึ่งของการประกาศเอกราชหรือไม่คำตอบก็คือเราก็ต้องถามอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วอังกฤษกับญี่ปุ่นนะวันนี้เป็นรัฐเดียวอยู่หรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือยังเป็นนะครับเหตุที่เขายังเป็นสถานะรัฐเดียวอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เหตุที่หลายคนอาจจะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาก็เพราะว่านะครับอาจจะเกิดความไม่เข้าใจว่ารัฐเดียวนั้นมีได้หลายแบบนะซึ่งแบ่งอย่างง่ายๆก็มี2แบบนะครับคือรัฐเดี่ยวแบบโบราณก็คือรัฐเดี่ยวที่เน้นการควบคุมนะรวมศูนย์ที่อำนาจส่วนกลางในการบริหารประเทศซึ่งเราก็คุ้นเคยกับรูปแบบนี้กันกับรัฐเดี่ยวอีกแบบนึงนะครับเราเรียกว่ารัฐเดี่ยวแบบสมัยใหม่หรือรัฐเดี่ยวก้าวหน้านะครับซึ่งยึดถือแนวคิดหลักคือการให้ความเป็นอิสระต่อความแตกต่างหลากหลายภายในประเทศของตนเองมากขึ้นควบคุมให้น้อยลงเพื่อรักษาการอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตและก็ไม่สร้างเงื่อนไขนะครับเวลาเราพูดถึงการกระจายอำนาจแบบพิเศษและยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกำลังพูดถึงความเป็นรัฐเดี่ยวที่มีการวิวัฒน์พัฒนาการไปสู่ความเป็นรัฐเดี่ยวสมัยใหม่หรือแบบก้าวหน้านั่นเองนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่เป็นแนวทางทางการเมืองเช่นกันนะครับในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์และจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้คือการใช้กระบวนการเจรจาซึ่งนะครับเราก็จะเรียกว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพนะครับกรณีที่เป็นปัญหาต่างประเทศเนี่ยนะครับกรณีต่างประเทศที่ใกล้เคียงกับเราแล้วก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ให้เราคิดถึงแนวทางนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือกรณีของอาเจกับอินโดนีเซียกรณีบินดานาวกับฟิลิปปินส์แล้วก็กรณีไอร์แลนด์เหนือกับสหราชอาณาจักรฝ่ายความมั่นคงสายพิราบของไทยเราเนี่ยก็จึงเห็นว่าเนื่องจากกรณีมันคล้ายๆกันดังนั้นมันก็น่าจะพอนำแนวทางเจรจามาประยุกต์ใช้กับกรณีของเราได้เพียงแต่เราเอามาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขนะซึ่งผมก็จะใช้คำที่เป็นตามหลักวิชาการแทนแล้วกันนะครับว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพนะกระบวนการนี้เนี่ยนะครับอันที่จริงแล้วมีพัฒนาการเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2534นะเราอาจจะไม่ทราบกันเพราะเป็นกระบวนการปิดลับแล้วก็มาเปิดเผยนะครับต่อสาธารณะเนี่ยในปี2556นะซึ่งตั้งแต่2556มาเนี้ยเราก็จะเรียกมันว่าเป็นกระบวนการพูดคุยหรือสารเสวนาที่เรียกว่าไดอะล็อกนะก็จะมี3รอบไดอะล็อก1 2และ3รอบที่1คุยกับฮัสซันตอยิบนะครับของ BIN ในช่วงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์โดยมีผู้อำนวยความสะดวกนะครับคือมาเลเซียนะครับดาโตะซัมซามินไดอะล็อก2เนี่ยนะครับคุยกับมาราปัตตานีมาเลเซียยังคงเป็นผู้อำนวยความสะดวกแต่หัวหน้าผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เป็นตันสรีราฮิมนะครับแล้วก็ไดอะล็อก3ปัจจุบันนะครับคุยกับกลุ่ม BIN นะครับโดยมีปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนผู้อำนวยความสะดวกล่าสุดนี้เองนะครับเป็นตันสรีสุกิฟรีนะครับซึ่งก็เพิ่งเดินทางมาประเทศไทยไม่นานมานี้แล้วก็ให้หลังจากนั้นนายกอันวานะครับซึ่งเพิ่งขึ้นรับตำแหน่งใหม่เป็นนายกมาเลเซียเนี่ยก็เดินทางมาไทยอย่างสดๆร้อนๆนี่เองซึ่งก็จะเห็นว่านะครับกระบวนการของการพูดคุยสันติภาพเนี่ยมันมีพัฒนาการต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแต่ปัจจัยอุปสรรคสำคัญนั้นมีอยู่2ประการนะครับประการที่1คือประเด็นในการพูดคุยนั้นมักจะให้น้ำหนักเพียงการลดระดับความรุนแรงแต่ขาดพื้นที่ที่มากพอในการแสวงหาข้อยุติทางการเมืองหรืออนาคตร่วมกันว่าจะมีรูปแบบอย่างไรในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่กับ2คือการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยแท้จริงมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าพื้นที่เนี่ยนะครับประชาชนส่วนใหญ่คือคนที่อยู่ตรงกลางไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะครับและใช้ชีวิตอยู่ตรงกลางระหว่าง2ปากกระบอกปืนมาโดยตลอดผู้คนส่วนใหญ่เหล่านี้ต่างหากที่ควรเป็นผู้ตัดสินชะตาอนาคตของพวกเขาเองร่วมกับประชาชนที่เหลือในประเทศแทนที่จะถูกพูดโดยผู้ที่ถืออาวุธเท่านั้น

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สำหรับตอนที่1นะครับนักศึกษาก็จะเป็นในเรื่องของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการทีนี้นะครับนักศึกษาการที่เราจะเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการนะครับในส่วนของการทำธุรกิจผู้ประกอบการก็ต้องมีการเลือกทำเลที่ตั้งก่อนว่าเราจะตั้งในมุมไหนดีนะครับเพื่อให้ทำไมครับสะดวกต่อการขนส่งขนย้ายสินค้าสะดวกต่อการผลิตสินค้าหรือไม่ก็ทำไมครับสะดวกต่อการบริการลูกค้านั่นเองซึ่งเราจะมาดูในส่วนของความหมายทำเลที่ตั้งสถานประกอบการนะครับนั่นก็คือจะเป็นสถานที่นะนักศึกษาหรือพื้นที่ตั้งสถานประกอบการที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของกิจการที่ต้องการนั่นเองวัตถุประสงค์ของกิจการมีอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นกิจการการผลิตก็จะตั้งในส่วนของโรงงานกิจการการบริการก็จะมีอะไรครับอาจจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลนั่นเองเนาะนักศึกษาเพื่อทำไมครับเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั่นเองทั้งในด้านต้นทุนการผลิตระยะทางการขนส่งและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดนะครับความต้องการของตลาดในที่นี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของลูกค้านะครับหรือว่าผู้บริโภคนั่นเองต่อมานะครับนักศึกษาก็จะเป็นหัวข้อความสำคัญของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการก็จะมีด้วยกันนะครับ1นะครับความสำคัญข้อที่1ก็จะเป็นการจัดการการผลิตและดำเนินงานทำเลที่ตั้งสถานประกอบการนะครับนักศึกษาก็จะช่วยในการวางผังสถานประกอบการช่วยในการจัดการโครงสร้างองค์การนะครับการวางแผนกำลังการผลิตการจัดการวัสดุคงคลังการวางแผนและควบคุมการผลิตและการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั่นเองความสำคัญข้อที่2ก็จะเป็นในเรื่องของต้นทุนการดำเนินงานและการลงทุนเพราะแน่นอนทำเลที่ตั้งนะครับถ้าเลือกดีๆนะครับต้นทุนการผลิตก็จะทำไมครับนักศึกษาต่ำลงเนาะต้นทุนการลงทุนก็จะต่ำลงเช่นกันนะนักศึกษาครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องหัวข้อที่3นะครับก็จะเป็นรายได้และความสามารถในการแข่งขันอย่างกิจการการผลิตนะครับทำเลที่ตั้งนะครับจะมีผลมากๆเลยในเรื่องของอะไรครับนักศึกษาต้นทุนเนาะเพราะเราจะพิจารณาให้ต้นทุนทำไมครับต่ำที่สุดนั่นเองเพื่อที่เราจะสามารถที่จะทำกำไรได้มากขึ้นนะแล้วก็สำหรับกิจการการบริการนะครับเราก็จะพิจารณาในส่วนของร้านค้าที่ใกล้กับแหล่งลูกค้านั่นเองเนาะพอมีลูกค้ามากก็กิจการก็ทำไมครับทำกำไรได้มากนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่2นะครับการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการวัตถุประสงค์ของการเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการนะครับมีด้วยกัน3วัตถุประสงค์หลักด้วยกันนะครับก็คือข้อที่1การเริ่มจัดตั้งสถานประกอบการในส่วนนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะเลือกอยู่ใกล้แหล่งซัพพลายเออร์นะครับหรือว่าแหล่งตลาดนั่นเองหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นการย้ายสถานที่นะครับทำเลที่ตั้งเดิมเพราะว่าต้นทุนค่าเช่านะครับบางทีก็ทำไมครับสูงหรือว่าเราอาจจะย้ายไปใกล้แหล่งลูกค้าก็ได้ข้อ3นะครับก็จะเป็นการขยายสาขานะเราก็จะมีการพิจารณาความต้องการของลูกค้าพอดีผู้บริหารอาจจะคิดแล้วเราควรขยายไปใกล้กับแหล่งชุมชนหรือว่าแหล่งออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่ทำไมครับลูกค้าจะได้มาใช้บริการเรามากขึ้นนั่นเองหัวข้อต่อมานะครับนักศึกษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการนะครับก็จะมีหลากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต้นทุนเกี่ยวกับการจัดการการก่อสร้างเนาะพอเราจะสร้างโรงงานสร้างโรงพยาบาลนะครับนักศึกษาเราก็ต้องมีต้นทุนตรงนี้ด้วยนะครับอีกทั้งก็จะมีต้นทุนของค่าที่ดินนะครับวิธีการขนส่งนะครับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเนาะในกรณีของโรงงานเราก็ต้องมีการทำไมครับขนส่งสินค้าไปมานั่นเองระยะทางระหว่างสถานประกอบการนะครับกับซัพพลายเออร์หรือว่าแหล่งทรัพยากรในส่วนของโรงงานนะครับนักศึกษาอย่างเช่นเราทำอาหารกระป๋องอย่างเงี้ยต้องมีอะไรครับปลาสดเนาะซัพพลายเออร์ก็จะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบส่งมาให้เรานั่นเองนะครับในการผลิตเป็นปลากระป๋องนะแล้วก็จะมีในส่วนของระยะทางนะครับระหว่างสถานประกอบการกับตลาดของสินค้านะครับความใกล้นะครับกับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายนะครับอาจจะเป็นในส่วนของอะไรครับถนนอย่างเงี้ยเนาะการมีแรงงานที่มีฝีมือนะครับเพียงพอต่อการว่าจ้างนั่นเองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคนะครับเช่นอะไรครับค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตเนาะเหล่านี้ก็มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งด้วยนะรวมถึงภาษีบำรุงท้องที่คุณภาพหรือมาตรฐานนะครับของการดำรงชีวิตด้วยนะครับของชุมชนรวมถึงนะครับบางทีเราจะตั้งสถานประกอบการนะครับเราก็ต้องดูอะไรครับทัศนคติของชุมชนด้วยว่าทำไมครับส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมไหมนะครับหรือว่ามีผลกระทบต่อการสร้างบ้านเรือนนะครับเพื่อทำให้แบบบางทีก็ทำไมครับอาคารร้าวหรือยังไงหรือผลกระทบต่อขยะหรือมลพิษทางอากาศอย่างเงี้ยนะครับ
เพราะฉะนั้นในฐานะผู้ประกอบการนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วยครับผมตอนที่2การวางผังสถานประกอบการหลังจากนักศึกษานะครับได้สร้างโรงงานนะครับหรือว่าโรงพยาบาลเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการออกแบบภายในนะครับนักศึกษาในโรงงานหรือว่าในสถานประกอบการของเรานั่นเองนะเราก็จะมาดูนะครับในเรื่องที่3นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการวางผังสถานประกอบการนะครับมาดูในหัวข้อของความหมายนะครับความหมายของการวางผังสถานประกอบการนะครับนักศึกษานั่นก็คือจะเป็นการจัดเตรียมนะครับหรือว่าการจัดสถานที่ในการวางตำแหน่งนะของแผนกงานสถานีงานเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์พื้นที่จัดเก็บทางเดินและพื้นที่ทั่วไปอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยของพนักงานนั่นเองนะนักศึกษาเพราะว่าในส่วนของการวางผังสถานประกอบการนะครับมันจะเพิ่มความรวดเร็วนะครับในการผลิตสินค้าและบริการนะเพราะว่าเวลาเราวางผังนะครับนักศึกษามันจะต้องมีการไหลของสินค้าถูกไหมมันก็จะเพิ่มความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับการวางผังสถานประกอบการนะครับจะช่วยในการนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผังของการผลิตและการบริการได้นะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเพราะว่าบางทีนะครับลูกค้าต้องการสินค้าเยอะเราก็ต้องมีการออกแบบผังสถานประกอบการใหม่นะครับเพื่อที่จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนั่นเองหัวข้อต่อมานะครับนักศึกษาก็จะเป็นในส่วนของนะครับปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการวางผังสถานประกอบการนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับการไหลของงานนะครับการไหลของงานในที่นี้หมายถึงก็เป็นการไหลของสินค้านั่นเองนะครับที่ไหลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็พนักงานนะครับก็สามารถที่จะผลิตสินค้านะครับจัดเก็บลงกล่องได้อย่างรวดเร็วนั่นเองอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุนะครับกำลังการผลิตและพื้นที่ที่ต้องการสภาพแวดล้อมและการตกแต่งสถานที่การไหลของสารสนเทศนะครับสารสนเทศในที่นี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลเวลาสถานประกอบการนะครับได้รับออเดอร์นะครับเกี่ยวกับการผลิตใช่ไหมครับก็จะมีข้อมูลไหลระหว่างไปหาฝ่ายจัดซื้อนะครับฝ่ายผลิตนั่นเองเนาะก็ทำให้นะครับพนักงานที่อยู่ในโรงงานนะครับสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั่นเองรวมถึงก็จะมีในส่วนของต้นทุนนะครับการเคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่การทำงานด้วยนะหัวข้อต่อมานะครับนักศึกษาก็จะเป็นเกี่ยวกับหลักการของการวางผังสถานประกอบการนะครับก็จะประกอบไปด้วย4หลักการด้วยกันนะครับหลักการข้อที่1นะครับก็จะเป็นการกำหนดนะครับจำนวนแผนกงานนะครับหรือกิจกรรมที่จะจัดผังสถานประกอบการนะครับก็อาจจะมีเกี่ยวกับอะไรครับ9ส่วนงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างเนาะข้อหลักการข้อที่2ก็จะเป็นการกำหนดนะครับระดับความสัมพันธ์นะครับของแต่ละแผนกงานรวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนด้วยนะครับกำหนดระดับความสัมพันธ์นะครับนักศึกษาก็ดูที่รูปข้างบนได้เลยนะครับก็จะมีอย่างเช่นนะครับระดับ A นะครับก็จะเป็นความสำคัญอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับที่แบบแต่ละส่วนงานแต่ละกิจกรรมนะครับจะต้องอยู่ใกล้กันนะครับระดับ E ก็จะเป็นความสำคัญอย่างพิเศษส่วนไล่ลงมานะครับก็จะเป็นจนถึงระดับ X นะครับ X ก็คือส่วนงานนะครับหรือกิจกรรมห้ามใกล้กันนั่นเองหลักการที่3นะครับก็จะเป็นการเขียนแผนภาพนะครับความสัมพันธ์เบื้องต้นนะครับเราก็จะมาดูนะครับตามรูปด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของระดับ A เนาะก็จะมีเกี่ยวกับส่วนงานส่วนที่2นะครับผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีแล้วก็ในส่วนของแผนกวิศวกรรมนะครับก็จะอยู่ทำไมครับใกล้กันเนาะเพราะตัวอักษรก็จะเป็นตัว A เนาะส่วนแผนกของในส่วนของทางเข้าสำนักงานนะครับกับห้องเก็บของของพื้นที่เก็บของนะครับของโรงงานอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่ทำไมครับห่างกันนักศึกษาก็จะเห็นเป็นตัว x เนาะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์เบื้องต้นนะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาพนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนหลักการสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการปรับปรุงแผนภาพความสัมพันธ์พอนักศึกษาเห็นแผนภาพอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราในฐานะผู้บริหารหรือว่าผู้ประกอบการนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าในส่วนของงานหรือกิจกรรมต่างๆนี้ครับเอามาใกล้กันหรือว่าเอามาห่างกันเหมาะสมไหมนะครับถ้าไม่เหมาะสมยังไงเราก็สามารถที่จะทบทวนแผนภาพอย่างนี้ได้เช่นกันนะครับเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่
เรื่องที่4นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการวางผังสถานประกอบการนะครับนักศึกษาก็จะมีด้วยกัน3รูปแบบหลักนะรูปแบบที่1ก็จะเป็นการวางผังตามผลิตภัณฑ์นะครับตามผลิตภัณฑ์ในที่นี้ก็จะเป็นตามสินค้านั่นเองนะก็จะมีการจัดเตรียมเครื่องจักรนะครับหรือกิจกรรมนะครับให้สอดคล้องกับลำดับการผลิตเนาะเหมาะสมกับการผลิตจำนวนมากนะครับเช่นอาจจะเป็นการผลิตแบบซ้ำๆนะหรือการผลิตแบบต่อเนื่องถ้าง่ายๆเลยนะครับนักศึกษาผมก็ขอยกตัวอย่างเช่นการผลิตนะครับหมูชุบแป้งนะครับทอดนะครับแช่แข็งนั่นเองนะเราก็จะเห็นว่าเครื่องจักรนะครับเราก็จะมีการวางเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรสำหรับชุบแป้งนะครับหรือว่าเครื่องทอดนะครับก็จะไว้ใกล้กันนั่นเองเนาะเวลาวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นเนื้อหมูนะครับไหลไปนะครับมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับไปที่เครื่องชุบแป้งเครื่องทอดนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องแช่แข็งนั่นเองสุดท้ายนะครับก็จะบรรจุและเก็บรักษาแล้วก็ออกมาเป็นหมูชุบแป้งทอดแบบแช่แข็งนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับการวางผังตามผลิตภัณฑ์เนาะเราจะเน้นการวางเครื่องจักรนะครับเป็นทอดๆกันไปนะครับรูปแบบที่2นะครับก็จะเป็นการวางผังตามกระบวนการการวางผังกระบวนการในที่นี้นะครับก็จะเป็นการรวมกลุ่มเครื่องจักรนะครับที่มีหน้าที่งานหรือกระบวนการคล้ายคลึงกันนะครับเข้าไว้ด้วยกันในแผนกงานหรือสถานีงานนั่นเองเพื่อให้สามารถที่จะทำไมครับนักศึกษารองรับความต้องการที่จะผลิตที่แตกต่างกันนะหรือลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันก็ได้เช่นกันนะเหมาะสำหรับนะครับความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายเช่นการผลิตแบบชิ้นงานนะครับหรือการผลิตแบบรุ่นถ้าง่ายๆเลยนะครับอย่างตัวอย่างการผลิตเสื้อเชิ้ตนะครับของตาบริษัทนั่นเองเนาะเวลานะครับโรงงานที่จะรับออเดอร์เข้ามานะครับก็จะมีการรับนะครับเสื้อเชิ้ตนะครับอาตราสัญลักษณ์ของบริษัทมานะครับก็จะมีการออกแบบนะครับพอออกแบบเสร็จแล้วทำไมครับบางทีนะครับออเดอร์ของบริษัทก็จะมี2บริษัทใช่ไหมครับเราก็จะมีการเอาวัตถุดิบนะครับมาออกแบบด้วยกันนะครับ2ประเภทนะครับก็จะอยู่ในส่วนของอะไรครับแผนกออกแบบเสร็จแล้วเราก็เอาวัตถุดิบนะครับ2บริษัทนะครับไปที่แผนกอะไรครับย้อมสีอะอย่างเงี้ยนักศึกษาก็ว่าตัวเครื่องจักรนะครับก็จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไปเสร็จแล้วก็ส่งไปไหนต่อครับเป็นแผนกเครื่องจักรนะแล้วก็ส่งต่อไปที่ยังแผนกพิมพ์ลายนะครับเสร็จแล้วก็แยกออกมาเป็นอาจจะเป็นส่งต่อไปเป็นแผนกกระดุมก็จะเป็นอะไรครับเสื้อเชิ้ตบริษัทนะครับบริษัทที่1หรือว่าบริษัทที่2นะครับแล้วก็อาจจะแยกเป็นแผนกซิปนะครับก็จะเป็นกางเกงต่างๆนั่นเองต่อมานะครับรูปแบบที่ถามนะครับก็จะเป็นการวางผังแบบผลิตภัณฑ์อยู่กับที่นะซึ่งเป็นการวางผังนะครับให้สินค้าที่ถูกผลิตอยู่กับที่นั่นเองโดยเป็นการทำไมครับนักศึกษาการเคลื่อนย้ายนะครับวัตถุดิบพนักงานนะครับและเครื่องจักรนะครับอุปกรณ์นะครับเข้าไปยังพื้นที่นั้นๆนั่นเองซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตแบบโครงการนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมากเช่นอะไรครับที่เราเห็นบ่อยๆเลยอาจจะเป็นการสร้างบ้านจัดสรรนะครับหรือว่าเป็นการผลิตเครื่องบินอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไมครับต้องเคลื่อนย้ายคนนะครับพนักงานแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะครับเข้าไปในแหล่งที่เราจะก่อสร้างนั่นเองผมตอนที่3การจัดการโครงการหลังจากที่เรามีการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับแล้วก็การวางผังสถานประกอบการเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราก็ต้องมีการทำไมครับดำเนินกิจกรรมนะครับตามแผนที่เราวางไว้นั่นเองการจัดการโครงการก็อย่างเช่นเมื่อตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่ให้ยกตัวอย่างไปก็อย่างเช่นอะไรครับการสร้างนะครับหมู่บ้านจัดสรรเนาะการสร้างหรือการผลิตนะครับเครื่องบินนั่นเองเหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการจัดการโครงการนะครับนักศึกษาเรามาดูในส่วนของเรื่องที่5นะครับแนวคิดของการจัดการโครงการความหมายของการจัดการโครงการนะครับซึ่งก็คือกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนะครับการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรและการควบคุมนะครับเพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆของโครงการนะครับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนะภายใต้เงื่อนไขอะไรครับนักศึกษางบประมาณระยะเวลาและคุณภาพนะครับตามความต้องการที่องค์กรหรือว่าผู้บริหารโครงการกำหนดนั่นเองนะโดยใช้ทรัพยากรนะครับที่จำเป็นและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นทำไมครับนักศึกษาประสบความสำเร็จนะครับตามความต้องการขององค์การนั่นเองซึ่งความ

สำคัญของโครงการนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับเป็นการลดความขัดแย้งแล้วก็ขจัดความซ้ำซ้อนในหน้าที่ความรับผิดชอบนะเวลาเรามีโครงการนะครับเราก็ต้องมีทลายครับแผนในการดำเนินโครงการนั่นเองเราก็จะเห็นแล้วว่าใครทำหน้าที่อะไรนะครับเราก็จะได้เห็นว่าหน้าที่เหล่านั้นนะครับเป็นการทำงานที่ซ้อนกับหน้าที่ของคนอื่นหรือเปล่านะครับใช้เงินลงทุนนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองในแต่ละแผนนะครับนักศึกษาอย่าลืมเราก็ต้องมีเงินลงทุนนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับแผนหรือว่ากิจกรรมเหล่านั้นช่วยให้การปฏิบัติงานนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีทรัพยากรใช้เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงในแต่ละกิจกรรมนะครับนักศึกษาอย่างเช่นการสร้างหมู่บ้านจัดสรรเนาะเราก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างเช่นอะไรครับหินปูนอิฐดินทรายอย่างเงี้ยในแต่ละกิจกรรมเราก็ต้องมีการใช้นะครับให้อย่างเพียงพอแล้วก็เหมาะสมนั่นเองรองรับการเปลี่ยนแปลงนะครับวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสร้างความมั่นคงนะครับให้กับระบบบริหารนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นนะครับว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะครับดำเนินการเป็นยังไงนะครับกิจกรรมไหนยังไม่เสร็จหรือว่ากิจกรรมไหนแล้วเสร็จนะครับเราก็จะได้มีการควบคุมนะครับให้อยู่ในแผนเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับรองรับภาวะวิกฤตแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นที่ผ่านมานะครับเราก็จะเกิดอะไรครับโรคระบาดของโควิดถูกไหมบางการที่เราสร้างไปก็ต้องหยุดชะงักชั่วคราวอย่างเงี้ยในกรณีนี้ผู้บริหารก็ต้องตัดสินแล้วว่าจะดำเนินการโครงการต่อหรือว่าจะยุติโครงการต่อนะครับหรือว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะหัวข้อต่อมานะครับก็จะเป็นองค์ประกอบของโครงการนั่นเองนะนักศึกษาองค์ประกอบของโครงการนะครับขั้นตอนแรกนะครับนักศึกษาเราก็ต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ของโครงการก่อนนะครับโดยที่เราต้องระบุว่านะครับผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับมีอะไรบ้างนะครับจากการทำงานหรือว่ากิจกรรมเหล่านี้นะครับอย่างเช่นการสร้างหมู่บ้านจัดสรรอย่างเงี้ยวัตถุประสงค์โครงการของเราก็คืออะไรครับก็คือต้องการสร้างนะครับบ้านจัดสรรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเองนะต่อไปนะครับก็จะเป็นทรัพยากรที่ใช้นะครับก็จะเป็นการกำหนดว่างานแต่ละงานนะครับจะต้องการวัตถุดิบแรงงานนะครับหรือว่าทรัพยากรอะไรบ้างนะต่อมาก็ต้องเป็นการกำหนดระยะเวลานะครับเช่นระยะเวลาเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดเนาะอย่างเช่นการสร้างหมู่บ้านจัดสรรเนาะแล้วก็ต้องกำหนดว่าการสร้างโครงของบ้านนี่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับตกแต่งภายในกี่วันนะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการกำหนดระยะเวลาก่อนนะครับงบประมาณอันนี้ก็สำคัญมากเลยเนาะเราก็ต้องมีการกำหนดงบประมาณว่าแต่ละกิจกรรมนะครับการสร้างบ้านการตกแต่งบ้านเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะวิธีการวัดผลงานนะครับนักศึกษาเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเราจะวัดผลงานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับการประเมินในส่วนของต้นทุนค่าใช้จ่ายนะการประเมินระยะเวลาการประเมินต้นทุนด้านคุณภาพนะครับอาจจะเช่นในเรื่องของอะไรครับเราจะเกิดปัญหาและอุปสรรคไหมระหว่างทำแล้วก็ความคิดเห็นของพนักงานนะครับในการก่อสร้างบ้านนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับว่าตรงนี้ควรเพิ่มเติมหรือว่าควรลดยังไงนะครับต่อมาก็จะเป็นการกำหนดนะครับพนักงานผู้รับผิดชอบนั่นเองนะครับว่ากำหนดนะครับหน่วยงานไหนหรือว่าส่วนใดนะครับจะรับผิดชอบนะครับหลังจากที่โครงการสำเร็จไปนะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสถานที่ในการดำเนินโครงการแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนั่นเองว่าสถานที่เราจะดำเนินในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนกลุ่มเป้าหมายนะครับหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่เราต้องการขายหมู่บ้านจัดสรรนี้เป็นใครอาจจะเป็นวัยทำงานนะครับหรือว่าวัยสูงอายุนะอันนี้เราก็ต้องมีการกำหนดเป็นโครงการขึ้นมานะครับเรื่องต่อมานะครับนักศึกษาก็จะเป็นเรื่องที่6เนาะเป็นวงจรโครงการวงจรโครงการนะครับนักศึกษาก็จะประกอบไปด้วย5วงจรด้วยกันนะครับเรามาเริ่มดูเลยนะครับก็คือวงจรที่1ก็จะเป็นการริเริ่มโครงการนะครับการริเริ่มโครงการอย่างเช่นตัวอย่างเดิมก็ยังเป็นการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรถูกไหมเราก็ต้องมีการทำไมครับระบุปัญหาในการดำเนินการก่อนนะครับอย่างเช่นแบบบริเวณบ้านที่เราสร้างเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเดิมเป็นบึงหรือเป็นหนองน้ำมาก่อนไหมมีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมอะไรในการที่เราจะสร้างไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดปัญหาเนาะต่อมานะครับเราก็ต้องมีการกำหนดโครงการนะครับเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของแผนงานนะครับอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ที่ว่าเราจะสร้างบ้านกี่หลังนะครับในหมู่บ้านนะครับเราจะสร้างบ้านขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่อย่างเงี้ยเราเพื่อที่จะตอบวัตถุประสงค์นะครับของแผนงานนั่นเองพอเราเริ่มโครงการเสร็จแล้วนะครับวงจรที่2เราก็จะเป็นการวางแผนโครงการ
การวางแผนโครงการนะครับนักศึกษาเราก็ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไรครับ

การเงินสภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าแรงงานนะครับเศรษฐกิจอย่างเงี้ยว่าการสร้างหมู่บ้านจัดสรรของเราเนี่ยเหมาะสมไหมนะครับเพื่อตอบสนองนะครับเพื่อเสนอต่อนะครับผู้มีอำนาจนะครับหรือว่าควรให้มีการดำเนินโครงการหรือไม่นะครับในส่วนนี้นะครับในการเสนอต่อผู้มีอำนาจเราอาจจะทำเป็นในส่วนของการจัดทำรายงานนะครับนักศึกษาเพื่อที่จะไหมครับเป็นการเบิกงบประมาณนะครับในการมาสร้างหมู่บ้านจัดสรรนั่นเอง

การกำหนดระยะเวลาเท่าไรนะครับรวมทั้งนะครับระบุผู้รับผิดชอบนะครับทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมเวลาแล้วก็ขั้นตอนในการดําเนินงานด้วยนะครับเพราะว่าส่วนนี้นะครับมันต้องใช้ในส่วนของงบประมาณเนาะเราต้องควบคุมงบประมาณนะครับในการใช้ทรัพยากรต่างๆวงจรที่4ก็จะเป็นการประเมินโครงการนะครับโดยเราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลของการดําเนินงานนะครับว่าเราหลังจากที่เราดําเนินการไปแล้วนะครับมีส่วนไหนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังไม่เสร็จนะครับให้เราพิจารณาต่อไปนะครับมีเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะครับอาจจะเป็นเกณฑ์ของด้านประสิทธิภาพหรือว่าความพึงพอใจนะครับเช่นเวลาผู้บริหารเห็นโครงการนะครับสร้างเสร็จแล้วมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงกับการออกแบบที่วางแผนไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็ลูกค้านะครับเข้ามาดูมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยก็จะเป็นการประเมินโครงการได้นะครับว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าไหมนะครับและวงจรสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวงจรที่5นะครับการปิดโครงการการปิดโครงการในที่นี้นะครับก็สามารถแยกได้เป็น1โครงการได้ดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์แล้วหรือโครงการดําเนินล่าช้าจนแบบไม่มีเวลากําหนดแล้วเสร็จเลยซึ่งอาจจะเกิดการทรัพยากรของโครงการหมดก็ได้หรืออะไรครับอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดในรอบที่2อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยทั้ง2กรณีนี้เนี่ยถ้าเราจะปิดโครงการนะครับเราก็ต้องมีการจัดทํารายงานแล้วก็สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพื่อให้ผู้บริหารนะครับหรือว่าองค์กรนะครับได้รับรู้นะครับว่าโครงการของเรานะครับเกิดปัญหาหรือว่าประสบความสําเร็จเป็นยังไงบ้างเรื่องที่7นะครับนักศึกษาก็จะเป็นเทคนิคการจัดการโครงการนะเทคนิคการจัดการโครงการนะครับนักศึกษาก็จะมีหลากหลายเทคนิคด้วยกันมากมายเลยนะครับอย่างเช่นนะครับแผนภูมิแกรนด์นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ยกตัวอย่างไปก็คือแผนภูมิชนิดนี้นะครับนักศึกษาก็นิยมใช้ในการติดตามโครงการนั่นเองเนาะเราก็จะเห็นนะครับตามรูปนะครับนักศึกษาแกนตั้งนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราเห็นอาจจะมีการสร้างโครงการนะครับสร้างบ้านนะครับการตกแต่งภายในการทาสีอย่างเงี้ยนะครับแนวนอนนะครับก็จะเป็นเส้นที่แสดงในส่วนของเวลานะครับนักศึกษาอย่างเช่นแบบในการสร้างบ้านนะครับเราจะใช้เวลากี่เดือนนะครับทาสีกี่เดือนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นแผนการดําเนินงานของโครงการนะครับจะไม่ซับซ้อนมากแล้วก็มีกิจกรรมจํานวนไม่มากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาผู้บริหารมาดูโครงการก็จะได้เห็นว่าอ๋อภาพรวมของโครงการนะครับแล้วเสร็จไปขนาดนี้แล้วหรือว่าส่วนไหนที่ยังมีปัญหานั่นเองเพื่อให้ผู้บริหารโครงการนะครับสามารถที่จะลำดับกิจกรรมก่อนหลังของโครงการได้อย่างสอดคล้องนั่นเองเป็นการติดตามว่ากิจกรรมใดนะครับดำเนินตามแผนนะครับหรือไม่นะครับหรือว่าจะได้เห็นว่ากิจกรรมใดนะครับใช้ทรัพยากรที่มากเกินไปหรือว่าใช้งบประมาณที่มากเกินไปนั่นเองนะเพื่อที่ทำไมครับเราจะได้มีการควบคุมทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมนะครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่นักศึกษาเห็นได้บ่อยเลยก็จะเป็นวิธีการหาเส้นทางวิกฤตนะครับวิธีการหาเส้นทางวิกฤตนะครับก็จะเป็นในลักษณะโครงข่ายนะครับที่แสดงความสัมพันธ์ก่อนหลังของกิจกรรมต่างๆภายในโครงการนั่นเองซึ่งเราจะเน้นเกี่ยวกับในเรื่องของการวางแผนการควบคุมเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับสัญลักษณ์ของโครงการนะครับนักศึกษาที่เราเห็นบ่อยก็จะมีในสัญลักษณ์ของวงกลมนะครับหรือว่าโนดสัญลักษณ์ที่เราก็จะแทนในส่วนของกิจกรรมต่างๆลูกศรนะครับเราก็จะแทนในส่วนของเส้นตรงนะครับที่เชื่อมระหว่างวงกลมนะครับเป็นการแทนลำดับของกิจกรรมนั่นเองอย่างตัวอย่างที่จะยกตัวอย่างให้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมการสร้างโรงงานนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าเรามีกิจกรรมนะครับหลากหลายด้วยกันนะครับก็อย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างกิจกรรม A นะครับนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะเริ่มต้นได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องรอกิจกรรมอื่นแล้วเสร็จนะครับเพราะว่าในส่วนของ A นะครับไม่ได้มีกิจกรรมอื่นนะครับที่ต้องมาก่อนเนาะแล้วก็วาดวงกลม A ไว้ก่อนกิจกรรม B boy นะครับจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อนะครับต้องมีกิจกรรม A แล้วเสร็จนะครับแล้วก็มาวาดอะไรครับวาด B ต่อนะครับหลังจากที่ A เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนักศึกษาจนถึงกิจกรรม H นะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นได้เมื่อกิจกรรม G เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นไว้ว่าการที่เราจะวาดวงกลม H ได้ก็ต่อเมื่อนะครับกิจกรรม G ต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการหาเส้นทางวิกฤตนั่นเองนะครับนักศึกษา
นักศึกษาครับเราก็จะเห็นแล้วว่า

เวลาเราทำธุรกิจนะครับเราก็จะต้องเริ่มเกี่ยวกับอะไรครับการเลือกทำเลที่ตั้งก่อนเนาะการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นเกี่ยวกับการสร้างสถานประกอบการนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นการวางผังสถานประกอบการซึ่งเป็นเกี่ยวกับอะไรครับนักศึกษาการออกแบบภายในเนาะเพื่อให้การผลิตสินค้านะครับไหลได้อย่างราบรื่นแล้วก็คล่องตัวนั่นเองนะแล้วก็เป็นการจัดการโครงการนะครับในส่วนของตอนที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนะครับตามแผนที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้ทรัพยากรแล้วก็งบประมาณนั่นเองนะครับนักศึกษา3ตอนเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของเรานะครับประสบความสำเร็จนั่นเองสุดท้ายนะครับนักศึกษานะครับผมก็อยากให้นักศึกษานะครับกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะครับด้วยการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกปฏิบัตินะครับนะครับเพื่อให้นักศึกษานะครับมีความคล่องขึ้นในการทำข้อสอบนั่นเองนะครับตอนสอบนะครับนักศึกษาก็จะสามารถที่จะเลือกคำตอบได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษานะครับโชคดีในการสอบครับผม

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: อ
3: ้
4: าว
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ย
3: เรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะ
4: เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ตอนที่2เรื่องแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็เมื่อเราจัดการไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยอยู่แล้วครับมีแนวคิดอะไรบ้างเรามาดูแล้วครับนี่แนวคิดที่1นะครับเรื่องอะไรครับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ความหมายก็คือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างชาญฉลาดและสมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์และทรัพยากรป่าไม้ให้มีใช้ตลอดไปนะครับอันนี้ก็คือการรักทรัพยากรป่าไม้เพราะนั้นการตามความหมายนี้นะครับมันไม่ใช่เราจะเก็บป่าไว้เฉยๆแต่เราต้องใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและสมเหตุสมผลใช้ประโยชน์ยังไงครับก็เมื่อใช้แล้วทรัพยากรป่าไม้นี่มันเป็นทรัพยากรที่เกิดแล้วทดแทนได้เราก็สามารถให้มันเกิดทดแทนได้ก็ต่อเมื่อรักษาทรัพยากรต้นทุนเอาไว้ไม่ให้ถูกทำลายจนหมดไปเหล่านี้เป็นต้นนะครับจากความหมายเหล่านี้คราวนี้หลักของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้1ใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน2ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมทรัพยากรป่าไม้ที่เราใช้ประโยชน์แล้วถ้ามันเสื่อมโทรมเราก็ต้องฟื้นฟูขณะเดียวกันทรัพยากรป่าไม้อันไหนที่มันมีน้อยนะครับหรือถ้ายังใช้ประโยชน์ต่อไปเนี่ยมันอาจจะหมดไปเนี่ยเราก็ต้องสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้นั้นซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็เป็นหลักของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากหลักทรัพยากรป่าไม้เนี่ยเรามีแนวทางไงบ้างครับโอ้โหมีแนวทางเยอะนะครับเป็น10แนวทางเลยอันแรกก็ใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ตามศักยภาพอย่างยั่งยืนเน้นนะครับตามศักยภาพอะไรที่มีศักยภาพมากเราก็ใช้มากได้นะครับอันที่2การเก็บกักทรัพยากรป่าไม้นะครับบางอย่างอาจต้องเก็บกักก็ใช้นะครับจะเพิ่งใช้ก่อนอันที่3ก็รักษาหรือซ่อมแซมทรัพยากรที่มีปัญหาก็ต้องไปรักษาหรือซ่อมแซมมันนะครับหรือทรัพยากรที่เสื่อมโทรมก็ต้องมีการฟื้นฟูหรือบางครั้งทรัพยากรป่าไม้ที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาให้มันมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็เราก็ดำเนินการพัฒนาได้เหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเรื่องของการป้องกันไม่ให้มีใครมาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ต้องมีการสงวนทรัพยากรบางอย่างที่ถ้าเรายังไม่สงวนมันเนี่ยมันอาจจะสูญพันธุ์หรือสูญหายไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งเขตหรือโซนนิ่งนะครับว่าเขตไหนเป็นเขตป่าอนุรักษ์เขตไหนเป็นป่าเศรษฐกิจเขตไหนเป็นเรื่องของเขตกันชนที่สามารถเขตไหนเป็นเรื่องของใช้สอยร่วมกันระหว่างชาวบ้านเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับหรือสุดท้ายแล้วบางอย่างเราอาจจะต้องใช้สิ่งอื่นทดแทนเช่นใช้ซีเมนต์ใช้พาร์ติเคิลบอร์ดอะไรต่างๆมาทดแทนไม้ท่อนอะไรอย่างนี้หรือไม้แปรรูปเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ทั้งหมดนั้นก็เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับซึ่งอยู่ในคิดของการอนุรักษ์นะครับคราวนี้มาดูแนวคิดต่อไปครับในเชิงสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของการจัดการระบบนิเวศนะครับการจัดการระบบนิเวศก็เป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ประยุกต์ใช้หลักการทางนิเวศวิทยาและศาสตร์อื่นนะครับเน้นนะครับหลักการทางนิเวศวิทยาเป็นหลักก่อนแล้วอาจจะมีศาสตร์อื่นโดยเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะเป็นองค์รวมครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่นระดับภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดอะไรครับเพื่อให้เกิดระบบนิเวศเกิดความยั่งยืนแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศสามารถให้บริการที่สำคัญนะครับให้กับมนุษย์โดยสนองความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปในอนาคตก็คล้ายๆกับการเรื่องของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนนะครับแต่การจัดการระบบนิเวศเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ความรู้ทางนิเวศวิทยานะครับมาช่วยโดยเฉพาะเรื่องของชนิดปริมาณสัดส่วนการกระจายเรื่องของการหมุนเวียนของธาตุอาหารหรือพลังงานในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแต่ละป่าแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราจะใช้กระบวนการเหล่านี้มาช่วยในการจัดการนะครับแนวทางนะครับอันแรกเลยต้องอาศัยหลักการทางนิเวศวิทยาและความรู้ในหลายๆสาขาในกระบวนการจัดการนะครับอันที่สองเป็นการจัดการแบบองค์รวมหรืออาศัยการมีส่วนร่วมก็คือเราอย่าลืมนะครับการจัดการทุกอย่างเนี่ยเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เพราะนั้นเราก็ต้องรวมถึงระบบนิเวศอื่นๆและรวมระบบมนุษย์เข้ามาส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นเวลาจัดการเราต้องไม่ใช่จะบูเฉพาะป่าไม้นะครับในระบบนิเวศมันอาจจะมีระบบนิเวศเกษตรเมืองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องดูทั้งหมด
3ต้องเป็นการจัดการต้องให้ระบบป่าไม้อยู่ในภาพที่สมดุลนะครับนั่นคือปัจจัยนำเข้ากับปัจจัยออกเนี่ยมันต้องเท่าๆกันนะครับเราใช้ประโยชน์จากป่าไม้ขณะเดียวกันเราก็ต้องฟื้นฟูป่าเอาสิ่งปัจจัยนำเข้าเข้ามาเพื่อมาฟื้นฟูป่าเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องทำให้ระบบนิเวศป่าไม้เนี่ยเอื้อประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมสำหรับคนปัจจุบันรุ่นเราเนี่ยแหละแล้วเราอาจจะมองถึงลูกหลานเราต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแนวทางในการจัดการระบบนิเวศแนวทางต่อไปนะครับแนวในเรื่องของแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสิ่งแวดล้อมก็คือการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือเราจะเรียกว่าพื้นที่คุ้มครองครับพื้นที่คุ้มครองหมายถึงอะไรครับพื้นที่ใดๆที่ถูกกำหนดหรือประกาศจัดตั้งตามกฎหมายหรืออื่นๆเพื่อให้มีการคุ้มครองมีการจัดการและดูแลรักษาให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความยั่งยืนตลอดไปนะครับอันเนี้ยก็คือในบ้านเราก็มีพื้นที่คุ้มครองอยู่หลายที่นะครับคราวนี้ในการจัดการพื้นที่คุ้มครองเนี่ยเราจะแบ่งพื้นที่คุ้มครองออกเป็น8เขตนะครับในแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีการจัดการที่แตกต่างกันไปนะครับหรือพื้นที่ป่าหนึ่งๆเนี่ยอาจจะมีเขตทั้ง8เขตก็ได้หรืออาจจะมีเขตเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าเราอยากจัดการพื้นที่คุ้มครองนั้นลักษณะไหนนะครับในการแบ่งเขตนะครับเราแบ่งเป็นเช่นเขตแรกเขตที่มีคุณค่าโดดเด่นหรือมีความเป็นพิเศษซึ่งเขตนี้เนี่ยนะครับเราก็จะจำกัดการเข้าไปใช้ประโยชน์ถ้าเราใช้ในเรื่องการเที่ยวเราก็อาจจะจำกัดในเรื่องการนักท่องเที่ยวหรือห้ามการใช้ประโยชน์เลยนะครับหรือการห้ามเข้าไปเยือนในเขตนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเขตที่คุณค่าโดดเด่นหรือมีความพิเศษมีอาจจะมีความบอบบางต่อการสิ่งที่ไปกระทบเหล่านี้เป็นต้นหรือเป็นระบบนิเวศที่มีที่นี่ที่เดียวไม่มีที่อื่นอีกแล้วนะครับถ้าเราเข้าไปรบกวนเนี่ยมันอาจจะทำให้สูญเสียไปได้อย่างเนี้ยเราก็จะจำกัดหรือห้ามการใช้ประโยชน์หรือการเข้าไปเยือนในเขตนี้นะครับสำหรับเขตที่2เราจะเรียกว่าเขตป่าเปลี่ยวนะครับหรือเขตธรรมชาติสันโดษนะครับก็เขตนี้เนี่ยการจัดการส่วนใหญ่เราก็จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับก็คือเกิดกระบวนการธรรมชาติเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากนักนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองหรือพัฒนาไปด้วยตัวเองนะครับการจัดการใช้ประโยชน์เนี่ยถ้าจะใช้ประโยชน์เราต้องมีความเข้มงวดในการใช้ประโยชน์นะครับสำหรับเขตที่3เขตจำกัดการพัฒนานะครับเขตนี้เนี่ยอาจจะมีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าถ้ามากเกินไปนะครับไอ้พื้นที่คุ้มครองเนี่ยอาจจะทำให้เสียหายได้เราก็ยอมให้มีการใช้ประโยชน์ทางด้านนันทการการท่องเที่ยวหรือศึกษาธรรมชาติบางประเภทนะครับแต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อคุณค่าความสำคัญของพื้นที่คุ้มครองนั้นๆนะครับอาจจะต้องมีการจำกัดนักท่องเที่ยวถ้าเป็นเรื่องของนันทนาการหรือจำกัดการพัฒนาเช่นอาจจะทำแค่ไม่สามารถทำถนนเข้าไปอาจจะเป็นแค่ทางเดินศึกษาธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะไม่มีที่พักหรืออะไรหรือคนเข้าไปแล้วไม่สามารถพักค้างได้ก็ต้องออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขตที่4เขตพัฒนาเข้มข้นนะเขตบริการนะครับอันเนี้ยอาจจะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านนันทการในการศึกษาธรรมชาติหรือการให้บริการจัดการต่างๆเนี่ยอาจจะมีการดัดแปลงจากสภาพดั้งเดิมได้นะครับอาจจะทำลานจอดรถอาจจะทำสิ่งปลูกสร้างเป็นร้านค้าอะไรต่างๆได้นะครับเขตที่5เขตการใช้ประโยชน์แบบวิถีดั้งเดิมนะครับเขตนี้เนี่ยก็จะบางส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนชาติพันธุ์หรือคนที่กลุ่มที่วิถีดั้งเดิมอยู่ในป่าอยู่แล้วนะครับถ้าประเทศไทยอาจจะเป็นพวกเราเรียกว่าผีตองเหลืองอะไรอย่างนี้หรือพวกเงาะป่านะครับเพราะเนี้ยเราก็จะอาจจะกันเอาไว้แล้วก็ให้เขาใช้
วิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับก็ปล่อยให้เขาทำดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมแต่ว่าอาจจะต้องมีการเข้าไปดูแลไม่ให้เขาทำอะไรที่นอกเหนือแหวกตรงนั้นนะครับเขตที่6เขตฟื้นฟูธรรมชาตินะครับก็เขตนี้เนี่ยบางครั้งในพื้นที่คุ้มครองเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่ที่สวมโทรมโดนอาจจะเกิดจากการถูกลบกวนอะไรแล้วแต่นะครับหรือทำลายอย่างหนักมาก่อนอาจจะโดนถูกลบกวนจากภัยธรรมชาติก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องจกมนุษย์เพราะนั้นพื้นที่เหล่านี้เมื่อมันเกิดการเสื่อมโทรมเราก็ต้องเข้าไปฟื้นฟูนะครับให้กลับมีสภาพดีดังเดิมต่อไปเขตโบราณสถานนะครับพื้นที่คุ้มครองเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะจากความหมายเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าอะไรเท่านั้นมันปวดถึงโบราณสถานโบราณวัตถุหรือแหล่งวัฒนธรรมตั้งเดิมที่มีอยู่ในอดีตนะครับเราก็สามารถที่จะอนุรักษ์แล้วก็อาจจะเข้าไปจัดการให้เกิดการเยี่ยมชมสามารถสาธารณชนเข้าไปชื่นชมได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องเป็นการเยี่ยมชมหรือชื่นชมที่ไม่ไปทำลายนะครับสุดท้ายก็คือเขตกันชนนะครับพื้นที่คุ้มครองเนี่ยบางครั้งเนี่ยระหว่างพื้นที่คุ้มครองกับชุมชนเนี่ยมันอยู่ติดกันนะครับแล้วชุมชนเนี่ยบางทีเอาไปใช้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่คุ้มครองบางพื้นที่นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจำเป็นต้องสงวนรักษาไว้แต่ความต้องการของชุมชนก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีการเขตกันชนไว้โดยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปในใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้นะครับผลกระทบอาจจะมีไม่มากแต่ห้ามเข้าเกินไปกว่านี้นะอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นข้อตกลงกันระหว่างผู้ที่จัดการกับชุมชนใกล้เคียงเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดเรื่องของการจัดการทรัพยากรเพื่อคุ้มครองระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือพื้นที่คุ้มครองนะครับเราก็จะมีแนวทางในการจัดการแต่ละเขตดังที่กล่าวไว้แล้วนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องของตอนที่2นะครับแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสิ่งแวดล้อมซึ่งเราก็จะมีเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มีเรื่องของการจัดการระบบนิเวศมีแนวคิดเรื่องของการจัดการพื้นที่คุ้มครองนะครับซึ่งคิดว่านักศึกษาคงจะเห็นความแตกต่างว่าในเชิงเศรษฐกิจกับเชิงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความแตกต่างไงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสังคมนะครับในคิดที่3ซึ่งก็จะมีอยู่หลักๆอยู่นะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือเรื่องของการป่าไม้ชุมชนแล้วก็เรื่องของการป่าไม้ในเมืองนะครับซึ่งเป็นการจัดการที่เกี่ยวเพื่อมุ่งคนในชุมชนคนในสังคมเป็นหลักเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมมีกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเริ่มต้นด้วยอันแรกนะครับแนวคิดการจัดการทรัพยากรไม้เชิงสังคมอันแรกก็คือการป่าไม้ชุมชนนะครับการป่าไม้ชุมชนคืออะไรการป่าไม้ชุมชนนะครับก็คือการดำเนินการต่างๆนะครับทางด้านการป่าไม้ในระดับตั้งแต่ประชาชนชุมชนจนถึงระดับของรัฐนะครับโดยที่อะไรครับผู้ดำเนินการก็คือประชาชนหรือชุมชนร่วมกันกับรัฐในการจัดการป่าทั้งในพื้นที่ของรัฐเองและก็หรืออาจจะในพื้นที่ของเอกชนหรือในพื้นที่ของชุมชนนะครับเพื่อประโยชน์อะไรครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนและชุมชนในด้านต่างๆนะครับเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการป่าไม้ชุมชนนะครับการป่าไม้ชุมชนจะมีความหมายที่กว้างนะครับนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่าป่าชุมชนนะครับจะเป็นความหมายที่แคบกว่าป่าชุมชนเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งของการป่าไม้ชุมชนเพราะนั้นมาดูนะครับว่าการป่าไม้ชุมชนเราทำยังไงได้บ้างนะครับถ้าเราจะทำเรื่องแนวคิดการป่าไม้ชุมชนเนี่ยนะครับแนวทางก็คือแนวทางแรกก็คือป่าชุมชนครับก็คือให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมในการจัดการป่าเป็นเจ้าของป่าจัดการป่าได้ประโยชน์จากป่าเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งถ้าจะมีผลกระทบกับการจัดการชุมชนก็จะได้รับผลกระทบ

การของตัวเองนะครับแนวคิดอันนี้ก็คือป่าชุมชนแนวคิดที่2นะครับเอ้ยไม่ใช่แนวคิดที่2แนวทางที่2ก็เรื่องของวรรณเกษตรนะครับเป็นการปลูกพืชเกษตรนะผสมหรือการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการป่าไม้เรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าบ้างหรือการปล่อยสัตว์เข้าไปหาอาหารไปกินนะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในป่าอย่างนี้เราเป็นต้นนะครับนี่ก็เลือกเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้อันอย่างนี้เราก็เรียกว่าการป่าไม้ชุมชนนะครับหรือการให้ภาคส่วนต่างๆเขามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เช่นยกตัวอย่างนะครับทางกรมอุทยานเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่เราเรียกว่าแพคนะครับก็จะให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอุทยานแห่งชาติต้องมีการประชุมมีการนำเสนอมีการขอความคิดเห็นแล้วก็ให้ภาคส่วนต่างเนี่ยเสนอแนะว่าเราจะต้องจัดการอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้างชุมชนต้องการอะไรนะเหล่านี้เป็นต้นหรืออาจจะเป็นการสนับสนุนให้องค์กรเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการหรือที่เราเรียกว่า CSR นะครับเช่นไปช่วยปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ที่รัฐจัดไว้ให้นะครับในพื้นที่ส่วนโซมหรืออาจจะเป็นช่วยในการเอกชนไปทำทางแนวกันไฟในฤดูที่จะเกิดไฟป่าเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือแนวทางต่อไปก็คือให้ประชาชนเขาไปมีส่วนร่วมในการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจก็คือการทำสวนป่าเพื่อการค้าเพื่อให้ได้ผลผลิตแล้วก็ขายไม้เหล่านี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี้ยเราเรียกว่าการป่าไม้ชุมชนทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็มีแหละแนวทางที่กล่าวมาตั้งต้นเนี่ยเป็นแนวทางที่เราจะเห็นอยู่ทั่วไปนะครับเป็นแนวทางสำคัญอาจจะมีแนวทางอื่นอีกก็ได้นะครับคราวนี้มาดูแนวคิดที่สองเป็นแนวคิดการสร้างป่าไม้เชิงสังคมนะครับก็คือเรื่องของการป่าไม้ในเมืองนะครับเนี่ยสำหรับคนในเมืองเนี่ยก็จะใกล้ตัวนะครับการป่าไม้ชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับคนในชนบทเป็นหลักนะครับพอการป่าไม้ในเมืองก็จะเกี่ยวข้องกับคนในเขตเมืองการป่าไม้ชุมชนคืออะไรเขาบอกว่าเป็นการบริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์นะครับแล้วก็บริการมีส่วนร่วมและในทางเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนการป่าไม้ในเมืองวางแผนยังไม่พอแล้วต้องมีการจัดการต้นไม้จัดการกลุ่มของต้นไม้นะหรือจัดการป่าไม้ในเขตเมืองและเป็นมณฑลเพื่ออะไรครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมนะทั้งโดยเฉพาะสังคมทางด้านกายภาพให้ดูน่าอยู่หรืออาจจะเป็นทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทั้งหมดนี้เราเรียกว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทั้งเราเรียกว่าการป่าไม้ในเมืองนะครับแล้วเราจะจัดการใช้ทรัพยากรป่าในลักษณะของการป่าไม้ในเมืองเนี่ยเรามีแนวทางในการทำยังไงได้บ้างนะครับอันแรกนะครับเราจะจัดการป่าไม้ในเมืองเพื่อความรื่นรมเช่นยังไงครับในลักษณะที่เป็นสวนสาธารณะนะครับเป็นสวนป่าที่ไอ้คนสามารถเข้าไปออกกำลังกายอะไรต่างๆนะในจัดการพื้นที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนอย่างเนี้ยก็เป็นแนวทางหนึ่งของการป่าไม้ในเมืองหรือแนวทางที่สองเรื่องของการที่อย่าเราปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตหรือเชื่อมต่อตามแนวถนนตามริมฝั่งคลองหรือคูคลองหรือตามแนวถนนวอล์กเวย์ทางเดินนะครับระหว่างเมืองต่างๆเนี่ยระหว่างที่ต่างๆในเมืองเนี่ยเราก็สามารถปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตเป็นแนวเชื่อมต่อได้นะครับในทางต่อไปก็เรื่องของเป็นการป่าไม้ในเมืองเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยในชุมชนเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ที่อยู่อาศัยหรือตึกรามบ้านช่องเสมอไปนะครับบางชุมชนเมืองเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไม้อยู่แล้วนะครับหรือเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มันหลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็ประชาชน

ก็ได้เขาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติเหล่านั้นเช่นอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ให้เป็นปอดของเมืองถ้ายกตัวอย่างในประเทศไทยก็เช่นที่บางกระเจ้านะครับที่มีสภาพป่ามีสภาพตามธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องอนุรักษ์แล้วก็ให้เป็นปอดของเมืองให้เป็นที่พักผ่อนนะครับเราไม่ไปทำลายนะเราไม่ทำเป็นเมืองทั้งหมดนะครับหรือแนวทางต่อไปก็คือเรื่องของป่าไม้ในเมืองเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเราก็สามารถทำได้นะสำหรับในพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยเราก็สามารถปลูกไม้เพื่อได้ประโยชน์จากเนื้อไม้ก็ได้นะครับหรือจากไม้ล้อมก็ได้นะครับเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อหรือแนวทางอีกอันนึงก็คือป่าไม้ในเมืองเพื่อสังคมนะครับก็จะคล้ายๆกับป่าชุมชนนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นในเขตเมืองนะครับหลังนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดก็เป็นแนวทางของการป่าไม้ในเมืองนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวคิดการในการทรัพยากรป่าไม้เชิงสังคมนะครับที่เราจะเห็นชัดๆก็คือเรื่องของการป่าไม้ชุมชนและการป่าไม้ในเมืองนะครับนะครับสำหรับการป่าไม้ในเมืองเนี่ยนะครับเราอาจจะเริ่มต้นโดยการวางแผนว่าตรงไหนจะเป็นสวนสาธารณะตรงไหนจะเป็นต้นไม้ริมทางริมคลองนะครับเมื่อเราวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการคัดเลือกพันธุ์ไม้หรืออนุรักษ์พันธุ์ไม้บางอย่างไว้แล้วก็มีการปลูกมีการบำรุงรักษาการบำรุงรักษาเนี่ยอาจจะต้องตั้งแต่ศัลยกรรมต้นไม้ล้อมต้นไม้กำจัดโรคเรื้อรังแมลงอะไรต่างเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการป่าไม้ในเมืองนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คิดว่านักศึกษาคงได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการในการทรัพยากรป่าไม้นะครับสำคัญสำคัญทั้งเชิงเศรษฐกิจเชิงสิ่งแวดล้อมและก็เชิงสังคมนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้เชิงเศรษฐกิจเชิงสิ่งแวดล้อมและเชิงสังคมยังไงได้บ้างเพราะว่าป่าไม้เนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้แล้วเป็นทรัพยากรที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมายาวนานนะครับมีความผูกพันกันเราแยกจากกันไม่ได้ระหว่างป่าไม้กับคนนะครับเพราะนั้นแนวคิดเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพการในการทรัพยากรป่าไม้ของโลกและก็ของไทยแล้วช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการในการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศหรือของโลกได้นะครับก็ขอจบการบรรยายในเรื่องของแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพียงเท่านี้

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหน

0: โทรทัศน์รวมการกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: วันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากันหนึ่งโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตพัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติและเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอเชิญติดตามชมค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรสุดยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกันบิดขีดพระเกศาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาคีและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่กับผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอ15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ก้าวพลาดในชีวิตก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตจริงของแม่และเด็กหลังกำแพงแล้วทรงพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการ

0: เด็กเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ทรงพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปรีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคมโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Leg Cognition และรางวัล Uniframe Award of Excellence เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต มายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
2: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะคะเฝ้ารับเสด็จค่ะอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิปุลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารเกียรติยศจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับและดุริยางค์จัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เรื่อยมาได้มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ

ึงพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ

0: สำหรับพระสงฆ์ที
1: ่ยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ

0: ดีพระสงฆ์10รูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรูปที่2สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสรูปที่3วัดสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่4สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่6สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่7สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและรูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีหลังจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวานนี้คือพระพรหมบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการนี้สมเด็จพระมหาพัชรยานมุน

0: สำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหงและบทที่3คือบทชยปริตหรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีทำบุญก่อนถวายภัตตาหารครับ
1: เจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาดพระภูสายงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะจากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูสายงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรค่ะ

ตสตังทีวัตุอะเดเรภวัตสตังทีวัตุอะเดเรภวัตสตัง

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

0: พอดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับแก้ไขรายชื่อพระสงฆ์ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับที่1สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลำดับที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่5สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุลำดับที่7สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามลำดับที่8สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีนครราชสีมาและลำดับที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: สักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
0: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

0: จากนี้ไปนะคะเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงนะคะเพื่อสวดมาติกาค่ะ
1: ที่เห็นนี้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งอยู่ด้านขวาของพระโกศนะครับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวรภรณ์ฝ่ายในเครื่องกัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์ประยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์ประยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับหลังจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชูปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
2: หลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังส

0: จ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับประกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับเซ็งก็จะมีการสวดมัตติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดพระไตร
2: ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ค่ะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศสำหรับพระศพคราวนี้นะคะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมส่วนที่เอวพระโกศก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะที่ฐานพระโกศด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูษาโยงนะคะทอดลงมายังพานทองสองชั้นพระภูษาโยงบนพานทองสองชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับประกรณ์พระศพเจ้าพนักงานก็จะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาจส่งนะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาจส่งทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานหรือว่าคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบพระแท่นแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มุนเวียนกัน
1: วิมาจากวิพังธานี่มาจากธาตุกถาปุมาจากปุคละบัญญัติกะมาจากกถาวัตถุยะมาจากยมกและปะมาจากปัฏฐานหรือว่ามหาปัฏฐานนั่นเองครับซึ่งอีกสักครู่นะครับพระสงฆ์11รูปก็จะได้สวดมัตติกามัตติกานี่ก็แปลว่าแม่บทหรือแม่บทแห่งธรรมนั่นเองนะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดพระอภิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ

และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าศตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด

0: 31รูปสวดมาติกาครับซึ่งพระสงฆ์ที่รัตนามานี้มีจำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกอบนะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรค่ะ

ระสงฆ์รัตนาจากอารามต่างๆนะครับอาทิสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสักเกตพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรสวัสดีพระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

Oh, no.

Paralama lachiniyato

0: ยพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมกิตติราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมกิตติพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาวชิรคุณอดิลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิรวิสุทธิ์วัดคูยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิรเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิรเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

0: ภูสายโยงแล้วนะครับจะได้ทอดพระไตร12ไตรที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน47รูปนั้นเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกพระเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

อุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังปัสสโมสุโข

0: สำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกนะคะหรือว่าสบงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มสำหรับห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าซ้อนทับหรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวรสบงสังคาติอังสะผ้ารัดอกรัดประคตและผ้ากราบนะคะซึ่งก็จะใช้ในพิธีสำคัญหรือการอุปสมบทค่ะ
1: อันตรวาสกคือสบงนั้นนะครับก็เป็นคำที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่งนะครับก็คือสบงซึ่งศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรวาสกส่วนที่ห่มเรียกว่าอุตราสงส่วนที่ท่านใช้พาดบนบ่าซานั้นคือผ้าสังคติประสงค์อีก12รูปในชุดต่อมานะครับจะขึ้นนั่งบนอาสงเพื่อสดับประกรณ์ครับ

0: ระสงฆ์12รูปนะครับมีพระเทพวัชรเมธีวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นนะครับขึ้นนั่งประจำอาสงเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามพระเทพวชิรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูยังมีพระราชวรภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชวชิรประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณอดิโลกวัดมกุฏคีรีวันนครราชสีมาพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรภัทราจารย์วัดราชวรมหาสีมารามพระราชสุทธิวชิรเมธีวัดบุรณสิริมัตยารามและพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรนะคะอีก12ไตรค่ะ

ัดจากพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียก็มีท่านพระราชวัชิรกิติเมธีวัดลำผักชีครับ

สงฆ์12รูปสดับประกอบครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งครับ12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นนั่งบนอัฐิสงฆ์เพื่อสดับประกอบในชุดต่อไปครับจากรายนามของพระสงฆ์ในบัญชีพระสงฆ์ที่นิมนต์สดับประกอบในครั้งนี้ประกาศต่อเนื่องไปครับพระจุลคณิศรพระจุลคณิศรวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระรามันมุนีวัดราชสัทธากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระมุนีนายกวัดตำหนักจังหวัดนครนายกพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสพลนนทสารวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการพระสุธีวชิระคุณวัดพระศรีมหาธาตุและพระสุวัฒนวชิระคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ

คะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันนรสัมมวาน15วันปัญญาสัมมวาน50วัน

0: การทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: ลาดพระภูษายงนะคะซึ่งผ้าภูษายงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกศสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำพิธีซึ่งก็ทำจากผ้าหลายชนิดนะคะตามศักดิ์ของผู้วายชนชนสามัญก็จะใช้ผ้าตาดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงนะคะสำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตาดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะจำนวน12ไตรค่ะ

สงฆ์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าพระสงฆ์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

บำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่มักจะได้ประกอบพิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็นิยมปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจารณาก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบังสุกุลนะครับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบังสุกุลหรือการชักผ้าบังสุกุลครับ

0: หลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตรครบทั้ง47ไตร47รูปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปทรง

0: จุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับเป็นพระพิธีธรรม4รูปและทางด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสี่รูปเช่นเดียวกันครับ

าประชาชนนะคะคงยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพยังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

0: สำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจของพระองค
1: ์สำหรับกองทหารเกียรติยศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์และกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับวงดุริยางค์นั้นจัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

ะคะได้สมควรแก่เวลานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

และลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาหากประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและผู้พ้นโทษเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและโครงการพระราชดำริมากมายหนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

0: สิทธิ์นะคะพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้ผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: แข็งแรงสูงมากแค่นั้นนะครับแต่ถ้าทำสูงขนาดนี้เนี่ยน้ำหนักของเหล็กเองเนี่ยมันจะยุบตัวลงกองอยู่ที่พื้นโลกนะครับมันต้องหาวัสดุอะไรที่แข็งแรงตอนนี้ก็คือท่อนาโนนี่มีความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กถึง100เท่าความแข็งแรงแต่เบากว่าเหล็กมากนะครับนี่เบากว่าเหล็กมากก็มาทำเป็นลิฟต์อวกาศอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เขากำลังจะทำในลักษณะนี้นะครับเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือแบบหยาบเทคโนโลยีแบบหยาบกับระดับโมเลกุลหรือระดับนาโนนะครับแบบหยาบกับแบบละเอียดนั่นเองนะครับซึ่งแบบหยาบก็เป็นเทคโนโลยีแบบท็อปดาวbottom up นะครับแบบท็อปดาวก็คือเทคโนโลยีที่เอาก้อนวัตถุขนาดใหญ่มาแล้วสกัดวัตถุขนาดใหญ่ให้เล็กลงเล็กลงเนี่ยนะครับอย่างทางกายภาพเนี่ยอย่างเช่นจะทำจากการก็ไปตัดท่อนไม้มา1ท่อนแล้วก็สกัดท่อนไม้นั้นหรือกึ่งท่อนไม้นั้นให้เอาเศษไม้ออกไปจนกระทั่งได้จากการออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่

ต้องการอย่างนี้เราเรียกว่าแบบท็อปดาวน์นะครับเอาขนาดใหญ่มาแล้วสกัดออกให้เหลือเล็กลงทางนาโนเทคโนโลยีก็จะเป็นโฟโตลิโทกราฟีก็มาทำพวกทำชิปของคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือท่อนาโนคาร์บอนอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีแบบท็อปดาวน์อีกอันนึงเป็นแบบท็อปบอททอมอัพก็คือเอาขนาดเล็กระดับอะตอมหรือโมเลกุลเนี่ยเอามาเรียงจนกันได้ขนาดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขนาดใหญ่นี้นะครับก็พวกหุ่นยนต์นาโนเนี่ยเอาเทคโนโลยีเอาระดับอะตอมมาเรียงจนทั้งได้หุ่นยนต์นาโนหรือควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นเอาอะตอมมาเรียงจนกระทั่งได้คอมพิวเตอร์ขนาดควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่มีขนาดเล็กประมาณสักเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทแต่เป็นคอมพิวเตอร์1ตัวนี้คือข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถทำให้เล็กกว่านั้นได้ละมันเล็กลงจนกระทั่งถึงไม่รู้จะทำให้เล็กยังไงนะครับเขาก็เลยมาไม่ใช้บิตแบบเก่าละผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีก็จะมีผลกระทบกับ เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศในการสื่อสารนะครับนาโนเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์อันนี้ก็จะมีหุ่นยนต์นาโนพยาบาลนาโนที่ไปดูแลสุขภาพในร่างกายคนได้นะครับหรือนาโนเทคโนโลยีที่เป็นวัสดุศาสตร์หรือผลิตภัณฑ์อันนี้ก็มีการทำเสื้อนาโนนี้ก็เป็นเสื้อที่ไม่ต้องซักนะครับก็ใช้ได้ตลอดไม่เหม็นปกติแล้วบริเวณรักแร้ของคนก็จะมีแบคทีเรียที่จะทำให้เสื้อเหม็นนะครับหรือเหงื่อไปจับเสื้อเขาก็ทำให้วัสดุนาโนมาเคลือบนะครับมาเคลือบบนเสื้อนั้นโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นรักแร้นี่ก็จะเคลือบจนแบคทีเรียเกาะไม่ได้นะครับมีความละเอียดขนาดนั้นหรือรองเท้าน้ำกลิ้งบนใบบัวเนี่ยเวลาหยดน้ำใส่ลงไปเนี่ยน้ำไม่เกาะใบบัวนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันกับน้ำกลิ้งบนใบบัวมาเคลือบพื้นผิวของรองเท้าเนี่ยหรือเสื้อผ้าที่โดนน้ำแล้วน้ำไม่เกาะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ใช้หลักการของนาโนเทคโนโลยีวัสดุนาโนก็จะมีหลายๆอย่างนะครับอันนี้หรือนาโนเทคโนโลยีทางด้านการสำรวจอวกาศก็เอามาใช้ทางด้านอวกาศก็มีทำให้อุปกรณ์ขนาดเล็กๆขนาดนาโนเอามาใช้ในการสำรวจอวกาศได้อย่างดีผลกระทบของนาโนเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตมนุษย์ก็ผลกระทบทางด้านนั้นแล้วก็ยังมีนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานมาใช้อุปกรณ์สร้างพลังงานสำรวจสภาพแวดล้อมนะครับขนาดเล็กจิ๋วนั้นนาโนเทคโนโลยีกับความมั่นคงทางด้านยุทโธปกรณ์อาวุธทางด้านทหารเลยเนี่ยที่มีน้ำหนักเบาแต่ประสิทธิภาพสูงนะครับหรือนาโนเทคโนโลยีกับทางด้านการศึกษาและทางด้านวิทยาศาสตร์อันนี้ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านนี้มีมากขึ้นเยอะนะครับถัดไปก็จะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการขนส่งนะครับทางด้านการขนส่งนี้ที่น่าสนใจก็คือแมกเลฟนะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยถ้าเป็นรถไฟปกติก็วิ่งได้ประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในรางถ้าเร็วกว่านั้นเดี๋ยวก็ตกรางนะครับแล้วก็มันมีการเสียดสีกันระหว่างล้อเหล็กกับรางเหล็กมันเสียดสีก็ทำให้การเสียดสีก็ทำให้ความเร็วไม่สามารถไปได้ความเร็วสูงได้ก็เลยมีแนวคิดว่าทำยังไงให้ไม่เกิดแรงเสียดสีถ้าไม่เกิดแรงเสียดสีระหว่างล้อกับรางก็คือยกรถขึ้นให้เหนือรางไปเลยลอยอยู่เหนือรางว่าก็ไม่เกิดการเสียดสีแล้วก็ทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วสูงมากขึ้นเขาบอกอ้าวแล้วจะทำยังไงให้ยกให้รถมันลอยอยู่เหนือรางได้ก็ใช้หลักการง่ายๆตั้งแต่สมัยเด็กๆเรียนนะครับก็คือหลักการของสนามแม่เหล็กแม่เหล็กขั้วเดียวกันจะผลักกันแม่เหล็กขั้วต่างกันจะดูดกันเพราะฉะนั้นละตัวรถไฟแมกเลฟเนี่ยตรงไหนที่เป็นขั้วใต้ก็รางก็เป็นขั้วใต้ตรงไหนที่เป็นตัวที่เป็นขั้วเหนือรางก็เป็นขั้วเหนือเพราะฉะนั้นขั้วเดียวกันก็จะผลักกันก็จะทำให้รถนั้นลอยนะครับแล้วจะทำให้รถนั้นเคลื่อนที่ยังไงก็ขั้วต่างกันก็จะโดดกันเพราะฉะนั้นบริเวณด้านข้างหรือบริเวณรางที่จะเป็นตัวฉุดนะครับก็จะทำให้เป็นขั้วต่างกันแล้วก็ทำให้รถนั้นเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่จากในรูปนี้จากซ้ายไปขวา
จากล

างด้านข้างนี่ก็จะเป็นตัวเหนี่ยวนําที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กก็ดูดรถนี่มีสภาพของขั้วเหนือขั้วใต้นี่คงที่แต่ตัวรางนี่จะเปลี่ยนไปนะครับก็ทําหลักการคล้ายๆกับมอเตอร์นะครับแทนที่จะมอเตอร์ให้หมุนเหมือนพัดลมหมุนเป็นวงกลมก็เปลี่ยนคลี่ออกมาเป็นมอเตอร์แบบรางแบบเส้นตรงนะครับรถก็จะวิ่งเข้าไปเป็นมอเตอร์แบบเส้นตรงแล่นบนรางไปนี่ก็แล่นด้วยความเร็วสูงได้จากแมกเลฟความเร็วสูงขนาดนั้นถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็เร็วมากนะครับทางเยอรมันทางญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางฝรั่งเศสหลายประเทศใช้ตอนหลังประเทศจีนก็มาใช้แมกเลฟแล้วนะครับแต่ก็อีลอนมาร์กนี่ก็มันเพิ่มแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งว่าทำยังไงให้เร็วกว่าแมกเลฟเร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือถึงแม้ว่าแมกเลฟเนี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแรงเสียดทานถึงแม้ว่าจะลอยเหนือรางก็ยังมีแรงเสียดทานของอากาศอยู่แนวคิดของอีลอนมาร์กก็คือเอาอากาศออกไม่ให้มีอากาศไปเสียดไปเป็นแรงเสียดทานก็เอารถแล่นเข้าไปในท่อแล้วสูบอากาศออกซะพอไม่มีแรงเสียดทานนั้นก็จะแล่นด้วยความเร็วสูงมากได้จาก300 400 500ก็กลายเป็น 1,000 นะครับ 1,000 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถึง 1,220 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาลองทำแมกเลฟเนี่ยเชื่อมระหว่างซานฟรานซิสโกกับลอสแอนเจลิสนะครับระหว่าง2เมืองเนี่ยถ้าใช้เครื่องบินแล่นเชื่อม2เมืองนี้ใช้เวลาชั่วโมงกว่าชั่วโมง15นาทีรถยนต์จะแล่นใช้เวลา5ชั่วโมงครึ่งถ้ารถโดยสารประจำทางวิ่ง7ชั่วโมงถ้ารถไฟวิ่ง11ชั่วโมงก็ประมาณครึ่งวันนะครับ11ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นไฮเปอร์ลูปวิ่งใช้เวลา35นาทีก็น่าคิดเหมือนกันนะครับทั้งรถไฟนี่ตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยนะครับ6โมงเช้าถึง6โมงเย็น11ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นแมกเลฟไม่ใช่แมกเลฟเป็นไฮเปอร์ลูปเนี่ยวิ่งไม่ถึงชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงกว่าถึงแล้วนะครับอันนี้ก็คือความเร็วของเทคโนโลยีทางด้านการขนส่งนี้ก็เป็นเซลล์เชื้อเพลิงนะครับเซลล์เชื้อเพลิงนี่ก็เป็นแหล่งเชื้อเพลิงอันใหม่นะครับก็จะมาแทนรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็มาเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้ไฮโดรเจนหรือบางคนบอกใช้รถยนต์เติมน้ำเนี่ยนะครับก็จะใช้รถยนต์ใช้ไฮโดรเจนวิ่งนะครับยานยนต์ลูกผสมนี่ก็คือใช้แหล่งเชื้อเพลิงมากกว่า2แหล่งขึ้นไปนะครับอาจจะผสมกันระหว่างไฟฟ้ากับน้ำมันไฟฟ้ากับไฮเปอร์ไฟฟ้ากับเซลล์เชื้อเพลิงอย่างนี้นะครับรถยนต์ระบบรถยนต์อัจฉริยะก็คือเชื่อมต่อกับระบบดาวเทียมนะครับจะทำให้เห็นช่องทางในการเดินรถตรงไหนติดตรงไหนไม่ติดนะครับแล้วก็เดินรถได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกๆหนทางแล้วก็เป็นแนวทางที่ทำให้เกิดรถยนต์ที่วิ่งโดยไม่ต้องใช้คนขับได้นะครับเรื่องสุดท้ายเทคโนโลยี อวกาศนะครับหลักการทำงานของอวกาศใช้กฎเครื่องบินก็ยังจะก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันแต่ต่างจากจรวดเลยจรวดต้องเอาพลังงานทุกอย่างเชื้อเพลิงทุกอย่างไปเก็บไว้ในตัวจรวดเองจะมีเชื้อเพลิงตัวออกซิเจนเนี่ยเชื้อเพลิงจะเก็บไว้ในตัวจรวดแล้วก็ทำปฏิกิริยาการผลักดันออกทางด้านท้ายของจรวดทำให้จรวดวิ่งทางด้านขวาตัวจรวดก็จะมีพวกดาวเทียมระบบทรงตัวก็ทำให้จรวดเนี่ยไม่แกว่งนะครับจะเคลื่อนที่ได้ตรงตามทิศทางที่ต้องการนี่จรวดเนี่ยเวลาที่จะขับดันออกจากโลกของเราออกจากโลกของเราออกไปถึงอวกาศนะครับหรือจรวดที่ส่งไปยังดวงจันทร์ได้เนี่ยจะต้องมีพลังงานเยอะมากเลยเขาใช้หลักการในการกดข้อที่3ของนิวตันเนี่ยแหละแล้วมาช่วยในการลดมวลด้วยนะครับจรวดจะทำเป็นท่อนนะครับแล้วก็แต่ละท่อนก็จะมีเชื้อเพลิงนี่คือถังเชื้อเพลิงนะครับขับดันที่ทำเป็นท่อนๆนี้พอถังเชื้อเพลิงท่อนสุดท้ายที่ล่างสุด

0: ช้พลังงานใช้เชื้อเพลิงจนหมดแล้วก็สลัดทิ้งพอสลัดทิ้งก็จะทำให้ตัวจรวดเนี่ยลดมวลลงลดมวลลงแล้วก็ความเร็วมันก็ถูกเพิ่มขึ้นแล้วก็จุดท่อนที่2ต่อไปแล้วก็พอใช้เชื้อเพลิงหมดก็สลัดทิ้งมวลก็จะลดลงความแรงของจรวดก็จะเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งพุ่งออกนอกโลกไปได้อันนี้หลักการก็อันนี้ก็เอามาใช้ในการทำจรวดให้พุ่งทยานออกจากนอกโลกได้ใช้ในการลดมวลแล้วก็สลัดออกเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับเทคโนโลยีอวกาศก็จะมียานอวกาศยานอวกาศที่ไม่มีนักบินโดรนนี่ก็เป็นประเภทไม่มีนักบินนะครับยานอวกาศที่ออกไปสำรวจอวกาศพวกดาวอังคารดาวเคราะห์ไกลๆนะครับดาวอังคารดาวยูเนสเนปจูนพลูโตอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีนักบินยานอวกาศที่สำรวจแค่ดวงจันทร์นี้ยังอาจจะมีนักบินพอไปได้อยู่นักบินควบคุมนะครับกระสวยอวกาศเป็นยานขนส่งอวกาศที่ส่งออกไปนอกโลกแล้วก็เอากลับมาใช้กลับใหม่ได้ดาวเทียมที่ใช้ในการสำรวจอวกาศก็สำรวจพื้นพิภพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาสำรวจสภาพริมดินฟ้าอากาศนะครับประโยชน์ของยานอวกาศก็ใช้ในการคมนาคมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติพวกความก้าวหน้าและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในอวกาศก็ดูในเรื่องของความปลอดภัยสุขภาพของมนุษย์สุขภาพของมนุษย์ก็นึกถึงว่าแนวคิดนี้ก็มาจากว่าในที่สุดแล้วมนุษย์ในโลกเราเนี่ยก็จะไม่มีที่อยู่นะครับคนบนโลกเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นถ้าไม่มีที่อยู่แล้วทำไงดีก็ไปอยู่นอกโลกเลยไปอยู่นอกโลกแล้วมนุษย์จะอยู่นะครับแล้วก็แหล่งพลังงานในอวกาศก็ใช้แหล่งพลังงานจากแสงจากดวงอาทิตย์นะครับวัตถุดิบก็อาจจะต้องเอาจากอุกกาบาตต่างๆที่โคจรอยู่ในอวกาศนั้นดึงออกมาเป็นวัตถุดิบเอามาใช้ประโยชน์นะครับระบบบำรุงรักษาชีวิตในอวกาศในอวกาศที่ไร้น้ำหนักนะครับเราจะต้องทำยังไงให้มนุษย์เราคงสภาพอยู่ในอวกาศได้กิจกรรมในสถานีอวกาศก็คือสถานีอวกาศนี่คือทำห้องแลบนะครับไปทดลองในอวกาศนั้นแล้วก็สถานีอวกาศนานาชาติก็เอาประเทศต่างๆมาร่วมกันสร้างเป็นสถานีอวกาศนานาชาติมีทั้งญี่ปุ่นทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอะไรเนี่ยมาเชื่อมต่อๆกันนะครับแล้วก็เป็นโครงการของแต่ละประเทศสถานีอวกาศนี่ก็มีขนาดใหญ่มากโคจรรอบโลกของเรานะครับในค่ำคืนดีๆมองดูก็จะเห็นสถานีอวกาศสว่างนะครับค่อยๆโคจรรอบโลกของเราถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างคำถามข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีแบบล่างขึ้นบนอันทุกอย่างเป็นแบบบนลงล่างหมดนะครับใหญ่ไปเล็กมีล่างขึ้นบนอันเดียวก็คือการสร้างหุ่นยนต์นาโนนะครับรถไฟแมกเลฟเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงเพราะอะไรนะครับแมกเลฟก็คือใช้สนามแม่เหล็กนะครับก็ข้อคอควายก็คือสร้างสนามแม่เหล็กทำให้รถไฟนั้นลอยอยู่เหนือรางได้ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นใช้เทอร์โบอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับใช้การพ่นลมใช้รูปทรงเนี่ยไม่เกี่ยวเกี่ยวอันเดียวก็คือใช้สนามแม่เหล็กสุชาติต้องการออกแบบชิ้นส่วนที่เป็นคานเพื่อที่จะรับน้ำหนัก10ตันสมบัติของวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับการรับน้ำหนัก10ตันใช้สมบัติอะไรต้องพิจารณาสมบัติเชิงกลนะครับเกี่ยวกับการรับน้ำหนักวิธีการใดที่จะช่วยให้จรวดมีความเร็วสุดท้ายถึงความเร็วของวงโคจรและความเร็วหลุดพ้นก็คือทำจรวดให้เป็นท่อนๆข้องงูนะครับข้อใดไม่จัดเป็นการขนส่งแบบต่อเนื่องข้อเป็นการขนส่งแบบต่อเนื่องหมดนะครับที่ไม่จัดเป็นการขนส่งแบบต่อเนื่องก็คือรถไฟใต้ดินนะครับอยู่ในการขนส่งทางบกนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเนื้อหาสาระของหน่วยที่9นะครับหน่วยที่9ก็จะเป็นทางด้านเทคโนโลยีก้าวหน้านะครับก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับเพื่อจะศึกษาในรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับ
1: ครับสำหรับการสอนเสริมชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตครั้งที่3ในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่10นะครับเรื่องเทคโนโลยีพลังงาน

น่วยที่11เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยที่12เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ดวงเดือนสุวรรณจินดานะครับและรองศาสตราจารย์ดร.ทวีศักดิ์จินดานุรักษ์เป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการในวันนี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นหน่วยที่พูดไปแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นะครับก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนและไปอ่าน

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
7: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

เข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้เพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคงทราบดีแล้วว่าเรากำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 นะครับซึ่งทำให้พวกเรานั้นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับจากแบบเดิมที่เคยใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายหยิบจับอะไรก็ได้วันนี้ต้องย้อนกลับมาดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองทุกๆรูปแบบเราจะสังเกตเห็นว่าคนในสังคมนั้นนะครับต้องสวมหน้ากากคนในสังคมของเราต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แล้วยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำนะครับอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักรู้มากกว่าการตื่นตระหนกและที่มากกว่านั้นก็คือพวกเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมแห่งนี้ด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยในปัจจุบันจะเบาบางลงมาแล้วนะครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อลดน้อยลงก็ตามแต่ว่าสิ่งที่พวกเรายังต้องทำ

0: ่อวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ๆต้องดำเนินการต่อจะเป็นอย่างไรวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปร่วมกันหาคำตอบเพื่อที่จะมาดูแลตัวเองกับนายแพทย์พิเชษฐ์น้อยหุ่นนะครับสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคนวัยกลางคนนะครับที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยนะครับแต่กลับได้รับผลกระทบแล้วก็เสียชีวิตจากการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาครั้งนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณหมอพอจะบอกอะไรเราได้ไหมว่าเฮ้ยเราต้องระมัดระวังตัวเองหรือเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับ
1: ก็ตอนแรกก็ต้องบอกรายละเอียดข้อมูลเรื่องของการโอกาสการติดเชื้อและการเสียชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทุกกลุ่มวัยครับแต่ว่าด้วยสัดส่วนแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มวัยที่ไวต่อโรคเนื่องจากสุขภาพร่างกายการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆแต่ว่าถามว่ากลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มวัยกลางคนจะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อได้ไหมความจริงมันก็มีตัวเลขรายงานว่ามีกลุ่มคนที่มีติดเชื้อมาเป็นระยะจากตั้งแต่เริ่มต้นระบาดจีนจนถึงตอนนี้ระบาดทั่วโลกกลุ่มนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยเมื่อมองย้อนเป็นวงกว้างก็ยังพบว่าสัดส่วนมันยังไม่ได้เยอะมากจะเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงหรือมีสัดส่วนการติดเชื้อน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุจริงๆแต่ว่าเนื่องจากวัยกลางคนเนี่ยเป็นวัยที่มีผลกระทบหลายอย่างมันเลยทำให้หลายคนมีความกังวลเช่นกลุ่มวัยกลางคนเนี่ยเป็นวัยที่ออกมีโอกาสออกไปสัมผัสเชื้อได้ง่ายเป็นมีออกไปทำมาหากินออกไปทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสที่จะสัมผัสผู้ติดเชื้อมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆรวมทั้งบางทีเราข้อมูลทางโซเชียลต่างๆเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สะท้อนข้อมูลที่ออกมาจากกลุ่มคนวัยกลางคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวเลขตรงนี้มันถูกพอมีกลุ่มการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่สุขภาพดีอายุยังไม่มากไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อมูลที่ทำให้ดูเป็นข้อมูลที่ดูน่ากังวลน่ากลัวดูแบบเฮ้ยมันเข้าใกล้เรามากขึ้นพวกเราเองสูงวัยที่เสพข่าวกันเยอะก็จะเป็นกลุ่มวัยกลางคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ากังวลโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองมีไหมในพวกนี้ครับเพราะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คือเป็นข้อมูลทางระบาดวิทยาที่เจอได้อยู่แล้วว่าจะมีกลุ่มคนทุกช่วงวัยนะที่จะติดเชื้อแล้วโดยเฉพาะตัวโรคเนี้ยเรายังสรุปกับความเสี่ยงหรือกลุ่มข้อมูลเชิงลึกอย่างชัดเจนได้อย่างเช่นตอนนี้ในยุโรปและอเมริกากับเจอว่ากลุ่มคนที่มีความแปลงอยู่ตลอดสำหรับเชื้อโรคตัวนี้แต่ถามว่ายังไงในภาพรวมเนี่ยวัยกลางคนเองก็ยังไม่ใช่วัยที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
0: อย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณหมอก็มีหลายๆคนที่จะต้องใช้ชีวิตนะครับไปเผชิญกับคนอื่นๆอยู่เยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นคนที่ต้องขึ้นรถไฟฟ้านะครับคนที่ต้องขึ้นรถเมล์สาธารณะนะครับหรือว่าบางคนอาจจะต้องโดยสารโดยพวกเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวิธีการง่ายๆที่เขาจะดูแลตัวเองที่ควรจะทำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: ความจริงก็จะเป็นวิธีการมาตรฐานเดิมเหมือนกันแต่ว่าจะเน้นย้ำให้ทำเป็นสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับก็คือเนื่องจากมันเป็นมาตรการที่ประชาชนส่วนใหญ่จะต้องดำเนินการด้วยตัวประชาชนเองก็คือเริ่มแต่สวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องที่การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องก็คือมีมาตรการในการล้างมือก่อนสวมหน้ากากอนามัยให้มิดชิดเสร็จแล้วก็มีการนอกจากสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็จะมีการล้างมือเป็นระยะๆโดยเฉพาะเมื่อเราไปสัมผัสกับสิ่งอื่นสิ่งที่มีโอกาสที่มีความเสี่ยงเช่นราวบันไดลูกบิดประตูอะไรพวกนี้ครับต้องมีการล้างอย่างน้อยก็คือแอลกอฮอล์ล้างมือเจลพอล้างมือหรือว่าถ้าล้างน้ำเปล่าได้หรือน้ำสบู่ได้ก็จะดีที่สุดนอกจากนี้คือนอกจากมาตรการการล้างมือการใส่หน้ากากอนามัยแล้วมาตรการเรื่องของการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างละ1-2เมตรเนี่ยก็คือถ้าจำเป็นไปได้การที่เข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้มีการป้องกันเลยไม่ได้ใส่แมสไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยควรจะต้องมีการเว้นระยะให้เหมาะสมโดยแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มันถ้ามันยังอยู่ในที่ที่เป็นแหล่งชุมชนจริงๆหรือว่าอยู่ในที่นี้ก็คือจำกัดเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ใช่ไปเฉพาะจำเป็นเช่นต้องไปซูเปอร์ไปตลาดที่นี้ก็อาจจะใช้เวลาที่มันกระชับลงอาจจะไม่ได้เดินช้อปปิ้งหรือเดินไปจับจ่ายนานเกินไปเพราะจะเป็นเพิ่มความเสี่ยง
0: คุณหมอครับด้วยสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยนะครับถือว่าก็เบาลงมาระดับนึงแล้วคุณหมอเองเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่ยังต้องทำงานหนักมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือในงานของบุคลากรทางการแพทย์เองเรายังไม่หยุดก็คือ

0: มันจะมีแบ่งเรื่องของการค้นหากับการรักษาในเรื่องของการรักษาเนี่ยอาจจะมีพลังงานที่ลดลงในซึ่งเป็นพลังงานในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แต่พลังงานอื่นๆเราก็ยังคงมีเท่าเดิมแต่ในพลังงานเรื่องของการค้นหาเช่นกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงเรายังคงต้องมีการจัดตั้งคลินิกทางเดินหายใจแยกอยู่คนไข้กลุ่มที่มีอาการทางเดินหายใจก็อาจจะต้องแยกในการได้รับการตรวจอาจจะต้องมีจัดบุคลากรที่แยกออกมาจำเพาะในการดูแลกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้ทางหน้างานบุคลากรทางการแพทย์เองก็คือยังมาตรฐานเดิมตั้งแต่ช่วงที่เริ่มต้นการระบาดจนถึงตอนนี้ก็ยังใช้คำที่เราติดปากก็คือกาดอย่าตกบุคลากรทางการแพทย์เองกาดเรายังไม่ตกแล้วกลัวจะกาดจะไปตกหน้าโรงพยาบาลที่อื่น
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็คงต้องให้กำลังใจนะครับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทุ่มเทนะครับในตลอดช่วงระยะเวลาเนี่ย2เดือน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงทำงานหนักอย่างมากเลยนะครับคราวนี้มันมีอะไรไหมครับที่ทางคณะแพทย์เองเนี่ยยังขาดที่ยังเป็นสิ่งที่ยังจำเป็นอยู่ที่ต้องใช้นะครับเผื่อทางท่านผู้ชมเองหรือว่าคนที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่เนี่ย
0: การลดปริมาณคนไข้ที่จะเข้ามาสู่ภาคตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยกันได้มากที่สุดเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าเราไม่ได้ทำงานแค่เรื่องของกลุ่มโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่เช่นโควิดเวลาตัวนี้โควิด19นี่ไม่ใช่หน้างานเดียวที่เราต้องทำก็มีกลุ่มคนไข้อื่นๆในคนไข้ที่เร่งด่วนคนไข้โรคติดต่อโรคเรื้อรังต่างๆคงต้องมีหน้างานที่ต้องดูแลต่อแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ที่เราเห็นภาพคือกลุ่มคนช่วงที่โรคระบาดใหม่ๆเนี่ยโรงพยาบาลแทบไม่มีคนไข้กลุ่มโรคนี้เลยมีลดลงไปมากกว่า 50% ตอนนี้คนไข้เริ่มกลับมาแล้วอันนี้นี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่เป็นตัวที่ต้องเฝ้าระวังกันต่ออ
1: ืมครับผมว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างนึงที่จะทำให้ไวรัสโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับลดลงเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดในเรื่องของการตระหนักรู้ต่างๆของประชาชนเนี่ยนะครับสอดสัมพันธ์หรือสอดคล้องไปกับนโยบายของทางด้านสาธารณสุขนะครับดำเนินการไปแล้วเกิดผลอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงต้องให้เป็นคุณหมอแล้วกันนะครับที่จะเป็นคนที่บอกกล่าวกับประชาชนนะครับว่าเขาควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้สถานการณ์หรือโรคนี้ลดน้อยลงนะครับแล้วเกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดสำหรับทุกคนนะครับ
0: ก็ความจริงแล้วสิ่งที่จะฝากไว้ก็มองใน2มิติหลักๆนะครับมองใน2มิติเรื่องของตัวโรคระบาดโดยตรงเองก็คือยังคงเน้นย้ำฝากว่าคือกาดอย่าตกนี่คือยังเป็นคำคลาสสิกที่ยังคงใช้อยู่ก็คือการดูแลป้องกันตัวเองเป็นเรื่องสำคัญครับการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปในที่ชุมชนออกจากบ้านนะการมาตรการการล้างมือการทำการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมกับคนอื่นๆซึ่งอันนี้ช่วยฝากเพิ่มอีกตัวเลขที่เราหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือเปล่าก็คือสาเหตุของการติดเชื้อเมื่อเรามาวิเคราะห์จริงๆนะในประเทศไทยเนี่ยสาเหตุการติดเชื้อคือการติดเชื้อจากคนใกล้ชิดนะครับคือติดจากคนที่ติดอยู่ติดภายในครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นตัวเลขที่เป็นสาเหตุการติดเชื้อแบบต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งมาตรการการป้องกันที่เราบอกเนี่ยเราอาจจะดูว่าถ้าสมมติว่าภายในบ้านภายในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเรามีความเสี่ยงเองเนี่ยมาตรการพวกนี้ก็ต้องถูกนำมาใช้เหมือนกันไม่ใช่แต่ว่าสำหรับบุคคลภายนอกบ้านเป็นอย่างเดียวนะครับเราต้องสร้างความตระหนักให้เห็นว่าคนที่มีความเสี่ยงเองเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่คนอื่นๆในครอบครัวที่จะมีโอกาสติดเชื้อเพราะว่าโรคนี้กว่า 80% เป็นโรคที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการแต่ว่ายังสามารถแพร่เชื้อได้ถ้ากับคนที่มีอาการรุนแรงเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่อาจจะต้องทำให้เกิดสร้างความตระหนักเพิ่มมากขึ้นกับการติดเชื้อกับคนใกล้ชิดที่เป็นสาเหตุหลักในประเทศไทยในการแพร่ระบาดในช่วงเวลานี้ส่วนอีกอันนึงที่อยากจะฝากก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพจิตใจของคนที่ของไทยในช่วงนี้มันก็เป็นประเด็นนึงที่มันเป็นประเด็นที่ตามมาทั้งโดยตรงและทางอ้อมของโรคระบาดตัวนี้นะครับตอนนี้คือในความกังวลความตระหนักต่อตัวโรคเนี่ยรู้สึกรับรู้ได้ว่าคนไข้เริ่มปรับตัวได้ตัวนี้เริ่มลดลงก็คือความเครียดต่อตัวโรคความกังวลเกี่ยวกับตัวโรคเช่นถามว่าตัวเองติดไหมบางคนสามารถตอบได้มั่นใจขึ้นว่าไม่น่าจะติดในช่วงนี้ก็คือเป็นตัวสะท้อนแบบหนึ่งว่าคนไข้เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับตัวโรคลดลงอันนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็คือมันก็ไม่ทำให้ตัวเราเครียดหรือกังวลกับความเสี่ยงตัวนี้ตรงนั้นเต็มไปหมดทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันบางคนไม่กล้าออกไปไหนหรือออกลดกิจกรรมโดย

0: ที่ไม่จำเป็นส่วนอีกกรณีหนึ่งคือในกรณีขาหนึ่งมันทำให้เกิดความชะล่าใจเล็กความตระหนักลงตัวนี้ก็ต้องระวังส่วนผลกระทบทางอ้อมที่ตามมาคือเนื่องจากตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมีผลเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องการลดทำมาหากินในบางอาชีพอย่างที่เราคุยกันตอนต้นคืออาชีพที่ต้องทำงานรายได้รายวันกลุ่มคนใช้และกลุ่มคนใช้แรงงานพวกนี้เนี่ยมันจะมีความเครียดอีกชุดนึงคือความเครียดที่เกิดจากปากท้องที่มีปัญหาตัวนี้เองก็เป็นที่น่ากังวลต้องมีการจัดการหรือมีการเตรียมตัวสำหรับเราถ้าสมมติว่าโลกนี้มันมีการความต่อเนื่องไปอีกหรือว่าโชคร้ายประเทศเราเกิดระบาดรอบสองเนี่ยมาตรการที่คล้ายๆกันอาจจะต้องถูกกลับมาใช้เ
1: พรา
0: ะ
1: ฉ
0: ะนั้นตรงนี้ก็เป็นสุขภาพจิตสุขภาพทางจิตใจที่ทางทีมแพทย์ก็มีความกังวลแล้วก็อยากจะให้ประชาชนมีการเตรียมพร้อมรับมือหรือมาตรการในการดูแลตัวเอง
1: จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้พวกเราเองเนี่ยจะต้องปรับตัวไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกิดคำใหม่ขึ้นมาก็คือ new normal นะครับด้วยสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยพวกเราจะใช้ชีวิตกันยังไงดีครับ
0: ก็ความจริงแล้ว new normal ก็เป็นคำศัพท์ที่อาจจะยังหาคำได้แบบความที่มันชัดเจนไม่ได้ทางเกี่ยวกับหลังภายหลังเกิดการโรคระบาดนะครับแต่ว่าในมุมมองความเห็นก็คือมันเป็นการปรับตัวรูปแบบปรับตัวใหม่ของกลุ่มคนของประชาชนทั่วไปหลังจากเกิดสถานการณ์นี้ที่สำคัญก็คือมันก็จะดูรายละเอียดตั้งแต่เรื่องของถ้ามองมุมมองในเรื่องของสุขภาพคนเราก็จะเริ่มสภาพการใช้ชีวิตที่กว้างไปกว่าเรื่องสุขภาพก็อาจจะมีการปรับตัวกันมากขึ้นเช่นคนก็เริ่มมีการเรียนรู้เรื่องของการเช่นอะไรอ่ะการใช้ชีวิตเรื่องของการซื้อการใช้จ่ายการซื้อของทางผ่านดิจิตอลก็อาจจะเป็นรูปแบบที่เป็นมีการเปลี่ยนแปลงเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการการล็อกดาวน์ทำให้คนเราปรับรูปแบบการใช้ชีวิตไปเห็นรูปแบบการใช้ชีวิตในมิติอื่นอาจจะทำให้หลายคนเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มมีความกังวลในการเดินทางนะในการเดินทางออกต่างประเทศก็อาจจะมีมุมมองความคิดที่ต่างออกการส่งสินค้าการข้ามเขตการข้ามเขตแดนหรืออะไรพวกนี้ทุกอย่างก็จะมีมาตรฐานรูปแบบการจัดการที่เปลี่ยนไปที่เข้มข้นขึ้นละเอียดมากขึ้นพวกนี้คือมันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปซึ่งมันอาจจะทำให้เปลี่ยนกลายเป็นมาตรฐานใหม่ไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่า new normal ตัวนี้คือยังอาจจะต้องไปดูรายละเอียดมี normal ในแต่ละประเด็นแต่ที่ new normal ที่อยากจะฝากให้เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นก็จะดีก็คือเรื่องมาตรการทางสุขภาพที่เราบอกไปตอนต้นเมื่อกี้คือการใส่หน้ากากอนามัยสำหรับโดยเฉพาะคนที่ป่วยเองมีไข้ไอแล้วออกไปข้างนอกการใส่หน้ากากอนามัยก็จะเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับได้มากขึ้นว่าใส่หน้ากากอนามัยเดินในที่ชุมชน
1: ว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยคนเราเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ก็หลังจากเกิดมาตรการต่างๆที่เอามาใช้ในช่วงของที่เกิดโรคระบาดตัวโควิด-19 เนี่ยครับเราก็เห็นว่าพฤติกรรมหลายอย่างของการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไปบางคนอาจจะมีการพูดถึงว่าอาจจะมีการเกิดมี normal เกิดขึ้นในสังคมซึ่งในคำนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ดูจริงๆเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่มีการจัดตัวที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยเราเกิดมาตรการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตไปหลายอย่างเช่นการทำ work from home การเลี่ยงการสัมผัสกันหรือว่าการมีการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นการใส่หน้ากากอนามัยออกในที่ชุมชนเรื่องของการล้างมือบ่อยขึ้นการทำ social distancing ซึ่งเมื่อสถานการณ์ตรงนี้เบาบางลงหรือเริ่มจางไปเริ่มดีขึ้นเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงปกติเนี่ยก็มีโอกาสที่พฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นอาจจะกลายเป็นพฤติกรรมที่เป็นกลุ่มพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานใหม่สำหรับสังคมเช่นพนักงานออฟฟิศการทำงานออฟฟิศอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของการทำงานจากที่บ้านมากขึ้นหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยการซื้อของต่างๆทางออนไลน์อาจจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นมีร่วมสังคมไปเยอะพอสมควรคำนี้เลยถูกมีการพูดถึงมีการใช้บ่อยในคำว่า new normal ครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนตอนนี้อาจยังสรุปทันทีไม่ได
1: ้ครับผมด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยควรเดินไปทางไหนดีครับควรจะควบคุมต่อไปเรื่อยๆหรือผ่อนปลนเป็นระยะเพื่อให้ทุกอย่าง

0: างเนี่ยมันผ่อนคลายลงไปครับ
1: คือความจริงแล้วก็มาตรการที่ใช้อยู่ในตอนนี้คือถ้ามองในแง่ของการป้องกันโรคหรือการระบาดของโรคเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างได้ผลได้ผลดีตัวเลขเราเหลือหลักหน่วยเมื่อวานก่อนนี้ศูนย์เองวันนี้อาจจะแค่1เคสซึ่งเป็นตัวเลขที่เรารู้สึกดีมากแต่ว่าถ้ามองในแง่ขององค์รวมหรือมิติอื่นเราจะเห็นว่าเออมันจะมีมิติเรื่องของความเป็นอยู่ที่อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็จะมีมาตรการที่เราสามารถเทียบเทียมดูเป็นตัวอย่างได้เช่นบางประเทศก็ยังคงมีการล็อกดาวน์ต่อบางประเทศก็จะเริ่มมีการผ่อนปรนซึ่งตรงนี้มาตรการตรงนี้เนี่ยผมอาจจะให้ความเห็นแบบฟันธงไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคือในความเห็นส่วนตัวพี่ว่าถ้าสมมติสุดท้ายมันล็อกดาวน์จนมันกระทบมิติอื่นในการใช้ชีวิตของคนมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายมาตรการล็อกดาวน์มันจะล้มเหลวพออย่างเช่นในบางประเทศในอเมริกาเองในระบบข้อดีของเราที่เราอาจจะช่วยได้คือเรามีระบบการคัดกรองแบบระดับรากหญ้าที่เรามีหน่วยอาสาสมัครสุขภาพอสมหรืออาสาสมัครสุขภาพในหมู่บ้านต่างๆนะครับตอนนี้ช่วยเราได้เยอะมากเริ่มมีการทำเชิงรึกที่เราได้ข้อมูลว่ามีการตรวจ active case มากขึ้นตรงนี้อันนี้ก็อาจจะช่วยมาเหมือนมาช่วยส่วนทางกับมาตรการล็อกดาวน์ที่เราคลายลงแต่มาตรการค้นหาตัวเองเราจะเข้มข้นขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ประเทศเราทำคิดว่าน่าสนใจและน่าจะดีนะครับในมุมมองนะ
0: ครับต้องขอบคุณนายแพทย์พิเชษฐ์น้อยหุ่นนะครับที่ได้เสียสละเวลานะครับในเรื่องของการให้ความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้เท่าทันนะครับแล้ว

0: และการจัดการผลิตภัณฑ์โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมที่จะให้ความรู้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1: วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการนะครับเหมาะกับผู้ที่สนใจนะครับที่จะต้องการพัฒนาความรู้ของตัวเองนะครับซึ่งวิชาเอกนี้นะครับได้มีการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยมีวิชาทางด้านการฝึกปฏิบัตินะครับโดยเป็นทักษะที่จำเป็นในภาคอุตสาหกรรมนะครับมีการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยเป็นชุดวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการนะครับและการดำเนินการทางอุตสาหกรรมและมีการจัดการเรียนการสอนนะครับในชุดวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ศึกษานะครับไปสู่การเป็นนักวิจัยที่ดีคนเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอุตสาหกรรมในปัจจุบันนะครับมีระดับนะครับในการดำเนินการของอุตสาหกรรมตั้งแต่ระดับที่ 3.0 4.0 และอนาคตที่จะมุ่งหน้าสู่ 5.0 3.0 ก็คืออยู่ในเรื่องของการปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมนะครับโดยมีพื้นฐานของระบบอัตโนมัติทางการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง 4.0 เราเริ่มมีการที่จะใช้ระบบของเครือข่ายเน็ตเวิร์คต่างๆมาควบคุมกระบวนการผลิตและในอนาคตอาจจะมีในเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับกระบวนการอุตสาหกรรมในระบบอุตสาหกรรม 5.0 เพราะฉะนั้นนะครับวิชาเอกนี้น่าจะตอบโจทย์ให้กับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดีนะครับที่จะสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆนะครับไปใช้สู่กระบวนการทางอุตสาหกรรมในทุกระดับนะครับแล้วก็ทุกมิตินะครับในการจัดการเรียนการสอนของวิชาเอกนี้นะครับเรายินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนการสอนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาประเทศชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปครับ
2: ท่านจะได้เรียนอยู่ที่บ้านตามเวลาที่ท่านสะดวกตามเอกสารการสอนและสื่อต่างๆที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ศึกษาและประเมินผลด้วยตนเองผ่านกิจกรรมออนไลน์ e-learning e-tutorial ต่างๆได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงกับกลุ่มเพื่อนๆทำงานจริงเมื่อเรียนจบท่านจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตท่านสามารถนำทักษะและความรู้และปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตไปประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน
0: สนใจสมัครเรียนกับเราเพื่อนๆต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.6 ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีโดยเลือกใช้วุฒิใดวุฒิหนึ่งในการสมัครซึ่งมีผลต่อระยะเวลา

0: ีการเรียนกับเราเพื่อนๆสามารถเรียนผ่านสื่อการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบได้แก่การเรียนตามอัธยาศัยอ่านเอกสารการสอนและทำแบบฝึกปฏิบัติเรียนผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือดิจิทัลมีเดียโดยเฉพาะ e-learning เพื่อตอบสนองการเรียนยุคใหม่เพื่อนๆจะได้ทำการฝึกปฏิบัติจากสภาพแวดล้อมจริงพร้อมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันนอกจากนี้เพื่อนๆสามารถติดตามรายการต่างๆย้อนหลังได้ทางช่องทางเหล่านี้มาเป็นเพื่อน
1: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้อง

0: ในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสท.ให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

สวัสดีค่ะนักศึกษากลับมาอีกครั้งนะคะกับชุดพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะคะหรือ80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาในสังคมการเมืองไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าชุดวิชานี้จะไม่มีประเด็นพูดถึงการศึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะทีนี้เนื้อหาสำคัญของตัวเนื้อหาวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะคะเราจะดูว่าอะไรคือปฏิกิริยานะคะหรืออะไรคือความสัมพันธ์นะคะระหว่างการศึกษาสังคมวัฒนธรรมและการเมืองนะคะโดยที่ประเด็นในการสนทนาวันนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะแน่นอนค่ะประเด็นแรกก็คือเราจะปูพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปนะคะว่าด้วยการศึกษานะคะการศึกษาในฐานะสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะในสถาบันทางสังคมที่จะต้องทำงานประสานกับสถาบันอื่นๆแล้วก็การทำหน้าที่ของสถาบันทางการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญประมาณ 4-5 อย่างด้วยกันนะคะแล้วจากนั้นนะคะในตอนแรกเนี่ยนะคะในเนื้อหาส่วนแรกเนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะหรือปฏิกิริยาที่การศึกษามีต่อสังคมวัฒนธรรมรวมไปถึงอะไรคือการกำหนดระหว่างการศึกษากับการเมืองนะหรือการเมืองเนี่ยนะใช้การศึกษาในการสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองนั่นเองนะคะนี่คือประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันส่วนประเด็นที่2นะคะก็จะเป็นการนำนะคะการศึกษาในสังคมไทยเนี่ยนำมาพล็อตในไทม์ไลน์ยุคต่างๆของประเทศไทยนะคะโดยที่เราจะพานักศึกษานะร่วมสนทนาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของการศึกษาในสมัยอาณาจักรอยุธยานะคะสุโขทัยอยุธยานะคะกรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์เนาะโดยที่ใช้จุดแบ่งสำคัญเนี่ยนะคะก็คือการเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงต้นรัชกาลที่1ถึง4ซึ่งเป็นระบอบราชาธิปไตยนะคะมาสู่รัชกาลที่5ซึ่งเป็นระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะหลังจากนั้นค่ะจุดเน้นสำคัญอีกห้วงเวลาหนึ่งที่ไม่สามารถจะพูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็คือ เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยนะคะได้พยายามที่จะวางรากฐานเกี่ยวกับ องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยหน้าที่และสิทธิของพลเมืองนะคะคณะราษฎรได้ใช้การศึกษาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบใหม่อย่างไรบ้างนั่นเองนะคะและในประเด็นสุดท้ายนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาต่อการเมืองไทยนะคะรวมไปถึงผลกระทบค่ะแน่นอนค่ะการศึกษาย่อมเปิดพื้นที่ให้กับตัวแสดงทางการเมืองใหม่นะนั่นก็คือบรรดานักศึกษาทีนี้เราจะเห็นได้ว่านักศึกษาขบวนการนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้เข้ามามีส่วนเคลื่อนไหวในทางการเมืองเนี่ยหลายครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา2516นะคะจนถึงขบวนการนักเรียนเลวเป็นต้นนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะในประเด็นแรกที่เราจะชวนกันสนทนากันในวันนี้นะคะก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษานะคะการศึกษาเนี่ยนะคะโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นรากฐานสำคัญนะที่จะทำให้เกิดการพัฒนาตนเองนะคะเมื่อแต่ละคนเนี่ยได้รับการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถมากเพียงพอนะคะพลเมืองที่ได้รับการศึกษาที่ดีก็ถูกคาดหวังว่าเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่จะผลักดันสังคมให้เจริญก้าวหน้านั่นเองทีนี้เวลาเราพูดถึงการศึกษานะคะนักศึกษามักจะคิดถึงการศึกษาในรูปแบบปกติ

ในระบบโรงเรียนที่เต็มไปด้วยหลักสูตรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบการศึกษาเนี่ยมีความหลากหลายอย่างมากนะคะแล้วก็รูปแบบการศึกษาที่หลากหลายก็ทำงานสอดประสานกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะการศึกษาตามอัธยาศัยอันนี้จะเป็นการศึกษาที่ไม่ได้เป็นทางการมากนะคะแต่ก็จะเป็นการเรียนตามธรรมชาตินะคะปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมต่างๆนะคะหรือการศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเอาตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็การศึกษาที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันเนาะก็คือการศึกษาแบบในระบบโรงเรียนนะคะซึ่งทั้งรูปแบบการศึกษาทั้ง3ส่วนเนี่ยนะคะก็มีความพยายามที่จะผสมผสานรูปแบบการศึกษาให้มันสอดรับนะคะกับความต้องการของประชาชนหรือนักศึกษาโดยทั่วไปนะคะทีนี้ค่ะในฐานะที่การศึกษาเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญอย่างมากสถาบันหนึ่งนะคะนักศึกษาน่าจะพอจำได้นะคะว่าในทฤษฎีแนวคิดว่าด้วยทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าระบบต่างๆหรือว่าสถาบันต่างๆในสังคมเนี่ยนะคะจะต้องทำงานสอดประสานกันนะโดยที่แต่ละสถาบันจะต้องทำตามหน้าที่ที่ได้ถูกแอสไซน์ไว้นะคะซึ่งสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่สำคัญทั้งหมด4ประการด้วยกันนะคะก็คือประการแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของการกล่อมเกลาทางสังคมนะก็คือทำให้เนาะเมื่อคนคนนึงเนี่ยได้เข้าโรงเรียนแล้วนะคะการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยก็จะทำให้เด็กคนนั้นนะคะได้ทราบระเบียบแบบแผนวิธีการปฏิบัติตนกับคนอื่นนะคะก็จะมีส่วนสำคัญนะคะโรงเรียนก็จะทำหน้าที่สำคัญในการหล่อหลอมบุคลิกภาพแล้วก็ทัศนคติของคนคนนั้นนะคะส่วนหน้าที่ประการที่2นะก็คือเอื้อให้เกิดการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคมนะรูปแบบสถาบันทางการศึกษาที่หลากหลายก็จะสอดรับนะคะกับความคาดหวังของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในแต่ละสถาบันนั่นเองนะคะแล้วก็ประการที่3นะคะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเลื่อนฐานะทางสังคมขึ้นมานะคะก็คือมีการเราจะเห็นได้เนาะในสมัยอดีตรวมถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือถ้าเราตั้งใจเรียนนะคะเราก็จะมีโอกาสในการได้งานที่ดีนั่นเองนะคะก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถเลื่อนสถานะหรือช่วงชั้นทางสังคมตัวอย่างนักการเมืองคนสำคัญนะคะที่สามารถใช้การศึกษาเนี่ยเลื่อนชั้นสถานะทางสังคมของตนเองได้ก็เช่นจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นชาวสวนปกตินะคะแต่ว่าได้เข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารนะคะแล้วในเวลาต่อมาก็สามารถเลื่อนสถานะจนกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนสำคัญในช่วงต้นของคณะราษฎรนะคะรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีก็คือในชวนหลีกภัยนั่นเองนะคะก็คือที่บ้านอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานองค์ความรู้เนาะแต่ว่าก็ใช้ตัวการศึกษาเนี่ยนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยมีสถานะสังคมที่สูงมากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะคะและประการสุดท้ายนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าสถาบันทางการศึกษาเนี่ยส่งผลนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นนะคะทีนี้ลองพิจารณาตัวแสดงในทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นนั่นก็คือบทบาทของคณะราษฎรนะคะคณะราษฎรเนี่ยนะคะจากที่ได้เราพูดคุยกันไปแล้วนะคะว่าคณะราษฎรเป็นผลผลิตสำคัญนะคะของตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ทรงต้องการสร้างระบบราชการสมัยใหม่นะคะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งราชการเนี่ยนะคะไปเรียนรู้นะคะการศึกษาองค์ความรู้ต่างๆยังต่างประเทศนะคะคณะราษฎรเนี่ยนะคะคนส่วนหนึ่งนะคะก็คือผลผลิตของการส่งคนไปเรียนต่างประเทศนั่นเองนะคะฉะนั้นในมิติที่4ความสำคัญประการที่4เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าการศึกษานะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการศึกษามันมีความสัมพันธ์กับทั้งมิติของสังคมและการเมืองนะคะทีนี้ค่ะในฐานะนะคะที่เป็นวิชาหลักพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าการศึกษาเนี่ยนะคะมันสัมพันธ์กับวัฒนธรรมยังไงนะคะในประเด็นแรกที่เราพูดคุยกันในชุดวิชานี้นะคะจะพบว่าวัฒนธรรมเนี่ยความหมายสำคัญของมันก็คือเป็นสิ่งที่กลุ่มนะคะสร้างขึ้นมาร่วมกันนะคะมีแบบแผนประเพณีต่างๆแล้วมันสะท้อนความเจริญงอกงามของกลุ่มนั้นๆนะคะทีนี้วัฒนธรรมนะคะมันไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้โดยไม่มีคนสืบทอดนะคะแล้วก็การศึกษาเนี่ยถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะแล้วก็แบบแผนในการดำเนินชีวิตทางวัฒนธรรมต่างๆนะคะเมื่อวัฒนธรรมนะคะมันมีความชัดเจนในกลุ่มนั้นแน่นอนค่ะสังคมที่ผู้คนยึดโยงตัวเองผ่านชุดวัฒนธรรมประเพณีที่มีร่วมกันเนี่ยนะคะก็จะสามารถดำเนินไปได้แต่ทีนี้ค่ะในลูปความสัมพันธ์ระหว่างทั้งการศึกษาวัฒนธรรมและสังคมเนี่ยนักศึกษาต้องโน้ตไว้ในใจนะคะว่ามันไม่มีสังคมใดหรอกค่ะที่เป็นสังคมแบบปิดฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีกระแสการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่

การศึกษาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเนาะในการที่จะดำรงไว้ซึ่งรูปแบบทางสังคมแบบเดิมหรือการศึกษาอาจจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะที่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใหม่ได้เช่นกันส่วนถัดไปนะคะเราจะว่ากันด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการเมืองนะคะการศึกษากับการเมืองเนี่ยนะคะนักศึกษาลองสังเกตจากในภาพนะคะลูกศรที่ชี้จากการศึกษาและการเมืองเนี่ยเป็นลูกศรที่เป็น2ทิศนะคะต่างฝ่ายแปลว่าอะไรคะแปลว่าทั้งการศึกษาและการเมืองเนี่ยต่างมีบทบาทในการกำหนดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะแน่นอนค่ะลองพิจารณาลูกศรทิศแรกนะคะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการศึกษาแน่นอนค่ะการเมืองเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของอำนาจทีนี้ใครจะกล่าวอ้างได้ว่าตนมีอำนาจเนี่ยคนคนนั้นจะต้องสามารถแสวงหาความชอบธรรมได้ซึ่งการศึกษาก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ที่ถือครองอำนาจนะอาจจะให้นักศึกษาลองพลิกไปดูหนังสือต่างๆนะโดยเฉพาะหนังสือที่ว่าด้วยหน้าที่พลเมืองนะคะหรือการที่มีผู้นำทางการเมืองหลายคนพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ว่าค่านิยม12ประการเหล่านี้นะคะก็จะสะท้อนว่าการเมืองเนี่ยพยายามที่จะให้การศึกษาเนี่ยนะดำรงไว้ซึ่งความชอบธรรมเองขณะเดียวกันนะคะผลผลิตที่ได้จากการศึกษาเนี่ยก็คื คนที่มีความรู้ความสามารถในทางนึงก็กลายมาเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับตัวระบบราชการในการเมืองนะคะเหมือนกับที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะขณะเดียวกันค่ะลูกศรอิทธิกนะคะก็คือลูกศรที่วิ่งจากการศึกษาไปการเมืองเมื่อการศึกษาเนี่ยนะคะหล่อหลอมให้คนมีความรู้ความสามารถนะคะมีทัศนคติที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะอิทธิพลของกระแสตะวันตกนะคะก็ทำให้คนที่เป็นผลผลิตจากการศึกษานั่นก็คือนิสิตนักศึกษานะคะเริ่มมีความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแน่นอนคนเหล่านี้ก็ย่อมที่จะมีการกระทำบางประการแบบรวมหมู่เนาะเพื่อที่จะไปกำหนดการเมืองให้สอดคล้องกับความฝันหรือความหวังของตนเองนะคะดังจะเห็นได้จากทั้งเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรนะคะแล้วก็เหตุที่5นะคะแล้วก็ในห้วงเวลาก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เป็นหลักนะคะทีนี้นักศึกษาก็จะเห็นภาพเนาะความเกี่ยวเนื่องนะคะจากที่เราพูดคุยกันไปแล้วในประเด็นแรกเนาะว่าการศึกษามันสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรมอย่างไรแล้วก็การศึกษามันไปมีส่วนในการไปกำหนดการเมืองและการเมืองพยายามจะกำหนดการศึกษาอย่างไรนะคะพอเราใส่เส้นทำลายประวัติศาสตร์นักศึกษาจะเห็นพลวัตของมันนั่นเองนะคะทีนี้ขออนุญาตเริ่มต้นที่พัฒนาการในอาณาจักรแรกนะคะนั่นก็คือสุโขทัยนะคะแน่นอนค่ะสุโขทัยเนี่ยนะคะก็มีรูปแบบการเรียนเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าการเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบดั้งเดิมนะคะโดยเป็นการเรียนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษานั่นแปลว่าอะไรคะนั่นแปลว่าคนที่จะเข้าถึงการศึกษาในสุโขทัยได้เนี่ยก็จะจำเป็นว่าต้องเป็นเพียงแค่ผู้ชายเท่านั้นนะคะแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะยังไม่ได้สอนศาสตร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณ นะคะแต่ว่าจะเน้นนะคะการสอนในด้านของศาสนาเป็นหลักนะคะต่อมานะคะในสมัยอยุธยาอันนะคะอยุธยาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอยุธยาช่วงต้นนะคะแล้วก็อยุธยาช่วงปลายนะการศึกษาในสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะก็จะมีวัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาคล้ายกับสุโขทัยนะคะแต่ว่านะคะก็จะมีการเรียนการสอนโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับการคำนวณตัวเลขนะคะการคิดคำนวณ นะคะวิชาเลขต่างๆนะคะเพราะว่าความสามารถในการสามารถคำนวณได้เนี่ยนะคะก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีความรู้ด้านบัญชีนะคะแล้วก็การคำนวณทิศทางของดวงดาวผ่านนะคะหลักการว่าด้วยโหราศาสตร์นะคะนอกจากนั้นนะคะการศึกษาในวัดเนี่ยนะคะก็ยังถือได้ว่าเป็นหนทางนึงนะคะที่คนคนนึงเนี่ยจะสามารถเลื่อนชั้นนะทางสังคมได้นะคะดังที่มีคำกล่าวที่ว่าผู้ชายนะคะสำหรับผู้ชายเนี่ยลูกผู้ชายลายมือนั้นคือหยดนั่นเองนะคะนี่คือสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะต่อมานะคะในสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะรูปแบบการศึกษาแบบอยุธยาตอนต้นที่มีวัดเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะก็ยังมีส่วนสำคัญอยู่นะคะแต่ว่าในสมัยตอนปลายเนี่ยนะคะก็จะมีตัวแสดงอื่นๆเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะบทบาทของมิชชันนารีนะคะหรือหมอสอนศาสนาผู้เผยแผ่ศาสนานะคะเริ่มเข้ามามีบทบาทเนาะผ่านการก่อเตียนนะคะแล้วในเวลาต่อมานะก็มีความพยายามของอยุธยาณขณะนั้นนะคะในการพัฒนาตำราเรียนที่มีสถานะที่ทัดเทียมกับฝรั่งที่เข้ามาในอยุธยาตอนนั้นนั่นก็คือตำราเรียนนั้นนะคะชื่อว่าจินดามณีนะโดยมีคู่เทียบคือประเทศฝรั่งเศสซึ่งจินดามณีเนี่ยถือว่าเป็นตำราเรียนแรก

ที่สำคัญนะคะแล้วก็มีการใช้งานมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาการศึกษานะคะในห้วงเวลาของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะโดยจะพิจารณาในช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4เป็นหลักนะคะจุดเน้นสำคัญนะคะช่วงต้นเนี่ยนะคะรูปแบบของการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เอาแบบของวิทยาตอนปลายมาใช้นะคะแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะคะด้วยอิทธิพลของการเข้ามาของลัทธิกาลาในนิคมตะวันตกนะคะแล้วก็มีการการที่รัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ทรงเปิดกว้างนะคะในการรับเอาวิทยาการตะวันตกแล้วก็เปิดให้ชุมชนของชาวตะวันตกเนี่ยนะคะเริ่มมีลงหลักปักฐานในพื้นที่ได้นะคะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็ได้เปิดโอกาสให้บรรดาหมอสอนศาสนานะคะเปิดโรงเรียนนะคะตัวอย่างโรงเรียนที่สําคัญเลยก็คือกรุงเทพคริสเตียนนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะก็มีการเปิดโรงเรียนที่สอนผู้หญิงนะคะนั่นก็คือในเวลาต่อมาก็จะพัฒนาเป็นวัฒนาวิทยาลัยนะคะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะอย่างที่นักศึกษาได้ทราบกันแล้วนะคะว่าจุดเน้นสำคัญของรัชกาลที่5เลยเนี่ยก็คือพระองค์ทรงสามารถสถาปนานะคะระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยที่อำนาจนั้นนะคะจะถูกรวมศูนย์ไว้ที่องค์พระมหากษัตริย์นะคะจากเดิมที่อาณาจักรไม่ได้มีความสลับซับซ้อนแต่เมื่อในสมัยรัชกาลที่5เกิดการขีดเขียนตัวตนตนเองผ่านแผนที่แล้วนะคะมันทําให้นะคะปัญหาความสลับซับซ้อนเนี่ยมันเยอะแยะมากมายฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะพระองค์จึงต้องสร้างระบบราชการขึ้นมานะคะเพื่อรองรับปัญหาอันหลากหลายเหล่านี้นะคะโดยที่นะคะการกระจายนะคะการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลไกสําคัญนั่นเองนะคะในสมัยกาลที่5นะคะมันได้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากระทรวงธรรมการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะโดยที่ในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะคะและได้เริ่มมีการตั้งโรงเรียนในวังนะคะรวมไปถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรแห่งแรกนะคะนั่นก็คือโรงเรียนวัดมหันตพารามนะนอกจากนี้ค่ะจุดเน้นสำคัญเลยก็คือมีการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้หญิงนะคะมีการตั้งโรงเรียนศึกษานารีนะคะแล้วก็นออ่อนสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือรัชกาลที่5พระองค์ได้ทรงส่งนะคะนักเรียนนะคะลูกหลานของพระองค์และคนทั่วไปที่มีความสามารถเนี่ยนะคะไปร่ำเรียนยังต่างประเทศเพื่อเอาองค์ความรู้มาพัฒนาระบบราชการในสยามณขณะนั้นนั่นเองค่ะในเวลาต่อมานะคะการศึกษาในสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมากนะคะสังเกตได้ว่าพระองค์เลือกที่จะสร้างโรงเรียนนะคะประจำราชการทดแทนการสร้างวัดประจำราชการนะคะตัวอย่างสำคัญนอกจากนั้นนะคะพระองค์ยังได้ตั้งโรงเรียนราชินีขึ้นมานะคะโรงเรียนราชินีก็คือเป็นโรงเรียนที่สะท้อนนะคะการที่พระองค์ให้ความสำคัญกับพระมารดาของพระองค์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจุดเน้นสำคัญของรัชกาลที่6ที่แตกต่างไปจากรัชกาลที่5นะคะก็คือรัชกาลที่5เนี่ยต้องการสร้างข้าราชการใช่ไหมคะแต่รัชกาลที่6เนี่ยพระองค์มีจุดยืนสำคัญก็คือพระองค์วิจารณ์โลกอยากเป็นเสมียนนะคะเป้าหมายของการในการจัดการศึกษาของรัชกาลที่6นะคะพระองค์ต้องการที่จะสร้างสุภาพบุรุษนะคะในเวลาต่อมาพระองค์ก็ได้สร้างโรงเรียนที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของรัชสมัยของพระองค์นั่นก็คือโรงเรียนวชิราวุธต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ก็ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องของการศึกษาโดยมีการร่างแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นครั้งแรกนะคะในสมัยพุทธศักราช2456นะคะซึ่งก็เป็นแผนการศึกษาที่เกิดจากการที่พระองค์ได้ไปศึกษาดูงานจากประเทศต่างๆนั่นเองนะหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมีการวางรากฐานด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยสังเกตได้จากเกิดพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรนะคะแล้วก็เอกชนนะคะตัวกฎหมายนี้ในเวลาต่อมาก็ได้ทําให้เกิดโรงเรียนประชาบาลขึ้นมานะนอกจากนั้นค่ะการศึกษายังสามารถยกระดับไปสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั่นก็คือการเกิดขึ้นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเกิดจากการยกฐานะของโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการและพลเรือนขึ้นมานั่นเองนะคะแต่ทีนี้ค่ะรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นในสมัยการที่6ก็จะเผชิญปัญหาสำคัญอยู่2ประการด้วยกันนะคะประการแรกเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของเงินอุดหนุนการศึกษาหรือเงินการศึกษาพลีนะคะที่เรียกเก็บกับประชาชนซึ่งไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะคะกับประการที่2ก็คือปัญหาทัศนคตินะคะต่อระบบการศึกษาณขณะนั้นเนื่องจากใช้เวลาเรียนเนี่ยที่ค่อนข้างนานนะจะสังเกตได้ว่าในสมัยนั้นนะคะถ้า

ุณต้องเสียเวลาเรียนในระบบการศึกษาเนี่ย10กว่าปี15ปี20ปีแน่นอนเวลาเหล่านี้นะคะถ้าคิดคำนวณแล้วมันก็คือเสียกำลังแรงงานหรือความมั่งคั่งที่จะสร้างให้กับครอบครัวของตัวเองนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเมื่ อเข้าสู่ในสมัยการที่7นะคะและการที่7เนี่ยพระองค์ต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านมากนะคะทั้งวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมคะเกิดปัญหาการดุลราชการออกนะคะแต่ในด้านการศึกษานะคะการที่7เผชิญกับปัญหาด้านการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาหรือเงินการศึกษาพลีจากประชาชนนะคะก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยที่ไม่สามารถจ่ายเงินนี้ได้นะคะก็จะถูกยึดทรัพย์สินนะคะแล้วก็ทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะเกิดการไม่ยอมรับนะคะแล้วก็ทำให้การจัดการศึกษาเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลำบากนะคะในเวลาต่อมาค่ะเมื่ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะที่อำนาจเป็นขององค์พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวนะคะมาสู่ระบอบที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งประชาชนเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยนะโดยที่มีคณะผู้ก่อการเนี่ยก็คือกลุ่มคณะราษฎรทีนี้คณะราษฎรจะทำยังไงคะให้ประชาชนเนี่ยนะคะรู้ในสิทธิอำนาจของตัวเองที่มีมากขึ้นและสามารถที่จะเป็นเจ้าของอำนาจไปไต่ได้สิ่งหนึ่งที่คณะราษฎรทำนะคะนั่นก็คือให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยจะสังเกตได้ว่าการศึกษาเนี่ยถือได้ว่าเป็นเสาสำคัญนะคะในหลัก6ประการของคณะราษฎรซึ่งประกอบไปด้วยเอกราชปลอดภัยเศรษฐกิจเสมอภาคเสรีภาพและการศึกษาฉะนั้นสมัยคณะราษฎรนะคะจึงมีความพยายามในการวางรากฐานการศึกษาให้เป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะก็มีการประกาศแผนการศึกษาชาตินะคะพ.ศ. 2475ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากแผนการศึกษาในสมัยรัชกาลที่6นะคะจากนั้นนะคะก็มีการระบุนะคะการศึกษาที่เรียกได้ว่าบทบาทของพลเมืองเนี่ยนะคะเข้าไปในหลักสูตรนะในเวลาต่อมานะคะเมื่อผ่านพ้นช่วงสมัยของคณะราษฎรไปแล้วนะคะก็มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาต่างๆให้มันสอดรับกับความจำเป็นนะคะจนในเวลาต่อมาพ.ศ. 2542นะคะประเทศไทยก็ได้นำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการประเมินการศึกษานั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นที่3นี่จะพูดคุยกันนะคะก็คือบทบาทของสถาบันทางการศึกษากับการเมืองไทยนะคะอันนี้เราจะมาพิจารณาเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญนะที่การศึกษาได้เปิดพื้นที่ให้กับตัวแสดงทางการเมืองหน้าใหม่นะคะประเด็นแรกนะคะเราจะมาพูดคุยถึงเกี่ยวกับบทบาทนะคะของคณะราษฎรต่อการผ่านทางการศึกษานะคะคณะราษฎรเนี่ยแน่นอนว่าเป็นผลผลิตนะคะจากตัวระบบราชการนะคะที่ต้องการคนที่มีศักยภาพนะคะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ได้รับการไปเรียนต่างประเทศนะคะแต่เวลากลับมาเนี่ยคนเหล่านี้ก็พกพาเอาความฝันและความหวังมานะคะแล้วในเวลาต่อมาก็ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นนะคะทีนี้เพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะทำความเข้าใจระบอบใหม่ที่ตัวเองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะแล้วก็ในทางนึงก็เป็นการทำลายความชอบธรรมของระบอบเก่าและสร้างความชอบธรรมให้กับตัวระบอบใหม่นะคะคณะราษฎรนะคะก็ได้ใช้การศึกษาเป็นปัจจัยนึงที่ทำหน้าที่นั้นนะคะตัวอย่างสิ่งที่คณะราษฎรทำนะคะก็คือการก่อตั้งนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองออกไปนะคะในปีพ.ศ. 2477 2ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับคนทั่วไปนะผลผลิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณขณะนั้นนะคะก็คือตัวส.ส.ในสมัยแรกๆที่เกิดขึ้นนะแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีการตัดคำว่าการเมืองออกไปนะคะเหลือเพียงแค่คำว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจากนั้นนะคะก็มีความพยายามเนาะขยายนะคะโอกาสทางการศึกษานอกเหนือไปจากที่คณะราษฎรทำนะคะสังเกตได้ว่าในปี2514นะคะก็มีการตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกิดขึ้นนะคะก็เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษานะคะให้กับประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะพ.ศ. 2541นะคะก็มีการตั้งสถาบันพระปกเกล้าซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนทิ้งแท้งนะคะในทางการเมืองนะคะให้กับสังคมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนถัดไปเนี่ยเหตุการณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเกี่ยวเนื่องอย่างมากนะคะระหว่างความเป็นการศึกษากับการเมืองก็คือนะคะการมีส่วนร่วมของขบวนการนิสิตนักศึกษานะคะทีนี้ค่ะในช่วงเวลาเนี่ยก่อน2501เนี่ยนะคะการมีส่วนร่วมของขบวนการนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะคะก็คือจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักขนาดนั้นเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะคะแต่นะคะในห้วงเวลานั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรก

นะคะในสมัยพ.ศ. 2500นะคะก็คือพรรคเสรีมนังคชิลาของจอมพลป.เนี่ยนะคะชนะการเลือกตั้งด้วยวิธีการที่ไม่ปกติในท้ายที่สุดแล้วมันก็ได้ทำให้ตัวนิสิตจุฬาเนี่ยนะคะเข้ามาเรียกร้องนะคะผลการเลือกตั้งที่เป็นธรรมแล้วก็การรวมตัวดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดทางให้กับจอมพลสฤษดิ์นะคะเข้ามาพูดคุยนะสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยวาทะสำคัญก็คือพบกันเมื่อชาติต้องการในเวลาต่อมาค่ะบทบาทนี้ของจอมพลสฤษดิ์นะคะก็กรุยทางให้จอมพลสฤษดิ์เนี่ยสามารถทำรัฐประหารยึดอำนาจนะคะจากจอมพลป.ได้ทีนี้ค่ะภายหลังการขึ้นมาสู่อำนาจของจอมพลสฤษดิ์แล้วก็การทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะผลจากการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบกับการขยายตัวของชนชั้นนิสิตนักศึกษานะคะมันก็ทำให้เป็นแรงผลักสำคัญนะคะในการที่จะต่อต้านอำนาจที่ไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตยนะคะนั่นก็คือผลิดอกนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าการเมืองกับการศึกษาเนี่ยต่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ต่างกำหนดกันละกันนะคะทีนี้ค่ะก็จะมีดีเบตสำคัญว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะการศึกษาเนี่ยมันจะสามารถกลายเป็นที่เป็นอาวุธของผู้ถูกกดขี่หรือเป็นสิ่งที่ปลดแอกตัวเองออกจากระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้หรือไม่นะคะหรือว่าท้ายที่สุดแล้วการศึกษาก็จะเป็นเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นยาฝิ่นในการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้มีอำนาจรัฐนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังต้องพูดคุยกันด้วยนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยจะพบได้ว่ามันจะมีความพยายามที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะหรือนะคะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะคะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่พลเมืองแต่ขณะเดียวกันเมื่อเราพูดถึงหน้าที่นะคะมันเป็นความสำคัญอย่างมากที่พลเมืองนั้นนอกจากจะมีหน้าที่แล้วยังจะต้องรู้ในสิทธิของตนเองนั่นเองนะคะฉะนั้นจึงอยากจะชวนนักศึกษาลองพูดคุยกันนะคะลองคิดว่าท้ายที่สุดแล้วอะไรคือความสัมพันธ์ที่มีสุขภาพที่ดีนะคะระหว่างการศึกษากับการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอะไรเราคาดหวังให้พลเมืองเนี่ยนะคะหน้าตาอย่างไรนะคะก็จะต้องย้อนกลับไปดูว่าอะไรคือแนวทางในการศึกษาที่รัฐนะคะส่งเสริมให้พลเมืองนั้น

0: าขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับรายการในวันนี้นะคะเป็นการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้จะเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะในชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยค่ะนักศึกษาสามารถเข้าชมรายการเราได้นะคะที่ www.stou.ac.th แล้วเลือกทีวีออนไลน์แล้วคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ e-tutorialนะคะหรือเข้ามาร่วมรับชมกับเราได้ค่ะที่ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการบรรยายสอนเสริมนะคะจะมีทั้งหมด5ครั้งค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะซึ่งวิทยากรที่จะมาร่วมบรรยายกับเราในวันนี้นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรายุทธ ยหกรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโดยการบรรยายในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกจะเป็นเรื่องของอิทธิพลตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยช่วงที่2เป็นเรื่องของการพัฒนาเป็นรัฐชาติและช่วงที่3นะคะจะเป็นเรื่องของกฎหมายและการศาลกับการเมืองไทยค่ะในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นการบรรยายในเรื่องของอิทธิพลตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย
1: ์ขอบคุณครับก็จะเริ่มต้นจากหน่วยที่7นะครับหน่วยที่7เนี่ยก็จะเป็นอิทธิพลตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยนะครับเนื้อหาของหน่วยที่7เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ตอนนะครับก็คือแนวคิดตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยนะครับตอนที่ 7.2 เนี่ยเป็นการปรับปรุงประเทศอันเป็นผลของอิทธิพลตะวันตกแล้วก็ 7.3 เนี่ยแนวคิดตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในพ.ศ. 2475นะครับรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละตอนเนี่ยก็จะเริ่มที่ตอนที่ 7.1 นะครับก็จะเป็นแนวคิดตะวันตกนะครับกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยนะครับก็จะเริ่มด้วยการเข้ามาของแนวคิดตะวันตกในไทยนะครับแล้วก็ตามด้วยกลุ่มพลังที่นำเอาแนวความคิดแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในไทยนะครับแล้วก็ เรื่องที่3เนี่ยก็จะเป็นแนวคิดทางด้านการเมืองของตะวันตกที่เข้ามาในไทยนะครับรายละเอียดนะครับก็เริ่มจากการเข้ามาของแนวคิดตะวันตกในไทยนะครับคือเวลาพูดถึงการเข้ามาของแนวคิดของตะวันตกในไทยเนี่ยก็แน่นอนว่าก็คือเริ่มมีการติดต่อกับชาติตะวันตกเมื่อไหร่นั่นเองครับก็คือมีการติดต่อกับชาติตะวันตกก็ถือว่าเริ่มรับแนวคิดของตะวันตกเข้ามานะครับทีนี้เวลาติดต่อกับชาติตะวันตกเนี่ยเราก็ถือว่าเริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว
0: ค่ะอาจารย
1: ์ก็คือสมัยอยุธยาเนี่ยมีชาติตะวันตกเริ่มติดต่อเข้ามาหรือเริ่มมีการติดต่อกับชาติตะวันตกซึ่งแน่นอนนะครับเราก็นำเรียนกันมาตั้งนานแล้วว่าชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทยเนี่ยสมัยอยุธยานี่ก็คือโปรตุเกส
0: ค่ะอาจารย์
1: โปรตุเกสเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ซึ่งการเข้ามาของโปรตุเกสนี่ก็มีการกระทำอะไรหลายๆอย่างนะครับเช่นมีการทำสนธิสัญญาพ.ศ. 2059นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็การเข้ามาของโปรตุเกสเนี่ยเราก็อาณาจักรไทยเนี่ยก็ให้สิทธิพิเศษต่างๆกับโปรตุเกสนะครับโดยเฉพาะสิทธิพิเศษทางการค้ารวมถึงเรื่องของการตั้งถิ่นฐานในไทยซึ่งถ้าปัจจุบันเราก็ยังเห็นร่องรอยอยู่นะครับก็ยังมีหมู่บ้าน
0: โปรตุเกส

0: ที่จังหวัดอยุธยานะคะ
1: รวมไปถึงเราก็อนุญาตให้โปรตุเกสเนี่ยนะชาวโปรตุเกสปฏิบัติศาสนกิจได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็เราก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากโปรตุเกสด้วยเช่นในเรื่องของอาวุธการจัดหาปืนกระสุนเพื่อที่จะให้สู้รบกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็โปรตุเกสก็ถือเป็นชาติแรกถัดมานะครับก็มีชาติตะวันตกหลายชาติที่เริ่มเข้ามาติดต่อกับประเทศไทยในสมัยอยุธยา
0: ค่ะ
1: ก็ตานะครับด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้านะครับหลายๆอย่างนะครับจนคอร์ดจาเนี่ยมีอิทธิพลในประเทศไทยอย่างมากครับการมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักนะครับไทยก็เริ่มวิตกกังวลเพราะฉะนั้นไทยเองเนี่ยก็เลยไปสร้างพันธมิตรกับอังกฤษและชาติฝรั่งเศสก็คือพูดง่ายๆไปสร้างสัมพันธ์กับชาติตะวันตกอื่นเพื่อเป็นการถ่วงดุลฮอลันดานั่นเองก็คือชาติก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ทีนี้อังกฤษเนี่ยก็อาจจะช่วยไทยได้ไม่มากนักอีกทั้งไทยเองก็มีการขัดผลประโยชน์กับบริษัทอินเดียตะวันออกซึ่งก็คือเป็นบริษัทของอังกฤษ
0: ด้วย
1: เพราะฉะนั้นไทยก็เลยหันไปพึ่งฝรั่งเศสมากหน่อยนะครับก็คือเริ่มติดต่อหมายถึงว่าไทยกับฝรั่งเศสก็เริ่มมีการติดต่อกันตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับซึ่งเหตุผลหลักอันแรกเนี่ยที่ไทยติดต่อกับฝรั่งเศสเนี่ยก็เหตุผลทางการเมืองเป็นสำคัญแต่ในส่วนของฝรั่งเศสเองจริงๆแล้วเข้ามาติดต่อกับไทยนี่ก็คือเพื่อการเผยแพร่ศาสนาก็คือคริสต์ศาสนาเป็นหลัก
0: ค่ะอาจารย์
1: จากนั้นถึงค่อยเป็นเรื่องของเหตุผลทางเรื่องของการค้านะครับซึ่งก็จะอาจจะแตกต่างจากชาติอื่นนิดนึงนะครับว่าชาติอื่นจะเป็นเรื่องการค้าแต่ของเราเนี่ยเป็นเรื่องของมีความแตกต่างทางการเมืองที่จะถ่ายทอดอะไรซึ่งกันและกันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นก็ในช่วงแรกเนี่ยก็ยังไม่เห็นอิทธิพลของตะวันตกต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศไทยในสังคมไทยมากนักจากเหตุผลที่พูดมาแล้ว2เรื่องก็คือยุโรปเองก็ไม่ยังไม่ได้พัฒนามากนักรวมไปถึงเรื่องของการปกครองเรื่องของการเมืองก็ไม่ได้แตกต่างกัน
0: อย่างฝรั่งเศสเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อคศ1789นะคะโดยล้มล้างระบบกษัตริย์ลงแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบระบอบการปกครองไปเลยค่ะ
1: นั่นก็คือในสมัยอยุธยาในสมัยถัดมาก็คือรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ชาติตะวันตกที่ก็เริ่มเข้ามาติดต่อกับไทยก็คืออังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับก็คือเริ่มเข้ามาในสมัยของพระพุทธเลิศราชนภาลัยนะครับแล้วก็มีการทำสนธิสัญญาทางการค้าระหว่างกันนะครับแต่ว่าสนธิสัญญาที่ทำในช่วงต้นๆเนี่ยก็ยังมีลักษณะที่มีความเสมอภาคต่อกันอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่เรื่องของศาสนาด้วยนะครับโดยมิชชันนารีจากอเมริกาแล้วก็บาทหลวงจากยุโรปทีนี้ระหว่างความแตกต่างระหว่างมิชชันนารีจากอเมริกาแล้วก็บาทหลวงจากยุโรปเนี่ยก็ทำให้ได้รับการยอมรับในสังคมไทยแตกต่างกัน
0: จะต้องจำนิดนึงนะคะ
1: บางกอกรีคอร์เดอร์แล้วก็บางกอกคาเลนดาร์นะครับในเวลาต่อมานะครับหลังจากที่มิชชันนารีของฝั่งอเมริกาแต่ทีนี้ของยุโรปเนี่ยนะของอังกฤษเนี่ยบาทหลวงเนี่ยบาทหลวงเนี่ยมักวางตัวเป็นพระเพราะวางตัวเป็นพระก็คือหมายความว่าก็พยายามเน้นแต่จะเผยแพร่ศาสนาพยายามที่จะชักจูงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงศาสนาของคนไทยอ
0: ่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มิชชันนารีเนี่ยได้รับการยอมรับมากกว่าเหต
0: ุ
1: ผลก็คือว่าพูดง่ายๆคือมาในลักษณะที่ให้ประโยชน
0: ์
1: นะครับก็คือให้ความรู้ให้วิทยาการสมัยใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าบาทหลวงเนี่ยมักจะเน้นเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ต้องการโน้มน้าวให้คนไทยเปลี่ยนศาสนาด
0: ัง
1: นั้นก็เลยทำให้มิชชันนารีฝั่งอเมริกาเนี่ย
0: เป็นที่นิยมมากกว่า
1: ได้รับการยอมรับมากกว
0: ่
1: าเนื้อหาที่สองที่จะพูดถึงกันมาก็คือกลุ่มพลังที่นำเอาแนวคิดแบบตะวันตกเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในยุคนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงกลุ่มพลังจริงๆแล้วก็คือหลีกหนีไม่พ้นก็คือชนชั้นนำหรือชนชั้นสูงในสังคมไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังที่นำเอาแนวคิดแบบตะวันตกเข้ามาใช้แล้วก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยก็แน่นอนก็คือหลีกหนีไม่พ้นอย่างที่เรียนแล้วว่าก็คือชนชั้นสูงก็กลุ่มที่สองสยามอนุรักษ
0: ์นะ
1: ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดเพราะว่าเป็นบุคคลในตระกูลบุญนาคซึ่งคราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงกันใน

0: บทที่พูดถึงเรื่องขุนนางข้าราชการ
1: ใช่ค่ะอาจ
0: ารย์เราก็จะเห็นว่าตระกูลบุญนาคในอดีตก็มีบทบาทในทางการเมืองส
1: ู
0: งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยในตระกูลบุญนาคเนี่ยก็คือของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ
1: ์ค่ะ
0: กลุ่มนี้พูดง่ายๆคือว่าไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนแต่ว่ายอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าอ่อนลงมาหน่อยไม่เหมือนกลุ่มแรกนะครับ
1: สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์คือผู้สำเร็จราชการแทนนะคะสมัยที่รัชกาลที่5ยังทรงพระเยาว
0: ์
1: นะคะ
0: แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มก้าวหน้าก็แล้วกันก็คือกลุ่มสยามหนุ่ม
1: อันนี้ได้รับความคิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับกลุ่มนี้ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงครับโดยรับเอาวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามาปรับกับค่านิยมของคนไทยนะครับแล้วก็มีการออกหนังสือพิมพ์ดารุโนวาทครับก็คือออกมาเพื่อเผยแพร่ความคิดความรู้อะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับตะวันตกนั่นแหละนะครับแล้วก็มองชาติตะวันตกว่าเป็นตัวอย่างที่ควรศึกษาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเชื่อไปทีเดียวก็คือมองว่าตะวันตกนี่ก็มีทั้งสิ่งที่ควรศึกษาในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ควรระวังด้วยเป็นสิ่งที่อาจจะนำอันตรายมาสู่ชาติไทยได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้นำกลุ่มในกลุ่มนี้เนี่ยก็แน่นอนก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลที่5น
1: ั่
0: นเองครับก็คือหมายความว่าพระองค์ท่านเองเนี่ยก็เห็นความสำคัญของชาติตะวันตกเห็นความวิทยาการความสำคัญของเขาแต่ในกระเดียวกันก็หวาดระแวงเหมือนกันนะครับ
1: จริงๆกลุ่มสยามหนุ่มก็เกิดขึ้นในรัชกาลที่5อย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วนะคะจากนั้นแต่มีการปฏิรูประบบราชการเราสร้างกระทรวงมาสร้างกระทรวงเนี่ยรัชกาลที่5ก็ต้องส่งคนไปเรียนต่างประเทศนะคะก็ได้เห็นมุมมองจากตะวันตกรวมถึงระบบการปกครองด้วยนะคะก็พัฒนาเป็นกลุ่มสยามหนุ่มค่ะ
0: ทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงแนวคิดทางด้านการเมืองตะวันตกที่เข้ามาในไทยก็คือหมายความว่ามีแนวคิดทางด้านการเมืองตะวันตกเนี่ยอะไรบ้างที่เข้ามาในไทยนะครับแนวคิดแรกก็คือแนวคิดในการสร้างชาตินะครับในการสร้างชาติก็คือหมายความว่าเอาดินแดนต่างๆที่เป็นดินแดนของคนที่มีวัฒนธรรมประวัติศาสตร
1: ์
0: ภาษาเชื้อชาติหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะมาอยู่ภายใต้ระบบการเมืองเดียวกันน
1: ะ
0: ครับมีการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในรัฐมีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อเอกภาพของชาติอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นแนวคิดในการสร้างชาติในสมัยนั้นนะครับแนวคิดที่สองอันนี้ก็คือชัดเจนก็คือสิ่งที่เรียกว่าอุดมการประชาธิปไตย
1: เริ่มเข้ามาแล้วนะคะ
0: อุดมการประชาธิปไตยนี่จริงๆแล้วก็คือเข้ามาตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อุดมการประชาธิปไตยคืออะไรนะครับก็ขยายความนิดนึงจริงๆว่านักศึกษาท่านผู้ชมก็พอจะทราบอยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่าอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองจากที่อำนาจในทางการเมืองอยู่ในตัวของคนคนเดียวอยู่ในตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อยากจะให้อำนาจทางการเมืองอยู่ในมือของประชาชนมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญพวกนี้ก็ถือเป็นอุดมการประชาธิปไตยหรือเป็นอุดมการหรือความคิดทางการเมืองของชาติตะวันตกที
1: ่
0: เข้ามานั่นเองแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จแล้วก็ยังอาจจะยังไม่ได้ยอมรับก็คือหมายความว่าตัวรัชกาลที่5ท่านเองเนี่ยพระองค์ท่านก็อาจจะยังเห็นว่าคนไทยโดยส่วนใหญ
1: ่
0: ก
1: ็
0: อาจจะยังไม่มีความพร้อมคือประเทศไทยชาติไทยเราก็อาจจะไม่พร้อมกับอุดมการณ์ทางการเมืองแบบนี้แบบประชาธิปไตยนะครับอันถัดมานะครับแนวคิดทางการเมืองถัดมาก็คือเรื่องของชาตินิยมนะครับชาตินิยมเนี่ยก็คือหมายความว่าก็คือในสมัยรัชกาลที่5นะครับความคิดแบบตะวันตก อิทธิพลแบบตะวันตกแนวความคิดแบบตะวันตกความรู้วิชาการอะไรต่างๆเกี่ยวกับตะวันตกเนี่ยเริ่มแพร่หลายเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นนะครับต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ในถัดมาเนี่ยก็คือในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงต้องการปลูกฝังคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีของไทยเองก็คือหมายความว่าอยากจะให้ เห็นความสำคัญนะครับของความเป็นชาติไทยง่ายๆนะครับไม่อยากให้อิทธิพลความคิดตะวันตกมีอิทธิพลมากนักนะครับก็เลยพยายามที่จะปลูกฝังลัทธิชาตินิยมเพื่อที่จะให้รู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทยอะไรนั่นเองนะครับแต่ว่าลัทธิชาตินิยมนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมาย

0: หน่อยนักนะครับเหตุผลก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เคยถูกปกครองหรือ
1: ที่5นี่ก็ยังไม่มีนะคะอาจารย
0: ์ใช่ครับงั้นเนี่ยก็คือชาตินิยมก็อาจจะไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะครับทีนี้อีกลัทธินึงก็เช่นเดียวกันก็อาจจะยังไม่ค่อยมีผลก
1: ็
0: คือลัทธิที่เรียกว่าสังคมนิยมเวลาพูดถึงสังคมนิยมเนี่ยก็คือง่ายๆคือหมายความว่าอยากจะเอาสังคมเป็นตัวตั้งก็คือหมายความว่าอยากให้เกิดความเท่าเทียมกันอยากให้เกิดความเสมอภาคกันในสังคมไม่อยากให้เกิดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมก็ถึงเรียกว่าสังคมนิยมนี้แบบคร่าวๆนะครับเพียงแต่ว่าลัทธินี้ก็เช่นเดียวกันว่าก็ไม่แพร่หลายในหมู่คนไทยมากนักนะครับถึงแม้ว่าที่ไม่แพร่หลายเนี่ยก็อาจจะเนื่องจากว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามป้องกันไม่ต้องการให้ลัทธินี้เกิดขึ้นนะครับอีกทั้งปัจจัยพูดง่ายหรือสาเหตุที่จะให้ลัทธินี้เนี่ยได้รับความนิยมก็คือความยากจนก็ไม่ได้คือประเทศไทยก็ไม่ได้มีภาวะคับขันหรือมีภาวะที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันมากนักในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมนิยมเนี่ยมันก็เลยไม่แพร่หลายมากน
1: ัก
0: เพราะว่าสภาพสังคมเราในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดการเหลื่อมล้ำนะที่จะมาเป็นข้ออ้างหรือจะมาเป็นเหตุที่จะต้องบอกว่าให้เกิดความเท่าเทียมกันเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอยู่แล้วนะครับ
1: อันนั้นก็เป็นสังคมนิยมนะคะ
0: ใช่ครับทีนี้เนื้อหาในตอนถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงการปรับปรุงประเทศอันเป็นผลของอิทธิพลตะวันตกก็คือหมายความว่าเมื่ออิทธิพลของตะวันตกนะครับมีมากขึ้นนะครับประเทศไทยเองนะครับก็ต้องมีการปรับปรุงในด้านต่างๆนะครับตามเพื่อรับอิทธิพลหรือเพื่อต่อสู้หรือเพื่ออยู่รอดจากอิทธิพลของตะวันตกเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงการปรับปรุงประเทศในสมัยรัชกาลที่5ช่วงต้นนะครับเนื้อหาที่2ก็คือการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในสมัยรัชกาลที่5ช่วงหลังช่วงหลังนี่ก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2435จนสิ้นรัชสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนที่3ก็จะพูดถึงผลของอิทธิพลตะวันตกที่มีต่อการเมืองไทยภายหลังการปรับปรุงประเทศได้หมายความว่าหลังจากมีการปรับปรุงประเทศแล้วเนี่ยอิทธิพลตะวันตกมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูรายละเอียดของเนื้อหานะครับเนื้อหาแรกเนี่ยการปรับปรุงประเทศในสมัยรัชกาลที่5ช่วงต้นเนี่ยก็คือหมายความว่ามีการปรับปรุงประเทศในหลายๆด้านนะครับ
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยนะครับก็คือการปฏิรูปทางด้านการคลังเนี่ยอย่างที่เราพูดกันมาคราวที่แล้วต่อเนื่องกันมาเลยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการปฏิรูปทางด้านการคลังที่สำคัญก็คือมีการจัดตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์นะครับการจัดตั้งอันนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือว่าเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเนี่ย เป็นกอบเป็นกำแทนที่ในอดีตที่อำนาจในการจัดเก็บภาษีเนี่ยกระจายอยู่ตามกรมต่างๆนะครับเหตุผลที่แต่ก่อนมีการกระจายการจัดเก็บภาษีไปที่กรมต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเพื่อเป็นการเฉลี่ยผลประโยชน์นะครับให้แก่ข้าราชการในกรมต่างๆ
1: ขุนนาง
0: ไปถึงบรรดาเจ้าภาษีนายกรนะครับที่เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดการรั่วไหลก็คือหมายความว่าบรรดาเจ้าภาษีนายอากรหรือข้าราชการในกรมกองต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องหรือที่ไปจัดเก็บภาษีเนี่ยเก็บมาได้แล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายๆไม่ส่งเงินเข้าคลัง
1: ก็เกิดคำว่าช่อราชบังหลวงช่อจากราชแล้วก็บังหลวงเอาไว้นะคะ
0: ก็คือเกิดผลเสียคือว่าทำให้แผ่นดินเนี่ยขาดรายได
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยต้องการปฏิรูปทางด้านการคลังก็คือพูดง่ายให้การจัดเก็บภาษีเนี่ยมีประสิทธิภาพให้ภาษีอากรทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ส่วนกลางเข้าสู่แผ่นดิน
1: ไม่รั่วไหล
0: ไม่รั่วไหลก็เลยตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์ขึ้นมานะครับ
1: ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีโดยตรง
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นเรื่องเงินทองนะครับเก็บให้เป็นกอบเป็นกำอันที่สองนะครับก็คือเรื่องของการสร้างสถาบันการเมืองในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยได้มีการสร้างสถาบันทางการเมืองที่สำคัญสำคัญหรือทรงแต่งตั้งสถาบันทางการเมืองที่สำคัญ2อันก็คือ1สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับ

0: ดึงอำนาจกลับคืนมาสู่พระองค์เองนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือสมาชิกของทั้งสองสภาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็หรือว่าขุนนางที่ใกล้ชิดไว้วางใจได้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะอย่างที่เรียนแล้วว่าเหตุผลสำคัญคือต้องการดึงอำนาจกลับมาสู่ตัวพระองค์เอง
1: ค่ะตอนนั้นก็ต่อสู้กับตระกูลบุญนาคนะคะที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพอพระองค์ขึ้นครองราชย์ปุ๊บเนี่ยหน้าที่หลักก็คือต้องดึงอำนาจมาเพราะฉะนั้นสถาบันทางการเมืองทั้งสองอันนี้ก็เป็นฐานอำนาจในการสนับสนุนนะคะ
0: รวมไปถึงการเป็นการปฏิรูปทางสังคมนะครับซึ่งเราก็รับรู้รับทราบกันดีว่าการปฏิรูปสังคมที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็คือเรื่องของการเลิกทาสแล้วก็การเลิกไพร
1: ่อันนี้เป็นคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะสำหรับสังคมไทย
0: ใช่ครับ
1: ต่อมาก็เป็นช่วงการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยนะคะในสมัยรัชกาลที่5ช่วงหลังคือตั้งแต่พ.ศ. 2435ถึงสิ้นรัชกาลนะคะอาจารย
0: ์ค่ะก็มีการปรับปรุงประเทศในหลายด้านในหลายด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารราชการนะครับเริ่มจากการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนกลางนะครับก็จากเดิมเนี่ยนะฮะมีสมุหนายกสมุหกลาโหมแล้วก็กรมทั้ง4ก็คือเวียงวังคังนา
1: ที่เราเรียกว่าจตุสดมนั่นเอง
0: ก็มาเป็นกระทรวงนะครับทีนี้ถัดมาก็คือการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนภูมิภาคการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยที่สำคัญก็คือจัดการปกครองในรูปของมณฑลเทศาภิบาลนะครับให้ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเพียงแห่งเดียวนะครับก็เหตุผลก็คือเพื่อเป็นการรักษาเอกราชของประเทศนะครับโดยเฉพาะภัยจากการคุกคามของชาติตะวันตกที่เข้ามาในบริเวณชายแดนนะคร
1: ับ
0: เพราะว่ามณฑลเทศาภิบาลเนี่ยจะทำให้การบริหารราชการหัวเมืองมีระเบียบนะฮะแล้วก็มีนโยบายที่เหมือนกันนะครับมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับและที่สำคัญก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรัชกาลที่5ก็จะส่งคนที่ไว้วางใจไปปกครองมณฑลต่างๆนะครับแต่ว่าการปฏิรูปเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะราบรื่นสักทีเดียวนะครับมันกลับก่อให้เกิดกบฏนะซึ่งกบฏที่สำคัญสำคัญเนี่ยก็คือกบฏของผู้มีบุญภาคอีสานกบฏเงี้ยวเมืองแพร่แล้วก็กบฏพญาแขก7หัวเมืองก
1: ็
0: คือพูดง่ายๆทั้งเหนือใต้อีสานนะครับก็คือกบฏที่เกิดขึ้นนี่ก็คือหมายความว่าก็สะท้อนว่าก็ยังมีผู้ไม่ยอมรับนะฮะเพราะว่าการที่พระองค์ท่านทรงปฏิรูปเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลพูดง่ายๆก็คือไปริดรอนไปทำให้ผลประโยชน์ของผู้ครองนครเดิมเนี่ยเสียประโยชน์ไปนะครับก็เสียประโยชน์ไปทุกๆด้านนะทั้งในเรื่องของการเงินการคลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยพวกนี้ก็เลยก่อกบฏนะครับอีกทั้งบางทีก็เกิดการสนับสนุนอย่างลับๆของชาติตะวันตกด้วยนะครับเพราะฉะนั้น3กบฏ3อันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างที่เห็นว่าก็เกิดการไม่ยอมรับเหมือนกันน
1: ะ
0: แต่ว่าสุดท้ายก็โดนปราบไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถัดมาก็คือพูดถึงผลของอิทธิพลตะวันตกนะครับที่มีต่อการเมืองไทยภายหลังการปรับปรุงประเทศนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เกิดผลอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือความเป็นรัฐชาตินะครับความเป็นรัฐชาติเนี่ยเวลาพูดถึงรัฐชาติเนี่ยก็ง่ายๆคือว่าเป็นรัฐเป็นวิวัฒนาการของรัฐขั้นสูงสุดก็คือเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก
1: ็
0: คือหมายความว่าจะดูเป็นรัฐชาติเนี่ยก็คือจะต้องมีอาณาเขตดินแดนที่แน่นอนจะต้องมีประชากรจะต้องมีรัฐบาลจะต้องมีผู้ปกครองจะต้องมีอำนาจอธิปไตยน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นรัฐชาติเนี่ยที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางนะครับก้อนนี้ก็คือผลของอิทธิพลตะวันตกนะครับที่มีต่อการเมืองไทยพลังการปรับปรุงประเทศรวมไปถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างทางการเมืองนะครับก็ปรับโครงสร้างทางการเมืองก็มีการอำนาจเป็น3ฝ่ายนะครับอำนาจ3ฝ่าย

0: ไอ้คือนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะครับรวมทั้งมีสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับก็ทำหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็คือมีสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ก็จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค
1: ์
0: นะครับถัดมาก็คือเรื่องของการสร้างสรรค์ทัศนคติแล้วก็ค่านิยมที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองใหม่ในสังคมไทยการสร้างทัศนคติและค่านิยมใหม่ที่เห็นได้ชัดเจนคือในเรื่องของความเสมอภาคแล้วก็เสรีภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเรื่องของเสมอภาคเสรีภาพคือพูดง่ายๆการแบ่งคนออกเป็นชนชั้นต่างๆเนี่ยในสังคมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในสังคมไทยที่อื่นๆในโลกเนี่ยก็มีการจัดแบ่งคนเป็นชนช
1: ั้
0: นที่ชัดเจนตายตัวซะด้วยซ้ำแต่เป็นที่ยอมรับกันก็คือหมายความว่าอายุตัวอย่างเห็นชัดเจนนี่คือระบบทาสระบบไพร่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ตะวันตกก็เป็นระบบฟิวดอลนะคะการถือครองที่นามีชนชั้นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะพอเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยก็คือมีการต้องมีการสร้างค่านิยมใหม่ในเรื่องของความเสมอภาคแล้วก็เสรีภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นจะสร้างแนวคิดเรื่องเสมอภาคแล้วก็เสรีภาพได้เนี่ยมันก็ต้องยกเลิกระบบที่มันแบ่งคนออกเป็นชนชั้นหรือว่าระบบที่กดขี่คนน
1: ั่
0: นก็คือต้องยกเลิกเรื่องของการเลิกทาสระบบทาสนั่นเองแล้วก็เลิกระบบไพร่น
1: ะ
0: เพราะถ้ายกเลิก2 อันนี้แล้วเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าความเสมอภาคและเสรีภาพของบุคคลนั่นเอง
1: คือคนในชาติเนี่ยมีเสรีภาพในชีวิตตัวเองมากขึ้นนะคะไม่ใช่เอาเสรีภาพของเราไปไว้ให้กับนายหรือว่ากษัตริย์
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ใช่ครับเนี่ยถัดมาก็จะเป็นตอนที่3นะครับตอนที่3ก็จะพูดถึงแนวคิดตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในพ.ศ. 2475นะครับก็ถือว่าพ.ศ. 2475ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยที่สำคัญ
1: ค่ะ
0: ก็คือเปลี่ยนระบบเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะครับจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็จะพูดถึงสภาพแวดล้อมอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับเพราะว่ามันคงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ได้นะครับก็คือมีสภาพแวดล้อมปัจจัยแวดล้อมต่างๆนานานะครับรวมไปถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475แล้วก็อุดมการณ์ของคณะราษฎร
1: ค่ะ
0: แล้วก็สุดท้ายก็จะพูดถึงผลผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เกิดผลอะไรบ้างนะครับสภาพแวดล้อมอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยแม้ว่าจะมีการปฏิรูปการปกครองแล้วก็สังคมในหลายๆด้านแล้วเนี่ยซึ่งเหมือนกับว่าจะเป็นการรองรับเรื่องของประชาธิปไตยหรือการปฏิรูปทางสังคมในสมัยรัชกาลที่5อย่างที่เรียนแล้วว่ายกเลิกระบบทาสระบบไพร่นะครับเป็นพื้นฐานของความเสมอภาคแล้วก็เสรีภาพนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรัชกาลที่5เองเนี่ยท่านก็ทรงเห็นว่าสภาพบ้านเมืองเนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะปกครองระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าท่านก็มีรับสั่งว่าจะให้ลูกก็คือรัชกาลที่6เนี่ยพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่าพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6เองเนี่ยพระองค์ท่านเองเนี่ยก็ยังทรงเห็นว่าคนไทยก็ยังไม่มีความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับก็เลยจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่7นะครับซึ่งเริ่มคนไทยจำนวนมากนะฮะได้เริ่มมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนนะครับได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมตะวันตกนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็เห็นความสำคัญก็อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยนะครับก็เลยนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับในสมัยรัชกาลที่7
1: ค่ะจริงๆแล้วในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็เริ่มมีกลุ่มบางกลุ่มพยายามขอเรียกร้องนะคะคือกลุ่มรส103ยื่นข้อเรียกร้องต่อพระองค์ท่านขอพระราชทานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่พระองค์ท่านก็ยังเห็นว่าคนไทยยังไม่พร้อมท่านบอกว่าคนไทยต้องจัดการการศึกษาก่อนจึงมีมหาวิทยาลัยแห่งแรกคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มให้การศึกษาต่อประชาชนหลังจากนั้นรัชกาลที่6ก็เริ่มกระจายการศึกษาไปมีโรงเรียนสามัญธรรมดาเนี่ยแหละค่ะที่ให้เราได้เล่าเรียนกันเพื่อเตรียมความพร้อม ในขณะเดียวกันรัชกาลที่6ก็ทรงจัดตั้งดุสิตธานีนะคะเป็นเมืองจำลองประชาธิปไตยให้ลองใช้ชีวิตแบบประชาธิปไตยดูว่าเป็นยังไง
0: ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่
1: แพร่กระจาย
0: ทำให้ความต้องการในการกลับกลายเป็นว่าในเหตุการณ์ในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยทำให้ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับที่สำคัญเลยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6
1: นะครับอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงการบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็เลยยิ่งทำให้ความชื่นชอบนะในพระมหากษัตริย์เนี่ยเสื่อมลงเพราะแล้วมันเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับนั่นก็คือสภาพแวดล้อมนะครับถัดมาเนี่ยถ้าพูดถึงสาเหตุจริงๆนะครับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับแล้วก็อุดมการณ์ของคณะราษฎรเนี่ยถ้าพูดถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475จริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าถ้าพูดถึงสาเหตุทางด้านการเมืองนะครับก็เนื่องจากว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: ก็อาจจะเป็นข้าราชการกลุ่มนึงนะครับได้รับการศึกษาจากตะวันตกนะครับได้ทุนไปเล่าเรียนในต่างประเทศนะครับก็เลยทำให้ได้รับอิทธิพลนะครับแล้วก็แนวคิดที่ว่าอำนาจเนี่ยไม่ควรตกอยู่ในมือของคนคนเดียวนะครับ
1: ค่ะคนรุ่นใหม่ตรงนี้นะคะเช่นจอมพลป.พิบูลสงครามตอนนั้นไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศปรีดีพนมยงค์นะคะโดยในฝ่ายทหารก็อย่างเช่นพระยาพระหนพลพยุหเสนานะคะเริ่มได้รับความคิดจากตะวันตก
0: ค่ะเพราะก็ไปเรียนที่ชาติตะวันตก
1: ฝรั่งเศสนะคะ
0: นั่นก็คือสาเหตุทางด้านการเมืองนะครับทีนี้ทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เนี่ย เริ่มมีปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับมีสงครามด้วยนะครับมีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยในกิจการบางอย่างของราชสำนักด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณการทหารแล้วก็งบประมาณสำหรับราชสำนักไว้สูงนะครับอีกทั้งผลผลิตก็ลดลงทำให้การส่งออกได้น้อยนะครับก็ยิ่งเป็นสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับนอกจากสาเหตุทางด้านการเมืองสาเหตุทางด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยในเรื่องของทางสังคมก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นกันก็คือหมายความว่าในทางสังคมเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเสมอภาคทางสังคมก็คือหมายความว่าคนชั้นสูงเนี่ยมีอภิสิทธิ์ในขณะที่สามัญชนเนี่ยได้รับการเลื่อนชั้นหรือได้รับการกระทำที่ไม่ค่อยเป็นธรรมก็คือได้เลื่อนชั้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือ เหตุนะครับก็คือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังค
1: ม
0: ทีนี้ผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะครับก็คือพอเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนำระบอบใหม่มาใช้ก็คือระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องไหนก็คือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างโดยเฉพาะสถานภาพและก็อำนาจของพระมหากษัตริย์เปล
1: ี่
0: ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าสถานภาพของพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนในอดีตที่อยู่ในฐานะเจ้าชีวิตเป็น
1: เจ้าเหนือหัว
0: เจ้
1: าแผ่นดิน
0: มีอำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอำนาจอยู่ที่ตัวของ
1: พระมหากษัตริย์
0: พระกษัตริย์ตอนนั้นก็คือเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ
1: กลายเป็นว่าอำนาจของมหากษัตริย์เนี่ยมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นกรอบจำกัดการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่ทำให้ไม่สามารถใช้ได้เหมือนในอดีตแล้วนะคะ
0: อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอะไรก็แล้วแต่อำนาจสูงสุดในการปกครองอำนาจในทางการเมืองเป็นของประชาชนแล้วก็ว่าไปตามหลักของ
1: ประชาธิปไตย
0: นะครับการเปลี่ยนแปลงถัดมานะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรร
1: ม
0: การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมนี่ก็คือทั้งของตัวผู้นำแล้วก็ของประชาชนด้วยนะฮะจะต้องสอดคล้องกับการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงพฤติกรรมทั้งของผู้นำและของประชาชนก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: ไม่สอดคล้องกับวิถีทางของประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าประชาชนเองเนี่ยในฝ้าของฝากฝั่งของประชาชนเองเนี่ยก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปกครองแบบใหม่ ันนี้ต้องยอมรับน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าเราหมายถึงว่าประชาชนคนไทยในยุคนั้นสมัยนั้นไม่มีโอกาสที่จะรับรู้เลยนะครับในอดีตก็คือว่าการปกครองหรืออำนาจในทางการเมืองการปกครองไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนเลยประชาชนไม่มีสิทธิ์เลยนะครับการปกครองเป็นเรื่องของชนชั้นนำชนชั้นสูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็ไม่เคยรับรู้รับทราบตรงนี้น
1: ะครับ
0: แบบซึ่งมันเป็นแบบใหม่แบบประชาธิปไตยเนี่ยในขณะเดียวกันตัวผู้ปกครองเองก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าผู้ปกครองเองก็ยังรู้สึกเหมือนผู้นำยุคก่อนๆ นะครับก็คือหมายความว่ารู้สึกว่าประชาชนเนี่ยยังไม่พร้อมอำนาจทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงในระบบประชาธิปไตยเนี่ยแทนที่จะตกอยู่ในมือของประชาชนก็ไม่ใช่ก็คือหมายความว่าอำนาจทางการเมืองก็ยังตกอยู่ในมือของผู้นำก
1: ็
0: คือเป็นพวกข้าราชการนั่นเอง
1: คือเขาบอกว่าตอนนี้พอการปฏิรูปปฏิวัติ2475เนี่ยโดยคณะราษฎรเนี่ยเขาบอกดูเสมือนว่าเป็นการเปลี่ยนพระราชอำนาจจากของพระมหากษัตริย์เนี่ยมาอยู่ในมือแค่ชนชั้นนำที่ทำการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ประชาชนในชาติเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าประชาธิปไตยคืออะไรนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือหมายความว่าในยุคแรกๆของประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจทางการเมืองก็ไม่ได้ตกอยู่ในมือของประชาชน
1: ไม่ได้กระจายมาสู่ประชาชนตามหลักการของประชาธิปไตยนะคะ
0: ก็ต้องยอมรับนะครับมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมันยังใหม่อยู่อะไร
1: คนในชาติก็ไม่รู้เนาะในเมื่อเราไม่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรเนี่ยการที่เราจะทำอะไรภายใต้ระบอบนั้นเนี่ยมันก็จำกัด
0: นะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันเกิดจากกลุ่มคนเล็ก
1: เกิดในหมู่ชนชั้นนำชนชั้นสูงในสังคม
0: แพร่ลงไปให้ถึงคนในระดับลากย่าหรือลากฐานอะไรเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลา
1: ค่ะ
0: นะครับหรือแม้แต่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน80กว่าปี
1: เรายังใช้เวลาอยู่ค่ะ
0: ก็ยังต้องอยู่ในช่วง
1: ใช้เวลาแห่งการเรียนรู้
0: เปลี่ยนผ่านเพราะว่าจริงๆแล้วประชาธิปไตยในประเทศที่เขามีความมั่นคงเนี่ยเขาใช้เวลานานพอสมควร
1: เป็น100ปีค่ะอย่างอเมริกาเราบอกว่าทำไมประชาธิปไตยเราไม่เป็นแบบอเมริกานั้น200ปีแล้วเขาเกิดสงครามการเมืองในการต่อสู้เสียเลือดเนื้อเยอะแยะเลยนะคะ
0: ก็คืออย่างน้อยเราเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อที่อื่นถ้ามีการเปลี่ยนระบบอย่างฝรั่งเศสเองก็เช่นเดียวกันม
1: ี
0: การปฏิวัติฝรั่งเศสก็มีการลบพุ่งกันภายในเขาไม่ยอมรับกว่าเขาจะลงตัวได
1: ้
0: นั่นก็คือ
1: หน่วยที่7นะคะ
0: เนื้อหาของหน่วยที่7
1: ค่ะ
0: ครับหน่วยที่ครับ
1: หน่วยที่8นะคะอาจารย์เป็นเรื่องของการพัฒนาเป็นรัฐชาติค่ะอาจารย์
0: ก็คือจะพูดถึงรัฐชาติซึ่งก็คือสภาพความเป็นรัฐในแบบปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหา3ตอนนะครับอันแรกก็คือจะพูดถึงสภาพแวดล้อมที่จะไม่เกิดรูปแบบการปกครองแบบรัฐชาติ
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือมีสภาพแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ2กระบวนการปฏิรูปการปกครองและผลกระทบ
1: ค่ะ
0: แล้วก็3คือการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตย
1: ค่ะ
0: ดูตอนที่1นะที่พูดถึงสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการรูปแบบการปกครองแบบรัฐชาติเนี่ยจะประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็จะพูดถึงสภาพแวดล้อมภายในนะที่ทำให้เกิดการปกครองแบบรัฐชาติ
1: ค่ะ
0: อันที่สองก็จะพูดถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทำให้เกิดการปกครองแบบรัฐชาตินะครับงั้นมาดูรายละเอียดอันแรกนะครับก็คือสภาพแวดล้อมภายในที่ทำให้เกิดการปกครองแบบรัฐชาติ
1: ค่ะ
0: สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยก็คือหมายความว่าสถานภาพแล้วก็อำนาจของพระมหากษัตริย์นะครับก็คือหมายความว่าหลังจากที่รัชกาลที่5นะครับขึ้นครองราชย์แล้วเนี่ยฮะโดยการสนับสนุนจากพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
0: แน่นอนว่าตอนที่พระองค์ท่านขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเนี่ยก็พูดง่ายๆค
1: ืออายุยังน้อย
0: นะครับแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นก็แล้วอีกอย่างในการขึ้นครองราชย์มันนี่ก็ได้รับการสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนก็คือทำให้ยังมีอำนาจจำกัดอยู
1: ่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยังมีอำนาจจำกัดอยู่ก็เลยต้องมีการดึงหรือการทำอะไรก็ตามแต่เพื่อให้อำนาจเนี่ยกลับมาคืนสู
1: ่
0: พระมหากษัตริย์นะครับซึ่งการปกครองแบบรัฐชาติเนี่ยก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะดึงอำนาจกลับมาสู่พระมหากษัตริย์ได
1: ้
0: เหตุผลก็เพราะว่าเอาง่ายๆการปกครองแบบรัฐชาติมันต้องรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก ก็คือดึงอำนาจเข้าสู่พระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะ
0: เพื่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นนะครับ
1: เป็นหนึ่งเดียวค่ะ

0: อันที่สองเนี่ยที่เป็นเหตุที่ทำให้รัฐชาติเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือเกิดการแตกแยกของกลุ่มการเมืองในต้นรัชกาลที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่ามีกลุ่มการเมืองที่สำคัญสำคัญ3กลุ่มก
1: ็
0: คือกลุ่มสยามหนุ่มกลุ่มสยามอนุรักษ์แล้วก็กลุ่มสยามเก่านะฮะบังเอิญว่าในช่วงนี้เนี่ยกลุ่มการเมืองทั้ง3กลุ่มเนี่ยความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองทั้ง3กลุ่มเนี่ยยุติลงเหตุผลของการยุติลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นสอดคล้องกันเลยเหตุผลของการยุติลงจริงๆแล้วคือกลุ่มการเมืองแกนนำโทษนะแกนนำของกลุ่มทั้ง3กลุ่มเนี่ยพูดง่ายก็คือถึงแก่อสัญญกรรมหรือว่าที่วงโคตรไปก็คือง่ายก็ล้มตายไปนั่นแหละพูดง่ายนะครับก็คือกลุ่มของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ก็คือตัวของสมเด็จเจ้าพระยาพระองค์นี้เนี่ยก็ถึงแก่สัญญกรรม
1: อันนี้คือผู้สำเร็จราชการในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็คือตระกูลบุญนาคนั่นเองค่ะ
0: แล้วก็กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญนี่ก็ที่วงคต
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ลดลงด้วยเหตุผลของการเสียชีวิตเพื่อง่ายๆนะครับก็ทำให้รัชกาลที่5เนี่ยสามารถรวบอำนาจไว้ที่สถาบันกษัตริย์ได้สำเร็จหรือว่าพูดง่ายๆคือง่ายดายขึ้น
1: นักศึกษาอาจสงสัยว่ากรมพระราชวังบวรวิชัยคือใครนะคะขออนุญาตเล่าตรงนี้นิดหนึ่งนะคะจะได้เข้าใจคือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นพระโอรสในรัชกาลที่4คือพระจอมเกล้านะคะในขณะเดียวกันตอนนั้นมี2รัชกาลสมัยรัชกาลที่4คือพระปิ่นเกล้ากรมพระราชวังบวรเนี่ยเป็นลูกของพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็มีการท้าทายอำนาจกันอยู่เสมอและในการสืบราชสมบัติเนี่ยแต่เดิมเนี่ยจะให้ทางด้านน้องเป็นแต่พอกรมพระราชวังบวรเนี่ยที่วงคตไปก็เลยยกเลิกเลยไม่ไปทางน้องสืบสายญาติเป็นพระบรมโอรสาธิราชขึ้นมาแทนให้สายลูกขึ้นมาครองราชแทนนะคะ
0: จะมีเนื้อหาต่อเนื่องเลยว่าก็รัชกาลที่5ก็เลยก็คือแค่ตัดปัญหาคือตั้งตำแหน่งใหม
1: ่ตั้งตำแหน่งใหม่ขึ้นมาเลย
0: สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเรื่องเดี๋ยวเราจะพูดถึงกัน
1: มีต่อไปนะคะ
0: ถัดมาก็คือการขาดประสิทธิภาพของรัฐบาลในการบริหารประเทศ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากรัฐบาลนะครับจากราชธานีเนี่ยไม่มีอำนาจเด็ดขาดในการปกครองราชอาณาจักรที่ไม่มีอำนาจเด็ดขาดในการปกครองราชอาณาจักรก็เนื่องจากเหตุผลประการแรกระบบป้ายระบบป้ายนี่มันเป็นระบบควบคุมกำลังพลก็จริงแต่ว่าระบบไพ่เนี่ยมันก็ไปทำให้บรรดาเจ้านายหรือว่าขุนนางต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันหรือว่าขยายอำนาจเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าพอเป็นระบบไพ่เนี่ยไพ่จะต้องสังกัดมูลนาย
1: เกิดการซ่องสุมกำลังคนขึ้นมา
0: ก็คือทำให้พูดง่ายคือแข่งบารมีกับสถาบันกษัตริย์ได้นะครับด้วยระบบไพ่นะประการที่สองนี่นะครับก็คือเรื่องของการแข่งขันของกลุ่มการเมืองระหว่างกลุ่มกษัตริย์กับกลุ่มขุนนางซึ่งก็มีกลุ่มขุนนางที่จะไม่พอใจแนวพระราชดำริใหม่ของรัชกาลที่5เพราะว่าท่านก็ทรงต้องการที่จะปฏิรูปประเทศด้วยเหตุผลหลากหลายประการนะครับทีนี้พูดถึงสภาพแวดล้อมภายนอกนะที่ทำให้เกิดการปกครองแบบรัฐชาติอ
1: ัน
0: นี้หลีกหนีไม่พ้นจากเหตุผลที่สำคัญที่เป็นสภาพแวดล้อมจากภายนอกนะที่ทำให้เกิดการปกครองแบบรัฐชาติแน่นอนอันแรกเลยก็คือลัทธิจักรวรรดินิยมหรือลัทธิล่าอาณานิคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเกรงกลัวลัทธินี้กลัวว่าจะตกเป็นเมืองขึ้นนะครับซึ่งก็ถัดอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็สอดคล้องต่อเนื่องกันมานั่นแหละกับลัทธิจักรวรรดินิยมก
1: ็
0: คือแน่นอนก็คือเรื่องของการคุกคามของชาติมหาอำนาจตะวันตกนะฮะก็ชาติตะวันตกก็พยายามที่จะมาหาล่าอาณานิคมมาล่าเมืองขึ้นในประเทศแถบๆเนี่ยซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราเกือบทุกประเทศเลยก็ว่าได้นะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: นะครับในอาเซียนเรานี่แหละทั้ง10ประเทศจริงๆแล้วก็พูดถึงก็คือเป็น
1: เมืองขึ้น
0: ของ
1: ชาติตะวันตก
0: นะครับเราไปดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลาว
1: เวียดนามขึ้นอยู่กับฝรั่งเศสนะคะ
0: เวียดนามเองก็ฝรั่งเศสนะครับมาเลเซียก็อังกฤษนะฮะอะไรพม่าก็
1: อังกฤษ
0: นะครับเพราะงั้นการตกเป็นเมืองขึ้นนี่ก็สูญเสียพูดง่ายๆสูญเสียอำนาจอธิปไตยนะครับสูญเสียหลายๆสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะต ทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆนานาเป
1: ็
0: นประโยชน์ของชาติอะไรต่างๆ
1: เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยไทยต้องพัฒนาประเทศให้เป็นสมัยใหม่คือ modernization ให้เขาเห็นว่าเราเป็นประเทศที่ศิวิไลแล้ว
0: ใช
1: ่ไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันคราวที่แล้วเนี่ยก็เป็นข้ออ้างของชาติตะวันตกนะครับเวลาจะมาล่าเมืองขึ้นเนี่ยก็ว่าก็ประเทศ
1: ทุ
0: นย
1: ัง
0: ได้พัฒนาอะไรเงี้ยเราเข้ามาเพื่อที่จะมาพัฒนาเพราะนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยในยุคนั้นสมัยนี้ก็พยายามที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นแบบตะวันตกชาติตะวันตกจะได้ไม่มีข้ออ้างนะครับรวมไปถึงก็ต้องยอมรับว่าอิทธิพลจากวิทยาการแล้วก็เทคโนโลยีตะวันตกเน
1: ี่
0: ยก็เขาล้ำหน้ากว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเหตุผลนี้เนี่ยก็กลายเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับที่ทำให้เกิดการปกครองหรือเร่งให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาความเป็นรัฐชาติมา
1: ค่ะ
0: ทีนี้ตอนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตอนที่ 8.2 นะครับก็จะพูดถึงกระบวนการปฏิรูปการปกครองและผลกระทบนะครับเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเพราะว่ามันก็จะต่อเนื่องกันมาอย่างที่เรียนแล้วว่าก็พยายามที่จะดึงอำนาจเข้าสู่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับรวมไปถึงการดำเนินการปฏิรูปการปกครองนะครับแล้วก็การพัฒนากำลังคนและการสื่อสารคมนาคม
1: ค่ะ
0: แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของผลกระทบจากการปฏิรูปการปกครองนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการปฏิรูปการปกครองเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบจากการปฏิรูปเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: มาดูประเด็นแรกนะครับที่พูดถึงการสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ค่ะ
0: มีการทำอะไรบ้างนะครับที
1: ่
0: จะสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอันแรกเลยนะครับซึ่งเราก็พูดกันมาก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาการขาดเงินรายได้ของแผ่นดินนะครับการที่เราขาดเงินรายได้ของแผ่นดินเนี่ยก็เกิดมาจากหลากหลายสาเหตุ
1: ค่ะอาจารย
0: ์อันแรกเลยก็คือเรื่องของสนธิสัญญาเบลลิงสนธิสัญญาเบลลิงตัวนี้ก็คืออย่างที่เรารับรู้รับทราบกันทำให้เราเสียประโยชน์หลายอย่างนะครับรวมไปถึงเรื่องของทำให้เราขาดรายได้ด้วย
1: ค่ะ
0: เรื่องของภาษีขาเข้าทำให้เราเหลือแค่ร้อยละ3อะไรอย่างเงี้ยนะฮะรวมไปถึงผลประโยชน์ทางการค้าต่างๆนานาก็ตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางแล้วก
1: ็
0: พ่อค้าผู้ส่งออก
1: ชาวจีน
0: รวมไปถึงอันนี้เราพูดกันมาหลายครั้งแล้วก็คือการล้วนไหลของภาษีอากร
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกจึงเป็นที่มาแห่งการตั้งหอ
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: พัฒนากรพิพัฒน
1: ์นะคร
0: ับอันนี้ก็คือถือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการขาดเงินรายได้ของแผ่นดิน
1: อันนี้เรื่องเศรษฐกิจเลย
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นตัวนึงในการที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่
1: อำนาจของพระมหากษัตริย์นั่นเอง
0: เพราะเรื่องเงินก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็ไปดูว่ามีปัญหาอะไรที่ทำใหประเทศขาดเงินรายได
1: ้
0: ก็เกิดมาจากสาเหตุ 3-4 ประการนี้นะครับ
1: สนธิสัญญาเบลลิงนี่เกิดในสมัยรัชกาลที่4นะคะ
0: แล้วก็อันนี้ก็คือจะต่อเนื่องกับที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือยุบตำแหน่งวังหน้านะฮะแล้วก็แต่งตั้งตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
1: เพิ่งมีครั้งแรกเลยในสมัยรัชกาลที่5
0: ใช่ครับก็คือเพราะว่าจะได้ให้มันชัดเจนนะพูดง่ายผู้ที่จะมาสืบทอดราชบัลลังก
1: ์
0: นะก็คือคนไหนเจ้านายพระองค์ไหนที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารก็เป็นอันแน่นอนว่าจะมาเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อไปนั่นเองเพราะนั่นก็คือหมายความว่าการยุบเลิกตำแหน่งวังหน้าเนี่ยก็เพื่อแก้ปัญหาการสืบราชบัลลังก์แล้วก็นับว่าเป็นการดึงอำนาจกลับคืนมาสู่สถาบันกษัตริย
1: ์
0: ก็เพราะว่ากษัตริย์จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารซึ่งถ้าในประวัติศาสตร์ของไทยก็นี่ก็คือมีแค่3พระองค์น
1: ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ราชการปัจจุบันก็ในอดีตก็คือเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเช่นเดียวกันนะครับ
1: แต่เดิมก็การสืบราชบัลลังก์มาจากทางสายน้องนะคะอย่างวังหน้าเนี่ยสายน้องเป็นน้องจะมีโอกาสขึ้นแต่พอรัชกาลที่5ปรับสายมาเป็นสายลูกลูกของพระองค์ขึ้นแทนก็อยู่ในตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
0: ค่ะก็คือหมายความว่าจะได้แก้ปัญหาไปเลย
1: การสืบไม่ต้องฆ่ากัน
0: ใช่ไม่ต้องมีการแย่งชิงกันเหมือนที่เราพูดกันคราวที่แล้ว
1: ในสมัยอยุธยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ก็สะท้อนออกมาเป็นภาพยนตร์อะไรก็มี
1: ค่ะ
0: อีก

0: อันนึงนะครับที่มีการถอดถอนขุนนางเก่าน
1: ะครับ
0: เช่นพระยาอาหารบริลักษ์เสนาบดีกรมที่ไม่ยอมส่งอากรค่าเช่านาเข้าหอรัษฎากรพิพัฒน
1: ์
0: ก
1: ็
0: คือหมายความว่าขจัดสิ่งที่จะทำให
1: ้บั่นทอนพระราชอำนาจนะคะความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์
0: ไม่ให้ภาษีอากรรั่วไหลนี่เองนะครับรวมไปถึงนะฮะการตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์
1: ะ
0: นะครับซึ่งทั้งสองสภานี้จริงๆแล้วก็มีบทบาทในหลายๆเรื่องนะครับอย่างที่เรียนแล้วว่าอย่างน้อยสมาชิกของทั้งสองสภาเนี่ยก็ต้องเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใกล้ชิดผู้ที่เป็นขุนนางที่ไว้วางใจได้และที่สำคัญก็คือมีผลต่อการเสนอความคิดอะไรต่างๆนานาที่ก่อให้เกิดการปฏิรูปโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปทางสังคมเนี่ยก็มาจากแนวคิดของทั้งสองสภานี
1: ้
0: เช่นเดียวกัน
1: ถือว่ามีบทบาทมากเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะในช่วงแรกนะคะก็เราก็ได้พูดไปในหน่วยที่ว่าด้วยอิทธิพลตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน่วยที่ว่าด้วยการพัฒนาชาตินะคะ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
4: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสธให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
5: จะเรียนมสธได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว

0: ครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับเรื่องของการพัฒนาเป็นรัฐชาติค่ะอาจารย
2: ์ครับ
1: ค่ะ
2: ก็เนื้อหาถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการปฏิรูปการปกครองนะครับการดำเนินการปฏิรูปการปกครองนี่ก็จะแบ่งออกเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นน
1: ะ
2: ครับ เริ่มจากส่วนกลางก่อนนะครับก็คือการดำเนินการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางเนี่ยนะฮะก็มีการศึกษาแบบแผนการปกครองแบบตะวันตกนะครับการศึกษาแบบแผนการปกครองแบบตะวันตกนี่ก็คือพระองค์ท่านเนี่ยก็มอบหมายให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์บโรปการนะครับไปศึกษารูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินของยุโรปนะครับแล้วก็มีการทดลองนะฮะการบริหารรูปแบบใหม
1: ่
2: นะฮะก็คือเพิ่มจาก6หน่วยงานเป็น12หน่วยงานก
1: ็
2: คือหมายความว่ามีมหาดไทยนะฮะกลาโหมกรมท่ากรมวังกรมเมืองกรมนาแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่คือกรมพระคลังกรมยุติธรรมกรมยุทธนาธิการกรมธรรมการกรมโยธาธิการแล้วก็กรมมุรธาธิการนะครับนั่นก็คือรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ประกาศใช้พระบรมราชโองการตั้งกระทรวงนะฮะพ.ศ. 2435นะฮะนั่นก็คือส่วนกลางนะครับทีนี้ส่วนภูมิภาคก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับการปฏิรูปที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในส่วนของการปกครองหรือการบริหารส่วนภูมิภาคก็คือเรื่องของจัดตั้งมณฑลเทศาลนะครับส่วนท้องถิ่นนะฮะก็คือมีการจัดสุขาภิบาลในเขตกรุงเทพและหัวเมืองซ
1: ึ่
2: งทั้งส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูก็ปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไป
1: ค่ะรูปแบบไม่เหมือนการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน
2: ใช่ครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปส่วนภูมิภาคก็จะเป็น
1: จังหวัดอำเภอ
2: ครับส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันก็มี5รูปแบบนะครับก็จะเป็นอบจ.อบต.
1: เทศบาล
2: ใช่ครับก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วน
1: ตำบล
2: เทศบาลแล้วก็การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ2อันก็คือกรุงเทพแล้วก็
1: พัทยานะคะอันนี้ในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือสุขาภิบาลท่าฉลอม
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
2: ทีนี้เรื่องของการพัฒนากำลังคนและก็การสื่อสารแล้วก็คมนาคมนะครับการพัฒนากำลังคนแน่นอนนะครับว่าเราจะพัฒนากำลังคนหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษา
1: คร
2: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษานะครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี
1: ้
2: ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหร
1: ือ
2: ว่าแม้แต่สถาบันทางการทหารนะคร
1: ับ
2: ก็จะมีโรงเรียนนายทหารโรงเรียนนายร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพื่อที่จะพัฒนาก
1: ำลังคน
2: นะครับวางรากฐานของคนนะครับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาการสื่อสารและ
1: คมนาคม
2: อันนี้ก็ชัดเจนว่าพูดง่ายๆเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการคมนาคมเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไปรษณีย์เรื่องของรถไฟ
1: รถไฟ
2: นะครับสาธารณพวกขั้นพื้นฐานด้วยรวมไปถึงพวกนี้ด้วยนะครับ
1: จริงๆรถไฟนี้เป็นเครื่องมือในการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเลยนะคะเพราะว่าให้ส่วนกลางเนี่ยเข้าไปถึงในทุกภูมิภาคในทุกพื้นที
2: ่
1: นะคะแล้วก็ดึงอำนาจกลับมาโดยใช้เส้นทางรถไฟเนี่ยเป็นเครื่องมือทางอำนาจรูปแบบหนึ่งนะคะต่อมาเป็นเรื่องของ
2: ผลกระทบจากการปฏิรูปก็แน่นอนเมื่อกี้เราก็พูดถึงก็คือว่าการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็อาจจะเกิดกระแสความไม่พอใจกระแสความไม่พอใจนั้นก็แสดงออกในก็คือเกิดกบฏนั่นเองนะครับก็กบฏที่สำคัญสำคัญเมื่อกี้เราก็พูดถึงแล้วก็คือกบฏผู้มีบุญในภาคอีสานนะครับกบฏเงี้ยวเมืองแพร่แล้วก็กบฏพญาแขกเจ็ดหัว

0: เมือง
1: ค่ะ
0: พูดง่ายๆกับบททั้ง3อันนี้ก็คือพูดแบบภาพรวมเลยก็แล้วกันนะครับก็คือทั้งภาคอีสานแล้วก็ทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคใต้
1: ค่ะ
0: นะก็คือไม่พอใจเรื่องของการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องโทษส่วนภูมิภาค
1: เพราะต้องใช้แนวนโยบายเดียวกันจากที่เขาเคยอยู่แบบด้วยการปกครองตนเองได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์
0: แล้วก็เขาก็ได้ผลประโยชน์ด้วยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลปุ๊บก็เกิดความไม่พอใจนะครับแต่หมายความว่าไม่ใช่มีเฉพาะสามอันนี้ที่มีมากกว่านี้
1: อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ
0: ใช่ครับเสร็จแล้วก็จะมาถึงตอนที่ 8.3 นะครับ 8.3 เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยแหละนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือสภาพการเมืองและความขัดแย้งในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7นะครับอันที่2ก็คือปัญหาเศรษฐกิจก
1: ็
0: คือเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงนั้นที่ทำให้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตย
1: นะครับ
0: แล้วก็การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นี่ก็ชัดเจนว่าเป็นตัวการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเต็มรูปแบบเลยทีนี้ดูเนื้อหารายละเอียดอันแรกนะครับสภาพการเมืองและความแย้งในสมัยรัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7นะครับเกิดความขัดแย้งอะไรบ้างหรือสภาพการเมืองในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงความขัดแย้งในสมัยรัชกาลที่6มีความขัดแย้งอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือเน้นเรื่องชาตินิยมในการจงรักภักดีก
1: ็
0: คือหมายความว่าไม่มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญตามที่รัชกาลที่5แล้วก็ราษฎรตั้งความหวังเอาไว้คือหมายความว่าก็คือพูดง่ายๆก็คือในสมัยนี้นะครับมีการตั้งความหวังจากรัชกาลที่5ว่าอาจจะให้รัชกาลที่6พระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับปวงชนชาวไทยนะครับแต่ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องของใช้ระบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้งข้าราชการนะครับแล้วก็ความขัดแย้งเกิดความก็คือหมายถึงว่าในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยมีการใช้ระบบ
1: อุปถัมภ
0: ์ในการแต่งตั้งข้าราชการนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยมีความขัดแย้งอะไรบ้างก็คือเรื่องของการตั้งอภิรัฐมนตรีสภานะครับก็ทำให้ข้าราชการเนี่ยมีความรู้สึกว่าอภิรัฐมนตรีสภาเนี่ยมีอำนาจมากเกินไปนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเกิดปัญหาเศรษฐกิจนั่นเองเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเองนะครับทีนี้ปัญหาเศรษฐกิจนี่เกิดจากอะไรบ้างที่เป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่6อันแรกเลยก็คือเกิดอุทกภัยนะครับก็คือเมื่อเกิดอุทกภัยเนี่ยก็คือทำให้รายได้กองคลังเนี่ยตกต่ำแล้วก็เก็บรายได้ไม่ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะมีรายได้ได้นะครับถัดมาก็คือที่ก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจก็คือเรื่องของข้าวการปลูกข้าวเนี่ยเสียหาย
1: จากอุทกภัยด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ปัญหาที่ก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจก็คือการใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายในราชสำนักเนี่ยถูกมองว่าฟุ่มเฟือยนะครับที่ฟุ่มเฟือยก็มีการตั้งกองเสือป่าขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่รักษาดินแดนนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับฝ่ายทหารด้วย
1: ค่ะ
0: ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยเลยส่งผลต่อมาก็คือทำให้เกิดต้องมีการดุลข้าราชการออกในสมัยรัชกาลที่7ก็คือต่อเนื่องกันมาก็เลยเป็นผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเพราะว่าถูกมองว่ายิ่งเป็นคือพูดง่ายยิ่งเป็นตัวเร่งยิ่งเป็นตัวเติมเชื้อฟืนให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรืออยากที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
1: ค่ะ
0: คิดว่าน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมอะไรหรือจะแก้ปัญหาเดิมได้
1: ค่ะ
0: อันที่3คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เนี่ยมีผลแค่เป็นการเร่งให้มีรัฐธรรมนูญและรัฐสภาเท่านั้นแต่ประชาชนยังไม่มีสิทธิ์ในการปกครองอย่างเต็มที่ก็คือหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เนี่ยหลักใหญ่ใจความจริงๆแล้วเนี่ยต้องการให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจมาสู่ประชาชนแต่ในความเป็นจริงก็คือพูดง่ายๆมันมีแค่รูปแ

0: มีแค่รูปแบบก็คือหมายความว่ามีรัฐธรรมนูญก็จริงมีรัฐสภาก็จริงมีรูปแบบของความเป็นประชาธิปไตยก็จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประชาชนก็ยังไม่มีสิทธิ์ในการปกครองอย่างเต็มที
1: ่
0: ก็เหตุผลก็วนกลับไปเรื่องเดิมว่าความพร้อมก็อาจจะยังไม่มีบวกกับมันเป็นเรื่องช่วงที่เป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับประชาชนคนไทยจำนวนมากยังไม่รู้ยังไม่รับรู้ยังไม่เข้าใจหรือพูดง่ายก็คือยังใช้อำนาจในทางการเมืองการปกครองไม่เป็นนั่นแหละ
1: นะครับก็คือแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการเลือกตั้งนะคะประชาชนยังไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเนี่ยก็มาจากการแต่งตั้งเกือบทั้งหมดเลยนะคะมันก็ผิดกับหลักการประชาธิปไตยที่ว่าอับราฮัมบินคอมเนี่ยประธานาธิบดีอเมริกาบอกว่าประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้แทนเนี่ยต้องมาจากประชาชนตอนนั้นสิทธิ์แห่งการเลือกตั้งก็ยังไม่มีมาถึงประชาชนนะคะ
0: เพราะว่าก็คือหมายความว่ากลไกของประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภามันก็ยังไม
1: ่เป็นเพียงแค่รูปแบบแต่เนื้อหาสาระเนี่ยมันยังไม่มา
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เป็นก็คือว่าไงก็คือก่อนหน้าที่เราจะรับอิทธิพลของตะวันตกเนี่ยในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของระบบศาลเนี่ยของไทยนี่ก็มีอยู่ก่อนแต่อาจจะถูกมองว่าไม่ทันสมัย
1: ป่าเถื่อน
0: ป่าเถื่อนไม่ใช่นะฮะระบบการไต่สวนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังไม่มีความยุติธรรมเหมือนระบบของตะวันตก
1: ไม่มีกลไกนะคะ
0: ใช่ครับเสร็จแล้วก็พูดถึงกระบวนการรับกฎหมายตะวันตกของไทยนะครับแล้วก็3ก็คือระบบกฎหมายและการศาลไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475
1: ค่ะ
0: พูดง่ายๆคือที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของกลไกทางการเมืองซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ในหน่วยเนี้ยเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็น
1: กฎหมาย
0: แล้วก็การศาลก็ถือว่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันนะครับมันก็ต้องมีความทันสมัยมีระบบการตัดสินอะไรที่เป็นมาตรฐานตามอย่างตะวันตก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตอนที่ 9.1 นะครับก็จะพูดถึงระบบกฎหมายและการศาลของไทยก่อนการรับกฎหมายตะวันตกน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นกฎหมายในแบบของไทยๆของไทยๆเรานี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาก็คือว่าจะพูดถึงกฎหมายกับการเมืองการปกครองนะครับจะพูดถึงกฎหมายและการศาลไทยสมัยสุโขทัย
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็จะพูดถึงพระธรรมศาสตร์กับการปกครองสมัยอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นระบบกฎหมายก่อนรับกฎหมายตะวันตก
1: ค่ะ
0: แล้วก็พูดถึงกฎหมายตาสามดวงกับการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือรัชกาลที่1ถึง3
1: ค่ะ
0: แล้วก็กฎหมายและการศาลไทยสมัยแห่งการทำสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับต่างประเทศก็คือสมัยรัชกาลที่4
1: ค่ะ
0: ครับมาดูเนื้อหาแรกกฎหมายกับการเมืองการปกครองนะครับเวลาที่พูดถึงกฎหมายแน่นอนกฎหมายก็คือข้อบังคับนะครับเป็นข้อบังคับซึ่งสังคมกำหนดขึ้นหรือยอมรับนะฮะเพื่อควบคุมหรือเพื่อคุมความประพฤติของบุคคล
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกบังคับโดยได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษพูดง่ายๆคือหมายความว่าถ้าเราพูดถึงความหมายของกฎหมายกฎหมายนี่ต้องมีสภาพบังคับ
1: ค่ะ
0: สภาพบังคับคือบังคับเรื่องอะไรบังคับเรื่องความประพฤติของคนถ้าไม่ทำตาม
1: สิ่งที่กฎหมาย นะ
0: ใช่ครับคุณก็จะมีความผิดแล้วก็ถูกลงโทษอย่างนี้คือของสิ่งที่เรียกว่าก
1: ฎหมาย
0: ทีนี้บทบาทของกฎหมายในการเมืองการปกครองมียังไงบ้างนะครับในแง่ของผู้ปกครองนะครับกฎหมายเนี่ยถือเป็นเครื่องกำกับการใช้อำนาจให้อยู่ในกรอบแล้วก็เป็นเครื่องสนับสนุนการใช้อำนาจปกครองก็คือหมายความว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องกำกับก็คือหมายความว่าจะไม่ให้ผู้ปกครองใช้อำนาจอย่างไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นผู้ปกครองจะใช้อำนาจได้อย่างมีขอบเขตได้ก็ต้องมีกฎหมายเป็นกรอบบอกไว้นะครับว่าแค่ไหนยังไงผู้ปกครองมีอำนาจบังคับใช้ทำอะไรได้แค่ไหนยังไงนะครับกฎหมายก็จะมีต้องมีระบุไว้เพราะฉะนั้นการกระทำอะไรที่ไม่มีข้อกฎหมายระบุไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตเป็นการใช้อำนาจที่มิชอบล่ะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้องตระหนักถึงการกระทำต่างๆนานาที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้า

0: ไม่ทำอะไรอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายก็จะได้ก็จะรับผลอย่างที่ปรากฏอยู่ในสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะถึงแม้ว่าในอดีตจะเคยเป็นผู้บริหารใหญ่โตเคยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยก็อาจจะถูกตัดสินให้มีความผิดในทางกฎหมายได้นะครับ
1: อันนี้ดูยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าถ้ายังไม่มีกฎหมายเงี้ยอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยกตัวอย่างต่างประเทศละกันอย่างการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยแต่เดิมเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์มีอำนาจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์สามารถที่จะใช้อำนาจนั้นเนี่ยในการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ตามอำเภอใจวันหนึ่งคนรู้สึกไม่ไหวขึ้นมากับการใช้อำนาจของกษัตริย์ที่ไม่มีขอบเขตแล้วก็ไม่มีกฎหมายกำกับจึงนำมาสู่การปฏิวัตินะคะล้มล้างราชวงศ์ฝรั่งเศสลงไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยนะคะ
0: แล้วก็มีกรอบของกฎหมาย
1: ใช่ค่ะเริ่มมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นค่ะ
0: เพราะว่าถ้าอำนาจอยู่ในมือคนคนเดียวอย่างไม่มีขีดจำกัดเนี่ย
1: มันไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลด้วยนะคะ
0: ใช่ครับทีนี้บทบาทของกฎหมายในแง่ประชาชนหรือว่าผู้ใต้ปกครองนะครับบทบาทของกฎหมายทำอะไรทำหน้าที่อย่างไรนั่นเองแน่นอนก็คือในแง่ของการเป็นเครื่องควบคุมสังคมก
1: ็
0: คือหมายความว่าพฤติกรรมหรือการแสดงออกของประชาชนเนี่ยก็ต้องมีกรอบ
1: ค
0: ือพูดง่ายๆอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แค่ไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าบทบาทของกฎหมายในแง่ของประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองเนี่ยก็คือเป็นเครื่องควบคุมนั่นเองควบคุมสังคมก็คือควบคุมทุกคนที่อยู่ในสังคมคุณต้องประพฤติปฏิบัติตามกรอบอันนี้นะครับเช่นว่าการห้ามฆ่าคนเพราะว่าการห้ามฆ่าคนเนี่ยการฆ่าคนตายเนี่ยมันเป็นความผิดแล้วก็มีบทลงโทษนั่นก็คือเป็นเครื่องควบคุมก็คือโดยหลักเราควบคุมสังคมก็เพื่อให้สังคม
1: เป็นระเบียบ
0: เป็นระเบียบเรียบร้อยก็อยู่กันอย่าง
1: สงบสุข
0: นั้นก็ถ้าไม่กำหนดไว้ว่าเป็นความผิดเนี่ยโหสงสัยคงจะวุ่นวาย
1: ถ้าใครทำอะไรตามอำเภอใจได้นี่สังคมคงอยู่ร่วมกันไม่ได้นะคะอาจารย์
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องควบคุมสังคมนะครับชี้ขาดข้อพิพาทถัดมานะครับบทบาทของกฎหมายในแง่ประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองนี่คือเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทแน่นอนว่าสังคมเนี่ยก็คือคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันนะฮะเมื่อคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันหรือประชาชนมาอยู่รวมกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิด
1: ข้อ
0: พ
1: ิพาท
0: หรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดข้อพิพาทข้อขัดแย้งขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีตัวหรือมีองค์กรหรือมีกลไกอะไรในการที่จะชี้ขาดข้อพิพาทนั้นเพราะว่าการนึกถึงสภาพความเป็นจริงเวลาเกิดการพิพาทกันหรือเกิดการข้อขัดแย้งกันเนี่ยไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองผิดโดยหลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
1: ผิดเสมอ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเป็นตัวชี้ขาดเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเพราะต่างฝ่ายต่างก็นึกว่า
1: ตัวเองถูก
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาละโอเคก็กฎหมายก็จะเป็นตัวชี้ขาดรวมไปถึงก็คือเมื่อเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทเนี่ยก็คือพูดง่ายเป็นผู้ตัดสินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กฎบทบาทของกฎหมายนี่จะเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทและที่สำคัญต้องมีจุดจบนะจุดจบก็คือหมายความว่าข้อชี้ขาดเป็นยังไงแล้วเน
1: ี่
0: ยใช่ครับก็ต้องยอมรับตามนั้นทั้งคู่พิพาทหรือคู่กรณีก็ต้องยอมรับก็ข้อตัดสินข้อชี้ขาดนั้นเกิดขึ้นนะครับไม่งั้นอย่างที่เรียนแล้วมันก็คงจะวุ่นวาย
1: เขาใช้คำว่าถือเป็นที่สุด
0: ใช่ครับไม่งั้นก็วุ่นวายถ้าสมมติว่าไม่ยอมรับกันสักทีมันก็จะไม่จบสิ้น
1: อาจารย์พูดถึงการเมืองไทยหรือเปล่าคะ
0: ตอบ
1: มานะคะ
0: ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมและสร้างสังคมในแง่เศรษฐกิจและอื่นๆก็คือไม่ได้หมายความว่าในเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวกลายเป็นว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันก็นอกจากจะเป็นบทบาทในเรื่องของควบคุมสังคมแล้วในเรื่องของการชี้ขาดข้อพิพาทแล้วเนี่ยส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมสร
1: ้
0: างสังคมนั่นเองงั้นก็หลากหลายแง่มุมถูกไหมครับถ้าในแง่เศรษฐกิจแน่นอนว่าก็ต้องอาศัยกฎหมายในการส่งเสริมใช่ไหมครับอันนี้ชัดเจนว่าผู้ที่มีรายได้ก็ต้องเสียภาษี
1: ใช่ค่ะ
0: ชัดเจนถ้ามีรายได้แล้วเลี่ยงภาษีไม่จ่ายภาษีหลบหนีภาษีก็มีความผิด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องถูกลงโทษก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะที่มีคนที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจนะครับที่ทำอะไรก็ได้แล้วก็เลี่ยงภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าซุกหุ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สุดท้ายก็หลีกหนีบทบาทของกฎ

0: ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องทางสังคมเรื่องอะไร
1: การสร้างสังคมเช่นการเกณฑ์ทหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะชายไทยเนี่ยต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรัฐกฎหมายก็ออกมาว่าต้องเกณฑ์ทหารนะคะ
0: ก็ถ้าไม่ไปหรือหลีกหนี
1: เป็นความผิดไหมคะ
0: มีความผิด
1: เป็นความผิดนะคะ
0: เป็นความผิดทางอาญาด้วย
1: ค่ะ
0: สองกฎหมายและการศาลไทยสมัยสุโขทัย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือพูดถึงกฎหมายและการศาลไทยในสมัยสุโขทัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงสมัยสุโขทัยเอาง่ายๆถ้าระบบกฎหมายมันก็ในสมัยนี้มันไม่มีความซับซ้อน
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าทุกอย่างก็ยังเป็นเรื่องของจารีตนิยมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ซับซ้อนของกฎหมายในสมัยสุโขทัยเนี่ยเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของศิลาจารึกเพราะฉะนั้นเราศึกษาอะไรเกี่ยวกับสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เราก็จะอ้างศิลาจารึกนะครับเช่นเรื่องของเสรีภาพทางการค้าเรื่องของสิทธิในที่ดินแล้วก็เรื่องของสิทธิในมรดกของทายาทนะครับ
1: ในสมัยสุโขทัยเนี่ยเราถามว่ามีศาลแบบปัจจุบันไหมไม่มีเพราะมันคือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยก่อนนะคะถ้าจะให้ผู้ชี้ขาดเวลามีข้อพิพาทระหว่างกันก็ไปสั่นกระดิ่งนะคะในสมัยพ่อขุนรามคำแหงอย่างเงี้ยเป็นตัวสะท้อนว่ากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดไปสั่นกระดิ่งแล้วพระมหากษัตริย์เนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินคดีให้นะคะอันนั้นคือสมัยสุโขทัย
0: ไม่ได้มีความสลับซับซ้อน
1: ใช่ค่ะ
0: ถัดมาก็จะพูดถึงพระธรรมศาสตร์กับการปกครองสมัยอยุธยารวมไปถึงเรื่องของคัมภีร์พระธรรมศาสตร
1: ์
0: คัมภีร์พระธรรมศาสตร์นี่ก็บอกว่าแบ่งเป็น2ตอนน
1: ะ
0: ครับก็คือเขามูลแห่งบทพระธรรมศาสตร์แล้วก็ตัวบทพระธรรมศาสตร
1: ์ค่ะอาจารย
0: ์พระราชศาสตร์เนี่ยเป็นคําวินิจฉัยของพระเจ้าแผ่นดินนะครับองค์หนึ่งเสร็จแล้วก็จะพูดถึงกฎหมายตาสามดวงกับการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับก็จะพูดถึงที่มาของกฎหมายตาสามดวงนะครับก็มาจากรัชกาลที่1นะครับทรงเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการชำระกฎหมายที่ผ่านๆมาเนี่ยก็เลยมีการชำระกฎหมายครั้งใหญ่นะครับเป็นกฎหมายตาสามดวงนั่นเองเนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงกฎหมายแล้วก็การศาลไทยสมัยแห่งการทำสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับต่างประเทศก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับการขอสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของชาวตะวันตกนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราพูดง่ายๆก็อาจจะมองว่าสูญเสียอำนาจอธิปไตยก็ว่าได้
1: ใช่ครับอันนี้เป็นผลจากการทำสนธิสัญญาบาวลิงการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็คือว่าถ้าอาจารย์ทำผิด
0: ใน
1: แผ่นดินนอกอาจารย์เนี่ยแทนที่ประเทศนั้นจะเป็นผู้ลงโทษอาจารย์ต้องกลับไปถูกลงโทษในประเทศของตัวเองนะคะอันนี้คือการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตค่ะ
0: ถัดมาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตอนที่ 9.2
1: ค่ะ
0: ก็จะพูดถึงกระบวนการรับกฎหมายตะวันตกของไทยเพราะเมื่อสักครู่นี้เราก็บอกแล้วว่าเป็นกฎหมายของไทยอ่ะ
1: สมัยสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะ
0: แต่ตรงนี้ก็คือเราเริ่มรับกฎหมายแบบตะวันตก
1: แ
0: บบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงสภาพการเมืองการปกครองก่อนรับกฎหมายตะวันตก
1: ค่ะ
0: จะพูดถึงการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็จะพูดถึงบทบาทของที่ปรึกษาชาวต่างประเทศในการปรับปรุงระบบกฎหมายและศาลไทยเพราะว่าตอนที่เราปรับปรุงระบบกฎหมายและศาลไทยเป็นแบบตะวันตกแน่นอนเมื่อเราจะปรับปรุงตามแบบเขาเนี่ยเราก็ต้องมีที่ปรึกษา
1: ชาวต่างชาติ
0: ก็ต้องมีที่ปรึกษาชาวต่างชาติ
1: ใ
0: ช่ไหมเพราะว่าเราจะลอกแบบเข้ามาพูดง
1: ่
0: ายแล้วก็ที่สี่ก็คือผลกระทบของระบบประมวลกฎหมายต
1: ่
0: อการเมืองไทยครับงั้นมาดูรายละเอียดนะครับในอันที่หนึ่งเนี่ยจะพูดถึงสภาพการเมืองการปกครองก่อนรับกฎหมายตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายกระบวนการยุติธรรมขาดระบบที่แน่นอนก็คือไม่

0: นนะคะเลยไม่มีระบบไม่มีกลไกไม่มีกระบวนการทางการยุติธรรมเกิดขึ้น
1: ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีหลักประกันเรื่องความยุติธรรมเนี่ยก็เลยต้องมีการปฏิรูประบบกฎหมายและก็มีเหตุผลอื่นประกอบด้วยที่ทำให้เราต้องมีการปฏิรูปกฎหมาย
0: นะคร
1: ับเหตุผลอื่นก็อีกแล้วก็กลับมาอันเดิมก็คือเรื่องของการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อให้กฎหมายมีความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมี
0: ไม่ป่าเถื่อนด้วยในการลงโทษนะคะ
1: ก็ถือว่าจะเป็นหลุดพ้นจากการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าเขาจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าประเทศเราล้าหลัง
0: ประ
1: เทศเราด้อยพัฒนา
0: ป่าเถื่อน
1: ใช่อย่างนี้การลงโทษที่ป่าเถื่อน
0: บีบขมับเอาไปให้กากินอย่างเงี้ย
1: ทำทารุณกรรมอะไรต่างๆแบบนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องการปฏิรูปการปกครอง2435ในสมัยรัชกาลที่5
0: ในการปฏิรูปการปกครอง2435ที่บอกไปแล้วเกิดการจัดตั้งกระทรวงขึ้นกระทรวงที่เกิดขึ้นกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงยุติธรรมนะคะโดยพระองค์เจ้าละพีเนี่ยเราถึงเรียกว่าวันกฎหมายนั่นคือวันละพีคือเกิดกระทรวงยุติธรรมขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะ
1: การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในสมัยรัชกาลที่5นะครับสาเหตุที่ทำไมต้องมีการปฏิรูประบบกฎหมายขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับอันแรกก็คือความไม่เหมาะสมของระบบศาลเดิมความไม่เหมาะสมในระบบศาลเดิมก็คือพูดง่ายๆเกิดความล่าช้านะครับเพราะว่าอาจจะอย่างที่เรียนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนแน่นอนตายตัวนะครับมันก็อาจจะเกิดความล่าช้าได้นะครับรวมไปถึงความไม่เหมาะสมของวิธีการทางการศาลแบบเดิมแนวการนำสืบไม่เหมาะสม
0: ะ
1: นะครับอาจจะไม่เป็นที่ไม่มีหลักการเรื่องของกระบวนการยุติธรรมหรือไว้วางใจได้ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการบีบคั้นจากต่างประเทศด้าน
0: การศาล
1: แล้วก็รวมไปถึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับก็รวมๆเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุของการที่เกิดการปฏิรูปกฎหมายในเรื่องของรัชกาลที่5
0: ค่ะ
1: ทีนี้การปฏิรูประบบการศาลนะครับทำยังไงก็คือการจัดระเบียบการศาลให้เป็นแบบยุโรปนะครับในพ.ศ. 2435
0: ค่ะอา
1: จารย์ก็อย่างที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับในปีพ.ศ. 2435เนี่ยรัชกาลที่5ก็จัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นนะครับจัดตั้งขึ้นก็คือเพื่อรับผิดชอบด้านยุติธรรมอย่างแท้จริง
0: คือ
1: พูดง่ายๆก็คือทำให้มันเป็นระบบที่ชัดเจนนะครับมีมาตรฐานที่ชัดเจนครับถัดมานะครับก็จะพูดถึงบทบาทของที่ปรึกษาชาวต่างประเทศในการปรับปรุงระบบกฎหมายและก็ศาลไทยนะครับบทบาทของที่ปรึกษาชาวต่างประเทศเนี่ยก็คือเป็นการจัดร่างประมวลกฎหมายสากลทั้งคดีแพ่งคดีอาญาแล้วก็พาณิชย์นะครับเพื่อใช้ในการเรียกร้องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคืนด้วยนะครับแล้วก็จำกัดสิทธิพิเศษของชาวต่างประเทศนะครับทำให้มีคณะกรรมการร่างประมวลคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เราต้องอาศัยที่ปรึกษาชาวต่างชาติเนี่ยก
0: ็
1: คือมันก็ทำให้กฎหมายเนี่ยมันมีความถูกต้องทำให้มันมีความทันสมัยทำให้มันเป็นความเป็นสากลเพราะว่าการที่เราปฏิรูปกฎหมายเราไม่ได้หวังที่กระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวเราหวังแก้เรื่องของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรือว่ากฎหมายหรือว่าสนธิสัญญาต่างๆนานาที่ไม่เป็นธรรมกับเราด้วย
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะคะสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่เราสูญเสียไปตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวลิ่งในรัชกาลที่4เขามองว่ากฎหมายบ้านเราอะค่ะป่าเถื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตะวันตกมาทำผิดปุ๊บเขาก็เลยไม่ยอมรับกฎหมายในบ้านเราคิดว่าเขาทำผิดที่นี่แต่เขาต้องไปขึ้นศาลในประเทศเขานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะต่อสู้ว่าใครทำผิดในดินแดนเราเขาต้องรับโทษโดยกระบวนการยุติธรรมของเรานะคะก็คือการเรียกร้องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคืนกลับมาม
1: ันก็ทำให้เหมือนกับเราเสียสูญเสียอำนาจที่ปฏิ
0: บั
1: ติเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไม่ต้องแปลกใจว่าคณะกรรมการที่มาช่วยในเราในการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยก็มีทั้งคนไทยเองมีทั้งยุโรปมีทั้งสหรัฐอเมริการวมไปถึงเอเชียแล้วด้วยที่มีความหลากหลายอย่างเงี้ยก็คือต้องการให้ ไทยเราเนี่ยมีประมวลกฎหมายที่

0: ถูกต้องและทันสมัยอย่างที่เรียนแล้วแล้วก็เป็นสากลเพราะว่าจะได้เป็นแนวทางในการขอยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตด้วยนะครับไม่ได้หวังเฉพาะเรื่องของการปฏิรูประบบกฎหมายระบบยุติธรรมระบบการศาลแค่นั้นทีนี้ผลกระทบของระบบประมวลกฎหมายต่อการเมืองไทยนะครับเพราะว่าเรามีการปฏิรูปกฎหมายนะครับมีการเปลี่ยนเป็นระบบประมวลกฎหมายนะครับเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับผลของการเปลี่ยนระบบกฎหมายนะครับของตะวันออกเป็นระบบกฎหมายแบบตะวันตกแน่นอนมันเกิดผลอะไรนะครับของการเปลี่ยนระบบกฎหมายอย่างนี้นะครับก็คือพูดง่ายเปลี่ยนเป็นแบบตะวันตกนะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นแบบตะวันตกแน่นอนคือทำให้ประเทศตะวันตกเนี่ยพอใจนะครับเมื่อพอใจแล้วเนี่ยมันส่งผลอื่นๆตามมาด้วยก็คือหมายความว่ามันก็จะทำให้เกิดความสะดวกแก่ประเทศไทยในการที่จะเจรจาขอเอกสารนะครับราชการหรือของในเรื่องของการกฎหมายหรือการศาลในเวลาต่อมาเนี่ยก็คือหมายความว่าก็จะได้รับความยอมรับจากประเทศตะวันตกเพราะต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยชาติตะวันตกมีอิทธิพลมีบทบาทต่อการเมืองไทยดังนั้นเนี่ยทำอะไรก็ต้องทำเพื่อให้ชาติตะวันตกเนี่ยพอใจด้วยนั่นเองนะครับตอนที
1: ่ 9.3 นะคะ
0: ก็จะพูดถึงระบบกฎหมายและการศาลของไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือกฎหมายและการศาลไทยภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญของไทยนะครับพูดถึงรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2521ก
1: ับ
0: การเมืองการปกครองไทยนะครับแล้วก็โดยที่เนื้อหาอันแรกนะครับก็คือพูดถึงกฎหมายและการศาลไทยภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญของไทยประเทศไทยเขาบอกว่ามีรัฐธรรมนูญ19ฉบับอันนี้ก็ต้องเรียนก่อนว่าเป็นเนื้อหาที
1: ่ในเนื้อหน่วย
0: ใช่ครับอยู่ในเอกสารเพราะว่าเอกสารเราเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดในระบบทางไกลนะบางทีการที่จะปรับเนื้อหาในเอกสารให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเนี่ยบางทีมันมีกลไกทำให้อาจจะข้อมูลอาจจะดูไม่ค่อยเป็นปัจจุบันนักนะครับ
1: เพราะฉะนั้นให้นักศึกษายึดในเนื้อหาหน่วยเป็นตัวตั้งนะคะเพราะอาจารย์จะออกตามเนื้อหาหน่วยนะคะเป็นหลัก
0: ถ้าพูดถึงปัจจุบันประเทศไทยก็ไม่ใช่มีรัฐธรรมนูญ19ฉบับ
1: ตอนนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี่พุทธศักราช2560และที่เพิ่งออกมาฉบับล่าสุดนะคะ
0: ใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาพูดถึงรัฐธรรมนูญของไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะลักษณะทั่วๆไปหมายถึงในอดีตนะครับไม่นับเพราะว่าบอกแล้วว่าในเนื้อหาตัวเนื้อหาที่ปรากฏในตัวเอกสารเราเนี่ยบอกว่า19ฉบับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาโดยรวมๆเนี่ยมักจะไม่มีการแยกข้าราชการประจำออกจากข้าราชการการเมืองก็คือหมายความว่าข้าราชการประจำเนี่ยก็ยังสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะครับซึ่งมันก็ไม่น่าจะถูกต้องนักตามหลักของประชาธิปไตยนะครับแต่ผมเรียนแล้วว่านี่ก็คือเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญในอดีตซะเป็นส่วนใหญ่นะสาระสำคัญนะครับของรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยอำนาจอธิปไตยแล้วก็สิทธิเสรีภาพของราษฎรก็แน่นอนว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของอำนาจอธิปไตยแล้วก็จะระบุไว้เลยหรือเป็นหลักประกันไว้เลยว่าอำนาจอธิปไตยนั้นต้องเป็นของปวงชนชาวไทยมันก็คือพูดง่ายอาจจะเป็นหมวดทั่วไปบททั่วไปก็จะพูดไว้อย่างนี้นะครับทีนี้แล้วก็เนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2521กับการเมืองการปกครองไทยก็ต้องเรียนแล้วว่ามันเป็นเนื้อหาในเอกสารนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ทันกับสภาพความเป็นจริงในสังคมว่ามันก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับ2521แล้วนะครับปัจจุบันมันก็นะครับเปลี่ยนไปเพราะมีการยึดอำนาจหลายครั้งด้วยครับพอมีการยึดอำนาจปุ๊บก็ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไงหรือฉีกรัฐธรรมนูญนะ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่จัดขึ้นจัดทำขึ้นตามความต้องการของคณะปฏิวัติซึ่งก็ยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่20ตุลาคมพ.ศ. 2520
1: ค่ะ
0: ครับทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามาเป็นสวได้มาเป็น

0: ธิสมาชิกได
1: ้ในช่วงแรกรัฐธรรมนูญในช่วงแรก
0: หรือพูดง่ายวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นมาจากข้าราชการประจำ
1: มาจากการแต่งตั้ง
0: มีรัฐธรรมนูญฉบับปี40เป็นต้นมา
1: ที่ให้มีการเลือกตั้งวุฒิสภาในครั้งแรกนะคะแล้วรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยก็กลับมาอีกแล้วว่าให้มีการคัดสรรเลือกสรรแต่งตั้งตามกลุ่มอาชีพนะคะ
0: เนี่ยจริงๆแล้วคือเนื้อหาของรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันก็กลับไปกลับมาตามผู้ที่
1: ผู้มีอำนาจทางการเมืองเป็นผู้กำหนดนะคะรัฐธรรมนูญปี2521เนี่ยเกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะตอนนั้นเราบอกว่าการเมืองเนี่ยเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบคือว่าส่วนของรัฐสภาเนี่ยมาจากการแต่งตั้งครึ่งนึงอีกครึ่งนึงมาจากการเลือกตั้งนะคะเราจะเห็นการกลับไปกลับมาในเชิงของรัฐธรรมนูญที่กำหนดโครงสร้างรัฐโครงสร้างอำนาจรัฐรวมถึงเสรีภาพของประชาชนด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงระบบกึ่งประชาธิปไตยเนี่ยก็คือหมายความว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราพูดถึงคำว่าประชาธิปไตยครึ่งใบเราคงจับกันได
1: ้
0: ประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือหมายความว่าตัวผู้บริหารประเทศหรือตัวนายกรัฐมนตรีง่ายๆนายกรัฐมนตรีในอดีตของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง
1: นะครับ
0: เพราะงั้นก็เลยถูกมองว่าประชาธิปไตยของไทยเนี่ยไม่เต็มใบก็คือนายกไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง
1: นะคร
0: ับก็คือพรรคการเมืองอาจจะโหวตเลือกเอาคนนอกมาเป็นนายกก็ได้นะครับก็ถ้าพูดกันตรงๆก็อดีตนายกท่านหนึ่งของไทยก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับหรือว่าคนปัจจุบันก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
1: คนปัจจุบันอยู่อีกระบอบหนึ่งนะคะเราเรียกว่าระบอบเผด็จการนะคะตอนนี้เป็นตัวแบบเผด็จการที่ทำการรัฐประหารมายังไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแต่ตอนนั้นเนี่ยที่เราพูดถึงปี2521เนี่ยเราพูดถึงระบอบประชาธิปไตยแต่ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
0: ใช่
1: ไหมคะยังมีความเป็นกึ่งอยู่ยังมีลักษณะของการแต่งตั้งมีลักษณะนายกคนนอกที่เข้ามานะคะ
0: ก็คือมีแต่รูปแบบ
1: อันนี้ที่อาจารย์พูดสำคัญนะคะเวลาเราพูดประชาธิปไตยเนี่ยเราคิดว่ามันมีเพียงแค่รูปแบบครบแล้วเราเพียงพอแล้วที่เราจะบอกว่าประเทศเราเป็นอธิปไตยเช่นมีรัฐบาลมีรัฐสภามีศาลมีการเลือกตั้งแล้วเราบอกว่าเนี่ยคือประชาธิปไตยละเพียงพอละแต่เรายังไม่เคยดูว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทำหน้าที่อย่างที่มันควรจะเป็นในระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่า
0: ใช่ครับก็คือต้องมองลึกลงไปในรายละเอียดไม่ได้ดูเฉพาะรูปแบบว่ามีกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว
1: ถ้าเป็นรูปแบบเหมือนเช็คลิสต์อะค่ะอาจารย์มีครบตามตะวันตกไหมถ้าเรามีเราบอกเราเป็นประชาธิปไตยคำถามคือแค่นี้มันเพียงพอไหมนะคะในการวิเคราะห์การเมืองไทย
0: ลงลึกไปในรายละเอียดต
1: ั
0: วเนื้อหานั่นเองไม่ใช่ว่าพอมีกฎหมายรัฐธรรมนูญปุ๊บแสดงว่า
1: เป็นประชาธิปไตยแล้ว
0: ก็ต้องดูลึกลงไปในรายละเอียดว่าเนื้อหาสาระระบุไว้ว่ายังไงนะครับทีนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเนี่ยก็จะแตกต่างกันบางฉบับก็ได้รับการยอมรับถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมาก
1: เช่นที่เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็คือรัฐธรรมนูญปี2500เองว่าที่เราได้ฟังบรรยายไปเมื่อกี้เนี่ยจำได้บ้างไหมนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกัน
0: ก็อย่างที่พูดเกือบทุกครั้งนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างของข้อคำถามนะครับไม่ใช่เป็นตัวข้อสอบนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่ฟังบรรยายแล้วเนี่ย เป็นการทดสอบนักศึกษาว่า เฉพาะที่จะตอบคำถามได้ไหมนะครับเป็นตัวเช็คเราเป็นตัวเช็คความพร้อมของเราอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่มักจะย้ำกับนักศึกษานะครับว่าการเรียนในระบบทางไกลเนี่ยนักศึกษาต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับการไปฟังสอนเสริมนะครับการฟังการที่เราสอนทาง
1: ดาวเทียมอย่างเงี้ยออนไลน์ผ่านสื่อนะคะ
0: ก็เหมือนกับว่ามีกระดานแผ่นหนึ่งแล้วเรามาแกะสลักให้นะครับนักศึกษาเนี่ยก็จะต้องไปขัดกระดาษทรายแล้วก็ลงสีเอาเองก็คือหมายความว่าการสอนเสริมของเราเนี่ยคงให้ภาพรวมกว้างๆเพราะว่าอาจจะด้วยข้อจำกัดเรื่องของเวลาเราคงพูดรายละเอียดทุกหน้าทุกตัวอักษรทุกบรรทัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะพูดถึงสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาที่สำคัญสำคัญเนื้อหาที่เป็นหลักแต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องกลับไปอ่านทบทวนนะครับการที่ฟังเราสอนเสริมเนี่ยนักศึกษาจะได้ภาพรวมในการ

0: ดวกที่นักศึกษาจะไปอ่านทบทวนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนว่ายังไงก็แล้วแต่ในการเรียนการสอนในระบบทางไกลในระบบเปิดอย่างเงี้ยนักศึกษาต้องแสดงบทบาทต้องมีความรับผิดชอบนะครับต้องอ่านเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งไปให้นะครับก็คือเอกสารการเรียนการสอนของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะครับตัวอย่างของข้อคำถามนะครับคำถามข้อที่1นะครับถามว่าเหตุใดมิชชันนารีจึงได้รับการยอมรับในสังคมมากกว่าบาทหลวง
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าดูจากข้อคำถามนี้เนี่ยมันถามเกี่ยวกับเรื่องความจำถามในระดับความจำ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าถามในระดับความจำนักศึกษาต้องอ่านนะครับถ้านักศึกษาไม่อ่านเนี่ย
1: ตอบไม่ได้นะคะ
0: ไม่อ่านในเอกสารเนื้อหาในเอกสารเนี่ยผมว่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อที่ไม่ยากเลย
1: ค่ะ
0: แต่จะยากสำหรับนักศึกษาที่
1: ไม่ได้อ่าน
0: เหตุผลคืออย่างที่เรียนแล้วว่าเนื้อหาของข้อคำถามเนี่ยหรือเนื้อหาในข้อสอบจริงเนี่ยมันก็อยู่ในเอกสารเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเหตุใดมิชชันนารีจึงได้รับการยอมรับในสังคมมากกว่าบาทหลวง
1: ค่ะ
0: นะครับก็ต้องพูดอันนี้พูดง่ายๆคือเป็นเนื้อหาในหน่วยที่7พูดถึงอิทธิพลของตะวันตกนั่นเองครับข้อคำตอบข้อแรกข้อกอไก่ก็บอกว่าลักษณะทางวัฒนธรรมใกล้เคียงกันข้อไข่บาทหลวงวางตัวเป็นพระเพราะฉะนั้นว่าวางตัวเป็นพระก็เน้นเผยแพร่ศาสนา
1: ค่ะ
0: ข้อคอควายมิชชันนารีวางตัวเป็นครูเน้นสอนแล้วก็ให้ความรู
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้จะกดอีกอันนึงมันก็จะได้เป็นข้อเฉลยมานะครับแล้วลองดูช้อยงองงูก่อนมิชชันนารีเข้าใจคนไทยมากกว่า
1: ะ
0: นะครับแล้วก็จอจานบาทหลวงมักจะรังแกคนไทยมากกว่ามิชชันนารีงั้นจริงๆแล้วเนี่ยข้อคำถามข้อนี้เนี่ยข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือมิชชันนารีวางตัวเป็นครูเน้นสอนและให้ความรู้เพราะฉะนั้นท่านนักศึกษานึกถึงเนื้อหาที่เราพูดไปตอนต้นเพราะว่านี่เป็นเนื้อหาในหน่วยที่7จำได้นะครับมิชชันนารีเนี่ยก็คือฝั่งของอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นเป็นครูเน้นสอนเน้นให้ความรู้
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นก็คือพูดง่ายทำตัวให้เป็นประโยชน์กับคนไทยกับสังคมไทยมากกว่าเพราะว่าบาทหลวงเนี่ยวางตัวเป็นพระเมื่อวางตัวเป็นพระก็จะเน้นเฉพาะ
1: เผยแพร่
0: ศาสนาและที่สำคัญมันจะโน้มน้าวมาชักจูงให้คนไทยเปลี่ยนศาสนา
1: เป็นคิดศาสนาน
0: ั
1: ่นเอง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมิชชันนารีจึงได้รับการยอมรับในสังคมไทยมากกว่าบาทหลวงนะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2อ่ะก็ถามว่าข้อคำถามถามว่ากลุ่มการเมืองใดในสมัยรัชกาลที่5ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับคำถามในข้อที่1
1: ค่ะอาจารย์
0: ก็เป็นการถามในระดับความจำนะครับเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาไม่อ่านนะครับก็ยากที่จะคาดเดาคำตอบได
1: ้
0: นะครับก็อาจจะโอกาสที่สอบผิดนี่ก็สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหรือได้อ่านมาเนี่ยก็จะจำได้หรือเมื่อกี้ที่ฟังที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยกลุ่มการเมืองในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยแน่นอนมี
1: 3กลุ่มด้วยกันนะ
0: ก็คือกลุ่มสยามเก่ากลุ่มสยามอนุรักษ์แล้วก็กลุ่มสยามหนุ่มทีนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีแนวคิดของกลุ่มตัวเองแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีผู้นำกลุ่มของตัวเองทีนี้นักศึกษาดูจากข้อคำถามเนี่ยกลุ่มการ
1: ที่จำเป็น
0: แต่แน่นอนว่าอีกกลุ่มนึง ขอไปครับก็คือกลุ่มสยามหนุ่มนี่ก็คือพูดง่ายๆคืออยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
1: รับความคิดการศึกษาจากตะวันตกนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก
1: ็ข้อที่3ค่ะ
0: ข้อที่3ข้อใดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ระดับของข้อคำถามอันนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะแตกต่างจาก2ข้อแรกก็น่าจะเป็นคำถามที่อยู่ในระดับความจำ
1: ค่ะอาจารย์
0: คำถามที่อยู่ในระดับความจำเนี่ยอาจจะดูง่ายก็จริงแต่ว่า
1: ถ้าไม่อ่านก็ทำไม่ได้นะคะ
0: ถ้าไม่อ่านจะทำไม่ได้น่าจะยากคงจะคาดเดาคำตอบได้ยาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นช้อยคำตอบแรกกอไก่คณะราษฎรนักศึกษาก็ต้องถ้าอ่านหรือสังเกตอย่างตลอดเนี่ยมันเป็นกลุ่มการเมืองที่เกิด

0: ขึ้นในสมัยรัชกาลที่7
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะก็จะประกอบไปด้วยผู้นำแกนนำกลุ่มต่างๆนานาที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกลุ่มที่ผ่านการศึกษาได้รับการศึกษาได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาอย่างประเทศในกลุ่มตะวันตกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีแนวคิดที่ยอมรับความคิดของตะวันตกแล้วก็อยากให้นำความคิดอันนั้นเนี่ยมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
1: คณะราษฎรก็คือคณะราษฎรเนี่ยคือผู้นำการปฏิวัตินะคะในวันที่24มิถุนายน2475ตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยยัง
0: ข้ามไปก่อน
1: ค่ะ
0: ก็ข้อควายการมีรัฐธรรมนูญ
1: รัฐธรรมนูญมีตอนไหนอันนี้นักศึกษาต้องคิดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่7เพราะฉะนั้นช้อยข้อคอควายเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่าโจทย์ถามว่าข้อใดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นพูดง่ายรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาหลังสมัยรัชกาลที่5นั่นเองงองูการลงนามสนธิสัญญาเบลลิง
1: อันนี้ก็พูดไปแล้ว
0: การลงนามสนธิสัญญาเบลลิงเนี่ย2398
1: ค่ะ
0: เพราะ2398ไม่ได้อยู่ในช่วงสมัยแผ่นดินรัชกาลที่5
1: ค่ะ
0: ก็คือในสมัยรัชกาลที่
1: 4
0: นะฮะจอจานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอันนึงนะครับถ้าเราศึกษาเราอ่านในเอกสารเนี่ยการมีเค้าโครงเศรษฐกิจเค้าโครงเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายแล้วกันนะเป็นสิ่งหนึ่งที
1: ่ข้อเสนอทางความคิดของคนหนึ่งในกลุ่มคณะราษฎรก็คือปรีดีพนมยงค์นะคะและด้วยเขาโครงเศรษฐกิจนี้เองเนี่ยที่ทำให้ปรีดีพนมยงค์เนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ต้องถูกออกนอกประเทศไปเลยจนท่านไม่ได้ตายในประเทศไทยนะคะโดยเขาโครงเศรษฐกิจ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีข้อเดียวนะครับท่านนักศึกษาฟังนะครับแล้วก็ติดตามเราแล้วก็อ่านในเอกสารข้อที่เป็นไปได้เนี่ยมีอยู่ข้อเดียวเลยก็คือสภาที่ปรึกษา
1: ราชการแผ่นดินค่ะ
0: นะครับเนี่ยเฉลยถูกต้องนะครับข้อที่4อันนี้จะพูดถึงการสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่5
1: ค่ะ
0: ก็คือมีการกระทำอะไรหรือมีการทำอย่างไรที่เป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่5เพราะในสมัยรัชกาลที่5ถือว่าต้องมีการกระทำต่างๆนานาหลายอย่างที่จะดึงอำนาจกลับคืนสู่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไกลการเลิกทาสถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้หรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เรียนแล้วว่าการเลิกทาสมันเป็นการปฏิรูปทางสังคมขอไข่การจัดตั้งทหารอาชีพ
1: นะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มมีการจัดตั้งทหารอาชีพก็คืออาชีพทหารพูดง่ายๆนะครับเพราะในอดีตก็คือจะรบทัพจับศึกเนี่ยเราไม่มีอาชีพทหารก็คือเราก็เอา
1: ทหารรับจ้าง
0: เราก็เอาคนสามัญชนนี่แหละ
1: สามัญชนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทหารรับจ้างจากตะวันตกอย่างที่อาจารย์บอกโปรตุเกสอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
0: อันนี้ก็เกิดโรงเรียนในร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อควายการพัฒนาระบบโทรคมนาคมงองูการถอดถอนขุนนางเก่า
1: ค่ะ
0: ก็จอจานการพระราชทานรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาดูจากข้อคำตอบเนี่ยนะช้อยคำตอบบางอันก็สามารถตัดทิ้งไปได้เลยนะครับก็คืออย่างน้อยก็คือข้อจอจานก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการถอดถอนขุนนางเก่า
1: ค่ะ
0: เพราะนักศึกษาต้องเข้าใจว่าในช่วงนั้นเนี่ยพูดง่ายๆมีการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มชนชั้นนำแน่นอนก็หลีกไม่พ้นกษัตริย์กับขุนนางนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นการสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือเรื่องของการ
1: ถอดถอนขุนนางเก่านะคะ
0: อันนี
1: ้ข้อสุดท้ายค่ะข้อ5
0: ก็จะพูดถึงพระราชศาสตร์นะครับข้อใดกล่าวถึงพระราชศาสตร์ได้ดีที่สุดนะก็ไก่เป็นสนธิสัญญาก็ต้องมานั่งพิจารณาว่า

0: มีลักษณะเป็นสนธิสัญญาหรือเปล่าสนธิสัญญาคือหมายความว่าหนังสือที่ลงนามกับต่างชาติความหมายแบบสั้นๆย่อๆง่ายๆครับขอไข่เป็นวินิจฉัยของพระเจ้าแผ่นดินนะอันนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันข้ามไปก็คอควายเป็นอธิปไตยของชาติมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อนี้เลยนะแล้วก็งองูเป็นกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นกฎหมายยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าพระราชศาสตร์ก็คือว่าท่านนักศึกษายังจับ
1: นะคะแล้วก็กฎหมายและการสานกับการเมืองไทยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรายุทธ ยะหากรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับในการรายการในวันนี้นะคะคงต้องยุติเพียงเท่านี้พบกันในครั้งต่อไปสำหรับการสอนเสริมครั้งที่4สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับการศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยไทยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
3: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก
4: ดส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ

0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: คนในอดีตเนี่ยก็จะเชื่อว่าพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้ราว 5,000 ปี
1: เนี่ยเป็นพระรุ่นแห่อวนใช้ดักทรัพย์ได้
2: เรากำลังเผยแพร่พุทธศาสนาผ่านพระเครื่องพระเครื่ององค์เล็กๆของเรา

0: ุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสทกับชุดรายการรักไทยและผมเช่นเคยครับกันจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและวันนี้รายการรักไทยจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องครับพระเครื่องเนี่ยอยู่คู่กับสังคม
1: องค์พระเล็กๆที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานเบื้องหลังรูปรักษ์ที่เราคุ้นตากลับซ่อนเรื่องราวของผู้คนศิลปะและช่วงเวลาในอดีตเอาไว้องค์พระแต่ละองค์จึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุและฝีมือของช่างในแต่ละยุคสมัยแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในช่วงเวลานั้นจากวันวานจนถึงวันนี้พระเครื่องยังคงเดินทางผ่านกาลเวลาพร้อมกับคุณค่าและเรื่องราวที่ถูกส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง
2: พระเครื่องเป็นศาสนวัตถุชิ้นสำคัญในวัฒนธรรมทางด้านพุทธศาสนาและก็ความเชื่อในสังคมไทยนะครับโดยมากเราก็มักจะหมายถึงวัตถุชิ้นเล็กๆที่เป็นลักษณะตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบุคคลสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นพระภิกษุองค์สำคัญตามคติความเชื่อของคนที่ศรัทธานะครับสำหรับการสร้างพระเครื่องหรือว่าพระพิมพ์ในอดีตเนี่ยนะครับเป้าประสงค์ของคนโบราณในอดีตเนี่ยมาจากรากฐานคติความเชื่อเรื่องคติปัญจอันตรธานก็คือคนในอดีตเนี่ยก็จะเชื่อว่าพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้ราว 5,000 ปีและยิ่งเวลาเพิ่มมากขึ้นพุทธศาสนาเนี่ยก็จะยิ่งเสื่อมลงจนกระทั่งในเวลาต่อมาเมื่อครบ 5,000 ปีเนี่ยพุทธศาสนาก็จะเสื่อมสลายไปโดยสมบูรณ์ในท้ายที่สุดซึ่งโดยมากเนี่ยจากหลักฐานทางด้านโบราณคดีเนี่ยก็เห็นได้ว่าคนในอดีตเนี่ยนิยมสร้างพระเครื่องจํานวนเท่ากับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่มาของวัฒนธรรมการสร้างพระพิมพ์ดินเผาของคนในสมัยโบราณจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยในช่วงรัชกาลที่4โดยประมาณเนี่ยนะครับคติค่านิยมในการสะสมสำรวจของเก่าของคนไทยเนี่ยก็จะเริ่มปรากฏขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เองเนี่ยก็จะนำมาสู่การขุดค้นกรุสถานที่สำคัญที่เป็นโบราณสถานต่างๆนำมาสู่จุดเริ่มต้นของการสะสมและก็ค้นหาพระกรุในสังคมไทยและนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มปรากฏวัฒนธรรมที่คนไทยเนี่ยนิยมครอบครองพระเครื่องหรือว่าพระกรุเพิ่มมากขึ้นที่จะกลายมาเป็นวัฒนธรรมการห้อยพระเครื่องและสะสมพระเครื่องในระยะเวลาต่อมานั่นเองนะครับ
1: เรื่องราวของพระเครื่องไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ยุคสมัยที่ถูกสร้างขึ้นเพราะอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับองค์พระมาโดยตลอดก็คือวัสดุที่ใช้ในการสร้างองค์พระเหล่านั้นจากสิ่งที่หาได้ใกล้ตัวดินผง

0: และว่านนานาชนิดค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์พระก่อนที่การเวลาจะนำพาไปสู่การเลือกใช้วัสดุที่มีความหลากหลายและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นวัสดุที่แตกต่างกันจึงกลายเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เดินทางมากับองค์พระผ่านการเวลา
1: สำหรับวัสดุที่ใช้ในการสร้างพระเครื่องในอดีตเนี่ยนะครับก็อาจจะจำแนกได้เป็นหลายประเภทโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะถ้าเกิดเป็นพระผงก็เช่นการใช้มวลสารมงคลที่เกิดจากการรวบรวมผงมวลสารสำคัญต่างๆเช่นเศษใบลานนะครับหรือว่าผงที่เกี่ยวข้องกับการบริกรรมคาถาของพระเกจิคณาจารย์ตามขนบนิยมในวัฒนธรรมการสร้างพระเครื่องนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเกิดจากการใช้โลหะหายากนะตามตำรับตำรารวมไปถึงการแสดงถึงภูมิปัญญาในการผสมแร่ธาตุโลหะต่างๆเนี่ยให้หลอมหล่อออกมาแล้วกลายมาเป็นพระเครื่องเนื้อโลหะที่มีลักษณะโดยเฉพาะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะสอดคล้องกับฐานคติความเชื่อของคนไทยว่าวัสดุบางอย่างเนี่ยมันมีความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเองอยู่แล้วโดยธรรมชาตินั่นเองนะครับ
0: ตลอดเส้นทางของพระเครื่องสิ่งต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นองค์พระไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยรูปแบบหรือวัสดุที่เลือกใช้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความคิดภูมิปัญญาและคุณค่าที่ผู้คนมอบให้จากสิ่งเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาจึงกลายเป็นมรดกที่ยังคงมีความและได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน
1: พระเครื่องเนี่ยแม้ว่าจริงอยู่อาจจะไม่ใช่วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่หลายๆกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันก็ตามนะครับแต่ในมิติหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณาถึงที่มาของการสร้างพระพิมพ์ดินเผานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีการสร้างพระเครื่องกันอย่างแพร่หลายเนี่ยคุณค่าสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการสืบทอดแนวคิดเรื่องพุทธศิลป์เราเห็นได้ว่าเวลาที่เราหยิบพระเครื่ององค์เล็กๆเหรียญเล็กๆขึ้นมาส่องดูเนี่ยนอกจากมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจหรือค่านิยมความเชื่อที่มีต่อวัตถุสิ่งนี้แล้วเนี่ยอีกมิติหนึ่งมันสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ศิลปะค่านิยมขนบธรรมเนียมในการจัดวางรูปแบบต่างๆที่อยู่ในองค์ประกอบของพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนขนาดสัญลักษณ์อักษรยันต์ภาษารวมไปถึงการแกะรูปของบุคคลเนี่ยจากภาพเหมือนของคนจริงๆขนาดใหญ่เนี่ยให้ลงไปอยู่ในผิวหน้าเหรียญในมิติหนึ่งเนี่ยจึงเป็นเครื่องสิ่งที่สะท้อนเห็นถึงความรู้หรือภูมิปัญญาของคนแต่โบราณที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันในการถ่ายทอดพุทธศิลป์องค์ความรู้การจัดวางองค์ประกอบต่างๆของพระเครื่องให้ครบถ้วนในองค์ประกอบดังกล่าวในแง่นี้เนี่ยพระเครื่องเนี่ยนอกจากจะมีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจความเชื่อแล้วอีกมิติหนึ่งเนี่ยมันจึงเป็นงานศิลปะที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานด้วยเช่นเดียวกัน
2: การสืบสานพระเครื่องนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรักษารูปแบบเดิมให้ยังคงอยู่ครับแต่เป็นการนำเอาคุณค่าองค์ความรู้และภูมิปัญญามาปรับและพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วการรักษาพระเครื่องรากฐานเดิมให้ยังคงอยู่กับแนวทางสมัยใหม่นั้นจะไปด้วยกันได้อย่างไรเราไปติดตามในช่วงสืบสานต่อยอดครับ
0: เมื่อสิ่งที่มีคุณค่าจากอดีตยังคงอยู่ในโลกปัจจุบันการรักษาคุณค่านั้นอาจไม่ได้หมายถึงการหยุดอยู่กับรูปแบบเดิมแต่คือการมองหาวิธีการใหม่ๆในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในวันที่ทรัพยากรมีความหมายมากขึ้นสิ่งของที่เคยถูกมองว่าเหลือใช้จึงอาจไม่ได้หมดคุณค่าไปเสียทีเดียวหากได้รับการคิดและการออกแบบอย่างเหมาะสมวัสดุเหล่านั้นก็สามารถกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใหม่ได้อีกครั้ง
3: เหตุผลที่เราต้องออกแบบเพื่อเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าเราทุกวันนี้เนี่ยการบริโภคของเรามันสร้างขยะจำนวนมากนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเหมือนกันอย่างรวดเร็วลองนึกภาพว่าสิ่งที่เราใช้แต่ละวันเนี่ยถ้าเราดูให้ดีนึกให้ดีเนี่ยหรือว่าไปหาข้อมูลมาทุกอย่างล้วนมาจากทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งเบื้องต้นนะครับเหล่านี้มันสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์สร้างมลภาวะให้กับโลกของเราแล้วพอเราเอามาใช้เนี่ยหลายๆอย่างถูกใช้แค่แป๊บเดียวนะครับเช่นพวกของแบบซิงเกิลยูสเช่น แก้วน้ำพลาสติกขวดน้ำพลาสติก

0: กล่องอาหารถุงเนี้ยตรงนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจะต้องออกแบบเพื่อที่จะไม่เอาทรัพยากรใหม่ๆจากธรรมชาติมาใช้แล้วก็ยังช่วยลดโอกาสที่ของที่ใช้แล้วเนี่ยมันจะไปกลายเป็นขยะด้วยก็คือการออกแบบที่ใช้พวกวัสดุหมุนเวียนนั่นเองนะครับ
1: วัสดุเหลือใช้ถูกกลับนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้ทรัพยากรหรือช่วยลดปริมาณสิ่งของที่ถูก
0: ใช้นะครับเพียงแต่ว่าวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยจะต้องมีความคุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นเป้าหมายตอบโจทย์แต่ละเรื่องนะครับมันจะมีเรื่องราวนะครับแต่ละอย่างเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าชาติก่อนๆเนี่ยเขาทำหน้าที่บางอย่างเช่นแห่อวนก็ไว้จับปลาใช่ไหมครับเวลาที่เราเอามาทำพระเครื่องเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นพระรุ่นแห่อวนใช้ดักทรัพย์ได้แต่ว่าการดักทรัพย์เนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องทำมาหากินโดยที่มีอุปกรณ์เหมือนชาวประมงที่เขาเอาแหไปดักปลาเราอยากดักทรัพย์เนี่ยเราเตรียมพร้อมอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการเล่าเรื่องผ่านที่ออกแบบมาเพื่อสื่อสารในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรเอามา เรียกว่าผสานกับแนวคิดพุทธปรัชญานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็เปรียบเหมือนกับการที่วัสดุ เป็นชีวิตอันนึงนะครับที่อาจจะมีการเกิดแก่เจ็บตายในระหว่างการใช้งานเสร็จแล้วก็มีการเวียนว่ายกลับมาเป็นวัสดุใหม่ในชาติภพถัดๆไปนะครับส่วนรุ่นที่2เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ เรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือว่าการเตือนภัยพระรุ่นที่2ชื่อว่าพารอดนะครับจะเป็นพระที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพระรอดนะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวของประเทศไทยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะมีอะไรบางอย่างที่ยึดเหนี่ยวให้เรามีสติในช่วงเวลาที่เหมือนคับขันนอกจากการยึดเหนี่ยวให้มีสติแล้วเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างเหมือนช่วยในการเตือนภัยหรือว่าบอกเตือนสิ่งคนอื่นหรือแม้กระทั่งบอกให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังอยู่ในสภาวะฉุกเฉินอันนั้นก็คือนกหวีดนั่นเองนะครับเราก็เอาพระรอดกับนกหวีดมารวมกันเป็นนกหวีดพารอดก็จะเป็นพระรุ่นที่สองส่วนพระรุ่นถัดไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาเปิดใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่เกิดจากการที่เราทุกวันนี้อยู่ในโลกของข้อมูลอันวุ่นวายนะครับเราก็เลยมีพระรุ่นที่3ที่ช่วยให้เราดึงตัวเองกลับมาอยู่ในความสงบแบบชั่วคราวนะครับก็จะเป็นพระปิดตาที่ปิดจากสิ่งเร้ารอบข้างที่ทำให้เราชีวิตวุ่นวายแล้วตัวพระเองเนี่ยเรายังสามารถที่จะเอามือลูบนะครับมีเท็กซ์เจอร์มีรูปทรงที่เหมาะสำหรับการรูปไลท์เพื่อเป็นฟังก์ชันของหินคลนนะครับทำให้เรารู้สึกว่า เราได้ตัดตัวเองออกมาสู่ความสงบแบบชั่วคราวในแต่ละวันได้ครับ
1: จากพระเครื่องแต่ละองค์ที่เกิดจากแนวคิดและมุมมองที่แตกต่างกันทำให้เห็นว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมสามารถถูกมองในมุมใหม่ได้เสมอเมื่อความคิดสร้างสรรค์เข้ามาผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่ขอบเขตของพระเครื่องจึงไม่ถูกจำกัดแต่เพียงรูปแบบที่คุ้นเคยแต่ยังเปิดพื้นที่ให้เกิดแนวทางใหม่ๆที่สอดคล้องกับผู้คนและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
0: สำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีส่วนในการพัฒนารูปแบบของพระเครื่องได้หลากหลายวิธีการเลยนะครับทั้งคนที่พัฒนาโดยตรงคือคนที่ออกแบบพระเครื่องให้สามารถเอามาใช้เอามาใส่ได้ในชีวิตประจำวันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนอกเหนือจากการออกแบบให้รู้สึกว่าสวยงามน่าพกพาแล้วเนี่ยผมก็อยากจะสนับสนุนให้ใส่เรื่องของความหมายเรื่องของพุทธปรัชญาหรือว่าคำสอนที่เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันเนี่ยลงไปในการสื่อสารด้วยก็จะดีมากๆเลยครับสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคนที่

0: สร้างพระก็สามารถที่จะสนับสนุนนะครับโดยการไปอุดหนุนหรือว่าไปเนี่ยเปลี่ยนเรื่องของการสวมใส่เครื่องประดับอะไรต่างๆเนี่ยลองมองมาที่พระเครื่องดูบ้างนะครับว่าเราจะใช้เครื่องประดับอะไรที่สามารถเตือนสติหรือว่าบอกเล่าความเชื่ออะไรต่างๆของเราให้อยู่กับตัวเราได้ด้วยตอนนี้มีพระเครื่องหลากหลายรูปแบบจากนักสร้างสรรค์หลากหลายนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปลองไปดูกันได้ก็เป็นทางเลือกอันนึงที่ไม่ได้ทำให้เราดูเฉยดูโบราณอีกต่อไปแล้วนะครับ
1: องค์พระที่เกิดขึ้นจากวัสดุรอบตัวสู่แนวคิดการสร้างสรรค์ที่ก้าวไปพร้อมกับยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบไม่ได้ทำให้คุณค่าของพระเครื่องลดลงแต่กลับเปิดพื้นที่ให้เกิดมุมมองใหม่ๆและทำให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะการสื่อสารสิ่งที่มีคุณค่าอาจไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมในทุกมิติหากยังคงไว้ซึ่งความหมายพร้อมเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่พระเครื่องในวันนี้จึงอาจไม่ได้มีเพียงรูปแบบที่เราคุ้นเคยแต่ยังสามารถเติบโตไปพร้อมกับผู้คนและสังคมในยุคสมัยใหม่ได้เช่นกัน
2: พระเครื่องในปัจจุบันนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆครับแต่ถือเป็นมรดกทางพุทธศิลป์ครับที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยและช่วงต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการศึกษาการตรวจสอบและการเก็บรักษาพระเครื่องในฐานะมรดกจากรุ่นสู่รุ่นครับรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพระเครื่องนั้นไว้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

0: โลกในวันนี้ก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีการศึกษาพระเครื่องเองก็เช่นกันภูมิปัญญาที่สั่งสมมาแต่เดิมกำลังทำงานร่วมกับพระเครื่องและองค์ความรู้สมัยใหม่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเปิดมุมมองให้รายละเอียดบางอย่างที่ซ่อนอยู่บนองค์พระสามารถถูกตรวจสอบและวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดมากขึ้นองค์ความรู้จากอดีตจึงไม่ได้อยู่ห่างไกลจากโลกยุคใหม่แต่กำลังต่อยอดด้วยเครื่องมืออันทันสมัยที่สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับแวดวงพระเครื่องเนี่ยก็เริ่มมีการใช้เครื่องไม้เครื่องทางเทคโนโลยีเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบความแท้จริงถูกต้องของพระเครื่องนะครับเพราะว่าลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งของแวดวงพระเครื่องก็คือการแสวงหาพระเครื่องที่เป็นพระแท้พระจริงนะครับแล้วก็ต้องการหาข้อยุตินั่นเองปัจจุบันเราเห็นได้ว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตรวจมวลสารวัตถุอายุหรือองค์ประกอบของพระเครื่องเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
2: เดิมอะค่ะเขาก็ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างนี้แหละแล้วก็ดูพระเครื่องหลายๆท่านดูพระเป็นพันเป็นหมื่นองค์นะจนเป็นเซียนเนี่ยเขาดูเยอะแล้วการเป็นเซียนได้คือจะต้องเจ็บตัวบ้างคือดูด้วยตาเนื้อหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีการเจ็บตัวดูผิดดูพลาดไม่ใช่หรืออะไรสิ่งที่สยามโอเลดคอลเลกชันทำคือเราพัฒนารูปแบบการตรวจพิสูจน์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเราอยากตรวจพระแท้ให้เราก็จะมีการประเมินก่อนค่ะก็จะมีอาจารย์มาประเมินให้เบื้องต้นพออาจารย์ประเมินให้เบื้องต้นตามภูมิความรู้อาจารย์ก็บอกว่าอันนี้น่าตรวจอันนี้ไม่น่าตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอบอกว่าถ้าน่าตรวจนะแล้วก็มีการเอามาผ่านรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อดูว่ามีร่องรอยของการแตกร้าวการเชื่อมอะไรมาหรือเปล่าจากนั้นเราก็จะเข้ามาสู่กระบวนการเอ็กซเรย์ค่ะมาที่สยามโอเลดคอลเลกชันพระทุกองค์ต้องเอ็กซเรย์ก่อนเราพูดถึงเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะคะเราใช้ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนปืนใช่ป่ะเวลาเราใช้งานตรงนี้จะเป็นหน้าจอค่ะเวลาเราใช้งานอาจารย์จะวางอย่างนี้แล้วเอาพระเนี่ยค่ะที่บอกว่าหน้าตัดจะกว้างอาจารย์จะเอาพระวางตรงนี้โดยจุดที่วางค่ะจะเป็นจุดกึ่งกลางพระและเครื่องนี้ไม่ได้ตรวจแค่มวลสารแบบแค่โลหะแต่ตรวจจีโอเคมตรวจอะลอยตรวจprecious metal พวกทองพวกอะไรคือตรวจได้หมดทุกอย่างแล้วเอาตัวนี้มันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้มันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นรวมถึงว่าถ้าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆแล้วอยากจะพิสูจน์แล้วก็เอาตัวนี้ไปสแกนได้พอหลังจากที่ขึ้นจอเสร็จใช่ไหมคะเราบันทึกอัตลักษณ์เสร็จเราก็จะนำเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและทำเป็นใบรับรองค่ะเป็นใบรับรองอัตลักษณ์ซึ่งใบรับรองอัตลักษณ์ของเราความพิเศษคือเราเพิ่มส่วนที่เป็น provenance หรือว่าประวัติการถือครองพระด้วยเพราะบางท่านเนี่ยสะดวกที่จะหลายๆท่านทำใบรับรองอัตลักษณ์เพื่อที่ใช้เป็นมรดกเพื่อที่จะใช้ยืนยันว่าเป็นพระของท่านเพื่อที่จะใช้ในการนำไปสู่การประมูลในอนาคตพอจะไปประมูลมันจะต้องมีการสืบเสาะว่าพระองค์นี้เป็นของใครแล้วได้จากใดมาหรืออะไรลักษณะนี้ได้มาด้วยวิธีการใดซึ่งตรงนี้เราก็มีเพิ่มเติมไว้ในใบรับรองอัตลักษณ์ด้วยเพื่อความสะดวกในการที่จะนำไปใช้งานต่อค่ะ
0: องค์พระแต่ละองค์อาจมีขนาดเพียงเล็กน้อยแต่กลับเก็บความรู้และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากคนรุ่นก่อนเอาไว้การดูแลรักษาพระเครื่องจึงไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาตัวองค์พระแต่ยังรวมถึงการศึกษาและการบันทึกข้อมูลที่ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงสามารถกลายเป็นหลักฐานสำหรับคนรุ่นต่อไปเพื่อให้พระเครื่องไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ถูกเก็บรักษาแต่ยังคงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่เดินทางต่อไปในอนาคต
1: ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งก็คือการส่งต่อพระเครื่องและวัตถุมงคลจากบรรพบุรุษเนี่ยไปสู่ลูกหลานถ้าเราพิจารณาในเชิงคุณค่าในเชิงจิตใจเนี่ยก็เห็นได้ว่านอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจมากน้อยแล้วเนี่ยก็คือเป็นคุณค่าในเชิงจิตใจก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นของที่ระลึกจากบรรพบุรุษที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองนะครับสังคมไทยเนี่ยจึงมักมีค่านิยมหรือมักมีเรื่องเล่ากันว่าพระเครื่ององค์นี้ นะพระเครื่องรุ่นนี้เป็นของที่ปู่มอบให้พ่อมอบให้ต่างๆในแง่หนึ่งเนี่ยนะไม่ว่าจะมูลค่าทางเศรษฐกิจจะมากจะน้อยเนี่ยแต่มูลค่าทางจิตใจก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจําครอบครัวหรือวงตระกูลนั้นๆนั่นเองนะครับ
0: วันนี้พระเครื่องไม่ได้หยุดอยู่เพียงความทรงจําของวันวานองค์ความรู้รูปแบบการสร้างสรรค์รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่กําลังเปิดมุมมองให้กับวงการพระเครื่องการรักษาเอกลักษณ์เดิมจึงสามารถเดินควบคู่ไปกับการพัฒนาในโลกปัจจุบันทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือการยกระดับมาตรฐานและการเปิดพื้นที่ให้กับพระเครื่องไทยก้าวไปสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างมากขึ้นเพราะอนาคตของพระเครื่องไม่ได้หยุดอยู่เพียงการรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่อยู่ที่การร่วมกันมองหาเส้นทางที่จะทำให้คุณค่าของพระเครื่องไทยยังคงเติบโตและเป็นที่รู้จักต่อไป
2: เราจะผลักพระเครื่องขึ้นไปอยู่จุดนั้นได้อันนี้เป็นโจทย์ที่คิดก็เลยมาทุ่มเทให้กับเรื่องของมาตรฐานเป้าหมายคืออยากให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยพลิกชีวิตทุกคนเหมือนจตุคามรามเทพในสมัยหนึ่งแต่ในระดับโลกเรากำลังเผยแพร่พุทธศาสนาผ่านพระเครื่องครับพระเครื่ององค์เล็กๆของเราเนี่ยไปถึงคนที่ท้อแท้หมดหวังเป็นเครื่องรางนำโชคเป็นเครื่องรางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าบูชาพระสมเด็จหรือหลวงพ่อทวดน่าจะดีนะคะทุกคนแต่ว่านั่นแหละค่ะอยากจะผลักไปถึงจุดนั้นซึ่งถ้าเป็นวัตถุมงคลระดับโลกซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้ง่ายสิ่งสำคัญคือมาตรฐานและเราพยายามทำให้มีมาตรฐานให้ทุกคนร่วมกันใช้ค่ะ
3: เรื่องราวของพระเครื่องสะท้อนให้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่นิ่งอยู่กับอดีตครับแต่สามารถเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยยังคงรักษาคุณค่าและรากฐานของสิ่งนั้นไว้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
2: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
3: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสทได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
6: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโลกร่วมสมัย2กรณีศึกษาปัญหาชายแดนภาคใต้และการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีการอ่านเนื้อหาตรงนี้นะครับขอให้กำหนดหลักเบื้องต้นก่อนว่าหัวใจของประเด็นนี้เนี่ยอยู่ที่การชวนพิจารณาถึงปัจจัยสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคำว่าปัตตานีที่จะพบนะครับในเนื้อหาเนี่ยก็จะถูกใช้เพื่อเรียกถึง

พื้นที่ที่คนส่วนใหญ่มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาคือจะนะเทพาสะบ้าย้อยและนาทวีเป็นหลักนะครับมาดูในเรื่องแรกนะครับแนววิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่าการอ่านตอนนี้นะครับต้องให้น้ำหนักไปว่าอ่านเพื่อตอบคำถามหลักคือปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาทางประวัติศาสตร์หรือไม่เนื้อหาของประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็จะแบ่งยุคสมัยของพื้นที่ปัตตานีหรือจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกเป็น4ยุคด้วยกันคือยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุครัชจารีตยุคปัตตานีถูกผนวกดินแดนแล้วก็ประวัติศาสตร์ระยะใกล้นะครับมาเริ่มที่ยุคสมัยแรกนะครับเนื้อหาของยุคนี้เนี่ยมุ่งให้คำตอบว่าดินแดนบริเวณนี้มีกลุ่มคนดำรงอยู่มานานตั้งแต่ยุคหินแล้วกลุ่มคนดั้งเดิมนี้เรียกเป็นภาษามลายูว่าโอรังอัสลีนะครับการศึกษาทางวิชาการหลายชิ้นระบุตรงกันว่าโอรังอัสลีเนี่ยผสมผสานกับชนชาติอินเดียที่เดินทางเข้ามาค้าขายสายเลือดที่ผสมผสานกันนี้ก่อเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าชนชาติมลายูขึ้นมาดังนั้นชนชาติมลายูจึงเป็นกลุ่มคนแรกสุดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่อดีตเริ่มเดินทางเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์นะครับเนื้อหาประเด็นต่อมานะครับก็คือประเทศจนกระทั่งถูกยกย่องจากพ่อค้าอังกฤษว่าท่าเรือปัตตานีกับท่าเรือฮิราโดะในจังหวัดนางาซากิของญี่ปุ่นสมัยนั้นเนี่ยเป็นเสมือนท่าเรือคู่แฝดกันแล้วก็ปรากฏบันทึกประวัติศาสตร์บรรยายภาพความรุ่งเรืองของปัตตานีดารุสสลามยุคนั้นว่าหากจะมองดูทะเลในเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเห็นคล้ายกับดวงดาวบนท้องฟ้าอันเกิดจากแสงตะเกียงบนเรือกระพริบระยิบระยับเต็มท้องทะเลไปหมดเนื้อหาเรื่องนี้นะครับก็จึงมุ่งอธิบายความรู้สึกภาคภูมิใจเชิงชนชาติของคนมลายูปัตตานีต่ออดีตที่รุ่งเรืองซึ่งสวนทางกับภาวะความเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ความรุ่งเรืองในอดีตนั้นยังก็ต้องตระหนักด้วยนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากความสามารถของผู้คนในพื้นที่ในการผนวกโอบกอดผู้คนอันหลากหลายเข้าไว้ทั้งอาหรับเปอร์เซียอินเดียจีนญี่ปุ่นโลกมาเลและตะวันตกขณะเดียวกันนะครับความรุ่งเรืองนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวเฉพาะของตนเองใกล้ชิดกับหน่วยการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมตลอดจนสายสัมพันธ์ทางเครือญาติสายตระกูลและบุคคลในโลกมาเลย์ซึ่งโลกมาเลย์ที่พูดถึงเนี่ยนะครับเราเรียกเป็นภาษาเขาว่าโลกนูซันตารานะโลกนูซันตาราเนี่ยถือเป็นลุ่มอารยธรรมย่อยนะครับครอบคลุมอาณาบริเวณโดยสังเขปตั้งแต่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมาเลเซียสิงคโปร์เกาะบอร์เนียวนะครับอินโดนีเซียและตอนใต้ของฟิลิปปินส์ปัจจุบันเนื้อหาประเด็นนี้เนี่ยจึงมุ่งอธิบายอีกเรื่องที่สำคัญก็คือว่าปัญหาในมิติประวัติศาสตร์ข้อสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความขัดแย้งรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือการวางเรื่องราวอดีตของปัตตานีไว้ในประวัติศาสตร์กระแสหลักของสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ทั้งวิถีของผู้คนและอาณาจักรแห่งนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตมาเนี่ยไม่สามารถวางร้อยได้อย่างพอดีในเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปแต่อดีตของพวกเขานั้นเกาะเกี่ยวแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งโลกมาเลย์หรือฝั่งคาบสมุทรและหมู่เกาะนั่นเองนะครับเนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็ทิ้งท้ายไว้ว่าช่วงของการเสื่อมถอยทางอำนาจของปัตตานีดารุสสลามเนี่ยมันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ซบเซาจากความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจตะวันตกที่ต่างมีนโยบายผูกขาดทางการค้านะครับก็คืออังกฤษกับฮอลันดาเป็นหลักแล้วก็ปัญหาการเมืองภายในราชสำนักของตนเองจึงตกเป็นประเทศราชของสยามในยุคเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์และถูกปกครองด้วยระบบ7หัวเมืองซึ่งสะท้อนถึงการเป็นนโยบายแบ่งแยกและปกครองแต่ชนชั้นนำมลายูปัตตานีเนี่ยก็พยายามปลดแอกแข็งขืนฟื้นฟูรัฐอิสระของตนอยู่ตลอดเป็นระยะเนื้อหาในยุคสมัยถัดมานะครับก็อธิบายต่อไปว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของพื้นที่ปัตตานีเนี่ยนะครับได้มีการเปลี่ยนจากประเทศราชที่เพียงยอมรับพระราชอำนาจของพระเจ้ากรุงสยามแต่ยังมีอิสระปกครองตนเองอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยมาสู่การเป็นดินแดนภายในอาณาเขตของรัฐสยามสมัยใหม่ซึ่งอยู่ใต้การปกครองโดยส่วนกลางเนี่ยโดยสมบูรณ์นะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการดำเนินการอย่างน้อย2เรื่องหลักเรื่องที่1ก็คือการออกพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พุทธศักราช2440ในกรอบการปฏิรูประบบการปกครองที่เรียกได้ว่าเป็นการกระชับอำนาจ7หัวเมืองมลายูเนี่ยเข้าสู่ส่วนกลางภายใต้โครงสร้างของการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับมาตรการที่2หรือการดำเนินการที่2ที่สำคัญก็คือการมีการเซ็นสัญญานะครับสนธิสัญญาที่เรียกว่าแองโกสยามปีคริสตศักราช1909ซึ่งส่งผลให้เกิดการแบ่งเขตแดนระหว่างสยามกับอาณานิคมมลายาอังกฤษอันเป็นเส้นเขตแดนไทยมาเลเซียในปัจจุบันส่วนที่สัญญานี้เนี่ยนะครับทำให้รัฐมลายูซึ่งทั้งหมดในตอนนั้นมีอยู่ทั้งสิ้น12รัฐนะบนข้า

คาบสมุทรเนี่ยนะครับจำนวน12รัฐเนี่ย11รัฐได้อยู่กับอังกฤษแล้วก็ได้รับเอกราชไปในปัจจุบันมีเพียงแค่รัฐมาลายูรัฐเดียวเท่านั้นที่ถูกขีดแบ่งให้อยู่กับสยามก็คือปัตตานีดารุสสลามซึ่งผลลัพธ์นี้เนี่ยได้สร้างความไม่พอใจนะครับความโกรธแค้นและเกลียดชังโดยกว้างขวางในความรู้สึกของชาวมาลายูทั้งชนชั้นนำและสามัญชนปัญหาที่ติดตามมาก็คือว่าหากเรามองในแง่กระบวนการของการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยก็ถือได้ว่าสยามเรานะครับประสบความสำเร็จในกระบวนการสร้างรัฐผ่านการจัดทำเขตแดนทางตอนใต้ขึ้นได้แต่ประสบความยุ่งยากเสมอมาจนกระทั่งปัจจุบันในกระบวนการสร้างชาติในแง่ของการหลอมรวมสร้างสำนึกรวมหมู่อย่างเป็นเอกภาพเหมือนกันระหว่างผู้คนที่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายอย่างมากตลอดทั่วทั้งดินแดนอาณาเขตที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ปัญหาการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงวางอยู่บนสาเหตุของการไม่เข้าใจว่าจะปกครองคนที่แตกต่างไปจากเราเนี่ยยังไงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาสำทับด้วยความรู้สึกแปลกแยกและมองคนมาลายูปัตตานีนะครับไม่เหมือนกับตนเองเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมยอมรับไม่ได้ความพยายามแก้ไขปัญหานี้เกิดขึ้นชัดเจนครั้งแรกเนี่ยในยุคล้นเก้ารัชกาลที่6ซึ่งพระองค์ทรงวางแนวทางการปกครองไว้ในกรอบที่เรียกว่าหลักรัฐประศาสโนบาย6ประการเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้กับข้าราชการที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไม่สร้างเงื่อนไขความไม่พอใจให้กับประชาชนที่มีอัตลักษณ์แตกต่างไปจากผู้ปกครองยุคสมัยสุดท้ายที่ถูกพูดถึงในประเด็นนี้นะครับแนววิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือยุคที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์ระยะใกล้ซึ่งเป็นยุคสมัยที่สำคัญมากที่สุดนะครับที่มีส่วนต่อการสร้างสำนึกต่อต้านแข็งขืนจากผู้คนในพื้นที่เพราะเป็นประวัติศาสตร์ระยะที่จับต้องได้ด้วยสาเหตุที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยหลายคนยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหรือเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานจึงเป็นประจักษ์พยานที่มีชีวิตต่อการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับนโยบายการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายเรื่องเนี่ยเป็นปัจจัยสร้างเงื่อนไขให้กับการต่อต้านได้เกิดขึ้นซึ่งจะเห็นว่านโยบายเหล่านั้นนะครับล้วนสวนทางกับหลักรัฐประโยบาย6ประการของล้นเก้ารัชกาลที่6ซึ่งทรงวางแนวทางเอาไว้ในอดีตทั้งสิ้นนโยบายเหล่านี้ที่สำคัญนะครับก็คือนโยบายรัฐนิยมของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งผลักดันให้เกิดกลุ่มต่อต้านขึ้นมาเป็นกลุ่มแรกคือขบวนการแห่งชาติมาลายูปัตตานีหรือที่เรียกว่ากัมปาในบริบทของสงครามโลกครั้งที่2ผลกระทบเชิงลบจากนโยบายรัฐนิยมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับทำให้ฮายีสุลงอับดุลกอเดจัดทำข้อเรียกร้อง7ประการขึ้นเพื่อเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาการปกครองในพื้นที่ให้กับรัฐบาลเนื้อหาสาระโดยรวมนะครับถือว่าเป็นการจัดไว้ในแนวทางการกระจายอำนาจที่มากขึ้นให้กับพื้นที่เช่นให้ใช้ภาษามาลายูและภาษาไทยเป็นภาษาราชการร่วมกันสิ่งที่ฮายีสุลงได้รับกลับไปคือการอุ้มฆ่าผลลัพธ์นี้สอนใจคนที่คับข้องใจอยู่ในพื้นที่ให้เรียนรู้ว่าไม่สามารถเรียกร้องด้วยสันติวิธีได้นำไปสู่การเกิดกลุ่มเคลื่อนไหวติดอาวุธเนี่ยนะครับเต็มไปหมดในระยะถัดมารวมถึงแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตานีหรือ BIN ที่ก่อตั้งขึ้นในวันที่13มีนาคมคริสตศักราช1960ด้วยและยังคงปฏิบัติการต่อก่อเหตุมาจนกระทั่งปัจจุบันดังนั้นประเด็นแนววิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์นะครับจึงมุ่งนำเสนอให้เห็นว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาของอดีตเสียทีเดียวแต่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์บาดแผลร่วมสมัยที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะซึ่งตอกย้ำซ้ำรอยหลายเหตุการณ์ที่คนมาลายูปัตตานีรู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรมจากผลพวงในอดีตหรือประวัติศาสตร์และยิ่งเมื่อคิดกลับไปถึงอดีตอันรุ่งเรืองหอมหวานแล้วด้วยเนี่ยนะครับควบคู่กับสภาพการปัจจุบันที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามก็ยิ่งเป็นสิ่งผลักดันสำนึกต่อต้านขัดขืนให้กับกลุ่มคนที่มีแนวคิดชาตินิยมมาลายูปัตตานีในพื้นที่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราเรียนรู้ร่วมกันต่อถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นได้เพื่อจะไม่ให้ผิดพลาดซ้ำทางแก้ไขในแนววิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์จึงเป็นข้อเสนอของการยอมรับให้เรื่องราวประวัติศาสตร์สามารถพูดได้อย่างปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้ที่ก่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างผู้คนที่มีอัตลักษณ์แตกต่างหลากหลายในบ้านหลังใหญ่ที่เราเรียกกันว่าประเทศไทยเนื้อหาประเด็นที่2นะครับก็จะชวนวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของการพัฒนาดูบ้างนะครับเนื้อหาตอนนี้เนี่ยขอให้ตั้งหลักอย่างง่ายๆว่าเรากำลังพยายามตอบคำถามหลักว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีสาเหตุมาจากการด้อยพัฒนาของพื้นที่หรือไม่นะครับซึ่งในยุคหนึ่งเนี่ยนะครับภาครัฐของเราก็มีการคิดเช่นนั้นนะครับจึงเป็นเหตุที่มาของการที่จะใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงขึ้นมานะครับเนื้อหาประเด็นนี้ก็มุ่งนำเสนอพัฒนาการนะครับของการปฏิบัติการแก้ไขแก้โจทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเครื่องมือการพัฒนาดังกล่าว
นะครับเริ่มจากในยุคสมัยแรกครับแผนพัฒนาการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4ต่อเนื่องมายังฉบับที่5เนี่ยนะครับระยะแรกก็มีการตีโจทย์ว่าปัญหาด้านการพัฒนาของพื้นที่คือเรื่องของความยากจนซึ่งเป็นความยากจนในเชิงสัมพัทธ์นะก็คือมีความเหลื่อมล้ำกับภูมิภาคพื้นที่อื่นของประเทศทางแก้ที่ถูกวางเอาไว้ในแผน2ฉบับดังกล่าวก็จึงเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนโดยการปรับโครงสร้างการผลิตให้มีฐานกว้างขึ้นก็คือมีอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มได้มากขึ้นและมุ่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนเข้ากับระบบเศรษฐกิจของภาคใต้และประเทศเพื่อหวังว่าจะแก้จนอีกทั้งก็ยังประกอบไปด้วยมาตรการแก้ความยากจนเชิงสัมพัทธ์หรือความเหลื่อมล้ำนะครับโดยเน้นการกระจายกระจายที่ว่าก็คือกระจายการลงทุนกระจายงานกระจายรายได้และกระจายการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงมากขึ้นดังนั้นจะสังเกตได้ว่าระยะแรกนี้เนี่ยภาครัฐมุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายใหญ่คือการขยายความเติบโตทางเศรษฐกิจกับการกระจายการพัฒนาซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเมื่อพูดถึงการพัฒนาในยุคนี้เนี่ยเรากำลังหมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักทีนี้วิธีคิดในระยะต่อมานะครับก็มุ่งเพิ่มมิติทางสังคมเข้ามาในกระบวนการพัฒนามากขึ้นแต่เป็นมิติทางที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะเรื่องสังคมจิตวิทยาเป็นสำคัญก็คือจะพัฒนายังไงให้คนในพื้นที่เนี่ยนะครับมีสำนึกความรู้สึกร่วมในความเป็นชาติไทยเป็นคนไทยจะพัฒนายังไงให้ประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินนโยบายของรัฐรู้สึกว่ารัฐมีความจริงใจในการแก้ปัญหาและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมทัศนะเช่นนี้เนี่ยก็ปรากฏอยู่ในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับฉบับปีพ.ศ.2531-2535อย่างค่อนข้างชัดเจนเมื่อกำหนดเป้าหมายแบบนี้เนี่ยก็นำมาซึ่งมาตรการพัฒนาในทางสังคมนะครับเช่นการหนุนเสริมบทบาทผู้นำศาสนาเพิ่มขึ้นการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เยาวชนมลายูเนี่ยพูดและใช้ภาษาไทยได้เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนของรัฐและควบคุมกำกับการดำเนินการของการศึกษาในระบบโรงเรียนศาสนาอิสลามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิมนะครับก็ยังดำเนินควบคู่กันไปด้วยนะครับสาระหลักประการถัดมานะครับก็คือการนำเสนอถึงผลกระทบข้างเคียงจากการกำหนดเป้าหมายและดำเนินการพัฒนาที่เน้นเรื่องของสังคมจิตวิทยาดังกล่าวที่มุ่งหล่อหลอมความรู้สึกร่วมในความเป็นชาติเนี่ยนะครับซึ่งถูกมองจากคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับในพื้นที่ว่าเป็นการรุกคืบทางวัฒนธรรมเป็นความพยายามผสมผสานกลมกลืนทางเชื้อชาติรูปแบบใหม่โดยวิธีการที่แนบเนียนมากขึ้นและก็มาพร้อมกับการต้องเลือกระหว่างการคงรักษาอัตลักษณ์จารีตดั้งเดิมของชุมชนเอาไว้กับการที่จะเข้าสู่การพัฒนาของไทยนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงโอกาสการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการศึกษาของรัฐรวมทั้งตลาดแรงงานและก็ระบบราชการผลลัพธ์สองแพร่งนี้นะครับก่อให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าเป็นความอิหลักอิเหลือในเชิงอัตลักษณ์และก็เป็นเงื่อนไขในการบ่มเพาะการต่อสู้ด้วยแนวทางชาตินิยมมลายูปัตตานีของขบวนการก่อความไม่สงบมาได้โดยตลอดนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยภาครัฐจึงมีความพยายามที่จะปรับวิถีของการพัฒนานะครับให้ไม่กลายไปเป็นการสร้างเงื่อนไขเสียเองโดยปรากฏทิศทางนี้ชัดในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีพ.ศ. 2542-2546ซึ่งมีวรรคทองอยู่ที่วลีว่าอยู่อย่างมุสลิมในสังคมไทยนะครับแล้วก็ทิศทางดังกล่าวก็ดำเนินมาจนกระทั่งปัจจุบันแต่ในทางของการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเนี่ยนะครับในมิติของการพัฒนาเนี่ยก็ขับเคลื่อนผ่านกลไกของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งก็สะท้อนวิธีคิดหลักว่าการพัฒนาที่มุ่งเน้นมิติทางเศรษฐกิจนั้นยังคงที่จะดำเนินต่อไปอย่างค่อนข้างเข้มข้นนะครับทีนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราทบทวนอดีตเนี่ยเราจะพบว่าเป้าหมายหรือความต้องการการพัฒนานั้นมีไม่จำกัดแต่ทรัพยากรของประเทศเรานั้นมีค่อนข้างจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องทบทวนว่าเป้าหมายที่ว่าเนี่ยนะครับจะเอาทางไหนเป็นทางหลักเศรษฐกิจสังคมนะหรือว่าทางสังคมจิตวิทยาความกลับไปกลับมาของการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยก็ปรากฏชัดเรื่อยมานะครับในนโยบายแล้วก็การแปลงนโยบายการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่นะครับโดยเราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็มีความพยายามจัดระบบของแผนให้สอดคล้องกันภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยแบ่งแผนออกเป็น3ระดับนะครับแล้วก็กำหนดให้มีแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเมื่อพิจารณาปีงบปี2565เนี่ยก็พบว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบพัฒนานะจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น 4,000 กว่าล้านบาทนะครับ4ล้านล้านบาทนะครับโทษทีนะครับ4,065 ล้านบาท
นะครับประกอบไปด้วย55โครงการซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น7กลุ่มโครงการนะการพิจารณารายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนภาพเช่นเดิมนะครับว่าเป้าหมายของการพัฒนาที่กระจัดกระจายและการจัดลำดับความไม่สำคัญเนี่ยความสำคัญเนี่ยยังปรากฏขึ้นโดยชัดเจนคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเราสามารถปล่อยให้ภาวะดังกล่าวเนี่ยดำเนินต่อไปได้หรือไม่หรือพูดอีกแบบก็คือถ้าสมมุติเรามีเงินให้ถลุงเนี่ยได้อย่างไม่จำกัดเรากำหนดทุกเป้าไว้ดังเดิมและทำทั้งหมดเลยได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นักศึกษาที่ผู้ฟังนะครับทุกท่านนะครับอาจจะจำเป็นจะต้องพิจารณาแล้วก็ทบทวนด้วยข้อมูลที่มีอยู่นะครับครับนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของการพัฒนาครับมาถึงแนววิเคราะห์นะครับแนวที่3นะครับเราจะชวนพิจารณาในมิติเชิงศาสนาและชาติพันธุ์นะขอให้ตั้งหลักจากคำถามนะครับคำถามของแนววิเคราะห์เนี่ยมี2เรื่องนะเริ่มที่คำถามแรกก่อนนะครับตั้งหลักที่คำถามว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นความขัดแย้งทางศาสนาหรือไม่นะครับประเด็นที่1นะครับก็คือเราจะพบว่านะครับเมื่อพิจารณาถึงหลักเทววิทยาของอิสลามนะครับและแนวคิดทางอิสลามการเมืองเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจะตอบประเด็นนี้เนี่ยขอให้ต้องกลับไปทบทวนนะครับเรื่องของคำศัพท์สำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจคือ 1. ดารุนฮาราบี 2. จิฮาด 3. บิดอะห์ 4. ชิริก 5. ฟิตนะห์แล้วก็ 6. อุมมะนะครับขอให้พิจารณาทบทวนตรงนี้นะครับเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้คำตอบอย่างรวบรัดว่าอิสลามในฐานะทางเทววิทยาหรือหลักธรรมคำสอนเนี่ยไม่ใช่ที่มาของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ศาสนาใดๆนะครับก็ล้วนมีอีกฐานะหนึ่งทั้งสิ้นนะที่ไม่ใช่เพียงแค่หลักคำสอนนั่นคือฐานะทางสังคมความหมายก็คือว่าศาสนาในฐานะที่เป็นองค์ประกอบแห่งตัวเรานะองค์ประกอบของอัตลักษณ์ของมนุษย์ขอให้นึกภาพนะครับพระพุทธศาสนาที่เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยหลักเทววิทยาหรือหลักธรรมคำสอนข้อสำคัญข้อหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราและก็ทุกสิ่งเนี่ยล้วนไม่เที่ยงแต่เมื่อชาวพุทธเรานะครับได้เป็นประจักษ์พยานต่อเหตุการณ์อย่างเช่นกรณีกลุ่มตอลิบานในอัฟกานิสถานระเบิดทำลายพระพุทธรูปขนาดใหญ่เนี่ยผมก็เชื่อได้ว่านะครับชาวพุทธหลายท่านก็คงน่าจะรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็อาจจะมากไปถึงรู้สึกโกรธแค้นเกลียดชังทั้งที่หลักเทววิทยาของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้สอนให้ยึดติดกับรูปวัตถุเคารพบูชาแต่เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะตอลิบานกำลังแตะต้องตัวเราของเราหรือสิ่งที่ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเคารพบูชาและเทิดทูนซึ่งมิติแบบนี้เนี่ยจึงมีความหมายในทางอัตลักษณ์ขึ้นมาว่าทาบเท่าได้กับการทำลายตัวตนของพวกเราเองนะครับดังนี้ก็เป็นอัตลักษณ์นะครับที่เป็นฐานะหนึ่งความหมายหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาทีนี้ในกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอัตลักษณ์ความเป็นมลายูปัตตานีหรือความเป็นตัวตนของคนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นคนส่วนใหญ่นะครับประกอบสร้างขึ้นมาจากองค์ประกอบหลัก3อย่างอย่างที่1คือประวัติศาสตร์ปัตตานี2ภาษามลายูและ3ศาสนาอิสลามซึ่งในฐานะที่อิสลามเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญยิ่งของอัตลักษณ์ความเป็นมลายูปัตตานีนี้เองเนี่ยนะครับทำให้ความรู้สึกถูกดูหมิ่นลดทอนศักดิ์ศรีกดทับปิดกั้นไม่ยอมรับหรือกระทั่งความพยายามผสมกลืนกายเนี่ยทำลายเจือจางให้บางลงเนี่ยนะครับย่อมผลักดันให้เกิดสำนึกของการต่อต้านขัดขืนได้ไม่ยากเพราะท่านกำลังไปแตะต้องตัวเขาของเขาสิ่งที่เขารักและหวงแหนหรืออัตลักษณ์ของเขานั่นเองเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตนะครับการทำงานของใจคนเนี่ยมันก็รังสรรค์สำนึกร่วมขึ้นมาว่าการดิ้นรนต่อสู้นั้นเป็นหน้าที่ร่วมกันข้อนี้เองเป็นสาเหตุรากเหง้าที่คนมลายูปัตตานีจำนวนหนึ่งเลือกที่จะลุกขึ้นต่อสู้ในแง่นี้แล้วเนี่ยครับการลุกขึ้นต่อสู้ทั้งทางการเมืองและการทหารแบบติดอาวุธเนี่ยนะครับจึงเป็นผลจากความประสงค์ในการปกป้องอัตลักษณ์นั่นเองนะครับประเด็นถัดมานะครับนะก็จะชวนอภิปรายต่อจากการคลี่คลายความเข้าใจดังกล่าวด้วยคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับก็คือว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเมื่อเป็นปัญหาเชิงอัตลักษณ์แล้วมันเป็นปัญหาเชิงอัตลักษณ์อย่างไรนะมันเป็นปัญหาเชิงอัตลักษณ์อย่างไรสิ่งที่เป็นรอยต่อตรงนี้เนี่ยครับก็จะพบว่าอัตลักษณ์ทางศาสนานั้นเป็นสับเซตหรือเป็นองค์ประกอบย่อยอยู่ภายในองค์ประกอบของอัตลักษณ์ใหญ่ก็คืออัตลักษณ์ตัวใหญ่ที่กรอบนี้เนี่ยก็คือความเป็นเชิงชนชาตินั่นเองนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แนววิเคราะห์ที่เราต้องใช้ในการเข้าใจเรื่องนี้ก็จึงเป็นแนววิเคราะห์ในเชิงชาติพันธุ์นะครับเนื้อหานะครับของประเด็นนี้ก็จะมุ่งนำเสนอข้อมูลว่าตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอัตลักษณ์ความเป็นมลายูปัตตานีเนี่ยได้ถูกทำให้กลายเป็นอื่นหรือเป็นสิ่งแปลกปลอมไปจากอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาโดยตลอด
องค์ประกอบสำคัญของกระบวนการดังกล่าวก็คือเรื่องของภาษาชาวมลายูนะครับมีสุภาษิตหนึ่งที่ว่าบาฮาซามนุนโยบังซาซึ่งแปลว่าภาษาแสดงที่มาของชนชาติแต่ภาษามลายูได้ค่อยๆถูกลดทอนตัดออกไปจากการสื่อสารทางราชการและระบบการศึกษารวมถึงการที่ทางการเนี่ยเปลี่ยนชื่อตำบลหมู่บ้านหลายแห่งและชื่อบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เคยมีชื่อในภาษามลายูปัตตานีไปเป็นภาษาไทยประเด็นนี้ส่งผลเชิงจิตวิทยาให้คนมลาย

ยูปัตตานีเกิดความรู้สึกว่าอัตลักษณ์ของพวกเขาถูกบ่อนทำลายและแทนที่ด้วยความเป็นไทยอันเป็นแง่มุมที่กลุ่มติดอาวุธใช้ในการระดมรวมหมู่การสนับสนุนจากมวลชนนอกจากนี้นะครับประวัติศาสตร์ชาติแห่งชาตินะครับของไทยหรือสยามเนี่ยคนมลายูก็ไม่ได้ถูกนับรวมเข้าไว้ด้วยหากตะกีดการออกไปให้เป็นคนอื่นในนามของแขกเช่นเดียวกับคำว่าเจ๊กซึ่งต่างก็เป็นคำเรียกอันแฝงถึงการตอกย้ำความเป็นอื่นที่ต่ำต้อยกว่านะครับทั้งสิ้นนะทั้งคนมลายูแล้วก็พื้นที่ปัตตานีเนี่ยนะครับถูกสวมครอบไว้ด้วยภาพพจน์ตัวแบบของแขกหรือเมืองแขกอันเป็นประเทศสลาฟที่มีแต่เรื่องวุ่นวายและนิยมการก่อกบฏตั้งแต่ยุคอยุธยามาจนถึงการถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสยามประวัติศาสตร์เช่นนี้เนี่ยไม่มีพื้นที่ว่างให้กับเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านของคนมลายูเองในมิติสืบรากมาจากความยิ่งใหญ่รุ่งเรืองในอดีตนะครับความแตกต่างของอัตลักษณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อสัมทับกับความเป็นแขกที่ถูกนิยามขึ้นมาเนี่ยก็จึงส่งผลให้อัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของพวกเขานั้นเป็นสิ่งภาวะแปลกปลอมในตรรกะทางภูมิศาสตร์ของประวัติศาสตร์ชาติไทยเสมอมาที่ทึกทักว่าศูนย์อำนาจอันรายล้อมในยุครัชจารีตเนี่ยนะครับและเพิ่งถูกผนวกรวมเอาไว้นะกับสยามเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ไม่นานมานี้เองเนี่ยนะครับราวกับว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของสยามมาแต่เนิ่นนานสภาพการดังกล่าวก็ก่อรูปขึ้นเป็นการเผชิญหน้าระหว่างอัตลักษณ์ความเป็นไทยกับอัตลักษณ์ความเป็นมลายูปัตตานีที่หาทางลงรอยกันได้ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหานะครับซึ่งถูกเหมารวมจากนักชาตินิยมสุดโต่งทั้งสองฝ่ายซึ่งกล่าวโทษกันไปมาว่าต่างเป็นสาเหตุแห่งปัญหาอันยุ่งยากยืดเยื้อเรื้อรังในจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเช่นที่ปรากฏว่ามีคำนิยามเกี่ยวกับโจรใต้มีคำนิยามว่ารัฐไทยคือต้นตอของปัญหาการกล่าวโทษและก็เผชิญหน้าระหว่างคู่อัตลักษณ์ขัดแย้งแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงความรุนแรงในพื้นที่ให้ดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันครับสำหรับแนววิเคราะห์สุดท้ายที่จะชวนพิจารณากันนะครับก็คือจะเป็นข้อสรุปในแบบของนักรัฐศาสตร์ว่าจากแนววิเคราะห์ทั้ง3แนวที่ผ่านมาเนี้ยมันได้ภาพความเข้าใจถึงหัวใจของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาแล้วว่ามันเป็นปัญหาทางการเมืองซึ่งว่าด้วยความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นนะครับเราพบว่าภาครัฐนะครับหน่วยความมั่นคงโดยเฉพาะหน่วยความมั่นคงระดับนโยบายเนี่ยเข้าใจว่านี่คือสาเหตุปัญหาในเชิงโครงสร้างหรือรากเหง้าของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งปรากฏอยู่ในนโยบายหลายฉบับนะครับในระยะหลังมานี้แล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการทางการเมืองซึ่งประกอบด้วย2แนวทางหลักนะครับแนวทางแรกนะครับเราเรียกว่าเป็นการออกแบบโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับขึ้นมาภายใต้รัฐธรรมนูญไทยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการนำเสนอจากหลายภาคส่วนอันสรุปได้ว่ามีอยู่6ตัวแบบทางเลือกด้วยกันเช่นนะครับตัวแบบปัตตานีมหานครเนี่ยเป็นต้นนะครับหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะการแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกประเทศหรือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสูญเสียคุณลักษณะสำคัญของการเป็นรัฐเดียวที่มีเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนหรือคำตอบอย่างกระชับต่อประเด็นนี้นะครับมาจากงานเขียนชิ้นหนึ่งของศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับย้อนกลับไปงานชิ้นนี้เมื่อปี2551เนี่ยนะครับท่านเคยเขียนอธิบายเชิงแนวคิดนะครับต่อประเด็นเรื่องสถานะความเป็นรัฐเดี่ยวเอาไว้ว่ากรณีของประเทศอย่างสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่นนะครับซึ่งทุกท่านก็คงทราบดีว่า2ประเทศนี้เป็นรัฐเดียวนะมีแต่เขามีกระจายรูปแบบการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นในแบบพิเศษที่ก้าวหน้าดังนั้นพอเราถามถึงว่าไอ้การกระจายอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญเนี้ยมันจะเป็นการขั้นตอนหนึ่งของการประกาศเอกราชหรือไม่คำตอบก็คือเราก็ต้องถามอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วอังกฤษกับญี่ปุ่นนะวันนี้เป็นรัฐเดียวอยู่หรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือยังเป็นนะครับเหตุที่เขายังเป็นสถานะรัฐเดียวอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เหตุที่หลายคนอาจจะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาก็เพราะว่านะครับอาจจะเกิดความไม่เข้าใจว่ารัฐเดียวนั้นมีได้หลายแบบนะซึ่งแบ่งอย่างง่ายๆก็มี2แบบนะครับคือรัฐเดี่ยวแบบโบราณก็คือรัฐเดี่ยวที่เน้นการควบคุมนะรวมศูนย์ที่อำนาจส่วนกลางในการบริหารประเทศซึ่งเราก็คุ้นเคยกับรูปแบบนี้กันกับรัฐเดี่ยวอีกแบบนึงนะครับเราเรียกว่ารัฐเดี่ยวแบบสมัยใหม่หรือรัฐเดี่ยวก้าวหน้านะครับซึ่งยึดถือแนวคิดหลักคือการให้ความเป็นอิสระต่อความแตกต่างหลากหลายภายในประเทศของตนเองมากขึ้นควบคุมให้น้อยลงเพื่อรักษาการอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตและก็ไม่สร้างเงื่อนไขนะครับเวลาเราพูดถึงการกระจายอำนาจแบบพิเศษและยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเรากำลังพูดถึงความเป็นรัฐเดี่ยวที่มีการวิวัฒน์พัฒนาการไปสู่ความเป็นรัฐเดี่ยวสมัยใหม่หรือแบบก้าวหน้านั่นเองนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่เป็นแนวทางทางการเมืองเช่นกันนะครับในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์และจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ให้สามารถอยู่ร่วมกันไ

คือการใช้กระบวนการเจรจาซึ่งนะครับเราก็จะเรียกว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพนะครับกรณีที่เป็นปัญหาต่างประเทศเนี่ยนะครับกรณีต่างประเทศที่ใกล้เคียงกับเราแล้วก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ให้เราคิดถึงแนวทางนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือกรณีของอาเจกับอินโดนีเซียกรณีบินดานาวกับฟิลิปปินส์แล้วก็กรณีไอแลนด์เหนือกับสหราชอาณาจักรฝ่ายความมั่นคงสายพิราบของไทยเราเนี่ยก็จึงเห็นว่าเนื่องจากกรณีมันคล้ายๆกันดังนั้นมันก็น่าจะพอนำแนวทางเจรจามาประยุกต์ใช้กับกรณีของเราได้เพียงแต่เราเอามาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขนะซึ่งผมก็จะใช้คำที่เป็นตามหลักวิชาการแทนแล้วกันนะครับว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพนะกระบวนการนี้เนี่ยนะครับอันที่จริงแล้วมีพัฒนาการเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2534นะเราอาจจะไม่ทราบกันเพราะเป็นกระบวนการปิดลับแล้วก็มาเปิดเผยนะครับต่อสาธารณะเนี่ยในปี2556นะซึ่งตั้งแต่2556มาเนี้ยเราก็จะเรียกมันว่าเป็นกระบวนการพูดคุยหรือสารเสวนาที่เรียกว่าไดอะล็อกนะก็จะมี3รอบไดอะล็อก1 2และ3รอบที่1คุยกับฮัสซันตอยิบนะครับของ BIN ในช่วงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์โดยมีผู้อำนวยความสะดวกนะครับคือมาเลเซียนะครับดาโตซัมซามินไดอะล็อก2เนี่ยนะครับคุยกับมาราปัตตานีมาเลเซียยังคงเป็นผู้อำนวยความสะดวกแต่หัวหน้าผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เป็นตันซารีราฮิมนะครับแล้วก็ไดอะล็อก3ปัจจุบันนะครับคุยกับกลุ่ม BIN นะครับโดยมีปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนผู้อำนวยความสะดวกล่าสุดนี่เองนะครับเป็นตันซารีซุกิฟรีนะครับซึ่งก็เพิ่งเดินทางมาประเทศไทยไม่นานมานี้แล้วก็ให้หลังจากนั้นนายกอันวานะครับซึ่งเพิ่งขึ้นรับตำแหน่งใหม่เป็นนายกมาเลเซียเนี่ยก็เดินทางมาไทยอย่างสดร้อนๆนี่เองซึ่งก็จะเห็นว่านะครับกระบวนการของการพูดคุยสันติภาพเนี่ยมันมีพัฒนาการต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแต่ปัจจัยอุปสรรคสำคัญนั้นมีอยู่2ประการนะครับประการที่1คือประเด็นในการพูดคุยนั้นมักจะให้น้ำหนักเพียงการลดระดับความรุนแรงแต่ขาดพื้นที่ที่มากพอในการแสวงหาข้อยุติทางการเมืองหรืออนาคตร่วมกันว่าจะมีรูปแบบอย่างไรในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่กับ2คือการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยแท้จริงมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าพื้นที่เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่คือคนที่อยู่ตรงกลางไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะครับและใช้ชีวิตอยู่ตรงกลางระหว่าง2ปากกระบอกปืนมาโดยตลอดผู้คนส่วนใหญ่เหล่านี้ต่างหากที่ควรเป็นผู้ตัดสินชะตาอนาคตของพวกเขาเองร่วมกับประชาชนที่เหลือในประเทศแทนที่จะถูกพูดโดยผู้ที่ถืออาวุธเท่านั้น

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สำหรับตอนที่1 นะครับนักศึกษาก็จะเป็นในเรื่องของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการทีนี้นะครับนักศึกษาการที่เราจะเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการนะครับในส่วนของการทำธุรกิจผู้ประกอบการก็ต้องมีการเลือกทำเลที่ตั้งก่อนว่าเราจะตั้งในมุมไหนดีนะครับเพื่อให้ทำไมครับสะดวกต่อการขนส่งขนย้ายสินค้าสะดวกต่อการผลิตสินค้าหรือไม่ก็ทำไมครับสะดวกต่อการบริการลูกค้านั่นเองซึ่งเราจะมาดูในส่วนของความหมายทำเลที่ตั้งสถานประกอบการนะครับนั่นก็คือจะเป็นสถานที่นะนักศึกษาหรือพื้นที่ตั้งสถานประกอบการที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของกิจการที่ต้องการนั่นเองวัตถุประสงค์ของกิจการมีอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นกิจการการผลิตก็จะตั้งในส่วนของโรงงานกิจการการบริการก็จะมีอะไรครับอาจจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลนั่นเองเนาะนักศึกษาเพื่อทำไมครับเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั่นเองทั้งในด้านต้นทุนการผลิตระยะทางการขนส่งและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดนะครับความต้องการของตลาดในที่นี้

ก็จะเป็นในส่วนของลูกค้านะครับหรือว่าผู้บริโภคนั่นเองต่อมานะครับนักศึกษาก็จะเป็นหัวข้อความสำคัญของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการก็จะมีด้วยกันนะครับ1นะครับความสำคัญข้อที่1ก็จะเป็นการจัดการการผลิตและดำเนินงานทำเลที่ตั้งสถานประกอบการนะครับนักศึกษาก็จะช่วยในการวางผังสถานประกอบการช่วยในการจัดการโครงสร้างองค์การนะครับการวางแผนกำลังการผลิตการจัดการวัสดุคงคลังการวางแผนและควบคุมการผลิตและการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั่นเองความสำคัญข้อที่2ก็จะเป็นในเรื่องของต้นทุนการดำเนินงานและการลงทุนเพราะแน่นอนทำเลที่ตั้งนะครับถ้าเลือกดีๆนะครับต้นทุนการผลิตก็จะทำไมครับนักศึกษาต่ำลงเนาะต้นทุนการลงทุนก็จะต่ำลงเช่นกันนะนักศึกษาครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องหัวข้อที่3นะครับก็จะเป็นรายได้และความสามารถในการแข่งขันอย่างกิจการการผลิตนะครับทำเลที่ตั้งนะครับจะมีผลมากๆเลยในเรื่องของอะไรครับนักศึกษาต้นทุนเนาะเพราะเราจะพิจารณาให้ต้นทุนทำไมครับต่ำที่สุดนั่นเองเพื่อที่เราจะสามารถที่จะทำกำไรได้มากขึ้นนะแล้วก็สำหรับกิจการการบริการนะครับเราก็จะพิจารณาในส่วนของร้านค้าที่ใกล้กับแหล่งลูกค้านั่นเองเนาะพอมีลูกค้าก็กิจการก็ทำไมครับทำกำไรได้มากนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่2นะครับการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการวัตถุประสงค์ของการเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการนะครับมีด้วยกัน3วัตถุประสงค์หลักด้วยกันนะครับก็คือข้อที่1การเริ่มจัดตั้งสถานประกอบการในส่วนนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะเลือกอยู่ใกล้แหล่งซัพพลายเออร์นะครับหรือว่าแหล่งตลาดนั่นเองหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นการย้ายสถานที่นะครับทำเลที่ตั้งเดิมเพราะว่าต้นทุนค่าเช่านะครับบางทีก็ทำไมครับสูงหรือว่าเราอาจจะย้ายไปใกล้แหล่งลูกค้าก็ได้ข้อ3นะครับก็จะเป็นการขยายสาขานะเราก็จะมีการพิจารณาความต้องการของลูกค้าพอดีผู้บริหารอาจจะคิดแล้วเราควรขยายไปใกล้กับแหล่งชุมชนหรือว่าแหล่งออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่ทำไมครับลูกค้าจะได้มาใช้บริการเรามากขึ้นนั่นเองหัวข้อต่อมานะครับนักศึกษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการนะครับก็จะมีหลากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต้นทุนเกี่ยวกับการจัดการการก่อสร้างเนาะพอเราจะสร้างโรงงานสร้างโรงพยาบาลนะครับนักศึกษาเราก็ต้องมีต้นทุนตรงนี้ด้วยนะครับอีกทั้งก็จะมีต้นทุนของค่าที่ดินนะครับวิธีการขนส่งนะครับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเนาะในกรณีของโรงงานเราก็ต้องมีการทำไมครับขนส่งสินค้าไปมานั่นเองระยะทางระหว่างสถานประกอบการนะครับกับซัพพลายเออร์หรือว่าแหล่งทรัพยากรในส่วนของโรงงานนะครับนักศึกษาอย่างเช่นเราทำอาหารกระป๋องอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีอะไรครับปลาสดเนาะซัพพลายเออร์ก็จะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบส่งมาให้เรานั่นเองนะครับในการผลิตเป็นปลากระป๋องนะแล้วก็จะมีในส่วนของระยะทางนะครับระหว่างสถานประกอบการกับตลาดของสินค้านะครับความใกล้นะครับกับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายนะครับอาจจะเป็นในส่วนของอะไรครับถนนอย่างเงี้ยเนาะการมีแรงงานที่มีฝีมือนะครับเพียงพอต่อการว่าจ้างนั่นเองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคนะครับเช่นอะไรครับค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตเนาะเหล่านี้ก็มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งด้วยนะรวมถึงภาษีบำรุงท้องที่คุณภาพหรือมาตรฐานนะครับของการดำรงชีวิตด้วยนะครับของชุมชนรวมถึงนะครับบางทีเราจะตั้งสถานประกอบการนะครับแล้วก็ต้องดูอะไรครับทัศนคติของชุมชนด้วยว่าทำไมครับส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมไหมนะครับหรือว่ามีผลกระทบต่อการสร้างบ้านเรือนนะครับเพื่อทำให้แบบบางทีก็ทำไมครับอาคารร้าวหรือยังไงหรือผลกระทบต่อขยะหรือมลพิษทางอากาศอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะผู้ประกอบการนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วยครับผม ตอนที่2การวางผังสถานประกอบการหลังจากนักศึกษานะครับได้สร้างโรงงานนะครับหรือว่าโรงพยาบาลเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการออกแบบภายในนะครับนักศึกษาในโรงงานหรือว่าในสถานประกอบการของเรานั่นเองนะเราก็จะมาดูนะครับในเรื่องที่3นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการวางผังสถานประกอบการนะครับมาดูในหัวข้อของความหมายนะครับความหมายของการวางผังสถานประกอบการนะครับนักศึกษานั่นก็คือจะเป็นการจัดเตรียมนะครับหรือว่าการจัดสถานที่ในการวางตำแหน่งนะของแผนกงานสถานีงานเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์พื้นที่จัดเก็บทางเดินและพื้นที่ทั่วไปอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยของพนักงานนั่นเองนะนักศึกษา
เพราะว่าในส่วนของการวางผังสถานประกอบการนะครับมันจะเพิ่มความรวดเร็วนะครับในการผลิตสินค้าและบริการนะเพราะว่าเวลาเราวางผังนะครับนักศึกษามันจะต้องมีการไหลของสินค้าถูกไหมมันก็จะเพิ่มความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับการวางผังสถานประกอบการนะครับจะช่วยในการนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผังของการผลิตและการบริการได้นะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเพราะว่าบางทีนะครับลูกค้าต้องการสินเยอะเราก็ต้องมีการออกแบบผังสถานประกอบการใหม่นะครับเพื่อที่จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนั่นเองหัวข้อต่อมานะครับนักศึกษาก็จะเป็นในส่วนของนะครับปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการวางผังสถานประกอบการนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับการไหลของงานนะครับการไหลของงานในที่นี้หมายถึงก็เป็นการไหลของสินค้านั่นเองนะครับที่ไหลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็พนักงานนะครับก็สามารถที่จะผลิตสินค้านะครับจัดเก็บลงกล่องได้อย่างรวดเร็วนั่นเองอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุนะครับกำลังการผลิตและพื้นที่ที่ต้องการสภาพแวดล้อมและการตกแต่งสถานที่การไหลของสารสนเทศนะครับสารสนเทศในที่นี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลเวลาสถานประกอบการนะครับได้รับออเดอร์นะครับเกี่ยวกับการผลิตใช่ไหมครับก็จะมีข้อมูลไหลระหว่างไปหาฝ่ายจัดซื้อนะครับฝ่ายผลิตนั่นเองเนาะก็ทำให้นะครับพนักงานที่อยู่ในโรงงานนะครับสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั่นเองรวมถึงก็จะมีในส่วนของต้นทุนนะครับการเคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่การทำงานด้วยนะหัวข้อต่อมานะครับนักศึกษาก็จะเป็นเกี่ยวกับหลักการของการวางผังสถานประกอบการนะครับก็จะประกอบไปด้วย4หลักการด้วยกันนะครับหลักการข้อที่1นะครับก็จะเป็นการกำหนดนะครับจำนวนแผนกงานนะครับหรือกิจกรรมที่จะจัดผังสถานประกอบการนะครับก็อาจจะมีเกี่ยวกับอะไรครับ9ส่วนงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างเนาะข้อหลักการข้อที่2ก็จะเป็นการกำหนดนะครับระดับความสัมพันธ์นะครับของแต่ละแผนกงานรวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนด้วยนะครับกำหนดระดับความสัมพันธ์นะครับนักศึกษาก็ดูที่รูปข้างบนได้เลยนะครับก็จะมีอย่างเช่นนะครับระดับ A นะครับก็จะเป็นความสำคัญอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับที่แบบแต่ละส่วนงานแต่ละกิจกรรมนะครับจะต้องอยู่ใกล้กันนะครับระดับ E ก็จะเป็นความสำคัญอย่างพิเศษส่วนไล่ลงมานะครับก็จะเป็นจนถึงระดับ X นะครับ X ก็คือส่วนงานนะครับหรือกิจกรรมห้ามใกล้กันนั่นเองหลักการที่3นะครับก็จะเป็นการเขียนแผนภาพนะครับความสัมพันธ์เบื้องต้นนะครับเราก็จะมาดูนะครับตามรูปด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของระดับ A เนาะก็จะมีเกี่ยวกับส่วนงานส่วนที่2นะครับผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีแล้วก็ในส่วนของแผนกวิศวกรรมนะครับก็จะอยู่ทำไมครับใกล้กันเนาะเพราะตัวอักษรก็จะเป็นตัว A เนาะส่วนแผนกของในส่วนของทางเข้าสำนักงานนะครับกับห้องเก็บของของพื้นที่เก็บของนะครับของโรงงานอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่ทำไมครับห่างกันนักศึกษาก็จะเห็นเป็นตัว X เนาะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์เบื้องต้นนะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาพนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนหลักการสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการปรับปรุงแผนภาพความสัมพันธ์พอนักศึกษาเห็นแผนภาพอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราในฐานะผู้บริหารหรือว่าผู้ประกอบการนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าในส่วนของงานหรือกิจกรรมต่างๆนี้ครับเอามาใกล้กันหรือว่าเอามาห่างกันเหมาะสมไหมนะครับถ้าไม่เหมาะสมยังไงเราก็สามารถที่จะทบทวนแผนภาพอย่างนี้ได้เช่นกันนะครับเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่4นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการวางผังสถานประกอบการนะครับนักศึกษาก็จะมีด้วยกัน3รูปแบบหลักนะรูปแบบที่1ก็จะเป็นการวางผังตามผลิตภัณฑ์นะครับตามผลิตภัณฑ์ในที่นี้ก็จะเป็นตามสินค้านั่นเองนะก็จะมีการจัดเตรียมเครื่องจักรนะครับหรือกิจกรรมนะครับให้สอดคล้องกับลำดับการผลิตเนาะเหมาะสมกับการผลิตจำนวนมากนะครับเช่นอาจจะเป็นการผลิตแบบซ้ำๆนะหรือการผลิตแบบต่อเนื่องถ้าง่ายๆเลยนะครับนักศึกษาผมก็ขอยกตัวอย่างเช่นการผลิตนะครับหมูชุบแป้งนะครับทอดนะครับแช่แข็งนั่นเองนะเราก็จะเห็นว่าเครื่องจักรนะครับเราก็จะมีการวางเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรสำหรับชุบแป้งนะครับหรือว่าเครื่องทอดนะครับก็จะไว้ใกล้กันนั่นเองเนาะเวลาวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นเนื้อหมูนะครับไหลไปนะครับมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับเครื่องชุบแป้งเครื่องทอดนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องแช่แข็งนั่นเองสุดท้ายนะครับก็จะบรรจุและเก็บรักษาแล้วก็ออกมาเป็นหมูชุบแป้งทอดแบบแช่แข็งนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับการวางผังตามผลิตภัณฑ์เนาะเราจะเน้นการวางเครื่องจักรนะครับเป็นทอดๆกันไปนะครับ
รูปแบบที่2นะครับก็จะเป็นการวางผังตามกระบวนการการวางผังกระบวนการในที่นี้นะครับก็จะเป็นการรวมกลุ่มเครื่องจักรนะครับที่มีหน้าที่งานหรือกระบวนการคล้ายคลึงกันนะครับเข้าไว้ด้วยกันในแผนกงานหรือสถานีงานนั่นเองเพื่อให้สามารถที่จะทำไมครับนักศึกษารองรับความต้องการที่จะผลิตที่แตกต่างกันนะหรือลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันก็ได้เช่นกันนะเหมาะสำหรับนะครับความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายเช่นการผลิตแบบชิ้นงานนะครับหรือการผลิตแบบรุ่นถ้าง่ายๆเลยนะครับอย่างตัวอย่างการผลิตเสื้อเชิ้ตนะครับของตาบริษัทนั่นเองเนาะเวลานะครับโรงงานที่จะรับออเดอร์เข้ามานะครับก็จะมีการรับนะครับเสื้อเชิ้ตนะครับอาตราสัญลักษณ์ของบริษัทมานะครับก็จะมีการออกแบบนะครับพอออกแบบเสร็จแล้วทำไมครับบางทีนะครับออเดอร์ของบริษัทก็จะมี2บริษัทใช่ไหมครับเราก็จะมีการเอาวัตถุดิบนะครับมาออกแบบด้วยกันนะครับ2ประเภทนะครับก็จะอยู่ในส่วนของอะไรครับแผนกออกแบบเสร็จแล้วเราก็เอาวัตถุดิบนะครับ2บริษัทนะครับไปที่แผนกอะไรครับย้อมสีอะอย่างเงี้ยนักศึกษาก็จะเห็นแล้วว่าตัวเครื่องจักรนะครับก็จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไปเสร็จแล้วก็ส่งไปไหนต่อครับเป็นแผนกเครื่องจักรนะแล้วก็ส่งต่อไปที่ยังแผนกพิมพ์ลายนะครับเสร็จแล้วก็แยกออกมาเป็นอาจจะเป็นส่งต่อไปเป็นแผนกกระดุมก็จะเป็นอะไรครับเสื้อเชิ้ตบริษัทนะครับบริษัทที่1หรือว่าบริษัทที่2นะครับแล้วก็อาจจะแยกเป็นแผนกซิปนะครับก็จะเป็นกางเกงต่างๆนั่นเองต่อมานะครับรูปแบบที่ถามนะครับก็จะเป็นการวางผังแบบผลิตภัณฑ์อยู่กับที่นะซึ่งเป็นการวางผังนะครับให้สินค้าที่ถูกผลิตอยู่กับที่นั่นเองโดยเป็นการทำไมครับนักศึกษาการเคลื่อนย้ายนะครับวัตถุดิบพนักงานนะครับและเครื่องจักรนะครับอุปกรณ์นะครับเข้าไปยังพื้นที่นั้นๆนั่นเองซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตแบบโครงการนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมากเช่นอะไรครับที่เราเห็นบ่อยๆเลยอาจจะเป็นการสร้างบ้านจัดสรรนะครับหรือว่าเป็นการผลิตเครื่องบินอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไมครับต้องเคลื่อนย้ายคนนะครับพนักงานแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะครับเข้าไปในแหล่งที่เราจะก่อสร้างนั่นเองครับผมตอนที่3การจัดการโครงการหลังจากที่เรามีการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับแล้วก็การวางผังสถานประกอบการเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราก็ต้องมีการทำไมครับดำเนินกิจกรรมนะครับตามแผนที่เราวางไว้นั่นเองการจัดการโครงการก็อย่างเช่นเมื่อตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่ให้ยกตัวอย่างไปก็อย่างเช่นอะไรครับการสร้างนะครับหมู่บ้านจัดสรรเนาะการสร้างหรือการผลิตนะครับเครื่องบินนั่นเองเหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการจัดการโครงการนะครับนักศึกษาเรามาดูในส่วนของเรื่องที่5นะครับแนวคิดของการจัดการโครงการความหมายของการจัดการโครงการนะครับซึ่งก็คือกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนะครับการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรและการควบคุมนะครับเพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆของโครงการนะครับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนะภายใต้เงื่อนไขอะไรครับนักศึกษางบประมาณระยะเวลาและคุณภาพนะครับตามความต้องการที่องค์กรหรือว่าผู้บริหารโครงการกำหนดนั่นเองนะโดยใช้ทรัพยากรนะครับที่จำเป็นและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นทำไมครับนักศึกษาประสบความสำเร็จนะครับตามความต้องการขององค์การนั่นเองความสำคัญของโครงการนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับเป็นการลดความขัดแย้งแล้วก็ขจัดความซ้อนๆในหน้าที่ความรับผิดชอบนะเวลาเรามีโครงการนะครับเราก็ต้องมีทลายครับแผนในการดำเนินโครงการนั่นเองเราก็จะเห็นแล้วว่าใครทำหน้าที่อะไรนะครับเราก็จะได้เห็นว่าหน้าที่เหล่านั้นนะครับเป็นการทำงานที่ซ้อนกับหน้าที่ของคนอื่นหรือเปล่านะครับใช้เงินลงทุนนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองในแต่ละแผนนะครับนักศึกษาอย่าลืมเราก็ต้องมีเงินลงทุนนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับแผนหรือว่ากิจกรรมเหล่านั้นช่วยให้การปฏิบัติงานนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีทรัพยากรใช้เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงในแต่ละกิจกรรมนะครับนักศึกษาอย่างเช่นการสร้างหมู่บ้านจัดสรรเนาะเราก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างเช่นอะไรครับหินปูนอิฐดินทรายอย่างเงี้ยในแต่ละกิจกรรมเราก็ต้องมีการใช้นะครับให้อย่างเพียงพอแล้วก็เหมาะสมนั่นเอง
รองรับการเปลี่ยนแปลงนะครับวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสร้างความมั่นคงนะครับให้กับระบบบริหารนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นนะครับว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะครับดำเนินการเป็นยังไงนะครับกิจกรรมไหนยังไม่เสร็จหรือว่ากิจกรรมไหนแล้วเสร็จนะครับเราก็จะได้มีการควบคุมนะครับให้อยู่ในแผนเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับรองรับภาวะวิกฤตแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นที่ผ่านมานะครับเราก็จะเกิดอะไรครับโรคระบาดของโควิดถูกไหมบาง

โครงการที่เราสร้างไปก็ต้องหยุดชะงักชั่วคราวอย่างเงี้ยในกรณีนี้ผู้บริหารก็ต้องตัดสินแล้วว่าจะดําเนินการโครงการต่อหรือว่าจะยุติโครงการต่อนะครับหรือว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะหัวข้อต่อมานะครับก็จะเป็นองค์ประกอบของโครงการนั่นเองนะนักศึกษาองค์ประกอบของโครงการนะครับขั้นตอนแรกนะครับนักศึกษาเราก็ต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ของโครงการก่อนนะครับโดยที่เราต้องระบุว่านะครับผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับมีอะไรบ้างนะครับจากการทำงานหรือว่ากิจกรรมเหล่านี้นะครับอย่างเช่นการสร้างหมู่บ้านจัดสรรอย่างเงี้ยวัตถุประสงค์โครงการของเราก็คืออะไรครับก็คือต้องการสร้างนะครับบ้านจัดสรรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเองนะต่อไปนะครับก็จะเป็นทรัพยากรที่ใช้นะครับก็จะเป็นการกำหนดว่างานแต่ละงานนะครับจะต้องการวัตถุดิบแรงงานนะครับหรือว่าทรัพยากรอะไรบ้างนะต่อมาก็ต้องเป็นการกำหนดระยะเวลานะครับเช่นระยะเวลาเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดเนาะอย่างเช่นการสร้างหมู่บ้านจัดสรรเนาะแล้วก็ต้องกำหนดว่าการสร้างโครงของบ้านนี่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับตกแต่งภายในกี่วันนะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการกำหนดระยะเวลาก่อนนะครับงบประมาณอันนี้ก็สำคัญมากเลยเนาะเราก็ต้องมีการกำหนดงบประมาณว่าแต่ละกิจกรรมนะครับการสร้างบ้านการตกแต่งบ้านเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะวิธีการวัดผลงานนะครับนักศึกษาเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเราจะวัดผลงานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับการประเมินในส่วนของต้นทุนค่าใช้จ่ายนะการประเมินระยะเวลาการประเมินต้นทุนด้านคุณภาพนะครับอาจจะเช่นในเรื่องของอะไรครับเราจะเกิดปัญหาและอุปสรรคไหมระหว่างทำแล้วก็ความคิดเห็นของพนักงานนะครับในการก่อสร้างบ้านนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับว่าตรงนี้ควรเพิ่มเติมหรือว่าควรลดยังไงนะครับต่อมาก็จะเป็นการกำหนดนะครับพนักงานผู้รับผิดชอบนั่นเองนะครับว่ากำหนดนะครับหน่วยงานไหนหรือว่าส่วนใดนะครับจะรับผิดชอบนะครับหลังจากที่โครงการสำเร็จไปนะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสถานที่ในการดำเนินโครงการแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนั่นเองว่าสถานที่เราจะดำเนินในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนกลุ่มเป้าหมายนะครับหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่เราต้องการขายหมู่บ้านจัดสรรนี้เป็นใครอาจจะเป็นวัยทำงานนะครับหรือว่าวัยสูงอายุนะอันนี้เราก็ต้องมีการกำหนดเป็นโครงการขึ้นมานะครับเรื่องต่อมานะครับนักศึกษาก็จะเป็นเรื่องที่6เนาะเป็นวงจรโครงการวงจรโครงการนะครับนักศึกษาก็จะประกอบไปด้วย5วงจรด้วยกันนะครับเรามาเริ่มดูเลยนะครับวงจรที่1ก็จะเป็นการริเริ่มโครงการนะครับการริเริ่มโครงการอย่างเช่นตัวอย่างเดิมก็ยังเป็นการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรถูกไหมเราก็ต้องมีการทำไมครับระบุปัญหาในการดำเนินการก่อนนะครับอย่างเช่นแบบบริเวณบ้านที่เราสร้างเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเดิมเป็นบึงหรือเป็นหนองน้ำมาก่อนไหมมีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมอะไรในการที่เราจะสร้างไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดปัญหาเนาะต่อมานะครับเราก็ต้องมีการกำหนดโครงการนะครับเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของแผนงานนะครับอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ที่ว่าเราจะสร้างบ้านกี่หลังนะครับในหมู่บ้านนะครับเราจะสร้างบ้านขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่อย่างเงี้ยเพื่อที่จะตอบวัตถุประสงค์นะครับของแผนงานนั่นเองพอเราเริ่มโครงการเสร็จแล้วนะครับวงจรที่2เราก็จะเป็นการวางแผนโครงการการวางแผนโครงการนะครับนักศึกษาเราก็ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไรครับการเงินสภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าแรงงานนะครับเศรษฐกิจอย่างเนี้ยว่าการสร้างหมู่บ้านจัดสรรของเราเนี่ยเหมาะสมไหมนะครับเพื่อตอบสนองนะครับเพื่อเสนอต่อนะครับผู้มีอำนาจนะครับหรือว่าควรให้มีการดำเนินโครงการหรือไม่นะครับในส่วนนี้นะครับในการเสนอต่อผู้มีอำนาจเราอาจจะทำเป็นในส่วนของการจัดทำรายงานนะครับนักศึกษาเพื่อที่จะไหมครับเป็นการเบิกงบประมาณนะครับในการมาสร้างหมู่บ้านจัดสรรนั่นเองวงจรที่3นะครับก็จะเป็นการในส่วนของการดำเนินโครงการนะครับการดำเนินโครงการนะครับก็จะประกอบไปด้วยการติดตามแล้วก็ควบคุมโครงการซึ่งในวิธีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะอาจจะใช้เป็นแผนภูมิของแกนชาร์ตก็ได้นะครับในการดำเนินโครงการว่าแต่ละกิจกรรมนะครับเราจะมีโครงการกำหนดระยะเวลาเท่าไหร่นะครับรวมทั้งนะครับระบุผู้รับผิดชอบนะครับทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมเวลาแล้วก็ขั้นตอนในการดำเนินงานด้วยนะครับเพราะว่าส่วนนี้นะครับมันต้องใช้ในส่วนของงบประมาณเนาะเราต้องควบคุมงบประมาณนะครับในการใช้ทรัพยากรต่างๆวงจรที่4ก็จะเป็นการประเมินโครงการนะครับ
โดยเราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินงานนะครับว่าเราหลังจากที่เราดำเนินการไปแล้วนะครับมีส่วนไหนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังไม่เสร็จนะครับให้เราพิจารณาต่อไปนะครับมีเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะครับอาจจะเป็นเกณฑ์ของด้านประสิทธิภาพด้านประสิทธิผล

นะครับหรือว่าความพึงพอใจนะครับเช่นเวลาผู้บริหารเห็นโครงการนะครับสร้างเสร็จแล้วมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงกับการออกแบบที่วางแผนไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็ลูกค้านะครับเข้ามาดูมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยก็จะเป็นการประเมินโครงการได้นะครับว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าไหมนะครับและวงจรสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวงจรที่5นะครับการปิดโครงการการปิดโครงการในที่นี้นะครับก็สามารถแยกได้เป็น1โครงการได้ดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์แล้วหรือโครงการดําเนินล่าช้าจนแบบไม่มีเวลากําหนดแล้วเสร็จเลยซึ่งอาจจะเกิดการทรัพยากรของโครงการหมดก็ได้หรืออะไรครับอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดในรอบที่2อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยทั้ง2กรณีนี้เนี่ยถ้าเราจะปิดโครงการนะครับเราก็ต้องมีการจัดทํารายงานแล้วก็สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพื่อให้ผู้บริหารนะครับหรือว่าองค์กรนะครับได้รับรู้นะครับว่าโครงการของเรานะครับเกิดปัญหาหรือว่าประสบความสําเร็จเป็นยังไงบ้างเรื่องที่7นะครับนักศึกษาก็จะเป็นเทคนิคการจัดการโครงการนะเทคนิคการจัดการโครงการนะครับนักศึกษาก็จะมีหลากหลายเทคนิคด้วยกันมากมายเลยนะครับอย่างเช่นนะครับแผนภูมิแกรนด์นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ยกตัวอย่างไปก็คือแผนภูมิชนิดนี้นะครับนักศึกษาก็นิยมใช้ในการติดตามโครงการนั่นเองเนาะเราก็จะเห็นนะครับตามรูปนะครับนักศึกษาแกนตั้งนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราเห็นอาจจะมีการสร้างโครงการนะครับบ้านนะครับการตกแต่งภายในการทาสีอย่างเงี้ยนะครับแนวนอนนะครับก็จะเป็นเส้นที่แสดงในส่วนของเวลานะครับนักศึกษาอย่างเช่นแบบในการสร้างบ้านนะครับเราจะใช้เวลากี่เดือนนะครับทาสีกี่เดือนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานของโครงการนะครับจะไม่ซับซ้อนมากแล้วก็มีกิจกรรมจํานวนไม่มากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาผู้บริหารมาดูโครงการก็จะได้เห็นว่าอ๋อภาพรวมของโครงการนะครับแล้วเสร็จไปขนาดนี้แล้วหรือว่าส่วนไหนที่ยังมีปัญหานั่นเองเพื่อให้ผู้บริหารโครงการนะครับสามารถที่จะลำดับกิจกรรมก่อนหลังของโครงการได้อย่างสอดคล้องนั่นเองเป็นการติดตามว่ากิจกรรมใดนะครับดำเนินตามแผนนะครับหรือไม่นะครับหรือว่าจะได้เห็นว่ากิจกรรมใดนะครับใช้ทรัพยากรที่มากเกินไปหรือว่าใช้งบประมาณที่มากเกินไปนั่นเองนะเพื่อที่ทำไมครับเราจะได้มีการควบคุมทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมนะครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่นักศึกษาเห็นได้บ่อยเลยก็จะเป็นวิธีการหาเส้นทางวิกฤตนะครับวิธีการหาเส้นทางวิกฤตนะครับก็จะเป็นในลักษณะโครงข่ายนะครับที่แสดงความสัมพันธ์ก่อนหลังของกิจกรรมต่างๆภายในโครงการนั่นเองซึ่งเราจะเน้นเกี่ยวกับในเรื่องของการวางแผนการควบคุมเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับสัญลักษณ์ของโครงการนะครับนักศึกษาที่เราเห็นบ่อยก็จะมีในสัญลักษณ์ของวงกลมนะครับหรือว่าโนดสัญลักษณ์นี้เราก็จะแทนในส่วนของกิจกรรมต่างๆลูกศรนะครับแล้วก็จะแทนในส่วนของเส้นตรงนะครับที่เชื่อมระหว่างวงกลมนะครับเป็นการแทนลำดับของกิจกรรมนั่นเองอย่างตัวอย่างที่จะยกตัวอย่างให้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมการสร้างโรงงานนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าเรามีกิจกรรมนะครับหลากหลายด้วยกันนะครับก็อย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างกิจกรรม A นะครับนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะเริ่มต้นได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องรอกิจกรรมอื่นแล้วเสร็จนะครับเพราะว่าในส่วนของ A นะครับไม่ได้มีกิจกรรมอื่นนะครับที่ต้องมาก่อนเนาะแล้วก็วาดวงกลม A ไว้ก่อนกิจกรรม B boy นะครับจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อนะครับต้องมีกิจกรรม A แล้วเสร็จนะครับแล้วก็มาวาดอะไรครับวาด B ต่อนะครับหลังจากที่ A เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไล่

ครับนักศึกษาครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเวลาเราทําธุรกิจนะครับเราก็จะต้องเริ่มเกี่ยวกับอะไรครับการเลือกทําเลที่ตั้งก่อนเนาะการเลือกทําเลที่ตั้งนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นเกี่ยวกับการสร้างสถานประกอบการนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นการวางผังสถานประกอบการซึ่งเป็นเกี่ยวกับอะไรครับนักศึกษาการออกแบบภายในเนาะเพื่อให้การผลิตสินค้านะครับไหลได้อย่างราบรื่นแล้วก็คล่องตัวนั่นเองนะแล้วก็เป็นการจัดการโครงการนะครับในส่วนของตอนที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมนะครับตามแผนที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้ทรัพยากรแล้วก็งบประมาณนั่นเองนะครับนักศึกษา3ตอนเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้การดําเนินธุรกิจของเรานะครับประสบความสําเร็จนั่นเองสุดท้ายนะครับนักศึกษานะครับผมก็อยากให้นักศึกษานะครับกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะครับด้วยการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกปฏิบัตินะครับเพื่อให้นักศึกษานะครับมีความคล่องขึ้นในการทำข้อสอบนั่นเองนะครับตอนสอบนะครับนักศึกษาก็จะสามารถที่จะเลือกคำตอบได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษานะครับโชคดีในการสอบครับผม

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ตอนที่2เรื่องแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็เมื่อเราจัดการไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยอยู่แล้วครับมีแนวคิดอะไรบ้างเรามาดูแล้วครับนี่แนวคิดที่1นะครับเรื่องอะไรครับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับการ

ทรัพยากรป่าไม้ความหมายก็คือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างชาญฉลาดและสมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์และทรัพยากรป่าไม้ให้มีใช้ตลอดไปนะครับอันนี้ก็คือการรักทรัพยากรป่าไม้เพราะนั้นการตามความหมายนี้นะครับมันไม่ใช่เราจะเก็บป่าไว้เฉยๆแต่เราต้องใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและสมเหตุใช้ประโยชน์ยังไงครับก็เมื่อใช้แล้วทรัพยากรป่าไม้นี่มันเป็นทรัพยากรที่เกิดแล้วทดแทนได้เราก็สามารถให้มันเกิดทดแทนได้ก็ต่อเมื่อรักษาทรัพยากรต้นทุนเอาไว้ไม่ให้ตูนทำลายจนหมดไปเหล่านี้เป็นต้นนะครับจากความหมายเหล่านี้คราวนี้หลักของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้1ใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน2ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมทรัพยากรป่าไม้ที่เราใช้ประโยชน์แล้วถ้ามันเสื่อมโทรมเราก็ต้องฟื้นฟูขณะเดียวกันทรัพยากรป่าไม้อันไหนที่มันมีน้อยนะครับหรือถ้ายังใช้ประโยชน์ต่อไปเนี่ยมันอาจจะหมดไปเนี่ยเราก็ต้องสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้นั้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหลักของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เนี่ยเรามีแนวทางไงบ้างครับโอ้มีแนวทางเยอะนะครับเป็น10แนวทางเลยอันแรกก็ใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ตามศักยภาพอย่างยั่งยืนเน้นนะครับตามศักยภาพอะไรที่มีศักยภาพมากเราก็ใช้มากได้นะครับอันที่2การเก็บกักทรัพยากรป่าไม้นะครับบางอย่างอาจต้องเก็บกักก็ใช้นะครับจะเพิ่งใช้ก่อนอันที่3ก็รักษาหรือซ่อมแซมทรัพยากรที่มีปัญหาก็ต้องไปรักษาหรือซ่อมแซมมันนะครับหรือทรัพยากรที่เสื่อมโทรมก็ต้องมีการฟื้นฟูหรือบางครั้งทรัพยากรป่าไม้ที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาให้มันมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็เราก็ดำเนินการพัฒนาได้เหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเรื่องของการป้องกันไม่ให้มีใครมาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ต้องมีการสงวนทรัพยากรบางอย่างที่ถ้าเรายังไม่สงวนมันเนี่ยมันอาจจะสูญพันธุ์หรือสูญหายไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งเขตหรือโซนนิ่งนะครับว่าเขตไหนเป็นเขตป่าอนุรักษ์เขตไหนเป็นป่าเศรษฐกิจเขตไหนเป็นเรื่องของเขตกันชนที่สามารถเขตไหนเป็นเรื่องของใช้สอยร่วมกันระหว่างชาวบ้านเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับหรือสุดท้ายแล้วบางอย่างเราอาจจะต้องใช้สิ่งอื่นทดแทนเช่นใช้ซีเมนต์ใช้พาร์ติเคิลบอร์ดอะไรต่างๆมาทดแทนไม้ท่อนอะไรอย่างนี้หรือไม้แปรรูปเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ทั้งหมดนั้นก็เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับซึ่งอยู่แนวคิดของการอนุรักษ์นะครับคราวนี้มาดูแนวคิดต่อไปครับในเชิงสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของการจัดการระบบนิเวศนะครับการจัดการระบบนิเวศก็เป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ประยุกต์ใช้หลักการทางนิเวศวิทยาและศาสตร์อื่นนะครับเน้นนะครับหลักการทางนิเวศวิทยาเป็นหลักก่อนแล้วอาจจะมีศาสตร์อื่นๆโดยเป็นการที่มีลักษณะเป็นองค์รวมครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่นระดับภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดอะไรครับเพื่อให้เกิดระบบนิเวศเกิดความยั่งยืนแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศสามารถให้บริการที่สำคัญนะครับให้กับมนุษย์โดยสนองความต้องการทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปในอนาคตก็คล้ายๆกับการเรื่องของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนนะครับแต่การจัดการระบบนิเวศเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ความรู้ทางนิเวศวิทยานะครับมาช่วยโดยเฉพาะเรื่องของชนิดปริมาณสัดส่วนการกระจายเรื่องของการหมุนเวียนของธาตุอาหารหรือพลังงานในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแต่ละป่าแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราจะใช้กระบวนการเหล่านี้มาช่วยในการจัดการนะครับแนวทางนะครับอันแรกเลยต้องอาศัยหลักการนิเวศวิทยาและความรู้ในหลายสาขาในกระบวนการจัดการนะครับอันที่2เป็นการจัดการแบบองค์รวมหรืออาศัยการมีส่วนร่วมก็คือเราอย่าลืมนะครับการจัดการทุกอย่างเนี่ยเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เพราะนั้นเราก็ต้องรวมถึงระบบนิเวศอื่นๆและรวมระบบมนุษย์เข้ามาส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นเวลาจัดการเราต้องไม่ใช่บูเฉพาะป่าไม้นะครับในระบบนิเวศมันอาจจะมีระบบนิเวศเกษตรระบบเมืองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องดู

ทั้งหมด 3. ต้องเป็นการจัดการต้องให้ระบบป่าไม้อยู่ในภาพที่สมดุลนะครับนั่นคือปัจจัยนำเข้ากับปัจจัยออกเนี่ยมันต้องเท่าๆกันนะครับเราใช้ประโยชน์จากป่าไม้ขณะเดียวกันเราก็ต้องฟื้นฟูป่าเอาสิ่งปัจจัยนำเข้าเข้ามาเพื่อมาฟื้นฟูป่าเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องทำให้ระบบนิเวศป่าไม้เนี่ยเอื้อประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมสำหรับคนปัจจุบันรุ่นเราเนี่ยแหละแล้วเราอาจจะมองถึงลูกหลานเราต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแนวทางในการจัดการระบบนิเวศแนวทางต่อไปนะครับแนวในเรื่องของแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสิ่งแวดล้อมก็คือการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือเราจะเรียกว่าพื้นที่คุ้มครองนะครับพื้นที่คุ้มครองหมายถึงอะไรครับพื้นที่ใดๆที่ถูกกำหนดหรือประกาศจัดตั้งตามกฎหมายหรืออื่นๆเพื่อให้มีการคุ้มครองมีการจัดการและดูแลรักษาให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความยั่งยืนตลอดไปนะครับอันเนี้ยก็คือในบ้านเราก็มีพื้นที่คุ้มครองอยู่หลายที่นะครับคราวนี้ในการจัดการพื้นที่คุ้มครองเนี่ยเราจะแบ่งพื้นที่คุ้มครองออกเป็น8เขตนะครับในแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีการจัดการที่แตกต่างกันไปนะครับหรือพื้นที่ป่าหนึ่งๆเนี่ยอาจจะมีเขตทั้ง8เขตก็ได้หรืออาจจะมีเขตเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าเราอยากจัดการพื้นที่คุ้มครองนั้นลักษณะไหนนะครับในการแบ่งเขตนะครับเราแบ่งเป็นเช่นเขตแรกเขตที่มีคุณค่าโดดเด่นหรือมีความเป็นพิเศษซึ่งเขตนี้เนี่ยนะครับเราก็จะจำกัดการเข้าไปใช้ประโยชน์ถ้าเราใช้ในเรื่องการท่องเที่ยวเราก็อาจจะจำกัดในเรื่องการนักท่องเที่ยวหรือห้ามการใช้ประโยชน์เลยนะครับหรือการห้ามเข้าไปเยือนในเขตนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเขตที่คุณค่าโดดเด่นหรือมีความพิเศษมีอาจจะมีความบอบบางต่อการสิ่งที่ไปกระทบเหล่านี้เป็นต้นหรือเป็นระบบนิเวศที่มีที่นี่ที่เดียวไม่มีที่อื่นอีกแล้วนะครับถ้าเราเข้าไปรบกวนเนี่ยมันอาจจะทำให้สูญเสียไปได้อย่างเนี้ยเราก็จะจำกัดหรือห้ามการใช้ประโยชน์หรือการเข้าไปเยือนในเขตนี้นะครับสำหรับเขตที่สองเราจะเรียกว่าเขตป่าเปลี่ยวนะครับหรือเขตธรรมชาติสันโดษนะครับก็เขตนี้เนี่ยการจัดการส่วนใหญ่เราก็จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับก็คือเกิดกระบวนการธรรมชาติเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากนักนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองหรือพัฒนาไปด้วยตัวเองนะครับการแต่การใช้ประโยชน์เนี่ยถ้าจะใช้ประโยชน์เราต้องมีความเข้มงวดในการใช้ประโยชน์นะครับสำหรับเขตที่3เขตจำกัดการพัฒนานะครับเขตนี้เนี่ยอาจจะมีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าถ้ามากเกินไปนะครับไอ้พื้นที่คุ้มครองเนี่ยอาจจะทำให้เสียหายได้เราก็ยอมให้มีการใช้ประโยชน์นานาการการท่องเที่ยวหรือศึกษาธรรมชาติบางประเภทนะครับแต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อคุณค่าความสำคัญของพื้นที่คุ้มครองนั้นๆนะครับอาจจะต้องมีการจำกัดนักท่องเที่ยวถ้าเป็นเรื่องของนานาการหรือจำกัดการพัฒนาเช่นอาจจะทำแค่ไม่สามารถทำถนนเข้าไปอาจจะเป็นแค่ทางเดินศึกษาธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะไม่มีที่พักหรืออะไรหรือคนเข้าไปแล้วไม่สามารถพักค้างได้ก็ต้องออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขตที่4เขตพัฒนาเข้มข้นนะเขตบริการนะครับอันเนี้ย อาจจะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านนานาการในการศึกษาธรรมชาติหรือการให้บริการจัดการต่างๆเนี่ยอาจจะมีการดัดแปลงจากสภาพดั้งเดิมได้นะครับอาจจะทำลานจอดรถอาจจะทำสิ่งปลูกสร้างเป็นร้านค้าอะไรต่างๆได้นะครับเขตที่5เขตการใช้ประโยชน์แบบวิถีดั้งเดิมนะครับเขตนี้เนี่ยก็จะบางส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนชาติพันธุ์หรือคนที่กลุ่มที่วิถีดั้งเดิมอยู่ในป่าอยู่แล้วนะครับถ้าประเทศไทยอาจจะเป็นพวกเราเรียกว่าผีตองเหลืองอะไรอย่างเนี้ยหรือพวกเงาะป่านะครับเพราะเนี้ยเราก็จะอาจจะป
กันเขตเอาไว้แล้วก็ให้เขาใช้วิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับก็ปล่อยให้เขาทำดำเนินชีวิตแบบเดิมแต่ว่าอาจจะต้องมีการเข้าไปดูแลไม่ให้เขาทำอะไรที่นอกเหนือแหวกตรงนั้นนะครับเขตที่6เขตฟื้นฟูธรรมชาตินะครับก็เขตนี้เนี่ยบางครั้งในพื้นที่คุ้มครองเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่ที่สวมโทรมโดนอาจจะเกิดจากการถูกลบกวนอะไรแล้วแต่นะครับหรือทำลายอย่างหนักมาก่อนอาจจะโดนถูกลบกวนจากภัยธรรมชาติก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องจกมนุษย์เพราะนั้นพื้นที่เหล่านี้เมื่อมันเกิดการเสื่อมโทรมเราก็ต้องเข้าไปฟื้นฟูนะครับให้กลับมีสภาพดีดังเดิมต่อไปเขตโบราณสถานนะครับพื้นที่คุ้มครองเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะจากความหมายเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าอะไรเท่านั้นมันปวดถึงโบราณสถานโบราณวัตถุหรือแหล่งวัฒนธรรมตั้งเดิมที่มีอยู่ในอดีตนะครับเราก็สามารถที่จะอนุรักษ์แล้วก็อาจจะเข้าไปจัดการให้เกิดการเยี่ยมชมสามารถสาธารณชนเข้าไปชื่นชมได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องเป็นการเยี่ยมชมหรือชื่นชมที่ไม่ไปทำลายนะครับสุดท้ายก็คือเขตกันชนนะครับพื้นที่คุ้มครองเนี่ยบางครั้งเนี่ยระหว่างพื้นที่คุ้มครองกับชุมชนเนี่ยมันอยู่ติดกันนะครับแล้วชุมชนเนี่ยบางทีเอาไปใช้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่คุ้มครองบางพื้นที่นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจำเป็นต้องสงวนรักษาไว้แต่ความต้องการของชุมชนก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีการเขตกันชนไว้โดยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปในใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้นะครับผลกระทบอาจจะมีไม่มากแต่ห้ามเข้าเกินไปกว่านี้นะอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นข้อตกลงกันระหว่างผู้ที่จัดการกับชุมชนใกล้เคียงเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดเรื่องของการจัดการทรัพยากรเพื่อคุ้มครองระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือพื้นที่คุ้มครองนะครับเราก็จะมีแนวทางในการจัดการแต่ละเขตดังที่กล่าวไว้แล้วนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องของตอนที่2นะครับแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสิ่งแวดล้อมซึ่งเราก็จะมีเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มีเรื่องของการจัดการระบบนิเวศมีแนวคิดเรื่องของการจัดการพื้นที่คุ้มครองนะครับซึ่งคิดว่าคงจะเห็นความแตกต่างว่าในเชิงเศรษฐกิจกับเชิงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความแตกต่างไงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสังคมนะครับแนวคิดที่3ซึ่งก็จะมีอยู่หลักๆอยู่นะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือเรื่องของการป่าไม้ชุมชนแล้วก็เรื่องของการป่าไม้ในเมืองนะครับซึ่งเป็นการจัดการที่เกี่ยวเพื่อมุ่งคนในชุมชนคนในสังคมเป็นหลักเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมมีกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเริ่มต้นด้วยอันแรกนะครับแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสังคมอันแรกก็คือการป่าไม้ชุมชนนะครับการป่าไม้ชุมชนคืออะไรการป่าไม้ชุมชนนะครับก็คือการดำเนินการต่างๆนะครับทางด้านการป่าไม้ในระดับตั้งแต่ประชาชนชุมชนจนถึงระดับของรัฐนะครับโดยที่อะไรครับผู้ดำเนินการก็คือประชาชนหรือชุมชนร่วมกันกับรัฐนะครับในการจัดการป่าทั้งในพื้นที่ของรัฐเองและก็หรืออาจจะในพื้นที่ของเอกชนหรือในพื้นที่ของชุมชนนะครับเพื่อประโยชน์อะไรครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนและชุมชนในด้านต่างๆนะครับเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการป่าไม้ชุมชนนะครับการป่าไม้ชุมชนจะมีความหมายที่กว้างนะครับนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่าป่าชุมชนนะครับจะเป็นความหมายที่แคบกว่าป่าชุมชนเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งของการป่าไม้ชุมชนเพราะนั้นมาดูนะครับว่าการป่าไม้ชุมชนเราทำยังไงได้บ้างนะครับถ้าเราจะทำเรื่องแนวคิดการป่าไม้ชุมชนเนี่ยนะครับแนวทางก็คือแนวทางแรกก็คือป่าชุมชนครับก็คือให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการป่าเป็นเจ้าของป่าจัดการป่า
ได้ประโยชน์จากป่าเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งถ้าจะมีผลกระทบประการใดการชุมชนก็จะได้รับผลกระทบ

การจัดการของตัวเองนะครับแนวคิดอันนี้ก็คือป่าชุมชนแนวคิดที่2นะครับเอ้ไม่ใช่แนวคิดที่2แนวทางที่2ก็เรื่องของวนเกษตรนะครับเป็นการปลูกพืชเกษตรนะผสมหรือการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการป่าไม้เรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าบ้างหรือการปล่อยสัตว์เข้าไปหาอาหารไปกินอ่ะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในป่าอย่างนี้เราเป็นต้นนะครับนี่ก็เลือกของเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้อันนี้เราก็เรียกว่าการป่าไม้ชุมชนนะครับหรือการให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เช่นยกตัวอย่างนะครับทางกรมอุทยานเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่เราเรียกว่าแพคนะครับก็จะให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอุทยานแห่งชาติต้องมีการประชุมมีการนำเสนอมีการขอความคิดเห็นแล้วก็ให้ภาคส่วนต่างเนี่ยเสนอแนะว่าเราจะต้องจัดการอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้างชุมชนต้องการอะไรนะเหล่านี้เป็นต้นหรืออาจจะเป็นการสนับสนุนให้องค์กรเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการหรือที่เราเรียกว่า CSR นะครับเช่นไปช่วยปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ที่รัฐจัดไว้ให้นะครับในพื้นที่ส่วนโซมหรืออาจจะเป็นช่วยในการเอกชนไปทำทางแนวกันไฟดูที่ที่จะเกิดไฟป่าเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือแนวทางต่อไปก็คือให้ประชาชนเขาไปมีส่วนร่วมในการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจก็คือการทำสวนป่าเพื่อการค้าเพื่อให้ได้ผลผลิตแล้วก็ขายไม้เหล่านี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี้ยเราเรียกว่าการป่าไม้ชุมชนทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็มีแหละแนวทางที่กล่าวมาตั้งต้นเนี่ยเป็นแนวทางที่เราจะเห็นอยู่ทั่วไปนะครับเป็นแนวทางสำคัญอาจจะมีแนวทางอื่นอีกก็ได้นะครับคราวนี้มาดูแนวคิดที่2เป็นแนวคิดการจัดการป่าไม้เชิงสังคมนะครับก็คือเรื่องของการป่าไม้ในเมืองนะครับเนี่ยสำหรับคนในเมืองเนี่ยก็จะใกล้ตัวนะครับการป่าไม้ชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับคนในชนบทเป็นหลักนะครับพอการป่าไม้ในเมืองก็จะเกี่ยวข้องกับคนในเขตเมืองการป่าไม้ชุมชนคืออะไรเขาบอกว่าเป็นการบริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์นะครับแล้วก็บริการการมีส่วนร่วมและในทางเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนการป่าไม้ในเมืองวางแผนยังไม่พอแล้วต้องมีการจัดการต้นไม้จัดการกลุ่มของต้นไม้นะหรือจัดการป่าไม้ในเขตเมืองและเป็นมณฑลเพื่ออะไรครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมนะทั้งโดยเฉพาะสังคมเมืองทั้งด้านกายภาพให้ดูน่าอยู่หรืออาจจะเป็นทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทั้งหมดนี้เราเรียกว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทั้งเราเรียกว่าการป่าไม้ในเมืองนะครับแล้วเราจะจัดการทรัพยากรป่าในลักษณะของการป่าไม้ในเมืองเนี่ยเรามีแนวทางในการทำยังไงได้บ้างนะครับอันแรกนะครับเราจะจัดการป่าไม้ในเมืองเพื่อความรื่นรมย์เช่นยังไงครับในลักษณะที่เป็นสวนสาธารณะนะครับเป็นสวนป่าที่ให้คนสามารถเข้าไปออกกำลังกายอะไรต่างๆนะในจัดการพื้นที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนอย่างเนี้ยก็เป็นแนวทางหนึ่งของการป่าไม้ในเมืองหรือแนวทางที่สองเรื่องของการที่อย่าเราปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตหรือเชื่อมต่อตามแนวถนนตามริมฝั่งคลองหรือคูคลองหรือตามแนวถนนวอล์กเวย์ทางเดินนะครับระหว่างเมืองต่างๆเนี่ยระหว่างที่ต่างๆในเมืองเนี่ยเราก็สามารถปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตเป็นแนวเชื่อมต่อได้นะครับในทางต่อไปก็เรื่องของเป็นการป่าไม้ในเมืองเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยในชุมชนเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ที่อยู่อาศัยหรือตึกรามบ้านช่องเสมอไปนะครับบางชุมชนเมืองเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไม้อยู่แล้วนะครับหรือเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มันหลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็

ประชาชนเขาได้เขาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติเหล่านั้นเช่นอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ให้เป็นปอดของเมืองถ้ายกตัวอย่างในประเทศไทยก็เช่นที่บางกระเจ้านะครับที่มีสภาพป่ามีสภาพตามธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องอนุรักษ์แล้วก็ให้เป็นปอดของเมืองให้เป็นที่พักผ่อนนะครับเราไม่ไปทำลายนะเราไม่ทำเป็นเมืองทั้งหมดนะครับหรือแนวทางต่อไปก็คือเรื่องของป่าไม้ในเมืองเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเราก็สามารถทำได้นะสำหรับในพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยเราก็สามารถปลูกไม้เพื่อได้ประโยชน์จากเนื้อไม้ก็ได้นะครับหรือจากไม้ล้อมก็ได้นะครับเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อหรือแนวทางอีกอันก็คือป่าไม้ในเมืองเพื่อสังคมนะครับก็จะคล้ายๆกับป่าชุมชนนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นในเขตเมืองนะครับหลังนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดก็เป็นแนวทางของการป่าไม้ในเมืองนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวคิดการในการทรัพยากรป่าไม้เชิงสังคมนะครับที่เราจะเห็นชัดๆก็คือเรื่องของการป่าไม้ชุมชนและการป่าไม้ในเมืองนะครับนะครับสำหรับการป่าไม้ในเมืองเนี่ยนะครับเราอาจจะเริ่มต้นโดยการวางแผนว่าตรงไหนจะเป็นสวนสาธารณะตรงไหนจะเป็นต้นไม้ริมทางริมคลองนะครับเมื่อเราวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการคัดเลือกพันธุ์ไม้หรืออนุรักษ์พันธุ์ไม้บางอย่างไว้แล้วก็มีการปลูกมีการบำรุงรักษาการบำรุงรักษาเนี่ยอาจจะต้องตั้งแต่ศัลยกรรมต้นไม้ล้อมต้นไม้กำจัดโรคเรื้อรังแมลงอะไรต่างเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการป่าไม้ในเมืองนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คิดว่านักศึกษาคงได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการในการทรัพยากรป่าไม้นะครับสำคัญทั้งเชิงเศรษฐกิจเชิงสิ่งแวดล้อมและก็เชิงสังคมนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้เชิงเศรษฐกิจเชิงสิ่งแวดล้อมและเชิงสังคมยังไงได้บ้างเพราะว่าป่าไม้เนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้แล้วเป็นทรัพยากรที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมายาวนานนะครับมีความผูกพันกันเราแยกจากกันไม่ได้ระหว่างป่าไม้กับคนนะครับเพราะนั้นแนวคิดเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพการในการทรัพยากรป่าไม้ของโลกและก็ของไทยแล้วช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการในการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศหรือของโลกได้นะครับก็ขอจบการบรรยายในเรื่องของแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพียงเท่านี้

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: ทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์

0: าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
1: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
2: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
4: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
5: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
6: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
8: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
9: เอ้า
8: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
9: เฮ้ย
8: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
10: อาจารย์สวัสดีครับ
8: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
11: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
12: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
13: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
15: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้เพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคงทราบดีแล้วว่าเรากำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 นะครับซึ่งทำให้พวกเรานั้นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับจากแบบเดิมที่เคยใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายหยิบจับอะไรก็ได้วันนี้ต้องย้อนกลับมาดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองทุกๆรูปแบบเราจะสังเกตเห็นว่าคนในสังคมนั้นนะครับต้องสวมหน้ากากคนในสังคมของเราต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แล้วยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักรู้มากกว่าการตื่นตระหนกและที่มากกว่านั้นก็คือพวกเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมแห่งนี้ด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยในปัจจุบันจะเบาบางลงมาแล้วนะครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อลดน้อยลงก็ตามแต่ว่าสิ่งที่พวกเรายังต้องทำต่อวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ๆต้องดำเนินการต่อจะเป็นอย่างไรวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปร่วมกันหาคำตอบเพื่อที่จะมาดูแลตัวเองกับนายแพทย์พิเชษฐ์น้อยหุ่นนะครับสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคนวัยกลางคนนะครับที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยนะครับแต่กลับได้รับผลกระทบแล้วก็เสียชีวิตจากการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาครั้งนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณหมอพอจะบอกอะไรเราได้ไหมว่าเฮ้ยเราต้องระมัดระวังตัวเองหรือเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับ
1: ก็ขั้นแรกก็ต้องบอกรายละเอียดข้อมูลเรื่องของการโอกาสการติดเชื้อและการเสียชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทุกกลุ่มวัยครับแต่ว่าด้วยสัดส่วนแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มวัยที่ไวต่อโรคเนื่องจากสุขภาพร่างกายการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆถามว่ากลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มวัยกลางคนจะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อได้ไหมความจริงมันก็มีตัวเลขรายงานว่ามีกลุ่มคนที่มีติดเชื้อมาเป็นระยะจากตั้งแต่เริ่มต้นระบาดที่ประเทศจีนจนถึงตอนนี้ระบาดทั่วโลกกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยเมื่อมองย้อนเป็นวงกว้างก็ยังพบว่าสัดส่วนมันยังไม่ได้เยอะมากจะเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงหรือมีสัดส่วนการติดเชื้อน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุจริงๆแต่ว่าเนื่องจากวัยกลางคนเนี่ยเป็นวัยที่มีผลกระทบหลายอย่างมันเลยทำให้หลายคนมีความกังวลเช่นกลุ่มวัยกลางคนเนี่ยเป็นวัยที่ออกมีโอกาสออกไปสัมผัสเชื้อได้ง่ายเป็นมีออกไปทำมาหากินออกไปทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสที่จะสัมผัสผู้ติดเชื้อมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆรวมทั้งบางทีเราข้อมูลทางโซเชียลต่างๆเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สะท้อนข้อมูลที่ออกมาจากกลุ่มคนวัยกลางคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวเลขตรงนี้มันถูกพอมีกลุ่มการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่สุขภาพดีอายุยังไม่มากไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อมูลที่ทำให้ดูแบบดูเป็นข้อมูลที่ดูน่ากังวลน่ากลัวดูแบบเฮ้ยมันเข้าใกล้เรามากขึ้นพวกเราเองสิ่งวัยที่เสพข่าวกันเยอะก็จะเป็นกลุ่มวัยกลางคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ากังวลโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองมีไหมในพวกนี้ครับเพราะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คือเป็นข้อมูลทางระบาดวิทยาที่เจอได้อยู่แล้วว่าจะมีกลุ่มคนทุกช่วงวัยนะที่จะติดเชื้อแล้วโดยเฉพาะตัวโรคเนี้ยเรายังสรุปกับความเสี่ยงหรือกลุ่มข้อมูลเชิงลึกอย่างชัดเจนได้อย่างเช่นตอนนี้ในยุโรปและอเมริกากับเจอว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงกลายเป็นเด็กเล็กที่ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวเนื่องกับโควิดแล้วมีการอักเสบของอวัยวะภายในร่างกายเยอะๆตอนนี้ก็เป็นข้อมูลชุดใหม่เพิ่มมาอีกตอนแรกเราเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนโรคเรื้อรังผู้สูงอายุต่อมาเริ่มพบรายงานของกลุ่มคนวัยกลางคนตอนนี้พบว่ากลุ่มคนวัยเด็กเล็กที่เมื่อก่อนเรามีข้อมูลชุดแรกๆบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยติดเชื้อนะเด็กโอกาสติดเชื้อน้อยนะครับแต่ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดก็บอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเด็กติดเชื้อมันมีรายงานว่าติดเชื้อแล้วรุนแรงเป็นกลุ่มโรคที่ทำให้อวัยวะภายในอักเสบเยอะๆที่มีข่าวในช่วงนี้บ่อยๆในยุโรปและอเมริกาครับเพราะนั้นข้อมูลตรงนี้มันก็เลยยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดสำหรับเชื้อโรคตัวนี้แต่ถามว่ายังไงในภาพรวมเนี่ยวัยกลางคนเองก็ยังไม่ใช่วัยที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
0: อย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณหมอก็มีหลายๆคนที่จะต้องใช้ชีวิตนะครับไปเผชิญกับคนอื่นๆอยู่เยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นคนที่ต้องขึ้นรถไฟฟ้านะครับคนที่ต้องขึ้นรถเมล์สาธารณะนะครับหรือว่าบางคนอาจจะต้องโดยสารโดยพวกเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวิธีการง่ายๆที่เขาจะดูแลตัวเองที่ควรจะทำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: ความจริงก็จะเป็นวิธีการมาตรฐานเดิมเหมือนกันแต่ว่าจะเน้นย้ำ ให้ทำเป็นสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับก็คือเนื่องจากมันเป็นมาตรการที่ประชาชนส่วนใหญ่จะต้องดำเนินการด้วยตัวประชาชนเองก็คือเริ่มแต่สวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องที่การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องก็คือมีมาตรการในการล้างมือก่อนสวมหน้ากากอนามัยให้มิดชิดเสร็จแล้วก็มีการนอกจากสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็จะมีการล้างมือเป็นระยะๆโดยเฉพาะเมื่อเราไปสัมผัสกับสิ่งอื่นสิ่งที่มีโอกาสที่มีความเสี่ยงเช่นราวบันไดลูกบิดประตูอะไรพวกนี้ครับต้องมีการล้างอย่างน้อยก็คือแอลกอฮอล์ล้างมือเจลพอล้างมือหรือว่าถ้าล้างน้ำเปล่าได้หรือน้ำสบู่ได้ก็จะดีที่สุดนอกจากนี้คือนอกจากมาตรการการล้างมือการใส่หน้ากากอนามัยแล้วมาตรการเรื่องของการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างละ1-2 เมตรเนี่ยก็คือถ้าจำเป็นไปได้การที่เข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้มีการป้องกันเลยไม่ได้ใส่แมสไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยก็จะต้องมีการเว้นระยะให้เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มันถ้ามันถึงอยู่ในที่ที่เป็นแหล่งชุมชนจริงๆหรือว่าอยู่ในที่นี้ก็คือจำกัดเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ใช่ไปเฉพาะจำเป็นเช่นต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปตลาดที่นี้ก็อาจจะใช้เวลาที่มันกระชับลงอาจจะไม่ได้เดินช้อปปิ้งหรือเดินไปจับจ่ายนานเกินไปเพราะจะเป็นเรื่องความเสี่ยง
0: คุณหมอครับด้วยสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยนะครับถือว่าก็เบาลงมาระดับหนึ่งแล้วคุณหมอเองเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่ยังต้องทำงานหนักมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือในงานของบุคลากรทางการแพทย์เองเรายังไม่หยุดก็คืองานมันจะมีแบ่งเรื่องของการค้นหากับการรักษาในเรื่องของการรักษาเนี่ยอาจจะมีภาระงานที่ลดลงในซึ่งเป็นภาระงานในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แต่ภาระงานอื่นๆเราก็ยังคงมีเท่าเดิมแต่ในภาระงานเรื่องของการค้นหาเช่นกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงเรายังคงต้องมีการจัดตั้งคลินิกทางเดินหายใจแยกอยู
0: ่
1: คนไข้กลุ่มที่มีอาการทางเดินหายใจก็อาจจะต้องแยกในการได้รับการตรวจอาจจะต้องมีจัดบุคลากรที่แยกออกมาจำเพาะในการดูแลกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้ทางหน้างานบุคลากรทางการแพทย์เองก็คือยังมาตรฐานเดิมตั้งแต่ช่วงที่เริ่มต้นการระบาดจนถึงตอนนี้ก็ยังใช้คำที่เราติดปากก็คือกาดอย่าตกบุคลากรทางการแพทย์เองกาดเรายังไม่ตกแล้วกลัวจะกาดจะไปตกหน้าโรงพยาบาลอื่น
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็คงต้องให้กำลังใจนะครับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทุ่มเทนะครับในตลอดช่วงระยะเวลาเนี่ย2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงทำงานหนักอย่างมากเลยนะครับคราวนี้มันมีอะไรไหมครับที่ทางคณะแพทย์เองเนี่ยยังขาดที่ยังเป็นสิ่งที่ยังจำเป็นอยู่ที่ต้องใช้นะครับเผื่อทางท่านผู้ชมเองหรือว่าคนที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่เนี่ยนะครับอาจจะมีส่วนที่ได้ช่วยเหลือนะครับ
1: คือความจริงแล้วตอนนี้ในหน้างานจริงๆก็อุปกรณ์ต่างๆเริ่มอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอครับเพียงพอที่สำหรับใช้ก็คือเพียงพอที่จะพอใช้ในการดูแลคนไข้ในระดับนึงก็คือถามว่าสิ่งที่ขาดจริงๆตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานของหมอเท่าไหร่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะฝากต่อไปก็คือสิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดคือการลดปริมาณคนไข้ที่จะเข้ามาสู
0: ่
1: ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยกันได้มากที่สุดเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าเราไม่ได้ทำงานแค่เรื่องของกลุ่มโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่เช่นโคโรนาไวรัสตัวนี้COVID-19นี้ไม่ใช่หน้างานเดียวที่เราต้องทำไปมีกลุ่มคนไข้อื่นๆในคนไข้ที่เร่งด่วนไข้โรคติดต่อโรคเรื้อรังต่างๆมันคงต้องมีหน้างานที่ต้องดูแลต่อแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ที่เราเห็นภาพคือกลุ่มคนช่วงที่โรคระบาดใหม่ๆเนี่ยโรงพยาบาลแทบไม่มีคนไข้กลุ่มโรคนี้เลยมีลดลงไปมากกว่า 50% ตอนนี้คนไข้เริ่มกลับมาแล้วอันนี้นั่นแหละก็คือเป็นสิ่งที่เป็นตัวที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อ

0: ครับผมว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะทำให้ไวรัสโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับลดลงเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดในเรื่องของการตระหนักรู้ต่างๆของประชาชนเนี่ยนะครับสอดสัมพันธ์หรือสอดคล้องไปกับนโยบายของทางด้านสาธารณสุขนะครับดำเนินการไปแล้วเกิดผลอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงต้องให้เป็นคุณหมอแล้วกันนะครับที่จะเป็นคนที่บอกกล่าวกับประชาชนนะครับว่าเขาควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้สถานการณ์หรือโรคนี้ลดน้อยลงนะครับแล้วเกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดสำหรับทุกคนนะครับ
1: ก็ความจริงแล้วสิ่งที่จะฝากไว้ก็มองใน2มิติหลักๆนะครับมองใน2มิติเรื่องของตัวโรคระบาดโดยตรงเองก็คือยังคงเน้นย้ำฝากว่าคือกาดอย่าตกนี่คือยังเป็นคำประสิทธิ์ที่ยังคงใช้อยู่ก็คือการดูแลป้องกันตัวเองเป็นเรื่องสำคัญครับการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปที่ชุมชนออกจากบ้านนะการมาตรการการล้างมือการทำการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมกับคนอื่นๆซึ่งอันนี้จะฝากเพิ่มอีกนิดนึงตัวเลขที่เราหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนก็คือสาเหตุของการติดเชื้อเมื่อเรามาวิเคราะห์จริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยสาเหตุการติดเชื้อคือการติดเชื้อจากคนใกล้ชิดนะครับคือติดจากคนที่ติดอยู่ติดภายในครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นตัวเลขที่เป็นสาเหตุการติดเชื้อแบบต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งมาตรการการป้องกันที่เราบอกเนี่ยเราอาจจะดูว่าถ้าสมมติว่าภายในบ้านภายในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเรามีความเสี่ยงเองเนี่ยมาตรการพวกนี้ก็ต้องถูกนำมาใช้เหมือนกันไม่ใช่แต่ว่าสำหรับบุคคลภายนอกบ้านเป็นอย่างเดียวนะครับเราต้องสร้างความตระหนักให้เห็นว่าคนที่มีความเสี่ยงเองเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่คนอื่นๆในครอบครัวที่จะมีโอกาสติดเชื้อเพราะว่าโรคนี้กว่า 80% เป็นโรคที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการแต่ว่ายังสามารถแพร่เชื้อได้กับคนที่มีอาการรุนแรงเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่อาจจะต้องทำให้เกิดสร้างความตระหนักเพิ่มมากขึ้นกับการติดเชื้อกับคนใกล้ชิดซึ่งเป็นสาเหตุหลักในประเทศไทยในการแพร่ระบาดในช่วงเวลานี้ส่วนอีกอันนึงที่อยากจะฝากก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพจิตใจของคนที่ของไทยในช่วงนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มันเป็นประเด็นที่ตามมาทั้งโดยตรงและทางอ้อมของโรคระบาดตัวนี้นะครับตอนนี้คือในความกังวลความตระหนักต่อตัวโรคเนี่ยรู้สึกรับรู้ได้ว่าคนไข้เริ่มปรับตัวได้ตัวนี้เริ่มลดลงก็คือความเครียดต่อตัวโรคความกังวลเกี่ยวกับตัวโรคเช่นถามว่าตัวเองติดไหมบางคนสามารถตอบได้มั่นใจขึ้นว่าไม่น่าจะติดในช่วงนี้ก็คือเป็นตัวสะท้อนแบบนึงว่าคนไข้เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับตัวโรคลดลงอันนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็คือมันก็ไม่ทำให้ตัวเราเครียดหรือกังวลกับข้อกับความกับความเสี่ยงตัวนี้ตรงนั้นเต็มไปหมดทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันบางคนไม่กล้าออกไปไหนหรือออกลดกิจกรรมโดยที่ไม่จำเป็นส่วนอีกกรณีนึงคือในกรณีอีกขาหนึ่งมันทำให้เกิดความชะล่าใจและความตระหนักลงตัวนี้ก็ต้องระวังส่วนกระทบทางอ้อมที่ตามมาคือเนื่องจากตัวโคโรนาไวรัสมันมีผลเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องการงดทำมาหากินในบางอาชีพอย่างที่เราคุยกันตอนต้นคืออาชีพที่ต้องทำงานรายได้รายวันกลุ่มคนไข้และกลุ่มคนใช้แรงงานพวกนี้เนี่ยมันจะมีความเครียดอีกชุดนึงคือความเครียดที่เกิดจากปากท้องที่มีปัญหาตัวนี้เองก็เป็นที่น่ากังวลต้องมีการจัดการหรือมีการเตรียมตัวสำหรับเราถ้าสมมติว่าโรคนี้มันมีการมีความต่อเนื่องไปอีกหรือว่าโชคร้ายประเทศเราเกิดระบาดรอบสองเนี่ยมาตรการที่คล้ายๆกันอาจจะต้องถูกกลับมาใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสุขภาพจิตสุขภาพทางจิตใจที่ทางทีมแพทย์ก็มีความกังวลแล้วก็อยากจะให้ประชาชนมีการเตรียมพร้อมรับมือหรือมาตรการในการดูแลตัวเอง
0: จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำใหพวกเราเองเนี่ยจะต้องปรับตัวไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกิดคำใหม่ขึ้นมาก็คือ new normal นะครับด้วยสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยพวกเราจะใช้ชีวิตกันยังไงดีครับ
1: ก็ความจริงแล้ว new normal ก็เป็นคำศัพท์ที่อาจจะยังหาคำได้แบบความที่มันชัดเจนไม่ได้ทางเกี่ยวกับหลังภายหลังเกิดการโรคระบาดนะครับแต่ว่าในมุมมองความเห็นก็คือมันเป็นการปรับตัวรูปแบบปรับตัวใหม่ของกลุ่มคนของประชาชนทั่วไปหลังจากเกิดสถานการณ์นี้ที่สำคัญก็คือมันก็จะดูรายละเอียดตั้งแต่เรื่องของถ้ามองมุมมองในเรื่องของสุขภาพคนเราก็จะเริ่มหาความมั่นคงทางสุขภาพมากขึ้นเช่นดูแลตัวเองมากขึ้นการใส่หน้ากากอนามัยอาจจะเป็นเรื่องปกติในสังคมก็ได้การทำโซเชียลดิสเทนซิ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่

0: เจอบ่อยขึ้นเจอมากขึ้นอาจจะไม่ได้เจอทั้งหมดอาจจะเจอในหลายๆจุดที่เขาเห็นความสำคัญหรือว่าการพกเจลล้างมือการล้างมือทุกอย่างพวกนี้ชีวิตเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าโรคระบาดเนี่ยที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันรูปแบบที่มาตรการที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 อย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อื่นๆด้วยแต่ถ้ามองในมุมมองเรื่องของสภาพการใช้ชีวิตที่กว้างไปกว่าเรื่องของเรื่องสุขภาพก็อาจจะมีการปรับตัวกันมากขึ้นเช่นคนก็เริ่มมีการเรียนรู้เรื่องของการเช่นอะไรอ่ะการใช้ชีวิตเรื่องของการซื้อการใช้จ่ายการซื้อของทางผ่านดิจิตอลก็อาจจะเป็นรูปแบบที่เป็นมีการเปลี่ยนแปลงเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการการล็อกดาวน์ทำให้คนเราปรับรูปแบบการใช้ชีวิตไปเห็นรูปแบบการใช้ชีวิตในมิติอื่นอาจจะทำให้หลายคนเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มมีความกังวลในการเดินทางนะในการเดินทางออกต่างประเทศก็อาจจะมีมุมมองความคิดที่ต่างออกการส่งสินค้าการข้ามเขตการข้ามเขตแดนหรืออะไรพวกนี้ทุกอย่างก็จะมีมาตรฐานรูปแบบการจัดการที่เปลี่ยนไปที่เข้มข้นขึ้นละเอียดมากขึ้นพวกนี้คือมันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปซึ่งมันอาจจะทำให้เปลี่ยนกลายเป็นมาตรฐานใหม่ไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่า new normal ตัวนี้ก็คือยังอาจจะต้องไปดูรายละเอียดมี normal ในแต่ละประเด็นแต่ที่ new normal ที่อยากจะฝากให้เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นก็จะดีก็คือเรื่องมาตรการสุขภาพที่เราบอกไปตอนต้นเมื่อกี้คือการใส่หน้ากากอนามัยสำหรับโดยเฉพาะคนที่ป่วยเองมีไข้ไอแล้วออกไปข้างนอกการใส่หน้ากากอนามัยก็จะเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับได้มากขึ้นว่าใส่หน้ากากอนามัยเดินในที่ชุมชนจากเมื่อก่อนมองว่าคนใส่หน้ากากอนามัยนี่เขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่าโรคร้ายแรงหรือเปล่าในตัวนี้ก็อาจจะแบบมี mindset ที่เปลี่ยนไปเรื่องพวกนี้การเว้นระยะห่างการไปยืนออกกันในพวกนี้ก็อาจจะน้อยลงหรือเปล่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่มาตรการ new normal ที่เกิดขึ้นทางสุขภาพหรือสุขภาวะร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือว่าถ้าเกิดขึ้นได้ก็จะช่วยป้องกันโรคอื่นๆด้วยที่มีการแพร่กระจายในระบบรูปแบบเดียวกัน
1: จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องปรับตัวไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับในวิถีชีวิตรูปแบบของการใช้ชีวิตรูปแบบต่างๆนี่ได้เกิดขึ้นมาคราวนี้ก็อยากจะถามคุณหมอเหมือนกันนะครับว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยคนเราเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ก็หลังจากเกิดมาตรการต่างๆที่เอามาใช้ในช่วงของที่เกิดโรคระบาดตัวโควิด-19 เนี่ยครับเราก็เห็นว่าพฤติกรรมหลายอย่างของการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไปบางคนอาจจะมีการพูดถึงว่าอาจจะมีการเกิด new normal เกิดขึ้นในสังคมซึ่งในคำนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ดูจริงๆเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่มีการจัดตัวที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยเราเกิดมาตรการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตไปหลายอย่างเช่นการทำ work from home การเลี่ยงการสัมผัสกันหรือว่าการมีการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นการใส่หน้ากากอนามัยออกในที่ชุมชนเรื่องของการล้างมือบ่อยขึ้นการทำ social distancing ซึ่งเมื่อสถานการณ์ตรงนี้เบาบางลงหรือเริ่มจางไปเริ่มดีขึ้นเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงปกติเนี่ยก็มีโอกาสที่พฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นอาจจะกลายเป็นพฤติกรรมที่เป็นกลุ่มพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานใหม่สำหรับสังคมเช่นพนักงานออฟฟิศการทำงานออฟฟิศอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของการทำงานจากที่บ้านมากขึ้นหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยการซื้อของต่างๆทางออนไลน์อาจจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นหรือรวมถึงประเด็นสำคัญก็คือการดูแลตัวเองที่อาจจะมีการสวมหน้ากากอนามัยที่มากขึ้นการมุมมองหรือ mindset ที่เปลี่ยนไปสำหรับคนที่มองคนที่สวมหน้ากากอนามัยออกมาจากบ้านก็จะเปลี่ยนไปอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นที่น่ารังเกียจเป็นป่วยมองเป็นป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเนี่ยมุมมองตอนนี้อาจจะเปลี่ยนว่าเขามีการป้องกันตัวซึ่งทุกคนอาจจะทำคล้ายๆกันการล้างมือการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งการต่อคิวที่มีระยะห่างชัดขึ้นพวกนี้อาจจะเกิดเป็นรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิตของเราก็ได้นะครับคือตัวนี้อาจจะยังไม่ใช่จุดติ่มที่ชัดเจนแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนคนในสังคมไปเยอะพอสมควรคำนี้เลยถึงมีการพูดถึงมีการใช้บ่อยเรื่องคำว่า new normal ครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนตอนนี้อาจยังสรุปทันทีไม่ได
1: ้ครับผมด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยควรเดินไปทางไหน

0: ดีครับควรจะควบคุมต่อไปเรื่อยๆหรือผ่อนปลนเป็นระยะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่อนคลายลงไปครับ
1: คือความจริงแล้วก็มาตรการที่ใช้อยู่ในตอนนี้คือถ้ามองในแง่ของการป้องกันโรคหรือการระบาดของโรคเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างได้ผลดีตัวเลขเราเหลือหลักหน่วยเมื่อวานก่อนนี้ศูนย์เองวันนี้อาจจะแค่1เคสซึ่งเป็นตัวเลขที่เรารู้สึกดีมากแต่ว่าถ้ามองในแง่ขององค์รวมหรือมิติอื่นมันจะเห็นว่าเออมันจะมีมิติเรื่องของความเป็นอยู่ที่อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็จะมีมาตรการที่เราสามารถเทียบเคียงดูเป็นตัวอย่างได้เช่นบางประเทศก็ยังคงมีการล็อกดาวน์ต่อบางประเทศก็จะเริ่มมีการผ่อนปลนซึ่งตรงนี้มาตรการตรงนี้เนี่ยผมอาจจะให้ความเห็นแบบฟันธงไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคือในความเห็นส่วนตัวพี่ว่าถ้าสมมติสุดท้ายมันล็อกดาวน์จนมันกระทบมิติอื่นในการใช้ชีวิตของคนมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายมาตรการล็อกดาวน์มันจะล้มเหลวพออย่างเช่นในบางประเทศในอเมริกาเองที่มาตรการล็อกดาวน์มันล้มเหลวกับความร่วมมือของประชาชนค่อนข้างน้อยอันนี้ถ้าสมมติว่ามันล็อกดาวน์นานเกินไปเพื่อมองแต่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยเรากลัวว่ามาตรการหรือเหตุการณ์คล้ายๆอเมริกาจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่เราจะวางแผนว่าตัวเลขที่เราถืออยู่ว่ามันน้อยลงเรื่อยๆกับคุณภาพชีวิตในมิติอื่นเรื่องการทำมาหากินปากท้องความเป็นอยู่ตรงมันจุดสมดุลตรงไหนเพราะนั้นตรงนี้ระดับผู้เชี่ยวชาญทุกคนกำลังแบบวางแผนร่วมกันว่าจุดไหนเหมาะสมซึ่งเท่าที่เราดูเนี่ยมาตรการของประเทศไทยเองก็ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับได้รับการชื่นชมนะครับที่เราค่อยๆผ่อนทีละสเต็ปนะล็อกดาวน์มีคลายทีละจุดคลายทีละสถานที่ตรงนี้ผมว่าก็น่าสนใจสำหรับมาตรการตรงนี้ของประเทศไทยคิดว่าน่าจะค่อนข้างทำได้ดีแล้วก็ในระบบข้อดีของเราที่เราอาจจะช่วยได้คือเรามีระบบการคัดกรองแบบระดับรากหญ้าที่เรามีหน่วยอาสาสมัครสุขภาพอสมหรืออาสาสมัครสุขภาพในหมู่บ้านต่างๆนะครับตอนนี้ช่วยเราได้เยอะมากเริ่มมีการทำเชิงรึกที่เราได้ข้อมูลว่ามีการตรวจ active case มากขึ้นตรงนี้นี่อันนี้ก็อาจจะช่วยมาเหมือนมาช่วยส่วนทางกับมาตรการล็อกดาวน์ที่เราคลายลงแต่มาตรการค้นหาตัวเองเราจะเข้มข้นขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ประเทศอะไรทำคิดว่าน่าสนใจและน่าจะดีนะครับในมุมมองนะครับ
0: ต้องขอบคุณนายแพทย์พิเชษฐ์น้อยหุ่นนะครับที่ได้เสียสละเวลานะครับในเรื่องของการให้ความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้เท่าทันนะครับแล้วก็กลับไปดูแลตัวเองท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าสถานการณ์ของโควิด-19 จะเป็นอย่างไรนะครับพวกเราทุกคนก็ต้องย้อนกลับมาดูแลตัวเองนะครับเริ่มต้นจากเรื่องของสุขภาพก่อนนะครับพวกเราจะต้องดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับหน้ากากก็ยังต้องสวมใส่นะครับมือเราก็คงยังต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะครับหรือล้างมือด้วยน้ำสบู่นะครับดูแลตัวเองให้มากที่สุดในเรื่องของสุขภาพนะครับอย่าลืมในเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังกายด้วยนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้เราก็ยังต้องดูแลตนเองอยู่นะครับอาจจะเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันบางอย่างให้เป็นกิจวัตรที่ใช้ในการออกกำลังกายก็ได้นะครับอาจจะเริ่มต้นจากการทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ดีขึ้นได้นะครับต่อไปในเรื่องของสังคมพวกเราทุกคนนะครับรวมถึงรายการสถานีสุขภาพเองเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่เราชอบเรียกกันว่าการรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองนะครับช่วยกันตระหนักรู้นะครับทำและปฏิบัติตามแนวทางที่จะทำให้โควิด-19 นั้นหายไปนะครับสุดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจผมทราบดีนะครับว่าทุกคนได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนที่รับจ้างหรือว่าเจ้าของธุรกิจต่างๆนะครับแต่สิ่งเหล่านี้กำลังเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งอย่างพวกเราทุกคนอย่าก้าวผ่านสิ่งนี้ไปพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันสำหรับวันนี้นะครับรายการสถานีสุขภาพถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนประชาชนทุกคนนั้นได้ตระหนักรู้นะครับดูแลตัวเองให้ดีวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge

0: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
0: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมถึงอาชีพการพยาบาลเราค่ะ
0: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
0: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ในส่วนเนี้ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ตอนนะคะตอนแรกก็คือการเขียนรายงานวิจัยการตลาดก็จะมีพูดถึงเรื่องแนวคิดการวิจัยการตลาดการเขียนงานวิจัยในรูปแบบวิชาการการเขียนงานวิจัยในรูปแบบธุรกิจการวิจัยการตลาดแล้วก็หลักของการอ้างอิงเรามาดูกันเรื่องของแนวคิดการวิจัยทางการตลาดเนี่ยมันพูดถึงเรื่องรายงานผลการวิจัยหรือรายงานก็คือเรื่องราวที่มีผลจากการค้นคว้าทางด้านวิชาการนั่นเองแล้วนำมาเรียบเรียงอย่างมีระเบียบอย่างเป็นระบบเรื่องราวที่นำมาเขียนรายงานเนี่ยจะต้องถูกการอ้างอิงหรือจะต้องมีข้อเท็จจริงหรือความรู้ที่อันเกิดจากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการค้นคว้าที่เป็นระบบนั่นเองซึ่งมีนักวิชาการหลายๆท่านเลยได้พูดถึงเกี่ยวกับรายงานผลการวิจัยต่อมาก็จะเป็นวัตถุประสงค์นะคะ

วัตถุประสงค์ของรายงานผลการวิจัยเนี่ยเขาศึกษาเพื่ออะไรเพื่อเสนอข้อเท็จจริงค่ะหรือความรู้ที่เกิดจากการค้นคว้าอย่างเป็นระบบอันเป็นแนวทางที่จะนำเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการแนวใหม่หรือปรับปรุงข้อมูลเดิมแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นเพื่อพัฒนาความคิดพัฒนาความคิดในเรื่องของการคิดริเริ่มการวิเคราะห์และการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบนั่นเองตลอดจนการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายแล้วก็ตัวที่3เพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในการรวบรวมข้อมูลหรือประกอบการอ้างอิงอันเป็นวิธีการหาความรู้ด้วยตนเองนั่นเองนี่คือวัตถุประสงค์ของรายงานผลการวิจัยต่อมานะคะเรามาดูโครงสร้างของรายงานการวิจัยเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนนำส่วนที่2จะเป็นส่วนเนื้อเรื่องหรือเนื้อหานั่นเองแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนของการอ้างอิงส่วนแรกเรามาดูส่วนแรกคร่าวๆก่อนนะคะก็จะเป็นมีหน้าปกปกนอกปกในเวลาเราเขียนรายงานนะคะมันจะมีเป็นเล่มฉบับสมบูรณ์ในรายงานนี้ก็จะมีส่วนนำก็คือปกหน้าปกนะคะแล้วก็จะเป็นปกในก็พูดถึงรายละเอียดเหมือนกับปกนอกเลยแล้วก็ส่วนของบทคัดย่อภาษาไทยบทคัดย่อภาษาอังกฤษแล้วก็กิตติกรรมประกาศแล้วก็สารบัญภาพสารบัญตารางสารบัญแผนภูมิอันนี้จะอยู่ในส่วนของส่วนนำหรือส่วนข้างหน้าต่อมาส่วนรายละเอียดของเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาเนี่ยส่วนมากนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยโดยตรงที่เขียนขึ้นมา5บทนั่นเอง5บทในที่นี้มีอะไรบ้างตัวแรกก็คือมีบทที่1นะคะบทที่1จะพูดถึงเรื่องความเป็นมาความสำคัญของปัญหาวัตถุประสงค์ของงานวิจัยขอบเขตของการวิจัยวิธีดำเนินการวิจัยสมมุติฐานถ้ามีนะคะแล้วก็คำสำคัญของงานวิจัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแล้วก็ตัวนิยามศัพท์อันนี้คืออยู่ในส่วนของบทที่1แต่ส่วนของบทที่2เนี่ยจะเป็นพูดถึงเรื่องแนวคิดทฤษฎีแรงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพวกนี้จะทบทวนวรรณกรรมหรือเนื้อหาที่เรื่องที่มีผู้ทำวิจัยมาก่อนศึกษาแนวคิดทฤษฎีประเด็นต่างๆที่ครอบคลุมกับสิ่งที่เราศึกษาแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการทบทวนงานวิจัยอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของบทที่2แต่ส่วนของบทที่3จะเป็นวิธีดำเนินการวิจัยพวกนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดการดำเนินการวิจัยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอยู่ในส่วนของวิธีดำเนินการวิจัยแล้วก็ส่วนที่4ก็จะเป็นบทที่4ก็จะเป็นผลการวิจัยจากที่เราได้สร้างเครื่องมือมาแล้วแจกแบบสอบถามแล้วในบทที่3ในบทที่3แจกแบบสอบถามแล้วเราก็มาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลมาอยู่ในรูปแบบของตารางรูปแบบของแผนภูมิภาพใดๆอันนี้จะอยู่ในบทที่4แล้วก็บทที่5ก็เป็นการสรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องในส่วนกลางของเล่มฉบับสมบูรณ์แล้วก็ส่วนสุดท้ายเมื่อเราเอาข้อมูลใดๆมาเราต้องมีการ reference หรืออ้างอิงนั่นเองในส่วนของอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นส่วนสุดท้ายเลยที่เราจะต้องใส่อะไรบ้างบางที่ก็อาจจะเขียนแบบ footnote ก็คืออ้างอิงในเนื้อหาอ้างอิงเครื่องมือที่ใช้ก็คือแบบสอบถามใส่เข้าไปข้างหลังบทข้างหลังเล่มฉบับสมบูรณ์ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนสุดท้ายของเล่มฉบับสมบูรณ์นะคะต่อมานะคะการวางแผนการเขียนรายงานการวิจัยเนี่ยการวางโครงเรื่องเป็นสิ่งที่กำหนดขอบข่ายเนื้อหาของรายงานรองเขาจะใช้เลขกำกับ2หลักก็คือหัวเรื่องย่อยก็คือหัวเรื่องหลักกับหัวเรื่องย่อยนั่นเองให้มันสัมพันธ์กันแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดแนวคิดที่เป็นข้อความที่แสดงถึงแก่นเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้หาข้อสรุปรวมและข้อแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ครอบคลุมกับข้อเท็จจริงแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นวางแผนก็คือกำหนดวัตถุประสงค์ว่าผู้วิจัยเนี่ยตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะเขียนรายงานนี้เพื่อต้องการเสนอสิ่งใดเขียนรายงานนี้จึงมีแนวทางในการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็
ลักษณะของการเขียนรายงานการวิจัยที่ดีเนี่ยก็ต้องนำหลักการและทฤษฎีมาใช้อย่างเหมาะสมแสดงถึงความคิดเริ่มความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาแล้วก็ความชัดเจนในการเขียนรายงานแล้วก็รายงานเนี้ยจะต้องมีเนื้อหาที่สมบูรณ์และรูปแบบจะต้องเหมาะสมด้านการจัดเข้าโครงเรื่องอย่างเป็นระบบนั่นเองแล้วก็เรามาดูเรื่องของการเขียนงานวิจัยในรูปแบบเชิงวิชาการบ้างข้อนี้จะกล่าวถึงการเขียนที่เกี่ยวกับพวกวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรูปแบบเชิงวิชาการรูปแบบนี้ก็จะมีอยู่5บทที่กล่าวไปเมื่อสักครู่แต่ว่าบทที่1เรามาดูรายละเอียดกันว่าบทที่1เนี่ยมันพูดถึงเรื่องความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาหัวข้อนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์ว่าบ่งบอกถึงว่าเราทำวิจัยเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมีรูปแบบการเขียนความเป็นมาความสำคัญปัญหาวิจัยเขียนประกอบด้วยแนวคิดเชิงทฤษฎีสภาพแวดล้อมโทษทีค่ะสภาพปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นความสำคัญของปัญหานั้นๆแล้วก็วัตถุประสงค์เราก็ต้องระบุวัตถุประสงค์ด้วยว่าเราศึกษาไปเพื่ออะไรระบุประมาณสัก 3-5 ข้อแล้วก็สมมติฐานเราทำวิจัยแล้วก็ต้องตั้งสมมติฐานหรือการคาดเดานั่นเองการตั้งสมมติฐานหรือการคาดเดาก็จะตั้งประมาณสัก 3-5 ข้อแล้วก็ขอบเขตเนี่ยก็จะระบุเรื่องของกลุ่มประชากรคือใครแล้วก็พื้นที่วิจัยที่เราจะไปศึกษาแล้วก็ขอบเขตเรื่องของระยะเวลาเวลาทำงานวิจัยเนี่ยเราต้องระบุระยะเวลาให้ชัดเจนด้วยแล้วก็คำนิยามศัพท์เฉพาะก็จะต้องให้ความหมายกับคำที่เราเอามาเพื่อให้สอดคล้องกับแบบสอบถามเพื่อให้สอดคล้องกับแบบสอบถามการตั้งแบบสอบถามของเราด้วยอันนี้คือคำนิยามศัพท์เฉพาะแล้วก็ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเราทำงานวิจัยเราก็ต้องรู้ว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากงานวิจัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้เราก็ต้องเขียนผลของเขาออกมาด้วยแล้วก็ตัวที่สองก็คือบทที่สองนั่นเองก็คือการทบทวนวรรณกรรมก็อธิบายงานวิจัยผลงานวิจัยเอกสารต่างๆวิชาการตำราต่างๆที่เราเอามาเนี่ยเราก็จะมาพูดในบทที่สองทั้งหมดว่าเราศึกษาเรื่องอะไรบ้างเราไปศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือวารสารปริญญานิพนธ์หนังสือที่มันรวมบทคัดย่อหรือหนังสือสื่อพิมพ์ต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเนื้อหาที่จะมาใส่ในส่วนของบทที่2หรือการทบทวนวรรณกรรมนั่นเองตัวที่3ก็คือวิธีการดำเนินวิจัยก็คือเราจะต้องมีเรื่องของกลุ่มประชากรศึกษาใครศึกษาที่ไหนศึกษาอย่างไรอันนี้กลุ่มประชากรนะกลุ่มตัวอย่างเป็นใครยังไงที่เราจะไปเก็บเขาที่เราจะไปแจกแบบสอบถามกับเขาแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็จะมีในเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็คือแบบสอบถามนั่นเองมันก็จะระบุแต่ละตอนว่าแต่ละตอนน่ะเราจะสอบถามเขาอะไรบ้างเนาะตอนที่1ก็อาจจะสอบถามทั่วไปลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากรแล้วก็ตัวที่2แบบสอบถามก็จะศึกษาเกี่ยวกับเช่นพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคในเขตจังจตุจักรจังหวัดในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครแล้วก็ตัวตอนที่3ก็จะเป็นอาจจะเป็นข้อเสนอแนะหลังจากนั้นเราศึกษาเสร็จแล้วเราก็รวบรวมข้อมูลเก็บแบบสอบถามรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ผลไปตามสถิติที่เราตั้งไว้เนาะแล้วก็ตัวที่4หลังจากที่เราวิเคราะห์ผลแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยจะอยู่ในบทที่4หมดเลยมันจะแสดงออกเป็นตารางหรือแผนภูมิภาพเนาะแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้1 2 3 4เราวิเคราะห์เราตั้งวัตถุประสงค์ยังไงเราก็วิเคราะห์ด้วยสถิติตามวัตถุประสงค์นั้นๆแล้วก็ตัวที่5ก็จะเป็นเรื่องของสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของการอธิบายรายละเอียดว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์ผลออกมาเนี่ยผลที่เราได้ตามวัตถุประสงค์เนี่ยเราควรเอามาสรุปเป็นข้อความเป็นตารางหรือรูปภาพให้เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นสรุปและวิเคราะห์ผลเนาะต่อไปนะคะเรื่องของการเขียนงานวิจัยในรูปแบบธุรกิจการวิจัยทางการตลาดในประเภทของการวิจัยทางการตลาดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็จะเป็นวิจัยปฐมภูมิกับวิจัยทุติยภูมิเรามาดูปฐมภูมิก่อนปฐมภูมิถ้าพูดถึงเรื่องของการวิจัยทางการตลาดเนี่ยปฐมภูมิเนี่ยเขาจะศึกษาโรงพื้นที่ภาคสนามในการตลาดจริงสัมภาษณ์เชิงลึกเก็บข้อมูลแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสามารถตอบได้ด้วยตนเองอันนี้ก็คือวิธีวิจัยปฐมภูมิแต่ถ้าเป็นวิจัยทุติยภูมินะคะก็คือจะรวบรวมข้อมูล

ำรวจที่มีอยู่ในการวิเคราะห์ซึ่งข้อมูลที่ใช่ต้องมีเกี่ยวกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสถิติทางด้านการตลาดเป็นต้นเนี่ยแหล่งข้อมูลก็อาจจะหาได้มาจากสภาอุตสาหกรรมนั่นเองหอการค้าสำนักวิเคราะห์ธุรกิจจากต่างประเทศนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับวิจัยทุติยภูมินะคะต่อมากระบวนการวิจัยก็คล้ายๆกันก็จะมีเลือกหัวข้อแล้วก็ทบทวนวรรณกรรมแล้วก็ศึกษาปัญหารีเสิร์ชศึกษาปัญหาแล้วก็ตั้งสมมติฐานแล้วก็นิยามศัพท์เฉพาะแล้วก็รวบรวมนิยามศัพท์เฉพาะแล้วก็ข้อมูลหรือ data วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูล data analysis แล้วก็สุดท้ายก็รีพอร์ตผลออกมาวัตถุประสงค์อันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์การเขียนรายงานการวิจัยนะคะก็จะเป็นเรื่องของเพื่อช่วยให้ผู้วิจัยเนี่ยรวบวิจัยเนี่ยผู้ร่วมวิจัยทราบถึงการศึกษาวิเคราะห์ที่จะใช้ในการวิจัยพร้อมทั้งทำให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆแล้วก็เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับหน่วยงานที่ผู้วิจัยเนี่ยขอความช่วยเหลือหรือขอทุนวิจัยเพื่อใช้ไปพิจารณาว่าควรให้การสนับสนุนหรือไม่แล้วก็เพื่อทำให้ผู้วิจัยเนี่ยทราบถึงแผนงานที่จะต้องทำแล้วก็เพื่อเป็นหลักฐานกับหน่วยงานที่ทำทะเบียนวิจัยและเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินแล้วก็เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่อนุมัติค่าใช้จ่ายนั่นเองเรามาดูตัวอย่างของผลของการวิจัยทางการตลาดอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างส่วนมากตัวอย่างผลของการวิจัยจะออกในรูปแบบของสถิติค่าความถี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผลการวิจัยของเนลสันเนี่ยค่ะเรื่องของโควิดและสถานการณ์ของการเขาจะวิจัยเกี่ยวกับสื่อเนาะเขาก็บอกว่าจากการสำรวจของประชากรพบว่าเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยบริโภคสื่อในบ้านสื่อในบ้านมีอัตราเพิ่มมากขึ้นในขณะที่การใช้เงินโฆษณากับลดน้อยลงนั่นเป็นเพราะการรณรงค์ให้ประชากรในประเทศไทยเนี่ยหยุดอยู่บ้านจึงส่งผลให้มีการดูทีวีมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของงานวิจัยทางด้านการตลาดนะคะต่อมาหลักการเขียนอ้างอิงหลักการเขียนอ้างอิงเนี่ยส่วนมากการทำรีพอร์ตออกมาเนี่ยหลักการเขียนอ้างอิงงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบค่ะส่วนมากแต่ละรูปแบบแต่ละมหาลัยจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดทางด้านสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะเขียนอ้างอิงแบบ APA เท่านั้นแล้วก็นิยมใช้ในสาขาจิตวิทยาการศึกษาและสังคมศาสตร์เนาะแล้วก็หลักการอ้างอิงจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนั่นส่วนแรกจะเป็นส่วนอ้างอิงในเนื้อหากับส่วนที่2คือส่วนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงท้ายหลังรีพอร์ตหรือหลังรายงานฉบับสมบูรณ์นั่นเองเรามาดูส่วนเนื้อหากันส่วนเนื้อหาก็จะเป็นรายการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยรายการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็อาจจะแทรกเนื้อหาเข้าไปอย่างตัวอย่างเช่นมีชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์กรณีชื่อผู้แต่งในเนื้อหาอย่างเช่นณัฐพัชร์ชื่อเจริญ2567เนี่ยระบุหมายระบุความหมายของการตลาดไว้ว่าจุดบาบาใส่เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นอ้างอิงในเชิงเนื้อหานะคะแต่ถ้าเป็นการอ้างอิงในส่วนเนื้อหาที่เป็น2คนขึ้นไปก็จะเป็นมีชื่อผู้แต่งและคนที่1และคนที่2ตามด้วยปีแล้วก็ตามด้วยเนื้อหาที่เราเขียนเข้าไปอันนี้ก็คือรายการอ้างอิงในเชิงเนื้อหาแล้วก็ตัวอย่างของรายการอ้างอิงในเชิงเนื้อหาอันนี้ค่ะก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดเขาก็จะพูดเล่ารายละเอียดที่เกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดแล้วเขาก็จะแทรกคนที่พูดเกี่ยวกับข้อความนี้ในเนื้อหาเนี่ยอย่างเช่นเขาพูดถึงเรื่องการส่งเสริมทางการตลาดเนี่ยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ราคา 4P ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดเนี่ยคอตเลอร์อาร์มสตรองเนี่ย1996เนี่ยเขาจะเป็นคนพูดถึงเรื่องนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการส่วนอ้างอิงของเนื้อหานะคะแล้วก็ส่วนอ้างอิงของบรรณานุกรมเวลาเราเขียนในบทที่2เนี่ยเรารีวิววรรณกรรมหรือทบทวนเราไปเอางานวิจัยของคนอื่นมาเนี่ยเราจะต้องนำเสนอในส่วนนี้ทั้งหมดเราจะต้องดึงข้อมูลอย่างเช่นบทความที่เป็นรูปเล่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีDOI ที่เราไปเอาของเขามาเนี่ยอย่างเช่นจุฬารัตน์ขันแก้วเนี่ย2562พูดถึงเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลเนี่ยเราก็ต้องใส่
วารสารเข้าไปแล้วก็ปีที่ฉบับที่แล้วก็เลขหน้าอันนี้ก็จะเป็นชื่อแต่งปีที่พิมพ์ชื่อบทความชื่อวารสารปีที่ฉบับที่หน้าแรกแล้วก็หน้าสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นส่วนของบทความในวารสารในรูปเล่มนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบทความอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเลข DOI เหมือนกันค่ะก็ใส่เลขหลักการเดียวกันเลยก็คือมีชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์ชื่อบทความชื่อวารสารเลขปีที่ฉบับที่เลขหน้าแล้วก็ตามด้วย URL ของเลข DOI นั่นเองแล้วก็ส่วนตัวที่3ก็คือบรรณานุกรมก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์ชื่อหนังสือพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่ใส่สำนักพิมพ์ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ตัวที่4ก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์ชื่อหนังสือพิมพ์ที่แล้วก็ใส่เลข URL ไปเลยแล้วก็จะมีเรื่องของการเขียนหลังจากเมื่อกี้ก็จะเป็นในส่วนของการอ้างอิงแบบด้วยมือเราได้ใช้ด้วยมือตามด้วยปีที่ฉบับชื่อตามด้วยปีอันเนี้ยจะเป็นการประยุกต์เข้ากับโปรแกรมแล้วค่ะโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมหรือมันมีโปรแกรมหลายโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมZotero โปรแกรม EndNoteแต่ครั้งนี้อาจารย์เอามานำเสนอเรื่องของโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Word ก็สามารถจัดการกับบรรณานุกรมของเราได้ลองเข้าไปดูนะคะหน้าต่างเราเปิดเข้าไป Microsoft Word เลยมันจะมีคำว่าสไตล์หรือ APA ให้นักศึกษาทำการศึกษาเข้าไปลองเข้าไปเล่นดูค่ะให้แล้วก็กดคำว่า APA อะค่ะมันก็จะขึ้นมาลองไปศึกษาดูนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะในส่วนของตอนที่2นะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับการเผยแพร่งานวิจัยการวิจัยทางการตลาดการเผยแพร่เนี่ยพูดอยู่ด้วยกัน3เรื่องเลยการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและชาติแล้วก็การเผยแพร่วิจัยด้วยบทความแล้วก็การเผยแพร่ด้วยงานวิจัยด้วยการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการซึ่งหลังจากที่เราได้ทำรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเราจะต้องเผยแพร่ในรูปแบบที่อาจารย์กล่าวไปนะคะเรามาดูกันว่าส่วนมากที่เขาเผยแพร่กันเนี่ยมันมีเผยแพร่การเผยแพร่ในฉบับสมบูรณ์เนี่ยมันมีด้วยกัน3รูปแบบเลยก็คือการเผยแพร่แบบฉบับย่อกับการเผยแพร่ในรูปแบบบทความแล้วก็รูปแบบนำเสนอในที่ประชุมแหล่งที่เขาไปเผยแพร่กันอย่างเช่นคลังข้อมูลทางการวิจัยคลังข้อมูลงานวิจัยไทยเนี่ยที่จัดทำโดยคณะทำงานระบบข้อมูลวิจัยของประเทศไทยสำนักงานวช.นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะก็จะมีรวบรวมข้อมูลต่างๆฉบับสมบูรณ์อยู่ในแหล่งนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นระดับชาติอีกตัวหนึ่งคือไทยริสไทยริสเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการรวบรวมดุษฎีนิพนธ์วิจัยพลที่นักศึกษาที่จบไปเนี่ยจะต้องส่งข้อมูลเข้าที่ห้องสมุดแล้วก็ข้อมูลตัวนี้จะไปขึ้นในฐานข้อมูลไทยริสตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นฐานข้อมูลระดับชาติอีกตัวนึงคือวิจัยพลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาก็จะเก็บรวบรวมเขาเรียกว่า TU Digital Collection ก็คือจะเก็บรวบรวมบทความเก็บรวบรวมงานวิจัยของปอเอกปอโทมากกว่า 20,000 รายการนั่นเองแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นแบบนานาชาติฐานข้อมูลที่เป็นแบบนานาชาติคือฐานข้อมูล ProQuestฐานข้อมูล ProQuest เนี่ยคือจะเป็นรวบรวมทั้งประเทศเลยทั้งโลกเลยดีกว่าใครๆก็จะต้องเอาทำวิจัยไม่ว่าจะเป็นวิจัยของปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยฉบับสมบูรณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องรวมอยู่ในฐานข้อมูล ProQuest สามารถศึกษาและค้นคว้าได้แล้วก็แหล่งค้นคว้าของการวิจัยในฐานข้อมูลระดับชาติก็จะเป็นฐานข้อมูล ERIC ก็จะเป็นฐานข้อมูลทางด้านการศึกษารวบรวมจากหนังสือวารสารรายงานพวกนี้ก็จะอยู่ในนี้หมดงานวิจัยวิทยานิพนธ์ก็อยู่ในฐานข้อมูลนี้หมดแล้วก็แหล่งค้นคว้างานวิจัยฉบับของข้อฐานข้อมูลระดับชาติจะเป็นฐานข้อมูล Emerald เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหลักการเดียวกันเลยก็จะเป็นทางด้านบริหารธุรกิจหรือทางด้านการจัดการแล้วก็แหล่งค้นคว้าทางวิจัยฉบับสมบูรณ์ในฐานข้อมูลระดับชาติที่เป็นแบบ Google Scholar เราพิมพ์คำว่า Google Scholar ก็จะมีบทความต่างๆอยู่ในนั้นหมดทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษแล้วก็การเผยแพร่งานวิจัยด้วยบทความก็จะเป็นเผยแพร่ในระดับชาติก็จะเป็น
วารสารของมสธเองก็คือวารสารการจัดการสมัยใหม่นักศึกษาก็สามารถเข้าไปสืบค้นดูได้เนาะแล้วก็วารสารการเผยแพร่ด้วยบทความระดับนานาชาติของสปริงเกอร์คือฐานข้อมูลสปริงเกอร์สำนักพิมพ์ Journal Service Marketing เราก็สามารถไปสืบค้นดูได้อันนี้ก็จะเป็นการเผยแพร่งานวิจัยด้วยบทความวิจัยนะคะแล้วก็

การเผยแพร่ในที่ประชุมระดับวิชาการก็จะเป็นการเผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาตินั่นเองเป็นที่ประชุมเหมือน proceeding หรือเป็นบทความนั่นเองเรามาดูการกระบวนการเผยแพร่ก็คือสืบค้นงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพเนาะก็จะเป็นอย่างเช่นการประชุมการนำเสนอระดับชาติเนี่ยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยที่จัดขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นรายงานการประชุมแบบ proceeding อะค่ะการประชุมวิชาการเนาะถ้าเป็นของต่างประเทศก็จะเป็นเรื่องของการประชุมระดับนานาชาติของต่างประเทศก็จะมีที่เขาจัดก็เป็น Academy of Management AOM 2024เนาะแล้วก็จะเป็นเรื่องของข้อดีข้อเสียที่จะต้องเผยแพร่บทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติก็จะเป็นบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้ง่ายและรวดเร็วแต่ข้อเสียก็จะเป็นคุณภาพการเผยแพร่ที่มีระดับมาตรฐานที่ต่ำในปัจจุบันก็จะจัดประชุมวิชาการที่เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของการประชุมวิชาการระดับชาตินั่นเองในตอนที่3นะคะจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมงานวิจัยและการคัดลอกผลงานวิจัยเวลาเราทำงานวิจัยค่ะเราอย่าลืมที่เราจะคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมงานวิจัยด้วยเรื่องของการที่เราเนี่ยไปเอาผลงานของคนอื่นเขามาใช้อันนี้ตอนนี้จะพูดถึงจริยธรรมงานวิจัยและการคัดลอกผลงานวิจัยเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะว่าจริยธรรมงานวิจัยคืออะไรความหมายของจริยธรรมก็คือหมายถึงหลักปฏิบัติอันเหมาะสมที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มบุคคลหรือสังคมให้ยึดถือปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสากลและไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นแต่การทำวิจัยในคนหมายถึงกระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพหรือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ได้กระทำต่อร่างกายอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนอันนี้ก็คือจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคนเนาะแล้วก็จริยธรรมการวิจัย research ethics ก็คือหมายถึงหลักเกณฑ์ที่ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยเพื่อให้ดำเนินการวิจัยโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมตัวนี้ก็จะมีผู้ที่เริ่มให้ความสำคัญกับจริยธรรมทางด้านการวิจัยมาพอสมควรแล้วก็เรามาดูซิจริยธรรมทางด้านการวิจัยเนี่ยมันพูดถึงเรื่องหลักความเคารพในบุคคล respect for person เคารพในการยินยอมโดยให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและอาสาสมัครตัดสินใจอย่างอิสระปราศจากการข่มขู่บังคับหรือให้สินจ้างแล้วก็เคารพในส่วนตัวของอาสาสมัครนั่นเองแล้วก็เคารพในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลในส่วนนี้เนาะแล้วก็ตัวที่2หลักคุณประโยชน์ที่ไม่ก่ออันตรายเราทำวิจัยเราต้องไม่ก่ออันตรายต่อร่างกายจิตใจทางสังคมหรือทางกฎหมายเนาะแล้วก็หลักความมียุติธรรมยุติธรรมคุยใจต้องพิจารณาว่าจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเนี่ยจากกลุ่มใดมีกำหนดเกณฑ์การเข้ารับและเกณฑ์การคัดออกไม่ทำให้เอาคนเนี่ยที่เสียเปรียบหรือด้อยโอกาสมาเข้าร่วมงานวิจัยอันนี้คือหลักความยุติธรรมแล้วก็ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของการคัดลอกผลงานวิจัยอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะในการทำวิจัยเนี่ยถ้าเราจะทำวิจัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรเข้าใจและสิ่งหนึ่งที่เราควรมีความยุติธรรมกับตัวเราเองและผู้อื่นด้วยก็คือเราจะต้องไม่ปาเจียริซึมหรือไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการของคนอื่นซึ่งความหมายของเขาคือการให้ผลงานหรือแนวคิดของบุคคลอื่นเพื่อทำให้ดูเหมือนเป็นงานของตนเองเขาเรียกว่าปาเจียริซึมบางครั้งเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามหรือและหลายครั้งเกิดความไม่ตั้งใจแต่ขาดความระมัดระวังในเรื่องของการอ้างอิงให้ถูกต้องนั่นเองแล้วก็รูปแบบของการคัดลอกผลงานทางวิชาการนะคะก็คือก็จะมีประเด็นที่จะต้องทำผิดก็คือสามารถเข้าใจสถานการณ์หรือบริบททางเศรษฐกิจการเปลี่ยนคำก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคัดลอกเหมือนกันการถอดความการสรุปสาระสำคัญของเขามาการแปลภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทยเนี่ยเอาของเขามาใช้เลยอันนี้เขาเรียกว่าการคัดลอกผลงานวิจัยแล้วก็การคัดลอกแนวคิดหรือไอเดียของเขากรอบแนวคิดของเขาเนี่ยเอาของเขามาทั้ง
ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคัดลอกแนวคิดของเขาแล้วก็การใช้ AI ตอนเนี้ย AI มีส่วนสำคัญที่คนเนี่ยสามารถเอา AI เข้ามาใช้อันนี้ก็ต้องดูดีๆว่าเราเนี่ยใช้ AI อย่างถูกต้องใช้อย่างไรในการเขียนบทความที่จะไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาผลงานของเขาทางด้านวิชาการเนาะแล้วก็ต่อมาตัวที่8ก็คือการกระทำด้วยวิธีอื่นคือการส่งผลงานชิ้นเดียวกันไปยังแหล่งพิมพ์2แหล่งนักศึกษาที่ลอกกันบ้านของเพื่อนอันเนี้ยก็เรียกว่าการคัดลอกการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตใช้โดยไม่อ้างอิงอย่างเงี้ยแล้วก็การนำสติแผนภาพการนำคำกล่าวใดๆมาใช้โดยที่ไม่อ้างอิงแล้วก็โปรแกรมที่เขาใช้ในการตรวจสอบคัดลอกก็จะเป็นโปรแกรมอัครวิสุทธิ์โปรแกรม อัครวิสุทธิ์เราก็สามารถเอาไฟล์เข้าไปดูได้ว่าเราคัดลอกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็โปรแกรมอีกตัวนึงที่เขาใช้หรือนิยมใช้กันคือ Turnitin Turnitin หลักการเดียวกับโปรแกรมอัครวิสุทธิ์เลยเป็นเครื่องมือใช้ตรวจคัดลอกผลงานทางวิชาการเหมือนกันอันนี้ก็จะตรวจหรือค้นพบว่าเราเนี่ยไปเอาข้อมูลจากส่วนไหนมาค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

หน่วยที่12สิ่งแวดล้อมและการจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะในหน่วยนี้นะคะก็จะมีเนื้อหา2ส่วนนะคะอย่างแรกก็คือสิ่งแวดล้อมทางเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะอย่างที่2ก็คือการจัดการสารเคมีและของเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนค่ะส่วนแรกนะคะสิ่งแวดล้อมทางเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ก็จะมีเนื้อหา2ส่วนค่ะส่วนที่1ก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิษวิทยาส่วนที่2ก็คือสารเคมีที่เป็นพิษในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะในส่วนของพิษวิทยานะคะพิษวิทยาก็หมายถึงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับผลของสารเคมีต่อสิ่งมีชีวิตค่ะในส่วนของสารพิษนะคะก็หมายถึงสารใดๆที่สามารถออกฤทธิ์

เป็นพิษโดยเมื่อเข้าสู่ร่างกายเกินปริมาณที่จำกัดนะคะก็อาจจะทำลายเซลล์เนื้อเยื่อเยื่อบุต่างๆได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะสุขภาพแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะประเภทของสารเคมีที่ทำให้เกิดพิษนะคะแบ่งเป็นหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองขาดออกซิเจนออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทหรือว่าสารที่ออกฤทธิ์ต่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งหรือสารก่อมะเร็งนะคะในส่วนแรกนะคะสารเคมีที่ทำให้เกิดการระคายเคืองกัดกร่อนหรือว่ากระตุ้นให้แพ้นะคะสารเคมีพวกนี้นะคะก็จะทำให้มีอาการแสบเป็นผื่นนะคะตัวอย่างเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์แอมโมเนียเป็นต้นค่ะถัดมานะคะสารเคมีที่ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนนะคะก็คือเมื่อได้รับไปแล้วจะทำให้ระบบหายใจล้มเหลวนะคะเช่นก๊าซมีเทนก๊าซอีเทนคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์สารไซยาไนด์ค่ะแล้วก็สารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะคะทำให้เกิดวิงเวียนศีรษะมึนงงมึนชาควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้นะคะพวกแอลกอฮอล์อะซิโตนนะคะสารอีเทอร์ค่ะสารออกฤทธิ์ที่เป็นพิษต่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งโดยตรงนะคะตัวอย่างเช่นสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะพวกนี้จะส่งผลต่อตับไตนะคะถ้าเป็นแคดเมียมตะกั่วปรอทนะคะก็จะส่งผลต่อไตนะคะโลหะหนักบางชนิดนะคะอย่างเช่นตะกั่วนะคะสารกัมมันตภาพรังสีจะทำให้เกิดการผิดปกติของระบบพันธุกรรมค่ะแล้วก็สารประเภทสารก่อมะเร็งนะคะก็เป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดเซลล์มะเร็งนะคะเป็นพิษต่อร่างกายคนและสัตว์ค่ะซึ่งสารก่อมะเร็งก็มีหลายชนิดอย่างที่แสดงในตารางค่ะช่องทางการรับพิษจากสารเคมีเข้าสู่ร่างกายนะคะก็จะแบ่งได้4ประเภทค่ะอย่างแรกก็คือการรับเข้าทางปากหรือว่าการรับประทานสารพิษเข้าไปนะคะถัดมาก็คือทางจมูกหรือการสูดดมหรือการหายใจไอของก๊าซต่างๆเข้าไปค่ะหรือทางการสัมผัสทางผิวหนังหรือการดูดซึมผ่านผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆค่ะแล้วก็ทางที่4ก็คือการฉีดเข้าสู่ร่างกายโดยตรงค่ะถัดมานะคะกระบวนการตอบสนองของร่างกายหลังจากที่ได้รับสารพิษสารเคมีต่างๆเข้าไปแล้วนะคะร่างกายก็จะมีกระบวนการตอบสนองหลายรูปแบบค่ะอย่างที่1ก็คือการลดความเป็นพิษนะคะก็คือกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายนะคะจะทำให้ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารนะคะทำให้น้อยลงหรือว่าไม่เป็นพิษค่ะถัดมาคือบางครั้งร่างกายก็สามารถขับออกได้เองนะคะอาจจะขับออกทางปอดนะคะขับผ่านออกจากทางไตก็ได้ผ่านทางปัสสาวะนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าสารเคมีทุกตัวร่างกายจะขับได้นะคะอาจจะมีการสะสมก็ได้นะคะถัดมาก็คือเมื่อได้รับเข้าไปแล้วร่างกายเก็บสะสมไว้ในร่างกายนะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีพวกละลายในน้ำมันนะคะมักจะถูกสะสมไว้เช่นไดออกซิน DDT เป็นต้นนะคะสารบางอย่างเมื่อรับมาแล้วเกิดพิษมากขึ้นค่ะกระจายสู่ร่างกายสู่อวัยวะอื่นๆนะคะกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์เกิดมะเร็งได้ค่ะถัดมานะคะระดับความเป็นพิษของสารเคมีนะคะเราก็จะต้องพูดคุยนะคะเราต้องมีสเกลในการบอกนะคะว่าพิษแบบไหนนะคะซึ่งมันก็มีแนวทางในการพิจารณาความเป็นพิษ2รูปแบบค่ะอย่างแรกนะคะระดับความเป็นพิษที่พิจารณาเกี่ยวกับปริมาณค่ะอันที่2ก็คือระดับความเป็นพิษที่พิจารณาทั้งเวลาอย่างแรกนะคะระดับความเป็นพิษที่พิจารณาเกี่ยวกับปริมาณนะคะอันนี้องค์การอนามัยโรคนะคะได้กำหนดความเป็นพิษของสารพิษไว้6ระดับนะคะตั้งแต่ไม่เป็นพิษพิษน้อยพิษปานกลางพิษมากพิษร้ายแรงพิษร้ายแรงที่สุดนะคะซึ่งค่าที่เกี่ยวข้องนี้นะคะเช่นค่า LD ค่า TD ค่า SD ค่า LD50 ค่ะอันนี้ก็
จะเป็น

่าที่สำคัญนะคะอย่างค่า LD คือปริมาณของสารเคมีที่ทำให้ถึงแก่ความตายนะคะค่า TD คือปริมาณของสารเคมีที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะค่า SD คือปริมาณสารเคมีที่ไม่ก่อให้เกิดผลไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะค่า LD50 อันนี้ใช้บ่อยนะคะคือปริมาณของสารพิษต่อน้ำหนักของสัตว์ทดลองที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่งของจำนวนสัตว์ทดลองทั้งหมดค่ะถัดมานะคะถ้าพิจารณาความเป็นพิษของสารเคมีถ้าพิจารณาปัจจัยของปริมาณและเวลานะคะก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบนะคะก็คือระดับความเป็นพิษเมื่อได้รับสารเคมีปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆนะคะเช่นไซยาไนด์นะคะจะจับกับเอนไซม์ของร่างกายนะคะทำให้การใช้ออกซิเจนการหายใจมีปัญหาเฉียบพลันตัวสั่นชักแล้วก็อาจตายได้นะคะอันนี้พิษแบบแรกนะคะแบบที่2คือระดับความเป็นพิษเมื่อได้รับปริมาณน้อยเป็นระยะเวลานานนะคะเช่นแคดเมียมนะคะเมื่อได้รับในปริมาณน้อยๆไม่ก่อพิษนะคะแต่ว่าถูกสะสมไว้ที่ไตถ้าได้รับในเวลานานๆก็ก่อพิษต่อไตได้ค่ะถัดมานะคะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีต่อร่างกายนะคะอันนี้นะคะก็มีการกำหนดค่านะคะสมมติว่าเราทำงานในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเราก็จะต้องเข้าใจในส่วนของค่านี้ด้วยนะคะอย่างเช่นค่า TLB TWA นะคะเป็นปริมาณของสารที่คนงานสามารถสัมผัสซ้ำๆทุกวันเป็นเวลา8ชั่วโมงต่อวันแล้วไม่เกิดผลกระทบนะคะหรือค่า TLV STEL นะคะคือปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีที่คนงานสามารถสัมผัสอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน15นาทีและไม่ควรถูกซ้ำเกิน4ครั้งใน1วันและไม่เกิดการเรืองค่ะส่วนค่า TLVC คือค่าจำกัดสูงสุดเป็นปริมาณสูงสุดที่สัมผัสได้ไม่ควรเกินค่านี้ณช่วงเวลาใดๆค่ะซึ่งค่าอันนี้สำคัญนะคะเราควรที่จะรู้ความหมายแล้วก็ควรจะรู้จักว่าสารเคมีควรเป็นแบบไหนควรจะจัดการอย่างไรนะคะ

สารเคมีที่เป็นพิษในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะมีสารเคมีหลายชนิดเลยแล้วก็มีพิษแตกต่างกันไปนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเราก็แยกเป็นตามอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเริ่มจากสารเคมีที่เป็นพิษในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะอันนี้สารเคมีที่เป็นพิษก็เป็นพวกสารปรับแต่งสมบัติของพลาสติกค่ะแล้วก็พวกหมึกพิมพ์ฉลากนะคะแล้วก็สารยึดติดฉลากนะคะแล้วก็ตัวทำลายในการล้างเครื่องจักรค่ะถัดมานะคะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะค่ะสารเคมีที่เป็นพิษก็จะอยู่ที่สารเคมีที่ใช้ในการหลอมเหล็กค่ะสารเคมีที่ใช้กำจัดออกไซด์ที่ผิวเหล็กสารที่ใช้ในการเตรียมผิวเหล็กก่อนที่จะเคลือบกันสนิมนะคะแล้วก็พวกหมึกแล้วก็ฉลากบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตัวทำลายที่ใช้ล้างเครื่องจักรค่ะสารเคมีที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วนะคะก็มีพวกสารเคมีช่วยกระจายตัวของน้ำดินนะคะสารเคมีที่ใช้เป็นน้ำยาเคลือบค่ะส่วนสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษนะคะอันนี้เช่นสารฟอกเยื่อสารเคลือบกระดาษหมึกพิมพ์นะคะตัวทำละลายที่ใช้ล้างเครื่องจักรค่ะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สิ่งทอนะคะถ้าเป็นสิ่งทอเส้นใยธรรมชาติก็พวกสารย่อยเยื่อสารฟอกขาวนะคะสารที่ทำให้เนื้อเยื่ออ่อนยุ่ยนะคะถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์จากโพลิเมอร์พลาสติกนะคะได้แก่พวกสารตัวเติมต่างๆในเส้นใยนะคะสารที่ช่วยในการขึ้นรูปพลาสติกค่ะแล้วก็ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไม้นะคะสารเคมีที่เกี่ยวข้องก็คือสารเคมีที่ใช้ยับยั้งเชื้อราและมอดในเนื้อไม้แล้วก็สารเคมีที่ใช้เคลือบผิววานิสแล้วก็สารที่อยู่บนฉลากค่ะการจัดการสารเคมีและของเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การจัดการน้ำเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะการจัดการสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะอันนี้ก็จะพูดถึงประเภทของสารอันตรายในอุตสาหกรรมนะคะเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ของสารอันตรายแล้วก็การเก็บสารไวไฟนะคะแล้วก็แนวทางการจัดการสารเคมีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นนะคะสารเคมีที่เป็นพิษนะคะที่เป็นสารอันตรายนี้นะคะมีคำจำกัดความไว้นะคะในมีนิยามไว้นะคะเพราะฉะนั้นสารใดก็ตามที่เป็นสารอันตรายนะคะจะต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่เรียกว่า Material Safety Data Sheet นะคะหรือ MSDS นะคะซึ่ง Data Sheet นี้นะคะจะระบุรายละเอียดของสารเคมีนั้นเพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะในส่วนของประเภทอันตรายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะมีพวกสารก่อระคายเคืองสารมีฤทธิ์กัดกร่อนสารก่อพิษสารไวไฟแล้วก็สารก่อมะเร็งค่ะในส่วนของการที่เราจะรู้ว่าสารเคมีตัวนี้เป็นพิษหรือมีอันตรายหรือเปล่าอย่างไรนะคะเราสามารถศึกษาได้จาก Data Sheet ก็ได้นะคะแล้วเราสามารถดูได้จากเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ของสารอันตรายได้ด้วยค่ะซึ่งในที่นี้นะคะก็มีหน่วยงานที่กำหนดรูปแบบของสัญลักษณ์เบื้องต้นมี2หน่วยงานนะคะก็คือระบบของ NFPA แล้วก็ระบบ OHHA OSHA นะคะซึ่งมีลักษณะอย่างนี้ค่ะในส่วนแรกนะคะของระบบ NFPA นะคะเป็นสี่เหลี่ยมรูปทรงข้าวหลามตัดนะคะมีในส่วนสีขาวสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองนะคะสีขาวก็จะให้ข้อมูลระดับการเป็นตัวoxidize นะคะในส่วนของสีน้ำเงินนะคะก็แสดงผลกระทบต่อสุขภาพสีแดงแสดงความไวไฟนะคะ
สีเหลืองนะคะแสดงถึงความเสถียรต่อการเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็แบ่งเป็น0ถึง4ระดับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เราก็สามารถประเมินว่าอยู่ในระดับ1 2 3แบบไหนนะคะเราจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะถัดมานะคะระบบของโอซ่านะคะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนะคะมีแถบสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะสีน้ำเงินบอกว่ามีอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าสีแดงบอกว่าเป็นสารที่ติดไฟไวไฟหรือเปล่านะคะสีเหลืองจะบอกถึงเสถียรภาพของสารตัวนี้ส่วนสีขาวนะคะจะบอกถึงเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยที่เราจะต้องสวมใส่เวลาที่เราจะสัมผัสกับสารเคมีตัวนี้ค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะถ้าเป็นสารไวไฟนะคะจะต้องมีการใช้งานอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งก็ได้มีคำแนะนำไว้ว่าถ้าโรงงานใดต้องเกี่ยวข้องกับสารไวไฟนะคะ1ก็จะต้องรู้ข้อจำกัดรู้ชนิดแล้วก็ปริมาณในการเก็บสารเคมีนี้ค่ะ2นะคะต้องมีการจดจำแยกประเภทแล้วก็จำกัดขอบเขตการใช้งานโดยดูจาก data sheet ที่กำหนดให้ค่ะ3นะคะต้องเก็บสารเคมีไว้ในที่ระบายอากาศได้สะดวกค่ะข้อ4การถ่ายเทสารไวไฟต้องทำอย่างถูกต้องนะคะถัดมาค่ะแนวทางการจัดการสารเคมีในโรงงานบรรจุภัณฑ์นะคะก่อนอื่นนะคะต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ทำงานก่อนนะคะเช่นจะต้องมีการอบรมมีการซักซ้อมทำความเข้าใจนะคะแล้วก็มีการตรวจวัดความมลพิษในรูปแบบต่างๆอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ควรจะมีระบบกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศด้วยค่ะแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลนะคะจาก Data Sheet จากฉลากสินค้าก่อนใช้งานด้วยนะคะ

ถัดมาค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราพูดถึงการจัดการสารพิษโดยรวมไปนะคะถัดมาเราพูดถึงการบำบัดน้ำเสียนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างการบำบัดน้ำเสียนะคะก็มีอยู่4ขั้นตอนค่ะคือการแยกทิ้งสารเคมีแล้วก็การแยกน้ำล้างออกจากน้ำทั่วไปนะคะการบำบัดน้ำเสียการประเมินคุณภาพน้ำก่อนปล่อยสิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนของน้ำเสียนะคะก็คือน้ำที่มีสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานที่กำหนดนะคะเราก็จะต้องบำบัดก่อนนะคะที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมนะคะในขั้นตอนแรกก็คือการแยกค่ะก็คือของเสียทุกอย่างนะคะทั้งน้ำของเสียที่เป็นน้ำของเสียที่เป็นของแข็งนะคะต้องมีการแยกประเภทออกจากกันให้เป็นระเบียบเราจะได้จัดการได้นะคะถัดมาค่ะสิ่งสำคัญมากๆก็คือจะต้องแยกน้ำเสียสองส่วนออกจากกันนะคะก็คือน้ำทิ้งทั่วไปก็คือน้ำจากออฟฟิศนะคะซึ่งมันจะจัดการได้ง่ายๆนะคะไม่ยากไม่แพงด้วยนะคะอันที่สองก็คือน้ำเสียจากตัวโรงงานค่ะต้องมีการแยกท่อให้ชัดเจนนะคะซึ่งน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสารมลพิษนะคะจะต้องมีการจำกัดอย่างถูกวิธีด้วยขึ้นอยู่กับว่าปนเปื้อนสารมลพิษแบบใดก็จำกัดจัดการให้เหมาะสมเป็นตามรูปแบบเฉพาะเจาะจงไปนะคะถัดไปค่ะเมื่อเราแยกน้ำเสียแล้วในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะคะก็คือการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มันมีมลพิษอยู่ทำให้ดีขึ้นมีสารปนเปื้อนต่ำลงนะคะจนอยู่ในระดับที่สามารถทิ้งออกสู่ภายนอกได้แล้วก็ไม่ก่อมลพิษนะคะการบำบัดน้ำเสียทำได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพทางชีวภาพนะคะหรือวิธีบำบัดร่วมนะคะอย่างแรกนะคะวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางกายภาพนะคะก็จะเป็นการใช้หลักทางกายภาพนะคะอย่างเช่นว่าการใช้ตะแกรงนะคะในการแยกของเสียที่เป็นของแข็งออกมานะคะถัดมาค่ะการวิธีบำบัดน้ำเสียทางเคมีนะคะอันนี้เป็นการแยกสิ่งปนเปื้อนโดยการเติมสารเคมีลงไปทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเปลี่ยนสารที่อันตรายให้มีอันตรายน้อยลงค่ะก็คือของเสียเนี่ยแยกตัวออกจากน้ำได้ง่ายขึ้นเกิดการตกตะกอนนะคะอันนี้เรียกว่าการปรับความเป็นกรดเป็นด่างนะคะเช่นจากน้ำเสียนะคะสามารถตกตะกอนลงมาแล้วก็จะมีถังตกตะกอนที่แยกตะกอนออกมาต่างหากอันนี้เรียกว่าการบำบัดทางเคมีนะคะการบำบัดทางกายภาพร่วมกับเคมีนะคะจะเห็นว่าก็จะถัดไปนะคะก็นวัตกรรมสูงขึ้นราคาแพงขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นการกำจัดสารอินทรีย์สารอนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะแล้วเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการใช้พวกสารดูดซับเช่นถ่านกำมันการแลกเปลี่ยนประจุการออสโมซิสผันกลับเป็นต้นค่ะก็จะเห็นว่าเป็นคอลัมน์นะคะที่บรรจุผงถ่านนะคะหรือเป็นคอลัมน์ที่มีการบรรจุเรซินสำหรับกระบวนการออสโมซิสผันกลับนะคะอันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางชีวภาพนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำเสียในโรงงานเรานั้นมีพวกของเสียทางจุลินทรีย์หรือเปล่าทางชีวภาพหรือเปล่านะคะก็เลือกวิธีบำบัดให้เหมาะสมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจำเป็นต้องใช้วิธีนี้นะคะก็มีวิธีใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายค่ะซึ่งก็มี2รูปแบบนะคะจะเป็นจุลินทรีย์ที่ต้องใช้ออกซิเจนหรือจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนค่ะก็จะมีลักษณะของบ่อบำบัดที่มีรูปร่างแตกต่างกันนะคะเป็นบ่อปิดหรือว่าบ่อเปิดให้สอดคล้องกับจุลินทรีย์ที่เราใช้บำบัดเสร็จแล้วนะคะพอเราบำบัดเสร็จแล้วต้องมีการประเมินคุณภาพน้ำทิ้งก่อนที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่2ด้วยนะคะซึ่งก็กำหนดไว้อย่างเช่นว่าค่า BOD จะต้องไม่เกิน60มิลลิกรัมต่อลิตร
ค่า COD จะต้องไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะปริมาณของแข็งต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อลิตรความเป็นกรดเป็นด่างต้องอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 9นะคะค่าไขมันไม่ควรเกิน

0: เพื่อนๆสามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหรือเรียนมสทพร้อมกับเรียนที่อื่นก็ยังได้มาเรียนกับเราสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราขอแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประกอบด้วย2วิชาเอกคือวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการวิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมที่จะให้ความรู้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1: วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการนะครับเหมาะกับผู้ที่สนใจนะครับที่จะต้องการพัฒนาความรู้ของตัวเองนะครับซึ่งวิชาเอกนี้นะครับได้มีการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยมีวิชาทางด้านการฝึกปฏิบัตินะครับโดยเป็นทักษะที่จำเป็นในภาคอุตสาหกรรมนะครับมีการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยเป็นชุดวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการนะครับและการดำเนินการทางอุตสาหกรรมและมีการจัดการเรียนการสอนนะครับในชุดวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ศึกษานะครับไปสู่การเป็นนักวิจัยที่ดีในอนาคตเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอุตสาหกรรมในปัจจุบันนะครับมีระดับนะครับในการดำเนินการของอุตสาหกรรมตั้งแต่ระดับที่ 3.0 4.0 และอนาคตที่จะมุ่งหน้าสู่ 5.0 3.0 ก็คืออยู่ในเรื่องของการปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมนะครับโดยมีพื้นฐานของระบบอัตโนมัติทางการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง 4.0 เราเริ่มมีการที่จะใช้ระบบของเครือข่ายเน็ตเวิร์คต่างๆมาควบคุมกระบวนการผลิตและในอนาคตอาจจะมีในเรื่องของAI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับกระบวนการอุตสาหกรรมในระบบอุตสาหกรรม 5.0 เพราะฉะนั้นนะครับวิชาเอกนี้น่าจะตอบโจทย์ให้กับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดีนะครับที่จะสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆนะครับไปใช้สู่กระบวนการทางอุตสาหกรรมในทุกระดับนะครับแล้วก็ทุกมิตินะครับในการจัดการเรียนการสอนของวิชาเอกนี้นะครับเรายินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนการสอนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเองเพื่อพัฒนาประเทศชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปครับ
2: ท่านจะได้เรียนอยู่ที่บ้านตามเวลาที่ท่านสะดวกตามเอกสารการสอนและสื่อต่างๆที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ศึกษาและประเมินผลด้วยตนเองผ่านกิจกรรมออนไลน์ e-learning e-tutorial ต่างๆได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงกับกลุ่มเพื่อนๆทำงานจริงเมื่อเรียนจบท่านจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตท่านสามารถนำทักษะและความรู้และปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตไปประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน
0: สนใจสมัครเรียนกับเราเพื่อนๆต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.6 ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีโดยเลือกใช้วุฒิใดวุฒิหนึ่งในการสมัครซึ่งมีผล

ับเราเพื่อนๆสามารถเรียนผ่านสื่อการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบได้แก่การเรียนตามอัธยาศัยอ่านเอกสารการสอนและทำแบบฝึกปฏิบัติเรียนผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือดิจิทัลมีเดียโดยเฉพาะ e-learning เพื่อตอบสนองการเรียนยุคใหม่เพื่อนๆจะได้ทำการฝึกปฏิบัติจากสภาพแวดล้อมจริงพร้อมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันนอกจากนี้เพื่อนๆสามารถติดตามรายการต่างๆย้อนหลังได้ทางช่องทางเหล่านี้มาเป็นเพื่อนกับเราโดยสแกน QR Code นี้เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารต่างๆเรียนกับมสท.จ่ายน้อยสะดวกอิสระเหมาะกับทุกคนเรียนได้ทุกเวลาใครก็เรียน

0: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

สวัสดีค่ะนักศึกษากลับมาอีกครั้งนะคะกับชุดพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมนะคะของการเมืองไทยนะคะหรือ80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาในสังคมการเมืองไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าชุดวิชานี้จะไม่มีประเด็นพูดถึงการศึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะทีนี้เนื้อหาสำคัญของตัวเนื้อหาวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะคะเราจะดูว่าอะไรคือปฏิกิริยานะคะหรืออะไรคือความสัมพันธ์นะคะระหว่างการศึกษาสังคมวัฒนธรรมและการเมืองนะคะโดยที่ประเด็นในการสนทนาวันนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะแน่นอนค่ะประเด็นแรกก็คือเราจะปูพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปนะคะว่าด้วยการศึกษานะคะการศึกษาในฐานะสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะในสถาบันทางสังคมที่ต้องทำงานประสานกับสถาบันอื่นๆแล้วก็การทำหน้าที่ของสถาบันทางการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญประมาณ 4-5 อย่างด้วยกันนะคะแล้วจากนั้นนะคะในตอนแรกเนี่ยนะคะในเนื้อหาส่วนแรกเนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะหรือปฏิกิริยาที่การศึกษามีต่อสังคมวัฒนธรรมรวมไปถึงอะไรคือการกำหนดระหว่างการศึกษากับการเมืองนะหรือการเมืองเนี่ยนะใช้การศึกษาในการสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองนั่นเองนะคะนี่คือประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันส่วนประเด็นที่2นะคะก็จะเป็นการนำนะคะการศึกษาในสังคมไทยเนี่ยนำมาพล็อตในไทม์ไลน์ยุคต่างๆของประเทศไทยนะคะโดยที่เราจะพานักศึกษานะร่วมสนทนาเกี่ยวกับ

การเกิดขึ้นของการศึกษาในสมัยอาณาจักรอยุธยานะคะสุโขทัยอยุธยานะคะกรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์เนาะโดยที่ใช้จุดแบ่งสำคัญเนี่ยนะคะก็คือการเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงต้นรัชกาลที่1ถึง4ซึ่งเป็นระบอบราชาธิปไตยนะคะมาสู่รัชกาลที่5ซึ่งเป็นระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะหลังจากนั้นค่ะจุดเน้นสำคัญอีกห้วงเวลานึงที่ไม่สามารถจะพูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็คือ เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยนะคะได้พยายามที่จะวางรากฐานเกี่ยวกับ องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยหน้าที่และสิทธิของพลเมืองนะคะคณะราษฎรได้ใช้การศึกษาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบใหม่อย่างไรบ้างนั่นเองนะคะและในประเด็นสุดท้ายนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาต่อการเมืองไทยนะคะรวมผลกระทบค่ะแน่นอนค่ะการศึกษาย่อมเปิดพื้นที่ให้กับตัวแสดงทางการเมืองใหม่นะนั่นก็คือบรรดานักศึกษาทีนี้เราจะเห็นได้ว่านักศึกษาขบวนการนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้เข้ามามีส่วนเคลื่อนไหวในทางการเมืองเนี่ยหลายครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา2516นะคะจนถึงขบวนการนักเรียนเลวเป็นต้นนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะในประเด็นแรกที่เราจะชวนกันสนทนากันในวันนี้นะคะก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษานะคะการศึกษาเนี่ยนะคะโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นรากฐานสำคัญนะที่จะทำให้เกิดการพัฒนาตนเองนะคะเมื่อแต่ละคนเนี่ยได้รับการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถมากเพียงพอนะคะพลเมืองที่ได้รับการศึกษาที่ดีก็ถูกคาดหวังว่าเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่จะผลักดันสังคมให้เจริญก้าวหน้านั่นเองทีนี้เวลาเราพูดถึงการศึกษานะคะนักศึกษามักจะคิดถึงการศึกษาในรูปแบบปกติในระบบโรงเรียนที่เต็มไปด้วยหลักสูตรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบการศึกษาเนี่ยมีความหลากหลายอย่างมากนะคะแล้วก็รูปแบบการศึกษาที่หลากหลายก็ทำงานสอดประสานกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะการศึกษาตามอัธยาศัยอันนี้จะเป็นการศึกษาที่ไม่ได้เป็นทางการมากนะคะแต่ก็จะเป็นการเรียนตามธรรมชาตินะคะปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมต่างๆนะคะหรือการศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเอาตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็การศึกษาที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันเนาะก็คือการศึกษาแบบในระบบโรงเรียนนะคะซึ่งทั้งรูปแบบการศึกษาทั้ง3ส่วนเนี่ยนะคะก็มีความพยายามที่จะผสมผสานรูปแบบการศึกษาให้มันสอดรับนะคะกับความต้องการของประชาชนหรือนักศึกษาโดยทั่วไปนะคะทีนี้ค่ะในฐานะที่การศึกษาเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญอย่างมากสถาบันหนึ่งนะคะนักศึกษาน่าจะพอจำได้นะคะว่าในทฤษฎีแนวคิดว่าด้วยทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าระบบต่างๆหรือว่าสถาบันต่างๆในสังคมเนี่ยนะคะจะต้องทำงานสอดประสานกันนะโดยที่แต่ละสถาบันจะต้องทำตามหน้าที่ที่ได้ถูกแอสไซน์ไว้นะคะซึ่งสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่สำคัญทั้งหมด4ประการด้วยกันนะคะก็คือประการแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของการกล่อมเกลาทางสังคมนะก็คือทำให้เนาะเมื่อคนคนนึงเนี่ยได้เข้าโรงเรียนแล้วนะคะการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยก็จะทำให้เด็กคนนั้นนะคะได้ทราบระเบียบแบบแผนวิธีการปฏิบัติตนกับคนอื่นนะคะก็จะมีส่วนสำคัญนะคะโรงเรียนก็จะทำหน้าที่สำคัญในการหล่อหลอมบุคลิกภาพแล้วก็ทัศนคติของคนคนนั้นนะคะส่วนหน้าที่ประการที่2นะก็คือเอื้อให้เกิดการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคมนะรูปแบบสถาบันทางการศึกษาที่หลากหลายก็จะสอดรับนะคะกับความคาดหวังของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในแต่ละสถาบันนั่นเองนะคะแล้วก็ประการที่3นะคะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเลื่อนฐานะทางสังคมขึ้นมานะคะก็คือมีการเราจะเห็นได้เนาะในสมัยอดีตรวมถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือถ้าเราตั้งใจเรียนนะคะเราก็จะมีโอกาสในการได้งานที่ดีนั่นเองนะคะก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถเลื่อนสถานะหรือช่วงชั้นทางสังคมได้ตัวอย่างนักการเมืองคนสำคัญนะคะที่สามารถใช้การศึกษาเนี่ยเลื่อนชั้นสถานะทางสังคมของตนเองได้ก็เช่นจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นชาวสวนปกตินะคะแต่ว่าได้เข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารนะคะแล้วในเวลาต่อมาก็สามารถเลื่อนสถานะจนกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนสำคัญในช่วงต้นของคณะราษฎรนะคะรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีก็คือในชวนหลีกภัยนั่นเองนะคะก็คือที่บ้านอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานองค์ความรู้เนาะแต่ว่าก็ใช้ตัวการศึกษาเนี่ยนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยมีสถานะสังคมที่สูงมากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะคะและประการสุดท้ายนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าสถาบันทางการศึกษาเนี่ยส่งผลนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นนะคะทีนี้ลองพิจารณาตัวแสดงในทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นนั่นก็คือบทบาทของคณะราษฎรคณะราษฎรเนี่ยนะคะจากที่ได้

พูดคุยกันไปแล้วนะคะว่าคณะราษฎรเป็นผลผลิตสำคัญนะคะของตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ทรงต้องการสร้างระบบราชการสมัยใหม่นะคะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งราชการเนี่ยนะคะไปเรียนรู้นะคะการศึกษาองค์ความรู้ต่างๆอย่างต่างประเทศนะคะคณะราษฎรเนี่ยนะคะคนส่วนหนึ่งนะคะก็คือผลผลิตของการส่งคนไปเรียนต่างประเทศนั่นเองนะคะฉะนั้นในมิติที่4ความสำคัญประการที่4เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าการศึกษานะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการศึกษามันมีความสัมพันธ์กับทั้งมิติของสังคมและการเมืองนะคะทีนี้ค่ะในฐานะนะคะที่เป็นวิชาหลักพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าการศึกษาเนี่ยนะคะมันสัมพันธ์กับวัฒนธรรมยังไงนะคะในประเด็นแรกที่เราพูดคุยกันในชุดวิชานี้นะคะจะพบว่าวัฒนธรรมเนี่ยความหมายสำคัญของมันก็คือเป็นสิ่งที่กลุ่มนะคะสร้างขึ้นมาร่วมกันนะคะมีแบบแผนประเพณีต่างๆแล้วมันสะท้อนความเจริญงอกงามของกลุ่มนั้นๆนะคะทีนี้วัฒนธรรมนะคะมันไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้โดยไม่มีคนสืบทอดนะคะแล้วก็การศึกษาเนี่ยถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะแล้วก็แบบแผนในการดำเนินชีวิตทางวัฒนธรรมต่างๆนะคะเมื่อวัฒนธรรมนะคะมันมีความชัดเจนในกลุ่มนั้นแน่นอนค่ะสังคมที่ผู้คนยึดโยงตัวเองผ่านชุดวัฒนธรรมประเพณีที่มีร่วมกันเนี่ยนะคะก็จะสามารถดำเนินไปได้แต่ทีนี้ค่ะในลูปความสัมพันธ์ระหว่างทั้งการศึกษาวัฒนธรรมและสังคมเนี่ยนักศึกษาต้องโน้ตไว้ในใจนะคะว่ามันไม่มีสังคมใดหรอกค่ะที่เป็นสังคมแบบปิดฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีกระแสการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่การศึกษาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเนาะในการที่จะดำรงไว้ซึ่งรูปแบบทางสังคมแบบเดิมหรือการศึกษาอาจจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะที่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใหม่ได้เช่นกันส่วนถัดไปนะคะเราจะว่ากันด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการเมืองนะคะการศึกษากับการเมืองเนี่ยนะคะนักศึกษาลองสังเกตจากในภาพนะคะลูกศรที่ชี้จากการศึกษาและการเมืองเนี่ยเป็นลูกศรที่เป็น2ทิศนะคะต่างฝ่ายแปลว่าอะไรคะแปลว่าทั้งการศึกษาและการเมืองเนี่ยต่างมีบทบาทในการกำหนดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะแน่นอนค่ะลองพิจารณาลูกศรทิศแรกนะคะความสัมพันธ์ของการเมืองกับการศึกษาแน่นอนค่ะการเมืองเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของอำนาจทีนี้ใครจะกล่าวอ้างได้ว่าตนมีอำนาจเนี่ยคนนั้นจะต้องสามารถแสวงหาความชอบธรรมได้ซึ่งการศึกษาก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ที่ถือครองอำนาจนะอาจจะให้นักศึกษาลองพลิกไปดูหนังสือต่างๆนะคะโดยเฉพาะหนังสือที่ว่าด้วยหน้าที่พลเมืองนะคะหรือการที่มีผู้นำทางการเมืองหลายคนพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ว่าค่านิยม12ประการเหล่านี้นะคะก็จะสะท้อนว่าการเมืองเนี่ยพยายามที่จะให้การศึกษาเนี่ยนะดำรงไว้ซึ่งความชอบธรรมของตนเองขณะเดียวกันนะคะผลผลิตที่ได้จากการศึกษาเนี่ยก็คือคนที่มีความรู้ความสามารถในทางนึงก็กลายมาเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับตัวระบบราชการในการเมืองนะคะเหมือนกับที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะขณะเดียวกันค่ะลูกศรอิทธิกนะคะก็คือลูกศรที่วิ่งจากการศึกษาไปการเมืองเมื่อการศึกษาเนี่ยนะคะหล่อหลอมให้คนมีความรู้ความสามารถนะคะมีทัศนคติที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะอิทธิพลของกระแสตะวันตกนะคะก็ทำให้คนที่เป็นผลผลิตจากการศึกษานั่นก็คือนิสิตนักศึกษานะคะเริ่มมีความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแน่นอนคนเหล่านี้ก็ย่อมที่จะมีการกระทำบางประการแบบรวมหมู่เนาะเพื่อที่จะไปกำหนดการเมืองให้สอดคล้องกับความฝันหรือความหวังของตนเองนะคะดังจะเห็นได้จากทั้งเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรนะคะแล้วก็เหตุการณ์14ตุลา2516นะคะรวมไปถึงขบวนการนักเรียนเลวเป็นต้นค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะที่เราจะพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษานะคะนั่นก็คือเราจะนำการศึกษานะคะลองมาพล็อตในเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์นะคะของประเทศไทยนะคะโดยเราจะแบ่งยุคที่สำคัญเนี่ยนะคะออกเป็นสุโขทัยนะคะอยุธยานะคะแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพในช่วงต้นนะคะกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงปลายนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็ในห้วงเวลาก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เป็นหลักนะคะทีนี้นักศึกษาก็จะเห็นภาพเนาะความเกี่ยวเนื่องนะคะจากที่เราพูดคุยกันไปแล้วในประเด็นแรกเนาะว่าการศึกษามันสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรมอย่างไรแล้วก็การศึกษามันไปมีส่วนในการไปกำหนดการเมืองและการเมืองพยายามจะกำหนดการศึกษาอย่าง

ไรนะคะพอเราใส่เส้นทำลายประวัติศาสตร์นักศึกษาจะเห็นพลวัตของมันนั่นเองนะคะทีนี้ขออนุญาตเริ่มต้นที่พัฒนาการในอาณาจักรแรกนะคะนั่นก็คือสุโขทัยนะคะแน่นอนค่ะสุโขทัยเนี่ยนะคะก็มีรูปแบบการเรียนเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าการเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบดั้งเดิมนะคะโดยเป็นการเรียนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษานั่นแปลว่าอะไรคะนั่นแปลว่าคนที่จะเข้าถึงการศึกษาในสุโขทัยได้เนี่ยก็จะจำเป็นว่าต้องเป็นเพียงแค่ผู้ชายเท่านั้นนะคะแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะยังไม่ได้สอนศาสตร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณ นะแต่ว่าจะเน้นนะคะการสอนในด้านของศาสนาเป็นหลักนะคะต่อมานะคะในสมัยอยุธยานะคะอยุธยาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอยุธยาช่วงต้นนะคะแล้วก็อยุธยาช่วงปลายนะการศึกษาในสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะก็จะมีวัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาคล้ายกับสุโขทัยนะคะแต่ว่านะคะก็จะมีการเรียนการสอนโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับการคำนวณตัวเลขนะการคิดคำนวณนะคะวิชาเลขต่างๆนะคะเพราะว่าความสามารถในการสามารถคำนวณได้เนี่ยนะคะก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีความรู้ด้านบัญชีนะคะแล้วก็การคำนวณทิศทางของดวงดาวผ่านนะคะหลักการว่าด้วยโหราศาสตร์นะคะนอกจากนั้นนะคะการศึกษาในวัดเนี่ยนะคะก็ยังถือได้ว่าเป็นหนทางหนึ่งนะคะที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถเลื่อนชั้นนะทางสังคมได้นะคะดังที่มีคำกล่าวที่ว่าผู้ชายนะคะสำหรับผู้ชายเนี่ยลูกผู้ชายลายมือนั้นคือหยดนั่นเองนะคะนี่คือสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะต่อมานะคะในสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะรูปแบบการศึกษาแบบอยุธยาตอนต้นที่มีวัดเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะก็ยังมีส่วนสำคัญอยู่นะคะแต่ว่าในสมัยตอนปลายเนี่ยนะคะก็จะมีตัวแสดงอื่นๆเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะบทบาทของมิชชันนารีนะคะหรือหมอสอนศาสนาผู้เผยแผ่ศาสนานะคะเริ่มเข้ามามีบทบาทเนาะผ่านการก่อตั้งโรงเรียนนะคะแล้วในเวลาต่อมานะก็มีความพยายามของอยุธยาณขณะนั้นนะคะในการพัฒนาตำราเรียนที่มีสถานะที่ทัดเทียมกับฝรั่งที่เข้ามาในอยุธยาตอนนั้นนั่นก็คือตำราเรียนนั้นนะคะชื่อว่าจินดามณีนะคะโดยมีคู่เทียบคือประเทศฝรั่งเศสซึ่งจินดามณีเนี่ยถือว่าเป็นตำราเรียนแรกที่สำคัญนะคะแล้วก็มีการใช้งานมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาการศึกษานะคะในห้วงเวลาของกรุงรัตนโกสินทร์นะโดยจะพิจารณาในช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4เป็นหลักนะคะจุดเน้นสำคัญนะคะช่วงต้นเนี่ยนะคะรูปแบบของการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เอาแบบของวิทยาตอนปลายมาใช้นะคะแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะคะด้วยอิทธิพลของการเข้ามาของลัทธิกาลานิคมตะวันตกนะคะแล้วก็มีการการที่ร.4เนี่ยเปิดกว้างนะคะในการรับอวิยการตะวันตกแล้วก็เปิดให้ชุมชนของชาวตะวันตกเนี่ยนะคะเริ่มมีลงหลักปักฐานในพื้นที่ได้นะคะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็ได้เปิดโอกาสให้บรรดาหมอสอนศาสนานะคะเปิดโรงเรียนนะคะตัวอย่างโรงเรียนที่สำคัญเลยก็คือกรุงเทพคริสเตียนนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะก็มีการเปิดโรงเรียนที่สอนผู้หญิงนะคะนั่นก็คือในเวลาต่อมาก็จะพัฒนาเป็นวัฒนาวิทยาลัยนะคะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะอย่างที่นักศึกษาได้ทราบกันแล้วนะคะว่าจุดเน้นสำคัญของรัชกาลที่5เลยเนี่ยก็คือพระองค์ทรงสามารถสถาปนานะคะระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยที่อำนาจนั้นนะคะจะถูกรวมศูนย์ไว้ที่องค์พระมหากษัตริย์นะคะจากเดิมที่อาณาจักรไม่ได้มีความสลับซับซ้อนแต่เมื่อในสมัยรัชกาลที่5เกิดการขีดเขียนตัวตนตนเองผ่านแผนที่แล้วนะคะมันทำให้นะคะปัญหาความสับซับซ้อนเนี่ยมันเยอะแยะมากมายฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะพระองค์จึงต้องสร้างระบบราชการขึ้นมานะคะเพื่อรองรับปัญหาอันหลากหลายเหล่านี้นะคะโดยที่นะคะการกระจายนะคะการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญนั่นเองนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะมันได้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากระทรวงธรรมการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะโดยที่ในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะคะและได้เริ่มมีการตั้งโรงเรียนในวังนะคะรวมไปถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรแห่งแรกนะคะนั่นก็คือโรงเรียนวัดมหันตพารามนะนอกจากนี้ค่ะจุดเน้นสำคัญเลยก็คือมีการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้หญิงนะคะมีการตั้งโรงเรียนศึกษานารีนะคะแล้วก็นออ่อนสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือ
รัชกาลที่5พระองค์ได้ทรงส่งนะคะนักเรียนนะคะลูกหลานของพระองค์และคนทั่วไปที่มีความสามารถเนี่ยนะคะไปร่ำเรียนยังต่างประเทศเพื่อเอาองค์ความรู้มาพัฒนาระบบราชการในสยามณขณะนั้นนั่นเองค่ะในเวลาต่อมานะคะการศึกษาในสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมากนะคะสังเกตได้ว่าพระองค์เลือกที่จะสร้างโรงเรียนนะคะประจำราชการทดแทนการสร้างวัดประจำราชการนะคะตัวอย่างสำคัญนอกจากนั้นนะคะพระองค์ยังได้ตั้งโรงเรียนราชินีขึ้นมานะคะโรงเรียนราชินีก็คือเป็นโรงเรียนที่สะท้อนนะคะการที่พระองค์ให้ความสำคัญกับพระมารดาของพระองค์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจุดเน้นสำคัญของรัชกาลที่6ที่แตกต่างไปจากรัชกาลที่5นะคะก็คือรัชกาลที่5เนี่ยต้องการสร้างข้าราชการใช่ไหมคะแต่รัชกาลที่6เนี่ยพระองค์มีจุดยืนสำคัญก็คือพระองค์วิจารณ์โลกอยากเป็นเสมียนนะคะเป้าหมายของการในการจัดการศึกษาของรัชกาลที่6นะคะพระองค์ต้องการที่จะสร้างสุภาพบุรุษนะคะในเวลาต่อมาพระองค์ก็ได้สร้างโรงเรียนที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของรัชสมัยของพระองค์นั่นก็คือโรงเรียนวชิราวุธนะคะต่อมานะคะในสมัยการที่6นะคะพระองค์ก็ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องของการศึกษาโดยมีการร่างแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นครั้งแรกนะคะในสมัยพุทธศักราช2456นะคะซึ่งก็เป็นแผนการศึกษาที่เกิดจากการที่พระองค์ได้ไปศึกษาดูงานจากประเทศต่างๆนั่นเองนะหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมีการวางรากฐานด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยสังเกตได้จากเกิดพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรนะคะแล้วก็เอกชนนะคะตัวกฎหมายนี้ในเวลาต่อมาก็ได้ทำให้เกิดโรงเรียนประชาบาลขึ้นมานะนอกจากนั้นค่ะการศึกษายังสามารถยกระดับไปสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั่นก็คือการเกิดขึ้นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเกิดจากการยกฐานะของโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการและพลเรือนขึ้นมานั่นเองนะคะแต่ที่นี้ค่ะรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นในสมัยการที่6ก็จะเผชิญปัญหาสำคัญอยู่2ประการด้วยกันนะคะแรกเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของเงินอุดหนุนการศึกษาหรือเงินการศึกษาพลีนะคะที่เรียกเก็บกับประชาชนซึ่งไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะคะกับประการที่2ก็คือปัญหาทัศนคตินะคะต่อระบบการศึกษาณขณะนั้นเนื่องจากใช้เวลาเรียนเนี่ยที่ค่อนข้างนานนะจะสังเกตได้ว่าในสมัยนั้นนะคะถ้าคุณต้องเสียเวลาเรียนในระบบการศึกษาเนี่ย10กว่าปี15ปี20ปีแน่นอนเวลาเหล่านี้นะคะถ้าคิดคำนวณแล้วมันก็คือเสียกำลังแรงงานหรือความมั่งคั่งที่จะสร้างให้กับครอบครัวของตัวเองนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเมื่ อเข้าสู่ในสมัยการที่7นะคะและการที่7เนี่ยพระองค์ต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านมากนะคะทั้งวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมคะเกิดปัญหาการดุลราชการออกนะคะแต่ในด้านการศึกษานะคะการที่7เผชิญกับปัญหาด้านการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาหรือเงินการศึกษาพลีจากประชาชนนะคะก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยที่ไม่สามารถจ่ายเงินนี้ได้นะคะก็จะถูกยึดทรัพย์สินนะคะแล้วก็ทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะเกิดการไม่ยอมรับนะคะแล้วก็ทำให้การจัดการศึกษาเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลำบากนะคะในเวลาต่อมาค่ะเมื่ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะที่อำนาจเป็นขององค์พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวนะคะมาสู่ระบอบที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งประชาชนเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยนะโดยที่มีคณะผู้ก่อการเนี่ยก็คือกลุ่มคณะราษฎรทีนี้คณะราษฎรจะทำยังไงคะให้ประชาชนเนี่ยนะคะรู้ในสิทธิอำนาจของตัวเองที่มีมากขึ้นและสามารถที่จะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้สิ่งหนึ่งที่คณะราษฎรทำนะคะนั่นก็คือให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยจะสังเกตได้ว่าการศึกษาเนี่ยถือได้ว่าเป็นเสาสำคัญนะคะในหลัก6ประการของคณะราษฎรซึ่งประกอบไปด้วยเอกราชปลอดภัยเศรษฐกิจเสมอภาคเสรีภาพและการศึกษาฉะนั้นสมัยคณะราษฎรนะคะจึงมีความพยายามในการวางรากฐานการศึกษาให้เป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะก็มีการประกาศแผนการศึกษาชาตินะคะพ.ศ. 2475ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากแผนการศึกษาในสมัยรัชกาลที่6นะคะจากนั้นนะคะก็มีการระบุนะคะการศึกษาที่เรียกได้ว่าบทบาทของพลเมืองเนี่ยนะคะเข้าไปในหลักสูตรนะคะในเวลาต่อมานะคะเมื่อผ่านพ้นช่วงสมัยของคณะราษฎรไปแล้วนะคะก็มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาต่างๆให้มันสอดรับกับความจำเป็นนะคะจนในเวลาต่อมาพ.ศ. 2542นะคะประเทศไทยก็ได้นำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการประเมินการศึกษานั่นเองค่ะค่ะ
่ะสำหรับประเด็นที่3นี่จะพูดคุยกันนะคะก็คือบทบาทของสถาบันทางการ

ษากับการเมืองไทยนะคะอันนี้เราจะมาพิจารณาเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญนะที่การศึกษาได้เปิดพื้นที่ให้กับตัวแสดงทางการเมืองหน้าใหม่นะคะประเด็นแรกนะคะเราจะมาพูดคุยถึงเกี่ยวกับบทบาทนะคะของคณะราษฎรต่อการวางรากฐานทางการศึกษานะคะคณะราษฎรเนี่ยแน่นอนว่าเป็นผลผลิตนะคะจากตัวระบบราชการนะคะที่ต้องการคนที่มีศักยภาพนะคะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ได้รับการไปเรียนต่างประเทศนะคะแต่เวลากลับมาเนี่ยคนเหล่านี้ก็พกพาเอาความฝันและความหวังมานะคะแล้วในเวลาต่อมาก็ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นนะคะทีนี้เพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะทำความเข้าใจระบอบใหม่ที่ตัวเองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะแล้วก็ในทางนึงก็เป็นการทำลายความชอบธรรมของระบอบเก่าและสร้างความชอบธรรมให้กับตัวระบอบใหม่นะคะคณะราษฎรนะคะก็ได้ใช้การศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำหน้าที่นั้นนะคะตัวอย่างสิ่งที่คณะราษฎรทำนะคะก็คือการก่อตั้งนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองออกไปนะคะในปีพ.ศ. 2477 2ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับศึกษาให้กับคนทั่วไปนะผลผลิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณขณะนั้นนะคะก็คือตัวส.ส.ในสมัยแรกๆที่เกิดขึ้นนะแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีการตัดคำว่าการเมืองออกไปนะคะเหลือเพียงแค่คำว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจากนั้นนะคะก็มีความพยายามเนาะขยายนะคะโอกาสทางการศึกษานอกเหนือไปจากที่คณะราษฎรทำนะคะสังเกตได้ว่าในปี2514นะคะก็มีการตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกิดขึ้นนะคะก็เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษานะคะให้กับประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะพ.ศ. 2541นะคะก็มีการตั้งสถาบันพระปกเกล้าซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนทิ้งแท้งนะคะในทางการเมืองนะคะให้กับสังคมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนถัดไปเนี่ยเหตุการณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเกี่ยวเนื่องอย่างมากนะคะระหว่างความเป็นการศึกษากับการเมืองก็คือนะคะการมีส่วนร่วมของขบวนการนิสิตนักศึกษานะคะทีนี้ค่ะในช่วงเวลาเนี่ยก่อน2501เนี่ยนะคะการมีส่วนร่วมของขบวนการนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะคะก็คือจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักขนาดนั้นเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะคะแต่นะคะในห่วงเวลานั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกนะคะในสมัยพ.ศ. 2500นะคะก็คือพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพลป.เนี่ยนะคะชนะการเลือกตั้งด้วยวิธีการที่ไม่ปกติในท้ายที่สุดแล้วมันก็ได้ทำให้ตัวนิสิตจุฬาเนี่ยนะคะเข้ามาเรียกร้องนะคะผลการเลือกตั้งที่เป็นธรรมแล้วก็การรวมตัวดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดทางให้กับจอมพลสฤษดิ์นะคะเข้ามาพูดคุยนะสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยวาทะสำคัญก็คือพบกันเมื่อชาติต้องการในเวลาต่อมาค่ะบทบาทนี้ของจอมพลสฤษดิ์นะก็กรุยทางให้จอมพลสฤษดิ์เนี่ยสามารถทำรัฐประหารยึดอำนาจนะคะจากจอมพลป.ได้ทีนี้ค่ะภายหลังการขึ้นมาสู่อำนาจของจอมพลสฤษดิ์แล้วก็การทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะผลจากการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบกับการขยายตัวของชนชั้นนิสิตนักศึกษานะคะมันก็ทำให้เป็นแรงผลักสำคัญนะคะในการที่จะต่อต้านอำนาจที่ไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตยนะคะนั่นก็คือผลิดอกออกผลมาเป็นเหตุการณ์14ตุลา2516นะคะซึ่งเกิดจากการจุดติดจากเหตุการณ์ทุ่งใหญ่นเรศวรนะหลังจากนั้นนะคะขบวนการนิสิตนักศึกษานะคะก็มีส่วนสำคัญเนาะในเหตุการณ์6ตุลา2519นะคะแต่ว่าสังคมไทยก็อาจจะยังไม่ได้มีบทเรียนที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะจากนั้นนะคะทั้งขบวนการนิสิตนักศึกษานะคะและกลุ่มชนชั้นกลางในเมืองนะคะก็มีส่วนร่วมในการที่จะพกพาเอาความฝันของตัวเองในการกำหนดการเมืองนะคะสะท้อนออกมาเป็นเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะพ.ศ. 2535นั่นเองนะคะฉะนั้นจากห่วงเวลาต่างๆนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าการเมืองกับการศึกษาเนี่ยต่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ต่างกำหนดกันละกันนะคะทีนี้ค่ะก็จะมีดีเบตสำคัญว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะการศึกษาเนี่ยมันจะสามารถกลายมาเป็นสิ่งที่เป็นอาวุธของผู้ถูกกดขี่หรือเป็นสิ่งที่ปลดแอกตัวเองออกจากระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้หรือไม่นะคะหรือว่าท้ายที่สุดแล้วการศึกษาก็จะเป็นเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นยาฝิ่นในการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้มีอำนาจรัฐนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังต้องพูดคุยกันด้วยนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยจะพบได้ว่ามันจะมีความพยายามที่จะ
ทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะหรือนะคะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะคะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่พลเมืองแต่ขณะเดียวกันเมื่อเราพูดถึงหน้าที่นะคะมันเป็นความสำคัญอย่างมากที่พลเมืองนั้นนอกจากจะมีหน้าที่แล้วยังจะต้องรู้ในสิทธิของตนเองนั่นเองนะคะฉะนั้นจึงอยากจะชวนนักศึกษาลองพูดคุยกันนะคะลองคิดว่าท้ายที่สุดแล้วอะไรคือความสัมพันธ์ที่มีสุขภาพที่ดีนะคะระหว่างการศึกษากับการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอะไรเราคาดหวังให้พลเมืองเนี่ยนะคะหน้าตาอย่างไรนะคะก็จะต้องย้อนกลับไปดูว่าคือแนวทางในการศึกษาที่รัฐนะคะส่งเสริมให้พลเมืองนั้นเข้าใจค่ะ

0: าขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สลับปกรณ์เท่าพระชนาสาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับสนุนทรงปฏิบัติจนครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.

ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารท่านผู้หญิง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

28กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิพนธ์ไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและทรงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความประณีตงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยในราชสำนักและกระบวนการกลุ่มทอผ้าลายมงคลมนตราธิการชุมชนต้นแบบด้านสิ่งทอและผู้ประกอบการแฟชั่นไทยร่วมสมัยเกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่นำภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสักการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประดิษฐ์ของประเทศไทยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาซาราชเลขานุการในพระองค์มาราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทาน

0: ามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการติ
1: ดสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุจิวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะมะวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.วัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกรรมคัตสื่ออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครอบครัวบุพภาชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้วัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรยาสมาคมวัดดอนกระเบื้องวัดห้วยสายทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดบางปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับประกอบอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวัญญาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามจังหวัดกาญจนบุรีสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติจังหวัดกาญจนบุรีและจิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวนันทชัยพรและครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบนิฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหทัยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวนหทัยพิรมสารและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 14:00 น.ณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

เช่นเจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านบลูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะ10สมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิวฮัมนางเงาะสมาชิกเอกครูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนาญสูดิงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้

0: นี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโลกร่วมสมัย2กรณีศึกษาปัญหาชายแดนภาคใต้และการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีการอ่านเนื้อหาตรงนี้นะครับขอให้กำหนดหลักเบื้องต้นก่อนว่าหัวใจของประเด็นนี้เนี่ยอยู่ที่การชวนพิจารณาถึงปัจจัยสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคำว่าปัตตานีที่จะพบนะครับในเนื้อหาเนี่ยก็จะถูกใช้เพื่อเรียกถึงพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่มีอัตลักษณ์ร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาคือจะนะเทพาสะบ้าย้อยและนาทวีเป็นหลักนะครับมาดูในเรื่องแรกนะครับแนววิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่าการอ่านตอนนี้นะครับต้องให้น้ำหนักไปว่าอ่านเพื่อตอบคำถามหลักคือปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาทางประวัติศาสตร์หรือไม่เนื้อหาของประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็จะแบ่งยุคสมัยของพื้นที่ปัตตานีหรือจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกเป็น4ยุคด้วยกันคือยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุครัชจารีตยุคปัตตานีถูกผนวกดินแดนแล้วก็ประวัติศาสตร์ระยะใกล้นะครับมาเริ่มที่ยุคสมัยแรกนะครับเนื้อหาของยุคนี้เนี่ยมุ่งให้คำตอบว่าดินแดนบริเวณนี้มีกลุ่มคนดำรงอยู่มานานตั้งแต่ยุคหินแล้วกลุ่มคนดั้งเดิมนี้เรียกเป็นภาษามลายูว่าโอรังอัสลีนะครับการศึกษาทางวิชาการหลายชิ้นระบุตรงกันว่าโอรังอัสลีเนี่ยผสมผสานกับชนชาติอินเดียที่เดินทางเข้ามาค้าขายสายเลือดที่ผสมผสานกันนี้ก่อเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าชนชาติมลายูขึ้นมาดังนั้นชนชาติมลายูจึงเป็นกลุ่มคนแรกสุดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่อดีตเริ่มเดินทางเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์นะครับเนื้อหาประเด็นต่อมานะครับก็คือยุคสมัยของรัชจารีตเนี่ยก็จะไปต่อจากประเด็นดังกล่าวนะครับยุคสมัยดังกล่าวโดยชี้ให้เห็นว่าชนชาติมลายูเนี่ยมีการจัดตั้งรัฐโบราณขึ้นมาในช่วงปลายศตวรรษที่1ก็คือลังกาสุกะนะครับแล้วก็ในช่วงศตวรรษที่14คือปัตตานีดารุสสลามอาณาจักรทั้ง2แห่งนะครับบนดินแดนเหลื่อมซ้อนกันเนี้ยตั้งขึ้นบนพิกัดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในสมัยโบราณคือการเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญในเส้นทางการค้าทางทะเลยุคโบราณซึ่งพูดได้ว่านะครับเป็นจุดภูมิรัฐศาสตร์สำคัญของระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศยุคสมัยนั้นอาณาจักรทั้ง2แห่ง

ก็จึงเรืองอำนาจโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมขึ้นมาจากการค้าขายระหว่างประเทศจนกระทั่งถูกยกย่องจากพ่อค้าอังกฤษว่าท่าเรือปัตตานีกับท่าเรือฮิราโดะในจังหวัดนางาซากิของญี่ปุ่นสมัยนั้นเนี่ยเป็นเสมือนท่าเรือคู่แฝดกันแล้วก็ปรากฏบันทึกประวัติศาสตร์บรรยายภาพความรุ่งเรืองของปัตตานีดารุสสลามยุคนั้นว่าหากจะมองดูทะเลในเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเห็นคล้ายกับดวงดาวบนท้องฟ้าอันเกิดจากแสงตะเกียงบนเรือกระพริบระยิบระยับเต็มท้องทะเลไปหมดเนื้อหาเรื่องนี้นะครับก็จึงมุ่งอธิบายความรู้สึกภาคภูมิใจเชิงชนชาติของคนมลายูปัตตานีต่ออดีตที่รุ่งเรืองซึ่งสวนทางกับภาวะความเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ความรุ่งเรืองในอดีตนั้นยังก็ต้องตระหนักด้วยนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากความสามารถของผู้คนในพื้นที่ในการผนวกโอบกอดผู้คนอันหลากหลายเข้าไว้ทั้งอาหรับเปอร์เซียอินเดียจีนญี่ปุ่นโลกมาเลและตะวันตกขณะเดียวกันนะครับความรุ่งเรืองนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวเฉพาะของตนเองใกล้ชิดกับหน่วยการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมตลอดจนสายสัมพันธ์ญาติสายตระกูลและบุคคลในโลกมาเลซึ่งโลกมาเลที่พูดถึงเนี่ยนะครับเราเรียกเป็นภาษาเขาว่าโลกนูซันตารานะโลกนูซันตาราเนี่ยถือเป็นลุ่มอารยธรรมย่อยนะครับครอบคลุมอาณาบริเวณโดยสังเขปตั้งแต่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมาเลเซียสิงคโปร์เกาะบอร์เนียวนะครับอินโดนีเซียและตอนใต้ของฟิลิปปินส์ปัจจุบันเนื้อหาประเด็นนี้เนี่ยจึงมุ่งอธิบายอีกเรื่องที่สำคัญก็คือว่าปัญหาในมิติประวัติศาสตร์ข้อสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความขัดแย้งรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือการวางเรื่องราวอดีตของปัตตานีไว้ในประวัติศาสตร์กระแสหลักของสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ทั้งที่ชีวิตของผู้คนและอาณาจักรแห่งนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตมาเนี่ยไม่สามารถวางร้อยได้อย่างพอดีในเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปแต่อดีตของพวกเขานั้นเกาะเกี่ยวแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งโลกมาเลหรือฝั่งคาบสมุทรและหมู่เกาะนั่นเองนะครับเนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็ทิ้งท้ายไว้ว่าช่วงของการเสื่อมถอยทางอำนาจของปัตตานีดารุสสลามเนี่ยมันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ซบเซาจากความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจตะวันตกที่ต่างมีนโยบายผูกขาดทางการค้านะครับก็คืออังกฤษกับฮอลันดาเป็นหลักแล้วก็ปัญหาการเมืองภายในราชสำนักของตนเองจึงตกเป็นประเทศสลาดของสยามในยุคเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์และถูกปกครองด้วยระบบ7หัวเมืองซึ่งสะท้อนถึงการเป็นนโยบายแบ่งแยกและปกครองแต่ชนชั้นนำมลายูปัตตานีเนี่ยก็พยายามปลดแอกแข็งขืนฟื้นฟูรัฐอิสระของตนอยู่ตลอดเป็นระยะเนื้อหาในยุคสมัยถัดมานะครับก็อธิบายต่อไปว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของพื้นที่ปัตตานีเนี่ยนะครับได้มีการเปลี่ยนจากประเทศราชที่เพียงยอมรับพระราชอำนาจของพระเจ้ากรุงสยามแต่ยังมีอิสระปกครองตนเองอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยมาสู่การเป็นดินแดนภายในอาณาเขตของรัฐสยามสมัยใหม่ซึ่งอยู่ใต้การปกครองโดยส่วนกลางเนี่ยโดยสมบูรณ์นะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการดำเนินการอย่างน้อย2เรื่องหลักเรื่องที่1ก็คือการออกพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พุทธศักราช2440ในกรอบการปฏิรูประบบการปกครองที่เรียกได้ว่าเป็นการกระชับอำนาจ7หัวเมืองมลายูเนี่ยเข้าสู่ส่วนกลางภายใต้โครงสร้างของการปกครองส่วนภูมิภาคนะฮะมาตรการที่2หรือการดำเนินการที่2ที่สำคัญก็คือการมีการเซ็นสัญญานะครับสนธิสัญญาที่เรียกว่าแองโกสยามปีคริสตศักราช1909ซึ่งส่งผลให้เกิดการแบ่งเขตแดนระหว่างสยามกับอาณานิคมมลายาอังกฤษอันเป็นเส้นเขตแดนไทยมาเลเซียในปัจจุบันส่วนที่สัญญานี้เนี่ยนะครับทำให้รัฐมลายูซึ่งทั้งหมดในตอนนั้นมีอยู่ทั้งสิ้น12รัฐนะบนคาบสมุทรเนี่ยนะครับจำนวน12รัฐเนี่ย11รัฐได้อยู่กับอังกฤษแล้วก็ได้รับเอกราชไปในปัจจุบันมีเพียงแค่รัฐมลายูรัฐเดียวเท่านั้นที่ถูกขีดแบ่งให้อยู่กับสยามก็คือปัตตานีดารุสสลามซึ่งผลลัพธ์นี้เนี่ยได้สร้างความไม่พอใจนะครับความโกรธแค้นและเกลียดชังโดยกว้างขวางในความรู้สึกของชาวมลายูทั้งชนชั้นรัฐผ่านการจัดทำเขตแดนทางตอนใต้ขึ้นได้แต่ประสบความยุ่งยากเสมอมาจนกระทั่งปัจจุบันในกระบวนการสร้างชาติในแง่ของการหลอมรวมสร้างสำนึกรวมหมู่อย่างเป็นเอกภาพเหมือนกันระหว่างผู้คนที่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายอย่างมากตลอดทั่วทั้งดินแดนอาณาเขตที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ปัญหาการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงวางอยู่บนสาเหตุของการไม่เข้าใจว่าจะปกครองคนที่แตกต่างไปจากเราเนี่ยยังไงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาสำทับด้วยความรู้สึกแปลกแยกและมองคนมลายูปัตตานีนะครับไม่เหมือนกับตนเองเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมยอมรับไม่ได้ความพยายามแก้ไขปัญหานี้เกิดขึ้นชัดเจนครั้งแรกเนี่ยในยุคล้นเก้ารัชกาลที่6ซึ่งพระองค์ทรงวางแนวทางการปกครองไว้ในกรอบที่เรียกว่าหลักรัฐ

ปราสาทสโนบาย6ประการเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้กับข้าราชการที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไม่สร้างเงื่อนไขพอใจให้กับประชาชนที่มีอัตลักษณ์แตกต่างไปจากผู้ปกครองยุคสมัยสุดท้ายที่ถูกพูดถึงในประเด็นนี้นะครับแนววิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือยุคที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์ระยะใกล้ซึ่งเป็นยุคสมัยที่สำคัญมากที่สุดนะครับที่มีส่วนต่อการสร้างสำนึกต่อต้านแข็งขืนจากผู้คนในพื้นที่เพราะเป็นประวัติศาสตร์ระยะที่จับต้องได้ด้วยสาเหตุที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยหลายคนยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหรือเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานจึงเป็นประจักษ์พยานที่มีชีวิตต่อการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับนโยบายการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายเรื่องเนี่ยเป็นปัจจัยสร้างเงื่อนไขให้กับการต่อต้านได้เกิดขึ้นซึ่งจะเห็นว่านโยบายเหล่านั้นนะครับล้วนสวนทางกับหลักรัฐประศาสโนบาย6ประการของล้นเกล้ารัชกาลที่6ซึ่งทรงวางแนวทางเอาไว้ในอดีตทั้งสิ้นนโยบายเหล่านี้ที่สำคัญนะครับก็คือนโยบายรัฐนิยมของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งผลักดันให้เกิดกลุ่มต่อต้านขึ้นมาเป็นกลุ่มแรกคือขบวนการแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือที่เรียกว่ากัมปาในบริบทของสงครามโลกครั้งที่2ผลกระทบเชิงลบจากนโยบายรัฐนิยมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับทำให้ฮายีสุลงอับดุลกอเดจัดทำข้อเรียกร้อง7ประการขึ้นเพื่อเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาการปกครองในพื้นที่ให้กับรัฐบาลเนื้อหาสาระโดยรวมนะครับถือว่าเป็นการจัดไว้ในแนวทางการกระจายอำนาจที่มากขึ้นให้กับพื้นที่เช่นให้ใช้ภาษามลายูและภาษาไทยเป็นภาษาราชการร่วมกันสิ่งที่ฮายีสุลงได้รับกลับไปคือการอุ้มฆ่าผลลัพธ์นี้สอนใจคนที่คับข้องใจอยู่ในพื้นที่ให้เรียนรู้ว่าไม่สามารถเรียกร้องด้วยสันติวิธีได้นำไปสู่การเกิดกลุ่มเคลื่อนไหวติดอาวุธเนี่ยนะครับเต็มไปหมดในระยะถัดมารวมถึงแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BIN ที่ก่อตั้งขึ้นในวันที่13มีนาคมคริสตศักราช1960ด้วยและยังคงปฏิบัติการต่อก่อเหตุมาจนกระทั่งปัจจุบันดังนั้นประเด็นแนววิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์นะครับจึงมุ่งนำเสนอให้เห็นว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาของอดีตเสียทีเดียวแต่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์บาดแผลร่วมสมัยที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะซึ่งตอกย้ำซ้ำรอยหลายเหตุการณ์ที่คนมลายูปัตตานีรู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรมจากผลพวงในอดีตหรือประวัติศาสตร์และยิ่งเมื่อคิดกลับไปถึงอดีตอันรุ่งเรืองหอมหวานแล้วด้วยเนี่ยนะครับควบคู่กับสภาพการปัจจุบันที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามก็ยิ่งเป็นสิ่งผลักดันสำนึกต่อต้านขัดขืนให้กับกลุ่มคนที่มีแนวคิดชาตินิยมมลายูปัตตานีในพื้นที่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราเรียนรู้ร่วมกันต่อถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นได้เพื่อจะไม่ให้ผิดพลาดซ้ำทางแก้ไขในแนววิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์จึงเป็นข้อเสนอของการยอมรับให้เรื่องราวประวัติศาสตร์สามารถพูดได้อย่างปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้ที่ก่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างผู้คนที่มีอัตลักษณ์แตกต่างหลากหลายในบ้านหลังใหญ่ที่เราเรียกกันว่าประเทศไทยเนื้อหาประเด็นที่2นะครับก็จะชวนวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของการพัฒนาดูบ้างนะครับเนื้อหาตอนนี้เนี่ยขอให้ตั้งหลักอย่างง่ายๆว่าเรากำลังพยายามตอบคำถามหลักว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีสาเหตุมาจากการด้อยพัฒนาของพื้นที่หรือไม่นะครับซึ่งในยุคหนึ่งเนี่ยนะครับภาครัฐของเราก็มีการคิดเช่นนั้นนะครับจึงเป็นเหตุที่มาของการที่จะใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงขึ้นมานะครับเนื้อหาประเด็นนี้ก็มุ่งนำเสนอพัฒนาการนะครับของการปฏิบัติการแก้ไขแก้โจทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเครื่องมือการพัฒนาดังกล่าวนะครับเริ่มจากในยุคสมัยแรกครับแผนพัฒนาการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4ต่อเนื่องมายังฉบับที่5เนี่ยนะครับระยะแรกก็มีการตีโจทย์ว่าปัญหาด้านการพัฒนาของพื้นที่คือเรื่องของความยากจนซึ่งเป็นความยากจนในเชิงสัมพัทธ์นะก็คือมีความเหลื่อมล้ำกับภูมิภาคพื้นที่อื่นของประเทศทางแก้ที่ถูกวางเอาไว้ในแผน2ฉบับดังกล่าวก็จึงเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนโดยการปรับโครงสร้างการผลิตให้มีฐานกว้างขึ้นก็คือมีอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มได้มากขึ้นและมุ่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนเข้ากับระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเพื่อหวังว่าจะแก้จนอีกทั้งก็ยังประกอบไปด้วยมาตรการแก้ความยากจนเชิงสัมพัทธ์หรือความเหลื่อมล้ำนะครับโดยเน้นการกระจายที่ว่าก็คือกระจายการลงทุนกระจายงานกระจายรายได้และกระจายการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงมากขึ้นดังนั้นจะสังเกตได้ว่าระยะแรกนี้เนี่ยภาครัฐมุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายใหญ่คือการขยายความเติบโตทางเศรษฐกิจกับการกระจายการพัฒนาซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเมื่อพูดถึงการพัฒนาในยุคนี้เนี่ยเรากำลังหมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักทีนี้วิธีคิดในระยะต่อมานะครับก็มุ่งเพิ่มมิติทางสังคมเข้ามาในกระบวนการพัฒนามากขึ้นแต่เป็นมิติทางสังคมที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะเรื่องสังคมจิตวิทยาเป็นสำคัญ
ก็คือจะพัฒนายังไงให้คนในพื้นที่

เนี่ยนะครับมีสำนึกความรู้สึกร่วมในความเป็นชาติไทยเป็นคนไทยจะพัฒนายังไงให้ประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินนโยบายของรัฐรู้สึกว่ารัฐมีความจริงใจในการแก้ปัญหาและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมทัศนะเช่นนี้เนี่ยก็ปรากฏอยู่ในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับฉบับปีพ.ศ. 2531ถึง2535อย่างค่อนข้างชัดเจนเมื่อกำหนดเป้าหมายแบบนี้เนี่ยก็นำมาซึ่งมาตรการพัฒนาในทางสังคมนะครับเช่นการหนุนเสริมบทบาทผู้นำศาสนาเพิ่มขึ้นการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เยาวชนมลายูเนี่ยพูดและใช้ภาษาไทยได้เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนของรัฐและควบคุมกำกับการดำเนินการของการศึกษาในระบบโรงเรียนศาสนาอิสลามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิมนะครับก็ยังดำเนินควบคู่กันไปด้วยนะครับสาระหลักประการถัดมานะครับก็คือการนำเสนอถึงผลกระทบข้างเคียงจากการกำหนดเป้าหมายและดำเนินการพัฒนาที่เน้นเรื่องของสังคมจิตวิทยาดังกล่าวที่มุ่งหล่อหลอมความรู้สึกร่วมในความเป็นชาติเนี่ยนะครับซึ่งถูกมองจากคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับในพื้นที่ว่าเป็นการรุกคืบทางวัฒนธรรมเป็นความพยายามผสมผสานกลมกลืนทางเชื้อชาติรูปแบบใหม่โดยวิธีการที่แนบเนียนมากขึ้นและก็มาพร้อมกับการต้องเลือกระหว่างการคงรักษาอัตลักษณ์จารีตดั้งเดิมของชุมชนเอาไว้กับการที่จะเข้าสู่การพัฒนาของไทยนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงโอกาสการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการศึกษาของรัฐรวมทั้งตลาดแรงงานและก็ระบบราชการผลลัพธ์สองแพร่งนี้นะครับก่อให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าเป็นความอีหลักอีเหลือในเชิงอัตลักษณ์และก็เป็นเงื่อนไขในการบ่มเพาะการต่อสู้ด้วยแนวทางชาตินิยมมลายูปัตตานีของขบวนการก่อความไม่สงบมาได้โดยตลอดนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยภาครัฐจึงมีความพยายามที่จะปรับวิถีของการพัฒนานะครับให้ไม่กลายไปเป็นการสร้างเงื่อนไขเสียเองโดยปรากฏทิศทางนี้ชัดในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีพ.ศ. 2542ถึง2546ซึ่งมีวรรคทองอยู่ที่วลีว่าอยู่อย่างมุสลิมในสังคมไทยนะครับแล้วก็ทิศทางดังกล่าวก็ดำเนินมาจนกระทั่งปัจจุบันแต่ในทางของการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเนี่ยนะครับในมิติของการพัฒนาเนี่ยก็ขับเคลื่อนผ่านกลไกของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งก็สะท้อนวิธีคิดหลักว่าการพัฒนาที่มุ่งเน้นมิติทางเศรษฐกิจนั้นยังคงที่จะดำเนินต่อไปอย่างค่อนข้างเข้มข้นนะครับทีนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราทบทวนอดีตเนี่ยเราจะพบว่าเป้าหมายหรือความต้องการการพัฒนานั้นมีไม่จำกัดแต่ทรัพยากรของประเทศเรานั้นมีค่อนข้างจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องทบทวนว่าเป้าหมายที่ว่าเนี่ยนะครับจะเอาทางไหนเป็นทางหลักเศรษฐกิจสังคมนะหรือว่าทางสังคมจิตวิทยาความกลับไปกลับมาของการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยก็ปรากฏชัดเรื่อยมานะครับในนโยบายแล้วก็การแปลงนโยบายการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่นะครับโดยเราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็มีความพยายามจัดระบบของแผนให้สอดคล้องกันภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยแบ่งแผนออกเป็น3ระดับนะครับแล้วก็กำหนดให้มีแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมาซึ่งเมื่อพิจารณาปีงบปี2565เนี่ยก็พบว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบพัฒนานะจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น 4,000 กว่าล้านบาทนะครับ4 ล้านล้านบาทนะครับโทษทีนะครับ4,065ล้านบาทนะครับประกอบไปด้วย55โครงการซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น7กลุ่มโครงการนะการพิจารณารายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนภาพเช่นเดิมนะครับว่าเป้าหมายของการพัฒนาที่กระจัดกระจายและการจัดลำดับความไม่สำคัญเนี่ยความสำคัญเนี่ยยังปรากฏขึ้นโดยชัดเจนคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเราสามารถปล่อยให้ภาวะดังกล่าวเนี่ยดำเนินต่อไปได้หรือไม่หรือพูดอีกแบบก็คือถ้าสมมุติเรามีเงินให้ถลุงเนี่ยได้อย่างไม่จำกัดนะครับเรากำหนดทุกเป้าไว้ดังเดิมและทำทั้งหมดเลยได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นักศึกษาที่ผู้ฟังนะครับทุกท่านนะครับอาจจะจำเป็นจะต้องพิจารณาแล้วก็ทบทวนด้วยข้อมูลที่มีอยู่นะครับครับนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของการพัฒนาครับมาถึงแนววิเคราะห์นะครับแนวที่3นะครับเราจะชวนพิจารณาในมิติเชิงศาสนาและชาติพันธุ์นะขอให้ตั้งหลักจากคำถามนะครับคำถามของแนววิเคราะห์เนี่ยมี2เรื่องนะเริ่มที่คำถามแรกก่อนนะครับตั้งหลักที่คำถามว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นความขัดแย้งทางศาสนาหรือไม่นะครับประเด็นที่1 นะครับก็คือเราจะพบว่านะครับเมื่อพิจารณาถึงหลักเทววิทยาของอิสลามนะครับและแนวคิดทางอิสลามการเมืองเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจะตอบประเด็นนี้เนี่ยขอให้ต้องกลับไปทบทวนนะครับเรื่องของคำศัพท์สำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจคือ 1.
ดารุนฮารบี 2. จีฮาร์ด 3. บิดอะ 4. ชิริก 5. ฟิตนะแล้วก็ 6. อุมมะนะครับขอให้พิจารณาทบทวนตรงนี้นะครับเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้คำตอบอย่างรวดรัดว่าอิสลามในฐานะทางเทววิทยาหรือหลักธรรมคำสอนเนี่ยไม่ใช่ที่มาของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ศาสนาใดๆนะครับก็ล้วนมีอีกฐานะหนึ่งทั้งสิ้นนะที่ไม่ใช่เพียงแค่หลักคำสอนนั่นคือฐานะทางสังคมความหมายก็คือว่าศาสนาในฐานะที่เป็นองค์ประกอบแห่งตัวเรานะองค์ประกอบของอัตลักษณ์ของมนุษย์ขอให้นึกภาพนะครับพระพุทธศาสนาที่เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยหลักเทววิทยาหรือหลักธรรมคำสอนข้อสำคัญข้อหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราและก็ทุกสิ่งเนี่ยล้วนไม่เที่ยงแต่เมื่อชาวพุทธเรานะครับได้เป็นประจักษ์พยานต่อเหตุการณ์อย่างเช่นกรณีกลุ่มตอลิบานในอัฟกานิสถานระเบิดทำลายพระพุทธรูปขนาดใหญ่เนี่ยผมก็เชื่อได้ว่านะครับชาวพุทธหลายท่านก็คงน่าจะรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็อาจจะมากไปถึงรู้สึกโกรธแค้นเกลียดชังทั้งที่หลักเทววิทยาของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้สอนให้ยึดติดกับรูปวัตถุเคารพบูชาแต่เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะตอลิบานกำลังแตะต้องตัวเราของเราหรือสิ่งที่ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเคารพบูชาและเทิดทูนซึ่งมิติแบบนี้เนี่ยจึงมีความหมายในทางอัตลักษณ์ขึ้นมาว่าถ้าเท่าได้กับการทำลายตัวตนของพวกเราเองนะครับดังนี้ก็เป็นอัตลักษณ์นะครับที่เป็นฐานะหนึ่งความหมายหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาทีนี้ในกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอัตลักษณ์ความเป็นมลายูปัตตานีหรือความเป็นตัวตนของคนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นคนส่วนใหญ่นะครับประกอบสร้างขึ้นมาจากองค์ประกอบหลัก3อย่างอย่างที่1คือประวัติศาสตร์ปัตตานี2ภาษามลายูและ3ศาสนาอิสลามซึ่งในฐานะที่อิสลามเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญยิ่งของอัตลักษณ์ความเป็นมลายูปัตตานีนี้เองเนี่ยนะครับทำให้ความรู้สึกถูกดูหมิ่นลดทอนศักดิ์ศรีกดทับปิดกั้นไม่ยอมรับหรือกระทั่งความพยายามผสมกลืนกายเนี่ยทำลายเจือจางให้บางลงเนี่ยนะครับย่อมผลักดันให้เกิดสำนึกของการต่อต้านขัดขืนได้ไม่ยากเพราะท่านกำลังไปแตะต้องตัวเขาของเขาสิ่งที่เขารักและหวงแหนหรืออัตลักษณ์ของเขานั่นเองเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตนะครับการทำงานของใจคนเนี่ยมันก็หลังสรรสำนึกร่วมขึ้นมาว่าการดิ้นรนต่อสู้นั้นเป็นหน้าที่ร่วมกันข้อนี้เองเป็นสาเหตุรากเหง้าที่คนมลายูปัตตานีจำนวนหนึ่งเลือกที่จะลุกขึ้นต่อสู้ในแง่นี้แล้วเนี่ยครับการลุกขึ้นต่อสู้ทั้งทางการเมืองและการทหารแบบติดอาวุธเนี่ยนะครับจึงเป็นผลจากความประสงค์ในการปกป้องอัตลักษณ์นั่นเองนะครับประเด็นถัดมานะครับนะก็จะชวนอภิปรายต่อจากการคลี่คลายความเข้าใจดังกล่าวด้วยคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับก็คือว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเมื่อเป็นปัญหาเชิงอัตลักษณ์แล้วมันเป็นปัญหาเชิงอัตลักษณ์อย่างไรนะมันเป็นปัญหาเชิงอัตลักษณ์อย่างไรสิ่งที่เป็นรอยต่อตรงนี้เนี่ยครับก็จะพบว่าอัตลักษณ์ทางศาสนานั้นเป็นสับเซตหรือเป็นองค์ประกอบย่อยอยู่ภายในองค์ประกอบของอัตลักษณ์ใหญ่ก็คืออัตลักษณ์ตัวใหญ่ที่สุดในกรอบนี้เนี่ยก็คือความเป็นเชิงชนชาตินั่นเองนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แนววิเคราะห์ที่เราต้องใช้ในการเข้าใจเรื่องนี้ก็จึงเป็นแนววิเคราะห์ในเชิงชาติพันธุ์นะครับเนื้อหานะครับของประเด็นนี้ก็จะมุ่งนำเสนอข้อมูลว่าตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอัตลักษณ์ความเป็นมลายูปัตตานีเนี่ยได้ถูกทำให้กลายเป็นอื่นหรือเป็นสิ่งแปลกปลอมไปจากอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาโดยตลอดองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการดังกล่าวก็คือเรื่องของภาษาชาวมลายูนะครับมีสุภาษิตหนึ่งที่ว่าบาฮาซามนุญโยบังซาซึ่งแปลว่าภาษาแสดงที่มาของชนชาติแต่ภาษามลายูได้ค่อยๆถูกลดทอนตัดออกไปจากการสื่อสารทางราชการและระบบการศึกษารวมถึงการที่ทางการเนี่ยเปลี่ยนชื่อตำบลหมู่บ้านหลายแห่งและชื่อบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เคยมีชื่อในภาษามลายูปัตตานีไปเป็นภาษาไทยประเด็นนี้ส่งผลเชิงจิตวิทยาให้คนมลายูปัตตานีเกิดความรู้สึกว่าอัตลักษณ์ของพวกเขาถูกบ่อนทำลายและแทนที่ด้วยความเป็นไทยอันเป็นแง่มุมที่กลุ่มติดอาวุธใช้ในการระดมรวมหมู่การสนับสนุนจากมวลชนนอกจากนี้นะครับประวัติศาสตร์ชาติแห่งชาตินะครับของไทยหรือสยามเนี่ยคนมลายูก็ไม่ได้ถูกนับรวมเข้าไว้ด้วยหากตะกีดการออกไปให้เป็นคนอื่นในนามของแขกเช่นเดียวกับคำว่าเจ๊กซึ่งต่างก็เป็นคำเรียกอันแฝงถึงการตอกย้ำความเป็นอื่นที่ต่ำต้อยกว่านะครับทั้งสิ้นนะทั้งคนมลายูแล้วก็พื้นที่ปัตตานีเนี่ยนะครับถูกสวมครอบไว้ด้วยภาพพจน์ตัวแบบของแขกหรือเมืองแขกอันเป็นประเทศสลาที่มีแต่เรื่องวุ่นวายและนิยมการก่อกบฏตั้งแต่ยุคอยุธยามาจนถึงการถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสยามประวัติศาสตร์เช่นนี้เนี่ยไม่มีพื้นที่ว่างให้กับเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านของคนมลายูเองในมิติสืบรากมาจากความยิ่งใหญ่รุ่งเรืองในอดีตนะครับความแตกต่างของอัตลักษณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อสัมทับกับความเป็นแขกที่ถูกนิยามขึ้นมาเนี่ยก็จึงส่งผลให้อัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของพวกเขานั้นเป็นสิ่งภาวะแปลกปลอมในตรรกะทางภูมิศาสตร์ของประวัติศาสตร์ชาติไทยเสมอมาที่ทึกทักว่าศูนย์อำนาจอันรายล้อมในยุครัชจารีตเนี่ยนะครับและเพิ่งถูกผนวกรวมเอาไว้
นะกับสยามเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัย

ใหม่ไม่นานมานี้เองเนี่ยนะครับราวกับว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของสยามมาแต่เนิ่นนานสภาพการดังกล่าวก็ก่อรูปขึ้นเป็นการเผชิญหน้าระหว่างอัตลักษณ์ความเป็นไทยกับอัตลักษณ์ความเป็นมลายูปัตตานีที่หาทางลงรอยกันได้ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหานะครับซึ่งถูกเหมารวมจากนักชาตินิยมสุดโต่งทั้งสองฝ่ายซึ่งกล่าวโทษกันไปมาว่าต่างเป็นสาเหตุแห่งปัญหาอันยุ่งยากยืดเยื้อเรื้อรังในจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเช่นที่ปรากฏว่ามีคำนิยามเกี่ยวกับโจรใต้มีคำนิยามว่ารัฐไทยคือต้นตอของปัญหาการกล่าวโทษแล้วก็เผชิญหน้าระหว่างคู่อัตลักษณ์ขัดแย้งแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงความรุนแรงในพื้นที่ให้ดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันครับสำหรับแนววิเคราะห์สุดท้ายที่จะชวนพิจารณากันนะครับก็คือจะเป็นข้อสรุปในแบบของนักรัฐศาสตร์ว่าจากแนววิเคราะห์ทั้ง3แนวที่ผ่านมาเนี้ยมันได้ภาพความเข้าใจถึงหัวใจของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาแล้วว่ามันเป็นปัญหาทางการเมืองซึ่งว่าด้วยความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นนะครับเราพบว่าภาครัฐนะครับหน่วยความมั่นคงโดยเฉพาะหน่วยความมั่นคงระดับนโยบายเนี่ยเข้าใจว่านี่คือสาเหตุปัญหาในเชิงโครงสร้างหรือรากเหง้าของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนซึ่งปรากฏอยู่ในนโยบายหลายฉบับนะครับในระยะหลังมานี้แล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการทางการเมืองซึ่งประกอบด้วย2แนวทางหลักนะครับแนวทางแรกนะครับเราเรียกว่าเป็นการออกแบบโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับขึ้นมาภายใต้รัฐธรรมนูญไทยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการนำเสนอจากหลายภาคส่วนอันสรุปได้ว่ามีอยู่6ตัวแบบทางเลือกด้วยกันเช่นนะครับตัวแบบปัตตานีมหานครเนี่ยเป็นต้นนะครับหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะการแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกประเทศหรือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสูญเสียคุณลักษณะสำคัญของการเป็นรัฐเดียวที่มีเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนหรือไม่คำตอบอย่างกระชับต่อประเด็นนี้นะครับมาจากงานเขียนชิ้นหนึ่งของศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับย้อนกลับไปงานชิ้นนี้เมื่อปี2551เนี่ยนะครับท่านเคยเขียนอธิบายเชิงแนวคิดนะครับต่อประเด็นเรื่องสถานะความเป็นรัฐเดี่ยวเอาไว้ว่ากรณีของประเทศอย่างสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่นนะครับซึ่งทุกท่านก็คงทราบดีว่า2ประเทศนี้เป็นรัฐเดี่ยวนะมีแต่เขามีกระจายรูปแบบการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นในแบบพิเศษที่ก้าวหน้าดังนั้นพอเราถามถึงว่าไอ้การกระจายอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญเนี้ยมันจะเป็นการขั้นตอนหนึ่งของการประกาศเอกราชหรือไม่คำตอบก็คือเราก็ต้องถามอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วอังกฤษกับญี่ปุ่นนะวันนี้เป็นรัฐเดียวอยู่หรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือยังเป็นนะครับเหตุที่เขายังเป็นสถานะรัฐเดียวอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เหตุที่หลายคนอาจจะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาก็เพราะว่านะครับอาจจะเกิดความไม่เข้าใจว่ารัฐเดียวนั้นมีได้หลายแบบนะซึ่งแบ่งอย่างง่ายๆก็มี2แบบนะครับคือรัฐเดี่ยวแบบโบราณก็คือรัฐเดี่ยวที่เน้นการควบคุมนะรวมศูนย์ที่อำนาจส่วนกลางในการบริหารประเทศซึ่งเราก็คุ้นเคยกับรูปแบบนี้กันกับรัฐเดี่ยวอีกแบบนึงนะครับเราเรียกว่ารัฐเดี่ยวแบบสมัยใหม่หรือรัฐเดี่ยวก้าวหน้านะครับซึ่งยึดถือแนวคิดหลักคือการให้ความเป็นอิสระต่อความแตกต่างหลากหลายภายในประเทศของตนเองมากขึ้นควบคุมให้น้อยลงเพื่อรักษาการอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตและก็ไม่สร้างเงื่อนไขนะครับเวลาเราพูดถึงการกระจายอำนาจแบบพิเศษและยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเรากำลังพูดถึงความเป็นรัฐเดี่ยวที่มีการวิวัฒน์พัฒนาการไปสู่ความเป็นรัฐเดี่ยวสมัยใหม่หรือแบบก้าวหน้านั่นเองนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่เป็นแนวทางทางการเมืองเช่นกันนะครับในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์และจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้คือการใช้กระบวนการเจรจาซึ่งนะครับเราก็จะเรียกว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพนะครับกรณีที่เป็นปัญหาต่างประเทศเนี่ยนะครับกรณีต่างประเทศที่ใกล้เคียงกับเราแล้วก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ให้เราคิดถึงแนวทางนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือกรณีของอาเจกับอินโดนีเซียกรณีบินดานาวกับฟิลิปปินส์แล้วก็กรณีไอร์แลนด์เหนือกับสหราชอาณาจักรฝ่ายความมั่นคงสายพิราบของไทยเราเนี่ยก็จึงเห็นว่าเนื่องจากกรณีมันคล้ายๆกันดังนั้นมันก็น่าจะพอนำแนวทางเจรจามาประยุกต์ใช้กับกรณีของเราได้เพียงแต่เราเอามาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขนะซึ่งผมก็จะใช้คำที่เป็นตามหลักวิชาการแทนแล้วกันนะครับว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพนะกระบวนการนี้เนี่ยนะครับอันที่จริงแล้วมีพัฒนาการเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2534นะเราอาจจะไม่ทราบกันเพราะเป็นกระบวนการปิดลับแล้วก็มาเปิดเผยนะครับต่อสาธารณะเนี่ยในปี2556นะซึ่งตั้งแต่2556มาเนี้ยเราก็จะเรียกมันว่าเป็นกระบวนการพูดคุยหรือสารเสวนาที่เรียกว่าไดอะล็อกนะก็จะมี3รอบไดอะล็อก1 2และ3รอบที่1คุยกับฮัสซันตอยิบนะครับของ BIN ในช่วงรัฐบาลคุณยิ่งลักษ
โดยมีผู้อำนวยความสะดวกนะครับคือมาเลเซียนะครับดาโตซัมซามินไดอะล็อก2เนี่ยนะครับคุยกับมาราปัตตานีมาเลเซียยังคงเป็นผู้อำนวยความสะดวกแต่หัวหน้าผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เป็นตันซารีราฮิมนะครับแล้วก็ไดอะล็อก3ปัจจุบันนะครับคุยกับกลุ่ม BIN นะครับโดยมีปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนผู้อำนวยความสะดวกล่าสุดนี่เองนะครับเป็นตันซารีซุกิฟรีนะครับซึ่งเดินทางมาประเทศไทยไม่นานมานี้แล้วก็ให้หลังจากนั้นนายกอันวานะครับซึ่งเพิ่งขึ้นรับตำแหน่งใหม่เป็นนายกมาเลเซียเนี่ยก็เดินทางมาไทยอย่างสดๆร้อนๆนี่เองซึ่งก็จะเห็นว่านะครับกระบวนการของการพูดคุยสันติภาพเนี่ยมันมีพัฒนาการต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแต่ปัจจัยอุปสรรคสำคัญนั้นมีอยู่2ประการนะครับประการที่1คือประเด็นในการพูดคุยนั้นมักจะให้น้ำหนักเพียงการลดระดับความรุนแรงแต่ขาดพื้นที่ที่มากพอในการแสวงหาข้อยุติทางการเมืองหรืออนาคตร่วมกันว่าจะมีรูปแบบอย่างไรในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่กับ2คือการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยแท้จริงมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าพื้นที่เนี่ยนะครับประชาชนส่วนใหญ่คือคนที่อยู่ตรงกลางไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะครับและใช้ชีวิตอยู่ตรงกลางระหว่าง2ปากกระบอกปืนมาโดยตลอดผู้คนส่วนใหญ่เหล่านี้ต่างหากที่ควรเป็นผู้ตัดสินชะตาอนาคตของพวกเขาเองร่วมกับประชาชนที่เหลือในประเทศแทนที่จะถูกพูดโดยผู้ที่ถืออาวุธเท่านั้น

0: องค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนย่อมรู้ถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงครับรวมทั้งมีแนวทางแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆที่บ้านแม่ระวานตำบลยกระบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เข้าใจถึงปัญหาของชุมชนพื้นราบที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจากแม่น้ำวังในช่วงน้ำหลากและเกิดปัญหาน้ำแล้งในช่วงหน้าแล้งครับการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านจึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาส
1: ัตว์อยู่เรียงรายริมแม่น้ำวังที่ไหลผ่านหมู่บ้านนะครับจากสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือการเกษตรและด้วยวิถีชีวิตแบบเกษตรกรทำให้ชาวบ้านที่นี่ช่วยกันลงแรงเพื่อทำการเกษตรหรือทำงานในลักษณะการวานเป็นประจำครับจนเป็นที่รู้กันของบริเวณใกล้เคียงไปชมกันเลยครับ

0: ชาวชุมชนบ้านแม่ระวานประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญแต่ทำอย่างไรจึงจะมีน้ำใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากปัญหาที่เกิดซ้ำซากของที่นี่ไอ้คนตายจากที่เคยหวังรวยด้วยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่หลายชนิดแต่ยังคงติดกับดักความยากจน
1: จึงระวานส่วนหนึ่งก็คือรับน้ำมาจากต้นน้ำในภูเขาในป่าชุมชนของบ้านแม่ระวานของเราเองนะครับในส่วนหนึ่งก็คือรับน้ำจากบ้านจากทางทิศเหนือคือแม่น้ำวังที่ไหลมาจากจังหวัดลำปางนะครับพอเข้ามามันจะมีผลกระทบในลักษณะของพื้นที่เพราะเป็นพื้นที่ในลักษณะของแอ่งกระทะนิดหนึ่งนะครับพอติดเข้ามาพอลักษณะของน้ำป่าที่ลงมานะครับมาปะเหมาะประสบกับแม่น้ำวังที่สูงขึ้นนะครับลักษณะของการไหลบ่าของแม่น้ำมันจะรุนแรงมานิดหนึ่งนะครับ
2: เมื่อก่อนเราก็เรื่องของการเกษตรนะก็เราก็ทำทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะพืชเชิงเดี่ยวยังเราทำเราอาจจะไม่มีแผนเนาะอย่างบริษัทเอาข้าวโพดมาให้เราแล้วก็ปลูกกันเป็นตึมกันเลยอะไรแบบนี้จากนั้นเราก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดไปมันก็เจ๊งเป็นหนี้อะไรแบบนี้เราก็หันมาแนวคิดใหม่สร้างความคิดใหม่ว่าคนในชุม

0: นของเรามาก่อนเนี่ยเราเป็นหนี้เยอะมาก
1: เราจะมีเจเนเรชันนั่นก็คือลูกบุตรหลานของเราตอนนี้เรากำลังวางแผนเอาลูกหลานขึ้นมาจากทุนนิยมจากอดีตประสบการณ์ที่ผ่านมาครับผมตกอยู่ในความลุ่มหลงความที่ไม่มีองค์ความรู้กับทุนนิยมซึ่งมันหลอกเราทำข้าวโพดถอดยอดเมล็ดพันธุ์ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ท้ายสุดบอกว่าทำหนึ่งไร่ได้หนึ่งหมื่นทำสิบไร่ได้หนึ่งแสนปีหนึ่งถามสามรุ่นเอาสามคูณได้สามแสนแต่พอลงมือจริงๆครับไปไม่รอดครับเราถูกหลอกซื้อจากปุ๋ยเคมีถูกหลอกซื้อจากเมล็ดพันธุ์นะครับเลยกลายเป็นข้าวโพดถอดสร้อยจากข้าวโพดถอดยอดต่อมาอีกประมาณ4เดือนมีบริษัทยักษ์ใหญ่ตากเชียงใหม่ลงมาหาครับมาคุยกับคุณพงศ์สิริอ้าวผมจะให้คุณปลูกมะเขือนะครับปลูกมะเขือนี่กิโล10บาทวันหนึ่งคุณมีรายได้ 2,000 น่ะคุณทำอะไรได้ในเมื่อตอนนั้นเรายังไม่รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะตอนนั้นเราเงินนำหน้าปัญญาตามหลังพอมองเห็นรายวัน 2,000 ปั๊บเราเอาเลยครับชวนพี่น้องเกษตรกรมาเลยปั๊บท้ายสุดทำได้เดือนเดียวครับเพี้ยไฟลงครับไม่เหลืออะไรสักอย่างเรากลายเป็นหนี้ 30,000 ฮะจากคนที่ไม่มีเคยเป็นหนี้ฮะเงินสมัยก่อน 30,000 เยอะมากเลยนะครับเลยกลายเป็นมะเขือไร้ญาตินะครับถูกพี่น้องเราข้างๆที่เขาไม่เห็นด้วยเขาสาปแช่งเราว่าไม่มีองค์ความรู้เลยนะครับมองแต่ตัวเงินเป็นบทเรียนบาดแผลใจในใจทุกวันนี้พอต่อมามีบริษัทยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งบอกว่าคุณต้องปลูกข้าวโพดหวานครับขายฝักสดเลยไร่หนึ่งอย่างไม่ได้ครับไร่ละหมื่นเต็มๆขายฝักสดนะครับคุณทำปีหนึ่งสองรอบก็พอปีหนึ่งคุณเอา 200,000 พอลงทุนไม่ถึง 30,000 หักลบโอ้เหลือเยอะเลยพอทำจริงๆไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะเราไม่มีองค์ความรู้ในการวางแผนการจัดการไม่เป็นเรามองแต่ตัวเลขสามตัวนี้เป็นบทเรียนที่ผมถอดบทเรียนเสร็จแล้วผมน้อมนำสารพระราชามาใช้อย่างจริงจังวันนี้ผมเซ็นสัญญากับบริษัท3บริษัทแล้วว่าชาตินี้อย่าเจอกันอีกเลยนะครับมันเป็นบาดแผลนี่คือความในใจของเกษตรกรที่ต้องมาทำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านวางไว้ให้เราแล้วเราเดินตามเราก็จะมีความสุขนั่นคือทางเลือกทางรอดของเกษตรกรไทย
2: แกมลิงคือลิงอ่ะเวลามันมีสมมติมันมีกล้วยเป็นหวี
3: ชุมชนบ้านแม่ระวานได้พัฒนาชุมชนบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินวิถีการผลิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติจนชุมชนประสบความสำเร็จสามารถมีป่าชุมชนและมีคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อบริหารจัดการการทุ่มเทแรงกายแรงใจของคณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านแม่ระวานในการดูแลรักษาป่าชุมชนให้เป็นป่าชุมชนที่มีชีวิตเพื่อให้ผืนป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมกลับฟื้นเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถสนองต่อการดำรงชีพของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
2: อันนี้ตรงร่องน้ำมันไหลมาไง
4: มีหินกัน
2: มีหินอยู่มีฝ่ายอยู่ด้านหน้า
5: เอา
2: ตัวเลย

คุณผู้ชมครับปัญหาสำคัญของบ้านวานก็คือชุมชนอยู่บนพื้นที่ราบครับซึ่งในฤดูฝนนี่แหละครับน้ำจากต้นน้ำที่มาจากแม่น้ำวังก็จะท่วมพื้นที่ครับและในช่วงหน้าแล้งก็จะไม่มีน้ำกักเก็บไว้ใช้ในชุมชนแต่ด้วยการแก้ปัญหาที่เป็นระบบนี้นะครับก็ทำให้สามารถจัดการน้ำป่าได้อย่างดีอีกทั้งยังเก็บน้ำสำรองไว้ในยามขาดแคลนได้อีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพวกเขาจะมีวิธีการอย่างไรเราไปโฟกัสเรื่องนี้กันเลยครับในช่วง Green

0: ุมชนบ้านแม่ระวานเป็นชุมชนที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนแม่ระวานได้จัดทำโครงการชุมชนคนรักป่าบ้านแม่ระวานเสร็จสิ้นลงก็ได้พูดคุยกันทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดหนึ่งในงานนั้นก็คือการคิดเรื่องการแก้ปัญหาน้ำหลากน้ำแล้ง
1: ในวันนี้นะครับการประชุมเรื่องหลักๆก็คือในเรื่องของการประชาคมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนะครับในระดับรอบโรงไฟฟ้าซึ่งมีหลายจังหวัดหลายอำเภออันนี้คือที่มาที่ไปนะครับของกองทุนงบประมาณส่วนนี้มันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ออกไปของเขื่อนภูมิพลปี54มันจะเยอะหน่อยเพราะว่าน้ำลงจากสูงมันภาคกลางเยอะ
2: น้ำในสภาพจริงนะครับมันก็เป็นตามฤดูกาลเนาะในช่วงนี้ก็ฤดูอากาศนี่จะเริ่มร้อนขึ้นอุณหภูมิที่นี่ก็จะประมาณ40ในถึง42องศาในช่วงฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนนะครับพอปลายเดือนเมษายนจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนฝนหาแรกก็จะเริ่มมาประมาณปลายเดือนเมษายนในช่วงนั้นถ้าปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะมีปริมาณฝนเข้ามาสู่ในแม่ละวานอยู่เยอะมากมายพอสมควรแต่เป็นช่วงระยะสั้นๆประมาณ10วันหรือ15วันจากนั้นก็จะเริ่มแล้งเนื่องจากสภาพพื้นที่ของบ้านแม่ละวานเนาะเป็นเขตนะครับเขตเงาฝนในช่วงเดือนประมาณพฤษภาคมลมจะไหลจากอันดามันเข้ามานะครับพอมาก็จะข้ามภูเขาเราก็จะเป็นเขตเงาฝนเข้าไปนะครับ
3: ถ้าเป็นพายุนะครับพายุที่มาจากอันดามันเนี่ยเราอยู่เหมือนกับอยู่หลังเขาเลนชาโดนะครับถ้ามาจากทางทะเลจีนใต้ก็เหมือนกับสุดเขาละมันหมดเขาพอดีนะครับปัญหาใหญ่เลยของในจังหวัดตากเลยก็ว่าได้นะก็เป็นในเรื่องของความแล้งนะครับแต่ว่าในส่วนของน้ำหลากเนี่ยถ้าฝนปกติฝนมันตกน้อยนะครับมันก็จะปัญหาน้ำหลากก็ไม่ค่อยมีนะครับนอกจากว่าคราวไหนถ้าเราเจอฝนที่ตกหนักติดต่อกันสัก2วันหรือ3วันนะครับฝนต่อเนื่องถึง100มิลลิเมตรอย่างเงี้ยมันก็จะมีน้ำป่าบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะครับถือว่าในอย่างในปีนี้ฝนตกติดต่อกัน3วันนั้นเขาก็จะเจอแต่ว่าโอกาสเจอน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆเลยตอนนี้ก็คือเรื่องของภัยแล้งนะครับหลักเลยนะครับผมของเราเองเนี่ยเราอยู่โซนป่านะแต่เราว่าป่าของเราเนี่ยป่าเต็งรังซึ่งถือว่าก็เป็นป่าโซนแล้งอยู่ดีนะครับแต่วิธีการแก้ปัญหาของเราก็ส่วนหนึ่งในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือในเรื่องของทำตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับก็คือในเรื่องของการทำฝายชะลอน้ำนะครับแม้ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการทำฝายของเรามองว่าเป็นฝายเล็กๆนะครับแต่ว่าผลที่เห็นเนี่ยนะครับอย่างน้อยของเราเนี่ยน้ำใต้ดินเราก็มีใช้ดีนะครับคือสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เราได้นะครับถามว่าแล้วทำไมในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการขุดแก้มลิงหรือว่าทำไมเราไม่ไปแก้ปัญหาในเรื่องของลำห้วยแม่ละวานอันนั้นมันมองเป็นปัญหาใหญ่นะครับหนึ่งฝนน้อยอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราทำแก้มลิงแต่ไม่มีแหล่งน้ำให้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับสิ่งสำคัญเลยตอนนี้เราทำอย่างไรเรารักษาน้ำใต้ดินของเราได้นะครับซึ่งในตัวนี้เองเนี่ยครับทางผู้นำเองทางคณะกรรมการเองเนี่ยตอนนี้เราพยายามเรียนรู้ในเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินนะครับซึ่งมีแนวคิดนะครับเราพยายามกำลังเรียนรู้ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็พยายามคุยขายแนวคิดในเรื่องของการทำแก้มลิงที่มีความลึกมากๆนะครับเพื่อที่เราจะได้เติมน้ำใต้ดินอันนี้คือตอนนี้เราพยายามจะบริหารตรงนี้นะครับแต่ว่าหลักเลยของเราจริงๆอ่ะน้ำที่ใช้ตอนนี้นะครับก็คือสิ่งหนึ่งก็คือน้ำจากแม่น้ำวังนะครับส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือน้ำจากป่าที่เป็นน้ำธรรมชาตินะครับก็อันนี้เราก็พยายามที่จะทำฝายนะครับที่กักเก็บน้ำเป็นช่วงๆเพื่อผันน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรอีกส่วนหนึ่งนะครับของเราเองเราหยุดนะครับเราหยุดในเรื่องของการทำพืชเชิงเดี่ยวเราหันกลับมาสร้างป่านะครับสร้างป่าในพื้นที่ของตัวเองเพื่อที่เราจะใช้ให้น้ำน้อยที่สุดนะครับนั่นเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีของตัวเองครับ
0: ชุมชนบ้านแม่ระวานได้รวมตัวกันปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมของชุมชนเพื่อเชื่อมต่อแหล่งน้ำต่างๆเข้าด้วยกันและมีการขุดสระแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
4: โอ้โห ขึ้นมาแล้วค่ะ
5: เข้ามาได้มาหลวม
4: ไปไหม
6: ก้อมมาอย่าคนเนอะ
4: เอาอีกเอา
2: การรวมตัวในเรื่องของการกลุ่มชุมชนในที่นี้ของแม่ละวานมันมีในช่วงปี2531นะครับมันมีกระแสในเรื่องของการเกิดโรงงานนะครับทำในเรื่องของหินแกรนิตนะครับส่วนหนึ่งก็พื้นที่ของแม่ละวานเองก็มีหินแกรนิตเยอะพอมีเหตุการณ์นี้ครับก็มันจะเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อต้องการดูแลและรักษาพื้นป่าเพราะพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่ที่เขาจะมาสัมปทานบัตรนะครับมันก็เป็นเขตของต้นน้ำของลำห้วยแม่ละวานที่จะมาหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านแม่ละวานนี่เองแล้วส่วนหนึ่งก็กระจายไปให้กับหมู่บ้านข้างเคียงเราก็ต้องรวมตัวกันต่อสู้พอรวมตัวกันต่อสู้มันก็มีบทเรียนที่เกิดขึ้นมาทำให้เราว่าเราต้องมาทำงานร่วมกันต้องทำงานเป็นกลุ่มและรู้รักสามัคคีในการที่จะดำเนินงานต่อทุกๆสิ่งทุกอย่างปัญหาทุกๆอย่างเราก็มาประชุมแก้ไขกันส่วนหนึ่งกระบวนการการทำงานของที่นี่ก็คือต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและต้องสามารถปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
3: เราบริหารป่าเพื่อให้ป่าได้น้ำนะครับน้ำคือชีวิตนะครับอันนี้ก็คือเราทำไงให้มันเป็นสเต็ปนะครับเพราะว่าเราจะบริหารน้ำโดยตรงในอย่างที่ผมบอกว่าถ้าชุมชนไม่ระวังเนี่ยเราจะบริหารน้ำโดยตรงมันไม่มีให้เราบริหารแต่เราทำอย่างไรจะให้ป่าสมบูรณ์นะครับให้พื้นที่การเกษตรสมบูรณ์นะครับโดยเราจะไม่สร้างความแห้งแล้งเพิ่มเติมนะครับเราไม่ไปเบียดเบียนในเรื่องของการสร้างความแห้งแล้งให้กับโลกผู้นำในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะครับเป็นคนต่อยอดให้กับเดิมที่เขาเดินงานมาดีอยู่แล้ว
4: ขนุนต้นหนึ่งถ้าลูกมีประมาณ10ลูกลูกแรกเอาไปตำซุปเอาไปแกงนะครับเอาไปผัดหรือไปต้มกินกับน้ำพริกสุดยอดครับ
0: ความร่วมมือของชุมชนบ้านแม่ระวานทำให้การจัดการน้ำประสบเร็จอีกทั้งชาวชุมชนร่วมมือกันพัฒนาคนให้มีความรู้ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรดินน้ำป่าในเรื่องการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งล้วนมีความสำคัญในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนทั้งสิ้น
4: เขาเรียกว่าป่าซูเปอร์มาร์เก็ตขอบคุณมากครับปลูกกันเยอะๆนะฮะทางนี้ก็จะเป็นข้อไก่ครับไก่ตัวนี้กำลังหากินโดยธรรมชาติเป็นไก่พื้นเมืองแล้วก็จะมีไก่ดำไก่กระดูกดำนะฮะคุณเก็บได้2ใบแล้วทางมึงก็เก็บไปที่นู่นเขาเก็บได้ครับ
7: ตัวนึงไก่ได้กี่ปี
4: ผมเลี้ยงมาได้ประมาณ3ปีแล้วครับ
7: ยังไข่อยู่นะ
4: ครับไข่ครับ3ปีให้พี่น้องมาศึกษาแล้วเอาไปปรับใช้ครับ
8: การที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องตอบสนองต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับและการที่ชุมชนจะสามารถรักษาป่าเอาไว้ได้นั้นก็ต้องมีองค์กรครับซึ่งองค์กรนี้จะต้องมีอำนาจในการออกกฎระเบียบและข้อบังคับเพื่อให้ทุกคนได้ยอมรับและก็ถือปฏิบัติร่วมกันนะครับโดยแรงจูงใจที่สำคัญก็คือชุมชนเป็นเจ้าของป่าร่วมกันนั่นเองและช่วงกรีนไอเดียในวันนี้ครับเราไปดูแนวคิดการตั้งศูนย์เครือข่ายป่าชาวบ้านชุมชนแม่ระวานเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้เรื่องราวต่างที่มีความสนใจเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับรวมถึงพัฒนาตนเองและชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนไปติดตามเรื่องนี้กันเลยครับในช่วงกรี

0: มาจากนี่ตัวทั้งหมดนี่เลยตีมาเป็นกิจกรรม
1: ชุมชนบ้านแม่ระวานเป็นชุมชนที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการพัฒนาหมู่บ้านจึงมีการประชุมกันในเรื่องต่างๆอยู่เสมอคนในชุมชนมีส่วนร่วมกันในการคิดตัดสินใจกำหนดอนาคตของชุมชนจึงตั้งศูนย์เครือข่ายปราชชาวบ้านชุมชนแม่ระวานขึ้นเพื่อเป็นแหล่งบรรจุข้อมูลข่าวสารความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นแหล่งจัดการความรู้จัดกิจกรรมเสริมทักษะเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์คำแนะนำคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านต่างๆของประชาชน

0: นทั่วไปในชุมชนได้ในที่สุด
1: ต้องลองจากตัวเองก่อนเราได้รับอะไรมาบ้างที่จะมาปรับใช้
2: จุ่ม
1: บ
2: ้าน ตุ่ม
1: เชิญกลางเลยทีเดีย
2: วในส่วนของพบว่าคือทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็มีความดีที่เรามาเก็บเกี่ยวความรู้จากทุกที่และจากหน่วยงานทุกหน่วยงาน
1: โอกาสหน้าเดี๋ยวเราคงได้เจอกันใหม่
3: วัตถุประสงค์นั้นคือเพื่ออบรมให้กับเกษตรกรได้รับความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพึ่งพาตนเองนะครับแล้วก็ในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นให้พออยู่พอกินพอใช้นะครับสามารถพึ่งพาตนเองนี่คือหลักๆเลยส่วนที่สองเรื่องของการอนุรักษ์ดินน้ำป่าพระองค์ทำเรื่องน้ำครับเขื่อนพ่อเขื่อนพระราชาเขื่อนรัชกาลเก้าคือเขื่อนภูมิพลฮะพระราชินีเป็นป่าที่จงรักภักดีต่อน้ำส่วนเราเกษตรกรเนี่ยเราเป็นดินที่มีคุณภาพดินที่ปลูกพืชปลูกอะไรกินไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีอันนี้สำคัญมากเลยครับในส่วนที่3นะทางสายกลางก็คือเศรษฐกิจพอเพียงไม่สุดโต่งไม่เอาเงินนำหน้าปัญญาตามหลัง
4: ตอนนี้ยังชุมชนของเรานะคะเรื่องของปลอดสารเราทำกันแทบจะทุกครอบครัวนะคะแต่เราก็จะไม่ใช้เรื่องของสารเคมีเราก็ใช้พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรที่เราไปเรียนมาหรือว่าเราไปรู้มาจากนั้นมาเราก็สร้างเป็นกลุ่มปลอดสารทั้งชุมชนเราก็ไปหาทุนมาอย่างเช่นหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนเรื่องเม็ดผักหรือว่าเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆเราก็แบ่งเราก็จัดตั้งเป็นกลุ่มเราก็แบ่งกลุ่มกันไปถามว่าแล้วใครเป็นคนรับซื้อก็คนในกลุ่มซื้อไปแล้วก็เป็นตลาดให้เราอะไรแบบนี้ถามว่ากลุ่มประสบผลสำเร็จไหมเรามีเงินปันผลทุกปีปันผลให้กับกลุ่มนะคะปันผลทั้งเรื่องของปันผลหุ้นแล้วก็ปันผลเรื่องของขายข้าวแล้วยังได้กำไรตรงนั้นค่ะ
2: วันนี้ตรงกับขึ้นเด็กค่ำเดือน3เดือนใต
5: ้คุณผู้ชมครับชุมชนแม่ระวานตำบลยกระบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตากชุมชนแห่งนี้ประสบความสำเร็จในการจัดการน้ำป่าไหลหลากและจัดการน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำวังด้วยการให้น้ำไหลผ่านตามธรรมชาตินะครับพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการคาดการความเสี่ยงนับว่าเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับ
6: คุณผู้ชมครับการปรับตัวต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วครับแต่มาตรการที่หลากหลายและผ่านการกันกรองร่วมกันของชุมชนก็จะช่วยให้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นทำได้ดีขึ้นเช่นการฟื้นฟูระบบนิเวศธรรมชาติอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติก็จะทำให้ชุมชนมีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติน้อยลงชุมชนแม่ระวานตำบลยกกระบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตากถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่ดีแห่งหนึ่งนะครับที่รายการ Green Focus นำมาเสนอในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายรับปริศนียบัตรมาพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: University
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสระ

0: ด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลๆๆ
1: เอาอะไร
2: เอาเหมือนเดิมอันนึง
3: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
4: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ตอนที่2เรื่องแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็เมื่อเราจัดเนี่ยมันก็เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยอยู่แล้วครับมีแนวคิดอะไรบ้างเรามาดูแล้วครับนี่แนวคิดที่1นะครับเรื่องอะไรครับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ความหมายก็คือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างชาญฉลาดและสมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์และทรัพยากรป่าไม้ให้มีใช้ตลอดไปนะครับอันนี้ก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพราะนั้นการตามความหมายนี้นะครับมันไม่ใช่เราจะเก็บป่าไว้เฉยๆแต่เราต้องใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและสมเหตุสมผลใช้ประโยชน์ยังไงครับก็เมื่อใช้แล้วทรัพยากรป่าไม้นี่มันเป็นทรัพยากรที่เกิดแล้วทดแทนได้เราก็สามารถให้มันเกิดทดแทนได้ก็ต่อเมื่อรักษาทรัพยากรต้นทุนเอาไว้ไม่ให้ถูกทำลายจนหมดไปเหล่านี้เป็นต้นนะครับจากความหมายเหล่านี้คราวนี้หลักของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้1ใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน2ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมทรัพยากรป่าไม้ที่เราใช้ประโยชน์แล้วถ้ามันเสื่อมโทรมเราก็ต้องฟื้นฟูขณะเดียวกันทรัพยากรป่าไม้อันไหนที่มันมีน้อยนะครับหรือถ้ายังใช้ประโยชน์ต่อไปเนี่ยมันอาจจะหมดไปเนี่ยเราก็ต้องสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้นั้นซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็เป็นหลักของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เนี่ยเรามีแนวทางไงบ้างครับโอ้โหมีแนวทางเยอะนะครับเป็น10แนวทางเลยอันแรกก็ใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ตามศักยภาพอย่างยั่งยืนเน้นนะครับตามศักยภาพอะไรที่มีศักยภาพมากเราก็ใช้มากได้นะครับอันที่2การเก็บกักทรัพยากรป่าไม้นะครับบางอย่างอาจต้องเก็บกักก็ใช้นะครับจะเพิ่งใช้ก่อนอันที่3ก็รักษาหรือซ่อมแซมทรัพยากรที่มีปัญหาก็ต้องไปรักษาหรือซ่อมแซมมันนะครับหรือทรัพยากรที่เสื่อมโทรมก็ต้องมีการฟื้นฟูหรือบางครั้งทรัพยากรป่าไม้ที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาให้มันมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็เราก็ดำเนินการพัฒนาได้เหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเรื่องของการป้องกันไม่ให้มีใครมาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ต้องมีการสงวนทรัพยากรบางอย่างที่ถ้าเรายังไม่สงวนมันเนี่ยมันอาจจะสูญพันธุ์หรือสูญหายไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งเขตหรือโซนนิ่งนะครับว่าเขตไหนเป็นเขตป่าอนุรักษ์เขตไหนเป็นป่าเศรษฐกิจเขตไหนเป็นเรื่องของเขตกันชนที่สามารถเขตไหนเป็นเรื่องของใช้สอยร่วมกันระหว่างชาวบ้านเหล่านี้เป็นต้น

หรืออาจจะเป็นเรื่องของการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับหรือสุดท้ายแล้วบางอย่างเราอาจจะต้องใช้สิ่งอื่นทดแทนเช่นใช้ซีเมนต์ใช้พาร์ติเคิลบอร์ดอะไรต่างๆมาทดแทนไม้ท่อนอะไรอย่างนี้หรือไม้แปรรูปเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ทั้งหมดนั้นก็เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับซึ่งอยู่ในคิดของการอนุรักษ์นะครับคราวนี้มาดูแนวคิดต่อไปครับในเชิงสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของการจัดการระบบนิเวศนะครับการจัดการระบบนิเวศก็เป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ประยุกต์ใช้หลักการทางนิเวศวิทยาและศาสตร์อื่นๆนะครับเน้นนะครับหลักการทางนิเวศวิทยาเป็นหลักก่อนแล้วอาจจะมีศาสตร์อื่นๆโดยเป็นการที่มีลักษณะเป็นองค์รวมครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่นระดับภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดอะไรครับเพื่อให้เกิดระบบนิเวศเกิดความยั่งยืนแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศสามารถให้บริการที่สำคัญนะครับให้กับมนุษย์โดยสนองความต้องการทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปในอนาคตก็คล้ายๆกับการเรื่องของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนนะครับแต่การจัดการระบบนิเวศเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ความรู้ทางนิเวศวิทยานะครับมาช่วยโดยเฉพาะเรื่องของชนิดปริมาณสัดส่วนการกระจายเรื่องของการหมุนเวียนของธาตุอาหารหรือพลังงานในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแต่ละป่าแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราจะใช้กระบวนการเหล่านี้มาช่วยในการจัดการนะครับแนวทางนะครับอันแรกเลยต้องอาศัยหลักการทางนิเวศวิทยาและความรู้ในหลายสาขาในกระบวนการจัดการนะครับอันที่สองเป็นการจัดการแบบองค์รวมหรืออาศัยการมีส่วนร่วมก็คือเราอย่าลืมนะครับการจัดการทุกอย่างเนี่ยเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เพราะนั้นเราก็ต้องรวมถึงระบบนิเวศอื่นๆและรวมระบบมนุษย์เข้ามาส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นเวลาจัดการเราต้องไม่ใช่จะบูเฉพาะป่าไม้นะครับในระบบนิเวศมันอาจจะมีระบบนิเวศเกษตรระบบเมืองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องดูทั้งหมด3ต้องเป็นการจัดการต้องให้ระบบป่าไม้อยู่ในภาพที่สมดุลนะครับนั่นคือปัจจัยนำเข้ากับปัจจัยออกเนี่ยมันต้องเท่าๆกันนะครับเราใช้ประโยชน์จากป่าไม้ขณะเดียวกันเราก็ต้องฟื้นฟูป่าเอาสิ่งปัจจัยนำเข้าเข้ามาเพื่อมาฟื้นฟูป่าเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องทำให้ระบบนิเวศป่าไม้เนี่ยเอื้อประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมสำหรับคนปัจจุบันรุ่นเราเนี่ยแหละแล้วเราอาจจะมองถึงลูกหลานเราต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแนวทางในการจัดการระบบนิเวศแนวทางต่อไปนะครับแนวในเรื่องของแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสิ่งแวดล้อมก็คือการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือเราจะเรียกว่าพื้นที่คุ้มครองนะครับพื้นที่คุ้มครองหมายถึงอะไรครับพื้นที่ใดๆที่ถูกกำหนดหรือประกาศจัดตั้งตามกฎหมายหรืออื่นๆเพื่อให้มีการคุ้มครองมีการจัดการและดูแลรักษาให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความยั่งยืนตลอดไปนะครับอันเนี้ยก็คือในบ้านเราก็มีพื้นที่คุ้มครองอยู่หลายที่นะครับคราวนี้ในการจัดการพื้นที่คุ้มครองเนี่ยเราจะแบ่งพื้นที่ผู้ครองออกเป็น8เขตนะครับในแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีการจัดการที่แตกต่างกันไปนะครับหรือพื้นที่ป่าหนึ่งๆเนี่ยอาจจะมีเขตทั้ง8เขตก็ได้หรืออาจจะมีเขตเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าเราอยากจัดการพื้นที่คุ้มครองนั้นลักษณะไหนนะครับในการแบ่งเขตนะครับเราแบ่งเป็นเช่นเขตแรกเขตที่มีคุณค่าโดดเด่นหรือมีความเป็นพิเศษซึ่งเขตนี้เนี่ยนะครับเราก็จะจำกัดการเข้าไปใช้ประโยชน์ถ้าเราใช้ในเรื่องการท่องเที่ยวเราก็อาจจะจำกัดในเรื่องการนักท่องเที่ยวหรือห้ามการใช้ประโยชน์เลยนะครับหรือการห้ามเข้าไปเยือนในเขตนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเขตที่คุณค่าโดดเด่นหรือมีความพิเศษมีอาจจะมีความบอบบางต่อการสิ่งที่ไปกระทบเหล่านี้เป็นต้นหรือเป็นระบบนิเวศที่มีที่นี่ที่เดียวไม่มีที่อื่นอีกแล้วนะครับ
ถ้าเราเข้าไปรบกวนเนี่ยมันอาจจะทําให้สูญเสียไปได้อย่างเนี้ยเราก็จะจํากัดหรือห้ามการใช้ประโยชน์หรือการเข้าไปเยือนในเขตนี้นะครับสําหรับเขตที่2เราจะเรียกว่าเขตป่าเปี่ยวนะครับหรือเขตธรรมชาติสันโดษนะครับก็เขตนี้เนี่ยการส่วนใหญ่เราก็จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับก็คือเกิดกระบวนการธรรมชาติเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากนักนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองหรือพัฒนาไปด้วยตัวเองนะครับการแต่การใช้ประโยชน์เนี่ยถ้าจะใช้ประโยชน์เราต้องมีความเข้มงวดในการใช้ประโยชน์นะครับสำหรับเขตที่3เขตจำกัดการพัฒนานะครับเขตนี้เนี่ยอาจจะมีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าถ้ามากเกินไปนะครับไอ้พื้นที่คุ้มครองเนี่ยอาจจะทำให้เสียหายได้เราก็ยอมให้มีการใช้ประโยชน์ทางด้านนันทการการท่องเที่ยวหรือศึกษาธรรมชาติบางประเภทนะครับแต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อคุณค่าความสำคัญของพื้นที่คุ้มครองนั้นนะครับอาจจะต้องมีการจำกัดนักท่องเที่ยวถ้าเป็นเรื่องของนันทนาการหรือจำกัดการพัฒนาเช่นอาจจะทำแค่ไม่สามารถทำถนนเข้าไปอาจจะเป็นแค่ทางเดินศึกษาธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะไม่มีที่พักหรืออะไรหรือคนเข้าไปแล้วไม่สามารถพักค้างได้ก็ต้องออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขตที่4เขตพัฒนาเข้มข้นนะเขตบริการนะครับอันเนี้ยอาจจะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านนันทการในการศึกษาธรรมชาติหรือการให้บริการจัดการต่างๆเนี่ยอาจจะมีการดัดแปลงจากสภาพดั้งเดิมได้นะครับอาจจะทำลานจอดรถอาจจะทำสิ่งปลูกสร้างเป็นร้านค้าอะไรต่างๆได้นะครับเขตที่5เขตการใช้ประโยชน์แบบวิถีดั้งเดิมนะครับเขตนี้เนี่ยก็จะบางส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนชาติพันธุ์หรือคนที่กลุ่มที่วิถีดั้งเดิมอยู่ในป่าอยู่แล้วนะครับถ้าประเทศไทยอาจจะเป็นพวกเราเรียกว่าผีตองเหลืองอะไรอย่างเนี้ยหรือพวกเงาะป่านะครับพวกเนี้ยเราก็จะอาจจะกันเขตเอาไว้แล้วก็ให้เขาใช้วิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับก็ปล่อยให้เขาทำดำเนินชีวิตแบบเดิมแต่ว่าอาจจะต้องมีการเข้าไปดูแลไม่ให้เขาทำอะไรที่นอกเหนือแหวกตรงนั้นนะครับเขตที่6เขตฟื้นฟูธรรมชาตินะครับก็เขตนี้เนี่ยบางครั้งในพื้นที่คุ้มครองเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่ที่สวมโทมโดนอาจจะเกิดจากการถูกลบกวนอะไรแล้วแต่นะครับหรือทำลายอย่างหนักมาก่อนอาจจะโดนถูกลบกวนจากภัยธรรมชาติก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องจกมนุษย์เพราะนั้นพื้นที่เหล่านี้เมื่อมันเกิดการเสื่อมโทรมเราก็ต้องเข้าไปฟื้นฟูนะครับให้กลับมีสภาพดีดังเดิมต่อไปเขตโบราณสถานนะครับพื้นที่คุ้มครองเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะจากความหมายเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าอะไรเท่านั้นมันปวดถึงโบราณสถานโบราณวัตถุหรือแหล่งวัฒนธรรมตั้งเดิมที่มีอยู่ในอดีตนะครับเราก็สามารถที่จะอนุรักษ์แล้วก็อาจจะเข้าไปจัดการให้เกิดการเยี่ยมชมสามารถสาธารณชนเข้าไปชื่นชมได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องเป็นการเยี่ยมชมหรือชื่นชมที่ไม่ไปทำลายนะครับสุดท้ายก็คือเขตกันชนนะครับพื้นที่คุ้มครองเนี่ยบางครั้งเนี่ยระหว่างพื้นที่คุ้มครองกับชุมชนเนี่ยมันอยู่ติดกันนะครับแล้วชุมชนเนี่ยบางทีเอาไปใช้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่คุ้มครองบางพื้นที่นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจำเป็นต้องสงวนรักษาไว้แต่ความต้องการของชุมชนก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีการเขตกันชนไว้โดยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปในใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้นะครับผลกระทบอาจจะมีไม่มากแต่ห้ามเข้าเกินไปกว่านี้นะอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นข้อตกลงกันระหว่างผู้ที่จัดการกับชุมชนใกล้เคียงเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดเรื่องของการจัดการทรัพยากรเพื่อคุ้มครองระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือพื้นที่คุ้มครองนะครับเราก็จะมีแนวทางในการจัดการแต่ละเขตดังที่กล่าวไว้แล้วนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องของตอนที่2นะครับแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสิ่งแวดล้อมซึ่งเราก็จะมีเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มีเรื่องของการจัดการระบบนิเวศมีแนวคิดเรื่องของ
การจัดการพื้นที่คุ้มครองนะครับซึ่งคิดว่านักศึกษาคงจะเห็นความแตกต่างว่าในเชิงเศรษฐกิจกับเชิงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความแตกต่างไงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสังคมนะครับในคิดที่3ซึ่งก็จะมีอยู่หลักๆอยู่นะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือเรื่องของการป่าไม้ชุมชนแล้วก็เรื่องของการป่าไม้ในเมืองนะครับซึ่งเป็นการจัดการที่เกี่ยวเพื่อมุ่งคนในชุมชนคนในสังคมเป็นหลักเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมมีกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเริ่มต้นด้วยอันแรกนะครับแนวคิดการจัดการทรัพยากรไม้เชิงสังคมอันแรกก็คือการป่าไม้ชุมชนนะครับการป่าไม้ชุมชนคืออะไรการป่าไม้ชุมชนนะครับก็คือการดำเนินการต่างๆนะครับทางด้านการป่าไม้ในระดับตั้งแต่ประชาชนชุมชนจนถึงระดับของรัฐนะครับโดยที่อะไรครับผู้ดำเนินการก็คือประชาชนหรือชุมชนร่วมกันกับรัฐนะครับในการจัดการป่าทั้งในพื้นที่ของรัฐเองและก็หรืออาจจะในพื้นที่ของเอกชนหรือในพื้นที่ของชุมชนนะครับเพื่อประโยชน์อะไรครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนและชุมชนในด้านต่างๆนะครับเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการป่าไม้ชุมชนนะครับการป่าไม้ชุมชนจะมีความหมายที่กว้างนะครับนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่าป่าชุมชนนะครับจะเป็นความหมายที่แคบกว่าป่าชุมชนเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งของการป่าไม้ชุมชนเพราะฉะนั้นมาดูนะครับว่าการป่าไม้ชุมชนเราทำยังไงได้บ้างนะครับถ้าเราจะทำเรื่องแนวคิดการป่าไม้ชุมชนเนี่ยนะครับแนวทางก็คือแนวทางแรกก็คือป่าชุมชนครับก็คือให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการป่าเป็นเจ้าของป่าจัดการป่าได้ประโยชน์จากป่าเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งถ้าจะมีผลกระทบกับการจัดการชุมชนก็จะได้รับผลกระทบจากการจัดการของตัวเองนะครับแนวคิดอย่างนี้ก็คือป่าชุมชนแนวคิดที่2นะครับไม่ใช่แนวคิดที่2แนวทางที่2ก็เรื่องของวนเกษตรนะครับเป็นการปลูกพืชเกษตรนะผสมหรือการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการป่าไม้เรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าบ้างหรือการปล่อยสัตว์เข้าไปหาอาหารไปกินอะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในป่าอย่างนี้เราเป็นต้นนะครับนี่ก็เลือกเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้อันนึงเนี้ยเราก็เรียกว่าการป่าไม้ชุมชนนะครับหรือการให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เช่นยกตัวอย่างนะครับทางกรมอุทยานเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่เราเรียกว่าแพ็คนะครับก็จะให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอุทยานแห่งชาติต้องมีการประชุมมีการนำเสนอมีการขอความคิดเห็นแล้วก็ให้ภาคส่วนต่างๆเนี่ยเสนอแนะว่าเราจะต้องจัดการอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้างชุมชนต้องการอะไรนะเหล่านี้เป็นต้นหรืออาจจะเป็นการสนับสนุนให้องค์กรเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการหรือที่เราเรียกฟ้า CSR นะครับเช่นไปช่วยปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ที่รัฐจัดไว้ให้นะครับในพื้นที่สวนโจมหรืออาจจะเป็นช่วยในการเอกชนไปทำทางแนวกันไฟในฤดูที่จะเกิดไฟป่าเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือแนวทางต่อไปก็คือให้ประชาชนเขาเป็นมีส่วนร่วมในการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจก็คือการทำสวนป่าเพื่อการค้าเพื่อให้ได้ผลผลิตแล้วก็ขายไม้เหล่านี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี้ยเราเรียกว่าการป่าไม้ชุมชนทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็มีแนวทางที่กล่าวมาตั้งต้นเนี่ยเป็นแนวทางที่เราจะเห็นอยู่ทั่วไปนะครับเป็นแนวทางสำคัญอาจจะมีแนวทางอื่นอีกก็ได้นะครับคราวนี้มาดูแนวคิดที่2เป็นแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสังคมนะครับก็คือเรื่องของการป่าไม้ในเมืองนะครับเนี่ย
สำหรับคนในเมืองเนี่ยก็จะใกล้ตัวนะครับการป่าไม้ชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับคนในชนบทเป็นหลักนะครับพอการป่าไม้ในเมืองก็จะเกี่ยวข้องกับคนในเขตเมืองการป่าไม้ชุมชนคืออะไรเขาบอกว่าเป็นการบริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์นะครับแล้วก็บริการการมีส่วนร่วมและในทางเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนการป่าไม้ในเมืองวางแผนยังไม่พอเราต้องมีการจัดการต้นไม้จัดการกลุ่มของต้นไม้นะหรือจัดการป่าไม้ในเขตเมืองและปริมณฑลเพื่ออะไรครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมนะทั้งในโดยเฉพาะสังคมเมืองทั้งด้านกายภาพให้ดูน่าอยู่หรืออาจจะเป็นทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทั้งหมดเนี้ยเราเรียกว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทั้งเราเรียกว่าการป่าไม้ในเมืองนะครับแล้วเราจะจัดการทรัพยากรป่าในลักษณะของการป่าไม้ในเมืองเนี่ยเรามีแนวทางในการทำยังไงได้บ้างนะครับอันแรกนะครับเราจะจัดการป่าไม้ในเมืองเพื่อความรื่นรมเช่นยังไงครับในลักษณะที่เป็นสวนสาธารณะนะครับเป็นสวนป่าที่ไอ้คนสามารถเข้าไปออกกำลังกายอะไรต่างๆนะในจัดการพื้นที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนอย่างเนี้ยก็เป็นแนวทางหนึ่งของการป่าไม้ในเมืองหรือแนวทางที่สองเรื่องของการที่อย่าเราปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตหรือเชื่อมต่อตามแนวถนนตามริมฝั่งคลองหรือคูคลองหรือตามแนวถนนวอล์กเวย์ทางเดินนะครับระหว่างเมืองต่างๆเนี่ยระหว่างที่ต่างๆในเมืองเนี่ยเราก็สามารถปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตเป็นแนวเชื่อมต่อได้นะครับในทางต่อไปก็เรื่องของเป็นการป่าไม้ในเมืองเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยในชุมชนเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ที่อยู่อาศัยหรือตึกรามบ้านช่องเสมอไปนะครับบางชุมชนเมืองเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไม้อยู่แล้วนะครับหรือเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มันหลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็ประชาชนเขาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติเหล่านั้นเช่นอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ให้เป็นปอดของเมืองถ้ายกตัวอย่างในประเทศไทยก็เช่นที่บางกระเจ้านะครับที่มีสภาพป่ามีสภาพตามธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องอนุรักษ์แล้วก็ให้เป็นปอดของเมืองให้เป็นที่พักผ่อนนะครับเราไม่ไปทำลายนะเราไม่ทำเป็นเมืองทั้งหมดนะครับหรือแนวทางต่อไปก็คือเรื่องของป่าไม้ในเมืองเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเราก็สามารถทำได้นะสำหรับในพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยเราก็สามารถปลูกไม้เพื่อได้ประโยชน์จากเนื้อไม้ก็ได้นะครับหรือจากไม้ล้อมก็ได้นะครับเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อหรือแนวทางอีกอันนึงก็คือป่าไม้ในเมืองเพื่อสังคมนะครับก็จะคล้ายๆกับป่าชุมชนนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นในเขตเมืองนะครับหลังนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดก็เป็นแนวทางของการป่าไม้ในเมืองนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสังคมนะครับที่เราจะเห็นชัดๆก็คือเรื่องของการป่าไม้ชุมชนและการป่าไม้ในเมืองนะครับนะครับสำหรับการป่าไม้ในเมืองเนี่ยนะครับเราอาจจะเริ่มต้นโดยการวางแผนว่าตรงไหนจะเป็นสวนสาธารณะตรงไหนจะเป็นต้นไม้ริมทางริมคลองนะครับเมื่อเราวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการคัดเลือกพันไม้หรืออนุรักษ์พันไม้บางอย่างไว้แล้วก็มีการปลูกมีการบำรุงรักษาการบำรุงรักษาเนี่ยอาจจะต้องตั้งแต่ศัลยกรรมต้นไม้ล้อมต้นไม้กำจัดโรคเรื้อรังแมลงอะไรต่างเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการป่าไม้ในเมืองนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คิดว่านักศึกษาคงได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการในการทรัพยากรป่าไม้นะครับ
สำคัญสำคัญทั้งเชิงเศรษฐกิจเชิงสิ่งแวดล้อมและก็เชิงสัง

คมนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้เชิงเศรษฐกิจเชิงสิ่งแวดล้อมและเชิงสังคมยังไงได้บ้างเพราะว่าป่าไม้เนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้แล้วเป็นทรัพยากรที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมายาวนานนะครับมีความผูกพันกันเราแยกจากกันไม่ได้ระหว่างป่าไม้กับคนนะครับเพราะนั้นแนวคิดเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของโลกและก็ของไทยแล้วช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศหรือของโลกได้นะครับก็ขอจบการบรรยายในเรื่องของแนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพียงเท่านี้

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
10: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
11: เอ้า
10: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
11: เฮ้ย
10: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
12: อาจารย์สวัสดีครับ
10: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
13: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
14: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1

0: บหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิถีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
1: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับรายการในวันนี้นะคะเป็นการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้จะเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะในชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยค่ะนักศึกษาสามารถเข้าชมรายการเราได้นะคะที่ www.stou.ac.th แล้วเลือกทีวีออนไลน์แล้วคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ e-tutorialนะคะหรือเข้ามาร่วมรับชมกับเราได้ค่ะที่ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการบรรยายสอนเสริมนะคะจะมีทั้งหมด5ครั้งค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะซึ่งวิทยากรที่จะมาร่วมบรรยายกับเราในวันนี้นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรายุทธยหกรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโดยการบรรยายในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกจะเป็นเรื่องของอิทธิพลตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยช่วงที่2เป็นเรื่องของการพัฒนาเป็นรัฐชาติและช่วงที่3นะคะจะเป็นเรื่องของกฎหมายและการสารกับการเมืองไทยค่ะในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นการบรรยายในเรื่องของอิทธิพลตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย
1: ์ขอบคุณครับก็จะเริ่มต้นจากหน่วยที่7นะครับหน่วยที่7เนี่ยก็จะเป็นอิทธิพลตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยนะครับ เนื้อหาของหน่วยที่7เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ตอนนะครับก็คือแนวคิดตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยนะครับตอนที่ 7.2 เนี่ยเป็นการปรับประเทศอันเป็นผลของอิทธิพลตะวันตกแล้วก็ 7.3 เนี่ยแนวทิศตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในพ.ศ. 2475นะครับรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละตอนเนี่ยก็จะเริ่มที่ตอนที่ 7.1 นะครับก็จะเป็นแนวทิศตะวันตกนะครับกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยนะครับก็จะเริ่มด้วยการเข้ามาของแนวทิศตะวันตกในไทยนะครับแล้วก็ตามด้วยกลุ่มพลังที่นำเอาแนวความคิดแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในไทยนะครับแล้วก็ เรื่องที่3เนี่ยก็จะเป็นแนวคิดทางด้านการเมืองของตะวันตกที่เข้ามาในไทยนะครับรายละเอียดนะครับก็เริ่มจากการเข้ามาของแนวคิดตะวันตกในไทยนะครับคือเวลาพูดถึงการเข้ามาของแนวคิดของตะวันตกในไทยเนี่ยก็แน่นอนว่าก็คือเริ่มมีการติดต่อกับชาติตะวันตกเมื่อไหร่นั่นเอง
0: ครับ
1: ก็คือมีการติดต่อกับชาติตะวันตกก็ถือว่าเริ่มรับแนวคิดของตะวันตกเข้ามานะครับทีนี้เวลาติดต่อกับชาติตะวันตกเนี่ยเราก็ถือว่าเริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว
0: ค่ะอาจารย
1: ์ก็คือสมัยอยุธยาเนี่ยมีชาติตะวันตกเริ่มติดต่อเข้ามาหรือเริ่มมีการติดต่อกับชาติตะวันตกซึ่งแน่นอนนะครับเราก็นั่งเรียนกันมาตั้งนานแล้วว่าชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทยเนี่ยโดยในสมัยอยุธยานี่ก็คือโปรตุเกส
0: ค่ะอาจารย์
1: โปรตุเกสเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ซึ่งการเข้ามาของโปรตุเกสนี่ก็มีการกระทำอะไรหลายๆอย่างนะครับเช่นมีการทำสนธิสัญญาพ.ศ. 2059นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็การเข้ามาของโปรตุเกสเนี่ยเราก็อาณาจักรไทยเนี่ยก็ให้สิทธิพิเศษต่างๆกับโปรตุเกสนะครับโดยเฉพาะสิทธิพิเศษทางการค้ารวมถึงเรื่องของการตั้งถิ่นฐานในไทยซ
0: ึ่
1: งถ้าปัจจุบันเราก็ยังเห็นร่องรอยอยู่นะครับก็ยังมีหมู่บ้าน
0: โปรตุเกสที่จังหวัดอยุธยานะคะ
1: รวมไปถึงเราก็อนุญาตให้โปรตุเกสเนี่ยนะชาวโปรตุเกสปฏิบัติศาสนกิจได
0: ้
1: แล้วก็เราก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากโปรตุเกสด้วยเช่นในเรื่องของอาวุธการจัดหาปืนกระสุนเพื่อที่จะให้สู้รบกับประเทศเพื่อนบ้าน
0: นะ
1: นั้นก็โปรตุเกสก็ถือเป็นชาติแรกถัดมานะครับก็มีชาติตะวันตกหลายชาติที่เริ่มเข้ามาติดต่อกับประเทศไทยในสมัยอยุธยา
0: ค่ะ
1: ถัดมาก็คือสเปนนะครับสเปนนี่ก็เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพ.ศ. 2141ซึ่งก็วัตถุประสงค์ที่สเปนเข้ามาติดต่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเพื่อเรื่องของการค้าเป็นสำคัญ
0: ค่ะ
1: ชาติถัดมาก็คือเรื่องของก็คือฮอลันดานะครับ
0: ก็คือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันนั่นเองนะคะ
1: ก็คือเข้ามาเนี่ยก็เพื่อมาตั้งสถานีการค้าก็คือหมายความว่า มาเป็นแหล่งกลางอาศัยไทยเนี่ยเป็นแหล่งกลางในการติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี
0: ้
1: นะเป็นจีนอินเดียญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ฮอลันดาเนี่ยก็เป็นชาติที่เข้ามาช่วยพระเจ้าทรงธรรมในการปราบปรามจลาจลญี่ปุ่นนะครับรวมทั้งเคยส่งทหารเนี่ยมาช่วยไทยรบกับอาณาจักรล้านช้างเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยก็เลยตอบแทนฮอลันดานะครับด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้านะครับหลายๆอย่างนะครับจนฮอลันดาเนี่ยมีอิทธิพลในประเทศไทยอย่างมากนะครับการมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักนะครับไทยก็เริ่มวิตกกังวลเพราะฉะนั้นไทยเองเนี่ยก็เลยไปสร้างพันธมิตรกับอังกฤษและชาติฝรั่งเศสก็คือพูดง่ายๆไปสร้างสัมพันธ์กับชาติตะวันตกอื่นเพื่อเป็นการถ่วงดุลฮอลันดานั่นเองก็คือชาติก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ทีนี้อังกฤษเนี่ยก็อาจจะช่วยไม่มากนักอีกทั้งไทยเองก็มีการขัดผลประโยชน์กับบริษัทอินเดียตะวันออกซึ่งก็คือเป็นบริษัทของอังกฤษ
0: ด้วย
1: เพราะฉะนั้นไทยก็เลยหันไปพึ่งฝรั่งเศสมากหน่อยนะครับก็คือเริ่มติดต่อหมายถึงว่าไทยกับฝรั่งเศสก็เริ่มมีการติดต่อกันตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับซึ่งเหตุผลหลักอันแรกเนี่ยที่ไทยติดต่อกับฝรั่งเศสเนี่ยก็เหตุผลทางการเมืองเป็นสำคัญแต่ในส่วนของฝรั่งเศสเองจริงๆแล้วเข้ามาติดต่อกับไทยนี่ก็คือเพื่อการเผยแพร่ศาสนาก็คือคริสต์ศาสนาเป็นหลัก
0: ค่ะอาจารย์
1: จากนั้นถึงค่อยเป็นเรื่องของเหตุผลทางเรื่องของการค้านะครับซึ่งก็จะอาจจะแตกต่างจากชาติอื่นนิดนึงนะครับว่าชาติอื่นจะเป็นเรื่องการค้าแต่ของเราเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็ศาสนาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสก็ไม่ราบรื่นนักน
0: ะ
1: ครับเนื่องจากว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็ชัดเจนว่าก็คือในอดีตก็คือเป็นชาติที่เป็น
0: ชาติอาณานิคม
1: กันก็คิดจะเอาประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยอิทธิพลของตะวันตกต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยก็อาจจะยังมีไม่มากนักก
0: ็
1: เหตุผลหลักหลายประการอันแรกเนี่ยก็เนื่องจากว่ายุโรปเองเนี่ยก็ยังไม่ได้พัฒนามากนักรวมไปถึงยุโรปเองเนี่ยก็มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เหมือนกันเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีความแตกต่างทางการเมืองที่จะถ่ายทอดอะไรซึ่งกันและกันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นก็ในช่วงแรกเนี่ยก็ยังไม่เห็นอิทธิพลของตะวันตกต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศไทยในสังคมไทยมากนักจากเหตุผลที่พูดมาแล้ว2เรื่องก็คือยุโรปเองก็ยังไม่ได้พัฒนามากนักรวมไปถึงเรื่องของการปกครองเรื่องของการเมืองก็ไม่ได้แตกต่างกัน
0: ค่ะอย่างฝรั่งเศสเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อค.ศ. 1789นะคะโดยล้มล้างระบบกษัตริย์ลงแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบระบอบการปกครองไปเลยค่ะ
1: นั่นก็คือในสมัยอยุธยาในสมัยถัดมาก็คือรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ชาติตะวันตกที่ก็เริ่มเข้ามาติดต่อกับไทยก็คืออังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับก็คือเริ่มเข้ามาในสมัยของพระพุทธเลิศราชนภาลัยนะครับแล้วก็มีการทำสนธิสัญญาทางการค้าระหว่างกันนะครับแต่ว่าสนธิสัญญาที่ทำในช่วงต้นๆเนี่ยก็ยังมีลักษณะที่มีความเสมอภาคต่อกันอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่เรื่องของศาสนาด้วยนะครับโดยมิชชันนารีจากอเมริกาแล้วก็บาทหลวงจากยุโรปทีนี้ระหว่างความแตกต่างระหว่างมิชชันนารีจากอเมริกาแล้วก็บาทหลวงจากยุโรปเนี่ยก็ทำให้ได้รับการยอมรับในสังคมไทยแตกต่างกันเพราะว่ามิชชันนารีเนี่ยซึ่งมาจากฝั่งของอเมริกาเนี่ยจะวางตัวเป็นครูนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เผยแพร่ทั้งศาสนาอารยธรรมภาษาแล้วก็ความรู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของเทคนิคทางด้านการพิมพ์แล้วก็แท่นพิมพ
0: ์เริ่มเข้ามาแล้วเทคนิคทางด้านแท่นพิมพ์และการพิมพ
1: ์แล้วก็เหตุผลของการที่มีการเผยแพร่วิทยาการทางด้านการพิมพ์เนี่ยก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีการออกหนังสือพิมพ์หลายปับ
0: อันนี้อาจจะต้องจำนิดนึงนะคะ
1: บางกอกรีคอร์เดอร์แล้วก็บางกอกคาเลนดาร
0: ์นะครับ
1: ในเวลาต่อมานะครับหลังจากที่มิชชันนารีของฝั่งอเมริกาแต่ทีนี้ของยุโรปเนี่ยนะของอังกฤษเนี่ยบาทหลวงเนี่ยบาทหลวงเนี่ยมักวางตัวเป็นพระเพราะวางตัวเป็นพระคือหมายความว่าก็พยายามเน้นแต่จะเผยแพร่ศาสนาพยายามที่จะชักจูงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงศาสนาของคนไทยอ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มิชชันนารีเนี่ย ได้รับการยอมรับมากกว่าเหตุผลก็คือว่าน่าคือมาในลักษณะที่ให้ประโยชน
0: ์
1: นะครับก็คือให้ความรู้ให้วิทยาการสมัยใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าบาทหลวงเนี่ยมักจะเน้นเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ต้องการโน้มน้าวให้คนไทยเปลี่ยนศาสนาด
0: ัง
1: นั้นก็เลยทำให้มิชชันนารีฝั่งอเมริกาเนี่ย
0: เป็นที่นิยมมากกว่า
1: ได้รับการยอมรับมากกว
0: ่
1: าเนื้อหาที่2ที่จะพูดถึงกันมาก็คือกลุ่มพลังที่นำเอาแนวคิดแบบตะวันตกเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในยุคนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงกลุ่มพลังจริงๆแล้วก็คือหลีกหนีไม่พ้นก็คือชนชั้นนำหรือชนชั้นสูงในสังคมไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังที่นำเอาแนวคิดแบบตะวันตกเข้ามาใช้แล้วก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยก็แน่นอนก็คือหลีกหนีไม่พ้นอย่างที่เรียนแล้วว่าก็คือชนชั้นสูงก็คือกลุ่มผู้นำในสังคมก็คือพระมหากษัตริย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ถือว่ามีส่วนอย่างสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมไทยนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นรัชสมัยเนี่ยในการเมืองเนี่ยก็มีกลุ่มการเมืองที่สำคัญในยุคในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีทั้งหมด3กลุ่มที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็น3กลุ่มที่มีแนวคิดทางการเมืองแตกต่างกันออกไป
0: ค่ะ
1: กลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสยามเก่าชื่อก็สื่ออยู่ไกลๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็คือไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงใดๆ
0: เป็นพวกอนุรักษ์นิยมนะคะ
1: เพราะฉะนั้นผู้นำกลุ่มนี้เนี่ยก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญนะครับ
0: ค่ะ
1: กลุ่มที่2สยามอนุรักษ
0: ์นะ
1: ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดเพราะว่าเป็นบุคคลในตระกูลบุญนาคซึ่งคราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงกันในบทที่พูดถึงเรื่องขุนนางข้าราชการ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะเห็นว่าตระกูลบุญนาคในอดีตก็มีบทบาทในทางการเมืองส
0: ู
1: งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยในตระกูลบุญนาคเนี่ยก็คือของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ
0: ์ค่ะ
1: กลุ่มนี้พูดง่ายๆคือว่าไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนแต่ว่ายอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าอ่อนลงมาหน่อยไม่เหมือนกลุ่มแรกนะครับ
0: สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์คือผู้สำเร็จราชการแทนนะคะสมัยที่รัชกาลที่5ยังทรงพระเยาว
1: ์
0: นะคะ
1: แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มก้าวหน้าละกันก็คือกลุ่มสยามหนุ่ม
0: อันนี้ได้รับความคิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกลุ่มนี้ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงครับโดยรับเอาวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามาปรับกับค่านิยมของคนไทยนะครับแล้วก็มีการออกหนังสือพิมพ์ดารุโนวาทครับก็คือออกมาเพื่อเผยแพร่ความคิดความรู้อะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับตะวันตกนั่นแหละนะครับแล้วก็มองชาติตะวันตกว่าเป็นตัวอย่างที่ควรศึกษาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเชื่อไปทันทีเดียวก็คือมองว่าตะวันตกนี่ก็มีทั้งสิ่งที่ควรศึกษาในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ควรระวังด้วยนั่นเป็นสิ่งที่อาจจะนำอันตรายมาสู่ชาติไทยได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้นำกลุ่มในกลุ่มนี้เนี่ยก็แน่นอนก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลที่5น
0: ั่
1: นเองครับก็คือหมายความว่าพระองค์ท่านเองเนี่ยก็เห็นความสำคัญของชาติตะวันตกเห็นความวิทยาการความสำคัญของเขาแต่ในขณะเดียวกันก็หวาดระแวงเหมือนกันนะครับ
0: จริงๆกลุ่มสยามหนุ่มก็เกิดขึ้นในรัชกาลที่5อย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วนะคะจากนั้นแต่มีการปฏิรูประบบราชการเราสร้างกระทรวงมาสร้างกระทรวงเนี่ยรัชกาลที่5ก็ต้องส่งคนไปเรียนต่างประเทศนะคะก็ได้เห็นมุมมองจากตะวันตกรวมถึงระบบการปกครองด้วยนะคะก็พัฒนาเป็นกลุ่มสยามหนุ่มค่ะ
1: ทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงแนวคิดทางด้านการเมืองตะวันตกที่เข้ามาในไทยก็คือว่ามีแนวคิดทางด้านการเมืองตะวันตกเนี่ยอะไรบ้างที่เข้ามาในไทยนะครับแนวคิดแรกก็คือแนวคิดในการสร้างชาตินะครับในการสร้างชาติก็คือหมายความว่าเอาดินแดนต่างๆที่เป็นดินแดนของคนที่มีวัฒนธรรมประวัติศาสตร
0: ์
1: ภาษาเชื้อชาติหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะมาอยู่ภายใต้ระบบการเมืองเดียวกันน
0: ะ
1: ครับมีการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในรัฐมีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อเอกภาพของชาติอ
0: ัน
1: นี้ก็คือเป็นแนวคิดในการสร้างชาติในสมัยนั้นนะครับแนวที่คิดที่2อันนี้ก็คือชัดเจนก็คือสิ่งที่เรียกว่าอุดมการณ์ประชาธิปไตย
0: เริ่มเข้ามาแล้วนะคะ
1: อุดมการณ์ประชาธิปไตยนี่จริงๆแล้วก็คือเข้ามาตั้งแต่ เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อุดมการณ์ประชาธิปไตยคืออะไรนะครับก็ขยายความนิดนึงจริงๆว่านักศึกษาท่านผู้ชมก็พอจะทราบอยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่าอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองจากที่อำนาจในทางการเมืองอยู่ในตัวของคนคนเดียวอยู่ในตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อยากจะให้อำนาจทางการเมืองอยู่ในมือของประชาชนมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญพวกนี้ก็ถือเป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตยหรือเป็นอุดมการณ์หรือความคิดทางการเมืองของชาติตะวันตกที่เข้ามานั่นเองแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จแล้วก็ยังอาจจะยังไม่ได้ยอมรับก็คือหมายความว่าตัวรัชกาลที่5ท่านเองเนี่ยพระองค์ท่านก็อาจจะยังเห็นว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่มีความพร้อมคือประเทศไทยชาติไทยเราก็อาจจะยังไม่พร้อมกับอุดมการณ์ทางการเมืองแบบนี้แบบประชาธิปไตยนะครับอันถัดมานะครับแนวคิดทางการเมืองถัดมาก็คือเรื่องของชาตินิยมนะครับชาตินิยมเนี่ยก็คือมาก็คือในสมัยรัชกาลที่5นะครับความคิดแบบตะวันตกอิทธิพลแบบตะวันตกแนวความคิดแบบตะวันตกความรู้วิชาการอะไรต่างๆเกี่ยวกับตะวันตกเนี่ยเริ่มแพร่หลายเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นนะครับต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ในถัดมาเนี่ยก็คือในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงต้องการปลูกฝังคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีของไทยเองก็คือหมายความว่าอยากจะให้เห็นความสำคัญนะครับของความเป็นชาติไทยง่ายๆนะครับไม่อยากให้อิทธิพลความคิดตะวันตกมีอิทธิพลมากนักนะครับก็เลยพยายามที่จะปลูกฝังลัทธิชาตินิยมเพื่อที่จะให้รู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทยอะไรนั่นเองนะครับแต่ว่าลัทธิชาตินิยมนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนักนะครับเหตุผลก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เคยถูกปกครองหรือถูกกดขี่โดยลัทธิจักรวรรดินิยมก็คือพูดครับก็คือพูดง่ายๆว่าไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมการณ์ของลัทธิชาตินิยมเนี่ยมันก็อาจจะปลุกไม่เคยขึ้นเพราะว่าไม่เคยถูกกดขี
0: ่ไม่เคยต้องถูกรวมกันเป็นชาติเพื่อใช้ในการเรียกร้องเช่นประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยถูกขึ้นเป็นอาณานิคมปุ๊บเนี่ยผู้นำสามารถใช้อุดมการณ์ชาตินิยมเนี่ยในการปลุกระดมคนในชาติให้คิดเห็นร่วมกันแล้วต่อสู้ได้แต่สมัยรัชกาลที่5นี่ก็ยังไม่มีนะคะอาจารย์
1: ใช่ครับงั้นเนี่ยก็คือชาตินิยมก็อาจจะไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะทีนี้อีกลัทธินึงก็เช่นเดียวกันก็อาจจะยังไม่ค่อยมีผลก
0: ็
1: คือลัทธิที่เรียกว่าสังคมนิยมเวลาพูดถึงสังคมนิยมเนี่ยก็คือง่ายๆคือหมายความว่าอยากจะเอาสังคมเป็นตัวตั้งก็คือหมายความว่าอยากให้เกิดความเท่าเทียมกันอยากให้เกิดความเสมอภาคกันในสังคมไม่อยากให้เกิดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมก็ถึงเรียกว่าสังคมนิยมนี้แบบคร่าวๆนะครับเพียงแต่ว่าลัทธินี้ก็เช่นเดียวกันว่าก็ไม่แพร่หลายในหมู่คนไทยมากนักนะครับถึงแม้ว่าที่ไม่แพร่หลายเนี่ยก็อาจจะเนื่องจากว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามป้องกันไม่ต้องการให้ลัทธินี้เกิดขึ้นนะครับอีกทั้งปัจจัยพูดง่ายๆหรือสาเหตุที่จะให้ลัทธินี้เนี่ยได้รับความนิยมก็คือความยากจนก็ไม่ได้คือประเทศไทยก็ไม่ได้มีภาวะคับขันหรือมีภาวะที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันมากนักในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมนิยมเนี่ยมันก็เลยไม่แพร่หลายมากเพราะว่าสภาพสังคมเราในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดการเหลื่อมล้ำนะที่จะมาเป็นข้ออ้างหรือจะมาเป็นเหตุที่จะต้องบอกว่าให้เกิดความเท่าเทียมกันเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอยู่แล้วนะครับ
0: อันนั้นก็เป็นสังคมนิยมนะคะ
1: ใช่ครับทีนี้เนื้อหาในตอนถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงการปรับปรุงประเทศอันเป็นผลของอิทธิพลตะวันตกก
0: ็
1: คือหมายความว่าเมื่ออิทธิพลของตะวันตกนะครับมีมากขึ้นนะครับประเทศไทยเองนะครับก็ต้องมีการปรับปรุงในด้านต่างๆนะครับตามเพื่อรับอิทธิพลหรือเพื่อต่อสู้หรือเพื่ออยู่รอดจากอิทธิพลของตะวันตกเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงการปรับปรุงประเทศในสมัยรัชกาลที่5ช่วงต้นนะครับ เนื้อหาที่2ก็คือการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในสมัยรัชกาลที่5ช่วงหลังช่วงหลังนี่ก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2435จนสิ้นรัชสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนที่3ก็จะพูดถึงผลของอิทธิพลตะวันตกที่มีต่อการเมืองไทยภายหลังการปรับปรุงประเทศได้หมายความว่าหลังจากมีการปรับปรุงประเทศแล้วเนี่ยอิทธิพลตะวันตกมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูรายละเอียดของเนื้อหานะครับเนื้อหาแรกเนี่ยการปรับปรุงประเทศในสมัยรัชกาลที่5ช่วงต้นเนี่ยก็คือหมายความว่ามีการปรับปรุงประเทศในหลายๆด้านนะครับ
0: ค่ะ
1: และอันแรกเลยนะครับก็คือการปฏิรูปทางด้านการคลังนะฮะอย่างที่เราพูดกันมาคราวที่แล้วต่อเนื่องกันมาเลยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการปฏิรูปทางด้านการคลังที่สำคัญก็คือมีการจัดตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์นะครับการจัดตั้งอันนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือว่าเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเนี่ยเป็นกอบเป็นกำแทนที่ในอดีตที่อำนาจในการจัดเก็บภาษีเนี่ยกระจายอยู่ตามกรมต่างๆนะครับเหตุผลที่แต่ก่อนมีการกระจายการจัดเก็บภาษีไปที่กรมต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเพื่อเป็นการเฉลี่ยผลประโยชน์นะครับให้แก่ข้าราชการในกรมต่างๆ
0: ขุนนาง
1: ไปถึงบรรดาเจ้าภาษีนายกรนะครับที่เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดการรั่วไหลก็คือหมายความว่าบรรดาเจ้าภาษีนายอากรหรือข้าราชการในกรมกองต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องหรือที่ไปจัดเก็บภาษีเนี่ยเก็บมาได้แล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายๆไม่ส่งเงินเข้าคลัง
0: ก็เกิดคำว่าช่อราชบังหลวงช่อจากราชแล้วก็บังหลวงเอาไว้นะคะ
1: ก็คือเกิดผลเสียคือว่าทำให้แผ่นดินเนี่ยขาดรายได
0: ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยต้องการปฏิรูปทางด้านการคลังก็คือพูดง่ายๆให้การจัดเก็บภาษีเนี่ยมีประสิทธิภาพให้ภาษีอากรทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ส่วนกลางเข้าสู่แผ่นดิน
0: ไม่รั่วไหล
1: ไม่รั่วไหลก็เลยตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์ขึ้นมานะครับ
0: ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีโดยตรง
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นเรื่องเงินทองนะครับเก็บให้เป็นกอบเป็นกำอันที่สองนะครับก็คือเรื่องของการสถาบันการเมืองในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยได้มีการสร้างสถาบันทางการเมืองที่สำคัญหรือทรงแต่งตั้งสถาบันทางการเมืองที่สำคัญ2อันก็คือ1สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับ Council of State แล้วก็สภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ Privy Council ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2สถาบันทางการเมืองนี้นะจุดหมายสำคัญเนี่ยก็เพื่อเป็นฐานในการสนับสนุนการต่อสู้นะครับแล้วก็ดึงอำนาจกลับคืนมาสู่พระองค์เองนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือสมาชิกของทั้งสองสภาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็หรือว่าขุนนางที่ใกล้ชิดไว้วางใจได้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะอย่างที่เรียนแล้วว่าเหตุผลสำคัญคือต้องการดึงอำนาจกลับมาสู่ตัวพระองค์เอง
0: ค่ะตอนนั้นก็ต่อสู้กับตระกูลบุญนาคนะคะที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพอพระองค์ขึ้นครองราชปุ๊บเนี่ยหน้าที่หลักก็คือต้องดึงอำนาจมาเพราะฉะนั้นสถาบันทางการเมืองทั้งสองอันนี้ก็เป็นฐานอำนาจในการสนับสนุนนะคะ
1: รวมไปถึงการเป็นการปฏิรูปทางสังคมนะครับซึ่งเราก็รับรู้รับทราบกันดีว่าการปฏิรูปสังคมที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็คือเรื่องของการเลิกทาสแล้วก็การเลิกไพร
0: ่อันนี้เป็นคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะสำหรับสังคมไทย
1: ใช่ครับ
0: ต่อมาก็เป็นช่วงการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยนะคะในสมัยรัชกาลที่5ช่วงหลังคือตั้งแต่พ.ศ. 2435ถึงสิ้นรัชกาลนะคะอาจารย
1: ์ค่ะก็มีการปรับปรุงประเทศในหลายด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารราชการนะครับเริ่มจากการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนกลางนะครับก็จากเดิมเนี่ยนะฮะมีสมุหนายกสมุหกลาโหมแล้วก็กรมทั้ง4ก็คือเวียงวังคังนา
0: ที่เราเรียกว่าจตุสดมนั่นเอง
1: ก็มาเป็นกระทรวงนะครับทีนี้ถัดมาก็คือการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนภูมิภาคการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยที่สำคัญก็คือจัดการปกครองในรูปของมณฑลเทศาภิบาลนะให้ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเพียงแห่งเดียวน
0: ะ
1: ก็เหตุผลก็คือเพื่อเป็นการรักษาเอกราชของประเทศนะครับโดยเฉพาะ ภัยจากการคุกคามของชาติตะวันตกที่เข้ามาในบริเวณชายแดนนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามณฑลเทศาภิบาลเนี่ยจะทำให้การบริหารราชการหัวเมืองมีระเบียบนะฮะแล้วก็มีนโยบายที่เหมือนกันนะครับมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับและที่สำคัญก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรัชกาลที่5ก็จะคนจะส่งคนที่ไว้วางใจไปปกครองมณฑลต่างๆครับแต่ว่าการปฏิรูปเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะราบรื่นสักทีเดียวนะครับมันกลับก่อให้เกิดกบฏนะซึ่งกบฏที่สำคัญเนี่ยก็คือกบฏของผู้มีบุญภาคอีสานกบฏเงี้ยวเมืองแพร่แล้วก็กบฏพญาแขก7หัวเมืองก
0: ็
1: คือพูดง่ายๆทั้งเหนือใต้อีสานนะครับก็คือกบฏที่เกิดขึ้นนี่ก็คือหมายความว่าก็สะท้อนว่าก็ยังมีผู้ไม่ยอมรับนะฮะเพราะว่าการที่พระองค์ท่านทรงปฏิรูปเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลพูดง่ายๆก็คือไปริดรอนไปทำให้ผลประโยชน์ของผู้ครองนครเดิมเนี่ยเสียประโยชน์ไปนะครับก็เสียประโยชน์ไปทุกๆด้านนะทั้งในเรื่องของการเงินการคลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยพวกนี้ก็เลยก่อกบฏนะครับอีกทั้งบางทีก็เกิดการสนับสนุนลับของชาติตะวันตกด้วยนะครับเพราะฉะนั้น3กบฏ3อันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างที่เห็นว่าก็เกิดการไม่ยอมรับเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็โดนปราบไปนะครับทีนี้ถัดมาก็คือพูดถึงผลของอิทธิพลตะวันตกนะครับที่มีต่อการเมืองไทยภายหลังการปรับปรุงประเทศนะครับก็เกิดผลอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือความเป็นรัฐชาตินะครับความเป็นรัฐชาติเนี่ยเวลาพูดถึงรัฐชาติเนี่ยก็ง่ายๆคือว่าเป็นรัฐเป็นวิวัฒนาการของรัฐขั้นสูงสุดก็คือเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก
0: ็
1: คือหมายความว่าจะดูเป็นรัฐชาติเนี่ยก็คือจะต้องมีอาณาเขตดินแดนที่แน่นอนจะต้องมีประชากรจะต้องมีรัฐบาลจะต้องมีผู้ปกครองจะต้องมีอำนาจอธิปไตยน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นรัฐชาติเนี่ยที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางนะครับก้อนนี้ก็คือผลของอิทธิพลตะวันตกนะครับที่มีต่อการเมืองไทยไปหลังการปรับปรุงประเทศรวมไปถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างทางการเมืองนะครับก็ปรับโครงสร้างทางการเมืองก็มีการแยกอำนาจเป็น3ฝ่าย

0: แล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็คือมีสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ก็จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค
1: ์
0: เองนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการสร้างสรรค์ทัศนคติแล้วก็ค่านิยมที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองใหม่ในสังคมไทยการสร้างทัศนคติและค่านิยมใหม่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือในเรื่องของความเสมอภาคแล้วก็เสรีภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเรื่องของเสมอภาคเสรีภาพคือพูดง่ายๆการแบ่งคนออกเป็นชนชั้นต่างๆเนี่ยในสังคมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในสังคมไทยที่อื่นๆในโลกเนี่ยก็มีการจัดแบ่งคนเป็นชนช
1: ั้
0: นที่ชัดเจนตายตัวซะด้วยซ้ำแต่เป็นที่ยอมรับกันก็คือหมายความว่าอายุตัวอย่างเห็นชัดเจนนี่คือระบบทาสระบบไพร่อะไรอย่างเงี้ย
1: ตะวันตกก็เป็นระบบฟิวดอลนะคะการถือครองที่นามีชนชั้นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะพอเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยก็คือมีการต้องมีการสร้างค่านิยมใหม่ในเรื่องของความเสมอภาคแล้วก็เสรีภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นจะสร้างแนวคิดเรื่องเสมอภาคแล้วก็เสรีภาพได้เนี่ยมันก็ต้องยกเลิกระบบที่มันแบ่งคนออกเป็นชนชั้นหรือว่าระบบที่กดขี่คนน
1: ั่
0: นก็คือต้องยกเลิกเรื่องของการเลิกทาสระบบทาสนั่นเองแล้วก็เลิกระบบไพร่น
1: ะ
0: เพราะถ้ายกเลิก2อันนี้แล้วเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าความเสมอภาคและเสรีภาพของบุคคลนั่นเอง
1: คือคนในชาติเนี่ยมีเสรีภาพในชีวิตตัวเองมากขึ้นนะคะไม่ใช่เอาเสรีภาพของเราไปไว้ให้กับนายหรือว่ากษัตริย์
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ใช่ครับถัดมาก็จะเป็นตอนที่3นะครับตอนที่3ก็จะพูดถึงแนวคิดตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในพ.ศ.2475นะครับก็ถือว่าพ.ศ.2475ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยที่สำคัญ
1: ค่ะ
0: ก็คือเปลี่ยนระบบเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะครับจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็จะพูดถึงสภาพแวดล้อมอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475นะครับเพราะว่ามันคงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ได้นะครับก็คือมีสภาพแวดล้อมปัจจัยแวดล้อมต่างๆนานานะครับรวมไปถึงเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475แล้วก็อุดมการณ์ของคณะราษฎร
1: ค่ะ
0: แล้วก็สุดท้ายก็จะพูดถึงผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475เกิดผลอะไรบ้างนะครับสภาพแวดล้อมอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475ครับในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยแม้ว่าจะมีการปฏิรูปการปกครองแล้วก็สังคมในหลายๆด้านแล้วเนี่ยซึ่งเหมือนกับว่าจะเป็นการรองรับเรื่องของประชาธิปไตยหรือการปฏิรูปทางสังคมในสมัยรัชกาลที่5อย่างที่เรียนแล้วว่ายกเลิกระบบทาสระบบไพร่นะครับเป็นพื้นฐานของความเสมอภาคแล้วก็เสรีภาพนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรัชกาลที่5เองเนี่ยท่านก็ทรงเห็นว่าสภาพบ้านเมืองเนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะปกครองระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าท่านก็มีรับสั่งว่าจะให้ลูกก็คือรัชกาลที่6เนี่ยพระราชทานรัฐธรรมนูญให้
1: ค่ะ
0: แต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่าพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6เองเนี่ยพระองค์ท่านเองเนี่ยก็ยังทรงเห็นว่าคนไทยก็ยังไม่มีความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับก็เลยจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่7นะครับซึ่งเริ่มคนไทยจำนวนมากนะฮะได้เริ่มมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนนะครับได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมตะวันตกนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็เห็นความสำคัญก็อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยนะครับก็เลยนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับในสมัยรัชกาลที่7
1: ค่ะจริงๆแล้วในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็เริ่มมีกลุ่มบางกลุ่มพยายามขอเรียกร้องนะคะคือกลุ่มรส103ยื่นข้อเรียกร้องต่อพระองค์ท่านขอพระราชทานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่พระองค์ท่านก็ยังเห็นว่าคนไทยยังไม่พร้อมท่านบอกว่าคนไทยต้องจัดการการศึกษาก่อนจึงมีมหาวิทยาลัยแห่งแรกคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มให้การศึกษาต่อประชาชนหลังจากนั้นรัชกาลที่6ก็เริ่มกระจายการศึกษาไปมีโรงเรียนสามัญธรรมดาเนี่ยแหละค่ะที่ให้เราได้เล่าเรียนกันเพื่อเตรียมความพร้อมในขณะเดียวกันรัชกาลที่6ก็ทรงจัดตั้งดุสิตธานีนะคะเป็นเมืองจำลองประชาธิปไตยให้ลองใช้ชีวิตแบบประชาธิปไตยดูว่าเป็นยังไง
0: ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่
1: แพร่กระจาย
0: ทำให้ความต้องการในการ

0: กลับกลายเป็นว่าในเหตุการณ์ในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยทำให้ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับที่สำคัญเลยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6
1: อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงการบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็เลยยิ่งทำให้ความชื่นชอบนะในพระมหากษัตริย์เนี่ยเสื่อมลงเพราะมีแล้วมันเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับนั่นก็คือสภาพแวดล้อมนะครับถัดมาเนี่ยถ้าพูดถึงสาเหตุจริงๆนะครับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับแล้วก็อุดมการณ์ของคณะราษฎรเนี่ยถ้าพูดถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475จริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าถ้าพูดถึงสาเหตุทางด้านการเมืองนะครับก็เนื่องจากว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: ก็อาจจะเป็นข้าราชการกลุ่มนึงนะครับได้รับการศึกษาจากตะวันตกนะครับได้ทุนไปเล่าเรียนในต่างประเทศนะครับก็เลยทำให้ได้รับอิทธิพลนะครับแล้วก็แนวคิดที่ว่าอำนาจเนี่ยไม่ควรตกอยู่ในมือของคนคนเดียวนะครับ
1: ค่ะคนรุ่นใหม่ตรงนี้นะคะเช่นจอมพลป.พิบูลสงครามไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศปรีดีพนมยงค์นะคะโดยในฝ่ายทหารก็อย่างเช่นพระยาพระหนพลพยุหเสนานะคะเริ่มได้รับความคิดจากตะวันตก
0: ค่ะเพราะว่าก็ไปเรียนที่ชาติตะวันตก
1: ฝรั่งเศสนะคะ
0: นั่นก็คือสาเหตุทางด้านการเมืองนะครับทีนี้ทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เนี่ย เริ่มมีปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับมีสงครามด้วยนะครับมีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยในกิจการบางอย่างของราชสำนักด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณการทหารแล้วก็งบประมาณสำหรับราชสำนักไว้สูงนะครับอีกทั้งผลผลิตก็ลดลงทำให้การส่งออกได้น้อยนะครับก็ยิ่งเป็นสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับนอกจากสาเหตุทางด้านการเมืองสาเหตุทางด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยในเรื่องของทางสังคมก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นกันก็คือหมายความว่าในทางสังคมเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเสมอภาคทางสังคมก็คือหมายความว่าคนชั้นสูงเนี่ยมีอภิสิทธิ์ในขณะที่สามัญชนเนี่ยได้รับการเลื่อนชั้นหรือได้รับการกระทำที่ไม่ค่อยเป็นธรรมก
1: ็
0: คือได้เลื่อนชั้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือสาเหตุนะครับก็คือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังค
1: ม
0: ทีนี้ผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะครับก็คือพอเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนำระบอบใหม่มาใช้ก็คือระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องไหนก็คือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างโดยเฉพาะสถานภาพและก็อำนาจของพระมหากษัตริย์เปล
1: ี่
0: ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าสถานภาพของพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนในอดีตที่อยู่ในฐานะเจ้าชีวิตเป็น
1: เจ้าเหนือหัว
0: เจ้
1: าแผ่นดิน
0: มีอำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอำนาจอยู่ที่ตัวของ
1: พระมหากษัตริย์
0: พระกษัตริย์ตอนนั้นก็คือเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ
1: กลายเป็นว่าอำนาจของมหากษัตริย์เนี่ยมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นกรอบจำกัดการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่ทำให้ไม่สามารถใช้ได้เหมือนในอดีตแล้วนะคะ
0: อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอะไรก็แล้วแต่อำนาจสูงสุดในการปกครองอำนาจในทางการเมืองเป็นของประชาชนแล้วก็ว่าไปตามหลักของ
1: ประชาธิปไตย
0: นะครับการเปลี่ยนแปลงถัดมานะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรร
1: ม
0: การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมนี่ก็คือทั้งของตัวผู้นำแล้วก็ของประชาชนด้วยนะฮะจะต้องสอดคล้องกับการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงพฤติกรรมทั้งของผู้นำและของประชาชนก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: ไม่สอดคล้องกับวิธีทางของประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าประชาชนเองเนี่ยในฝากฝั่งของประชาชนเองเนี่ยก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปกครองแบบใหม่อันนี้ต้องยอมรับ
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าเราหมายถึงว่าประชาชนคนไทยในยุคนั้นสมัยนั้นไม่มีโอกาสที่จะรับรู้เลยนะครับในอดีตก็คือว่าการปกครองหรืออำนาจในทางการเมืองการปกครองไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนเลยประชาชนไม่มีสิทธิ์เลยนะครับการปกครองเป็นเรื่องของชนชั้น

0: นำชนชั้นสูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็ไม่เคยรับรู้รับทราบตรงนี้นะครับแบบซึ่งมันเป็นแบบใหม่แบบประชาธิปไตยเนี่ยในขณะเดียวกันตัวผู้ปกครองเองก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าผู้ปกครองเองก็ยังรู้สึกเหมือนผู้นำยุคก่อนๆนะครับก็คือหมายความว่ารู้สึกว่าประชาชนเนี่ยยังไม่พร้อมอำนาจทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแทนที่จะตกอยู่ในมือของประชาชนก็ไม่ใช่ก็คือหมายความว่าอำนาจทางการเมืองก็ยังตกอยู่ในมือของผู้นำก
1: ็
0: คือเป็นพวกข้าราชการนั่นเอง
1: คือเขาบอกว่าตอนนี้พอการปฏิรูปปฏิวัติ2475เนี่ยโดยคณะราษฎรเนี่ยเขาบอกดูเสมือนว่าเป็นการเปลี่ยนพระราชอำนาจจากของพระมหากษัตริย์เนี่ยมาอยู่ในมือแค่ชนชั้นนำที่ทำการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ประชาชนในชาติเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าประชาธิปไตยคืออะไรนะคะอาจารย
0: ์ใช่ครับก็คือหมายความว่าในยุคแรกๆของประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจทางการเมืองก็ไม่ได้ตกอยู่ในมือของ
1: ประชาชนไม่ได้กระจายมาสู่ประชาชนตามหลักการของประชาธิปไตยนะคะ
0: ก็ต้องยอมรับนะครับมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมันยังใหม่อยู่อะไร
1: คนในชาติก็ไม่รู้เนาะในเมื่อเราไม่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรเนี่ยการที่เราจะทำอะไรภายใต้ระบอบนั้นเนี่ยมันก็จำกัด
0: ใช่ครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันเกิดจากกลุ่มคนเล็ก
1: ๆเกิดในหมู่ชนชั้นนำชนชั้นสูงในสังคม
0: แพร่ลงไปให้ถึงคนในระดับรากหญ้าหรือรากฐานอะไรเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลา
1: ค่ะ
0: นะครับหรือแม้แต่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน80กว่าปี
1: เรายังใช้เวลาอยู่ค่ะ
0: ก็ยังต้องอยู่ในช่วง
1: ใช้เวลาแห่งการเรียนรู้
0: เปลี่ยนผ่านเพราะว่าจริงๆแล้วประชาธิปไตยในประเทศที่เขามีความมั่นคงเนี่ยเขาใช้เวลานานพอสมควร
1: เป็น100ปีค่ะอย่างอเมริกาเราบอกว่าทำไมประชาธิปไตยเราไม่เป็นแบบอเมริกานั้น200ปีแล้วเขาเกิดสงครามการเมืองในการต่อสู้เสียเลือดเนื้อเยอะแยะเลยนะคะ
0: ก็คืออย่างน้อยเราเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อที่อื่นเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนระบบอย่างฝรั่งเศสเองก็เช่นเดียวกันม
1: ี
0: การปฏิวัติฝรั่งเศสก็มีการลบลาลบพุ่งกันภายในเนี่ยเขาไม่ยอมรับกว่าเขาจะลงตัวได้นั่นก็คือ
1: หน่วยที่7นะคะ
0: เนื้อหาของหน่วยที่7
1: ค่ะ
0: ครับหน่วยที่ครับ
1: หน่วยที่8นะคะอาจารย์เป็นเรื่องของการพัฒนาเป็นรัฐชาติค่ะอาจารย์
0: ก็คือจะพูดถึงรัฐชาติซึ่งก็คือสภาพความเป็นรัฐในแบบปัจจุบันนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหา3ตอนนะครับอันแรกก็คือจะพูดถึงสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดรูปแบบการปกครองแบบรัฐชาตินะครับก็คือมีสภาพแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ2กระบวนการปฏิรูปการปกครองและผลกระทบ
1: ค่ะ
0: แล้วก็3คือการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตย
1: ค่ะ
0: ดูตอนที่1นะที่พูดถึงสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการรูปแบบการปกครองแบบรัฐชาติเนี่ยจะประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็จะพูดถึงสภาพแวดล้อมภายในนะที่ทำให้เกิดการปกครองแบบรัฐชาติ
1: ค่ะ
0: อันที่2ก็จะพูดถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทำให้เกิดการปกครองแบบรัฐชาตินะครับเพราะฉะนั้นมาดูรายละเอียดอันแรกนะครับก็คือสภาพแวดล้อมภายในที่ทำให้เกิดการปกครองแบบรัฐชาติ
1: ค่ะ
0: สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยก็คือหมายความว่าสถานภาพแล้วก็อำนาจของพระมหากษัตริย์นะครับก็คือหมายความว่าหลังจากที่รัชกาลที่5นะครับขึ้นครองราชย์แล้วเนี่ยฮะโดยการสนับสนุนจากพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
0: แน่นอนว่าตอนที่พระองค์ท่านขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเนี่ยก็พูดง่ายๆค
1: ืออายุยังน้อย
0: นะครับแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นก็แล้วอีกอย่างในการขึ้นครองราชย์มันก็ได้รับการสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนก็คือทำให้ยังมีอำนาจจำกัดอยู
1: ่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยังมีอำนาจจำกัดอยู่ก็เลยต้องมีการดึงหรือการทำอะไรก็ตามแต่เพื่อให้อำนาจเนี่ยกลับมาคืนสู
1: ่
0: พระมหากษัตริย์นะครับซึ่งการปกครองแบบรัฐชาติเนี่ยก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะดึงอำนาจกลับมาสู่พระมหากษัตริย์ได้เหตุว่าเอาง่ายๆการปกครองแบบรัฐชาติมันต้องรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง
1: ก็คือดึงอำนาจเข้าสู่พระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะ
0: เพื่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นนะครับ
1: เป็นหนึ่งเดียวค่ะ
0: นะอันที่สองเนี่ยที่เป็นเหตุที่ทำให้รัฐชาติเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือเกิดการแตกแยก

0: กลุ่มการเมืองในต้นรัชกาลที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่ามีกลุ่มการเมืองที่สำคัญสำคัญ3กลุ่มก
1: ็
0: คือกลุ่มสยามหนุ่มกลุ่มสยามอนุรักษ์แล้วก็กลุ่มสยามเก่านะฮะบังเอิญว่าในช่วงนี้เนี่ยกลุ่มการเมืองทั้ง3กลุ่มเนี่ยความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองทั้ง3กลุ่มเนี่ยยุติลงเหตุผลของการยุติลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นสอดคล้องกันเลยเหตุผลของการยุติลงจริงๆแล้วคือกลุ่มการเมืองแกนนำโทษนะครับแกนนำของกลุ่มทั้ง3กลุ่มเนี่ยพูดง่ายก็คือถึงแก่อสัญกรรมหรือว่าที่วงโคตรไปก็คือง่ายก็ล้มตายไปนั่นแหละพูดง่ายนะครับก็คือกลุ่มของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ก็คือตัวของสมเด็จเจ้าพระยาพระองค์นี้เนี่ยก็ถึงแก่สัญญกรรม
1: อันนี้คือผู้สำเร็จราชการในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็คือตระกูลบุญนาคนั่นเองค่ะ
0: แล้วก็กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญนี่ก็ที่วงคต
1: ค่ะ
0: เงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ลดลงด้วยเหตุผลของการเสียชีวิตเพื่อง่ายๆนะครับก็ทำให้รัชกาลที่5เนี่ยสามารถรวบอำนาจไว้ที่สถาบันกษัตริย์ได้สำเร็จหรือว่าพูดง่ายๆคือง่ายดายขึ้น
1: นักศึกษาอาจสงสัยว่ากรมพระราชวังบวรวิชัยคือใครนะคะขออนุญาตเล่าตรงนี้นิดหนึ่งนะคะจะได้เข้าใจคือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นพระโอรสในรัชกาลที่4คือพระจอมเกล้านะคะในขณะเดียวกันตอนนั้นมี2รัชกาลสมัยรัชกาลที่4คือพระปิ่นเกล้ากรมพระราชวังบวรเนี่ยเป็นลูกของพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็มีการท้าทายอํานาจกันอยู่เสมอและในการสืบราชสมบัติเนี่ยแต่เดิมเนี่ยจะให้ทางด้านน้องเป็นแต่พอกรมพระราชวังบวรเนี่ยที่วงคตไปก็เลยยกเลิกเลยไม่ไปทางน้องสืบสายญาติเป็นพระบรมโอรสาธิราชขึ้นมาแทนให้สายลูกขึ้นมาครองราชแทนนะคะ
0: จะมีเนื้อหาต่อเนื่องเลยว่าก็ราชการที่5ก็เลยก็คือแค่ตัดปัญหาคือตั้งตำแหน่งใหม
1: ่ตั้งตำแหน่งใหม่ขึ้นมาเลย
0: พระบรมโอรสาธิราชซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงกัน
1: มีต่อไปนะคะ
0: ถัดมาก็คือการขาดประสิทธิภาพของรัฐบาลในการบริหารประเทศ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากรัฐบาลนะครับจากราชธานีเนี่ยไม่มีอำนาจเด็ดขาดในการปกครองราชอาณาจักรที่ไม่มีอำนาจเด็ดขาดในการปกครองราชอาณาจักรก็เนื่องจากเหตุผลประการแรกระบบป้ายระบบป้ายมันเป็นระบบควบคุมกำลังพลก็จริงแต่ว่าระบบไพ่เนี่ยมันก็ไปทำให้บรรดาเจ้านายหรือว่าขุนนางต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันหรือว่าขยายอำนาจเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าพอเป็นระบบไพ่เนี่ยไพ่จะต้องสังกัดมูลนาย
1: เกิดการซ่องสุมกำลังคนขึ้นมา
0: ก็คือทำให้พูดง่ายคือแข่งบารมีกับสถาบันกษัตริย์ได้นะครับด้วยระบบไพ่นะประการที่2นี่นะครับก็คือเรื่องของการแข่งขันของกลุ่มการเมืองระหว่างกลุ่มกษัตริย์กับกลุ่มขุนนางซึ่งก็มีกลุ่มขุนนางที่จะไม่พอใจแนวพระราชดำริใหม่ของรัชกาลที่5น
1: ะครับ
0: เพราะว่าท่านก็ทรงต้องการที่จะปฏิรูปประเทศด้วยเหตุผลหลากหลายประการนะครับทีนี้พูดถึงสภาพแวดล้อมภายนอกนะที่ทำให้เกิดการปกครองแบบรัฐชาติ
1: ค่ะ
0: อันนี้หลีกหนีไม่พ้นจากเหตุผลที่สำคัญที่เป็นสภาพแวดล้อมจากภายนอกนะที่ทำให้เกิดการปกครองแบบรัฐชาติแน่นอนอันแรกเลยก็คือลัทธิจักรวรรดินิยมหรือลัทธิล่าอาณานิคมนะฮะเนี่ยก็ต้องเกรงกลัวลัทธินี้กลัวว่าจะตกเป็นเมืองขึ้นนะครับซึ่งก็ถัดอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็สอดคล้องต่อเนื่องกันมานั่นแหละกับลัทธิจักรวรรดินิยมก
1: ็
0: คือแน่นอนก็คือเรื่องของการคุกคามของชาติมหาอำนาจตะวันตก
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ชาติตะวันตกก็พยายามที่จะมาหาล่าอาณานิคมมาล่าเมืองขึ้นในประเทศแถบๆเนี่ยซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราเกือบทุกประเทศเลยก็ว่าได้นะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: นะครับในอาเซียนเรานี่แหละทั้ง10ประเทศจริงๆแล้วก็พูดถึงก็คือเป็น
1: เมืองขึ้น
0: ของ
1: ชาติตะวันตก
0: นะครับเราไปดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลาว
1: ขึ้นอยู่กับฝรั่งเศสนะคะ
0: เวียดนามเองก็ฝรั่งเศสนะครับมาเลเซียก็อังกฤษนะฮะอะไรพม่าก็
1: อังกฤษ
0: นะครับเพราะการตกเป็นเมืองขึ้นนี่ก็สูญเสียพูดง่ายสูญเสียอำนาจอธิปไตยนะครับสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆนานาผลประโยชน์ของชาติอะไรต่างๆ
1: เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยไทยต้องพัฒนาประเทศให้เป็นสมัยใหม่คือ modernization ให้เขาเห็นว่าเราเป็นประเทศที่ศิวิไลแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะอาจารย์
0: จริงๆเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันคราวที่แล้วเนี่ยก็เป็นข้อ

0: อ้างของชาติตะวันตกนะครับเวลาจะมาล่าเมืองขึ้นเนี่ยก็จะบอกว่าก็ประเทศคุณยังได้พัฒนาอะไรเงี้ยเราเข้ามาเพื่อที่จะมาพัฒนาเพราะนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยในยุคนั้นสมัยนี้ก็พยายามที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นแบบตะวันตกชาติตะวันตกจะได้ไม่มีข้ออ้างนะครับรวมไปถึงก็ต้องยอมรับว่าอิทธิพลจากวิทยาการแล้วก็เทคโนโลยีตะวันตกเนี่ยก็เขาล้ำหน้ากว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเหตุผลนี้เนี่ยก็กลายเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับที่ทำให้เกิดการปกครองหรือเร่งให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาความเป็นรัฐชาติมา
1: ค่ะ
0: ทีนี้ตอนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตอนที่ 8.2 นะครับก็จะพูดถึงกระบวนการปฏิรูปการปกครองและผลกระทบนะครับเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์นะเพราะว่ามันก็จะต่อเนื่องกันมาอย่างที่เรียนแล้วว่าก็พยายามที่จะดึงอำนาจเข้าสู่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับรวมไปถึงการดำเนินการปฏิรูปการปกครองนะครับแล้วก็การพัฒนากำลังคนและการสื่อสารคมนาคมแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของผลกระทบจากการปฏิรูปการปกครองนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการปฏิรูปการปกครองเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบจากการปฏิรูปเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: มาดูประเด็นแรกนะครับที่พูดถึงการสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ค่ะ
0: มีการทำอะไรบ้างนะครับที
1: ่
0: จะสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอันแรกเลยนะครับซึ่งเราก็พูดกันมาก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาการขาดเงินรายได้ของแผ่นดินนะครับการที่เราขาดเงินรายได้ของแผ่นดินเนี่ยก็เกิดมาจากหลากหลายสาเหตุ
1: ค่ะอาจารย
0: ์อันแรกเลยก็คือเรื่องของสนธิสัญญาเบลลิงสนธิสัญญาเบลลิงตัวนี้ก็คืออย่างที่เรารับรู้รับทราบกันทำให้เราเสียประโยชน์หลายอย่างนะครับรวมไปถึงเรื่องของทำให้เราขาดรายได้ด้วย
1: ค่ะ
0: เรื่องของภาษีขาเข้าทำให้เราเหลือแค่ร้อยละ3อะไรอย่างเงี้ยนะฮะรวมไปถึงผลประโยชน์ทางการค้าต่างๆนานาก็ตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางแล้วก
1: ็
0: พ่อค้าผู้ส่งออก
1: ชาวจีน
0: รวมไปถึงอันนี้เราพูดกันมาหลายครั้งแล้วก็คือการล้วนไหลของภาษีอากร
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกจึงเป็นที่มาแห่งการตั้งหอ
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: พัฒนากรพิพัฒน
1: ์นะครับ
0: อันนี้ก็คือถือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการขาดเงินรายของแผ่นดิน
1: อันนี้เรื่องเศรษฐกิจเลย
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นตัวนึงในการที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่
1: อำนาจของพระมหากษัตริย์นั่นเอง
0: เพราะเรื่องเงินก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็ไปดูว่ามีปัญหาอะไรที่ทำให้ประเทศขาดเงินรายได
1: ้
0: ก็เกิดมาจากสาเหตุ 3-4 ประการนี้นะครับ
1: สนธิสัญญาเบลลิงนี่เกิดในสมัยรัชกาลที่4นะคะ
0: แล้วก็อันนี้ก็คือจะต่อเนื่องกับที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือยุบตำแหน่งวังหน้านะฮะแล้วก็แต่งตั้งตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
1: เพิ่งมีครั้งแรกเลยในสมัยรัชกาลที่5
0: ใช่ครับก
1: ็
0: คือเพราะว่าจะได้ให้มันชัดเจนนะพูดง่ายผู้ที่จะมาสืบทอดราชบัลลังก
1: ์
0: นะก็คือคนไหนเจ้านายพระองค์ไหนที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารก็เป็นอันแน่นอนว่าจะมาเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าการยุบเลิกตำแหน่งวังหน้าเนี่ยก็เพื่อแก้ปัญหาการ
1: ส
0: ืบราชบัลลังก์แล้วก็นับว่าเป็นการดึงอำนาจกลับคืนมาสู่สถาบันกษัตริย
1: ์
0: ก็เพราะว่ากษัตริย์จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าในประวัติศาสตร์ของไทยก็ตำแหน่งนี้ก็คือมีแค่3พระองค์
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ราชการปัจจุบันก็ในอดีตก็คือเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แต่เดิมก็การสืบราชบัลลังก์มาจากทางสายน้องนะคะอย่างวังหน้าเนี่ยสายน้องเป็นน้องจะมีโอกาสขึ้นแต่พอรัชกาลที่5ปรับสายมาเป็นสายลูกลูกของพระองค์ขึ้นแทนก็อยู่ในตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
0: ค่ะก็คือหมายความว่าจะได้แก้ปัญหาไปเลย
1: การสืบไม่ต้องฆ่ากัน
0: ใช่ไม่ต้องมีการแย่งชิงกันเหมือนที่เราพูดกันคราวที่แล้ว
1: ในสมัยอยุธยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ก็สะท้อนออกมาเป็นภาพยนตร์อะไรก็มี
1: ค่ะ
0: อันนึงนะครับที่มีการถอดถอนขุนนางเก่าน
1: ะครับ
0: เช่นพญาอาหารบริลักษ

0: เสนาบดีกรมที่ไม่ยอมส่งอากรค่าเช่านาเข้าหอรัษฎากรพิพัฒน
1: ์
0: ก
1: ็
0: คือหมายความว่าขจัดสิ่งที่จะทำให้
1: บั่นทอนพระราชอำนาจนะคะความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์
0: ไม่ให้ภาษีอากรรั่วไหลน
1: ี่
0: เองนะครับรวมไปถึงนะฮะการตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์
1: นะครับ
0: ซึ่งทั้งสองสภานี้จริงๆแล้วก็มีบทบาทในหลายๆเรื่องนะครับอย่างที่เรียนแล้วว่าอย่างน้อยสมาชิกของทั้งสองสภาเนี่ยก็ต้องเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใกล้ชิดผู้ที่เป็นขุนนางที่ไว้วางใจได้และที่สำคัญก็คือมีผลต่อการเสนอความคิดอะไรต่างๆนานาที่ก่อให้เกิดการปฏิรูปโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปทางสังคมเนี่ยก็มาจากแนวคิดของทั้งสองสภานี
1: ้
0: เช่นเดียวกัน
1: ถือว่ามีบทบาทมากเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะในช่วงแรกนะคะก็เราก็ได้พูดไปในหน่วยที่ว่าด้วยอิทธิพลตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน่วยที่ว่าด้วยการพัฒนาชาตินะคะ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
5: จะเรียนมสทได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับเรื่องของการพัฒนาเป็นรัฐชาติค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เนื้อหาถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการปฏิรูปการปกครองนะครับการดำเนินการปฏิรูปการปกครองนี่ก็จะแบ่งออกเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะครับ เริ่มจากส่วนกลางก่อนนะครับก็คือการดำเนินการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางเนี่ยนะฮะก็มีการศึกษาแบบแผนการปกครองแบบตะวันตกน
1: ะครับ
0: การแบบแผนการปกครองแบบตะวันตกนี่ก็คือพระองค์ท่านเนี่ยก็มอบหมายให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์บรมประการนะครับไปศึกษารูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินของยุโรปนะครับแล้วก็มีการทดลองนะฮะการบริหารรูปแบบใหม
1: ่ะ
0: นะฮะก็คือเพิ่มจาก6หน่วยงานเป็น12หน่วยงานก
1: ็
0: คือหมายความว่ามีมหาดไทยนะฮะกลาโหมกรมท่ากรมวังกรมเมืองกรมนา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่คือกรมพระคลังกรมยุติธรรมกรมยุทธนาธิการกรมธรรมการกรมโยธาธิการแล้วก็กรมมุรธาธิการนะครับนั่นก็คือรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ประกาศใช้พระบรมราชโองการตั้งกระทรวงนะฮะพ.ศ. 2435นะฮะนั่นก็คือส่วนกลางนะครับทีนี้ส่วนภูมิภาคก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับการปฏิรูปที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในส่วนของการปกครองหรือการบริหารส่วนภูมิภาคก็คือเรื่องของจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลนะครับส่วนท้องถิ่นนะฮะก็คือมีการจัดสุขาภิบาลในเขตกรุงเทพและหัวเมืองซ
1: ึ่
0: งทั้งส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูก็ปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไป
1: ค่ะรูปแบบไม่เหมือนการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน
0: ใช่ครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปส่วนภูมิภาคก็จะเป็น
1: จังหวัดอำเภอ
0: นะครับส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันก็มี5รูปแบบนะครับก็จะเป็นอบจ.อบต.
1: เทศบาล
0: ใช่ครับก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วน
1: ตำบล
0: เทศบาลแล้วก็การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ2อันก็คือกรุงเทพแล้วก็
1: พัทยานะคะอันนี้ในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือสุขาภิบาลท่าฉลอม
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ทีนี้เรื่องของการพัฒนากำลังคนและก็การสื่อสารแล้วก็คมนาคมนะครับการพัฒนากำลังคนแน่นอนนะครับว่าเราจะพัฒนากำลังคนหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษา
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษานะครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหร
1: ือ
0: ว่าแม้แต่สถาบันทางการทหารนะคร
1: ับ
0: ก็อาจจะมีโรงเรียนนายทหารโรงเรียนนายร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพื่อที่จะพัฒนาก
1: ำลังคน
0: นะครับวางรากฐานของคนนะครับพ
1: ั
0: ฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาการสื่อสารและ
1: คมนาคม
0: อันนี้ก็ชัดเจนว่าพูดง่ายๆเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการคมนาคมเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไปรษณีย์เรื่องของรถไฟอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยนะครับสาธารณพวกขั้นพื้นฐานด้วยรวมไปถึงพวกนี้ด้วยนะคร
1: ับ จริงๆรถไฟนี่เป็นเครื่องมือในการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเลยนะคะเพราะว่าให้ส่วนกลางเนี่ยเข้าไปถึงในทุกภูมิภาคในทุกพื้นที
0: ่
1: นะคะแล้วก็ดึงอำนาจกลับมาโดยใช้เส้นทางรถไฟเนี่ยเป็นเครื่องมือทางอำนาจรูปแบบหนึ่งนะคะต่อมาเป็นเรื่องของ
0: ผลกระทบจากการปฏิรูปก็แน่นอนเมื่อกี้เราก็พูดถึงก็ว่าการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็อาจจะเกิดกระแสความไม่พอใจกระแสความไม่พอใจนั้นก็แสดงออกเลยก็คือเกิดกบฏนั่นเองนะครับก็กบฏที่สำคัญสำคัญเมื่อกี้เราก็พูดถึงแล้วก็คือกบฏผู้มีบุญในภาคอีสานนะครับกบฏเงี้ยวเมืองแพร่แล้วก
1: ็
0: กบฏพญาแขกเจ็ดหัวเมืองพูดง่ายๆทั้ง3อันนี้ก็คือพูดแบบภาพรวมเลยก็แล้วกันนะครับก็คือทั้งภาคอีสานแล้วก็ทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคใต
1: ้
0: ก ็คือไม่พอ

0: จัยเรื่องของการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องโทษส่วนภูมิภาค
1: เพราะต้องใช้แนวนโยบายเดียวกันจากที่เขาเคยอยู่แบบด้วยการปกครองตนเองได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์
0: แล้วก็เขาก็ได้ผลประโยชน์ด้วยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลปุ๊บก็เกิดความไม่พอใจนะครับแต่หมายความว่าไม่ใช่มีเฉพาะ3อันนี้ให้ยืนมากกว่านี้
1: อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ
0: ใช่ครับเสร็จแล้วก็จะมาถึงตอนที่ 8.3 นะครับ 8.3 เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยแหละนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือสภาพการเมืองและความขัดแย้งในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7นะครับอันที่2ก็คือปัญหาเศรษฐกิจก
1: ็
0: คือเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงนั้นที่ทำให้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตย
1: นะครับ
0: แล้วก็การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นี่ก็ชัดเจนว่าเป็นตัวการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเต็มรูปแบบเลยทีนี้ดูเนื้อหารายละเอียดอันแรกนะครับสภาพการเมืองและความขัดแย้งในสมัยรัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7นะครับเกิดความขัดแย้งอะไรบ้างหรือสภาพการเมืองในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงความขัดแย้งในสมัยรัชกาลที่6มีความขัดแย้งอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือเน้นเรื่องชาตินิยมในการจงรักภักดีก
1: ็
0: คือหมายความว่าไม่มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญตามที่รัชกาลที่5แล้วก็ราษฎรตั้งความหวังเอาไว้คือหมายความว่าก็คือพูดง่ายๆก็คือในสมัยนี้นะครับมีการตั้งความหวังจากรัชกาลที่5ว่าอาจจะให้รัชกาลที่6พระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับปวงชนชาวไทยนะครับแต่ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องของใช้ระบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้งข้าราชการนะครับแล้วก็ความขัดแย้งเกิดความก็คือหมายถึงว่าในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยมีการใช้ระบบ
1: อุปถัมภ
0: ์ในการแต่งตั้งข้าราชการนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยมีความขัดแย้งอะไรบ้างก็คือเรื่องของการตั้งอภิรัฐมนตรีสภานะครับก็ทำให้ข้าราชการเนี่ยมีความรู้สึกว่าอภิรัฐมนตรีสภาเนี่ยมีอำนาจมากเกินไปนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเกิดปัญหาเศรษฐกิจนั่นเองเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเองนะครับทีนี้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างที่เป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่6อันแรกเลยก็คือเกิดอุทกภัยนะครับก็คือเมื่อเกิดอุทกภัยเนี่ยก็คือทำให้รายได้กองคลังเนี่ยตกต่ำหรือจ
1: ะ
0: เก็บรายได้ไม่ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะมีรายได้ได้นะครับถัดมาก็คือที่ก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจก็คือเรื่องของข้าวการปลูกข้าวเนี่ยเสียหาย
1: จากอุทกภัยด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ปัญหาที่ก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจก็คือการใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายในราชสำนักเนี่ยถูกมองว่าฟุ่มเฟือยนะครับที่ฟุ่มเฟือยก็มีการตั้งกองเสือป่าขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่รักษาดินแดนนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับฝ่ายทหารด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยเลยส่งผลต่อมาก็คือทำให้เกิดต้องมีการดุลข้าราชการในสมัยรัชกาลที่7ก็คือต่อเนื่องกันมาก็เลยเป็นผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเพราะว่าถูกมองว่ายิ่งเป็นตัวเร่งยิ่งเป็นตัวเติมเชื้อฟืนให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรืออยากที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคิดว่าน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมอะไรหรือจะแก้ปัญหาเดิมได้
1: ค่ะ
0: อันที่3คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เนี่ยมีผลแค่เป็นการเร่งให้มีรัฐธรรมนูญและรัฐสภาเท่านั้นแต่ประชาชนยังไม่มีสิทธิ์ในการปกครองอย่างเต็มที่ก็คือหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เนี่ยหลักใหญ่ใจความจริงๆแล้วเนี่ยต้องการให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจมาสู่ประชาชนแต่ในความเป็นจริงก็คือพูดง่ายๆมันมีแค่รูปแบบมีแค่รูปแบบก็คือหมายความว่ามีรัฐธรรมนูญก็จริงมีรัฐสภาก็จริงมีรูปแบบของความเป็นประชาธิปไตยก็จริงแต่ในความเป็น

0: จริงแล้วเนี่ยประชาชนก็ยังไม่มีสิทธิ์ในการปกครองอย่างเต็มที่
1: ค่ะ
0: ก็เหตุผลก็วนกลับไปเรื่องเดิมว่าความพร้อมก็อาจจะยังไม่มีบวกกับมันเป็นเรื่องช่วงที่เป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับประชาชนคนไทยจำนวนมากยังไม่รู้ยังไม่รับรู้ยังไม่เข้าใจหรือพูดง่ายก็คือยังใช้อำนาจในทางการเมืองการปกครองไม่เป็นนั่นแหละนะครับ
1: ก็คือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการเลือกตั้งนะคะประชาชนยังไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเนี่ยก็มาจากการแต่งตั้งเกือบทั้งหมดเลยนะคะมันก็ผิดกับหลักการประชาธิปไตยที่ว่าอับราฮัมบินคอมเนี่ยประธานาธิบดีอเมริกาบอกว่าประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้แทนเนี่ยต้องมาจากประชาชนตอนนั้นสิทธิ์แห่งการเลือกตั้งก็ยังไม่มีมาถึงประชาชนนะคะ
0: เพราะว่าก็คือหมายความว่ากลไกของประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภามันก็ยังไม่
1: เป็นเพียงแค่รูปแบบแต่เนื้อหาสาระเนี่ยมันยังไม่มา
0: ใช่
1: ค่ะ
0: มันก็ยังไม่เอื้
1: อนี
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะต่อมาในหน่วยที่9นะคะอาจารย์ในเรื่องของกฎหมายและการศาลกับการเมืองไทยค่ะ
0: ครับวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงกฎหมายนะฮะแล้วก็เรื่องของการศาลกับการเมืองไทยนะครับเนื้อหาในหน่วยที่9เนี่ยนะฮะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็แบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนแรกก็คือจะพูดถึงระบบกฎหมายและการศาลของไทยนะครับก่อนการรับกฎหมายตะวันตก
1: ค่ะ
0: เป็นก็คือว่าไงก็คือก่อนหน้าที่เราจะรับอิทธิพลของตะวันตกเนี่ยในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของระบบศาลเนี่ยของไทยนี่ก็มีอยู่ก่อนแต่อาจจะถูกมองว่าไม่ทันสมัย
1: ป่าเถื่อน
0: ป่าเถื่อนง่ายนะฮะระบบการไต่สวนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังไม่มีความยุติธรรมเหมือนระบบของตะวันตก
1: ไม่มีกลไกนะคะ
0: ใช่ครับเสร็จแล้วก็พูดถึงกระบวนการรับกฎหมายตะวันตกของไทยนะครับแล้วก็3ก็คือระบบกฎหมายและการศาลไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475
1: ค่ะ
0: พูดง่ายๆคือที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของกลไกทางการเมืองถ้าเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ในหน่วยเนี้ยเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็น
1: กฎหมาย
0: แล้วก็การศาลก็ถือว่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันนะครับมันก็ต้องมีความทันสมัยมีระบบการตัดสินอะไรที่เป็นมาตรฐานตามอย่างตะวันตก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตอนที่ 9.1 นะครับก็จะพูดถึงระบบกฎหมายและการศาลของไทยก่อนการรับกฎหมายตะวันตกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นกฎหมายในแบบของไทยๆของไทยๆเรานี่เลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาก็คือว่าจะพูดถึงกฎหมายกับการเมืองการปกครองนะครับจะพูดถึงกฎหมายและการศาลไทยสมัยสุโขทัยเนี่ยแล้วก็จะพูดถึงพระธรรมศาสตร์กับการปกครองสมัยอยุธยานะครับเพราะนั้นก็คือเป็นระบบกฎหมายก่อนรับกฎหมายตะวันตก
1: ค่ะ
0: แล้วก็พูดถึงกฎหมายตาสามดวงกับการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือรัชกาลที่1ถึง3
1: ค่ะ
0: แล้วก็กฎหมายและการศาลไทยสมัยแห่งการทำสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับต่างประเทศก็คือสมัยรัชกาลที่4
1: ค่ะ
0: นะครับมาดูเนื้อหาแรกกฎหมายกับการเมืองการปกครองนะครับเวลาที่พูดถึงกฎหมายแน่นอนกฎหมายก็คือข้อบังคับนะครับเป็นข้อบังคับซึ่งสังคมกำหนดขึ้นหรือยอมรับนะฮะเพื่อควบคุมหรือเพื่อคุมความประพฤติของบุคคล
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกบังคับโดยได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษพูดง่ายๆคือหมายความว่าถ้าเราพูดถึงความหมายของกฎหมายกฎหมายนี่ต้องมีสภาพบังคับ
1: ค่ะ
0: สภาพบังคับคือบังคับเรื่องอะไรบังคับเรื่องความประพฤติของคนถ้าไม่ทำตาม
1: สิ่งที่กฎหมาย นะ
0: ใช่ครับคุณก็จะมีความผิดแล้วก็ถูกลงโทษอันนี้ก็คือคร่าวๆของสิ่งที่เรียกว่าก
1: ฎหมาย
0: ทีนี้บทบาทของกฎหมายในการเมืองการปกครองมียังไงบ้างนะครับในแง่ของผู้ปกครองนะครับกฎหมายเนี่ยถือเป็นเครื่องกำกับการใช้อำนาจให้อยู่ในกรอบแล้วก็เป็นเครื่องสนับสนุนการใช้อำนาจปกครองก็คือหมายความว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องกำกับก็คือหมายความว่าจะไม่ให้ผู้ปกครองใช้อำนาจอย่างไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นผู้ปกครองจะใช้อำนาจได้อย่างมีขอบเขตได้ก็ต้องมีกฎหมายเป็นกรอบบอกไว้ นะครับว่าแค่ไหนยังไงผู้ปกครองมีอำนาจบังคับใช้ทำอะไรได้แค่ไหนยังไงนะครับกฎหมายก็จะมีต้องมีระบุไว้เพราะฉะนั้นการกระทำอะไรที่ไม่มีข้อกฎหมายระบุไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตเป็นการใช้อำนาจที่มิชอบแหละนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้องตระหนักถึงการกระทำต่างๆนานาที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำอะไรอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายก็จะได้รับผลอย่างที่ปรากฏอยู่ในสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะถึงแม้ว่าในอดีตจะเคยเป็นผู้บริหารใหญ่โตเคยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยก็อาจจะถูกตัดสินให้มีความผิดในทางกฎหมายได้นะครับ
1: อันนี้ดูยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าถ้ายังไม่มีกฎหมายเงี้ยอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยกตัวอย่างต่างประเทศละกันอย่างการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยแต่เดิมเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์มีอำนาจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์สามารถที่จะใช้อำนาจนั้นเนี่ยในการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ตามอำเภอใจวันหนึ่งคนรู้สึกไม่ไหวขึ้นมากับการใช้อำนาจของกษัตริย์ที่ไม่มีขอบเขตแล้วก็ไม่มีกฎหมายกำกับจึงนำมาสู่การปฏิวัตินะคะล้มล้างราชวงศ์ฝรั่งเศสลงไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยนะคะ
0: แล้วก็มีกรอบของกฎหมาย
1: ใช่ค่ะเริ่มมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นค่ะ
0: เพราะว่าถ้าอำนาจอยู่ในมือคนคนเดียวอย่างไม่มีขีดจำกัดเนี่ย
1: มันไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลด้วยนะคะ
0: ใช่ครับทีนี้บทบาทของกฎหมายในแง่ประชาชนหรือว่าผู้ใต้ปกครองนะครับบทบาทของกฎหมายทำอะไรทำหน้าที่อย่างไรนั่นเองนะครับแน่นอนก็คือในแง่ของการเป็นเครื่องควบคุมสังคมก็คือหมายความว่าพฤติกรรมหรือการแสดงออกของประชาชนเนี่ยมีกรอบ
1: ค
0: ือพูดง่ายๆอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แค่ไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าบทบาทของกฎหมายในแง่ของประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองเนี่ยก็คือเป็นเครื่องควบคุมนั่นเองควบคุมสังคมก
1: ็
0: คือควบคุมทุกคนที่อยู่ในสังคมคุณต้องประพฤติปฏิบัติตามกรอบอันนี้นะครับเช่นว่าการห้ามฆ่าคนเพราะว่าการห้ามฆ่าคนเนี่ยการฆ่าคนตายเนี่ยมันเป็นความผิดแล้วก็มีบทลงโทษนั่นก็คือเป็นเครื่องควบคุมก็คือโดยหลักเราควบคุมสังคมก็เพื่อให้สังคม
1: เป็นระเบียบ
0: เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อยู่กันอย่าง
1: สงบสุข
0: สงบสุขนั้นก็ถ้าไม่กำหนดไว้ว่าเป็นความผิดเนี่ยโหสงสัยคงจะวุ่นวาย
1: ถ้าใครทำอะไรตามอำเภอใจได้นี่สังคมคงอยู่ร่วมกันไม่ได้นะคะอาจารย์
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องควบคุมสังคมนะครับชี้ขาดข้อพิพาทถัดมานะครับบทบาทของกฎหมายในแง่ประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองน
1: ี่
0: คือเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทแน่นอนว่าสังคมเนี่ยก็คือคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันนะฮะเมื่อคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันหรือประชาชนมาอยู่รวมกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิด
1: ข้อ
0: พ
1: ิ
0: พาทหรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดข้อพิพาทข้อขัดแย้งขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีตัวหรือมีองค์กรหรือมีกลไกอะไรในการที่จะชี้ขาดข้อพิพาทนั้นเพราะว่าโดยหลักการนึกถึงสภาพความเป็นจริงเวลาเกิดการพิพาทกันหรือเกิดการข้อขัดแย้งกันเนี่ยไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองผิดโดยหลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
1: ผิดเสมอ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเป็นตัวชี้ขาดเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเพราะต่างฝ่ายต่างก็นึกว่า
1: ตัวเองถูก
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาละโอเคก็กฎหมายก็จะเป็นตัวชี้ขาดรวมไปถึงก็คือเมื่อเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทเนี่ยก็คือพูดง่ายเป็นผู้ตัดสินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กฎบทบาทของกฎหมายนี้จะเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทและที่สำคัญต้องมีจุดจบนะจุดจบก็คือหมายความว่าข้อชี้ขาดเป็นยังไงแล้วเน
1: ี่
0: ยใช่ครับก็ต้องยอมรับตามนั้นทั้งคู่พิพาทหรือคู่กรณีก็ต้องยอมรับก็ข้อตัดสินข้อชี้ขาดนั้นเกิดขึ้นนะครับไม่งั้นอย่างที่เรียนแล้วมันก็คงจะวุ่นวาย
1: เขาใช้คำว่าถือเป็นที่สุด
0: ใช่ครับไม่งั้นก็วุ่นวายถ้าสมมติว่าไม่ยอมรับกันสักทีก็มันก็จะไม่จบสิ้น
1: อาจารย์พูดถึงการเมืองไทยหรือเปล่าคะ
0: ตอบ
1: มานะคะ
0: ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมและสร้างสังคมในแง่เศรษฐกิจและอื่นๆก็คือไม่ได้หมายความว่าในเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวกลายเป็นว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันก็นอกจากจะเป็นบทบาทในเรื่องของควบคุมสังคมแล้วในเรื่องของการชี้ขาดข้อพิพาทแล้วเนี่ยส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมสร้างสังคมนั่นเองงั้นก็หลากหลายแง่มุมถูกไหมครับถ้าในแง่เศรษฐกิจแน่นอนว่า ก็ต้องอาศัยกฎหมายในการส่งเสริมใช่ไหมครับอันนี้ชัดเจนว่าผู้ที่มีรายได้ก็ต้องเสียภาษี
1: ใช่ค่ะ
0: ชัดเจนถ้ามีรายได้แล้วเลี่ยงภาษีไม่จ่ายภาษีหลบหนีภาษีก็มีความผิด
1: นะ
0: ก็ต้องถูกลงโทษก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะที่มีคนที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจนะครับที่ทำอะไรก็ได้แล้วก็เลี่ยงภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าซุกหุ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สุดท้ายก็หลีกหนีบทบาทของกฎหมายไม่ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องทางสังคมเรื่องอะไรก็แล้ว
1: การสร้างสังคมเช่นการเกณฑ์ทหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะชายไทยเนี่ยต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรัฐกฎหมายก็ออกมาว่าต้องเกณฑ์ทหารนะคะ
0: ก็ถ้าไม่ไปหรือหลีกหนี
1: เป็นความผิดไหมคะ
0: มีความผิด
1: เป็นความผิดนะคะ
0: เป็นความผิดทางอาญาด้วย
1: ค่ะ
0: สองกฎหมายและการศาลไทยสมัยสุโขทัย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือพูดถึงกฎหมายและการศาลไทยในสมัยสุโขทัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงสุโขทัยเอาง่ายๆถ้าระบบกฎหมายมันก็ในสมัยนี้มันไม่มีความซับซ้อน
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าทุกอย่างก็ยังเป็นเรื่องของจารีตนิยมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ซับซ้อนของกฎหมายในสมัยสุโขทัยเนี่ยเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของศิลาจารึกเพราะฉะนั้นเราศึกษาอะไรเกี่ยวกับสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เราก็จะอ้างศิลาจารึกนะครับเช่นเรื่องของเสรีภาพทางการค้าเรื่องของสิทธิในที่ดินแล้วก็เรื่องของสิทธิในมรดกของทายาทนะครับ
1: ในสมัยสุโขทัยเนี่ยเราถามว่ามีศาลแบบปัจจุบันไหมไม่มีเพราะมันคือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยก่อนนะคะถ้าจะให้ผู้ชี้ขาดเวลามีข้อพิพาทระหว่างกันก็ไปสั่นกระดิ่งนะคะในสมัยพ่อขุนรามคำแหงอย่างเงี้ยเป็นตัวสะท้อนว่ากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดไปสั่นกระดิ่งแล้วพระมหากษัตริย์เนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินคดีให้นะคะอันนั้นคือสมัยสุโขทัย
0: ไม่ได้มีความสลับซับซ
1: ้
0: อน
1: ใช่ค่ะ
0: ถัดมาก็จะพูดถึงพระธรรมศาสตร์กับการปกครองสมัยอยุธยารวมไปถึงเรื่องของคัมภีร์พระธรรมศาสตร
1: ์ค
0: ัมภีร์พระธรรมศาสตร์นี่ก็บอกว่าแบ่งเป็น2ตอนน
1: ะ
0: ครับก็คือเขามูลแห่งบทพระธรรมศาสตร์แล้วก็ตัวบทพระธรรมศาสตร
1: ์ค่ะอาจารย
0: ์พระราชศาสตร์เนี่ยเป็นคำวินิจฉัยของพระเจ้าแผ่นดินนะครับองค์หนึ่งเสร็จแล้วก็จะพูดถึงกฎหมายตาสามดวงกับการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับก็จะพูดถึงที่มาของกฎหมายตาสามดวงนะครับก็มาจากรัชกาลที่หนึ่งนะครับทรงเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการชำระกฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยมีการชำระกฎหมายครั้งใหญ่นะครับเป็นกฎหมายตาสามดวงนั่นเองเนื้อหาตัดมาก็จะพูดถึงกฎหมายแล้วก็การศาลไทยสมัยแห่งการทำสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับต่างประเทศก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับการขอสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของชาวตะวันตกนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราพูดง่ายๆก็อาจจะมองว่าสูญเสียอำนาจอธิปไตยก็ว่าได้
1: ใช่ครับอันนี้เป็นผลจากการทำสนธิสัญญาเบาลิงการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็คือว่าถ้าอาจารย์ทำผิด ในแผ่นดินนอกอาจารย์เนี่ยแทนที่ประเทศนั้นจะเป็นผู้ลงโทษอาจารย์ต้องกลับไปถูกลงโทษในประเทศของตัวเองนะคะอันนี้คือการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตค่ะ
0: ถัดมาเนี่ยนะก็จะเป็นตอนที่ 9.2
1: ค่ะ
0: ก็จะพูดถึงกระบวนการรับกฎหมายตะวันตกของไทยเพราะเมื่อสักครู่นี้เราก็บอกแล้วว่าเป็นกฎหมายของไทยอ่ะนะคร
1: ับ สมัยสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะ
0: แต่ตรงนี้ก็คือเราเริ่มรับกฎหมายแบบตะวันตก
1: อะไ
0: รพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงสภาพการเมืองการปกครองก่อนรับกฎหมายตะวันตก
1: ค่ะ
0: จะพูดถึงการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็จะพูดถึงบทบาทของที่ปรึกษาชาวต่างประเทศในการปรับปรุงระบบกฎหมายและศาลไทยเพราะว่าตอนที่เราปรับปรุงระบบกฎหมายและศาลไทยเป็นแบบตะวันตกแน่นอนเมื่อเราจะปรับปรุงตามแบบเขาเนี่ยเราก็ต้องมีที่ปรึกษา
1: ชาวต่างชาติ
0: ก็ต้องมีที่ปรึกษาชาวต่างชาติเพราะว่าเราจะลอกแบบเข้ามาพูดง่ายแล้วก็ที่4ก็คือผลกระทบของระบบประมวลกฎหมายต
1: ่
0: อการเมืองไทยนะครับงั้นมาดูรายละเอียดนะครับในอันที่1เนี่ย จะพูดถึงสภาพการเมืองการปกครองก่อนรับกฎหมายตะวันตก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายกระบวนการยุติธรรมขาดระบบที่แน่นอนก็คือไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยล้าหลังแล้วก็ไม่เป็นหลักประกันเรื่องความยุติธรรม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นก็คือพูดง่ายก่อนรับกฎหมายตะวันตกเนี่ยพูดง่ายก็คือกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันไม่มีความแน่นอน
1: ค่ะก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปว่ากษัตริย์เป็นผู้ตัดสินเพียงคนเดียวนะคะอย่างในสมัยพ่อขุนรามคำแหงอย่างนี้เป็นต้นนะคะเลยไม่มีระบบไม่มีกลไกไม่มีกระบวนการทางการยุติธรรมเกิดขึ้น
0: ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีหลักประกันเรื่องความยุติธรรมเนี่ยก็เลยต้องมีการปฏิรูประบบกฎหมาย
1: ค่ะ
0: และก็มีเหตุผลอื่นประกอบด้วยที่ทำให้เราต้องมีการปฏิรูปกฎหมาย
1: ค่ะ
0: เหตุผลอื่นก็อีกแล้วก็กลับมาอันเดิมก็คือเรื่องของการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อให้กฎหมายมีความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมี
1: ไม่ป่าเถื่อนด้วยในการลงโทษนะคะ
0: ก็ถือว่าจะเป็นหลุดพ้นจากการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเขาจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าประเทศเราล้าหลังประเทศเราด้อยพัฒนา
1: ป่าเถื่อน
0: ใช่อย่างนี้การลงโทษที่ป่าเถื่อน
1: บีบขมับเอาไปให้กากินอย่างเงี้ย
0: ทำทารุณกรรมอะไรต่างๆนี่นะครับรวมไปถึงเรื่องการปฏิรูปการปกครอง2435ในสมัยรัชกาลที่5
1: ในการปฏิรูปการปกครอง2435ที่บอกไปแล้วว่ามันเกิดการจัดตั้งกระทรวงขึ้นกระทรวงที่เกิดขึ้นกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงยุติธรรมนะคะโดยพระองค์เจ้าละพีเนี่ยเราถึงเรียกว่าวันกฎหมายนะคือวันละพีคือเกิดกระทรวงยุติธรรมขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะ
0: การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในสมัยรัชกาลที่5
1: ค่ะ
0: สาเหตุที่ทำไมต้องมีการปฏิรูประบบกฎหมายขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับอันแรกก็คือความไม่เหมาะสมของระบบศาลเดิมความไม่เหมาะสมในระบบศาลเดิมก็คือพูดง่ายๆเกิดความล่าช้านะครับเพราะว่าอาจจะอย่างที่เรียนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนแน่นอนตายตัวนะครับมันก็อาจจะเกิดความล่าช้าได้นะครับรวมไปถึงความไม่เหมาะสมของวิธีการทางการศาลแบบเดิมแนวการนำสืบไม่เหมาะสม
1: ะ
0: นะครับอาจจะไม่เป็นที่ไม่มีหลักการเรื่องของกระบวนการยุติธรรมหรือไว้วางใจได้ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการบีบคั้นจากต่างประเทศด้าน
1: การศาล
0: นะครับแล้วก็รวมไปถึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับก็รวมๆเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุของการที่เกิดการปฏิรูปกฎหมายในเรื่องของรัชกาลที่5
1: ค่ะ
0: ทีนี้การปฏิรูประบบการศาลนะครับทำยังไงก็คือการจัดระเบียบการศาลให้เป็นแบบยุโรปนะครับในพ.ศ. 2435
1: ค่ะ
0: ก็อย่างที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับในปีพ.ศ. 2435เนี่ยรัชกาลที่5ก็จัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นนะครับจัดตั้งขึ้นก็คือเพื่อรับผิดชอบด้านยุติธรรมอย่างแท้จริง
1: ก็
0: คือง่ายๆก็คือทำให้มันเป็นระบบที่ชัดเจนนะครับมีมาตรฐานที่ชัดเจนครับถัดมานะครับก็จะพูดถึงบทบาทของที่ปรึกษาชาวต่างประเทศในการปรับปรุงระบบกฎหมายและก็ศาลไทยนะครับบทบาทของที่ปรึกษาชาวต่างประเทศเนี่ยก็คือเป็นการจัดร่างประมวลกฎหมายสากลทั้งคดีแพ่งคดีอาญาแล้วก็พาณิชย์นะครับเพื่อใช้ในการเรียกร้องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคืนด้วยนะครับแล้วก็จำกัดสิทธิพิเศษของชาวต่างประเทศนะครับทำให้มีคณะกรรมการประมวลคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เราต้องอาศัยที่ปรึกษาชาวต่างชาติเนี่ยก
1: ็
0: คือมันก็ทำให้กฎหมายเนี่ยมันมีความถูกต้องทำให้มันมีความทันสมัยทำให้มันเป็นความเป็นสากลเพราะว่าการที่เราปฏิรูปกฎหมายเราไม่ได้หวังที่กระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวเราหวังแก้เรื่องของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรือว่า กฎหมายหรือว่าสนธิสัญญาต่างๆนานาที่ไม่เป็นธรรมกับเราด้วย
1: อันนี้สำคัญมากเลยนะคะสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่เราสูญเสียไปตั้งแต่การทำสนธิสัญญาเบลลิงในรัชกาลที่4เขามองว่ากฎหมายบ้านเราอะค่ะป่าเถื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตะวันตกมาทำผิดปุ๊บเขาก็เลยไม่ยอมรับกฎหมายในบ้านเราคิดว่าเขาทำผิดที่นี่แต่เขาต้องไปขึ้นศาลในประเทศเขานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะต่อสู้ว่าใครทำผิดในดินแดนเราเขาต้องรับโทษโดยกระบวนการยุติธรรมของเรานะคะก็คือการเรียกร้องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคืนกลับมาม
0: ันก็ทำให้เหมือนกับเราเสียสูญเสียอำนาจที่ปฏิ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไม่ต้องแปลกใจว่าคณะกรรมการที่มาช่วยในเราในการปฏิรูปกฎหมายเน
1: ี่
0: ยก็มีทั้ง

0: ีกด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้หวังเฉพาะเรื่องของการปฏิรูประบบกฎหมายระบบยุติธรรมระบบการศาลแค่นั้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผลกระทบของระบบประมวลกฎหมายต่อการเมืองไทยนะครับเพราะว่าเรามีการปฏิรูปกฎหมายนะครับมีการเปลี่ยนเป็นระบบประมวลกฎหมายนะครับเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับผลของการเปลี่ยนระบบกฎหมายนะครับของตะวันออกเป็นระบบกฎหมายแบบตะวันตกแน่นอนมันเกิดผลอะไรนะครับของการเปลี่ยนระบบกฎหมายอย่างนี้นะครับก็คือพูดง่ายเปลี่ยนเป็นแบบตะวันตกนะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นแบบตะวันตกแน่นอนคือทำให้ประเทศตะวันตกเนี่ยพอใจนะครับเมื่อพอใจแล้วเนี่ยมันส่งผลอื่นๆตามมาด้วยก็คือหมายความว่ามันก็จะทำให้เกิดความสะดวกแก่ประเทศไทยในการที่จะเจรจาขอเอกสารนะครับราชการหรือของในเรื่องของการกฎหมายหรือการศาลในเวลาต่อมาเนี่ยก็คือหมายความว่าก็จะได้รับความยอมรับจากประเทศตะวันตกเพราะต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยชาติตะวันตกมีอิทธิพลมีบทบาทต่อการเมืองไทยด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยทำอะไรก็ต้องทำเพื่อให้ชาติตะวันตกเนี่ยพอใจด้วยนั่นเองนะครับตอนที
1: ่ 9.3 นะคะ
0: ก็จะพูดถึงระบบกฎหมายและการศาลของไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือกฎหมายและการศาลไทยภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญของไทยนะครับพูดถึงรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2521กับการเมืองการปกครองไทยนะครับแล้วก็โดยที่เนื้อหาอันแรกนะครับก็คือพูดถึงกฎหมายและการศาลไทยภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญของไทยประเทศไทยเขาบอกว่ามีรัฐธรรมนูญ19ฉบับอันนี้ก็ต้องเรียนก่อนว่าเป็นเนื้อหาที
1: ่ในเนื้อหน่วย
0: ใช่ครับอยู่ในเอกสารเพราะว่าเอกสารเราเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดในระบบทางไกลนะบางทีการที่จะปรับเนื้อหาในเอกสารให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเนี่ยบางทีมันมีกลไกทำให้อาจจะข้อมูลอาจจะดูไม่ค่อยเป็นปัจจุบันนักนะครับ
1: เพราะฉะนั้นให้นักศึกษายึดในเนื้อหาหน่วยเป็นตัวตั้งนะคะเพราะอาจารย์จะออกตามเนื้อหาหน่วยนะคะเป็นหลัก
0: ถ้าพูดถึงปัจจุบันประเทศไทยก็ไม่ใช่มีรัฐธรรมนูญ19ฉบับ
1: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี่พุทธศักราช2560และที่เพิ่งออกมาฉบับล่าสุดนะคะ
0: ใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาพูดถึงรัฐธรรมนูญของไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะลักษณะทั่วๆไปหมายถึงในอดีตนะครับไม่นับเพราะว่าบอกแล้วว่าในเนื้อหาตัวเนื้อหาที่ปรากฏในตัวเอกสารเราเนี่ยบอกว่า19ฉบับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาโดยรวมๆเนี่ยมักจะไม่มีการแยกข้าราชการประจำออกจากข้าราชการการเมืองก็คือหมายความว่าข้าราชการประจำเนี่ยก็ยังสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได
1: ้ะ
0: นะครับซึ่งมันก็ไม่น่าจะถูกต้องนักตามหลักของประชาธิปไตยนะครับแต่ผมเรียนแล้วว่านี่ก็คือเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญในอดีตซะเป็นส่วนใหญ่นะสาระสำคัญนะครับของรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยอำนาจอธิปไตยแล้วก็สิทธิเสรีภาพของราษฎรก็แน่นอนว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของอำนาจอธิปไตยแล้วก็จะระบุไว้เลยหรือเป็นหลักประกันไว้เลยว่าอำนาจอธิปไตยนั้นต้องเป็นของปวงชนชาวไทยมันก็คือพูดง่ายอาจจะเป็นหมวดทั่วไปบททั่วไปก็จะพูดไว้อย่างนี้นะครับทีนี้แล้วก็เนื้อหาถัดมาก็จะพูดถึงรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2521กับการเมืองการปกครองไทยก็ต้องเรียนแล้วว่ามันเป็นเนื้อหาในเอกสารนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ทันกับสภาพความเป็นจริงในสังคมว่ามันก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับ2521แล้วนะครับปัจจุบันมันก็นะครับเปลี่ยนไปเพราะมีการยึดอำนาจหลายครั้งด้วยครับพอมีการยึดอำนาจปุ๊บก็ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไงหรือฉีกรัฐธรรมนูญ
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่จัดทำขึ้นตามความต้องการของคณะปฏิวัติซึ่งก็ยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่20ตุลาคมพ.ศ. 2520
1: คร
0: ับทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นระบอบกึ่งประชาธิปไตยกึ่งประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าวุฒิสภาหรือว่าสภาสูงเนี่ยนะฮะหรือสว.เนี่ยนะมาจากการ

0: การแต่งตั้งนะแต่งตั้งจากข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือหมายความว่ายังเห็นความยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่ชัดเจนก็คือหมายความว่าข้าราชการประจำเนี่ยสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได
1: ้ค่ะ
0: แต่จริงๆก็คือในอดีตเนี่ยหลายยุคหลายสมัยรัฐธรรมนูญเราในหลายยุคหลายสมัยหลายฉบับเนี่ยก็อนุญาตให้ก็คือยอมรับว่าให้ข้าราชการเนี่ยข้าราชการประจำเนี่ยมาเป็นสวได้มาเป็นวุฒิสมาชิกได
1: ้ในช่วงแรกรัฐธรรมนูญในช่วงแรก
0: หรือพูดง่ายวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นมาจากข้าราชการประจำ
1: มาจากการแต่งตั้ง
0: มีรัฐธรรมนูญฉบับปี40เป็นต้นมา
1: ที่ให้มีการเลือกตั้งวุฒิสภาในครั้งแรกนะคะแล้วรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยก็กลับมาอีกแล้วว่าให้มีการคัดสรรเลือกสรรแต่งตั้งตามกลุ่มอาชีพนะคะ
0: เนี่ยจริงๆแล้วคือเนื้อหาของรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันก็กลับไปกลับมาตาม
1: ผู้มีอำนาจทางการเมืองเป็นผู้กำหนดนะคะรัฐธรรมนูญปี2521เนี่ยเกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะตอนนั้นเราบอกว่าการเมืองเนี่ยเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบคือว่าส่วนของรัฐสภาเนี่ยมาจากการแต่งตั้งครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งนะคะเราจะเห็นการกลับไปกลับมาในเชิงของรัฐธรรมนูญที่กำหนดโครงสร้างรัฐโครงสร้างอำนาจรัฐรวมถึงเสรีภาพของประชาชนด้วยค่ะ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงระบบกึ่งประชาธิปไตยเนี่ยก็คือหมายความว่ามันไม่ได้มี อะไรที่แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราพูดถึงคำว่าประชาธิปไตยครึ่งใบเราคงจับกันได
1: ้
0: ประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือหมายความว่าตัวผู้บริหารประเทศหรือตัวนายกรัฐมนตรีง่ายๆนายกรัฐมนตรีในอดีตของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง
1: นะครับ
0: เป็นก็เลยถูกมองว่าประชาธิปไตยของไทยเนี่ยไม่เต็มใบก็คือนายกไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง
1: ะ
0: นะครับก็คือพรรคการเมืองอาจจะโหวตเลือกเอาคนนอกมาเป็นนายกก็ได้นะครับก็ถ้าพูดกันตรงๆก็อดีตนายกท่านหนึ่งของไทยก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับหรือว่าคนปัจจุบันก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
1: คนปัจจุบันอยู่อีกระบอบหนึ่งนะคะเราเรียกว่าระบอบเผด็จการนะคะตอนนี้เป็นตัวแบบเผด็จการที่ทำการรัฐประหารมายังไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแต่ตอนนั้นเนี่ยที่เราพูดถึงปี2521เนี่ยเราพูดถึงระบอบประชาธิปไตยแต่ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
0: ใช่
1: ไหมคะยังมีความเป็นกึ่งอยู่ยังมีลักษณะของการแต่งตั้งมีลักษณะนายกคนนอกที่เข้ามานะคะ
0: ก็คือมีแต่รูปแบบ
1: อันนี้ที่อาจารย์พูดสำคัญนะคะเวลาเราพูดประชาธิปไตยเนี่ยเราคิดว่ามันมีเพียงแค่รูปแบบครบแล้วเราเพียงพอแล้วที่เราจะบอกว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยเช่นมีรัฐบาลมีรัฐสภามีศาลมีการเลือกตั้งแล้วเราบอกว่าเนี่ยคือประชาธิปไตยละเพียงพอละแต่เรายังไม่เคยดูว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทำหน้าที่อย่างที่มันควรจะเป็นในระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่า
0: ใช่ครับก็คือต้องมองลึกลงไปในรายละเอียดไม่ได้ดูเฉพาะรูปแบบว่ามีกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว
1: ถ้าเป็นรูปแบบเหมือนเช็คลิสต์อะค่ะอาจารย์มีครบตามตะวันตกไหมถ้าเรามีเราบอกเราเป็นประชาธิปไตยคำถามคือแค่นี้มันเพียงพอไหมนะคะในการวิเคราะห์การเมืองไทย
0: ลงลึกไปในรายละเอียดต
1: ั
0: วเนื้อหานั่นเองไม่ใช่ว่าพอมีกฎหมายรัฐธรรมนูญปุ๊บแสดงว่า
1: เป็นประชาธิปไตยแล้ว
0: ก็ต้องดูลึกลงไปในรายละเอียดว
1: ่
0: าเนื้อหาสาระระบุไว้ว่าอย่างไรนะครับทีนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเนี่ยก็จะแตกต่างกันบางฉบับก็ได้รับการยอมรับถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมาก
1: เช่นที่เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็คือรัฐธรรมนูญปี2540อย
0: ่
1: างนี้เป็นต้นนะคะ
0: เพราะว่ามีในเนื้อหาของฉบับนั้นเนี่ยมีเนื้อหาหลากหลายที่พูดถึงอำนาจอะไรต่างๆนานาหรือว่าพูดถึงองค์กรกลาง
1: องค์กรอิสระ
0: ใช่ครับในเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับ2540หลังจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานะครับตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับนั่นก็คือเนื้อหาของหน่วยที่
1: 9ที่ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายและการศาลกับการเมืองไทย
0: ค่
1: ะนอกจากนี้เนี่ยเราไม่ได้มีแค่เนื้อหน่วยอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์เรายังมีแนวถามตอบเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ทบทวนความคิดของตัวเองว่าที่เราได้ฟังบรรยายไปเมื่อกี้เนี่ยจำได้บ้างไหมนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกัน
0: ก็อย่างที่พูดเกือบทุกครั้งนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างของข้อคำถามนะครับไม่ใช่เป็นตัวข้อสอบนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่ฟังบรรยายแล้วเนี่ย

0: เป็นการทดสอบนักศึกษาว่าเฉพาะที่จะตอบคำถามได้ไหมนะครับเป็นตัวเช็คเราเป็นตัวเช็คความพร้อมของเราอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่มักจะย้ำกับนักศึกษานะครับว่าการเรียนในระบบทางไกลเนี่ยนักศึกษาต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับการไปฟังสอนเสริมนะครับการฟังการที่เราสอนทาง
1: ผ่านสื่อออนไลน์ผ่านสื่อนะคะ
0: ก็เหมือนกับว่ามีกระดานแผ่นหนึ่งแล้วเรามาแกะสลักให้นะครับนักศึกษาเนี่ยก็จะต้องไปขัดกระดาษแล้วก็ลงสีเอาเองก็คือหมายความว่าการสอนเสริมของเราเนี่ยคงให้ภาพรวมกว้างๆเพราะว่าอาจจะด้วยข้อจำกัดเรื่องของเวล
1: า
0: เราคงพูดรายละเอียดทุกหน้าทุกตัวอักษรทุกบรรทัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะพูดถึงสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาที่สำคัญเนื้อหาที่เป็นหลักแต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องกลับไปอ่านทบทวนนะครับการที่ฟังเราสอนเสริมเนี่ยนักศึกษาจะได้ภาพรวมในการสะดวกที่นักศึกษาจะไปอ่านทบทวนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนว่ายังไงก็แล้วแต่ในการเรียนการสอนในระบบทางไกลในระบบเปิดอย่างเงี้ยนักศึกษาต้องแสดงบทบาทต้องมีความรับผิดชอบนะครับต้องอ่านเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งไปให้นะครับก็คือเอกสารการเรียนการสอนของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะครับตัวอย่างของข้อคำถามนะครับคำถามข้อที่1นะครับถามว่าเหตุใดมิชชันนารีจึงได้รับการยอมรับในสังคมมากกว่าบาทหลวงทีนี้ถ้าดูจากข้อคำถามนี้เนี่ยมันถามเกี่ยวกับเรื่องความจำถามในระดับความจำเพราะฉะนั้นถ้าถามในระดับความจำนักศึกษาต้องอ่านนะครับถ้านักศึกษาไม่อ่านเนี่ย
1: ตอบไม่ได้นะคะ
0: ไม่อ่านในเอกสารเนื้อหาในเอกสารเนี่ยผมว่าข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อที่ไม่ยากเลยแต่จะยากสำหรับนักศึกษาที่
1: ไม่ได้อ่าน
0: เหตุผลคืออย่างที่เรียนแล้วว่าเนื้อหาของข้อคำถามเนี่ยหรือเนื้อหาในข้อสอบจริงเนี่ยมันก็อยู่ในเอกสารเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเหตุใดมิชชันนารีจึงได้รับการยอมรับในสังคมมากกว่าบาทหลวงนะครับก็ต้องพูดอันนี้พูดง่ายๆคือเป็นเนื้อหาในหน่วยที่7พูดถึงอิทธิพลของตะวันตกนั่นเองครับข้อคำตอบข้อแรกข้อกอไก่ก็บอกว่าลักษณะทางวัฒนธรรมใกล้เคียงกันขอไข่บาทหลวงวางตัวเป็นพระเพราะฉะนั้นว่าวางตัวเป็นพระก็เน้นเผยแพร่ศาสนาข้อคอควายมิชชันนารีวางตัวเป็นครูเน้นสอนแล้วก็ให้ความรู
1: ้
0: ทีนี้จะกดอีกอันหนึ่งมันก็จะได้เป็นข้อเฉลยมานะครับแล้วลองดูช้อยงองงูก่อนมิชชันนารีเข้าใจคนไทยมากกว่า
1: ะ
0: นะครับแล้วก็จอจานบาทหลวงมักจะรังแกคนไทยมากกว่ามิชชันนารีงั้นจริงๆแล้วเนี่ยข้อคำถามข้อนี้เนี่ยข้อคำตอบที่ถูกต้องก็คือมิชชันนารีวางตัวเป็นครูเน้นสอนและให้ความรู้เพราะฉะนั้นท่านนักศึกษานึกถึงเนื้อหาที่เราพูดไปตอนต้นเพราะว่านี่เป็นเนื้อหาในหน่วยที่7จำได้นะครับมิชชันนารีเนี่ยก็คือฝั่งของอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นเป็นครูเน้นสอนเน้นให้ความรู้เพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายทำตัวให้เป็นประโยชน์กับคนไทยกับสังคมไทยมากกว่าเพราะว่าบาทหลวงเนี่ยวางตัวเป็นพระเมื่อวางตัวเป็นพระก็จะเน้นเฉพาะ
1: เผยแพร่
0: ศาสนาและที่สำคัญมันจะโน้มน้าวมาชักจูงให้คนไทยเปลี่ยนศาสนา
1: เป็นคิดศาสนาน
0: ั่
1: นเอง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมิชชันนารีจึงได้รับการยอมรับในสังคมไทยมากกว่าบาทหลวงนะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2อ่ะก็ถามว่าก็คำถามถามว่ากลุ่มการเมืองใดในสมัยรัชกาลที่5ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับคำถามในข้อที่1
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็เป็นการถามในระดับความจำนะครับเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาไม่อ่านนะครับก็ยากที่จะคาดเดาคำตอบได
1: ้
0: นะครับก็อาจจะโอกาสที่สอบผิดนี่ก็สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหรือได้อ่านมาเนี่ยก็จะจําได้หรือเมื่อกี้ที่ฟังที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยกลุ่มการเมืองในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยแน่นอนมี
1: 3กลุ่มด้วยกัน
0: นะก็คือนะคะกลุ่มสยามเก่ากลุ่มสยามอนุรักษ์แล้วก็กลุ่มสยามหนุ่มทีนี้แต่ละกลุ่มเนี่ย

0: ็จะมีแนวคิดของกลุ่มตัวเองแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีผู้นำกลุ่มของตัวเองทีนี้นักศึกษาดูจากข้อคำถามเนี่ยกลุ่มการเมืองใดที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของท่านนักศึกษาลองนึกถึงความเป็นจริงหน่อยหนึ่งชื่อกลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่าง
1: พอจะคาดเดาได้บ้าง
0: ใช่ครับ
1: นะคะจากชื่อ
0: กลุ่มสยามเก่านะครับกลุ่มสยามอนุรักษ
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็กลุ่ม
1: สยามเก่าและกลุ่มสยามอนุรักษ์นะคะ
0: แล้วก็กลุ่มสยามหนุ่มนะครับแล้วก็ข้อจดจำก็คือกลุ่มสยามหนุ่มและกลุ่มสยามเก่า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือกลุ่มสยามเก่า
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้ากลุ่มสยามอนุรักษ์ก็คือ
1: ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากต่อถอนโคนแต่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
0: แล้วก็ที่จำเป็น
1: ไปที่จำเป็นค่ะ
0: แต่แน่นอนว่าอีกกลุ่มนึง ขอไปครับก็คือกลุ่มสยามหนุ่ม
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือพูดง่ายๆก็คืออยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะได้รับความคิดการศึกษาจากตะวันตกนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก
1: ็ข้อที่3ค่ะ
0: ข้อที่3ข้อใดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ระดับของข้อคำถามอันนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะแตกต่างจาก2ข้อแรกก็น่าจะเป็นคำถามที่อยู่ในระดับความจำ
1: ค่ะอาจารย์
0: คำถามที่อยู่ในระดับความจำเนี่ยอาจจะดูง่ายก็จริงแต่ว่า
1: ถ้าไม่อ่านก็ทำไม่ได้นะคะ
0: ถ้าไม่อ่านจะทำไม่ได้น่าจะยากคงจะคาดเดาคำตอบได้ยากนะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นช้อยคำตอบแรกก็ไก่คณะราษฎรนักศึกษาก็ต้องถ้าอ่านหรือสังเกตอย่างตลอดเนี่ยมันเป็นกลุ่มการเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะก็จะประกอบไปด้วยผู้นำแกนนำกลุ่มต่างๆนานาที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกลุ่มที่ผ่านการศึกษาได้รับการศึกษาได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาอย่างประเทศในกลุ่มตะวันตกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีแนวคิดที่ยอมรับความคิดของตะวันตกน
1: ะคร
0: ับแล้วก็อยากให้นำความคิดอันนั้นเนี่ยมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
1: คณะราษฎรก็คือคณะราษฎรเนี่ยคือผู้นำการปฏิวัตินะคะ ในวันที่24มิถุนายน2475ตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยยังอยู่ที่พระราชวังไกลกังวล นะคะในช่วงที่มีการปฏิวัติเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงการปกครอง
0: ขอไข่สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
1: จ
0: ะใช่ไหมยังข้ามไปก่อน
1: ค่ะ
0: ข้อควายการมีรัฐธรรมนูญ
1: รัฐธรรมนูญมีตอนไหนอันนี้นักศึกษาต้องคิดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่7
1: นะ
0: เพราะฉะนั้นช้อยข้อคอควายเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่าโจทย์ถามว่าข้อใดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นพูดง่ายรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาหลังสมัยรัชกาลที่5นั่นเองงองูการลงนามสนธิสัญญาเบลลิง
1: อันนี้ก็พูดไปแล้ว
0: การลงนามสนธิสัญญาเบลลิงเนี่ย2398
1: ค่ะ
0: เพราะ2398มันไม่ได้อยู่ในช่วงสมัยแผ่นดินรัชกาลที่5
1: ค่ะ
0: ก็คือในสมัยรัชกาลที
1: ่4
0: นะฮะจอจานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอันนึงนะครับถ้าเราศึกษาเราอ่านในเอกสารเนี่ยการมีเค้าโครงเศรษฐกิจเค้าโครงเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายแล้วกันนะเป็นสิ่งหนึ่งที
1: ่ข้อเสนอทางความคิดของคนหนึ่งในกลุ่มคณะราษฎรก็คือปรีดีพนมยงค์นะคะและด้วยเขาโครงเศรษฐกิจนี้เองเนี่ยที่ทำให้ปรีดีพนมยงค์เนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ต้องถูกออกนอกประเทศไปเลยจนท่านไม่ได้ตายในประเทศไทยนะคะโดยเขาโครงเศรษฐกิจ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีข้อเดียวนะครับท่านนักศึกษาฟังนะครับแล้วก็ติดตามเราแล้วก็อ่านในเอกสารข้อที่เป็นไปได้เนี่ยมีอยู่ข้อเดียวเลยก็คือสภาที่ปรึกษา
1: ราชการแผ่นดินค่ะ
0: นะครับเนี่ยเฉลยถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ข้อที่4อันนี้จะพูดถึงการสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่5
1: ค่ะ
0: ก็คือมีการกระทำอะไรหรือมีการทำอย่างไร ที่เป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่5เพราะในสมัยรัชกาลที่5ถือว่าต้องมีการกระทำหน่อยต่างๆนานาหลายอย่างที่จะดึงอำนาจกลับคืนสู่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไกลการเลิกทาสถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้หรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เรียนแล้วว่าการเลิกทาสมันเป็นการปฏิรูปทางสังคมขอไข่การจัดตั้งทหารอาชีพน
1: ะคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มมีการจัดตั้งทหารอาชีพก็คืออาชีพทหารพูดง่ายๆนะครับเพราะในอดีตก็คือจะรบทัพจับศึกเนี่ยเราไม่มีอาชีพทหารก็คือเราก็เอา
1: ทหารรับจ้าง
0: เราก็เอาคนสามัญชนนี่แหละ
1: สามัญชนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทหารรับจ้างจากตะวันตกอย่างที่อาจารย์บอกโปรตุเกสอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
0: อันนี้ก็เกิดโรงเรียนในร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ควายการพัฒนาระบบโทรคมนาคมงองูการถอดถอนขุนนางเก่า
1: ค่ะ
0: ก็จอจานการพระราชทานรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการศึกษาดูจากข้อคำตอบเนี่ยนะช้อยคำตอบบางอันก็สามารถตัดทิ้งไปได้เลยนะครับก็คืออย่างน้อยก็คือข้อจอจานน่าจะไม่ใช่ข้อที่เกี่ยวข้องละนะครับเพราะว่ามันคนละยุคน่าจะคนละยุคคนละสมัยนะครับเพราะว่าการพระราชทานรัฐธรรมนูญมันสมัยรัชกาลที
1: ่7ค่ะพระนามของมหาลัยเราเองนะคะสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่เหลือก็ต้องมานั่งพิจารณาว่าการเลือกทาสถือว่าสร้างความมั่นคงให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้หรือไม
1: ่
0: จริงๆแล้วการเลือกทาสมันเป็นการปฏิรูปทางสังคม
1: ค่ะ
0: การจัดตั้งทหารก็น่าจะใกล้เคียงกัน
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการถอดถอนขุนนางเก่า
1: ค่ะ
0: เพราะนักศึกษาต้องเข้าใจว่าในช่วงนั้นเนี่ยพูดง่ายๆมีการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มชนชั้นนำแน่นอนก็หลีกไม่พ้นกษัตริย์กับขุนนาง
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นการสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือเรื่องของการ
1: ถอดถอนขุนนางเก่านะคะ
0: อันนี้
1: ข้อสุดท้ายค่ะข้อ5
0: ก็จะพูดถึงพระราชศาสตร์นะครับข้อใดกล่าวถึงพระราชศาสตร์ได้ดีที่สุดนะก็ไก่เป็นสนธิสัญญาก็ต้องมานั่งพิจารณาว่ามีลักษณะเป็นสนธิสัญญาหรือเปล่าสนธิสัญญาคือหมายความว่าหนังสือที่ร่วมกับต่างชาติ
1: ค่ะ
0: ความหมายแบบสั้นๆย่อๆง่ายๆครับขอไก่เป็นวินิจฉัยของพระเจ้าแผ่นดินนะอันนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันข้ามไปก็ขอควายเป็นอธิปไตยของชาติ มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อนี้เลยนะ แล้วก็งองูเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นกฎหมายยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าพระราชศาสตร์ก็คือว่าท่านนักศึกษายังจำได้คือพระราชศาสตร์เนี่ยถือเป็นกฎหมายเพราะว่าเป็นวินิจฉัยของ
1: พระเจ้าแผ่นดินค่ะ
0: ก็จบทั้ง5ข
1: ้อค่ะอันนี้ก็เป็นแนวถามตอบนะคะสำหรับการบรรยายในวันนี้นะคะก็เป็นการสรุปผ่านการเรียนการสอนทางไกลของชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยครั้งที่3นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่อง3เรื่องหลักด้วยกันก็คืออิทธิพลตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยการพัฒนาเป็นรัฐชาตินะคะแล้วก็กฎหมายและการสานกับการเมืองไทยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรายุทธ ยะหักก่อนนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับในรายการในวันนี้นะคะคงต้องยุติเพียงเท่านี้แล้วพบกันในครั้งต่อไปสำหรับการสอนเสริมครั้งที่4สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนายอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับ ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารชอบออกแบบพ
9: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
12: ฮะแม่รู้ได้ไง
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในหน่วยนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็ดูเนื้อหากันเลยนะคะสำหรับผลกระทบของมลพิษทางเสียงนะคะจะเกิดขึ้นใน2ลักษณะกับมนุษย์นะคะอันแรกเลยจะเป็นผลกระทบที่เกิดจากการได้ยินค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีอวัยวะภายในหูของเราในการที่จะรับเสียงแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่เส้นประสาทนะคะเพื่อทำให้มนุษย์เนี่ยได้ยินเสียงค่ะซึ่งหากมนุษย์เนี่ยได้รับเสียงดังเกินขีดความจำเป็นนะคะเกินค่ากำหนดมาตรฐานเป็นระยะเวลานานๆซ้ำๆบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เซลล์ขนหรือว่าแฮร์เซลล์เนี่ยเกิดความเสียหายและอาจจะทำให้มนุษย์เนี่ยไม่ได้ดินเสียงไม่ได้รับเสียงเป็นความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะซึ่งค่ามาตรฐานของระดับเสียงดังนะคะสำหรับการคุ้มครองการได้ยินของมนุษย์เนี่ยเขาก็กำหนดไว้ที่ระดับ85เดซิเบล A ค่ะค่ะส่วนผลกระทบลักษณะที่2นะคะอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการได้ยินนะคะแต่ว่าจะเกิดกับการรบกวนแล้วก็เกิดความสร้างความรำคาญให้กับมนุษย์นะคะในกรณีที่เสียงดังเกินกว่า10เดซิเบล A จาก background noise นะคะหมายถึงว่าในกรณีที่มีเสียงดังเกินเสียงเดิมมากเกินกว่า10เดซิเบล A อันนี้จะถือว่าเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญนั่นเองค่ะแล้วก็เสียงเนี่ยก็อาจจะเกิดผลกระทบต่างๆต่ออวัยวะแล้วก็ระบบของร่างกายด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงนะคะหรือว่าเกิดสิ่งต่างๆที่จะเกิดกับร่างกายของเรานะคะรวมถึงการเกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานด้วยค่ะอย่างเช่นกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะทำงานอยู่ในโรงงานแล้วก็มีเสียงเครื่องจักรดังมากและผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังๆก็อาจจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงอันตรายหรือความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงานด้วยนะคะค่ะสำหรับผลกระทบของความสั่นสะเทือนนะคะผลกระทบของความสั่นสะเทือนเนี่ยในอันตรายของมนุษย์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะอันแรกเลยก็คือจะเป็นความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเฉพาะส่วนนะคะจะเกิดขึ้นในส่วนของแขนแล้วก็มือนะคะหรือว่าเรียกว่า hand arm vibration นะคะอันนี้เกิดกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือต่างๆที่มีความสั่นสะเทือนใช้เป็นระยะเวลานานนะคะอันนี้ก็จะก่อให้เกิดความผิดปกติต่อส่วนของที่เป็นมือแล้วก็ที่เป็นแขนได้นะคะกรณีที่สัมผัสกับความเย็นก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆด้วยเช่นกันค่ะอาการของโรคนี้นะคะก็จะเกิดอาการเสียวแปลบนะคะเกิดอาการชาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการซีดขาวของนิ้วมือหรือที่เรียกว่า vibration white fingers นะคะค่ะส่วนลักษณะที่2นะคะของการเกิดความสั่นสะเทือนก็คือผลกระทบจากความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแบบทั่วทั้งร่างกายหรือว่าเรียกว่า whole body vibration นะคะอันนี้จะเกิดกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะคะนั่งอยู่บนยานพาหนะที่เคลื่อนไหวไปในพื้นที่มันเกิดการมีอาจจะขรุขระนะคะทำให้แรงสั่นสะเทือนนั้นเนี่ยส่งผลจากยานพาหนะขึ้นมาแล้วก็ส่งผลกับตัวผู้ปฏิบัติงานที่นั่งอยู่บนยานพาหนะนั้นๆค่ะนะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่างเช่นอาการมึนงงคลื่นไส้อาเจียนนะคะสายตาอาจจะพร่ามัวแล้วก็อาจจะเกิดการที่ผิดปกติต่อสายตาด้วยนะคะส่วนผลกระทบเลือดลังเนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดปกติต่อระบบประสาทนะคะระบบหมุนเวียนโลหิตแล้วก็หัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะอันตรายอีกอย่างนึงนะคะของความสั่นสะเทือนก็คืออันตรายต่อสิ่งสร้างค่ะในกรณีที่เกิดความสั่นสะเทือนที่ระดับความสั่นสะเทือนสูงๆเนี่ยอาจจะเกิดการพังทลายของอาคารที่มีลักษณะเก่าแก่ทรุดโทรมนะคะอย่างเช่นวัดวาอารามหรือว่าโบสถ์ต่างๆที่มีความเก่าแก่นะคะก็อาจจะเกิดการพังทลายได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยก็ได้กำหนดค่ามาตรฐานขึ้นมาเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากความสั่นสะเทือนด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูแหล่งกำเนิดของมลพิษทางเสียงกันค่ะเสียงนะคะมีแหล่งกำเนิด
เสียงเนี่ยมาจาก3แหล่งที่สำคัญนะคะอันแรกเลยก็คือจากการคมนาคมค่ะอย่างเช่นในตัวเมืองเนี่ยที่มีการจราจรที่ติดขัดนะคะมีรถวิ่งมากมายเนี่ยก็จะทำให้เกิดเสียงดังที่เกิดขึ้นมานะคะคนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองในชุมชนที่เป็นละแวกในเมืองเนี่ยก็จะอาจจะสร้างความรำคาญหรือว่าเกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นได้นะคะแหล่งกำเนิดที่2นะคะก็คือแหล่งกำเนิดจากการก่อสร้างแล้วก็การบำรุงรักษาสถานที่สาธารณะต่างๆเวลาตึกหรือว่าอาคารต่างๆนะคะมีการซ่อมแซมหรือว่ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลโดยส่งเสียงต่างๆออกมานะคะทำให้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นๆเนี่ยเกิดความเดือดร้อนได้ค่ะและแหล่งสุดท้ายนะคะก็คือแหล่งกำเนิดจากอุตสาหกรรมค่ะโรงงานอย่างเช่นโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเสียงต่างๆที่ออกมาจากภายในโรงงานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ประชาชนต่างๆที่อาศัยอยู่ในละแวกของโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะเกิดความรำคาญเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูชนิดของเสียงกันค่ะเสียงเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะเสียงดังแบบต่อเนื่องนะคะเสียงดังแบบช่วงๆแล้วก็เสียงดังแบบกระแทกค่ะอันแรกนะคะเสียงดังแบบต่อเนื่องนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นโดยเสียงเนี่ยจะมีระดับความดังที่อาจจะไม่ได้คงที่แต่ว่ามีความดังต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆ นะคะค่ะส่วนแบบที่2นะคะชนิดที่2เนี่ยก็คือเสียงดังแบบเป็นช่วงๆอันนี้เสียงลักษณะนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นโดยการจะมีเสียงดังๆเบาๆสลับกันไปเป็นระยะนะคะส่วนชนิดที่3นะคะก็คือเสียงดังแบบกระแทกค่ะเสียงชนิดนี้เนี่ยจะเกิดดังมากในช่วงเวลาระยะสั้นๆประมาณไม่เกิน1วินาทีนะคะแล้วก็จะหายไปอย่างเช่นเกิดเสียงจากการที่เกิดการตอกเสาเข็มอย่างเงี้ยนะคะจากการก่อสร้างอันนี้ก็จะเป็นเสียงตัวอย่างของเสียงกระแทกค่ะค่ะต่อไปนะคะชนิดของความสั่นสะเทือนค่ะความสั่นสะเทือนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดเช่นเดียวกันกับเสียงเลยนะคะก็คือความสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่องแบบกระแทกแล้วก็แบบช่วงๆนะคะค่ะสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของแหล่งกําเนิดของมลพิษความสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่องอย่างเช่นเครื่องขุดเจาะอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกิดความสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่องค่ะหรือว่ารถตีนตะขาบเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างส่วนแบบกระแทกนะคะแบบกระแทกเนี่ยก็อย่างเช่นการใช้เครื่องตอกเสาเข็มเนี่ยก็จะเกิดความสั่นสะเทือนเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะไม่เกิน 1-2 วินาทีแล้วก็นะคะรถบดอัดพื้นนะคะก็จะเป็นความสั่นสะเทือนแบบกระแทกเช่นกันส่วนเครื่องสกัดแบบนิวเมติกส์นะคะก็จะเป็นความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแบบเป็นช่วงๆนะคะก็คืออย่างเช่นการขุดเจาะถนนเงี้ยนะคะก็จะเกิดความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นช่วงๆนะคะไม่ได้เกิดเป็นระยะเวลานานๆ นะคะเรามาดูค่าพารามิเตอร์ของเสียงกันนะคะค่าพารามิเตอร์ของเสียงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะอันแรกเลยก็คือจะมี LEQ นะคะ LEQ เนี่ยเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ยของเสียงช่วงเวลานึงๆนะคะโดยปกติเนี่ยก็จะกำหนดระยะเวลาอย่างเช่น LEQ 8ชั่วโมง LEQ 24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ LEQ 8ชั่วโมงเท่ากับ80เดซิเบล A หมายถึงว่าระดับเสียงเฉลี่ยนะคะใน8ชั่วโมงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ80เดซิเบล A ค่ะโดยปกติเขาก็จะเขียนระยะเวลากำกับไว้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นค่ามาตรฐานที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ LEQ ตัวนี้นะคะอันที่สองนะคะ LDN ค่ะ DN เนี่ยย่อมาจาก Day Night นะคะอันนี้เป็นการประเมินระดับเสียงใน

การจราจรในชุมชนเพื่อประเมินถึงการพักผ่อนแล้วก็การนอนหลับของประชาชนโดยค่านี้เนี่ยจะวัดระดับเสียงนะคะตลอดระยะเวลาเลยก็คือ24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนอันที่3นะคะก็คือ LN ค่ะ LN เนี่ยก็จะวัดค่าออกมาในรูปของเปอร์เซนต์ไทล์นะคะซึ่งอย่างเช่นค่า L 90นะคะตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ80เดซิเบล A อันนี้จะหมายความว่าร้อยละ90ของระยะเวลาที่ทำการตรวจวัดนะคะพบว่าค่าระดับเสียงเนี่ยจะเกินกว่า80เดซิเบล A ค่ะค่ะค่านี้ก็จะเป็นการประเมินเรื่องเสียงรบกวนนะคะต่อไปค่ะค่าพารามิเตอร์ของความสั่นสะเทือนค่ะก็จะมีทั้งหมด3ค่านะคะอันแรกเลยก็จะเป็นpeak particle velocity นะคะหรือว่า PPV อันนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าที่เหมาะสมในการประเมินผลกระทบในเชิงของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารจะไม่นิยมใช้จะไม่ใช้นะคะในมนุษย์นะคะแล้วก็ค่าที่2เนี่ยจะเป็น vibration acceleration อันนี้ก็จะเป็นใช้ในการประเมินผลกระทบของความสั่นสะเทือนชนิดที่จะเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องแล้วก็แบบกระแทกที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ค่ะส่วนอันที่3นะคะเป็น vibration dose values นะคะก็คือ VDV อันนี้เนี่ยจะใช้ในการประเมินผลกระทบของความสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์แบบเป็นช่วงๆค่ะส่วนมาตรฐานระดับเสียงของประเทศไทยนะคะตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่15พ.ศ.2540เนี่ยเขาก็ได้มีการกำหนดมาตรฐานของระดับเสียงเกิดขึ้นนะคะโดยค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุดเนี่ยจะต้องมีค่าไม่เกิน115เดซิเบล A นะคะไม่ว่าช่วงเวลาใดๆก็ตามเนี่ยก็ต้องมีค่าระดับเสียงไม่เกิน115เดซิเบล A นะคะส่วนค่าระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงหรือ LEQ 24ชั่วโมงเนี่ยเขาก็กำหนดไว้ว่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีค่าไม่เกินกว่า70เดซิเบล A ซึ่งหมายถึงระยะเวลาบางช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะเกิน70เดซิเบล A ก็ได้แต่ว่าถ้าเฉลี่ยออกมาแล้วในช่วงเวลา24ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน70เดซิเบล A ค่ะค่ะส่วนมาตรฐานระดับเสียงรบกวนนะคะเขาก็กำหนดไว้ที่10เดซิเบล A อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่ง10เดซิเบล A เนี่ยหมายถึงว่ากรณีที่เกิดกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นแล้วมีการวัดระดับเสียงนะคะในช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมนั้นถ้าหากระดับเสียงเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมหมายถึงว่าในถ้าสมมติมีเสียงเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจากเกินกว่า10เดซิเบล A ให้ถือว่ากิจกรรมนั้นนะคะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนแล้วก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นๆค่ะค่ะแล้วก็ในประกาศนี้นะคะเขาก็ได้กำหนดเสียงจากยานพาหนะขึ้นมาด้วยก็มีมาตรฐานระดับเสียงจากเรือนะคะที่กำหนดมาตรฐานไว้ที่ประมาณ100เดซิเบล A ที่ระยะ 0.5 เมตรจากปลายท่อนะคะหรือมาตรฐานระดับเสียงจากรถยนต์ก็กำหนดค่ามาตรฐานไว้ที่ไม่เกิน85เดซิเบล A ที่ระยะ 7.5 เมตรหรือไม่เกิน100เดซิเบล A ที่ระยะ 0.5 เมตรจากรถยนต์คันนั้นๆ นะคะรวมถึงมาตรฐานจากรถจักรยานยนต์ด้วยที่กำหนดค่ามาตรฐานไว้ที่ไม่เกิน95เดซิเบล A ที่ระดับที่ระยะ 0.5 เมตรค่ะค่ะส่วนมาตรฐานของระดับเสียงในต่างประเทศนะคะเขาก็ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานไว้เหมือนกันอย่างของมาตรฐานองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา US EPA นะคะก็ได้กำหนดระดับเสียงที่เป็นการปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการสูญเสียกันได้ยินอันนี้ก็กำหนดไว้ที่70เดซิเบล A นะคะเป็นค่าเฉลี่ยตลอด24ชั่วโมงก็คือเหมือนกับของประเทศไทยเลยนะคะ70เดซิเบล A นะคะก็ไม่ต้องห้ามเกินกว่านี้เลยนะคะส่วนมาตรฐานเสียงเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดความรำคาญหรือว่าก่อให้เกิดการรบกวนนะคะอันนี้เขาก็กำหนดออกเป็นแยกประเภทออกเป็น2ประเภทอันแรกนะคะเป็นบริเวณที่ต้องการความเงียบความการพักผ่อนนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนนะคะก็
ระดับเสียงเนี่ยจะดังเกินกว่า45เดซิเบลไม่ได้นะคะแต่กรณีที่อาจจะเป็นสนามหญ้าหรือว่าสวนสาธารณะนะคะก็อาจจะกำหนดให้เสียงดังขึ้นได้มาหน่อยนะคะก็ไม่ควรจะเกิน55เดซิเบล A ค่ะค่ะส่วนมาตรฐานความสั่นสะเทือนก็แบ่งออกเป็น2มาตรฐานเช่นกันนะคะมาตรฐานแรกเนี่ยเป็นมาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินค่ะก็จะต้องไม่เกิดความสั่นสะเทือนที่เกินค่าที่กำหนดไว้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยก็จะกำหนดในรูปของความเร็วของอนุภาคแล้วก็การกระจัดค่ะส่วนมาตรฐานที่2นะคะเป็นมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอาคารค่ะก็กำหนดโดยจำแนกอาคารออกเป็นแต่ละประเภทไปนะคะแล้วก็จะกำหนดค่าในแต่ละประเภทของอาคารว่าจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดค่ะซึ่งจะต้องกำหนดวัดความถี่ด้วยว่าจะทำการวัดที่ความถี่ใดนะคะแล้วก็จะต้องไม่เกินค่าความสั่นสะเทือนที่กำหนดไว้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนกันค่ะหน่วยงานแรกก็คือกรมควบคุมมลพิษค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้หน่วยงานนี้เนี่ยก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบแล้วก็ส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานหลักเลยนะคะที่รับผิดชอบในเรื่องของเสียงและความสั่นสะเทือนค่ะก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดกฎหมายนะคะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายด้วยรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามตรวจสอบคุณภาพระดับเสียงแล้วก็ความสั่นสะเทือนแล้วก็รายงานจัดทำสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะหน่วยงานที่2จะเป็นหน่วยงานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานนี้นะคะก็จะมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงการกำหนดมาตรฐานในการจัดการเหตุรำคาญที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนด้วยค่ะหน่วยงานที่3นะคะกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะหน่วยงานนี้เนี่ยก็แลจัดระเบียบความเรียบร้อยภายในโรงงานนะคะเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะกำหนดกฎหมายนะคะเกี่ยวกับเสียงที่เกิดขึ้นภายในโรงงานด้วยหน่วยงานที่4นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะหน่วยงานนี้ก็จะคุ้มครองดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเสียงดังแล้วก็ความสั่นสะเทือนค่ะต่อจากนี้นะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับการตรวจวัดแล้วก็การประเมินมลพิษทางเสียงกันค่ะปัจจัยที่ต้องคำนึงเนี่ยมี3ปัจจัยที่หลักๆสำคัญเลยนะคะอันแรกก็คือเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์วัดเสียงนะคะเครื่องมือและอุปกรณ์วัดเสียงเนี่ยต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะซึ่งจะได้ค่าที่วัดออกมาเนี่ยถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพเป็นค่าที่แม่นยำแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ค่ะค่ะปัจจัยที่2นะคะก็คือกระบวนการวัดแล้วก็ประมวลผลค่ะซึ่งจะต้องอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่29ของพ.ศ. 2550นะคะในเรื่องของค่าระดับเสียงรบกวนแล้วก็วิธีการตรวจวัดระดับเสียงค่ะปัจจัยสุดท้ายนะคะผู้วัดค่ะผู้วัดเนี่ยจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการวัดระดับเสียงค่ะเพื่อที่จะได้ค่าที่ออกมาเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะค่ะเครื่องมือและอุปกรณ์วัดเสียงนะคะเรามาดูเครื่องวัดระดับเสียงนะคะหรือว่าเรียกว่า Sound Level Meter อันนี้เนี่ยก็จะต้องผ่านมาตรฐานนะคะตามมาตรฐานที่เขากำหนดซึ่งเป็นมาตรฐานที่ต้องเป็นที่ยอมรับนะคะก็คือ IEC 61672-1นะคะอันนี้เป็นมาตรฐานของเครื่องวัดระดับเสียงเลยค่ะซึ่งเขาจะแบ่งออกเป็น2คลาสซึ่งทั้ง2คลาสเนี่ยก็สามารถเอามาวัดระดับเสียงได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะเครื่องวัดระดับเสียงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นไมโครโฟนนะคะแล้วก็เครื่องเป็นส่วนขยายสัญญาณเบื้องต้นหรือ preamplifier นะคะไมโครโฟนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่รับเสียงเข้าไปนะคะแล้วก็จะผ่านไปที่ส่วนขยายสัญญาณเสียงเพื่ ส่วนขยายก็จะนำสัญญาณเสียงที่ได้รับเนี่ยเอาไปส่วนประมวลผลแล้วก็แสดงผลต่อไปค่ะค่ะในส่วนของส่วนประมวลผลแล้วก็แสดงผลนะคะส่วนประมวลผลเนี่ย
ส่วนประมวลข้อมูลเนาะก็เป็นอุปกรณ์ที่รับจากสัญญาณส่วนขยายมานะคะแล้วก็นำสัญญาณมาวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลแล้วก็ออกมาในส่วนของแสดงผลค่ะการแสดงผลเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟน

0: ต่างๆค่ะค่ะอุปกรณ์ป้องกันลมนะคะก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะเพราะว่าจะช่วยลดเสียงรบกวนจากแรงลมกรณีที่เรามีการวัดเสียงนะคะใน outdoor เนาะในนอกภายนอกอาคารนะคะก็อาจจะมีลมพัดมานะคะถ้ามีอุปกรณ์ป้องกันลมอันนี้นะคะก็จะช่วยลดเสียงจากเสียงรบกวนจากแรงลมได้นะคะสายสัญญาณนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันก็ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างส่วนขยายสัญญาณเบื้องต้นมายังส่วนประมวลผลหรือว่าส่วนแสดงผลนะคะอันนี้ก็จะช่วยในการลดปัญหาการสะท้อนของเสียงด้วยค่ะค่ะเครื่องกำเนิดสัญญาณเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐานนะคะหรือว่าที่เรียกว่าsound calibrator อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับ calibrate อุปกรณ์วัดระดับเสียงนะคะเป็นอุปกรณ์กำเนิดเสียงที่มีระดับเสียงแล้วก็ความถี่ที่แน่นอนแล้วก็จะใช้ในการปรับเทียบความถูกต้องนะคะซึ่งเครื่องแคลิเบเตอร์เนี่ยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60942ด้วยนะคะส่วนที่3นะคะขาตั้งเครื่องวัดเสียงเนี่ยจะต้องขนาดเล็กนะคะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงที่จะรองรับเครื่องวัดเสียงได้อย่างมั่นคงค่ะแหล่งจ่ายพลังงานก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็คือพวกแบตเตอรี่ก็ต้องมีระยะเวลาที่เพียงพอกับการที่จะนำไปใช้ในกรณีที่วัดเสียงนะคะค่ะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นกระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์เครื่องวัดเสียงนะคะหรือว่าแบบบันทึกการวัดนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานต่างๆค่ะค่ะในขั้นในการสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องวัดเสียงนะคะก็จะต้องทำโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพของ ISO หรือว่า IEC 17025ซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีทั้ง3หน่วยงานค่ะหน่วยงานแรกเนี่ยจะเป็นหน่วยงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาค่ะหน่วยงานที่2นะคะเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะและหน่วยงานที่3จะเป็นสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอันนี้3หน่วยงานนี้ก็จะได้รับการมาตรฐานนะคะในการที่จะสามารถส่งเครื่องไปแคลิเบตได้ค่ะค่ะเมื่ มีแคลิเบตเครื่องมาแล้วนะคะก็จะได้รับใบเซอร์ติฟิเคตนะคะเกี่ยวกับการที่เราได้นำเครื่องวัดเสียงเนี่ยไปทำการปรับเทียบความถูกต้องนะคะซึ่งก็จะมีในใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับเครื่องวัดเสียงที่เราได้ส่งไปแคลิเบตเนาะแล้วก็หน่วยงานที่คาลิเบตให้เราแล้วก็รวมถึงวันที่แล้วก็วันที่ทำการสอบเทียบนะคะว่าทำการคาลิเบตให้เมื่อไหร่นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหลักการทั่วไปในการวัดระดับเสียงกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องใช้เครื่องวัดที่ได้มาตรฐาน IEC 61672นะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ด้วยนะคะรวมถึงจะต้องดำเนินการในการปรับเทียบความถูกต้องก็คือการแคลิเบตนะคะก่อนแล้วก็หลังใช้อุปกรณ์เครื่องวัดเสียงด้วยรวมถึงติดตั้งเครื่องวัดเสียงมาตรฐานกำหนดนะคะแล้วก็กำหนดจุดตรวจวัดด้วยค่ะในการ เลือกจุดตรวจวัดของไมโครโฟนนะคะในกรณีที่ดำเนินการภายนอกอาคารนะคะเราเนี่ยก็จะต้องตั้งไมโครโฟนให้อยู่ห่างจากพื้นนะคะสูงขึ้นมาที่ระยะ 1.2 เมตรและรัศมีรอบๆไมโครโฟนเนี่ยก็จะต้องมีรัศมีโดยรอบ 3.5 เมตรค่ะโดยจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีกำแพงหรือว่าไม่มีสิ่งต่างๆที่จะกั้นนะคะเพื่อลดการสะท้อนของเสียงค่ะค่ะส่วนในกรณีที่จะดำเนินการวัดเสียงภายในอาคารนะคะอันนี้นะคะระดับความสูงจากพื้นดินถึงไมโครโฟนเนี่ยก็เท่ากับ 1.2เหมือนกันกับภายนอกอาคารนะคะแต่ว่าระดับเสียงระดับรัศมีของไมโครโฟนรอบๆเนี่ยก็จะกำหนดไว้ที่1เมตรค่ะแล้วก็จะต้องไม่มีกำแพงหรือว่ามีสิ่งใดๆขวางกั้นนะคะและต้องอยู่ห่างจากพวกหน้าต่างหรือว่าประตูหรือสิ่งอื่นใดที่จะเป็นการเปิดออกสู่ข้างนอกนะคะอย่างน้อยนะคะต้องอยู่ห่างจากพวกหน้าต่างหรือว่าประตูเนี่ยอย่างน้อย 1.5 เมตรค่ะ
1: อ
0: มาที่ส่วนสุดท้ายนะคะหลักการในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงค่ะวิธีแรกเนี่ยก็เป็นวิธีทางวิศวกรรมนะคะในการควบคุมมลพิษทางเสียงค่ะเราสามารถทำได้นะคะโดยการลดแรงกระแทกระหว่างชิ้นส่วนค่ะโดยการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนนะคะเพื่อป้องกันเสียงแล้วก็ความสั่นสะเทือนที่ขึ้นค่ะหรือว่าอาจจะลดความสูงหรือว่าระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนที่วัตถุเนี่ยเกิดการกระแทกกันนะคะอย่างรูปที่ตัวอย่างของอาจารย์ที่อาจารย์เอาขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการลดระยะห่างนะคะของการกระแทกของวัตถุนะคะโดยการที่จะมีการสร้างแผ่นกั้นนะคะให้การตกกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นระยะเป็นระยะสั้นๆลงนะคะค่ะแล้วก็วิธีที่3นะคะก็คือการคลุมหรือว่าปิดส่วนที่มันเกิดการกระแทกกันนะคะด้วยวัสดุดูดซับเสียงนะคะแล้วก็4นะคะอาจจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่โลหะอย่างเช่นพวกไม้อย่างเงี้ยนะคะก็จะลดเสียงที่มันจะเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะ2นะคะการลดความเร็วของเครื่องจักรของไหลแล้วก็ความดันก็จะทำให้ช่วยลดเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยการที่อาจจะจัดชิ้นส่วนต่างๆที่มันหลวมเนี่ยให้สมดุลให้ขันให้แน่นนะคะหรือว่าจัดชิ้นส่วนต่างๆให้มันสมดุลกันบาลานซ์กันก็จะช่วยลดเสียงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงลดแรงเสียดทานโดยการใช้น้ำมันหล่อลื่นนะคะหรือว่าการใช้วัสดุลดการสั่นสะเทือนแล้วก็วัสดุดูดซับเสียงค่ะก็จะช่วยลดเสียงที่จะเกิดขึ้นได้ในรูปตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงนะคะที่จะดูดซับเสียงไม่ให้เกิดเสียงสะท้อนนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดเสียงที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะส่วนวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการบริหารจัดการความปลอดภัยค่ะนอกเหนือจากวิศวกรรมนะคะเราก็จะต้องมีการบริหารแล้วก็จัดการสิ่งต่างๆนะคะอย่างเช่นการวางแผนการควบคุมกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นการใช้พลาสติกแทนโลหะหรือว่าใช้วัสดุที่เป็นไม้แทนโลหะนะคะการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานอย่างเช่นมีการโรเททคนโรเททผู้ปฏิบัติงานนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนงานกันหรือว่าลดระยะเวลาในการสัมผัสกับเสียงดังนะคะเพิ่มระยะเวลาพักเบรกนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีนึงนะคะแล้วก็การดำเนินการควบคุมเสียงดังโดยการที่จะใช้วัสดุดูดซับเสียงหรือว่าการใช้ PBE นะคะอย่างเช่น Earplug Earmuff เนี่ย Earplug Earmuff นะคะก็จะช่วยลดเสียงที่จะผู้ปฏิบัติงานจะรับสัมผัสได้แล้วก็บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆให้ดีอยู่เสมอนะคะใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดแรงเสียดทานต่างๆค่ะค่ะส่วนหลักการป้องกันควบคุมความสั่นสะเทือนนะคะอันนี้ก็จะใช้หลักการของ Hierarchy of Controls นะคะซึ่งประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะอันแรกก็คือ Elimination เป็นการกำจัดนะคะกำจัดความสั่นสะเทือนนั้นออกไปอย่างเช่นการใช้เครื่องจักรนะคะแทนที่จะใช้ให้คนเนี่ยเข้าไปปฏิบัติงานแล้วก็สัมผัสความสั่นสะเทือนนะคะก็ใช้เครื่องจักรแทนใช้หุ่นยนต์แทนนะคะอันที่2นะคะ Substitution นะคะsubstitution เนี่ยก็คือเป็นการทดแทนค่ะก็ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนต่ำแทนเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนสูงๆนะคะอันที่3นะคะเป็น engineering controls นะคะเป็นการออกแบบวัสดุต่างๆอาจจะออกแบบให้เครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยมีความมั่นคงนะคะลดการสั่นสะเทือนนะคะจัดชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้สมดุลกันบาลานซ์กันก็จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นค่ะอันที่4นะคะเป็น administrative control นะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการลดระยะเวลาในการทำงานหมุนเวียนเปลี่ยนพนักงานนะคะเพิ่มระยะเวลาพักเบรกนะคะอันนี้นะคะและสุดท้ายนะคะ PPE ค่ะเป็นอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลซึ่ง PPE เนี่ยจะมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดนะคะเทียบกับ1 2 3 4ขั้นตอนแรก1เนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่มากที่สุดถ้าสมมุติทำไม่ได้แล้วนะคะก็จะมาต้องมาใช้ PPE อย่างเช่นการใช้ถุงมือลดความสั่นสะเทือนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าหากทำในขั้นตอนที่1 2 3 4ได้ก็ควรจะทำในส่วนตรงนั้นนิดมากกว่านะคะ
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้ คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

กันก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการจัดการเหตุรำคาญการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะคะก็ได้บัญญัติความหมายและลักษณะของเหตุรำคาญไว้ก็คือในบทบัญญัติมาตราที่25นะคะเราจะนำมาใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยโดยการจะต้องบ่งชี้ให้ได้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ในการวินิจฉัยจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขการสุขาภิบาลแล้วก็การอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะโดยจะต้องอาศัยดุลพินิจในการพิจารณาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการบ่งชี้ว่ากรณีใดเป็นเหตุรำคาญนะคะสำหรับผลกระทบของเหตุรำคาญนะคะก็จะทำให้เกิดผลกระทบ2ลักษณะด้วยกันก็คือผลกระทบโดยอ้อมก็จะเป็นการทำให้เกิดผลกระทบที่ทำให้สภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือว่ารบกวนสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชนเกิดการบั่นทอนหรือรบกวนความสุขทางด้านจิตใจนะคะแต่ไม่ส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายแต่ถ้าเป็นผลกระทบโดยตรงตัวเนี้ยก็จะหมายถึงว่าเหตุรำคาญตัวนั้นทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้จะถือว่าเป็นการก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงนั่นเองนะคะส่วนกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพความหมายก็คือกิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคได้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษทางอากาศทางน้ำทางดินทางเสียงแสงความร้อนความสั่นสะเทือนรังสีฝุ่นละอองหรือขมเหลวเป็นต้นนะคะผลกระทบที่เกิดจากสิ่งรบกวนหรือมลพิษยกตัวอย่างเช่นเรื่องของกลิ่นอาจจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจากสารเคมีหรือจากสัตว์นะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความเดือดร้อนรำคาญหรือฝุ่นละอองฝุ่นโลหะพวกนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาทั้งด้านมลพิษนะคะหรือถ้าเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กก็จะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆอย่างเช่นเยื่อของปอดหรือว่ามีการสะสมในเนื้อเยื่อปอดได้นะคะหรือไอระเหยสารเคมีตัวนี้ก็จะทำให้เกิดผลกระทบโดยทำให้เกิดอาการทางประสาทนะคะก็คือง่วงนอนวิงเวียนศีรษะซึมเศร้าหรือหมดสติได้นะคะรวมถึงทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนั้นถูกรบกวนได้ขมเหลวควันก็คือฝุ่นขนาดเล็กหรือว่าแก๊สพิษก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจรวมถึงระบบสมองด้วยนะคะก็จะทำให้เกิดโรคเฉียบพลันเช่นหลอดลมอักเสบไอหรือเกิดภาวะหายใจลำบากได้นะคะความร้อนตัวนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากถ้าเราได้รับความร้อนในปริมาณมากนะคะก็จะทำให้เกิดผลกระทบทางด้านสรีระนะคะก็คือเกิดการขับถ่ายน้ำออกจากร่างกายทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักผิดปกตินะคะปวดศีรษะเบื่ออาหารอ่อนเพลียหรือว่าแม้กระทั่งทำให้อารมณ์หงุดหงิดโกรธง่ายต่อเนื่องทำให้เกิดผลเสียต่อการทำงานประสิทธิภาพในการทำงานต่ำลงนั่นเองนะคะส่วนเสียงดังก็ทำให้เกิดอาการหงุดหงิดรำคาญใจได้เช่นเดียวกันนะคะทำให้เกิดการนอนไม่หลับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ก็ส่งผลต่อร่างกายก็คือทำให้หัวใจเต้นแรงอัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงไปนะคะแสงจ้าก็มีผลเช่นเดียวกันทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นของผู้ทำงานนั้นแย่ลงเกิดการเมื่อยล้าปวดตามึนศีรษะนะคะโดยแสงที่ส่องสว่างในเวลากลางคืนก็จะส่งผลต่อการหลั่งของเมลาโทนินนะคะซึ่งปกติแล้วจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับในเวลากลางคืนก็จะขัดขวางการหลั่งสารนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการนอนหลับได้นะคะน้ำเสียก็จะมีในเรื่องของการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคเช่นอหิวาตกโรคบิดแล้วก็ท้องเสียนะคะขยะก็ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้เช่นเดียวกันเนื่องจากถ้าเรามีการเผาขยะกลางแจ้งก็จะทำให้เกิดควันและสารพิษทางอากาศได้นะคะก็จะทำให้คุณภาพอากาศ

0: เสื่อมโทรมนะคะซึ่งผลกระทบหรือว่าสารก่อมลพิษพวกนี้จะทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อร่างกายผลกระทบต่อจิตใจแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคมนะคะซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพกายเนี่ยก็เกิดจากการได้รับมลพิษทำให้เกิดการเจ็บป่วยทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังจนนำไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้ส่วนผลกระทบต่อสุขภาพจิตก็จะทำให้เกิดภาวะความเครียดซึมเศร้านะคะเนื่องจากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะทำให้คุณภาพชีวิตนั้นด้อยลงผลกระทบต่อสุขภาพสังคมก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเกิดการเดือดร้อนรำคาญนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงลักษณะของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็การขัดแย้งในชุมชนได้นั่นเองนะคะซึ่งลักษณะของเหตุรำคาญนะคะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุรำคาญตามความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีเจ้าทุกข์หรือผู้ร้องเรียนเสียก่อนถึงจะเรียกว่าเป็นเหตุรำคาญซึ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535ก็ได้บัญญัติความหมายและลักษณะของเหตุรำคาญไว้ในหมวด5ดังนี้นะคะก็คือ 1. แหล่งน้ำทางระบายน้ำที่อาบน้ำหรือส้วมที่ใส่มูลสถานที่อื่นใดถ้าไม่อยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะสมสกปรกหมักหมมนะคะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นตัวนี้ก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้การเลี้ยงสัตว์หรือว่างานอาคารโรงงานหรือการกระทำใดๆที่ทำให้เกิดกลิ่นเสียงความร้อนสิ่งมีพิษต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้สำหรับลักษณะของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตัวนี้ก็จะเป็นกิจการที่อาจจะมีกระบวนการผลิตหรือมีลักษณะของการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยได้นะคะตัวนี้เราไม่จำกัดว่าจะเป็นโรงงานหรือเป็นกิจการที่ประกอบอยู่ในครัวเรือนถ้าเข้าข่ายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็จะถือว่าเป็นลักษณะของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะสำหรับกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะอาจารย์ก็จะพูดเฉพาะตัวที่สำคัญเท่านั้นนะคะก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535แล้วก็ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี2550และ2560นะคะสำหรับตัวพระราชบัญญัตินี้ก็จะเป็นการคุ้มครองประชาชนในด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เป็นพระราชบัญญัติที่กระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลควบคุมสภาวะแวดล้อมที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็กำหนดให้มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการดูแลนะคะกำหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขเป็นองค์กรส่วนกลางและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของราชการส่วนท้องถิ่นให้สิทธิ์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนะคะในการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นถ้าหากเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้องแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเกี่ยวกับเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุรำคาญก็ยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม2535ในมาตราที่4นะคะพระราชบัญญัติโรงงาน2535มาตรา37หรือพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง2535นะคะหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติโรงงาน2535พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพระราชบัญญัติโรงแรมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม2535ค่ะและสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะแบ่งเป็น2หน่วยงานด้วยกันก็คือหน่วยงานราชการส่วนกลางกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคนะคะส่วนกลางเนี่ยก็จะเป็นกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนหน่วยงานอื่นๆก็ยกตัวอย่างเช่นกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้การปรึกษาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ เรื่องของงานสุขภิบาลการจัดการต่างๆนะคะให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่อที่หน่วยงานนะคะส่วนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดก็จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะด้วยการให้คำปรึกษาประสานงานกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหน่วยงานนี้ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการดำเนินงานโดยการเป็นอิสระจากหน่วยงานส่วนกลางนะคะนำหน้าที่ในการบริหารจัดการต่างๆในท้องถิ่นของตัวเองค่ะสำหรับแนวทางในการจัดการเหตุรำคาญนะคะก็จะมีอยู่2กรณีด้วยกันก็คือการจัดการก่อนเกิดเหตุรำคาญกับการจัดการหลังเกิดเหตุรำคาญนะคะสำหรับการจัดการก่อนเกิดเหตุรำคาญเนี่ยก็จะประการในการเชิงรุกนะคะในการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เตรียมการลดผลกระทบจากปัญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีกระบวนการก็คือสำรวจข้อมูลพื้นฐานในการในพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหารวมทั้งนำมาจัดลำดับความสำคัญของปัญหานะคะมีการวางแผนควบคุมป้องกันปัญหาแล้วก็เฝ้าระวังปัญหาเหตุรำคาญที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นมาตรการสำคัญที่จะติดตามสภาพของปัญหาเหตุรำคาญเพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันได้ทันเวลานั่นเองนะคะส่วนการจัดการหลังเกิดเหตุรำคาญนะคะเมื่อมีการเกิดเหตุรำคาญเกิดขึ้นผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขโดยอาจจะแจ้งด้วยตนเองหรือดำเนินการผ่านหนังสือหรือโทรศัพท์ก็ได้นะคะหลังจากนั้นหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุรำคาญแล้วก็จะมีการตรวจสอบเหตุรำคาญนะคะซึ่งในกระบวนการนี้เราก็จะต้องอาศัยบุคลากรแล้วก็อาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นแบบบันทึกกล้องหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็หากเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นเหตุรำคาญก็จะต้องมีการระงับเหตุรำคาญโดยเจ้าหน้าที่อาจจะออกเป็นหนังสือคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ระงับเหตุรำคาญนั้นซึ่งผู้ที่ได้รับคำสั่งนะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ถ้าหากว่าคำสั่งนั้นอาจจะไม่เป็นธรรมหรือเห็นว่ายังไม่ถูกต้องนะคะสามารถอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งมานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนะคะว่าหากมีเหตุรำคาญเกิดขึ้นแล้วจะมีกระบวนการตรวจสอบยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเหตุรำคาญเกิดขึ้นจริงก็จะต้องมีการระงับเหตุนะคะนี่ก็จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมานะคะแนวทางในการตรวจสอบเหตุรำคาญนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปตรวจสอบเราก็จะต้องมีการเตรียมการตรวจสอบตัวนี้ก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้นะคะแล้วก็สามารถระงับเหตุรำคาญได้อย่างได้ผลนะคะเตรียมการตรวจวิเคราะห์ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบแล้วก็ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะซึ่งจะเป็นทั้งสถานที่ที่ถูกร้องเรียนแล้วก็สถานที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้ที่ร้องเรียนเรื่องขึ้นมานะคะรวมถึงสถานที่ที่เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะตามแนวทางที่วางไว้นะคะรวบรวมหลักฐานทั้งในเรื่องของวัตถุภาพถ่ายหรือว่าแม้แต่พยานบุคคลนะคะเพื่อนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาและที่สำคัญก็คือต้องกับเก็บรายละเอียดที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องมาด้วยทั้งหมดนะคะแล้วก็รายงานผลการตรวจสอบขึ้นไปนั่นเองและสำหรับการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเราก็จะตัวการจัดการตัวนี้ก็จะเป็นหน้าที่โดยตรงของราชการส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นผู้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะคะโดยมีแนวทางในการจัดการที่สำคัญอยู่3แนวทางด้วยกันนะคะก็คือมาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ระบบเฝ้าระวังและระบบฐานข้อมูลนะคะสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ Standard of Procedure นะคะตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จะทำขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพนะคะก็จะประกอบไปด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการงานการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นนะคะตัวนี้ก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะคะเพราะว่าให้สามารถจัดการแล้วก็ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในท้องถิ่นหรือภายในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้นะคะส่วนมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการการออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแลการดำเนินกิจการนะคะกระบวนการนี้ก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นก็จะใช้ในการจัดการและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในท้องถิ่นหรือภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบนั่นเองนะคะส่วนระบบเฝ้าระวังนะคะก็จะเป็นการติดตามการเฝ้าควบคุมสิ่งคุกคามปัญหาหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนั่นเองนะคะโดยเราจะต้องอาศัยกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แปลผลแล้วก็การรายงานโดยการชี้ประเด็นที่น่าจะเป็นความเสี่ยงนะคะเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะส่วนระบบที่3ก็คือระบบฐานข้อมูลตัวนี้เราก็จะนำระบบมาใช้ในการทำฐานข้อมูลนะคะเพื่อว่าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะแล้วก็การที่เราจะได้ข้อมูลที่ต่อเนื่องเนี่ยก็จะต้องทำทุกเดือนนะคะเพื่อได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสามารถมองเห็นแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนได้อย่างชัดเจนนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วก็จะนำมาทำเป็นรายงานสรุปสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งตัวรายงานฉบับเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆในการนำข้อมูลของพื้นที่มาพัฒนาในเรื่องของงานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานการดูแลต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งหลักเกณฑ์และก็วิธีการในการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเราก็ได้กำหนดให้ผู้ดำเนินกิจการนั้นจะต้องมีการจัดการและดำเนินการให้ได้ตามหลักเกณฑ์3ประเด็นหลักด้วยกันนะคะก็คือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งลักษณะอาคารและการสุขาภิบาลนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์ที่2ประเด็นหลักที่2ก็คือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและเกณฑ์ที่3ก็คือเกี่ยวกับการควบคุมของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆที่เกิดจากการประกอบกิจการนะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลนะคะเพื่อไม่ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อให้เกิดปัญหาเหตุรำคาญต่างๆนะคะสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยมีอยู่จำนวนมากรวมทั้งสิ้น141กิจการด้วยกันนะคะเราสามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มประเภทกิจการได้ทั้งหมด13กลุ่มทั้งนี้ในแต่ละกิจการก็จะมีลักษณะของการดำเนินการกระบวนการเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้นั้นน่ะแตกต่างกันออกไปนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบที่แตกต่างกันนะคะตามประเภทของกิจการซึ่งในที่นี้ก็ได้สรุปปัญหาแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอยกตัวอย่างมาเป็นบางกิจการนะคะถ้าเราประกอบกิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ตัวนี้เราก็อาจจะได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นเหม็นหรือว่าน้ำเสียที่เกิดจากการล้างคอกสัตว์นะคะรวมถึงเสียงรบกวนที่เกิดจากเสียงร้องของสัตว์นะคะรวมการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของสัตว์นำโรคอย่างเช่นหนูแมลงวันหรือแมลงสาบรวมถึงสามารถเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อจากสัตว์ไปยังคนได้นะคะรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดจากบาดแผลที่ถูกสัตว์กัดทำร้ายหรือว่าเกิดรอยขีดข่วนต่างๆนะคะซึ่งหลักในการควบคุมปัญหาก็อาจจะนำหลักของการสุขาภิบาลการรักษาความสะอาดของคอกสัตว์การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆมาใช้นะคะรวมถึงการวางระบบในการบำบัดน้ำเสียการควบคุมอาคารให้มีระบบการระบายอากาศที่ดีนะคะการทำคอกหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ไม่ให้แออัดเกินไปนะคะรวมถึงติดต่อให้กรมควบคุมโรคเนี่ยมีการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ตามกำหนดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง หรือว่าเป็นแนวทางส่วนหนึ่งช่วยๆในการควบคุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ได้นะคะและถ้าประกอบกิจการเกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์หรือว่าเครื่องสำอางต่างๆนะคะปัญหาหรือผลกระทบที่เราจะได้รับจากกิจการประเภทนี้ก็อาจจะได้รับจากฝุ่นยานะคะที่อาจจะปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์แล้วก็ก่อให้เกิดพิษกับคนเช่นฮอร์โมนหรือว่าเพนิซิลินนะคะน้ำเสียเสียงดังกลิ่นหรืออันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเช่นแอลกอฮอล์หรือว่ากรดด่างสารฟอกขาวต่างๆนะคะรวมถึงเอนไซม์ย่อยโปรตีนพวกนี้ก็จะทำให้ผู้ที่ประกอบกิจการเนี่ยเกิดอาการแพ้หรือว่าเป็นพิษเมื่อได้รับการสัมผัสนะคะรวมถึงเส้นใยจากสำลีหรือฝุ่นจากสารเคมีพวกนี้ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งแนวทางในการควบคุมหรือว่านำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาก็คือการจัดระบบระบายอากาศที่เหมาะสมนะคะการจัดระบบของการควบคุมการปนเปื้อนฝุ่นหรือว่าการรักษาความสะอาดการบำบัดน้ำเสียต่างๆรวมถึงการหาอุปกรณ์ PPE ในการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเช่นที่ปิดปากปิดจมูกที่อุดหูหรือว่าถุงมือนะคะพวกนี้ก็จะช่วยให้ควบคุมปัญหาหรือว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเครื่องสำอางหรือยาหรือเวชภัณฑ์ต่างๆได้ค่ะและหากประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนะคะเราก็ยังได้รับปัญหาและผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะได้ปัญหาจากในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องของระบบระบายอากาศความร้อนความชื้นงานสุขาภิบาลความสะอาดนะคะหรือปัญหาทางด้านความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นทางเดินหนีไฟเครื่องดับเพลิงหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆที่ไม่เพียงพอนะคะรวมถึงน้ำเสียของเสียที่เป็นอันตรายสิ่งปฏิกูลหรือขยะติดเชื้อปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีต่างๆก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่ได้รับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนะคะซึ่งแนวทางในการควบคุมปัญหาต่างๆนั้นเราอาจจะดูแลตั้งแต่ในเรื่องของสุขอนามัยของพนักงานผู้รับบริการนะคะคุณลักษณะของน้ำดื่มน้ำใช้ที่เราใช้ในกิจการของเราเองนะคะรวมถึงถ้าเราทำกิจการเกี่ยวกับงานบริการที่อยู่ภายในอาคารภายในตึกก็ควรที่จะจัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีนะคะควบคุมอุณหภูมิแสงสว่างที่เหมาะสมรวมถึงการทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในกิจการนั้นน่ะควบคุมในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียการกำจัดสัตว์และแมลงนำโรคการควบคุมเสียงถ้าเป็นเรื่องของ อุปกรณ์ความปลอดภัยเราก็ควรที่จะมีการควบคุมการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานที่เหมาะสมด้วยนะคะสถานประกอบกิจการก่อนที่จะมีการออกแบบที่ดีอย่างเช่นในเรื่องของห้องน้ำห้องส้วมทางออกฉุกเฉินระบบเตือนภัยหรือระบบไฟฟ้านะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องลดปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการได้นะคะรวมถึงการป้องกันให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นมีความปลอดภัยมีห้องปฐมพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตเครื่องช่วยชีวิตต่างๆเตรียมไว้ในสถานประกอบกิจการของท่านเองนะคะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
2: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
1: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียน ให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
2: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
1: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1 ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
2: เรียนอย่างมีความสุข
1: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสท.ค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
6: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1 ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้เป็นเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหางลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอหมั่นตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
7: ย ังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
8: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
7: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
9: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
7: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
11: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
12: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
13: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
14: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้
15: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
16: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
17: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
10: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
18: สวัสดีครับนักศึกษากลับมาพบกันในหน่วยที่10นะครับการจัดการสารเคมีอันตรายซึ่งเนื้อหาในวันนี้จะประกอบไปด้วย4ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายตอนที่2ก็คือการจัดประเภทสารเคมีอันตรายตามการขนส่งสารเคมีอันตรายตอนที่3นะครับเป็นการจำแนกประเภทสารเคมีอันตรายตามการจัดเก็บ สารเคมีอันตรายและตอนที่4จะเป็นการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายนะครับในตอนที่1 นะครับเป็นความรู้ทั่วไปนะครับเรามารู้กันก่อนว่าความหมายของสารเคมีอันตรายนะครับคืออะไร

สารเคมีอันตรายก็คือสารประกอบสารผสมซึ่งอยู่ในรูปของแข็งของเหลวหรือว่าก๊าซนะครับที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีพิษกัดกร่อนระคายเคืองทำให้เกิดอาการแพ้ก่อมะเร็งหรือทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทำให้เกิดการระเบิดเป็นตัวทำปฏิกิริยารุนแรงเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนไวไฟหรือมีกัมมันตภาพรังสีนะครับอีก definition หนึ่งหรืออีกความหมายหนึ่งที่นักศึกษาต้องรู้จักก็คือความหมายของคำว่าวัตถุอันตรายสองคำนี้จะใกล้เคียงกันนะครับสารเคมีอันตรายกับวัตถุอันตรายวัตถุอันตรายเนี่ยก็คือวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายออกตามความในมาตรา18วรรค2แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535นะครับนักศึกษาต้องไปศึกษาดูนะครับเพราะว่ารายชื่อวัตถุอันตรายเนี่ยมีออกมาเกือบทุกปีเลยมีทั้งหมดหลายฉบับมีทั้งยกเลิกแล้วก็มีทั้งที่ยังเป็นปัจจุบันอยู่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความครอบคลุมหรือว่าวงกว้างสารเคมีอันตรายเนี่ยจะมีความครอบคลุมมากกว่านะครับเพราะว่าวัตถุอันตรายเนี่ยจะจำกัดอยู่ในวงแคบที่ต้องประกาศโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับถึงจะเรียกว่าวัตถุอันตรายนะครับความรู้ที่2ก็คือจะเป็นการเข้าสู่ที่สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไรนะครับสารเคมีอันตรายเนี่ยมีทั้งในรูปแบบสถานะของแข็งของเหลวและก๊าซซึ่งสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดนั้นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบทั้งในรูปของฝุ่นของฟูมของละอองไอควันก็ได้นะครับจึงสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทางนะครับได้แก่1ก็คือการหายใจนะครับเข้าสู่ระบบร่างกายได้จากระบบทางเดินหายใจนะครับสารเคมีอันตรายที่เป็นอนุภาคขนาดเล็กปนเปื้อนแล้วก็แขวนลอยอยู่ในอากาศเนี่ยจะถูกหายใจเข้าไปแล้วก็แพร่กระจายไปตามกระแสเลือดได้แม้ว่าร่างกายจะมีกลไกในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายเหล่านี้ก็ตามเช่นขนจมูกหรือว่าน้ำเมือกในระบบทางเดินหายใจนะครับที่เราจะสามารถกำจัดออกมาในรูปแบบของน้ำมูกหรือว่าเสมหะนะครับแล้วก็ตัวถุงลมปอดเองเนี่ยสุดท้ายที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยก็จะมีเม็ดเลือดขาวนะครับขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้เช่นกันนะครับทางที่2ก็คือการดูดซึมผ่านผิวหนังนะครับผิวหนังของคนเราเนี่ยจะมีชั้นไขมันนะครับที่ทำหน้าที่ในการช่วยป้องกันสารเคมีอันตรายหรือว่าสารแปลกปลอมอื่นๆไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่ายยกเว้นสารเคมีอันตรายบางกลุ่มนะครับที่สามารถทำลายชั้นไขมันหรือว่าละลายในไขมันได้ดีนะครับโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นของเหลวหรือว่าพวกสารละลายนะครับเช่นพวกตัวทำละลายพวกโซเวนต์ต่างๆนะครับตะกั่วอินทรีย์ไซยาไนด์หรือว่าสารเคมีกำจัดแมลงสารปราบศัตรูพืชนะครับทางที่3นะครับก็คือการรับประทานอาหารนะครับสารเคมีอันตรายเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในสถานะของแข็งหรือว่าของเหลวเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมาจากการปนเปื้อนแล้วก็นำเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานเนี่ยอย่างไม่ตั้งใจนะครับโดยอุบัติเหตุหรือว่ามีพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกสุขลักษณะนะครับเช่นการกินหรือว่าการสูบบุหรี่ขณะที่ปฏิบัติงานหรือว่าอยู่ในสถานประกอบกิจการบริเวณปฏิบัติงานนะครับการไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารการใช้มือหยิบจับอาหารรับประทานนะครับการล้างมือที่ไม่สะอาดแล้วก็มีการปนเปื้อนของอาหารที่รับประทานนะครับเป็นต้นส่วนทางที่4เนี่ยอาจจะไม่ได้พบในสถานประกอบกิจการทั่วไปนะครับจะเป็นการฉีดเข้าสู่ร่างกายนะครับส่วนใหญ่จะพบในสถานประกอบสถานพยาบาลนะครับส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายนะครับจะมีหมด7ข้อด้วยกันนะครับหลักๆ ก็จะมีพวกคุณสมบัติทางเคมีของสารเคมีอันตรายมีคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมีอันตรายปริมาณของสารเคมีอันตรายที่ได้รับนะครับแล้วก็ระยะเวลาความต้านทานของแต่ละบุคคลตัวอายุของผู้ได้รับสารเคมีแล้วก็เพศนะครับการแสดงอาการนะครับแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเฉียบพลันกับเรื้อรังตัวเฉียบพลันเนี่ยจะแสดงการทันทีเมื่อได้รับภายใน24ชั่วโมงส่วนเรื้อรังเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ได้รับสารเคมีอันตรายทีละเล็กทีละน้อยนะครับในระยะเวลานานๆ นะครับค่อยแสดงอาการออกมาเป็นระบบแสดงที่ระบบการสร้างโลหิตระบบประสาทระบบการหายใจและระบบการสร้างกระดูกครับการจัดประเภทของสารเคมีอันตรายนะครับหลักๆแบ่งได้3เกณฑ์ก็คือการจัดประเภทตามการขนส่งแบบที่2ก็คือการจัดประเภทตามการจัดเก็บนะครับแล้วก็แบบที่3คือการตามการใช้งานในสถานปฏิบัติงานนะครับสำหรับตอนที่2นี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดประเภทของสารเคมีอันตรายตามการขนส่งของสารเคมีอันตรายนะครับซึ่งจะจำแนกตามข้อเสนอแนะของสหประชาชาติว่าด้วยการขน

ส่งสินค้าอันตรายนะครับแบ่งได้เป็นทั้งหมด9ประเภทด้วยกันจากรูปที่นักศึกษาเห็นนะครับจะมีเลข1 2 3 4 5ไปถึง9เลยนะครับซึ่งแต่ละตัวเลขเนี่ยจะมีความหมายแล้วก็บ่งบอกชนิดหรือว่าความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายเนี่ยแตกต่างกันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับตัวที่1นะครับหมายเลข1จะหมายถึงวัตถุระเบิดนะครับซึ่งหมายถึงสารเคมีที่อยู่ในสถานะทั้งของแข็งหรือว่าของเหลวหรือสารผสมที่มีคุณสมบัติสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยตัวเองนะครับทำให้เกิดก๊าซที่มีความดันและความร้อนอย่างรวดเร็วและเกิดการระเบิดสร้างความเสียหายในบริเวณโดยรอบได้นะครับโดยรวมถึงสารเคมีที่ถูกนำไปเป็นส่วนประกอบหรือว่าส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนผสมของวัตถุใดๆนะครับที่สามารถระเบิดได้เช่นกระสุนปืนดินประสิวดินระเบิดดินปืนพลุนะครับประทัดดอกไม้ไฟอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีนัมเบอร์นะครับมีลักษณะเป็นสีส้มแล้วก็มีรูปนะครับที่เป็นเหมือนการกระจายตัวแตกออกอย่างนี้จะหมายถึงวัตถุระเบิดนะครับแบบที่2ก็คือก๊าซนะครับก๊าซในที่นี้จะหมายถึงสารเคมีที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสมันจะมีความดันไอมากกว่า300กิโลปาสคาลหรือว่ามีสภาพที่เป็นก๊าซอย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสและมีความดันไอประมาณ 101.3 กิโลปาสคาลนะครับเช่นพวกก๊าซอัดก๊าซพิษก๊าซในสภาพของเหลวก๊าซในสภาพของเหลวอุณหภูมิต่ำนะครับก็ที่ผมบอกมาแต่ละชนิดก็จะมีรูปลักษณะหรือว่าสีของป้ายที่บอกเตือนเนี่ยแตกต่างกันอย่างเช่นสีแดงก็จะเป็นพวกที่ไวไฟนะครับสีเขียวก็จะไม่ไวไฟก็เป็นพวกก๊าซอากาศปกติหรือว่าออกซิเจนนะครับแล้วก็ที่มีหัวกะโหลกไข้ก็จะเป็นก๊าซพิษนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเลข2กำกับซึ่งทำให้บ่งบอกว่าเป็นลักษณะของก๊าซนะครับแบบที่3ก็คือของเหลวไวไฟนะครับก็คือสารเคมีที่อยู่ในสถานะของเหลวหรือว่าของเหลวผสมหรือของเหลวที่มีสารแขวนลอยผสมที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน 60.5 องศาเซลเซียสนะครับจุดวาบไฟเนี่ยคือจุดที่ทำให้เกิดประกายไฟนะครับยังไม่ใช่จุดติดไฟนะครับซึ่งมีคุณสมบัติการติดไฟง่ายนะครับเนื่องจากจุดวาบไฟเนี่ยต่ำเช่นพวกน้ำมันเบนซินแอลกอฮอล์อะซิโตนแล้วก็ทินเนอร์เป็นต้นนะครับลักษณะป้ายก็จะเป็นทรงไดมอนด์อย่างนี้มีเปลวไฟมีขีดข้างใต้นะครับแล้วก็มีเลข3นะครับเป็นการบ่งบอกว่าเป็นของเหลวไวไฟแบบที่4ก็จะเป็นลักษณะของของแข็งไวไฟนะครับตามชื่อเลยก็คือสารเคมีจะอยู่ในสถานะของแข็งที่มีคุณสมบัติในการติดไฟได้ง่ายเมื่อถูกเสียดสีหรือว่าได้รับความร้อนหรือมีเปลวไฟมากระทบนะครับเช่นพวกไม้ขีดไฟสารกัมมันถันหรือว่าสารพวกฟอสฟอรัสนะครับหรือว่าจะเกิดการลุกติดไหม้ได้เองนะครับเมื่อสัมผัสกับอากาศหรือว่าสัมผัสกับน้ำหรือความชื้นมากพอก็จะเกิดการติดไฟนะครับเช่นพวกฟอสฟอรัสขาวนะครับป้ายก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นทรงแดงเป็นริ้วอย่างนี้หรือว่าเป็นคนละครึ่งกับแดงคือทุกอันมีความหมายหมดเลยแต่ว่านักศึกษาสังเกตตรงเลข4นะครับก็จะแปลว่าของแข็งไวไฟแบบที่5ก็คือสารออกซิไดซ์หรือว่าสารเคมีอินทรีย์เปอร์ออกไซด์นะครับก็จะเป็นสารเคมีที่สามารถเกิดการสลายตัวแล้วให้ก๊าซออกซิเจนนะครับและเกิดปฏิกิริยารุนแรงจนทำให้ตัวมันเองเนี่ยหรือว่า ช่วยให้สารอื่นเกิดการระเบิดหรือว่าการลุกไหม้ได้ดีขึ้นนะครับสารเคมีกลุ่มนี้มักเป็นสารที่ไม่ค่อยเสถียรนะครับพร้อมที่จะปล่อยออกซิเจนตลอดเวลานะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีเลข5เนาะมี 5.1 กับ 5.2 นะครับแบ่งเป็น2ตัวก็คือออกซิไดซ์เฉยๆกับเป็นพวกออร์แกนิกออกซิไดซ์นะครับแบบที่6จะเป็นสารพิษและสารติดเชื้อนะครับสารเคมีพวกนี้จะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเมื่อเข้าสู่ร่างกายได้แล้วเนี่ยหรือว่าสารเคมีที่คาดว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วก็เกิดโรคขึ้นได้นะครับแล้วก็เป็นพิษเมื่ออยู่ในสถานะของก๊าซแล้วก็ของเหลวเช่นพวกปลอดหรือว่าตะกั่วแคดเมียมยาเบื่อหนูยาฆ่าแมลงอย่างนี้เป็นต้นก็จะมี2ส่วน2หมายเลข6เนาะก็เป็นกะโหลกไข้กับสัญลักษณ์สารติดเชื้อนะครับก็คือเป็นพิษกับติดเชื้อ2อย่างนี้จะเป็นอยู่ในกลุ่มของหมายเลข6หมายเลข7นะครับเป็นสารกัมมันตรังสีก็คือสารเคมีที่สามารถแตกตัวเนาะสลายตัวแล้วก็สีออกมาจนเกิดอันตรายต่ออวัยวะหรือว่าผู้ที่รับสัมผัสได้นะครับเช่นพวกอนุภาคอัลฟาเบต้าแกมมานะครับโคบอลต์60นะครับเลขก็จะมีเลข7แล้วก็สัญลักษณ์ของรังสีนะครับอยู่ในป้ายสารกัดกร่อนนะครับก็จะเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อนวัสดุหรือว่าสิ่งของอื่นๆแล้วก็สามารถทำลายเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้นะครับเช่นพวกกรดซัลฟูริกกรดเกลือกรดกัมมันถันนะครับก็จะมีคำว่า corrosive อยู่ในป้ายนะครับแล้วก็มีหมายเลข8นะครับมีสัญลักษณ์ของการกัดกร่อนมาให้เห็นนะครับแบบที่9เนี่ยก็คือสารหรือว่าวัตถุที่อาจเป็นอันตรายได้เป็นพวก miscellaneous dangerous
substances and articles นะครับก็คือสารเคมีอื่นๆที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในสารเคมีกลุ่มที่1ถึง8ประเภทข้างต้นได้แต่สารเคมีเหล่านี้จะมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายระหว่างการขนส่งทั้งอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้เช่นพวกแอสเบสตอสนะครับหรือว่าแร่ใยหินส่วนใหญ่เนี่ยจะพบถ้าในอดีตเนี่ยจะพบแอสเบสตอสอยู่ในตามหลังคานะครับส่วนประกอบของกระเบื้องหลังคาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะถูกกำจัดการใช้แอสเบสตอสลงหรือว่าแร่ใยหินลดลงนะครับส่วนใหญ่จะพบอยู่ในผ้าเบรกนะครับแล้วก็สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน CFC นะครับซึ่งจะก่อให้เกิดช่องโหว่ของรูโอโซนเนาะก็จะเป็นผลกระทบกับโอโซนในชั้นบรรยากาศอย่างเงี้ยครับก็จะพบอยู่ในสารหล่อเย็นต่างๆที่เป็นเครื่องทำความเย็นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ9ชนิดนะครับเรากลับมาดูสัญลักษณ์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวย้ำเตือนว่าถ้านักศึกษาเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้ก็คือเป็นการจัดประเภทแล้วก็จำแนกของสารเคมีอันตรายตามการขนส่งนะครับซึ่งนำมาจากข้อเสนอแนะของ UN นะครับองค์การสหประชาชาตินะครับก็จะมี1ถึง9อย่างนี้เลยซึ่งสัญลักษณ์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความหมายนะครับเช่นอย่างที่1ก็จะเป็นรูปการระเบิดครับอย่างที่2ก็จะมีทั้งเป็นก๊าซหรือถ้ามีเปลวไฟเนี่ยก็จะแปลว่าเป็นการWi-Fi หรือว่าติดไฟได้นะครับอย่างตัวที่5เนี่ยก็จะมีตัว O เนาะมีสัญลักษณ์วงกลมอยู่เหนือเปลวไฟนะครับซึ่งสัญลักษณ์บางตัวเนี่ยอาจจะซ้ำกับขององค์กรอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนถัดๆไปนะครับว่ามันซ้ำกันยังไงนะครับสำหรับตอนที่3นี้นะครับจะเป็นการจำแนกประเภทสารเคมีอันตรายตามการจัดเก็บสารเคมีอันตรายนะครับสำหรับการจำแนกประเภทสารเคมีอันตรายตามการจัดเก็บสารเคมีอันตรายนะครับจะเป็นการจำแนกตามคู่มือการจัดเก็บสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายพ.ศ. 2550นะครับซึ่งมาจากประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงเลยเขาประกาศเกี่ยวกับเรื่องคู่มือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายพ.ศ. 2550นะครับมีเป็นคู่มือเลยตัววัตถุประสงค์ของคู่มือคู่นี้คู่มือตัวนี้ก็จะเป็นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ให้เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนะครับเนื้อหาภายในคู่มือเนี่ยจะประกอบไปด้วยมาตรการทางด้านวิศวกรรมต่างๆนะครับเช่นพวกอาคารลักษณะของพื้นลักษณะของผนังประตูฉุกเฉินและการระบายอากาศจะเป็นตัวบอกว่าจะต้องมีสแตนดาร์ดหรือว่ามีความสามารถเท่าไหร่ในการกันไฟกี่ระยะเวลากี่นาทีนะครับในการกันไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นแล้วก็มาตรการการป้องกันนะครับเช่นแนวทางในการปฐมพยาบาลชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ต้องมีนำมาใช้ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็พวกเครื่องหมายความปลอดภัยต่างๆเมื่อการจัดเก็บก็ต้องมีเครื่องหมายในการบอกเตือนนะครับว่าบริเวณนี้มีการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนะครับแล้วก็การจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหลเป็นต้นนะครับแล้วก็ ที่สำคัญเนี่ยในตัวคู่มือจะมีลักษณะของการจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บแล้วก็การจัดเก็บรักษารวมถึงข้อกำหนดพิเศษต่างๆนะครับตามคู่มือการจัดเก็บสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายเนี่ยจะแบ่งได้ทั้งหมด13ประเภทนะครับถ้านักศึกษาศึกษาการจัดเก็บหรือว่าการจัดแบ่งของ UN ตามการขนส่งแล้วเนี่ยจะลักษณะจะคล้ายกันแล้วก็เพิ่มเข้ามาเป็นข้อ10ถึงข้อ13นะครับจากสังเกตว่าของการจัดเก็บเนี่ยตามคู่มือเนี่ยประเภทที่1ก็ยังเป็นวัตถุระเบิดเหมือนเดิมนะครับประเภทที่2จะเป็นก๊าซนะครับแล้วก็แบ่งเป็น 2A กับ 2B นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของก๊าซแต่ละชนิดนะครับว่าเป็นก๊าซอัดหรือว่าก๊าซภายใต้ความดันที่เป็นภาชนะบรรจุขนาดเล็กหรือเปล่าหรือกระป๋องสเปรย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็น 2B นะครับ3ก็จะเป็นของเหลว Wi-Fi 4ก็จะเป็นของแข็ง Wi-Fi นะครับส่วน5เนี่ยก็จะเป็นสารออกซิไดซ์นะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดย่อยๆเป็น 5.1A 5.1B 5.1C นะครับที่ต้องแบ่งละเอียดขนาดนี้เพราะว่าบางชนิดน่ะเก็บด้วยกันไม่ได้นะครับบางชนิดสามารถเก็บด้วยกันได้นะครับแล้วก็แบบที่6จะเป็นสารเป็นพิษแล้วก็สารติดเชื้อนะครับเป็น 6.1A 6.1B แล้วก็ 6.2 เป็นสารติดเชื้อ7ก็ยังเป็นสารกัมมันตรังสีเหมือนเดิมนะครับ8เป็นสารกัดกร่อนแล้วก็9เป็นมิสเซลเนียสเหมือนเดิมนะครับเป็นสารเบตาเลตอื่นๆแล้วที่พิเศษขึ้นมาก็คือเพิ่ม10 11 12 13ที่เป็นของเหลวติดไฟได้ของแข็งติดไฟของเหลวไม่ติดไฟและของแข็งไม่ติดไฟนะครับเป็นทั้งหมด13ประเภทด้วยกัน
ขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยสำหรับการจัดเก็บนะครับขั้นตอนที่1สำหรับการจำแนกประเภทสารเคมีอันตรายนะครับเพื่อการจัดเก็บเนี่ยสามารถทำได้ตาม

คู่มือนะครับก็คือต้องศึกษาเราต้องหาคู่ข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับข้อมูลที่เราต้องใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปข้อมูลความเป็นอันตรายนะครับของสารเคมีนั้นๆ นะครับองค์ประกอบแล้วก็ส่วนผสมมาตรการการปฐมพยาบาลมาตรการการผจญเพลิงนะครับมาตรการการจัดการเมื่อเกิดเหตุรั่วไหลนะครับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีรวมถึงความเสถียรของสารเคมีนั้นๆ นะครับเมื่อเรารู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็นำไปสู่ขั้นตอนที่2นะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราสามารถหาได้ใน SDS นะครับหรือว่า Safety Data Sheet นะครับซึ่งจะมีอยู่ในคล้ายๆบัตรประชาชนของสารเคมีที่เราซื้อมาอย่างเงี้ยครับขั้นตอนที่2เมื่อรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะนำเข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาในการเก็บรักษานะครับโดยตัวคู่มือจะมีข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญนะครับว่าด้วย ADR เนาะก็จะเป็นข้อตกลงของยุโรปนะครับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนนะครับก็ถ้านักศึกษาเห็นก็จะมีคำว่าเริ่มต้นนะครับเขาจะมีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ถ้าสมมุติเราถือสารที่เป็นวัตถุระเบิดนะครับเราก็จะไล่ตามโฟลว์ชาร์ตอย่างนี้นะครับก็คือสมมุติว่าเราถือสาร A เนาะที่เป็นวัตถุระเบิดนะครับแล้วก็ดูตามโฟลว์ชาร์ตว่าอันที่1เป็นสารติดเชื้อใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็จัดเกรดประเภท 6.2 แต่ถ้าไม่ใช่ก็เดินต่อนะครับมาที่เป็นสารกัมมันตรังสีหรือเปล่าอย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่ก็มาต่อนะครับแล้วก็เป็นวัตถุระเบิดหรือเปล่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างก็คือเราถือสาร A เนาะที่เป็นวัตถุระเบิดแล้วก็ตอบว่าใช่นะครับทางคู่มือเนี่ยก็จะแนะนำให้ไปที่การจัดเก็บประเภทที่1นะครับการจัดลำดับความสำคัญก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับมีสารติดเชื้อสารกัมมันตรังสีวัตถุระเบิดเป็นก๊าซอัดก๊าซเหลวหรือว่าก๊าซที่เป็นละลายภายใต้ความดันนะครับแล้วก็ไล่ๆต่อลงมานะครับจากที่เห็นเนี่ยยังไม่ครบนะครับตัวคู่มือน่ะจะมียาวกว่านี้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ทางด้านซ้ายเนาะจากหน้าเมื่อกี้นะครับที่เป็นวงกลม1ถ้าเนื่องสายเห็นด้านล่างนะครับที่มีเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดที่วงกลม1แล้วก็มาต่อที่เริ่มที่วงกลม1นะครับแล้วก็ที่วงกลม2นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็แต่ละข้อแต่ละชนิดนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าเนื่องสายต้องจัดเก็บประเภทใดนะครับในกรณีที่ผสมเนี่ยให้เก็บรักษาตามคุณสมบัติของหลักของสารผสมนั้นนะครับเมื่อสุดท้ายแล้วนักศึกษาได้ประเภทของการจัดเก็บนักศึกษาก็จะรู้ว่าต้องจัดเก็บยังไงนะครับในตัวคู่มือจะมีบอกซึ่งการจัดเก็บเนี่ยในคู่มือจะมี2ลักษณะด้วยกันก็คือการจัดเก็บแบบแยกบริเวณนะครับซึ่งจะหมายถึงการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายแยกบริเวณออกจากกันนะครับในกรณีที่เมื่อ recommend ให้หรือว่ามีแนะนำให้แยกบริเวณแล้วเนี่ยแต่ยังอยู่ในคลังสินค้าเดียวกันตัวสารเคมีเนี่ยจะต้องถูกแยกจากสารอื่นซึ่งมีผนังทนไฟซึ่งสามารถทนไฟได้อย่างน้อย90นาทีนะครับกั้นอยู่หรือว่าในกรณีที่อยู่กลางแจ้งก็จะถูกแยกออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสมนะครับตัวคู่มือก็จะบอกว่าต้องมีระยะเท่าไหร่นะครับแบบที่2ก็คือการเก็บแบบแยกห่างนะครับก็คือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตั้งแต่2ประเภทขึ้นไปในบริเวณเดียวกันทั้งนี้ต้องมีมาตรการป้องกันที่เพียงพอนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเรารู้ว่าต้องเก็บแบบไหนนะครับก็เข้ามาสู่ตารางนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามีทั้งสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสีเขียวเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าสารเคมีสามารถเก็บด้วยกันได้นะครับแบบแยกห่างนะครับก็คือการเก็บแบบคละแล้วก็สามารถกระทำได้แต่สีเหลืองสามารถเก็บด้วยกันได้เก็บแบบแยกห่างแบบคละได้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขในการเก็บนะครับส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นการจัดเก็บโดยวิธีแยกบริเวณเท่านั้นเก็บด้วยกันไม่ได้นะครับหรือต้องมีผนังทนไฟในการกั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นวัตถุระเบิดนะครับไม่สามารถเก็บกับอย่างอื่นได้เลยนะครับถ้านักศึกษาดูจากหัวตารางนะครับจะมีสีแดงมีอันเดียวที่เป็นสีเหลืองนะครับก็คือตัวที่เป็นเลข1เหมือนกันก็คือเป็นวัตถุระเบิดเหมือนกันนะครับเก็บแบบสีเหลืองก็คือเก็บด้วยกันได้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขถามว่าเงื่อนไขคืออะไรนักศึกษาจะเห็นว่าในตัวคู่มือเนี่ยจะมีตัวเลขบอกนะครับว่าตัวในตัวสีเหลืองจะมีเลข1ถึงเลข18นะครับเงื่อนไขในการเก็บนักศึกษาสามารถพลิกดูได้ในหน้าถัดไปนะครับจะมีเงื่อนไขข้อ1ถึงข้อ18เลยว่าเขาแนะนำว่าจะเก็บด้วยกันได้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขใดๆบ้างนะครับทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากตัวคู่มือได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับตอนที่4นะครับจะเป็นการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายนะครับเมื่อพูดถึงการสื่อสารเนี่ยเพราะว่ามีสินค้าอุปโภคและบริโภคจำนวนมากในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับมีการใช้สารเคมีอันตรายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ

0: นะครับดังนั้นเนี่ยควรจะต้องสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มผู้ที่ใช้หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นนายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปนะครับที่ไปสู่นายจ้างและลูกจ้างเนี่ยเพราะว่าสารเคมีอันตรายบางตัวเนี่ยจะต้องไปเป็นmaterial หรือว่าวัตถุดิบในการผลิตสารอื่นๆในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นกันนะครับซึ่งยังไม่ถึงมือประชาชนทั่วไปก่อนที่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะครับก็คือพวกเขาเหล่านี้จะต้องได้ทราบถึงความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายเหล่านี้ด้วยนะครับดังนั้นการจัดการสารเคมีอันตรายเนี่ยจะต้องจําแนกประเภทของสารเคมีอันตรายเป็นขั้นแรกก่อนเนาะว่าจะต้องรู้ว่าสารเคมีอันตรายที่เรามีเนี่ยอยู่ในประเภทใดนะครับจึงจะทําให้การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีเนี่ยไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนะครับโดยการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายเนี่ยจะประกอบด้วยการติดฉลากและก็การจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนะครับเมื่อพูดถึงฉลากนะครับก็จะอยู่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการสื่อสารนะครับตัวฉลากเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลายๆส่วนมารวมกันเป็นข้อมูลที่เป็นการพิมพ์การเขียนหรือว่าเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์นะครับโดยใช้การปิดนะครับหรือว่าการพิมพ์หรือว่าการติดไว้ที่ภายนอกหีบห่อของภาชนะบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรทุกนะครับเพื่อการขนส่งเนาะทุกขนาดหรือว่าในสถานคานต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายหรือว่าวัตถุอันตรายนั้นๆให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบนะครับซึ่งตัวฉลากเนี่ยก็อย่างที่บอกก็จะมีองค์ประกอบของฉลากต่างๆนะครับก็จะมีพวกข้อมูลทั้งหมดบนฉลากนั้นๆนะครับที่ได้มีการกำหนดรายละเอียดให้เป็นระบบหรือว่ามาตรฐานเดียวกันในการจัดทำฉลากนั้นขึ้นนะครับตัวสัญลักษณ์เองก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนะครับของตัวฉลากที่มีรูปภาพหรือว่าลวดลายทางกราฟิกนะครับที่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายหรือวัตถุอันตรายนั้นๆได้เบื้องต้นนะครับการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายนะครับด้วยการติดฉลากเนี่ยที่นิยมแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสากลมีทั้งหมด3ระบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือเพื่อการขนส่งเนาะตาม UN นะครับที่ตามข้อเสนอแนะของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายนะครับแบบที่2จะเป็นการติดฉลากตามระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกนะครับภาษาไทยอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ GHS นะครับเป็นตัวย่อนะครับตัว G ตัว H แล้วก็ตัว S นะครับซึ่งจะพูดต่อไปนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับส่วนตอนระบบที่3เนี่ยก็คือการติดฉลากตามมาตรฐานของ NFPA นะครับแบบที่1นะครับระบบที่1ก็คือการติดฉลากตามข้อเสนอแนะของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายนะครับลักษณะก็จะเป็นป้ายทรงไดมอนด์อย่างนี้นะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ว่าเอามุมขึ้นกับมุมลงอย่างนี้ก็จะมีสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายอยู่ด้านบนนะครับตัวแผ่นจะประกอบด้วยสัญลักษณ์ด้านบนนะครับแล้วก็เป็นประเภทของความเป็นอันตรายในการขนส่งนะครับซึ่งการศึกษาตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่ามีทั้งหมด9ประเภทด้วยกันนะครับ1ถึง9ก็จะมีรูปที่บอกว่าเป็นอันตรายอย่างไรนะครับมีรูปการระเบิดมีรูปการติดไฟมีรูปถังก๊าซนะครับมีเปลวไฟเหนือวงกลมมีหัวกะโหลกไขว้มีสัญลักษณ์สารติดเชื้อมีสัญลักษณ์ของรังสีนะครับมีการกัดกร่อนแล้วก็มีสัญลักษณ์ของสารเบตาเลตนะครับมีทั้งหมด9ลักษณะด้วยกันนะครับระบบที่2ก็คือการติดฉลากตามระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกนะครับหรือว่า GHS นะครับ Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical นะครับเป็นการติดฉลากสำหรับใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายซึ่งจะติดฉลากดังกล่าวนี้เนี่ยบนภาชนะบรรจุหรือว่าบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีอันตรายโดยระบบการติดฉลากตามหลักเกณฑ์ของ GHS นี้ต้องการให้ทั่วทั้งโลกนะครับดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติของประเทศต่างๆที่รายละเอียดบางส่วนเหมือนกันแต่บางส่วนนั้นแตกต่างกันพอเรามีการส่งกันข้ามประเทศเนี่ยจะเกิดความสับสนในการใช้ตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็การสื่อสารเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์นะครับแล้วเขาเลยออกแบบตัวระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้ใช้เหมือนกันทั่วโลกนะครับซึ่งของ GHS เนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะครับตัวฉลากก็จะประกอบด้วยชื่อของผลิตภัณฑ์มีระบุหมายเลขบรรจุภัณฑ์นะครับมีคำบอกสัญญาณมีข้อความบอกความเป็นอันตรายนะครับมีรูปนะครับที่สื่อถึงความเป็นอันตรายมีข้อควรระวังนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติม ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดตามความเหมาะสมแล้วก็มีการระบุผู้จำหน่ายนะครับซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับที่ในได้เห็นในรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างในนะครับก็จะมาจากทางด้านขวานะครับที่มีทั้งหมด9ลักษณะด้วยกันที่เป็นรูปเปลวไฟนะครับสื่อถึงการติดไฟนะครับมีเปลวไฟเหนือวงกลมก็จะเป็นสารออกซิไดซ์หรือว่าสารที่ให้ออกซิเจนเมื่อเกิดปฏิกิริยานะครับหรือว่าเป็นสารที่ไม่เสถียรนะครับวัตถุระเบิดนะครับก็จะมีสารการพุ่งกระจายอย่างนี้นะครับแล้วก็การกัดกร่อนก็จะเป็นรูปของการกัดกร่อนนะครับทั้งโลหะแล้วก็เนื้อเยื่อนะครับท่อก๊าซเช่นกันก็จะเป็นการบอกว่าสารเคมีตัวนี้เป็นก๊าซนะครับแล้วก็มีรูปกระโหลกไข่นะครับแล้วก็กระดูกและกระโหลกแล้วก็กระดูกไข่นะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายตกใจรวมถึงเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้แล้วก็ปลานะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นความเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับจะเห็นว่าบางสัญลักษณ์เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับมาตรฐานของการขนส่งของสหประชาชาตินะครับแบบที่3ระบบที่3เนี่ยจะเป็นการติดฉลากตามมาตรฐานของ NFPAนะครับก็จะเป็นไดมอนด์ไซด์เหมือนกันนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับจากทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวความหมายเนาะสีแดงจะหมายถึงความไวไฟนะครับสีเหลืองจะเป็นความไวในตัวปฏิกิริยานะครับสีขาวจะเป็นข้อมูลที่พิเศษนะครับสำหรับสารเคมีนั้นๆนะครับแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับเมื่อป้ายจริงๆเนี่ยนักศึกษาจะเห็นเลขนะครับทางสีน้ำเงินจะเป็นเลข0ถึงเลข4นะครับแบ่งตามถ้า0เนี่ยก็คือปลอดภัยนะครับแล้วก็1ก็คือความเป็นอันตรายที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็4ก็คืออันตรายสูงสุดนะครับอาจถึงเสียชีวิตได้นะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ย0ก็คือไม่ติดไฟแล้วก็จุดว่าไฟเนี่ยก็จะสูงต่ำมาลงมาเรื่อยๆนะครับน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงหมายเลข4ก็คือจุดว่าไฟเนี่ยจะต่ำกว่าประมาณ22องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะเป็นความไวในการปฏิกิริยานะครับหมายเลข0เนี่ยจะหมายถึงว่าสารตัวนี้มีความเสถียรนะครับ1ก็มีความเสถียรน้อยลงมาหน่อยนะครับจนแบบที่4ที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้ส่วนข้อมูลพิเศษนะครับก็จะมีสัญลักษณ์อย่างที่เห็นนะครับหรือว่ามีตัวหนังสือขึ้นนะครับถ้าเป็น OXY ก็คือมีเป็นสารออกซิไดซ์นะครับถ้าเป็น acid อย่างเงี้ย ACID ก็จะเป็นสารที่มีความเป็นกรดนะครับแล้วก็ถ้าเป็น COR ก็คือ corrosive นะครับสารที่เป็นการกัดกร่อนมีการกัดกร่อนแล้วก็ ALK alkaline นะครับย่อมาจาก alkaline คือสารที่เป็นด่างนะครับแล้วก็ถ้าเป็น W แล้วก็ขีดกลางอย่างนี้ก็คือสารที่ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำนะครับนี่คือลักษณะการติดฉลากของระบบทั้งหมดนะครับถ้าเนื่องสาเหตุก็คือถ้าเป็นการขนส่งทางด้านล่างเนี่ยที่เป็นรถบรรทุกเนี่ยก็จะใช้สัญลักษณ์แล้วก็ป้ายของการขนส่งเนาะตาม UN recommendนะครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นสารถ้าเป็นบาร์เรลหรือว่าเป็นถังอย่างนั้นอ่ะก็จะมีสัญลักษณ์ของ NFPA นะครับแต่ถ้าพอสุดท้ายแล้วถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าใช้ในครัวเรือนผลิตภัณฑ์เล็กๆเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นป้ายของ GHS นะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นอันตรายนะครับรวมถึงมีรูปสัญลักษณ์นะครับจากที่เห็นที่รูปที่เห็นเนี่ยในสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นบ่งบอกถึงว่ามีอันตรายต่อสุขภาพนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์เล็กๆด้านบนนะครับก็จะเป็นของ GHS เพราะเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่พนักงานผู้ประชาชนทั่วไปจะได้ใช้นะครับก็จะเห็นป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: สำหรับในส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดหลังเรียนค่ะที่อาจารย์ได้นำเอามาให้พวกเรานะคะทดสอบดูกันค่ะว่าหลังเรียนแล้วเนี่ยเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย LEQ 24ชั่วโมงจะต้องไม่เกินเท่าใดกไก่60เดซิเบล A ขอไข่65เดซิเบล A คอควาย70เดซิเบล A งองู75เดซิเบล A จอจาน80เดซิเบล A ค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าที่เรียนผ่านมานั้นเนี่ยค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกำหนดระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะ ค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อคอควายค่ะ70เดซิเบล A นะคะจะต้องไม่เกินค่านี้นะคะในความในค่าระดับเสียงเฉลี่ย

0: ือจากหรือยานพาหนะค่ะและจอจานทำให้เกิดโรค Hand Arm Vibration Syndrome ค่ะหรือ HAVS ค่ะลองคิดดูนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนเฉพาะส่วนค่ะความสั่นสะเทือนก็แบ่งเป็น2ประเภทนะคะแบบเฉพาะส่วนกับแบบทั่วทั้งร่างกายนะคะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูนะคะแรงสั่นสะเทือนนั้นเนี่ยสูงถูกส่งผ่านที่นั่งหรือว่าเท้าของพนักงานที่ขับรถหรือยานพาหนะอันนี้ก็เป็น whole body vibration นะคะข้อที่3ค่ะค่าระดับเสียงรบกวนตามมาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่29 2550เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใดกไก่5เดซิเบล A ขอไข่10เดซิเบล A คอควาย15เดซิเบล A งองู20เดซิเบล A แล้วก็จอจานไม่มีข้อใดถูกต้องนะคะลองคิดดูนะคะค่าระดับเสียงรบกวนค่ะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะ10เดซิเบล A นะคะถ้าหากว่ามีเสียงรบกวนเกินมากขึ้นจากเดิมเกินกว่า10เดซิเบล A เนี่ยให้ถือว่าเป็นระดับเสียงรบกวนค่ะข้อที่4นะคะหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงดังและระดับความสั่นสะเทือนค่ะกไก่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขขอไข่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมคอควายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงองูกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจอจานถูกต้องทุกข้อค่ะหน่วยงานนะคะที่มีหน้าที่ในการกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงดังและก็ความสั่นสะเทือนค่ะค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คืององูค่ะกรมควบคุมมลพิษนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดคือปัจจัยที่ต้องคำนึงเพื่อนำไปสู่ผลการตรวจวัดระดับความระดับเสียงที่น่าเชื่อถือนะคะกไก่กระบวนการวัดและประมวลผลจะต้องเป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่29 2550ค่ะขอไข่เครื่องมือและอุปกรณ์วัดเสียงต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดนะคะคอควายผู้วัดต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมืององูข้อกอไก่และขอไข่ถูกค่ะจอจานถูกต้องนะคะทั้งกอขอแล้วก็คอเลยปัจจัยที่ต้องคำนึงนะคะเพื่อที่จะได้ค่าที่วัดเสียงเนี่ยได้มีค่าแม่นยำแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดค่ะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือจอจานนะคะถูกตั้งต้องทั้งกอไก่ขอไข่แล้วก็คอควายเลยค่ะทั้งกระบวนการนะคะการประมวลผลเครื่องมืออุปกรณ์ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ผู้วัดต้องมีความรู้ความสามารถด้วยนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับหน่วยของการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนนะคะก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมจากในหนังสือนะคะเพราะว่าเท่าที่อาจารย์สรุปมาเนี่ยก็เป็นแค่ข้อสรุปสาระสำคัญเท่านั้นนะคะส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วก็แบบฝึกหัดทั้งก่อนและหลังเรียนค่ะขอให้นักศึกษาไปทำเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ขอให้สอบผ่านค่ะ
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุรำคาญการจัดการเหตุรำคาญแล้วก็กิจการที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาแล้วนะคะอาจารย์ก็มีแบบทดสอบมาให้นักศึกษาได้ทดสอบกันนะคะข้อที่1กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงคือข้อใดกไก่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2535ขอไข่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535คอควายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535งองูพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535จอจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะคะก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเกี่ยวกับงานการจัดการเหตุรำคาญแล้วก็กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะข้อที่2บุคคลในข้อใดที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535กไก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอไข่เจ้าพนักงาน

0: ธารณสุขคอควายคณะกรรมการสาธารณสุขงองูกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจอจานประชาชนค่ะเฉลยนะคะก็คือเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขข้อที่3หลักเกณฑ์ในการกำหนดให้บริเวณใดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญมีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดกอไก่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นขอไข่แหล่งกำเนิดเหตุรำคาญมีมากกว่า1แหล่งคอควายมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเป็นวงกว้างงองูข้อกอและคอถูกจอจานข้อกอขอและคอถูกค่ะเฉลยนะคะถูกทั้งกอไก่ขอไข่และคอควายค่ะถ้ามีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นแล้วก็มีมากกว่า1แหล่งประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างก็จะถือว่าเป็นข้อกำหนดในการควบคุมเหตุรำคาญนั่นเองนะคะข้อ4บุคคลในข้อใดที่มีอำนาจประกาศกำหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญกอไก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นขอไข่เจ้าพนักงานสาธารณสุขคอควายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบงองูรัฐมนตรีจอจานคณะกรรมการสาธารณสุขค่ะเฉลยนะคะก็คือเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะคะก็จะเป็นบุคคลที่สามารถประกาศกำหนดให้บริเวณที่มีปัญหาจะต้องมีคุมเหตุรำคาญจะเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นค่ะและข้อ5กรณีของเหตุรำคาญกฎหมายสาธารณสุขกำหนดให้ผู้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในกี่วันกอไก่7วันขอไข่15วันคอควาย30วันงองู45วันจอจาน60วันค่ะเฉลยนะคะ30วันค่ะในกรณีที่ผู้ได้รับคำสั่งเนี่ยเห็นว่าหนังสือคำสั่งไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้องสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนี้ยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายใน30วันค่ะ
1: เอาละครับสำหรับตอนสุดท้ายของในหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นเรามาลองทำแนวข้อสอบกันดูนะครับว่าข้อสอบที่ออกจากหน่วยนี้จะลักษณะข้อสอบจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างข้อที่1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายเป็นกฎหมายที่อาศัยอำนาจจากพระราชบัญญัติหรือว่าพรบ.ฉบับใดนะครับข้อที่1ก็คือพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535ข้อที่2เป็นพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2554ข้อที่3เป็นพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533ข้อที่4เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541และข้อที่5เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมงพ.ศ. 2562นะครับตัววัตถุอันตรายเนี่ยก็คือเป็นวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเป็นผู้รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายออกตามความในมาตรา18วรรค2นะครับแห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535นะครับแต่อย่าลืมว่าจดหมายลูกที่ออกตามพรบ.ตัวนี้มีทั้งหมดหลายฉบับนะนักศึกษาต้องตามอ่านแล้วก็ตามอัปเดตตลอดเวลานะครับอย่างนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบที่ข้อ1นะครับก็คือมาจากอาศัยอำนาจจากพรบ.วัตถุอันตรายพ.ศ. 2535นะครับเราไปข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2ก็คือข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายครับข้อ1ก็คือคุณสมบัติทางเคมีข้อที่2เป็นปริมาณของสารเคมีอันตรายข้อที่3เป็นความสูงของผู้รับสัมผัสนะครับข้อที่4เป็นอายุของผู้ที่ได้รับสัมผัสสารเคมีอันตรายและข้อที่5เป็นเพศนะครับลองคิดดูข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายนะครับ จากที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายเนี่ยก็จะมาทั้งหมด7ปัจจัยด้วยกันหลักๆนะครับก็จะมีพวกคุณสมบัติทางเคมีของสารเคมีอันตรายนั้นๆว่าละลายน้ำได้ดีละลายในไขมันได้ดีนะครับคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมีอันตรายนะครับว่าเป็นอนุภาครูปร่างอนุภาคเป็นอย่างไรขนาดเล็กขนาดใหญ่การเคลื่อนตัวในอากาศเป็นอย่างไรแบบที่ปัจจัยที่3ก็คือปริมาณของสารเคมีอันตรายที่ร่างกายได้รับนะครับและได้รับมากหรือว่าได้รับน้อยหรือว่าได้รับปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆหรือว่าปริมาณน้อยๆในระยะเวลานานนะครับซึ่งจะเกี่ยวพันถึงปัจจัยที่4ก็คือระยะเวลาที่ได้รับสารเคมีอันตรายนะครับแล้วข้อที่5คือความต้านทานของแต่ละบุคคลนะครับคนแต่ละคนเนี่ยจะมีความต้านทานหรือว่าการแพ้ความไวต่อสารเคมีแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันนะครับก็เลยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบแตกต่างกันนะครับรวมถึงอายุของผู้ที่ได้รับสารเคมีอันตรายนะครับบางช่วงอายุของมนุษย์เนี่ยจะมีเวลาที่มีภูมิต้านทานต่อสารเคมีอันตรายได้สูงกว่าบางช่วงอายุนะครับเช่นวัยเด็กหรือว่าวัยชรานะครับจะมีภูมิต้านทานอย่างเงี้ยต่ำนะครับกับสารเคมีอันตรายแล้วก็เพศนะครับหญิงกับชายจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็ช่วงของชีวิตนะครับว่ามีการตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วนะข้อนี้ข้อที่ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายเนี่ยก็คือข้อ3นะครับก็คือความสูงของผู้ได้รับสัมผัสนะครับข้อที่3นะครับเมื่อสารเคมีอันตรายเข้าสู่ร่างกายนะครับการแสดงอาการของร่างกายแบบเฉียบพลันนะครับจะแสดงอาการภายในเมื่อไหร่นะครับข้อ1 12ชั่วโมงข้อที่2 24ชั่วโมงข้อที่3 36ชั่วโมงข้อที่4 48ชั่วโมงและข้อ5 60ชั่วโมงนะครับที่ผมได้เล่าไปแล้วเช่นกันนะครับอาการเฉียบพลันเนี่ยจะเป็นอาการที่แสดงอาการของร่างกายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับสัมผัสสารเคมีอันตรายเนาะภายใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะแตกต่างกับเรื้อรังซึ่งเรื้อรังเนี่ยจะเป็นการได้รับสัมผัสทีละเล็กทีละน้อยอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่างช้าๆนะครับจนมันแสดงอาการออกมานะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้ก็จะตอบที่ข้อ2นะครับ24ชั่วโมงนะครับเราไปที่ข้อ4กันเลยนะครับจากภาพนะครับเป็นป้ายสัญลักษณ์ของสินค้าอันตรายประเภทใดนะครับจากสัญลักษณ์จะเป็นป้ายไดมอนด์ไซน์นะครับสีแดงมีเปลวไฟแล้วก็มีหมายเลข3นะครับข้อที่1ก็คือวัตถุระเบิดข้อที่2คือก๊าซข้อที่3คือของเหลวไวไฟนะครับข้อที่4คือสารออกซิไดซ์และข้อที่5คือสารกัมมันตรังสีนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับถ้ามีไฟเนาะอาจจะต้องตัดช้อยว่าอาจจะไม่ใช่สารกัมมันตรังสีแล้วล่ะอาจจะไม่ใช่ก๊าซแล้วล่ะมันระเบิดได้หรือเปล่าหรือว่ามันไวไฟหรือว่าเป็นสารออกซิไดซ์นะครับแต่ถ้าเราไปดูในคู่มือจริงๆของตามข้อเสนอแนะนะครับก็จะอยู่ในข้อที่ในหมายเลข3เนาะก็จะเป็น flammable liquid นะครับหรือว่าของเหลวไวไฟนั่นเองนะครับก็จะเป็นสารเคมีที่อยู่ในสถานะของเหลวนะครับหรือว่าของเหลวผสมที่หรือว่าสารของเหลวที่แขวนลอยในอากาศที่มีจุดว่าไฟไม่เกิน 60.5 องศาเซลเซียสนะครับก็คือติดไฟได้ง่ายนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยต้องตอบที่ข้อ3นะครับว่าเป็นของเหลว Wi-Fi นะครับมีแค่9อย่างเองถ้านักศึกษาเห็นป้ายถ้านักศึกษาศึกษาให้ดีอาจจะต้องตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับว่าอันนี้สำคัญข้อที่5นะครับวัตถุระเบิดสามารถจัดเก็บกับสารเคมีอันตรายชนิดใดได้นะครับตามตารางนี้นะครับก็ข้อที่1ก็จะเป็นสารออกซิไดซ์ข้อที่2เป็นวัตถุระเบิดข้อที่3เป็นสารติดเชื้อข้อที่4เป็นของแข็งติดไฟและข้อที่5ถูกทุกข้อนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับก็ทำให้ใหญ่ขึ้นนะฮะก็นักศึกษาจะเห็นว่าสารวัตถุระเบิดเนี่ยตัวตารางจะอยู่ด้านบนเนาะเป็นหมายเลข1นะครับจะไม่สามารถเก็บกับจัดเก็บแบบแยกกับสารอื่นได้เลยนะครับเพราะเขา recommend ให้เก็บแบบแยกบริเวณเลยนะครับแต่มีอยู่อันนึงที่มันสามารถเก็บด้วยกันได้แต่มีเงื่อนไขนะครับก็คือหมายเลข1ด้วยกันนะครับก็คือสารวัตถุที่เป็นวัตถุระเบิดเหมือนกันนะครับโดยมีเงื่อนไขคือหมายเลข17นะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้ก็ตอบว่าตัววัตถุระเบิดเนี่ยสามารถจัดเก็บกับวัตถุระเบิดได้นะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับข้อที่6นะครับจากรูปฉลากตามมาตรฐานของ NFPA นะครับสีเหลืองหมายถึงอะไรถ้าพูดถึง NFPA เนี่ยจะเป็นไดมอนด์ไซน์แล้วก็ประกอบได้ทั้งหมด4สีนะครับมีสีแดงสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินนะครับตัว choice เนี่ยจะบอกว่าข้อ1อันตรายต่อสุขภาพข้อ2เป็นความไวในปฏิกิริยาข้อ3เป็นข้อมูลพิเศษข้อ4เป็นความไวไฟและข้อ5คือความเป็นพิษนะครับถ้าสายยังจำได้เนี่ยแต่ละสีจะมีความหมายดังนี้นะครับสีแดงเนี่ยจะหมายถึงความไวไฟ นะครับสีเหลืองจะเป็นความไวในปฏิกิริยาสีขาวจะเป็นข้อมูลพิเศษและสีน้ำเงินตัวบ่งบอกอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นข้อนี้โจทย์ถามว่าสีเหลืองหมายถึงอะไรก็ต้องตอบข้อ2นะครับเป็นความไวในปฏิกิริยา

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
8: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคม โดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนเคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
15: ผมชื่อชาญกิจเขียวนินนะครับผม สาขาที่จบก็คือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะแพทย์แผนไทยครับปัจจุบันก็คือทำงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยสุขภัยธรรมาธิราชนะครับผมวิธีการเรียนของผมก็คือการแบ่งเวลาการดูหนังสือและการฟังซีดีพวกนี้ที่สื่อการเรียนการสอนของมตท.นะครับบางทีเราว่างช่วงการทำงานเราก็เอามาอ่านบ้างแต่อย่าไปเครียดมากครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ความฝันเป็นความฝันของผมเหมือนกันคือมีปริญญาตรีให้คุณพ่อคุณแม่ครับความประทับใจของผมเนี่ยชุดวิชาผมเป็นชุดวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากครับก็ได้ไปฝึกตามต่างจังหวัดบ้างคือได้ความรู้หลายๆอย่างจากหมอที่เป็นแพทย์แผนโบราณแผนผมก็ไปเอาประสบการณ์เก็บเกี่ยวจากไปที่ฝึกก็ไปเจอเพื่อนหลายๆท่านหลายๆอาชีพครับที่มาเรียนกับทางมตท.ก็ที่นำมาใช้กับการทำงานเนี่ยก็ที่เรียนทั้งหมดเลยครับด้านเวชกรรมก็คือการตรวจการรักษาด้านนวดก็คือการนวดรักษาครับผมเภสัชก็เรียนรู้สมุนไพรและธาตุที่มาทำเป็นยาแล้วก็พดุงครรภ์พดุงครรภ์นี่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการคลอดสมัยก่อนเขาเรียกหมอตำแยแต่ปัจจุบันเนี่ยการคลอดนะโคตรตามโรงพยาบาลแล้วแต่แพทย์แผนไทยของเราก็คือดูแลหลังคลอดนะโดยการทับหม้อเกลือบ้างนั่งทานและการนวดประคบเพื่อให้โลหิตหมุนเวียนดีและทำให้น้ำนมให้เด็กดื่มก็อยากจะฝากน้องๆพี่ๆนะฮะที่ไม่มีปริญญาตรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนกับมตท.ของเราอย่าจะเรียนเลยคือตัดสินใจเรียนได้เลยครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จถ้าท่านมีแบ่งการเรียนการดูหนังสือที่ดีผมว่าทุกท่านก็ทำได้

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่เราเจอกันสำหรับการสอนเสริมครั้งนี้นะครับก็จะเป็นในหน่วยที่789ครับซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เราวันนี้นะครับได้แก่ท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศรีรัตน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: และท่านที่2นะครับศาสตราจารย์วิกรรักปวงชนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอเคครับเข้ามาสู่หน่วยแรกของเราในวันนี้เลยนะครับก็คือหน่วยที่7หน่วยที่7เนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะครับพอฟังชื่อแล้วก็รู้สึกว่ามันค้ามนุษย์กันยังไงเราเห็นในข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าเอาคนไปขายปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนเนี่ยเรามีทาสถือว่าเป็นการค้ามนุษย์ไหมตรงนี้นะครับก็อยากให้ท่านอาจารย์วิชัยเนี่ยพูดถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาของตัวหน่วยนี้เนี่ยว่านักศึกษาจะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง
1: ครับจริงๆแล้วเรื่องของการค้ามนุษย์ที่มาจากภาษาอังกฤษคำว่า trafficking เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทยนะครับเป็นปัญหาใหญ่เราคงจำได้เมื่อไม่นานมาเนี้ยประเทศไทยถูกบีบบังคับจากรัฐบาลต่างประเทศว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของค้ามนุษย์นี่มากนะครับแล้วก็จะใช้มาตรการในการทางเศรษฐกิจก็ตามทางนั้นของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ตามนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่าเราเนี่ยไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์เนี่ยมันมีความหมายอย่างกว้างนะครับมากกว่าคำว่าค้านะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำการศึกษากันแต่หนึ่งที่เราควรต้องเข้าใจก่อนว่ามันสำคัญกับเราในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานปกครองอย่างไรนักปกครองท้องที่อย่างไรนะครับถ้าดูกฎหมายนะครับกฎหมายจะให้อำนาจกับเจ้าพนักงานปกครองเนี่ยนะครับอย่างมากเพิ่มขึ้นในเรื่องของการจัดการในการป้องกันในการปราบปรามในการคุ้มครองเหยื่อผู้ถูกค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานปกครองเนี่ยต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วกฎหมายนี้นะจะเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานปกครองท้องที่เยอะมากเลยในฐานะที่เป็นปลายทางนะครับในขณะเดียวกันก็มีบทบาทมีอำนาจในการป้องกันไม่ให้คนในท้องที่เราเนี่ยถูกค้ามนุษย์ได้นะครับ
0: ซึ่งจริงๆค้ามนุษย์ก็ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันหลากหลายพื้นที
1: ่ครับมันมีหลายรูปแบบนะครับซึ่งถามว่าการค้ามนุษย์คืออะไรเนี่ยนะเราต้องทำความเข้าใจคอนเซ็ปแนวคิดก่อนว่าค้ามนุษย์ทำไมถึงนานาประเทศถึงให้ความสำคัญจริงๆแล้วการค้ามนุษย์เป็นการลดคุณค่าของมนุษย์ทำให้มนุษย์เหมือนกับเป็นสินค้าค้าขายกันนะครับไม่มีอิสรภาพในการคิดตัดสินใจดำเนินการใดๆตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือหรือภายใต้อำนาจของบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ถูกต้องตามคันลองครองธรรมของสังคมประชาธิปไตยสังคม ความเป็นมนุษย
2: ์ค้ามนุษย์ที่ส่วนใหญ่มันเป็นคนไทยด้วยกันเองหรือว่าคนต่างชาติอะไรมากกว่ากันครับ
1: มันขึ้นอยู่กับเราดูประเภทมากกว่านะครับประเภทว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ในเรื่องของแรงงานนะครับอันนั้นจะเห็นว่าการค้ามนุษย์ของนำมาจากคนเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นแม่ของเบซินเนี่ยนะครับจากจีนเมียนมากัมพูชาลาวเวียดนามอะไรต่างๆพวกนี้รวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยนะแล้วที่มาค้าถูกค้ามนุษย์อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะของแรงงานแต่ถ้าหากว่าค้าทางเพศเนี่ยเราจะพบว่าธุรกิจเพศพาณิชย์เนี่ยจะค้ามนุษย์ไทยซะส่วนใหญ่มีทั้งค้ามนุษย์ที่ค้าในประเทศไทยขณะเดียวกันเราก็เป็นประเทศที่ส่งออกมนุษย์ค้าไปในประเทศต่างๆในยุโรปก็ตามในมาเลเซียในออสเตรเลียอเมริกานะครับก็มี
2: ตรงเราก็มีนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะหมดแล้วยังมีนะปัจจุบัน
1: ยังมีครับยังมีอยู่เยอะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมองถึงเรื่องของซ่องค้ามนุษย์อย่างนั้นแต่ว่าจริงๆมันมีหลายอย่างครับอย่างเช่นเรื่องของถ่ายภาพโป๊อนาจารหรือไลฟ์โชว์อะไรต่างๆพวกนี้พวกเว็บการพนันที่มันมีไลฟ์โชว์เพื่อเรียกแขกอะไรต่างๆพวกนี้ตรงนั้นก็เป็นลักษณะหนึ่งของการค้ามนุษย์ที่เขาเรียกว่าเป็นค้ามนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศการแสวงหาประโยชน์ทางเพศนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คื คำว่าค้ามนุษย์มันคืออะไรนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับอันนี้เราเข้าเลยนะเข้าเนื้อหาเลยนะครับ
0: เวลาเรามีค่อนข้างจำกัดครับอาจารย
1: ์เรามักจะอธิบายกันไม่ทันจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่าการค้ามนุษย์มันเป็นการลดคุณค่าของมนุษย์นะฮะค้ามนุษย์ถ้าเราดูเนี่ยมันเป็นความคิดที่ตกทอดมาจากแนวคิดเดิมเรื่องของความเป็นทาสเดิมทีเนี่ยทาสมันมีมาสมัยโบราณเนี่ยเป็นมาช้านานและทาสรูปแบบเก่าแล้วเรียกว่าทาสรูปแบบเก่าหรือว่า conventional slavery เนี่ยนะครับมันมีลักษณะของการที่กฎหมายยอมรับสภาพหรือว่ายอมรับสถานะของบุคคลให้อยู่ภายใต้การครอบครองหรืออยู่ภายใต้การบังคับของบุคคลอื่นตั้งแต่สมัยบาบิโลเนียสมัยกรีกสมัยอะไรพวกนี้เขาบอกว่าอารยธรรมนะตั้งแต่กรีกตั้งแต่โรมันอะไรต่างๆพวกนี้เจริญขึ้นมาได้เนี่ยอียิปต์มีสปริงมีพีระมิดอะไรต่างๆสร้างโดยแรงงานทาสทั้งนั้นนะครับแรงงานทาสถนนไอกองทัพต่างๆโรมันเนี่ยสร้างถนนไปอะไรต่างๆพวกนี้มาจากแรงงานทาสเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนจึงมีการที่ไปทำสงครามกวาดต้อนประชาชนมาเป็นแรงงานเพื่อผลประโยชน์ของคนที่ชนะสงครามเพราะฉะนั้นระบบทาสสมัยก่อนจึงผูกพันกับเรื่องของสงครามอย่างจริงสมัยก่อนเราคงรู้นะไทยพม่าทำสงครามมันก็กวาดต้อนผู้คนมาสร้างบ้านแปลงเมืองอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลอื่นโดยขัดกับความต้องการที่แท้จริงของบุคคลนั้นนี่คือสภาพของความเป็นทาสจะเอามาแสวงหาเป็นทาสแรงงานสร้างก่อสร้างบ้านเรือนเอามาเป็นค่าใช้ในบ้านหรือมาเป็นทำงานไปด้วยสนองความต้องการทางเพศไปด้วยที่คล้ายๆกับทาสในเรือนเบี้ยเมื่อก่อนนะเป็นมาอยู่แล้วก็นายทาสสามารถจะทำอะไรก็ได้เพราะสมัยก่อนนั้นทาสเนี่ยมีกฎหมายรับรองของไทยก็มีนะครับสมัยเรามาเพิ่งเลิกทาสสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ของเราเนี่ยดีหน่อยที่ว่าเลิกทาสแบบค่อยเป็นค่อยไป
0: ครับ
1: กบกำหนดออกมาทาสรุ่นเก่านะฮะก็ยังอยู่ไอ้รุ่นใหม่ที่ลูกทาสก็เป็นอิสระแล้วก็พอมาวันที่ระยะหนึ่งก็กำหนดว่าการเป็นทาสนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอันนั้นคือทาสรูปแบบเก่าทีนี้พอมาถึงเรื่องของ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตอาจารย์นิดนึง
1: ครับ
0: นั้นจากที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยคำว่าทาสถ้าดูจากสมัยก่อนนะคำว่าทาสก็เปรียบได้กับทาสคือทรัพย์สินอย
1: ่
0: างหนึ่งของเจ้าของแหละสามารถที่จะโอนจำหน่าย
1: นายทาสสามารถจะทำอย่างคือตัวทาสไม่มีสถานะเป็นบุคคล personhood เนี่ยนะที่บอกว่าสถานะภาพของบุคคลไอ้ความเป็นบุคคลไม่มีนายทาสจะขายทำร้ายก็บอกว่าผมเคยอ่านเจอหนังสือการที่นายทาสฆ่าทาสเนี่ยมีความผิดน้อยกว่าไปลักทรัพย์ของคนอื่นนะครับ
0: โอเคนั่นคือมุมมองความคิดในสมัยก่อน
1: ครับ
0: ของไทยก็มีทาสเราก็ไม่เถียงเนาะของเราก็มีทาสก็น่าจะเป็นคอนเซปต์แนวเดียวกัน
1: แนวเดียวกัน
0: หลังจากนั้นประเทศไทยเราก็มีการพัฒนาเพราะมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ชอบ
1: ต่อมโนธรรมจริงๆแล้วมันก็ได้แนวคิดมาจากตะวันตกนะครับถ้าเราดูเนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยเราตรงกับสงครามเลิกทาสของ
2: อเมริกาครับ
1: แต่จริงๆกระบวนการค้าทาสมันมีมาก่อนนั้นตั้งแต่ศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่18นะครับที่จริงๆแล้วมันเป็นความคิดของคนคริสต์นะครับที่เชื่อว่าการมีทาสมันขัดต่อค่านิยมของชาวคริสต์นะเป็นการที่เอาเปรียบแล้วก็เราลองดูทำสงครามเพื่อที่กวาดต้อนคนไปขายในอเมริกาชนเผ่าต่างๆในแอฟริกาเนี่ยไปไล่ล่าอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อจะเอาตัวไปแลกกับสินค้านะครับแล้วก็ไปใช้แรงงานในอเมริกาโดยเฉพาะในอเมริกากลางพวกแคริบเบียนต่างๆเพราะว่าอุตสาหกรรมต่างๆพวกนี้จะเดินขึ้นมาได้เนื่องจากแรงงานทาสทั้งนั้นพวกชาวคริสต์รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็มีข้อมูลว่าทาสที่อพยพย้ายไปเนี่ยตายระหว่างทางเป็นล้านคนเนาะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นคือจึงเกิดกระบวนการการยกเลิกทาสขึ้นมานะครับแล้วก็มีอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับที่ห้ามค้าทาสนะครับ
0: ครับ
1: ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสหประชาตินะครับก็มีเนื่องจากสหประชาติมันมีโครงการที่เรียกว่าเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วในตัวปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้ยอมรับนับถือหรือว่าเชิดชูความของมนุษย์จึงบัญญัติเป็นหลักการว่าไอ้มนุษย์ทุกคนเนี่ย มีอิสรภาพเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคนะครับแล้วก็ทำให้การที่เป็นทาสนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นจะมีข้อบทหนึ่งของปฏิญญาสากลว่าบุคคลจะต้องปราศจากการเป็นทาสและภาวะจำยอมนะครับถ้าเราไปดูในปฏิญญาสากล
2: นี่คือมันมาช่วงไหนครับประมาณ
1: 1940 1948นะครับ1948เนี่ยหลังจากจัดตั้งสหประชาชาติได้4ปีนะสหประชาชาติ1945นะครับเพราะฉะนั้นเราถือว่าตัวปฏิญญาสากลน่ะคือเอกสารสำคัญที่ทำให้มีการยกเลิกทาสในระดับสากลนะครับแต่อันนี้คือยกเลิกสภาพทาสความเป็นทาสเนี่ยประเทศต่างๆเขาไปแปลไปกฎหมายแปลงเป็นกฎหมายค่อยๆยกเลิกแต่ถ้าตามความเป็นจริงที่มีการบังคับบุคคลอื่นให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของตัวเองก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการค้าแรงงานบังคับแรงงานหรือบางครั้งก็เอาไปขายแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือบางครั้งอาจจะให้ทำงานบ้านนะครับบางครั้งก็ใช้วิธีการต่างๆเช่นเรื่องของการก่อหนี้ก่อหนี้ก็เอาตัวมาของเราก็มีนะอย่างเช่นเรื่องของการตกเขียวถ้าสักประมาณ30ปีแล้วตอนที่ผมทำงานอยู่ที่ศูนย์สิทธิเด็กเอเชียเน็ตนะครับมันมีสภาพคนที่มีเงินมีทองนะครับเข้าไปในชนบทแล้วก็ไปให้ทางผู้นำชุมชนนี่แหละจัดงานประกวดนางงามอะไรพวกนี้เด็กๆมาก็ชี้ตัวเลยคนนี้คนนี้คนนี้แล้วให้เงินพ่อแม่บางทีให้กับผู้ใหญ่กำนันเนี่ยช่วยพาไปแล้วก็ให้แล้วก็ทำสัญญากันด้วยนะ
2: กำนันเราไม่น่าเกี่ยวเนี่ย
1: กำนันเราคงไม่อยู่ถ้าหากว่า30ปีที่แล้วนะครับอาจจะปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเขาเรียกว่า bondage นะครับก็คือว่าให้เงินไปก่อนให้เงินพ่อแม่แล้วพ่อแม่คนชนบทก็ซื่อนะซื่อสัตย์ก็ได้เงินมาแล้วบอกว่าจะให้ลูกสาวไปแต่พวกนี้ก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าเอาตัวไปขายบอกว่าเอาไปช่วยงานเอาไปส่งเสียอะไรพวกนี้นะครับนี่คือการหลอกลวงถามว่าหลอกลวงแล้วมันเป็นตามความประสงค์ที่แท้จริงของพ่อแม่หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็คือว่ามันก็นำมาสู่ความเชื่อมโยงหรือว่ามันเป็นเรื่องของการบังคับให้เด็กหรือว่าผู้หญิงเนี่ยทำงานโดยที่ไม่สอดคล้องกับเจตนาที่แท้จริงของบุคคลเพราะฉะนั้นในเรื่องของการค้าทาสถ้าเราดูเนี่ยนิยามของมันเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการที่แสวงหาประโยชน์จากแรงงานจากบุคคลอื่นเหนือเนื้อตัวร่างกายอะไรต่างโดยที่เจ้าของเนี่ยไม่เต็มใจนี่คือประเด็นสำคัญในเรื่องของทาสและทาสรูปแบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยมีการพัฒนามาและไอสถานการณ์สภาพการที่เรื่องของการค้ามนุษย์ไปทำงานนะครับค้ามนุษย์ไปแสวงหาประโยชน์ทางเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกบริบทของสังคมในทุกภูมิภาคสังคม
3: ครับ
1: มันมีความรุนแรงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งแรกก็คือว่ามันขัดต่อมโนธรรมของมนุษย์น่ะ
3: ครับ
1: มนุษย์ทุกคนควรที่จะมีอิสรภาพควรจะได้พัฒนาอย่างเต็มเปี่ยมนะถ้าหากว่าอยู่ในสภาพเป็นทาสคงไม่มีการได้พัฒนาประการที่2มันเป็นเรื่องของก่อให้เกิดองค์กรการอาชญากรรมระดับโลกรุนแรงมากพวกนี้นะครับมีเงินเขาบอกว่ามีเงินเป็นมากกว่ารายได้ของประชาชาติของบางประเทศซะอีกและสามารถที่จะมีเงินไปล้มล้างรัฐบาลได้นะครับเพราะว่าพวกองค์กรอาชญากรรมนอกจากเรื่องของค้ามนุษย์แล้วมันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของการค้าอาวุธการค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับมันจะฟอกเงินมันจะเกี่ยวพันกันบางประเทศบางกลุ่มบอลเนี่ยสามารถที่จะจ้างไปล้มล้างรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองหรือขัดขวางการทำงานของตัวเองสามารถจะจ้างไปฆ่านักการเมืองที่ขัดขานหรือว่าเป็นปฏิบัติต่อแนวทางการทำงานของตัวเองมันทำให้ระบบองค์กรอาชญากรรมเนี่ยสร้างความปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นผลตามมาก็คือมันเป็นการบั่นทอนความสงบสุขของสังคมในประเทศต่างๆนะครับประการที่3เรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ย
3: ครับ
1: มันสัมพันธ์กับเรื่องของระบบเศรษฐกิจโดยตรงเลยถ้าเราลองดูนะการค้ามนุษย์เนี่ยก็คือการเอาแรงงานถูกๆไปทำงานบังคับแรงงานไม่ใช่ไม่ต้องจ่ายค่า ล่วงเวลาไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆนะทำงานวันละ18ชั่วโมงอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการบิดเบือนทางการค้าถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับแรงงานนักโทษอ่ะทำไมกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องของเศรษฐกิจ กฎหมายระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศเขาห้ามทำห้ามใช้แรงงานนักโทษเพราะมันจะทำให้บิดเบือนระบบเศรษฐกิจตรงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นมันเราเห็นได้ว่าการค้ามนุษย์เนี่ยมันการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่เนี่ยมันส่งผลเสียหลายอย่างนะครับ
0: ครับ
1: นี่กลับมาสู่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยเองเนี่ยมันมีปัญหาการค้ามนุษย์มาช้านานแล้วล่ะนะครับถามว่าทำไมมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่

0: ถ้าเราดูแรงงานเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมันเป็นเปลี่ยนจากระบบเกษตรกรรมมาสู่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ก็อันสกิลหรือว่าอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลักนะครับเมื่อประมาณสักสมัยพลเอกเปรมตรงนั้นนะที่มีการเปลี่ยนก่อนหน้าพลเอกเปรมเนี่ยเปลี่ยนจากระบบเกษตรมาสู่ระบบอุตสาหกรรมทำให้เราต้องการแรงงานและแรงงานในประเทศไทยตอนแรกเราก็ค้ามาจากเอาแรงงานชนบทมานะครับพอมันมีระบบเศรษฐกิจมันมีการพัฒนามันมีการเพิ่มค่าจ้างเราก็ไม่เอาแรงงานพวกนี้เราก็เอาแรงงานที่คนที่มาจากคนที่มาจากภูมิภาคอื่น
1: ครับ
0: คือไหลไปเขาเรียกว่ามาตรฐานขั้นต่ำมันไหลไปสู่มาตรฐานขั้นต่ำเรื่อยๆนะครับคือถ้าเกิดว่ามาทำงานจนพอมีฝีมือแล้วพวกคนที่พอมีฝีมือเขาต้องการแรงงานที่มีค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็พยายามหาแรงงานที่ราคาถูกลงเรื่อยๆเมื่อไม่มีก็ทำให้มีการเอาแรงงานมาจากต่างประเทศทำให้มีกระบวนการเรียกว่าไอ้ human smuggling ก็คือว่าแรงงานข้ามแดนเนี่ยมา
1: ครับ
0: พวกนี้นะครับพวกนี้จะได้กำไรมหาศาลเลยก็ขายคนเนี่ยนะครับใช้ต้นทุนไม่แพงแต่ว่าได้กำไรมหาศาลมันก่อให้เกิดกระบวนการมันสัมพันธ์กันนะครับในเรื่องของรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวกับการค้าทาสนะครับคือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศถ้าเราลองดูเนี่ยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเมื่อก่อนนี้เนี่ยการสมรสในเมืองไทยเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเรามาเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อเข้าใจว่าเมื่อประมาณสักรัชกาลที่7หรือว่ารัชกาลที่8ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ ผิดกฎหมายก็คือว่ามีกฎหมายห้ามแต่ในความเป็นจริงมันก็มีการค้าหรือว่าเราปิดตาข้างเดียวเพราะมันมีกฎหมายปราบการค้าประเวณีเพราะมันการเป็นการรอมชอมเพราะว่าสมัยก่อนสสคนที่ออกกฎหมายก็คือผู้ชายหมดอ่ะเนาะถ้าหาว่าจะให้ผิดกฎหมายเนี่ยตัวเองก็ไม่ยอมนะครับว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นกฎหมายในเรื่องของการปราบจริงๆเรื่องของไอ้กฎหมายใครออกกฎหมายนี่เป็นเรื่องสำคัญนะออกกฎหมายถ้าเราลองดูเนี่ยไม่ถึงเรื่องของการค้าประเวณีตรงนี้ไม่ออกเป็นห้ามไปเลยแต่ให้เป็นปราบเพราะว่ามันเกี่ยวกับผลประโยชน์เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรพวกนี้ก็สามารถเราต้องยอมรับว่ามันสถานการณ์ก็คือว่าตำรวจท้องที่เองก็ได้ประโยชน์จากเนี้ยนะได้ประโยชน์เพราะว่าเราก็คงรู้เวลาตำแหน่งต่างๆของตำรวจมันก็แลกมาด้วยเงินนะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นแหล่งหารายได้ผมจำได้นะตอนที่ผมทำงานอยู่ท้องที่สุทธิสารท้องที่สีลมเนี่ยถ้าใครไปเป็นสารวัตรตรงนั้นเนี่ยโอ้โหใครๆก็อยากไปเพราะเป็นที่มีสถานที่เขาเรียกว่าเป็น
1: สถานบันเทิง
0: โคมแดง อาจารย์ก็อยู่จุฬาอาจารย์ก็คงจะรู้นะข้ามไปหน่อยนึง
1: อาจารย์ผมถามนิดนึง นั่นคือประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายหลักในการควบคุมการค้ามนุษย์คือกฎหมายอะไรแล้วก็มาตรการที่สำคัญในกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยมีมาตรการอะไรบ้างครับ
0: โอเคเดิมทีเรามีกฎหมายปราบการค้าประเวณีนะครับแล้วก็มีป้องกันการค้าหญิงและเด็ก
1: ครับ
0: กฎหมายแต่มันก็ไม่สามารถที่จะป้องกันการค้าได้หมดนะครับเพราะมันมีช่องโหว่อยู่เยอะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทในการปราบปรามกันค้ามนุษย์ก็คือพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2551นะครับ2551แล้วมีการแก้ไขมาเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่สำคัญนะครับของกฎหมายนี้ก็คือ1มีการบัญญัติมีมาตรการทางอาญาบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้ชัดเจนนะครับในมาตรา6เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทั่วไปซึ่งความผิดที่จะเป็นการค้ามนุษย์นะมีอยู่ลักษณะ3ประการองค์ประกอบ3ประการ1ต้องมีการกระทําที่ว่ามันต้องเป็นการเอาไปมีการจัดหาเป็นธุระจัดหาเพื่อพาไปนะครับนั่นคือลักษณะของการกระทําอันที่2การกระทํานั้นต้องมีวิธีการเฉพาะด้วยโดยวิธีการหลอกลวงบีบบังคับนั่นก็คือว่ามันจะต้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของคนที่ถูกค้าประการที่3ต้องมีการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ นะครับต้องครบองค์ประกอบ3อันนี้ถึงจะเป็นความผิดตามมาตรา6นะครับวงเล็บ1การค้ามนุษย์นะครับขอให้นักศึกษาดูผมขอนะครับผู้ใดซื้อหาไอ้ตรงนี้คือเรื่องของการกระทำซื้อขายจำหน่ายพาไปอะไรต่างๆต้องประกอบด้วยโดยวิธีการโดยการหลอกลวงใช้อำนาจโดยมิชอบอันนี้คือแสดงให้เห็นว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นเจตนาของคนที่ถูกค้าและก็ต้องเป็นการแสวงหาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็เรื่องของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศการใช้แรงงานหรือการกระทำอย่างอื่นโดยไม่ชอบนะครับการแสวงหาประโยชน์โดยการค้าประเวณีผลิตเผยแพร่วัตถุลามกแสวงหาประโยชน์ทางเพศรูปแบบอื่นหรือเอาคนลงเป็นทาสนำมาเป็นขอทานตัดอวัยวะต้องเป็นเพื่อการค้าเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ทางเศรษฐกิจถ้าหากว่าเอาคนมาบังคับมาแล้วก็ข่มขืนกระทำชำเราตรงนี้หรือเรียกคนมาเรียกเอาคนมาหลอกลวงมาบังคับมาเพื่อเรียกค่าไถ่จากคนอื่นอันนั้นไม่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ครับ
1: อ
0: ันนี้คือมาตรการที่หนึ่งมาตรการทางอาญามาตรการที่สองคือมาตรการทางบริหารนะครับมาตรการทางบริหารเนี่ยทางกฎหมายฉบับนี้นะครับได้ตั้งคณะกรรมการขึ้น2คณะกรรมการเป็นคณะกรรมการระดับชาตินะครับเป็นคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าคณะกรรมการคปมนะตามมาตรา15อันนี้เป็นคณะกรรมการระดับชาติมีนายกรัฐมนตรีเป็นคณะกรรมการเป็นเรื่องของนโยบายมาตรการต่างๆนะแล้วก็คณะกรรมการที่2คือคณะกรรมการประสานงานป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตามมาตรา22อันนั้นจะเป็นคณะกรรมการระดับปฏิบัติการระดับเอาไปใช้นะครับเป็นคณะกรรมการประสานงานมีรัฐมนตรีปลัดกระทรวงความมั่นคงมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับขอให้นักศึกษาดูมาตรา22นะครับมาตรา22ของพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็มาตรการทางปกครองประการที่3ก็คือว่ามีการตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามมาตรา26ซึ่งเป็นมาตรการทางการเงินที่สำคัญนะ
1: ตั้งขึ้นมาเพื่อ
0: ที่จะ
1: คุ้มครองผู้เสียหายช่วยเหลือ
0: ช่วยเหลือแล้วก็ขณะเดียวกัน เป็นการดำเนินงานให้อย่างเช่นเจ้าหน้าองค์กร NGO อะไรต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์สามารถที่จะไปขอสนับสนุนจากอันนี้ได
1: ้ขอรับเงินทุนตรงนี้มาได้
0: ใช่ครับใช่เมื่อกี้ผมพูดถึงมาตรการทางกฎหมายมันมีนอกจากบัญญัติในเรื่องของความผิดที่สำคัญแล้วนะครับในมาตรา6เนี่ยเป็นมาตรา6วงเล็บ1เป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ทั่วๆไปมาตรา6วงเล็บ2เป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กอันนี้จะเฉพาะลงมานิดนึงเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีองค์ประกอบ3อย่างคือมีการกระทำมีวิธีการแล้วก็มีวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ในเรื่องของการค้าเด็กความผิดตามมาตรา6วงเล็บ2เนี่ยนะครับมันจะไม่ต้องพิจารณาถึงวิธีการเลยเพียงแต่มีการกระทำและมีวัตถุประสงค์ก็ถือว่าครบองค์ประกอบความผิดแล้วเพียงแต่มันมีข้อแตกต่างก็คือว่าคำว่าเด็กเนี่ยนะครับคำว่าเด็กเนี่ยก็คือบุคคลที่ต่ำกว่า18ปี
1: ครับ
0: ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปดูวิธีการเลยนะสุดท้ายนะครับความผิดที่3ก็คือความผิดเรื่องของการบังคับแรงการบังคับใช้แรงงานอยู่ในมาตรา6
1: ทับ1
0: ทับ1ซึ่งเป็นบัญญัติขึ้นมาใหม่หลังจากที่เราถูกนานาประเทศบอกว่าเรามีมาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วก็บัญญัติขึ้นมาใหม่เพื่อให้การบังคับใช้แรงงานเนี่ย อยู่ในความหมายของการค้ามนุษย์ด้วยนะที่สำคัญก็คือว่าในมาตราเนี้ยเขียนไว้ก็คือบัญญัติไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นการข่มขืนใจนั่นก็คือขัดต่อเจตนารมณ์และเอาไปใช้แรงงาน ถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยเขายินยอมทำงาน สมมติมีคนมาทำงานอาจารย์โยแต่ตอนหลังนายจ้างเนี่ยอาจารย์โยหักเงินเข้าหมดแล้วบอกว่าคุณยังเป็นหนี้อยู่นะเพื่อรวมค่ากินอยู่ค่าอะไรแล้วเนี่ยผมยังเป็นเจ้าหนี้คุณต้องทำงานให้ผมอีก3ปีอย่างเงี้ยนะอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องของการบังคับใช้แรงงานประเภทหนึ่งเหมือนกัน
2: อาจารย์ที่มีข่าวขโมยเด็กไปขายหรือขอบขายนี่ไหม
0: ขโมยเด็กไปขายเนี่ยนะครับ ขโมยเด็กไปขายเนี่ยเป็นการเอาตัวไป
2: ไม่ได้อยู่นอกขอบเขตนี
0: ่ผมคิดว่า อยู่นอกขอบเขตเพราะว่าความ
2: มีข่าวส่งไปมาลงมาเลด้วยแต่เราทั้งสื่อ
0: ต้องบังคับสวัยหาประโยชน์โดยไม่ชอบ
1: ครับเป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหน่ายตามมาตรา6อนุ2 6อนุ2นะครับถ้าดูทางสไลด์เนี่ยจะเห็นว่าผู้ใดกระทำการเป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหน่ายและพามาหรือส่งไปกักขังนุ่งเหนียวนะครับเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
0: นี่ตรงๆนะเป็นการค้าเด็กนะเป็นการค้าเด็กนะครับค้ามนุษย์เนี่ยโดยตรงแต่อีกอันหนึ่งก็มีปัญหาอย่างเช่นเรื่องของการอุ้มบุญเนี่ยนะเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อการค้าแล้วเนี่ยเป็นผิดแต่ถ้าหาว่าเอาเด็กไปบางคนเอาไปรับเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยค้าบางคนในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีลูกเราค้าเอาเด็กไปเป็นบุตรบุญธรรมนี่ไม่ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์แต่ถ้าหาว่าผมเอาไปแล้วไปขายให้กับคนที่ต้องการรับเด็กอันนั้นถือเป็นการค้ามนุษย์คร
2: ับลักลอบเอาไป
0: ครับใช
2: ่เอาไปไม่ถูกต้อง
0: โดยขัดต่อเจตนารมณ์ของนะครับแล้วก็กฎหมายที่สำคัญนะครับเมื่อกี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้างานปกครอง
1: ครับ
0: นะครับเจ้าหน้างานปกครองนะที่สำคัญก็คือมีหนังสือเรียกให้มาหรือค้นตัวนะครับตัวบุคคลนะครับอันที่สองก็คือให้อำนาจในการคุ้มครองบุคคลนะครับแล้วก็เข้าถึงการสื่อสารเนี่ยผมขอสรุปนะครับในมาตรา27 29 30นะครับแล้วก็เรื่องของอำนาจในการคุ้มครองเหยื่อครับฟื้นฟูตามมาตรา33มาตรา34 35เป็นเรื่องของการช่วยเหลือทางกฎหมายแล้วก็การส่งกลับนะครับการคุ้มครองความปลอดภัยตามมาตรา36ขออนุศึกษาไปดูมาตราเหล่านี้ซึ่งไม่ยากนะครับในเรื่องนี้จะยากก็คือมาตรา6นะครับมาตรา6แล้วก็จะมีฐานความผิดอื่นๆนะครับมาตรา7 8 9 7เป็นเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือมาตรา8เป็นเรื่องของการตัดเตรียมให้ลงโทษ1ใน3พวกองค์กรอาชญากรรมมาตรา9นะครับตรงนี้นะครับสรุปแค่นี้ครับอาจารย
1: ์ครับโอเคครับและนี่ก็คือสาระเนื้อหาบางส่วนนะครับของหน่วยที่7นะครับกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
1: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงที่2ก็จะเป็นหน่วยที่8นะครับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินของเอกชนนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องที่เวลาพวกเราไปสอนกันเนี่ยนะครับจะพบเจอคำถามบ่อยๆมากเลยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ลุกล้ำไหมที่ดินตรงนี้ถือครองได้ไหมที่ดินสค.1สามารถขายได้ไหมที่ดินของเราจะออกโฉนดได้หรือเปล่าเจอคำถามเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้เนี่ยก็ท่านศาสตราจารย์วิกรณ์นะครับก็จะมาให้คำตอบเราในหลายๆเรื่องเลยนะครับขอเริ่มจากที่ดินของเอกชนก่อนครับอาจารย
2: ์ครับก่อนถึงเอกชนนะครับทำความเข้าใจก่อนที่ดินมันมีที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนนะครับ
1: ครับผม
2: ทำความเข้าใจความหมายที่ดินก่อนนะครับที่ดินคือพื้นผิวโลกทั้งหมดนะครับเป็นที่ดินนะฮะไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวดินนะฮะ จะเป็นกรวดหินดินทรายอะไรทั้งหลายก็ถือเป็นในความหมายของที่ดินนะครับเราดูตามประมวลกฎหมายที่ดินประมวลกฎหมายที่ดินบอกว่าที่ดินหมายความว่าพื้นที่ดินทั่วไปและให้หมายรวมถึงภูเขาห้วยหนองคลองบึงบางลำน้ำทะเลสาบเกาะและที่ชายทะเลด้วยเหล่านี้ถือเป็นที่ดินทั้งสิ้นนะโดยสรุปก็คืออยู่ที่ผิวโลก

0: เป็นพื้นเป็นอะไรก็ตามถือ okay. เป็นที่ดินทั้งหมด
1: คำแรกมาเรียบร้อยแล้วคำว่าที่ดินความหมายของมันคืออะไรต้องเข้าใจตรงกันตรงนี้ก่อน
0: ครับ
1: โอเคครับผม
0: ทีนี้มันก็จะแยกประเภทนะครับประเภทของที่ดินประเภทแรกคือที่ดินเอกชนนะที่ดินเอกชนก็คือความหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินเลยนะครับก็หมายถึงที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ
1: ์
0: ทีนี้มารวมถึงที่ดินเอกชนที่มีสิทธิครอบครองด้วยเอกชนครอบครองอย่างเจ้าของนะครับรัฐก็ให้การรับรองแต่ที่จริงถ้าพูดลึกๆไปทางวิชาการจริงๆแม้นเอกชนที่มีแต่สิทธิครอบครองกรรมสิทธิ์ก็เป็นของรัฐนะอย่างเช่นเจ้าของที่ดินนส.3อย่างเงี้ยมีเฉพาะสิทธิครอบครองไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ถึงที่สุดแล้วกรรมสิทธิ์ก็เป็นของรัฐแต่ก็เป็นที่ยอมรับว่ารัฐยอมรับสิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือที่ดินเอกชนหมายถึงที่ดินเอกชนที่มีกรรมสิทธิ์และรวมถึงมีสิทธิครอบครองอย่างเจ้าของด้วยจึงจะถือว่าเป็นที่ดินของเอกชน
1: ครับผม
0: นะครับทีนี้อีกประเภทหนึ่งคือที่ดินของรัฐ
1: ครับ
0: ที่ดินของรัฐอย่างที่ดินที่ไม่ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือเอกชนไม่มีสิทธิครอบครองอย่างเจ้าของถือว่าเป็นที่ดินของรัฐทั้งหมดนะครับ
1: ตัวอย่างเช่นอะไรครับอาจารย
0: ์ที่โอ้ยแยะไปหมดแล้วครับที่ดินของรัฐ นะฮะพวกที่ดินป่าเขาทั้งหลายของรัฐหมดที่รกร้างว่างเปล่าเลยทั้งหลายเดี๋ยวเราจะคุยกันในบทในหน่วยที่9
1: โอเคน
0: ะ
1: ครับ
0: เป็นที่ดินของรัฐนะฮะทีนี้มาดูที่ดินของเอกชนนะครับที่ดินของเอกชนมาดูความหมายไปแล้วนะครับนะคือที่ดินที่มีเอกชนมีกรรมสิทธิ์นะสรุปอีกครั้งนึงแล้วก็เอกชนมีสิทธิครอบครองอย่างเจ้าของนะครับนี่คือที่ดินของเอกชนที่ดินประเภทที่2ที่บอกว่าสิทธิของที่ดินครอบครองที่เอกชนเป็นเจ้าของชาวบ้านเรียกว่าที่ดินมือเปล่า
1: ครับผม
0: นะเป็นความหมายทั่วไปที่ชาวบ้านเรียกนะครับที่จริงแล้วมันไม่ได้มือเปล่าซะทีเดียวมันมีเอกสารด้วยเช่นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส.3นส.3ก.นส.3ข.
1: ครับ
0: นะประเภทนี้ก็อยู่ในความหมายของที่ดินมือเปล่าด้วยเขาเรียกแบบเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเป็นที่ดินมือเปล่านะครับ
1: ครับผมที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ก็ชัดเจนเช่นพวกโฉนดที่ดิน
0: ครับ
1: แบบนี้นี่แสดงกรรมสิทธิ์ชัดเจน
0: ครับทีนี้มาดูรายละเอียดเรื่องของโฉนดที
1: ่
0: ดินที่มีกรรมสิทธิ์
1: ครับผม
0: ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินคือตั้งแต่ประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดินตั้งแต่1ธันวาคม2497เป็นต้นมา
1: ครับ
0: นะครับที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์นะเราก็อาจจะดูตามประเภทนะครับคือ1โฉนดที่ดิน
1: อ
0: ันนี้จำนวนมากที่สุดเหรอครับเป็นโฉนดที่ดิน
1: ครับ
0: แต่มันก็มีของเดิมๆที่มีอยู่เช่นประเภทที่2โฉนดแผนที่นะครับอันนี้ก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับ3โฉนดตราจองชื่อประเภทนี้เป็นกรรมสิทธิ์นะก็เหลือน้อยแล้วนะครับ4ตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วทั้ง4ประเภทนี้เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หลังใช้ประมวลกฎหมายที่ดินคือตั้งแต่ปี2497เป็นต้นมานะครับทีนี้มันยังเก่าอาจจะยังหลงเหลืออยู่นะครับเช่นนะที่บ้านที่สวนที่บ้านที่สวนนี่เป็นตามบทที่42แห่งกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จนะเขาก็ถือว่าที่ดินประเภทนี้มีกรรมสิทธิ์แต่ผมก็ไม่ทราบมันหลงเหลือเท่าไหร่อาจจะหลงเหลืออยู่น้อยมากนะครับประเภทนี้นะหรืออีกประเภทหนึ่งอันนี้มีเยอะอันนี้มีเยอะที่ดินพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้ยังหลงเหลืออยู่ครับผมได้เห็นโฉนดจริงๆหลายที่ผมไปบรรยายต่างจังหวัดให้โครงการของมสท.เนี่ยนะครับให้บริการทางวิชาการไปบรรยายให้หลวงพ่อให้วัดก็มีอยู่วัดหนึ่งหลวงพ่อท่านมีพระบรมราชโองการแล้วไปขอออกโฉนดที่ดินสำนักงานที่ดินก็ไม่ออกให้ท่านก็ไม่สบายใจนะผมเป็นบรรยายก็ผมก็บอกหลวงพ่อนี่ใหญ่กว่าโฉนดอีกหลวงพ่อท่านก็สบายใจเพราะถือว่านี่เป็นมีกรรมสิทธิ์ไม่ต้องไปออกโฉนดครับนี่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าอาชาแทนเป็นพระราชการรัชกาลที่6นะ
1: คร
0: ับผมเคยเห็นครับก็ไม่ต้องไปออกโฉนดนะครับหลวงพ่อท่านก็สบายใจนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดั้งเดิมนะฮะถือว่าเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์นอกจากกรรมสิทธิ์แล้วก็มีที่ดินที่มีสิทธิครอบครองนะครับมีสิทธิครอบครองไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับมีเพียงสิทธิครอบครองเอาดูขออันนี้ขยายความโฉนดนิดนึงนะเดี๋ยวบางท่านจะสงสัยว่ามันเห็นว่ามีโฉนดประเภทนส.4ก.นส.4ข.นส.4ค.ไม่เรียนนส.4ธรรมดา
1: คร
0: ับอาจารย์นส.4ธรรมดาไม่ไว้ข้อ1อันนี้เรียงตามลำดับตามลำดับที่เขาออกมาแล้วก็มีโฉนดที่ดินแบบนส.4ง.ประเภทที่6นส.4จ.ประเภทนี้นักศึกษาอาจจะไปเคยเห็นนะครับเคยเห็นว่ามันต่างกันที่จริงไม่ได้ต่างกัน มันเป็นแบบเท่านั้นเอง

0: แบบแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาออกมาแล้วที่ออกหลังๆปัจจุบันคือน้องโซ่สี่จอที่ออกมาก็อาจจะสมัยก่อนนะจังเบลออย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใหญ่ๆเลยโฉนดที่ดินใหญ่ๆเลย
0: มันก็พกไปมาก็ลำบากช่วงหลังก็ทำให้เล็กลงแล้วก็ทักทัดรัดพกพาได้ง่ายทำให้สวยงามขึ้นนั้นโดยนัยยะแล้วไม่มีความแตกต่างนะครับทั้ง6ประเภทนี
1: ้
0: เป็นกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกัน
1: ใครมีโฉนดไม่ว่าจะเป็นนส.4อะไรก็ตามก็ถือว่าคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันนั้นแหละ
0: ใช่ครับใช่เลยครับแต่ปัจจุบันน่าจะเป็นนส.4จอเกือบหมดแล้วนะครับปัจจุบันผมก็ไม่ทราบหลงเหลืออยู่เท่าไหร่โฉนดประเภทอื่น
1: ครับผม
0: แต่ไงก็เป็นโฉนดอยู่นะครับ
1: โอเคเราลองมาดูที่ดินมือเปล่าครับอาจารย
0: ์ครับที่ดินมือเปล่าลองดูนะครับอ
1: าจารย์บอกว่าเป็นสิทธิครอบครอง
0: ได้แต่สิทธิครอบครองนะครับไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับลองดูมีอะไรบ้างอันนี้โดยอาจารย์เป็นบรรยายหลายรอบก็ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับเข้าใจคลาดเคลื่อนนี่ประเภทแรกเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเยอะเลยที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์เนี่ยชาวบ้านเข้าใจว่ามีกรรมสิทธิ์ที่จริงไม่ได้มีกรรมสิทธิ์อะไรเลยนะครับที่ดินประเภทนี้มีแบ่งเป็นนส.3นส.3กนส.3ขนะครับนส.3กมีลักษณะแตกต่างนิดนึงนส.3กคือมีภาพถ่ายทางอากาศใกล้เคียงกับโฉนดมากนส.3ก
1: แต่ก็ยังไม่ได้กรรมสิทธิ
0: ์เป็นที่ดินมือเปล่าเช่นเดียวกันมีปัญหาเยอะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะพวกนี้ที่ดินมือเปล่ามีปัญหาเยอะแยะ2ที่ดินที่มีการแจ้งการครอบครองเค้าเรียกสค1
1: อ
0: ันนี้นี่ถือว่าราษฎรไปแจ้งอย่างเดียวนะรัฐบาลไม่ได้รับรองอะไรเลยแจ้งว่าผมครอบครองนะแค่นี้เองนะประเภทนี้ทะวงทะเบียนอะไรไม่มีจดทะเบียนอะไรก็ไม่ได้ซื้อขายส่งมอบการครอบครองกันอย่างเดียวนะครับประเภทสค1ซึ่งก็จะเป็นปัญหาเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปนะครับยังมีประเภทมีใบจองชื่อสารพัดนะครับที่ดินมีใบไต่สวนมีใบเหยียบย่ำตราจองอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับหรือที่ดินนค3 นิคมสร้างตนเองนิคมสากลอะไรนี้นะครับนค3ที่รัฐออกให้ก็มีเพียงครองหรือไม่มีอะไรเลยเปล่าๆเลยนะครับมันก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างนะครับประเภทนี้คือครอบครองมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินก่อนปี2497ก็ยังมีอยู่ตรงนี้ชาวบ้านยังตกสำรวจไม่ได้ไปออกหนังสืออะไรทั้งหลายก็ยังมีอยู่ครับประเภทนี
1: ้
0: ยังถือว่าครอบครองอย่างเจ้าของ
1: นี่ถึงจุดนี้เนี่ยอยากให้นักศึกษากลับไปดูเลยนะว่าที่ดินที่เราอยู่เนี่ยเราถือโฉนดหรือว่าเราถือนส.3เพราะว่าความแตกต่างมันเยอะเหมือนกันนะครับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กับมีเพียงแค่สิทธิครอบครอง
0: ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูง่ายๆเลยถ้าเป็นโฉนดครุฑสีแดงถ้าเป็นนส.3ครุฑสีดำนส.3ก็ครุฑสีเขียวนักศึกษาเห็นครุฑปุ๊บรู้เลยว่าเป็นอะไรครับ
1: ฟังไม่ทันรีรันอีกทีได
0: ้
1: นักศึกษาดูย้อนได้นะครับครุฑสีแดงครุฑสีดำแล้วก็ครุฑสีเขียว
0: ครับ
1: ครับผมโอเคต่อมาครับเกี่ยวกับการโอนที่ดินครับ
0: มันมีประมวลกฎหมายที่ดินนะครับมาตรา4ทวีที่จริงออกตั้งแต่ปี15แล้วนะครับกฎหมายออกมาบอกว่าการโอนที่ดินที่มีโฉนดที่ดินนะครับและ2มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่เราคุยเมื่อกี้นส.3นส.3ก.นส.3ข.นะประเภทนี้ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา4ทวีบอกต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะแต่ว่ากฎหมายที่ดินบอกอย่างนี้แต่ว่าศาลนะมักจะมีคำพิพากษาฎีกายืนตามเดิมบอกตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456นะมีฎีกาหลังๆที่บอกโมฆะตาม4ทวินะครับแต่โมฆะตามนี้ก็จริงในเรื่องของหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะครับหนังสือโฉนดที่ดินนี่ไม่เป็นปัญหาหนังสือรับรองการทำประโยชน์จะเป็นปัญหาข้างหน้าเดี๋ยวเราติ่งไว้ก่อนจะเป็นปัญหาโมฆะตามนี้แต่มันไปสมบูรณ์ในการส่งมอบตามมาตรา1378ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดี๋ยวเราคุยกันต่อไป
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องการโอนที่ดินนะครับสังเกตนิดนึงที่ดินที่มีสค1นะครับสค1ไม่มีแบบอะไรไม่มีจดทะเบียนนะครับไม่มีทะเบียนไม่ให้จดนะเป็นเพียงแต่ไปแจ้งเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรเลยแล้วประเภทนี้พวกเราได้ยินนะฮะกำนันผู้อยู่บ้านจะได้ยินออกข่าวทางสื่อมวลชนอะไรเยอะแยะเลยที่ดินที่มีพบท5หรือพบท6ประเภทนี้เป็นรายการเสียภาษีท้องถิ่นเขาเรียกภาษีดอกหญ้านะครับประเภทนี้มีไว้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับนะอันนี้ไม่ได้มีสิทธิอะไรเลยนะมีเพียงเสียพวกนี้เราจะคุยข้างหน้านะเดี๋ยวจะมี
1: แสดงถึงหลักฐานการครอบครองได้ไหมครับ
0: หลักฐานการครอบครอง
1: พบท5พบท6
0: มันเสียภาษีอย่างเดียวคนเสียภาษีคนครอบครองจริงบางทีมันคนละคนบางทีมันคนละคนเสียไปคนครอบครองอยู่เพราะฉะนั้นไอ้มีใบพวกนี้เกือบจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับปัจจุบัน

0: ภาษีดอกหญ้าก็ยกเลิกหมดแล้วนะครับท้องถิ่นยกเลิกหมดนะ
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงการโอนที่ดินเนี่ยถ้าเป็นโฉนดไม่มีปัญหาแล้วเราก็ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนถูกต้องถ้าเป็นที่ดินมือเปล่าล่ะครับ
0: การโอนอย่างที่บอกมันต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับแต่ในนี้มันมีของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1378
1: บ
0: อกสามารถโอนกันได้โดยการส่งมอบการครอบครองตัวนี้แหละครับเป็นปัญหาเลยนะชาวบ้านก็มาโอนกันโอนโดยการส่งมอบการครอบครองโดยไม่ทำหนังสือและจดทะเบียน
1: ครับ
0: ไม่ทำหนังสือจดทะเบียนเขาบอกแม้จะเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายที่ดินก็ตามกฎประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา4ทวิหรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา46วรรค1ก็ตาม
1: ครับ
0: นะเป็นโมฆะตามนั้นแต่สมบูรณ์โดยการส่งมอบตาม1378ปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วคนที่โอนก็โอนไปโอนในการส่งมอบกันเจ้าของเก่ายังมีชื่ออยู่นะจ๊ะยังมีชื่ออยู่ในนศ3นศ3กองยังมีชื่ออยู่แล้วเจ้าของก็เอาไปขายต่อแล้วทำยังไงนี่จะเป็นปัญหาครับครอบครองคนที่ถือไว้ก็ถือไว้เป็นชื่อของตัวเองแล้วไปขายต่ออีกนะขายต่อให้กับบุคคลที่3บุคคลภายนอกนะพอขายต่อให้บุคคลภายนอกพอเป็นปัญหาขึ้นศาลคำพิพากษาฎีกาปัจจุบันบอกว่ากรณีนี้เข้า1299วรรค2คือได้มาโดยทางอื่นนะไปต่อสู้บุคคลที่ได้มาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและจดทะเบียนโดยสุจริตแล้วไม่ได้นั่นหมายความว่าคนที่ครอบครองอยู่ครอบครองไปเรามีชื่ออยู่เป็นเจ้าของนะครับมีชื่อเป็นเจ้าของอยู่เราไม่ได้ครอบครองเสียสิทธิ์ไปหมดแล้วนะแต่คนครอบครองอยู่ไม่ได้อะไรนะคนที่มีชื่ออยู่ไปขายให้คนอื่น
1: ครับ
0: คนอื่นขับไล่ได้อันนี้เป็นปัญหาอย่างนี้มีเป็นหลายหมื่นรายในประเทศไทยนะครับ
1: แต่นี่ก็คือแนวตัดสินล่าสุดของศาลฎีกา
0: ครับตัดสินล่าสุดว่าต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้ผู้สุจริตเสียค่าตอบแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเขารับโอนมามีชื่อตัวเองก็ฟ้องขับไล่หมดนี่ก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัตินะครับเข้าใจว่าน่าจะหลายหมื่นรายในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีคาราคาซังอยู่ปัญหานี้นะครับเพราะอะไรคาราคาซังคนที่ได้ครอบครองมาโดย1378โดยวิธีนี้นะครับได้มาโดยการส่งมากกว่าครอบครองไปร้องขอต่อศาลศาลไม่รับไปยื่นคำร้องต่อศาลศาลไม่รับฟ้องต่างจากเรื่องของครอบครองปรปักษ์ตาม1382
1: ครับ
0: อันนั้นไปยื่นคำร้องต่อศาลได้อันนี้ไปยื่นต่อศาลก็ไม่รับศาลบอกว่าได้สิทธิครอบครองมาแล้วตาม1367เพราะฉะนั้นไม่รับฟ้องเลยจึงเป็นปัญหามากนะครับกับการโอนที่ดินมือเปล่าที่ว่าน
1: ะแล้วอาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับสำหรับคนต้องการโอนที่ดินมือเปล่า
0: ก็การโอนเป็นที่จริงไม่ใช่ข้อแนะนำจะบอกผมแนะนำนะครับแต่ที่เขาทำกันที่ส่วนน้อยเขาทำกัน
1: คร
0: ับ เขาก็ทำให้มันเกิดข้อพิพาทถ้าไปยื่นต่อศาลศาลไม่รับฟ้องเพราะไม่มีข้อพิพาทศาลไม่รับไม่เหมือนกับครอบครองปรปักษ์เขาบอกลงไปยื่นได้ยื่นก็ศาลรับศาลรับก็พิจารณาคดีไปชนะคดีก็คำพิพากษาไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานที่ดินแต่ประเภทนี้ไปยื่นศาลศาลไม่รับก็ทำไงให้ศาลรับเขาก็ทะเลาะกัน
1: ต้องมีเรื่องทะเลาะกันนิดนึง
0: คู่พิพาทมาเอาคู่พิพาทมาแย่งกันเพราะพวกเราทะเลาะกันเราขึ้นศาลพอใครชนะทีนี้เอาไปจดทะเบียนได
1: ้
0: ผมไม่ได้แนะนำนะครับเขาทำกันอย่างนี้ส่วนน้อยที่รู้
1: เทคนิคหนึ่งเทคนิคหนึ่งนะครับ
0: ส่วนน้อยที่รู
2: ้อาจารย์โยแนะนำ
0: อาจารย์โยถามนั่นคือเรื่องของที่ดินมือเปล่านะครับทีนี้มาดูการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินนะอาจารย
1: ์ครับ
0: นักศึกษาก็จะมีปัญหากันเยอะทำนิติกรรมทั้งหลายนะครับเราก็จะสรุปไปเร็วๆนิดนึง
1: ครับ
0: นะซื้อขายที่ดิน
1: 4 5 6วรรค1
0: 4 5 6วรรค1ครับ
1: นัก
0: ศึกษาจดไว้ได้นะครับจดไว้เลยเพราะเอาไปบ้างไปเปิดดูได้นะครับ4 6วรรค1บอกว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่ครับ
0: ถ้าไม่ทำตกเป็น
1: โมฆะ
0: โมฆะคือเสียเปล่าคู่กรณีกลับสู่ฐานะเดิมนะครับไม่ได้อะไรเลยแต่ที่จริงแล้วประเภทที่หนึ่งเนี่ยที่ดินมันจะทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนเป็นซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอย่างนี้มันจะมีน้อยมันเกิดขึ้นได้ยากเพราะต้องเตรียมเงินเตรียมอะไรต่ออะไรทั้งหลายมันมักจะเป็นประเภทที่สอง
1: จะซื้อจะขายที่ดิน
0: ทำสัญญาจะซื้อจะขายกันก่อนอันนี้เป็นเกือบ 100%
1: ครับ
0: เพราะว่ามันต้องมีเครื่องครองอะไรทั้งหลายสารพัดมีวัวมีเกวียนต้องเตรียมกันเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องนี่เลยทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายก่อนอันนี้เดียวนะครับเราศึกษามาแล้วอาจารย์ขออนุญาตสรุปนี้เดียวว่าจะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายจะใช้ชื่ออะไรก็ตามมันต้องมีบอกว่าในอนาคตในภายภาคหน้าจะไปจดทะเบียนโอนถ้าบอกต่อไปจะจดทะเบียนโอนเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย

0: ข้างบนจะเขียนสัญญาชื่อซื้อขายสัญญาอะไรสารพัดไม่รู้ถ้าข้างในบอกว่าภายหลังจะไปจดทะเบียนโอนเป็นจะซื้อจะขายทันที
1: เพราะยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ทันที
0: ครับ
1: ภายหน้าไม่รู้กี่ดากี่เดือนแหละ
0: ต้องมีข้อความดังนี้บอกว่าจะไปโอนมันจะเป็นซื้อขายถ้าไม่มีข้อความอย่างนี้เขาตีเข้าพักเขาตีเข้าเสียหกเขาตีเป็นซื้อขายเสร็จขาดไม่ทำซื้อจดทะเบียนโมฆะเลยเพราะฉะนั้นแนะนำผู้ใหญ่บ้านกำนันทั้งหลายก็แนะนำชาวบ้านนะครับบอกให้มีข้อความตรงนี้ว่าจะไปโอนนะถ้าบอกจะไปโอนเมื่อไหร่มันเข้าจะซื้อจะขาย
1: โอเค
0: มันไม่เป็นโมฆะจะฟ้องได้ขอให้มีตรงนี้นี่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
1: ครับ
0: อย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายต้องรับผิดนะครับใครจะถูกฟ้องอ่ะต้องมีลายมือชื่อเขา
1: เรา
0: จะ
1: ฟ้องเขาต้องมีลายมือชื่อตรงนี้มีตรงอื่นทดแทนได้ไหมคร
0: ับ ได้ครับจะมีตรงอื่นนี่เลยมีการวางมัดจำ นะครับหรือมีการชำระหนี้บางส่วนข้อสังเกตนะครับวางมัดจำถ้าได้วางมัดจำแล้วหรือชำระหนี้บางส่วนแล้วไม่ว่าใครแต่คือผู้ซื้อวางอยู่แล้วนะครับพอวางปุ๊บผู้ซื้อผู้ขายฟ้องกันได้หมดมันต่างจากข้อแรกข้อแรกนี่ต้องมีหลักฐานมาซื้อลายมือชื่อใครถ้าไม่มีลายมือชื่อเขาฟ้องเขาไม่ได้แต่ไอ้ตัวที่สองตัวที่สามตัวนี้นี่ฟ้องกันได้หมดพอวางมัดจำปุ๊บผู้ซื้อผู้ขายฟ้องกันได้หมดเลยเขาตั้งข้อสังเกตนิดนึงหลักฐานเป็นหนังสือนะครับขอให้มีลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือจะมีที่ไหนมีเมื่อไหร่ได้หมดมีหนังสือไปบอกว่าจดหมายไปบอกว่าได้ที่เคยซื้อที่ดินไว้อะไรก็ถือเป็นหลักฐานได้หมดฟ้องได้หมดมันจะต่างกันทำเป็นหนังสือนะครับอาจารย์ไปสอนบ่อยเจอปัญหาของกำนันผู้ใหญ่บ้านถามบ่อยถ้าทำเป็นหนังสือมันต้องคู่กรณี
1: ครับ
0: คู่นี้สองฝ่ายนะครับลงลายมือชื่อแล้วก็ทำขณะทำสัญญา
1: อันนี้เรียกทำเป็นหนังสือ
0: ครับมันจะต่างกับ
1: หลักฐานถ้าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือคือแค่ส่งจดหมายไป
0: ได้มีอะไรก็
1: แบบตามที่ข้าพเจ้าได้ชำระเงิน
0: ครับ
1: เพื่อที่จะซื้อที่ดินผืนนี้
0: อัน
1: นี้เรียกหลักฐานเป็นหนังสือ
0: ครับเมาไปอยู่ป่าช้าเมาไปเผลอเขียนที่ลงศพก็เป็นหลักฐานได้ได้หมดนะครับขอให้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรฟ้องได้หมด
1: นี่ครับผม
0: จะซื้อจะขายดูนิติกรรมอื่นนะครับดูที่สำคัญขายฝากที่ดิน
1: อันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อย
0: ครับชาวบ้านขายฝากกันเยอะแล้วก็มีปัญหาทำให้ต้องแก้ไขกฎหมายอะไรเยอะแยะเลยนะครับดูเฉพาะนิติกรรมอย่างเดียวต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นเป็นโมฆะโมฆะก็เสียเปล่าจะบังคับอะไรกันไม่ได
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: นี่เรื่องขายฝากดูประเภทต่อไปการตีใช้หนี้ชาวบ้านก็มีกรณีบ่อยอาจารย์ไปสอบก็เจอเยอะว่ามีปัญหากันตีใช้หนี้คือไปกู้เงินเข้ามาไม่มีตังค์จ่ายเอาที่ดินไปตีใช้หนี้เขาปัญหาคือพอตีใช้หนี้แล้วเนี่ยกฎหมายบอกว่าไม่มีแบบนะกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องทำหนังสือและจดทะเบียนแต่ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มันไม่บริบูรณ์ทีนี้ชาวบ้านก็จะเข้าใจกันยากไม่บริบูรณ์คืออะไรนะไม่บริบูรณ์คือไม่บริบูรณ์ในฐานะเป็นทรัพยสิทธิ์เข้าใจยากอีกทรัพยสิทธิ์คือถ้าไม่บริบูรณ์มันต่อสู้กันได้เฉพาะคู่กรณียันกันได้เฉพาะคู่กรณี
1: ครับ
0: นะครับเราเป็นลูกหนี้เอาไปตีใช้หนี้เขา
1: ครับ
0: ตีใช้หนี้เขาแล้วทีนี้ไม่ทำหนังสือแล้วจดทะเบียน
1: ครับ
0: เมื่อทำหนังสือจดทะเบียนเอาไปขายคนอื่นได้อ๋อมันอยู่ชื่ออยู่กับเรานี่พอเราไปขายคนอื่นคนซื้อมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนจดทะเบียนโดยสุจริตแล้วเขาขับไล่เลยนี่คือปัญหาคำว่าไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นตีใช้หนี้แล้วแนะนำนะครับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแนะนำลูกบ้านว่าไปทำหนังสือแล้วจดทะเบียนมิฉะนั้นจะผูกปัญหาไว้ในอนาคตนะครับดูต่อไปนะครับประเภทต่อไปแลกเปลี่ยนก็เช่นเดียวกันแลกเปลี่ยนกันก็ทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนเพราะใช้เหมือนกับซื้อขายนะครับลักษณะเดียวกันการให้ที่ดินให้ที่ดินก็ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตัวกฎหมาย525ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกไม่สมบูรณ์นี่ศาลวินิจฉัยว่าโมฆะในทางวิชาการบอกโมฆะไม่ควรอีกเรื่องนะครับแต่นี่คำพิพากษาฎีกาบอกโมฆะไม่สมบูรณ์แปลว่าโมฆะนะครับเรื่องให้เพราะฉะนั้นถ้าให้กันก็ควรไปจดทะเบียนเสียนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหา
1: พ่อลูกแบบนี้
0: เพราะต้องจดทะเบียนเหมือนกัน
1: ถ้าไม่จดทะเบียนปุ๊บเกิดพ่อเสียขึ้นมามรดกถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ยุ่งอีกแบ่งกัน
0: หรือพ่อแอบไปจดทะเบียนให้เมียน้อยอะไรมายุ่งอีกเป็นปัญหาครับงั้นจดทะเบียนไว้ดีที่สุดนะครับ
1: โอเคครับผม
0: ดูต่อไปที่สำคัญนะครับนอกจากให้แล้วมาดูเรื่องของการเช่านะการเช่าที่ดินเช่าอสังหาริมทรัพย์นะเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์538นักศึกษาจบไปได้เลยนะครับพวกตัวบทพวกนี้เราไปค้นคว้าดูได้ไม่เกิน3ปีนะครับไม่เกิน3ปีต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่เราคุยกันเมื่อกี้แล
1: ้
0: วให้มีหลักฐานฟ้องบังคับกันได้ไม่เกิน3ปีนะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิน3ปี นะหรือจะตลอดอายุก็ได้ของผู้เช่าผู้ให้เช่าก็ได
1: ้ครับ
0: ต้องทําหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นบังคับได้3ปีแต่จะบังคับได้3ปีต้องเข้าข้อหนึ่งนะต้องมีหลักฐานไม่มีหลักฐานก็ฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้นะครับ
1: อ๋อถ้าเกิดเดี๋ยวผมขออนุญาตอาจารย์นะครับสมมุติผมเช่าที่ดินอาจารย
0: ์
1: 5ปีแต่ผมเนี่ยไม่ต้องการไปจดทะเบียนเพราะว่ามันจะเสียค่าธรรมเนีย
0: ม
1: สัญญามีผลใช้บังคับไหมครับ
0: 3ปี
1: 3ปี
0: ได้3ปี
1: ถ้าไม่มีสัญญาเราตกลงกันด้วยวาจาแล้วผมจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนเนาะ
0: ครับ
1: จนปีที่1ปีที่2โควิดมาผมไม่จ่าย
0: ครับ
1: สัญญาเช่ามีผล
0: มันจะฟ้องร้องกันไม่มีหลักต้องมีหลักฐาน
1: ไม่มีหลักฐานฟ้อง
0: ไ
1: ม่ได้ไ
0: ม่ถ้ามีหลักฐานฟ้องได้ไม่มีหลักฐานฟ้องไม่ได้อีกนะครับก็ต้องมีหลักฐานนะอันนี้คือเรื่องการเช่านะครับมันมีนิดนึงอาจารย์เรื่องเช่านานะผมไปนี่เดี๋ยวนะเช่านามันมีพรบ.เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1: ครับ
0: นะครับมันมีพรบ.เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึ้นมานักศึกษาดูนิดเดอให้คำปรึกษากับลูกบ้านได้นะครับเช่านาเนี่ยถ้ามีหนังสือสัญญากันไว้นะฮะ2ปีหรือต่ำกว่า2ปีบังคับได้2ปีนะมี2ปีหรือต่ำกว่า2ปีเนี่ยถือว่า2ปี
1: ครับ
0: นะแต่ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ6ปีเช่านานี่ตามกฎหมายนะครับไม่มีหลักฐานกันเลย6ปี
1: ครับ
0: ฟ้องบังคับก็ได้6ปีไล่ก็ไล่คนเจ้าของที่ไล่ไม่ได้นะต้องครบ6ปีก่อนนะครับนี่คือเรื่องของการเช่านา
1: ครับผม
0: ดูต่อไปสักนิดนึงเช่าซื้อที่ดินนะครับเช่าซื้อที่ดินกฎหมายบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือนะมิฉะนั้นเป็นโมฆะหนังสือนี่ทำกันเองนะไม่ต้องทำกับเจ้าพนักงานก็มีหนังสือลงชื่อชื่อคู่กรณีทำกันเองได
1: ้
0: นะครับไม่ทำโมฆะเสียเปล่าอีก
1: เสียเปล่าอีกแล้วใช่
0: การเช่าซื้อที่ดินนะการจำนองจำนองก็ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จดมาตราไว้นะครับเป็นนักศึกษาไปพลิกดูได้นะครับไม่ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนก็โมฆะนะครับทีนี้การก่อพระราชจำยอมนะ10 11 12 13เนี่ยก่อพระราชจำยอมนะครับก่อทรัพยสิทธิ์นะดูเรื่องพระราชจำยอมก่อนดูนี้เดียวพระราชจำยอมนี่ตาม1387นักศึกษาว่างๆก็เปิดดูได้นะพระราชจำยอมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการใช้ทางเดินใช้สัญจรไปมาเนี่ยครับเป็นเรื่องส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้แต่ก็ควรจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เรื่องได้มาโดยนิติกรรมนะเขาตกลงกันแล้วถ้าไม่จดทะเบียนล่ะไม่จดทะเบียนต่อสู้กันได้ระหว่างคู่กรณีเราครอบสองคนต่อสู้กันได้พอเขาขายคนอื่นเจ้าของขายคนอื่นต่อสู้เขาไม่ได้แล้วกรณีนี้ถึงแม้ว่าเขารู้เขาไม่สุจริตเขาก็ปิดทางไม่ให้เราเดินได้นะนี่เรื่องของพระราชยอมเช่นเดียวกันนะครับก่อทรัพยสิทธิ์อื่นๆเช่นเดียวกันสิทธิเหนือพื้นดินก็เช่นเดียวกันมีสิทธิไปปลูกบ้านอยู่ในที่ดินคนอื่นอย่างนี้นะครับสิทธิพื้นดินก็ต้องทำหนังสือและจดทะเบียนมิฉะนั้นไม่บริบูรณ์ต่อสู้กันได้เฉพาะคู่กรณี
1: ครับ
0: นะเช่นเดียวกันหรือสิทธิเก็บกินเราเข้าใจผิดนะชาวบ้านเข้าใจผิดว่าต้องไปเก็บกินต้องเป็นสวนผลไม้อะไรอย่างนี้นะครับจริงๆเก็บกินคือได้ประโยชน์จากที่ดินนั้น
1: อยู่อาศัย
0: ทำอะไรได้หมดเลยได้หมดกว้างที่สุดสิทธิครับเป็นรองกรรมสิทธิ์เท่านั้นเอาไปขายไม่ได้อย่างอื่นทำได้ทุกอย่างนะครับสิทธิเก็บกินเช่นเดียวกันควรทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับสุดท้ายภารกิจภายในอสังหาริมทรัพย์นี่ก็เช่นเดียวกันต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนไม่งั้นต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้ภารกิจภายในเช่นเราไปขอใช้ที่ดินเขาในนอกฤดูทำนา3เดือนนะทุกปีเนี่ยเราต้องได้ใช้ปลูกถั่วของเราสมมตินะครับอันนี้ก็ไปจดทะเบียนไว้มันก็จะต่อสู้บุคคลภายนอกได้เผื่อเขาไปขายคนอื่นเขาไล่เราไม่ได
1: ้
0: นี่คือเรื่องของภารกิจภายในอสังหาริมทรัพย
1: ์ครับซึ่งจริงๆเนี่ยเนื้อหาเกี่ยวกับที่ดินนี่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยจดหรือทำลิสต์เอาไว
0: ้
1: เพราะรูปแบบนิติกรรมแต่ละรูปแบบก็กฎหมายบัญญัติไว้แตกต่างกัน
0: ครับ
1: บางอย่างต้องทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนบางอย่างทำเป็นหนังสือเฉยๆผลทางกฎหมายเป็นโมฆะไม่บริบูรณ์บ้างมีผลแตกต่างกันอย่างไ
0: ร
1: นะครับซึ่งเวลาในช่วงนี้เราค่อนข้างจำกัดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาคุยกันต่อในเรื่องที่ดินรวมถึงที่ดินของรัฐด้วยนะครับพบกันในช่วงหน้าครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชา

0: เอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกลๆๆคุณ
7: อะไร
6: เอาเหมือนเดิมจานนึง
8: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: สวัสดีครับอาจาร

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยราช
1: เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นในหน่วยที่9นะครับกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินของรัฐนะครับเมื่อสักครู่เรารู้มาแล้วว่าที่ดินเอกชนเนี่ยมีที่ดินประเภทไหนบ้างช่วงนี้เนี่ยเรามาดูว่าที่ดินของรัฐเป็นที่ดินประเภทไหนครอบครองยังไงแย่งการครอบครองของรัฐได้หรือไม่นะครับตรงนี้ต้องเรียนเชิญท่านอาจารย์วิกรอีกสักรอบครับ
2: ครับมาดูเรื่องของรัฐนะครับมาดูประเภทก่อนนะที่ดินของรัฐแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คือที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดานะครับนี่คือประเภทที่1ประเภทที่2คือที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทแรกทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดานี่คือกระทรวงการคลังก็มีไว้จำหน่ายจ่ายโอนได้เหมือนของเอกชนนะครับสถานะทางกฎหมายจึงไม่ต่างกับเอกชนนะเหมือนของเอกชนแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดินนี่มีความแตกต่างนะครับมันจะแตกต่างกัน
1: นะครับ
2: ทีนี้มาดูที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาก่อนนะมาสรุปสักนิดนึงถ้าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดามันเป็นทรัพย์ในพาณิชย์ซื้อขายจำหน่ายจ่ายโอนได้ไม่ต้องไปออกกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาเลยไม่ต้องออกจำหน่ายจ่ายโอนได้เลยประเภทที่2มีอย่างเดียวที่เหมือนสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับคือห้ามยึดเพื่อบังคับชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1307มีข้อเดียวที่เหมือนสาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกนั้นเหมือนของเอกชนนะครับถูกครอบครองประปักษ์ได้ไม่มีกฎหมายห้ามนะครับสาธารณสมบัติของแผ่นดินห้ามยกอายุความขึ้นต่อสู้ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาก็อาจถูกครอบครองปรปักษ์ได้บุกรุกนี่เป็นข้อสังเกตนะครับ
1: ครับอันนี้นี่น่าสนใจเลยว่าถูกครอบครองปรปักษ์ได้ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาเช่นอะไรครับ
2: มันของที่ที่ของสมมตินะที่ของรับพัสดุเอามาให้คนอื่นเช่า
1: ครับ
2: ที่รับพัสดุเหล่านี้ก็อาจจะถูกครอบครองปรปักษ์ได
1: ้
2: ครับที่รับส่วนนี้ให้เอกชนเช่าทั่วไปนะครับก็เป็นจำหน่ายจ่ายโอนได้เหมือนกับทรัพย์สินของเอกชนแต่ไม่มีคำพิพากษาฎีกานะครับไม่มีใครกล้าสู้กับรัฐในหลักการแล้วมันครอบครองปรปักษ์ได้แต่ไม่มีเคยเห็นคำพิพากษาฎีกา
1: ครับผม
2: ถ้าบุกรุกทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาโปรดสังเกตนะครับบุกรุกเนี่ยผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362หรือ365นี่เป็นพวกลักษณะฉกรรจ์นะใช้กำลังประทุษร้ายบุกรุกเวลากลางคืนมีอาวุธตั้งแต่2คนขึ้นไปประเภทนี้ถึงเข้า365ลักษณะฉกรรจ์แต่บุกรุกธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญา362มันจำคุกไม่เกิน1ปีและที่แตกต่างนะครับตั้งข้อสังเกตไว้ตรงนี้เลยความแตกต่างก็คือบุกรุกธรรมดาตัวนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามันผิดเมื่อตอนเข้าไปความผิดสำเร็จแล้วพอเข้าไปปุ๊บความผิดสำเร็จเลยการอยู่ต่อมาเป็นผลของการบุกรุก
1: ครับ
2: พอเป็นผลของการบุกรุกบุกรุกธรรมดานะครับทั่วไปเนี่ย362นะครับ5ปีหมดอายุความถ้าบุกรุกเนี่ย365ในลักษณะฉกรรจ์พวกนี้ก็อายุความ10ปีนะครับนับแต่เข้าไปพ้นอายุความตั้งข้อสังเกตไว้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นที่ดินของรัฐทุกประเภทเป็นความผิดต่อเนื่องต่อเนื่องคืออะไรตราบที่ยังยึดถือครอบครองอยู่เป็นความผิดตลอดก็บอกอายุความ10ปี15ปี20ปีอะไรก็แล้วแต่มันยังไม่เริ่มนับถ้ายังไม่ออก
1: อ
2: ันนี้ตั้งข้อสังเกตนะครับอาจารย์ฟังเจ้าหน้าที่ของรัฐหลับผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่เลยออกทีวีก็ยังคาดเคลื่อนตรงนี
1: ้
2: บอกว่า15ปี20ปีพ้นอายุความที่ของรัฐหมดอายุความไม่ได้ครับมันเป็นความผิดต่อเนื่องออกเมื่อไหร่จึงเริ่มนับไม่ออกไม่นับไม่เริ่มนับนะครับยึดถือครอบครองอยู่เป็นความผิดต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาครับพิพากษาฎีกาเพียบเลยนะครับตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย
1: ครับผมโอเคจ้าแล้วเรามาดูในกรณีที่ดินของรัฐประเภทที่2ที่อาจารย์บอก
2: ครับ
1: นะครับว่าเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2: ครับ
1: ครับอันนี้คือยังไงครับอาจารย์
2: มีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1403นะครับนักศึกษาจดไว้ได้เลยเอาไปพลิกๆเปิดดูได้นะครับตาม1403แบ่งออกเป็นแบ่งประเภทนะครับแบ่งออกเป็นมีลักษณะมันก่อนลักษณะต้องสำคัญ2ประการถ้าไม่เข้า2ประการนี้ไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเข้าลักษณะ2ประการก็1ต้องเป็นใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ประการแรกก่อนและประการที่2ต้องสงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกันถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับทีนี้ไปดูประเภท นะครับประเภทก็อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยแหละครับแบ่งเป็น3ประเภทนะไปดูมาตรา1403นี่นะครับ1ที่ดินรกร้างว่างเปล่าทั่วๆไปนะครับที่ป่าเขาที่ไม่ได้ชื่อที่ป่าไม้นะบนภูเขาบนอะไรทั้งหลายเนี่ยอยู่ในข้อนี้หมดส่วนตรงตอนหลังนี่นักศึกษาไม่ต้องให้ความสนใจนะครับที่ดินที่มีผู้เวนคืนทอดทิ้งปัจจุบันไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วประเภทนี้เวนคืนตัวนี้คือเอกชนเวนคืนเช่นถูกเวนคืนไปเหลือที่หัวไร่ไปนาเขาก็เวนคืนให้รัฐเป็นเรื่องเอกชนเวนคืนไม่ใช่ถูกกฎหมายเวนคืนตัวนี้นัยยะสำคัญไม่มีดูนัยยะสำคัญคือที่รกร้างว่างเปล่าเป็นประเภทที่หนึ่ง
1: คร
2: ับประเภทที่สองคืออันนี้สำคัญทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนะครับกฎหมายใช้เข้ามาเป็นต้นว่าที่ชายตะลิงทางน้ำทางหลวงทะเลสาบไม่มีแค่นี้มีอีกตึมเลยถ้าประชาชนหรือพลเมืองใช้ร่วมกันเมื่อไหร่เข้าประเภทนี้หมดนะเป็นสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านเป็นที่เลี้ยงสัตว์เป็นป่าช้าสาธารณะอะไรเหล่านี้เข้าหมดนะครับประเภทนี้จะกว้างขวางมีเยอะนะครับประเภทที่สอง
1: ครับ
2: และประเภทที่สามทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะนะครับกฎหมายก็ใช้คำว่าเช่นนะเป็นต้นว่านะป้อมโรงทหารอะไรทั้งหลายราชการบ้านเมืองระลบอายุรุ่นทุพันอะไรทั้งหลายถ้าเป็นที่ดินก็ที่ดินเก่าๆทั้งหลายที่ดินเป็นคูเมืองที่ดินเป็นกำแพงเมืองเก่าอะไรทั้งหลายนี้เข้าประเภทที่สามหมด
1: ครับผม
2: นะครับนี่คือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
1: ครับ
2: ซึ่งการได้มาก็จะมีลักษณะเฉพาะการได้มานะครับหนึ่งได้โดยผลของกฎหมายประการแรกเลยกฎหมายบอกให้ได้มาประเภทที่สองได้มาโดยการอุทิศของเอกชนเดี๋ยวเราว่ากล่าวต่อไปเอกชนอุทิศยังไงแล้วมันเป็นปัญหาตามมาข้อที่สองเยอะมากในประเทศไทย
1: ครับ
2: ตัวที่สามโดยนิติกรรมไม่ได้ห้ามนะครับเราซื้อมารัฐซื้อมาก็ได้ซื้อมามาใช้ประโยชน์ร่วมกันมันก็เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได
1: ้
2: ทีนี้ขออนุญาตขยายความโดยผลกฎหมายได้มาตามอะไรบ้างโดยผลของกฎหมายนะครับผลของกฎหมาย1ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา2ก็มาตรา2บอกแล้วที่ดินที่ราษฎรไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นของรัฐหมดนะประเภทนี้นะครับมันก็ได้มาแล้วถ้าใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้ใช้ร่วมกันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะหรือสาธารณสมบัติแผ่นดินที่เราคุยเมื่อกี้นี้ตาม1304กฎหมายก็บอกว่า3ประเภทนี้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะตาม3ประเภทนี้หรือ2พรบเวรคืนนี่ออกมาใหม่เลยนะครับมีสาระสำคัญใหม่ๆนักศึกษาว่างๆก็ลองพลิกๆดูนะครับเผื่อให้ประโยชน์ให้คำปรึกษากับลูกบ้านได
1: ้ครับ
2: นะมีแก้ไขหลักการสำคัญหลายตัวด้วยกันนะ
1: ครับ
2: เวรคืนอสังหาริมทรัพย์ก็เวรคืนมาใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือสงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณประโยชน์อะไรทั้งหลายก็เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับหรือที่งอกริมตลิงงอกมาจากที่สาธารณสมบัติเป็นสาธารณสมบัตินะครับเช่นชายทะเลนะมีที่งอกออกมางอกออกมา10 ไร่ 10 ไร่นี้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
1: แต่ถ้างอกออกมาจากที่ดินของเอกชน
2: เป็นของเอกชน
1: เป็นของเอกชน
2: แต่ต้องไม่มีอะไรขั้นนะครับไม่มีถนนขั้นไม่มีแม่น้ำขั้นเป็นที่ดินติดแม่น้ำติด

0: ทะเลแล้วมีที่งอกออกมา
1: ครับ
0: ก็เป็นของเอกชนถ้าเป็นที่กรรมสิทธิ์ที่งอกก็เป็นกรรมสิทธิ์ถ้ามีเพียงสิทธิ์ที่ครอบครองเช่นมีนส3ที่งอกออกมาก็ได้แค่สิทธิ์ที่ครอบครอง
1: โอเค
0: เป็นไปตามไอ้ตัวหลักที่ดินตัวนั้นเป็นอะไรที่งอกเป็นเหมือนกัน
1: เราก็ดูเมนก่อนว่าที่ดินตัวหลักเนี่ยเป็นที่ดินของเอกชนหรือที่ดินของรัฐก่อน
0: ครับ
1: ถ้าดินถ้าเป็นที่ดินของรัฐเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตัวที่งอกมาก็จะเป็นที
0: ่ดินสาธารณสมบัติถ้าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาที่งอกออกมาก็เป็นของแผ่นดินธรรมดา
1: โอเคเคลียร์ครับอันนี้
0: ม
1: ัน
0: ตามต
1: ั
0: วหลักเลยครับไม่เป็นตามตัวหลักเลยนะหรืออาจจะได้มามรดก1753นะครับผู้ตายไม่ได้ทำไม่มีทายาทไม่มีพินัยกรรมอะไรนะหักหนี้สินหมดแล้วตกเป็นของแผ่นดินไม่มีทายาทนะครับอันนี้ก็ได้มาโดยผลของกฎหมายนะครับหรือพรบว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าไอ้พรบตัวนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับ 2478นักศึกษาสังเกตนะครับถ้ากฎหมายเก่าเขาใช้คำว่าพุทธศักราชถ้ากฎหมายใหม่ใช้พ.ศ.หมดอันนี้เป็นตัวกฎหมายเก่าเลย2478ยกเลิกไปแล้วฉบับนี้แต่โอ้โหสงวนไว้ตึมไปหมดหลายล้านไร่เยอะหมดในประเทศไทยกฎหมายเลิกไปแต่สงวนไว้แล้วเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับอันนี้คือการได้มาโดยผลของกฎหมายนะทีนี้อันนี้ปัญหาเยอะเลยการได้มาโดยการอุทิศของเอกชนนะครับอุทิศของเอกชนอย่างแรกเลยคืออุทิศโดยชัดแจ้งนะอาจจะทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรด้วยวาจาก็ได้แต่ชัดแจ้งนะเมื่อแสดงเจตนาปุ๊บตกเป็นของแผ่นดินทันทีเป็นสาธารณทันทีประเภทที่2โดยปริยายโดยปริยายคืออะไรโดยปริยายคือถ้าปล่อยให้สาธารณชนใช้ใครก็ได้มาใช้10ปีขึ้นไปมีคำพิพากษาเติมเลยนะครับพิพากษาฎีกาตกเป็นสาธารณะโดยปริยายนะครับแม้นว่าจะตั้งไว้นะครับตั้งป้ายไว้บอกว่าสงวนสิทธิ์เฉพาะใครผ่านได้ห้ามคนอื่นผ่านต
1: ั้
0: งป้ายไว้แต่คนอื่นเขาผ่านอยู
1: ่ครับ
0: เขาผ่านอยู่10ปีก็ตกเป็นโดยปริยาย
1: ครับ
0: นะอันนี้คือพวกนี้ก็ปัญหาจะตามมาเยอะนะครับ
1: นะครับ
0: เป็นสาธารณของสมบัติของแผ่นดินทันทีนะครับพอแสดงเจตนาตกเลยนะพอตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วตราบใดที่ไม่เพิกถอนมันก็เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดกรณีอะไรทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวเราว่ากันต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: มันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะฮะ
1: ครับอาจารย์ผมขอย้อนกลับไป
0: ไ
1: สไลด์เมื่อกี้สักครู่นึงนะครับผมสงสัยว่าการยกที่ดินให้กับรัฐเนี่ยเราจะต้องระบุไหมเนื่องจากว่าที่ดินของรัฐแบ่งออกเป็น2ประเภท
0: ครับ
1: การที่เรายกที่ดินให้กับรัฐเนี่ยมันคือเป็นทรัพย์สินธรรมดาได้ไหมหรือว่าเป็นต้องเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเท่านั้นครับ
0: ได้ครับเราจะยกธรรมดาก็ได้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติก็ได
1: ้ครับ
0: หรือเราจะยกอะไรก็ได้ถ้าเขาไปใช้เป็นสาธารณสมบัติเป็นสาธารณสมบัตินะครับอันนี้อยู่ที่เจตนาเราเจตนาบอกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดานะมันก็เป็นของธรรมดาแต
1: ่
0: ที่ยกให้ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยที่อาจารย์เห็นข้อเท็จจริงเห็นคำพิพากษาฎีกามามันเป็นสาธารณประโยชน
1: ์
0: ยกให้เพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งหมดมันเป็นสาธารณสมบัติทันทีเลยน
1: ับ
0: แต่ยกให้ครับมันก็จะมีผลของการยกให้นะ
1: ครับ
0: ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทันทีนับแต่อุทิศไม่ต้องแบ่งไม่ต้องจดทะเบียน
1: ไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนอะไรเลย
0: ที่ดินโฉนดเดียวนี่นะส่ง5เมตรให้เป็นสาธารณะไม่ต้องกันออก5เมตรนี้ก็เป็นสาธารณะตกทันทีทันใดลูกหลานมาปิดไม่ได
1: ้ทันทีที่แสดงเจตนา
0: ทันทีที่แสดงเจตนา
2: ผมรบกวนถามนิดน
0: ึ
2: งจะเช่นอบต.อบจ.เนี่ยถ้าเขาบอกว่าขอกันที่ข้างหน้าเป็นถนนเนี่ยถ้าเราตกลงปุ๊บ
0: ทันทีเลยครับเพราะถนนประชาชนใช้ร่วมกัน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ตกเป็นสาธารณะตามหนึ่งสี่สองสาม
2: สองไม่ต้องมาดูว่าเป็นรัฐระดับไหน
0: ไม่ต้องดู
2: ขอให้เป็นหน่วยงานของร
0: ัฐพอถนนปุ๊บถนนสาธารณะประชาชนใช้พลเมืองใช้ร่วมกันเป็นหนึ่งสี่สองสามสองตกทันทีไม่ต้องกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนี่ปัญหาเยอะลูกหลานมาที่หลังที่ดีราคาแพงอ้าวหายไป5เมตรตลอดแนว6เมตรตลอดแนวไม่ได้กันโฉนดเรามีนี่ปิดขอการปิดเป็นเรื่องครับหรือจองนะครับชื่อยังเป็นของไม่ได้การออกไม่ได้ไปจดทะเบียนโอนช
1: ื่
0: อเป็นของเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมขายต่ออีก10ทอด
1: ครับ
0: ซวยทั้ง10ทอดไม่มีผลอะไรทั้งนั้น
2: ไม่มีผล
0: ไม่รับการคุ้มครองอะไรทั้งสิ้นนะครับอุทิศสาธารณะอย่างหนึ่งไปทำอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้คือตกเป็นสาธารณะ เอาคืนไม่ได้ที่ไม่ได้เอาคืนไม่ได้นะ

0: ครับพออุทิศแล้วตราบใดที่ไม่เพิกสอนไม่เพิกถอนจบข่าวเอาคืนอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น
1: เป็นของรัฐไปเลย
0: ก็เป็นสาธารณสมบัติอุทิศแล้วเป็นเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราดูอีกหลายกรณีไม่ว่ากรณีใดสรุปเลยครับเมื่อตกแล้วตกเลยตกแล้วตกเลย
1: ครับผม
0: ทีนี้ผลของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับมันจะมีผลอะไรบ้าง 1. โอนกันไม่ได้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1305บอกโอนไม่ได้นอกจากจะมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาออกมานะครับอันนี้เฉพาะสาธารณสมบัตินะถ้าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาโอนได้จำหน่ายจ่ายโอนได
1: ้ครับ
0: 2. ยกอายุความต่อสู้กับแผ่นดินไม่ได้นะครับอันนี้เฉพาะสาธารณสมบัติของแผ่นดินยกอายุความขึ้นต่อสู้กับรัฐไม่ได้นะฮะประเภทนี้แต่นี่มันเป็นปัญหาอยู่อย่างนึง
1: ครับ
0: อันนี้เป็นปัญหาเยอะเลยในระหว่างราษฎรด้วยกันใครครอบครองอยู่ก่อนคนนั้นมีสิทธิ์ดีกว่า
1: โอเค
0: มันก็มีปัญหาจ้ะ
1: ผมขอขยายตรงนี้นิดนึงนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: ในกรณีที่ชาวบ้านแล้วกัน อยู่ในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่มา10ปี15ปีดีกว่า
0: ครับ
1: อันผมเข้าใจว่านักศึกษาทราบอยู่แล้วว่าครอบครองปรปักษ์คืออะไร
0: อ
1: ยู่ในที่ดินเนี้ยมา15ปี
0: ครับ
1: เขามีสิทธิครอบครองในที่ดินผืนนี
0: ้
1: ดีกว่าบุคคลอื่นถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่เขาไม่สามารถที่จะครอบครองปรปักษ
0: ์
1: ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินได
0: ้ห้ามยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินไม่ว่าจะแย่งการครอบครองตาม1375วรรค2คือปีหนึ่งเจ้าของเอาคืนไม่ได้ก็แย่งการครอบครองไม่ได้ครอบครองปรปักษ์ก็ไม่ได้ที่ดินของรัฐแต่ปัญหาคือในระหว่างราษฎรด้วยกันเนี่ยอาจารย
1: ์ครับ
0: ในระหว่างราษฎรด้วยกันคนครอบครองอยู่ก่อนมีสิทธิดีกว่าคือลักษณะการครอบครองเนี่ยเราก็เอามาจากกฎหมายยุโรปนะครับ
1: ครับ
0: เอามาจากภาคพื้นยุโรปมาจากโรมันนี่ทุกอาจารย์สืบเนื่องกันมา
1: ครับ
0: ก็คือตาม1367หลักการคือใครยึดถือเพื่อตนคนนั้นได้สิทธิครอบครองยึดถือเพื่อตนคือเพื่อประโยชน์ของตนเองคนนั้นได้สิทธิครอบครองทันทีเป็นสิทธิครอบครองโดยชอบนะครับเขาบอกขโมยมีสิทธิดีกว่าไหมแม้จะโดยไม่ชอบกฎหมายขโมยนาฬิกามาขโมยได้สิทธิครอบครองขโมยมีสิทธิดีกว่าขโมยใครมาขโมยต่อมาเราไม่ได้ขโมยคือขโมยต่อจากขโมยเขาให้การรับรองให้การรับรองผู้ครอบครองเช่นเดียวกันในพวกที่ดินพวกนี้มีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยในประเทศไทยตอนนี้ก็คือไปครอบครองที่ป่าสงวนที่อะไรสารพัดนะครับครอบครองไว้พอครอบครองไว้คนอื่นจะมาแย่งต่อสู้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลคุณใครครอบครองอยู่ก่อนคนนั้นมีสิทธิดีกว่าพอขึ้นศาลปุ๊บผมมาก่อนนะอาจารย์มาทีหลังอาจารย์มาแย่งผมอาจารย์แพ้ผมได้ท่านอาจารย์ลองดูชาวบ้านคิดว่าเราชนะคดีก็คิดว่าที่นี่เป็นของเรา
1: คิดว่าตัวเองได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
0: นี่ก็เป็นมูลเหตุอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเขาเป็นลุกกันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับมันก็เป็นปัญหาไอ้ตัวบล็อกว่าใครครอบครองอยู่ก่อนมีสิทธิที่ดีกว่าขึ้นศาลเราก็ชนะแต่สู้กับรัฐไม่ได
1: ้ยังไงก็สู้ไม่ได
0: ้ครับยกสู้รัฐไม่ได้แต่ว่าเรามีสิทธิที่คนอื่นแล้วไงมันเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งทำให้บุกรุกที่ของรัฐกันเยอะเพราะเราชนะคนอื่น
1: แต่ไม่อาจชนะรัฐได
0: ้ครับแต่ทีนี้ไม่อาจชนะรัฐได้รัฐก็ไม่ฟ้องขับไล่อาจารย์
1: เราก็อยู่กันไป
0: ไปก็ปล่อยให้ลุกกันไปก็เลยเป็นปัญหาประเทศเราลุกกันเป็นหลายล้านไร่ปัจจุบันนี้ฝากกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่สาธารณสุขฝากไว้ท่านดูแลรักษา เป็นมรดกของลูกหลานนะครับดูข้อที่3ผลข้อที่3ห้ามยึดเพื่อบังคับชำระหนี้เคยมีตัวบทดู1ดูอนุสาดูที่1 1407นะครับ1307โทษนะดูที่ห้ามยึดเพื่อบังคับชำระเช่นเดียวกันกับเรื่องของทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาเหมือนกันห้ามยึดเหมือนกันนะครับนี่ผลของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับการสิ้นไปซึ่งสาธารณสมบัติอยู่ทั้งนิดนึงนะครับมันสิ้นไปยังไงนะก็สิ้นไปโดยผลของกฎหมายก็ต้องเพิกถอนมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาแล้วแต่กรณีมาเพิกถอนถ้าไม่มี2ตัวนี้ไม่มีการเพิกถอนนะครับไม่มีการสิ้นสภาพพอเพิกถอนแล้วมันจะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาเพิกถอนจากสาธารณสมบัติแล้วเป็นทรัพย์สินธรรมดาหรือกฎหมายมันให้จำหน่ายใช้โอนก็เป็นของเอกชน
1: ก็โอนไปเป็นของเอกชนได
0: ้หรือเพิกถอนแล้วยกตัวอย่างนะครับมันอาจจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทอื่นได้นี่มันหายไปดูตัวเพศที่สามเป็นข้อสังเกตแล้วกันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทอื่นก็ได้นะครับเช่นมีเรื่องป่าสงวนเขตป่าสงวนออก

0: เป็นมีประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
1: ครับ
0: พอประกาศพระราชกิจการเขตปฏิรูปปุ๊บเนี่ยมันมีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ
1: ครับ
0: พอเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติมันกลายมาเป็นที่ของสำนักงานปฏิรูปสปก
1: ครับ
0: กลายไปเป็นของสปกก็เป็นสารสมบัติของประเภทที่3กลายเป็นอีกประเภทหนึ่งสารสมบัติของแผ่นดินอีกประเภทหนึ่งประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะนะครับมันกลายเป็นอีกประเภทหนึ่ง
1: ครับ
0: นะก็อาจดำเนินได้หนึ่งก็อาจจะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาหรือเป็นของเอกชนหรือกลายเป็นอีกประเภทหนึ่งก็ได
1: ้นะครับ
0: หรือประเภทที่2การสิ้นไปโดยเสื่อมสภาพไปโดยปกติกับที่ดินมันก็จะเกิดขึ้นได้มันไม่เหมือนทรัพย์สินอย่างอื่นทรัพย์สินอื่นพอมันเสื่อมสภาพมันเสื่อมสูญหายไปเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าสารสมบัติคือมันเกิดได้ยากมันอาจจะเกิดในกรณีที่จากสารสมบัติแผ่นดินอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นสารสมบัติของอยู่ริมน้ำพอที่ดินริมน้ำมันพังพอพังปุ๊บเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำก็เป็นสารสมบัติของประเทศของแผ่นดินประเภทแม่น้ำนะมันมักจะเกิดในกรณีนี้นะครับการสิ้นไป
1: นะครับผม
0: ทีนี้มาดูเรื่องความผิดอาญานิดนึงนะ
1: ครับ
0: มาดูว่าเราในฐานะนักศึกษาในฐานะกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่ดูแลสารสมบัติของแผ่นดินนะครับเป็นหน้าที่นะเพราะฉะนั้นดูเรื่องกฎหมายหน่อยความผิดอาญามันมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวมาดูตอนหลังจะมาดูว่าไอ้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอะไรกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกถึงตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่จะว่ากล่าวต่อไปนี้ความผิดอาญาเกี่ยวกับสารสมบัติของแผ่นดินนะครับดูประมวลกฎหมายอาญาก่อนผู้เป็นกฎหมายอาญาคือทำให้เสียทรัพย์ซึ่งใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน
1: ์ครับ
0: อันนี้เจอโทษหนักเลย360ขว้างหลอดไฟนะครับตามพื้นถนนอะไรทั้งหลายนะเป็นปัญหาหรือว่าที่ดินนะเป็นพูดถึงที่ดินเลยที่ดินไปขุดที่ดินสาธารณประโยชน
1: ์โอ้โห
0: ทำให้เสียหาย
1: ครับ
0: เจอ360
1: ครับ
0: ดูโทษนะครับ5ปีครับ
1: 5ปีเลยไม่เกิน5ปี
0: หนักนะครับ360นี่หนักปรับ 100,000
1: ครับ
0: ผมทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ครับท่านอาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ผมเสนอว่าให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมผมเสนอคือให้ประชาชนผู้แจ้งความให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายทั้งประเทศให้ประชาชนผู้เสียหายให้เจ้าหน้าที่ฟ้องกันเองเขาไม่ฟ้องอ่ะบางทีปล่อยจนขาดอายุความ
1: ครับ
0: ปล่อยจนตามหาตัวไม่ได้บุกรุกที่สาธารณะไม่มีอายุความแต่ตามหาตัวไม่เขาปล่อยทิ้งให้มีรางวัลนำจับและให้ประชาชนผู้เสียหายใครก็ฟ้องได
1: ้เพราะมันเป็นสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน
0: ให้เป็นผู้เสียหายคุณฟ้องเองได้เลยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องแล้วก็มีรางวัลนำจับ
1: ครับ
0: ตัด 50% ผมเสนอในงานวิจัยผมเนี่ยปรับเนี่ย 50% ให้คนแจ้งอีก 50% ให้ท้องถิ่นให้ภาคท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยอาจารย์น่าสนใจไหมเขาจะได้สนใจ
1: เป็นหูเป็นตาช่วยกันดูในพื้นที่ของเรา
0: ครับก็อาจจะให้ท้องถิ่น 25% ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน 25% มันจะได้ดูแลทรัพย์สินของแผ่นดินมันหายหมดถูกในทุนทุกผู้มีอำนาจกว้านไปหมด
2: ถึงนั่นแหละกฎหมายถึงไม่ออกฮะ
0: อ๋อใช่อาจารย์สุดยอดขอบคุณมากพระเจ้าลพีบอกชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นลำบากเลยอันนี้ประมวลกฎหมายอาญากันนะครับที่ดูกฎหมายอื่นเท
1: ีย
0: บกับเวลาไม่ทันเนี่ยดูกฎหมายอื่นประมวลกฎหมายที่ดินเดี๋ยวนะครับในประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9ครับนักศึกษาจดไว้เลยเผื่อเดี๋ยวนี้คีย์ได้นะครับ
1: เสิร์ช
0: ก็มาเลยเสิร์ชมาเลยนะจดมาตราไว้ว่าอยู่มาตราอะไรเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ดูที่มาตรา9นะครับมาตรา9นี่พวกนี้พวกบุกรุกกระทําให้เสียทรัพย์ผมสรุปเลยนะครับบุกรุกกระทําให้เสียทรัพย
1: ์ครับ
0: ซึ่งสาธารณสมบัติของแผ่นดินโทษตามมาตรา108ทวินะครับดูโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทนี่เรื่องทั่วไป
1: ครับ
0: ถ้าจำหนักขึ้นอันนี้ต้องรับโทษหนักขึ้น3ปีถ้าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันหรือว่าเป็นประเภทที่134อนุ3นะใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะนะเจอจำคุก3ปีแล้วก็โทษหนักขึ้นถ้า50ไร
1: ่
0: 50ไร่เจอจำคุกไม่เกิน5ปีใช่ครับผมสังเกตเวลามีการนำจับทั้งหลายไม่ถึง50ไร่ออกมา48ไร่บ้าง47ไร่ก็จะหลบตัวนี้เขาจับกันมาไม่ถึง50ไร่ผมว่าเอ้ยมันทำไมไม่ถึง50ไร่มันทำไมขาดไป 2-3 ไร
1: ่เดี๋ยวโทษเยอะเกินเดี๋ยวโทษเยอะเกินครับ
0: ผมฝากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้มันถึงนะถึงก็ถึงนะไม่ถึงไปตัดออก 2-3 ไร่เพื่อให้ไม่รับโทษหนักนี่เป็นปัญหา
2: อัยการนับแล้วนับอีกไม่ครบ
0: ไม่ถึง

0: ห้าสิบไร่ถ้าถึงโทษหนักช่วยกันยากนะฝากท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเราดูแลโดยตรง
1: ครับ
0: ครับนอกจากกฎหมายที่ดูกฎหมายต่อไปครับดูต่อไปนะพรบป่าไม
1: ้
0: นะพระราชบัญญัติป่าไม้นะครับนี่สังเกตนิดนะครับท่านนักศึกษาพรบป่าไม้บอกว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลใดได้มาตามกฎได้มาตามกฎหมายที่ดินนะเป็นป่าหมดนะครับที่ดินจะมีต้นไม้ไม่มีต้นไม้ถือเป็นป่าหมดนะนี่ตามความหมายที่แท้จริงนะครับไม่ต้องมีต้นไม้ก็เป็นป่าร
2: วมถึงห้วยหนองคลองบึง
0: เป็นหมดครับ
1: ครับ
0: เป็นป่าหมด
1: ความหมายตามพรบป่า
0: ตามพรบเป็นป่าครับ
1: ครับ
0: เป็นป่าหมดไม่ต้องมีต้นไม้ก็เป็นป่านี่ตามกฎหมายจริงๆเลยนะครับน่าดูความผิดมาตรา54นะครับดูง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยคือความผิดบุกรุกกับทำให้เสียทรัพย์นั่นแหละครับบุกรุกกับทำให้เสียทรัพย์เป็นความผิดนะครับและอาหนักกว่านี้อีกกฎหมายป่าไม้มี55สันนิษฐานไว้ก่อนใครครอบครองยึดถือไอ้ที่ตามมาตรา54สันนิษฐานว่าเป็นคนบุกรุก
1: อ
0: ันนี้ผมน่าสนใจมากมันมีเฉพาะพรบป่าไม้ตอนผมทำวิจัยผมเสนอเลยนะเสนอว่าสารสมบัติของแผ่นดินทุกชนิดให้สันนิษฐานตามมาตรา55ให้หมดเราจะได้รักษาทรัพย์สินของแผ่นดินได้มิฉะนั้นมันยากนะครับขอให้เข้าข้อสันนิษฐานให้หมดเลยอันนี้มีเฉพาะพรบป่าไม้นะครับตั้งข้อสังเกตไว้นะครับนักศึกษาทีนี้โทษดูโทษนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทนี่เป็นโทษพรบป่าไม้นะครับถ้า25ไร่ได้2ถึง15ปีก็โปรดสังเกตนะครับเวลาลุกที่มันก็จะไม่ค่อยถึง25ไร่มันจะมี20ไร่23ไร่ครับผมเป็นนักสืบพิมพ์นะผมเป็นแล้วหัวเราะเลยมันไม่ถึง25ไร
1: ่
0: เพราะมันรับตัวหนักขึ้นนะครับนี่คือพรบป่าไม้นะงั้นผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับพรบป่าสงวน
1: ครับ
0: ก็เช่นเดียวกันนะครับพรบป่าสงวนก็คือเรื่องของบุกรุกกับทำให้เสียทรัพย์สรุปเลยบุกรุกกับทำให้เสียทรัพย์นะครับจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปี
1: ครับ
0: นะครับและถ้า25ไร่4ถึง20ปีนี่โทษหนักเลยครับ
1: อ
0: ันนี้หนักเลยนะฮะนี่คือพรบป่าสงวนนะ
1: ครับ
0: 4ถึง20ปีพรบป่าสงวนแห่งชาติ
1: ครับ
0: ดูกฎหมายนี่ปฏิรูปที่ดินปฏิรูปที่ดินก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ปฏิรูปที่ดินเมื่อเป็นของสปกแล้วเป็นของสปกก็คือเป็นของสาธารณสุขของแผ่นดินตามมาตรา1304อนุ3เมื่อเป็นแล้วก็จะมีโทษตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เราคุยเมื่อกี้นี้ถ้านะครับถ้าโทษหนักขึ้นก็จำคุกหนักเลย
1: ครับ
0: นะจำคุก5ปีเลยนะอันนี้คือเรื่องของปฏิรูปที่ดินนะยังมีอุทยานอีกครับบุกรุกหรือทำให้เสียทรัพย์4ถึง20ปีอุทยานนะครับพวกเราสังเกตนะมัน62พอปี62ปุ๊บมันก็จะโทษหนักนะคือแก้ไขใหม่สุดนะโทษหนักครับแล้วก็ถ้ามันเป็นพื้นที่พวกนี้พื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหลายนะครับลุ่มน้ำลำธารทั้งหลายนี้ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกหนักขึ้นอีกครับอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งครับสมมติว่า20ปีอีกครึ่งหนึ่งเป็น30ปีเลยไอ้พวกนี้โทษหนักหมดนะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าไม่ใช้บังคับโทษหนักก็เปล่าประโยชน์นะครับนะดูสงวนนะครับเช่นเดียวกันสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าโทษหนัก4ถึง20ปีเช่นเดียวกันนะบุกรุกที่พวกที่มันอยู่ในเขตคุ้มครองนะครับอันนี้ก็พรบส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนี่ก็โทษหนักครับนี่จำคุก5ปีอีกนะครับนะหรือเอาละครับทีนี้มาถึงของกำนันก่อนที่ผมจะจบผมขอจบตรงกำนันก่อน
1: ครับ
0: หน้าที่ของกำนันตามพรบลักษณะปกครองท้องที่นะอาจารย์ได้พูดไปแล้วนะพุทธศักราชแสดงว่ากฎหมายโบราณนะครับกฎหมายโบราณ2457
1: ครับ
0: กำนันต้องร่วมมือช่วยเหลือในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นหน้าที่โดยตรงของกำนันแล้วก็นายอำเภอมีหน้าที่อีกแล้วผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่มีหน้าไม่มีหน้าที่ใช่ไหมก็มอบหมายนายอำเภอกำนันมอบหมายผู้ใหญ่บ้านมอบหมายผู้ช่วยเพราะฉะนั้นมีหน้าที่หมดแล้วมีหน้าที่ถ้าไม่ปฏิบัติขอสุดท้ายเลยนะครับละเว้นครับปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติครับจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีนะครับนะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยไม่ทำนะครับไม่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดนหมดครับ157ครับ
3: ครับผมโอเคครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาบางส่วนเท่านั้นนะครับในหน่วยนี้อย่างไรก็ดีก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยลองอ่านทบทวนเพิ่มเติมแล้วกันเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่มีความใกล้เคียงกับการทำงานของนักศึกษาทุกคนอย่าง

0: แน่นอนครับในช่วงนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับพบกันในช่วงสุดท้ายครับช่วงถามตอบครับสักครู่เดียวครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025-0477
0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็เป็นช่วงถามตอบนะครับในช่วงนี้เราก็จะมีตัวอย่างคำถามหรือว่าประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่น่าสนใจเนี่ยมาลองให้นักศึกษาเนี่ยฝึกวิเคราะห์ฝึกคิดดูนะครับว่าถ้ากรณีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะวิเคราะห์หรือว่าหาคำตอบที่ถูกต้องได้หรือไม่นะครับลองมาดูคำถามเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ในคำถามข้อแรกเลยนะครับคำถามข้อแรกเนี่ยนะครับบอกว่านางสมพรเนี่ยติดต่อชักชวนนางสาวนิดอายุ16ปีนะครับให้บริการทางเพศเพื่อสนองความใคร่ของแขกที่มาพักที่โรงแรมนางสมพรเป็นผู้นำนางนิดมาส่งที่โรงแรมโดยนางนิดเนี่ยสมัครใจนะครับ
4: น
0: างสาวนิดเนี่ยสมัครใจนะครับแล้วก็ตกลงกันว่านางน้อยเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งครึ่งนึง
4: นางสาว
0: นางสมพรจะได้ส่วนแบ่งครึ่งนึงนะครับของค่าบริการที่นางสาวนิดเนี่ยได้รับจากการขายบริการทางเพศในการทำธุรกิจดังกล่าวเนี่ยมีนางสาวเน่งน้อยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีที่ดูแลการเงินแล้วก็จัดการบัญชีส่วนแบ่งระหว่างนางสมพรกับนางสาวนิดนะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยบุคคลตามข้อเท็จจริงข้างต้นเนี่ยจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปี51หรือไม่อย่างไรครับตรงนี้นี่นักศึกษาลองคิดดูนะครับแบบรวดเร็วเลยแล้วเดี๋ยวเราลองมาให้ท่านอาจารย์วิชัยเนี่ยเฉลยคำตอบข้อนี้กันครับ
4: โอเคนะครับ อาจารย์แนะนำนะครับว่านักศึกษาควรจะต้องมีตัวบทกฎหมายซึ่งเป็นฐานในการวิเคราะห์นะครับตัวบทกฎหมายนั้นก็คือตัวพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551นะครับซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดปีพ.ศ. 2562กฎหมาย2ฉบับนี้เป็นเอกสารที่สำคัญซึ่งจะไม่มีอยู่ในหนังสือแต่ว่าในตัวเนื้อหาหนังสือเนี่ยจะมีเขียนอยู่นะครับแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้นักศึกษาเนี่ยดาวน์โหลดทั้ง2ฉบับเนี่ยไว้นะครับเราลองดูตัวคำสำคัญนะครับตัวละครสำคัญ3คนนางสมพรนางสาวนิดและนางสาวเน่งน้อยนางสมพรเป็นคนที่ชักชวนให้นางสาวนิดมาค้าบริการนะครับโดยค้าบริการที่โรงแรมแล้วแบ่งปันผลประโยชน์กันส่วนนางสาวเน่งน้อยนั้นเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีคำถามคือว่าใครจะต้องมีความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามบ้างนะครับตรงนี้สิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่ามันมีกฎหมายอยู่อย่างไรกฎหมายนั้นมีองค์ประกอบความผิดหรือบัญญัติไว้อย่างไรเราต้องค้นหาก่อนนะครับอย่างที่อาจารย์เคยพูดไว้ในตอนต้นนะครับว่ามันมีมาตรา6เรื่องของการค้ามนุษย์มาตรา6วงเล็บ2เป็นเรื่องของการค้ามนุษย์กับบุคคลที่กระทำต่อบุคคลที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับซึ่ง2ฐานความผิดนี่มันแตกต่างกันนิดหนึ่งมาตรา6วงเล็บ1ซึ่งเป็นค้ามนุษย์ทั่วไปต้องมีการกระทำองค์ประกอบที่สำคัญ3ประการ1ต้องมีการกระทำเอาไปจัดหาพาไปอะไรต่างๆหรือรับเอาไว้องค์ประกอบที่2ก็คือเรื่องของต้องมีการบีบบังคับหรือเป็นการข่มขู่เป็นการคือทำด้วยบุคคลที่ถูกกระทำผู้เสียหายไม่สมัครใจองค์ประกอบที่3ก็คือต้องมีการแสวงหาประโยชน์ นะ

ซึ่งตามข้อที่จริงเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศนะครับซึ่งคำว่าแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบเนี่ยเราต้องไปดูในนิยามของตัวพระราชบัญญัตินั่นเองนะครับทีนี้มาดูในข้อที่จริงเนี่ยบอกว่านางสมพรเนี่ยชักชวนเป็นการบีบบังคับ

0: ให้อยู่ที่โรงแรมเป็นการรับเอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีการกระทำใช่ไหมครับมีการกระทำก็แสดงว่าเข้าองค์ประกอบที่หนึ่งองค์ประกอบที่สองนะครับที่บอกว่าโดยที่ผู้ถูกกระทำนั้นไม่สมัครใจกรณีนี้มีการชักชวนไม่ได้หลอกลวงอะไรเลยนะและไม่ได้บีบบังคับเพราะฉะนั้นเมื่อขาดองค์ประกอบความผิดก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ตามมาตรา6วงเล็บ1นะครับไม่เข้ามาตรา6วงเล็บ1นะครับไม่เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ตาม6วงเล็บ1แต่มาตรา6วงเล็บ2เนี่ยบัญญัติไว้แตกต่างกันมาตรา6วงเล็บ2บอกว่าผู้ใดรับไว้เหมือนกับแต่นั่นแหละแต่ว่าเขียนไว้ว่ากระทําต่อเด็กอายุไม่เกินต่ำกว่า18ปีต่ำกว่าบุคคลซึ่งต่ำกว่า18ปีอายุของเด็กตามกฎหมายการค้ามนุษย์ถึง18ปีถือว่าเป็นเด็กหมดโดยที่ไม่ต้องมีวิธีการในการพามาเลยนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นโดยสมัครใจโดยที่ผู้ถูกค้านั้นสมัครใจก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วขอให้มีการกระทำนะครับขอให้มีการกระทำและมีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเพราะฉะนั้นกรณีนี้นักศึกษาคงจะอธิบายได้นะครับแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ว่าเป็นความผิดตามมาตรา6วงเล็บ2คือความผิดฐานค้าเด็กนะครับแล้วนางสาวเด็กน้อยล่ะผิดไหมนางสาวเด็กน้อยเป็นคนที่กระทำความผิดฐานพามาไม่ได้เป็นคนที่รับเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากการแบ่งรายได้เลยไม่ได้เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศของเด็กหญิงนิดเลยนะครับแต่ว่าเป็นการอะไรครับช่วยเหลือนะมันจะมีมาตรา7วงเล็บ1ผู้ใดช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นการจัดการนะเก็บเงินมันการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตรงนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับตามมาตรา7วงเล็บ1ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์สนับสนุนการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์อันนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนการสนับสนุนคือการช่วยเหลือให้ความสะดวกนะเพราะฉะนั้นนางสาวเล็กน้อยก็ผิดฐานเป็นผู้ช่วยเหลือลงโทษเหมือนกับเป็นผู้กระทำความผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนางถ้าหากว่าตอบก็คือนางสาวสมพรผิดฐานค้ามนุษย์ที่กระทำต่อเด็กหรือว่าเขียนว่ามีความผิดฐานค้าเด็กตามมาตรา6วงเล็บ2ส่วนนางสาวเล็กน้อยมีความผิดฐานเป็นผู้ช่วยเหลือให้การสนับสนุนการค้ามนุษย์นะครับต้องลงโทษเช่นเดียวกับนางสาวสมพรนะครับอันนี้คือวิธีการคิดนะครับวิธีการคิด ซึ่งถ้าหาว่าใครเรียนกฎหมายในซึ่งตอนนี้เราก็เรียนกฎหมายอยู่นะครับเราต้องใช้วิธีการคิดอย่างเงี้ยคือต้องมีหลักการในการคิดหลักการนั้นก็คืออ้างอิงตัวบทกฎหมายและดูว่าข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มาเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราทำงานในจริงๆเนี่ยเวลาเราสมมุติว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือนายอำเภอในการบุกทลายซ่องบุกทลายโรงงานนรกอะไรต่างๆพวกนี้นะสิ่งแรกที่เราต้องคิดว่าการกระทำพวกนี้มันมีเข้าตามองค์ประกอบตามกฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้คือข้อหนึ่งครับอาจารย์โย
1: ครับผมขอคำถามอีกสักหนึ่งข้อนะครับเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะครับคำถามข้อที่2ครับถามว่านายสมชาย ขอโทษนะครับนายสมชายชวนนางสาวสงหญิงอายุ20ปีให้ไปอยู่กับตนที่กรุงเทพโดยจะแต่งงานอยู่กินด้วยกันเมื่อมาถึงกรุงเทพนายสมชายกลับบังคับให้นางสาวสมหญิงเนี่ยถ่ายภาพโป๊อนาจารและขายภาพของนางสาวสมหญิงให้กับบริษัทเว็บไซต์โป๊อนาจารและกักขังนางสาวสมหญิงที่บ้านของนายสมบัติซึ่งเป็นเพื่อนของนายสมชายและรู้ว่านายสมชายเนี่ยประกอบอาชีพขายภาพโป๊ต่อมานะครับนางสาวสมหญิงเนี่ยได้หลบหนีจากบ้านนายสมบัติไปพบกับนายสมเถานายสมเถาชวนไปพักบ้านตนก่อนจะพาส่งกลับบ้านนางสาวสมหญิงหลงเชื่อครับเมื่อไปถึง นายสมเถาได้ข่มขืนกระทำชำเราสมหญิงอีกเมื่อนายสมเถาเผลอสมหญิงก็จึงหลบหนีแจ้งความไปที่สถานีตำรวจในกรณีดังนี้นะครับนายสมชายนายสมบัตินายสมเถาสมเถาเนี่ยจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือไม่ ตัวละครหลากหลาย
0: น่าสงสารสมหญิงนะ
1: เคราะห์ซ้ำกรรมซัด

0: ก็กรรมสัตว์แต่ในชีวิตจริงมักจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าคนที่ถูกละเมิดมักจะถูกละเมิดแล้วละเมิดอีกนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยขาดเกราะกำบังบางครั้งเนี่ยถูกหลบหนีมานะครับคนอื่นก็สบช่องก็แสวงประโยชน์จากเขานะครับคล้ายๆกับกรณีนี้เกิดขึ้นจริงนะครับเกิดขึ้นจริงนะครับที่อาจารย์เอามานะครับเรามาดูตัวละครสมชายนะชวนสมหญิงไปอยู่ด้วยนะชวนสมหญิงไปบอกว่าจะแต่งงานด้วยแต่ว่าบังคับให้ถ่ายภาพโพสต์อาจารย์นะครับแล้วก็บังคับกักขังตัวไว้ที่บ้านสมบัติก็เป็นเพื่อนของสมชายนะตัวละครตัวที่3มาแล้วนะทีนี้พอสมหญิงหนีออกมาไปเจอสมเถาชวนบอกว่าจะพาไป
1: จะพากลับบ้าน
0: จะพากลับบ้านแต่กลับไปข่มขืนตรงเนี้ยมันเป็นโจทย์ถ้าเราดูเนี่ยโจทย์มันจะมีประเด็นให้นักศึกษาเขาเรียกว่าโจทย์ที่ให้นักศึกษาเนี่ยคิดในประเด็นต่างๆนะครับต้องการทดสอบว่านักศึกษาเนี่ยวิเคราะห์ข้อเท็จจริงองค์ประกอบของกฎหมายได้หรือไม่นะครับเรามาดูอันแรกนะครับ สมชายพาสมหญิงหลอกว่าไปอยู่ด้วยมันเป็นการหลอกลวงใช่ไหมหลอกลวงมันก็เป็นเรื่องของเข้าองค์ประกอบความผิดในเรื่องของการค้ามนุษย์ก็คือพาไปโดยวิธีการเนี่ยบังคับหลอกลวงนะครับไม่เปิดเผยความจริงให้รู้ก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้พามาเนี่ยไม่ได้พามาบังคับให้ค้าประเวณีเหมือนกรณีแรกแต่เอามาถ่ายภาพโป๊อนาจารถ้าถ่ายภาพโป๊อนาจารเนี่ยมันถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือไม่ถ้าเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศก็ถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยไม่ชอบงั้นถ้าหากว่าเป็นก็ถือว่าสมชายมีความผิดฐานค้ามนุษย์แล้วล่ะเพราะว่าพาไปซึ่งบุคคลโดยขัดกับความสมัครใจของตัวเองเพราะว่าสมหญิงถูกหลอกอะหลอกว่าจะพาไปแต่งงานด้วยแล้วก็บังคับให้ถ่ายภาพโป๊อนาจารเพราะฉะนั้นก็เป็นความผิดแล้วมาอยู่กับสมบัติเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ไปรับไว้การรับไว้ก็เป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา6วงเล็บ1นะครับและขัดกับเจตนารมณ์ของสมบัติเพราะฉะนั้นขัดกับเจตนารมณ์ของสมหญิงและได้ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นสมบัติก็มีความผิดนะครับเป็นความผิดฐานรับไว้ซึ่งบุคคลนะครับที่ถูกค้าก็เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับเมื่อมาอยู่กับเมื่อสมหญิงหลบหนีมาสมเถาเจอบอกว่าจะพาไปอยู่บ้านเป็นการหลอกลวงและข่มขืนการข่มขืนนั้นเป็นการที่พาไปโทษนะการที่สมเถาพาสมหญิงไปเนี่ยบอกว่าเป็นการพาไปหลอกลวงด้วยนะว่าจะพาไปส่งบ้านแต่เป็นการข่มขืนการข่มขืนนั้นถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบหรือไม่กรณีนี้เนี่ยการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบเนี่ยมันต้องเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถ้าเป็นการ คือต้องได้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เชิงเศรษฐกิจอะถ้าเอาไปขายเอาไปแบ่งปันกำไรกันพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์แต่ถ้าหากว่าเป็นการข่มขืนนะไม่ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับโดยสรุปกรณีนี้ อาจารย์สรุปคาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งกรณีนี้สมบัติเนี่ยนะครับไม่ได้ส่วนแบ่งนะไม่ได้ประโยชน์ไม่ถือว่าเป็นการไม่ได้ประโยชน์จากการค้ามนุษย์คือไม่ได้แสวงหาประโยชน์ไม่ชอบเพียงแต่ว่าเป็นการรับเอาไว้โดยรู้เพราะฉะนั้นจึงมีความผิดฐานสนับสนุนการกระทำของนายสมชายผิดคนเดียวฐานค้ามนุษย์ส่วนสมบัติมีความผิดฐานสนับสนุนเพราะว่าเขาไม่ได้ประโยชน์นะเขารับเอาไว้มีองค์ประกอบความผิดแต่ไม่ได้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อนคือสมชายมาฝากไว้แต่ถ้าหากว่าสมบัติได้รับประโยชน์นะครับได้รับประโยชน์จากการรับเอาไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยในกรณีนี้ไม่มีข้อเท็จจริงว่าสมบัติได้รับประโยชน์จากการขายภาพโป๊ะอนาจารตรงนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์เป็นแต่เพียงผู้สนับสนุนซึ่งต้องลงโทษเช่นเดียวกันกับสมชายนะครับส่วนสมเถามีการพาไปมีการหลอกลวงแต่ไม่ได้เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ

0: สมเทาจึงไม่มีความผิดฐานค้ามนุษย์แต่อย่างไรก็ตามนะครับสมเทาข่มขืนอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดฐานพาไปซึ่งบุคคลพาไปหลอกลวงโดยการอนาจารตามมาตรา284ตามประมวลกฎหมายอาญาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์จะแนะนำว่าเวลาเราพิจารณาเราดูข้อจริงและดูว่ามันมีองค์ประกอบตามกฎหมายยังไงคิดไปทีละขั้นทีละตอนตรงนี้นะครับก็จะได้คำตอบนะครับ
1: ใช่ผมครับสั้นๆนิดนึงอาจารย
0: ์ครับ
2: มันเป็นข่าวอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเข้ามาอาจารย
0: ์ครับ
2: มันเข้ามาโดยไม่ชอบ ลักลอบเข้ามามีคนพาเข้ามาด้วยอันนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
0: ครับ
2: ทีนี้มาทำงานโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันเกี่ยวค้ามนุษย์ไหมอาจารย
0: ์ต้องดูว่าตอนที่เขาพามาเนี่ยเขาหลอกมาไหมหรือถ้าเอามาแล้วก็รับเงินมาเช่น
2: เขารับเงินเขาไม่หลอกครับแต่เขาพาเข้ามาเลยไม่ชอบ
0: ไม่หลอกไม่ขัดกับเจตนามันมีความผิดอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของที่เขาเรียกเป็น human smuggling หรือว่าการความผิดฐานพาคนเข้าแดน
2: ก็อยู่ในขอบข่ายนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่ถือว่าเป็นการค้ามนุษย
2: ์ okay.
0: ไม่ถือเป็นการค้ามนุษย์เพราะว่าค้ามนุษย์เนี่ยมันเราดูที่เขาได้ประโยชน์จากบุคคลที่เป็นเหยื่อแล้วก็ขัดกับความสมัครใจกรณีนี้ที่ถ้าหากว่ามีคนหลบหนีเข้าเมืองมาให้เงินคนที่พาไปสมมติผมเป็นคนขับแท็กซี่ไม่ขับรถ ตู้แล้วขับรถตู้เอาเงินมาให้หัวหนึ่ง5,000 บาทเลยบอกว่าพาไปส่งเพื่อหลบหนีไอ้เส้นทางที่ตำรวจหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งด่านตรวจเนี่ยซึ่งเป็นรู้อยู่แล้วว่าไอ้ 5,000 บาทค่าจ้างเนี่ยมันผิดปกติอะได้แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบแล้วล่ะแต่ถามว่ามันสมัครใจไหมสมัครใจนะสมัครใจเอาไปส่งให้กับเจ้าของโรงงานตรงนี้คนที่ขับรถตู้ไม่มีความผิดนะครับแต่ถ้าหากว่าคนขับรถตู้นะครับรู้ว่ามีขบวนการนายหน้าบังคับนะบังคับหลอกลวงนะครับแล้วก็ขนส่งไปให้กับเจ้าของโรงงานมีการสมัครใจแล้วก็ขายให้กับโรงงานตรงนี้คนขับรถตู้ก็จะไปกลายเป็นผู้สนับสนุน
3: ครับ
0: ผู้สนับสนุน
3: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้ามาสู่คำถามในส่วนของที่ดินค้ามนุษย์เนี่ยไปละ2คำถามคำถามที่ดินจะถามแบบรัวๆเลยเรื่องจากเวลาเรามีน้อยนะครับอาจารย์ครับคำถามแรกเลยคือกรณีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะพ่อแม่บางคนเนี่ยเขาอยากที่จะแบ่งที่ดินให้กับลูกๆแต่ว่าเขากลัวว่าลูกก็จะมีปัญหาในการแย่งมรดกกันแต่ถ้าแบ่งไปแล้วเนี่ยก็กลัวว่าลูกจะเอาไปขายหมดเดี๋ยวก็จะลำบากอีกแล้วก็พ่อแม่ก็อาจจะไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับกรณีนี้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยสามารถที่จะไปจดทะเบียนข้อกำหนดว่าเฮ้ยฉันแบ่งให้เธอนะแต่เธอห้ามโอนได้ไหมหรือมีวิธีการดำเนินการยังไงบ้างครับ
2: ครับปัญหานี้ผมก็พบเจอบ่อยนะครับนะคนมีทรัพย์สินเยอะก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับ เดี๋ยวลูกหลานไปฆ่ากันถ้าไม่แบ่งแล้วเดี๋ยวบางคนลำบากหรือพ่อแม่ไม่มีที่อยู่อันนี้ก็เป็นปัญหาอีกนะมีทรัพย์สินก็ใช่ว่าไม่มีปัญหานะครับปัญหาก็เกิดขึ้นกรณีนี้อย่างที่ว่าคำถามที่หนึ่งนะครับเราจะไปจดทะเบียนห้ามโอนได้ไหมนี่ไม่ได้ครับขัดต่อกฎหมายนะครับตาม1336สิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์นะมีสิทธิใช้สอยจำหน่ายจ่ายโอนได้ดอกผลนะต่อสู้ขัดขวางติดตามเอาคืนสิทธิ5ประการนี้เพราะฉะนั้นบอกห้ามโอนเนี่ยมันขัดต่อ1336ขัดต่อกฎหมายครับไม่ได้วิธีนี้ทีนี้มีวิธีนึงนะครับจะแนะนำท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแนะนำลูกบ้านได้นะครับวิธีนี้นี่ได้ผลก็คือให้ไปจดทะเบียนสิทธิเก็บกินไว้ยกแบ่งให้หมดเลยมีทรัพย์สินเท่าไหร่มีลูกกี่คนลูกหลานใครมีมรดกแบ่งหมดแบ่งแล้วไปจดทะเบียนสิทธิเก็บกินไว
3: ้
2: นะจดให้หมดเลยสิทธิเก็บกินมันมีประโยชน์ยังไงครับสิทธิเก็บกินหนึ่งจดทะเบียนสิทธิเก็บกินแล้วขายใครจะซื้อครับมันไม่เคยมีคนซื้อ
3: ครับ
2: มันก็สมเจตนารมณ์พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกขาย
3: มันจะโชว์ขึ้นหลังโฉนดไหมครับอา
2: จารย์มันอยู่เลยครับบันทึกเลยบันทึกในโฉนดเลยครับว่ามีสิทธิเก็บกินเพราะฉะนั้นพอมีสิทธิเก็บกินอยู่จดทะเบียนแล้วเนี่ยมันขายยาก
3: ครับ
2: นะหนึ่งนี่ตรงตามเจตนารมณ์เลยคือขายยากแล้วสองสิทธิเก็บกินไว้ให้พ่อแม่ตลอดชีวิตของพ่อและแม
3: ่
2: จนกว่าจะตายหมดสิทธิเก็บกินจึงระงับเพราะฉะนั้นนี่มีอยู่ได้แน่นอนครับวิธีนี้ได้ผลมากๆนะแล้วหลายท่านบอกโอ้มาขอบคุณอาจารย์บอกวิธีนี้เด็ดขาดเลยสมตามเจตนารมณ
3: ์แบ่งให้ลูกได้แต่เราก็ไม่เสียสิทธิ

0: ที่จะอยู่ในที่ดินอันนั้นแน่นอน
1: เรามีสิทธิ์ที่จนกว่าจะเสียชีวิต
0: ครับผม
1: เขาจึงจะมาไล่เราออกได้ ไล่วิญญาณออกได้ ครับ
0: โอเคครับผมขออีกสัก 2-3 คำถามนะครับ
1: ครับ
0: ปัญหาเกี่ยวกันที่กันได้มาที่ดินของที่ดินมือเปล่า
1: ครับ
0: ที่ดินมือเปล่าเนี่ยเป็นสิทธิครอบครองอย่างที่รู้แหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดผมอาจารย์มีที่ดินมือเปล่าผมไปแย่งการครอบครองมาแย่งการครอบครองมาผมไปขอให้ศาลเนี่ยรับรองได้ไหมครับว่าผมมีสิทธิ์ในที่ดินมือเปล่าตรงนี้
1: ไม่ได้ครับถึงแม้ไปแย่งมาตาม137ครบวรรค2นะครับครบ1ปีฟ้องเอาคืนไม่ได
0: ้ครับ
1: นะฮะไปแย่งมาแล้วเจ้าของเอาคืนไม่ได
0: ้ครับ
1: เรื่องคดีอาญาก็เป็นคดีไม่เกี่ยวกันนะครับ แต่พอได้คดีแพ่งเนี่ยได้สิทธิครอบครองมาแล้ว1ตาม1367ได้มาแล้วยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยบอกศาลไม่รับศาลบอกได้ตาม1367แล้วไม่รับคำร้องอย่างที่เราคุยกันไปข้างต้นมันต้องไปทำข้อพิพาทก่อนถ้าเป็นครอบครองวรรคปักศาลรับถ้าท่านใดครอบครองวรรคปักนะครับสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของที่ดิน10ปีให้รีบไปยื่นคำร้องต่อศาลศาลรับเข้ากระบวนพิจารณาชนะแล้วก็เอาคำร้องต่อศาลไปจดทะเบียนเปลี่ยนเป็นชื่อเราได้แต่ถ้าเป็นที่ดินมือเปล่าศาลไม่รับ
2: ทำทะเลาะกันก่อน
1: ต้องทะเลาะก่อนต้องทะเลาะกันก่อนจึงจะได้ครับต้องรีบทำนะครับถ้าไม่รีบทำเจ้าของอย่างที่เรียนตอนต้นนะครับเจ้าของเอาไปที่มีชื่ออยู่เจ้าของเดิมมีชื่ออยู่ไปขายคนอื่นคนอื่นเสียค่าตอบแทนสุจริตมาขับไล่เลยคนที่ได้มาไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยนะครับต้องออกอย่างเดียว
0: ครับผม
1: ครับ
0: อีกกรณีนึงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนะครับที่อยากจะถามอาจารย์คือว่าเอกชนเนี่ยสามารถไปครอบครองปรปักษ์ที่ดินของวัดได้หรือไม่ข้อที่หนึ่งนะครับในกรณีกับการครับวัดเนี่ยสามารถครอบครองปรปักษ์ที่ดินของเอกชนได้หรือไม
1: ่
0: สองกรณีครับอาจารย์
1: ครับเอกชนครอบครองปรปักษ์ที่วัดไม่ได้นะครับม
2: ี
1: มีพรบคณะสงฆ์ครับมีกำหนดข้อกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามครอบครองปรปักษ์ที่ของวัดยกอายุความต่อสู้วัดไม่ได
2: ้พระไม่สวด
1: ถึงไม่มีกฎหมายตัวนี้นะครับถึงไม่มีพรบคณะสงฆ์มันก็เข้ามีคำพิพากษาศาลฎีกาครับศาลฎีกาบอกว่านะที่ดินของวัดเนี่ยเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเพื่อการศาสนายังไงก็ครอบครองไม่ได้ครับทีนี้มีปัญหาว่าวัดจะครอบครองปรปักษ์ที่เอกชนได้ไหมไม่มีกฎหมายห้ามไว
0: ้
1: ตามข้อบัญญัติของกฎหมายไม่มีกฎหมายมาตราใดห้ามไว้แล้วมีคำพิพากษาในอดีตวัดครอบครองปรปักษ์ที่เอกชนได้ด้วยแต่มันมีข้อสังเกตอย่างนี้คำพิพากษาฎีกาในอดีตที่วัดครอบครองปรปักษ์ที่เอกชนได้คือวัดซื้อมาซื้อมาแต่ไม่ได้จดทะเบียนครบ10ปีก็ให้วัดครอบครองปรปักษ์แต่ถ้าครอบครองปรปักษ์โดยตรงโดยไปแย่งการครอบครองโดยตรงความเห็นผมว่าถ้าต่อสู้อย่างนี้วัดแพ้เลยครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ต่อสู้บอกวัดเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดศาสนาการไปแย่งเอกชนขัดต่อวัตถุประสงค์ของวัดนะเพราะฉะนั้นว่าเมื่อต่อสู้ว่าขัดต่อวัตถุประสงค์ของวัดแย่งการครอบครองเอกชนครอบครองปรปักษ์ต่อสู้อย่างนี้วัดแพ้แน่นี่ความเห็นผมนะครับ
0: ครับผมโอเคครับอาจารย์เวลาเรามีจำกัดนะครับผมขออนุญาตอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับอันนี้เป็นโจทย์ตุ๊กตานะครับบอกว่ากอไก่เนี่ยยึดถือครอบครองที่ป่าไม้นะครับจำนวนเนื้อที่20ไร่ครอบครองมาแล้วเป็นเวลากว่า20ปีมากกว่า20ปีแล้วโดยมีใบพบท.5และเสียภาษีดอกหญ้าให้ท้องถิ่นมาตลอดเลยนะครับต่อมาเนี่ยกอไก่เนี่ยได้ยินข่าวว่าทางราชการเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีเช่นนี้กอไก่เนี่ยจะต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความไปแล้วได้หรือไม
1: ่ที่ของรัฐทุกประเภทนะครับที่ของรัฐทุกประเภทมันเป็นความผิดต่อเนื่องตราบใดที่ยึดถือครอบครองอยู่เป็นความผิดอยู่ตลอดไม่มีอายุความเพราะฉะนั้นครอบครองอยู่100ปีก็ต่อสู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: เป็นความผิดอาญาอยู่นั่นเองต่อสู้ไม่ได้เมื่อเป็นความผิดแล้วเนี่ยสำคัญผิดกันมากเลยกระทั่งส่งคืนแล้วก็เหมือนคดีอาญาแผ่นดินเหมือนเราไปลักทรัพย์มาลักทรัพย์คืนเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ทำให้ความผิดกลายเป็นถูกขึ้นมาได้แม้คืนก็ยังเป็นความผิดอยู่นั่นเองครับที่ป่าไม้ก็เป็นที่ของที่ป่าไม้อายุความไม่เริ่มนับครับ
0: ครับผมโอเคครับสุดท้ายท้ายสุดว่าเวลาไม่น่าจะพอแล้วนะครับเอานิดเดียวครับในกรณีที่ดินสปกเพราะว่ามีอยู่หลายพื้นที
1: ่
0: ที่เราไปสอนเนี่ยกรณีของสปกนะครับถ้ายังไม่ได้นำที่ดินไปดำเนินการปฏิรูปเนี่ยสามารถเข้ายึดถือครอบครองได้ไหมครับ
1: ถ้าสปกส่วนใหญ่เอามาจากที่ป่าสงวน ที่ป่าสงวนที่ยังไม่ดำเนินการเปลี่ยนรูปยังไม่แบ่ง

0: แปลงให้กับเกษตรกร
1: ครับ
0: นะแม้นกฎหมายบอกว่าอยู่ในกำหนดเขตปฏิรูปแล้วเนี่ยถือเป็นการถอนสภาพแต่คำพิพากษาศาลฎีกามีบรรทัดฐานแล้วเพราะมีหลายคำพิพากษาศาลฎีกาบอกในระหว่างนี้ช่วงรอยต่อนี้เมื่อยังไม่เอาไปดำเนินการแม้นประกาศเขตปฏิรูปแต่ว่าสปกยังไม่ดำเนินการยังเป็นของป่าสงวนแห่งชาติอยู่เมื่อยังเป็นของป่าสงวนแห่งชาติอยู่ครอบครองบุกรุกเยอะๆ60ไร่อย่างนี้เจอ4ปีถึง20ปีไม่ก่อให้เกิดผลอะไรครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเมื่อไปให้สปกและสปกดำเนินการแล้วไปบุกรุกหลังจากดำเนินการแล้วก็บุกรุกสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นสปกสปกถือว่าเป็นสาธารณสมบัติประเภท1304อนุ3คือใช้ประโยชน์เพื่อแผ่นดินในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรร
1: ม
0: ใครบุกรุกก็เจอผลหมายกฎหมายที่ดินมาตรา9บวกมาตรา108ทวีเพราะฉะนั้นคุกอย่างเดียวครับไม่มีกรณีอื่นครับ
2: เสี่ยงอยู่นะครับ
0: ครับคุกตลอดครับทุกกรณีคุกหมดครับที่อาจารย์ว่ามา
2: ครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์หรือว่าที่ดินของเอกชนที่ดินของรัฐนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะแนะนำให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนอ่านหนังสืออีกสักรอบนึงนะครับเพื่อดูว่าเราเนี่ยขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนนักศึกษาสามารถรีรันสามารถดูเทปบันทึกรายการเนี่ยได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับวิชัยศรีรัตน์แล้วก็ศาสตราจารย์วิกรลักษณ์ปวงชนเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณนะครับสำหรับรายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับในครั้งที่3ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครั้งที่4ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิทัลหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะ

0: ครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและก็นักศึกษานะคะประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของสื่อบุคคลนะคะในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งจะ อยู่ในเอกสารการสอนเนี่ยหน่วยที่7นะคะก็จะมีประเด็นที่จะพูดคุยกันอยู่2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็จะอยู่ใน2ตอนนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะแล้วก็ประเด็นที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสื่อบุคคลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเราก็จะมาว่ากันทีละตอนนะคะหรือว่าทีละประเด็นนะคะเรามาดูในส่วนแรกเลยนะคะในส่วนของแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งจะอยู่ในตอนที่ 7.1 นะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของความหมายแล้วก็ความสำคัญของสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเรามาดูเรื่องของความหมายนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในงานส่งเสริมการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะสื่อบุคคลเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางนะคะในการที่เอาองค์ความรู้ต่างๆนะคะซึ่งอาจจะได้จากแหล่งสารสนเทศนะคะหรืออาจจะได้จากสถาบันวิจัยที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรนะคะหรืออาจจะได้จากผู้รู้นะคะอาจจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะนักส่งเสริมเนี่ยหรือว่าเป็นสื่อที่เป็นสื่อบุคคลนั้นเนี่ยก็จะนำองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นบุคคล

เป้าหมายของงานส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคำว่าสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่นะคะในการถ่ายทอดความรู้แล้วก็เสริมทักษะแล้วก็ปรับทัศนคติให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อกลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยจะได้เอาองค์ความรู้นะคะไปพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งการสื่อสารกันหรือว่าการถ่ายทอดความรู้กันนั้นเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการเผชิญหน้านะคะเพราะฉะนั้นทักษะหรือว่าเทคนิคของการถ่ายทอดเนี่ยก็จะมีความจำเป็นสำหรับคนที่จะมาเป็นสื่อบุคคลหรือว่าคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลนะคะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะทีนี้สื่อบุคคลนั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะสื่อบุคคลจะมีความสำคัญอยู่หลายประการด้วยกันประการแรกเลยนะคะสื่อบุคคลนั้นเนี่ยเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากสื่อบุคคลเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดนะคะก็จะสามารถที่จะสื่อประเด็นต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิดนะก็ถือว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะความสำคัญของสื่อบุคคลประเด็นที่สองนะคะสื่อบุคคลเป็นสื่อสองทางที่เราเรียกว่าเป็น two-way communication นะคะสามารถที่จะโต้ตอบกลับไปกลับมาได้นะคะอันนี้จะทำให้เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการที่จะเปลี่ยนแนวความคิดหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรได้นะคะอันที่3นะคะสื่อบุคคลนั้นเนี่ยเป็นการสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยตรงเพราะฉะนั้นมันจะมีความประนีประนอมมีความยืดหยุ่นนะคะระหว่างผู้ส่งกับผู้รับสารเพราะว่าเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้านะเพราะฉะนั้นในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยสื่อบุคคลจะมีความสำคัญนะคะต่อการทำงานส่งเสริมนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญของสื่อนอกจากนี้เนี่ยนะคะในแง่ของประโยชน์นะคะประโยชน์ของสื่อบุคคลนะคะสื่อบุคคลจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์หรือว่าในประเด็นความต้องการเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะก็จะทำให้เกษตรกรมีความเข้าใจสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับตัวเกษตรกรเป้าหมายประโยชน์อันที่สองนะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยเกิดการตื่นตัวแล้วก็สนใจที่จะรับความรู้หรือแก้ปัญหาต่างๆในการประกอบอาชีพทางการเกษตรนะคะแล้วก็ประเด็นที่สามสื่อบุคคลนะคะจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของกิจกรรมทางการเกษตรและในเรื่องของกระบวนการทางการเกษตรด้วยนะคะความสำคัญหรือว่าประโยชน์ข้อที่4นะคะก็คือจะช่วยแก้ความเข้าใจผิดคือในบางกรณีเกษตรกรอาจจะมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการแก้ปัญหาทางการเกษตรนะคะตรงนี้เนี่ยสื่อบุคคลจะช่วยในเรื่องของการแก้ไขความเข้าใจผิดให้กับเกษตรกรได้ประโยชน์ข้อที่5นะคะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องนะคะอย่างเช่นเกษตรกรนั้นเนี่ยมีบทบาทนะคะในการเป็นอาสาสมัครในการทำงานร่วมกับเกษตรกรทั่วไปนะคะสื่อบุคคลจะช่วยเข้าไปสร้างความเข้าใจแล้วก็สามารถทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยทำงานหรือว่าแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสื่อบุคคลนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะเราลองมาดูข้อดีของสื่อบุคคลนะคะสื่อบุคคลมีข้อดีอันที่หนึ่งนะคะก็คือองค์กรนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นองค์กรที่มีสื่อบุคคลประจำอยู่ทุกหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นการที่เอาสื่อบุคคลมาเป็นสื่อในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยก็จะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยประหยัดนะคะงบประมาณค่าใช้จ่ายในการที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าเกษตรกรนะคะข้อดีอันที่สองนะคะก็คือสื่อบุคคลจะช่วยสร้างแรงจูงใจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีกับเกษตรกรนะคะเพราะว่าการสื่อสารกันแบบเผชิญหน้านั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะคะข้อดีข้อที่สามนะคะสื่อบุคคลเป็นการสื่อสารแบบสองทางอันนี้จะทำให้ตัวผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารเนี่ยสามารถที่จะโต้ตอบกันได้อย่างทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่เข้าใจประเด็นไหนเนี่ยเกษตรกรก็สามารถที่จะสอบถามนักส่งเสริมได้อย่างทันท่วงทีนะคะข้อดีข้อที่4นะคะก็คือสามารถปรับวิธีการสื่อสารแล้วก็เนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้รับสารได้ทันท่วงทีนะก็อย่างที่เราทราบสื่อบุคคลจะเป็นสื่อที่มี

การเผชิญหน้ากับกลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นการสื่อสารกันโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายถ้าเนื้อหาอะไรที่มันไม่เหมาะสมนะคะสื่อบุคคลนะคะก็สามารถที่จะปรับประเด็นเนื้อหาหรือว่าแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะคะข้อดีข้อที่5นะคะสื่อบุคคลนั้นเนี่ยเป็นสื่อที่พัฒนาได้อย่างมีศักยภาพนั่นหมายถึงว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะมีคุณลักษณะเฉพาะนะคะในตัวเองแล้วก็เป็นสื่อที่เราสามารถที่จะพัฒนาเขาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดเวลานะคะก็จะเป็นข้อดีของสื่อบุคคลนะคะ5ประเด็นด้วยกันนะคะทีนี้ในแง่ของข้อจำกัดนะคะเราอาจจะดูเพื่อที่เราจะใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยควรจะเอามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสถานการณ์ใดนะคะในแง่ของข้อจำกัดของสื่อบุคคลนะคะอันที่หนึ่งสื่อบุคคลเขาบอกว่าจะไม่มีความคงทนถาวรคือเรามองในประเด็นที่ว่าเวลานักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยลงไปให้ความรู้กับเกษตรกรไปบรรยายนะคะหรือไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรนะคะหลังจากที่มีการพูดคุยเสร็จสิ้นกันแล้วเนี่ยนะคะก็จะไม่มีการภาษาถ้อยคำภาษาหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆที่ได้มีการบรรยายไปแล้วนะคะมันก็จะผ่านเลยไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้การใช้สื่อบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีความคงทนถาวรอันที่สองนะคะก็คือสื่อบุคคลนะคะเป็นสื่อแบบเผชิญหน้านะคะอาจจะเป็นการสื่อสารกับกลุ่มคนจำนวนน้อยนะคะหรือสื่อสารเป็นคนต่อคนนะคะหมายถึงว่าสื่อสารเฉพาะแต่ละบุคคลไปนะคะไม่ได้สื่อสารแบบเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะครอบคลุมผู้ฟังจำนวนมากได้นะคะข้อจำกัดข้อที่3นะคะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อนะคะจะขึ้นกับความสามารถของสื่อบุคคลในการพูดจูงใจหรือว่าการพูดที่จะโน้มน้าวให้เกษตรกรเนี่ยรับฟังนะคะหรือว่าเชิญชวนให้เกษตรกรเนี่ยเชื่อใจกับสื่อบุคคลได้นะคะเพราะว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะ เป็นสื่อที่เผชิญหน้าพูดแล้วผ่านไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือว่าขาดความสามารถในการจูงใจก็จะส่งผลทำให้การพูดคุยกันนั้นเนี่ยล้มเหลวได้นะคะข้อจำกัดข้อที่4นะคะเขาบอกว่าเนื้อหาสาระที่นำมาพูดถ้ามีความสลับซับซ้อนทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจการใช้สื่อบุคคลอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะต้องมีอุปกรณ์ประกอบการพูดด้วยนะคะเช่นเราอาจจะมีภาพประกอบอาจจะมีสื่อวิดิทัศน์ประกอบนะคะก็จะทำให้สิ่งที่พูดที่มีความสลับซับซ้อนสามารถที่จะสื่อสารกับเกษตรกรได้ชัดเจนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสื่อบุคคลบางครั้งจะใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีสื่ออื่นๆมาประกอบการพูดด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นข้อจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นแต่แนวคิดทั่วๆไปนะคะของสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญนะคะประโยชน์ของสื่อบุคคลนะข้อดีนะข้อจำกัดของสื่อบุคคลนะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในเรื่องของการที่จะเอามาเป็นข้อพิจารณาในการเลือกสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะทีนี้ในเรื่องที่2นะคะ 7.1.2 นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของบทบาทของสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะมีบทบาทในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างไรประเด็นแรกเลยนะคะเราดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยมีความหลากหลายมากเลยในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะนักวิจัยอาจจะเป็นนักวิจัยนักส่งเสริมจากหน่วยราชการนะคะนักส่งเสริมจากภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นนะคะหรือว่าปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าสื่อต่างๆนะสื่อเหล่านี้เนี่ยนะคะสื่อบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศนะคะที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆอาจจะถ่ายทอดต่อไปให้กับนักส่งเสริมในพื้นที่นะคะหน่วยงานภาคเอกชนปราชญ์ชาวบ้านนะคะโดยตรงแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆไปที่เกษตรกรนะคะหรือนะคะอาจจะผ่านสื่อต่างๆเช่นวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ่ายทอดลงไปยังเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลนะคะหรือว่าข้อมูลสนเทศทางการเกษตรนะคะซึ่งจะสามารถนำองค์ความรู้หรือว่าข้อมูลสารสนเทศ

เหล่านี้เนี่ยไปถ่ายทอดผ่านนักส่งเสริมนะผ่านสื่อบุคคลอีกชั้นหนึ่งหรือผ่านสื่อต่างๆไปสู่เกษตรกรเพราะฉะนั้นสื่อบุคคลก็จะมีความหลากหลายนะคะเราลองมาดูการจำแนกนะคะประเภทของสื่อบุคคลนะคะประเภทของสื่อบุคคลเราจำแนกตามพื้นที่นะคะถ้าเราจำแนกตามพื้นที่ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือสื่อบุคคลที่อยู่ภายในท้องถิ่นกับสื่อบุคคลที่อยู่ภายนอกท้องถิ่นนะคะภายในท้องถิ่นอย่างเช่นญาติพี่น้องเพื่อนบ้านป่าชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะคนเหล่านี้เนี่ยนะคะถือเป็นสื่อบุคคลในท้องถิ่นอันที่สองก็คือสื่อบุคคลภายนอกท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นนักส่งเสริมนะที่มาจากหน่วยราชการหรือว่าจากภาคเอกชนหรือว่านักวิจัยนะคะที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆนะคะอยู่นอกชุมชนอยู่นอกท้องถิ่นที่เกษตรกรอาศัยอยู่อีกอันนึงถ้าเราแบ่งนะคะตามความสัมพันธ์กับชุมชนนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสื่อบุคคลที่เป็นคนภายนอกนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐนะองค์กรพัฒนาเอกชนนะหรืออาจจะเป็นนักการตลาดนะเป็นพ่อค้านะคะที่เข้าไปทำธุรกิจกิจกรรมกับตัวเกษตรกรนะคะอันนี้เป็นสื่อบุคคลภายนอกนะคะอันที่2ก็คือสื่อบุคคลในชุมชนเองอันนี้อาจจะเป็นผู้นำชุมชนนะคะเป็นพระสงฆ์เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะหรือเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะเป็นครูเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในชุมชนเองก็ได้นะคะวันเราสามารถจำแนกประเภทของสื่อบุคคลเนี่ยนะได้2มิติใหญ่ๆด้วยกันนะคะทีนี้ลักษณะของสื่อบุคคลนะคะเรามองลักษณะของสื่อบุคคลเราดูที่เรื่องของการสื่อสารนะคะเราก็จะแบ่งลักษณะของสื่อบุคคลออกเป็น2ประเภทอันที่1ก็คือสื่อบุคคลที่มีการสื่อสารแบบเป็นทางการนะคะอย่างเช่นมีการสื่อสารโดยการอภิปรายการบรรยายการประชุมการประกาศข่าวการให้สัมภาษณ์หรือว่าการจัดสัมมนานะคะเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการอีกอันนึงนะคะลักษณะของการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนะคะสื่อบุคคลสามารถที่จะพูดจาสนทนาปราศัยนะคะกับผู้ฟังหรือว่ากับเกษตรกรเพื่อทำให้เขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจหรือว่าประทับใจหรือว่าเกิดความศรัทธาในตัวของสื่อบุคคลนะคะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนะเพราะฉะนั้นลักษณะของสื่อบุคคลในงานส่งเสริมการเกษตรก็จะแบ่งออกเป็นลักษณ์2ลักษณะตามที่กล่าวมานะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในแง่ของบทบาทของสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะสื่อบุคคลจะมีบทบาททำอะไรบ้างในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเราทราบแล้วว่าสื่อบุคคลเนี่ยคือใครบ้างนะคะทั้งในชุมชนและนอกชุมชนบทบาทสำคัญของสื่อบุคคลอันที่หนึ่งก็คือเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นผู้นำในเรื่องของการเอานวัตกรรมต่างๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆไปให้เกษตรกรและทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่สองนะคะก็คือให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษากับตัวเกษตรกรนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพนะคะเรื่องการตลาดนะเรื่องการจำหน่ายผลผลิตนะคะสื่อบุคคลก็จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอันที่3บทบาทของการเป็นครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรนะคะงานส่งเสริมการเกษตรนั้นเนี่ยเป็นงานถ่ายทอดความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อบุคคลนั้นเนี่ยก็จะมีบทบาทในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรบทบาทที่4สื่อบุคคลต้องเป็นนักปฏิบัตินะคะต้องทำเป็นนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปสอนให้เกษตรกรนั้นเนี่ยทำเป็นได้ด้วยนะคะบทบาทที่5จัดองค์กรนะคะการทำงานกับเกษตรกรนั้นเนี่ยบางครั้งเป็นการทำงานกับกลุ่มนะอย่างเช่นทำงานกับวิสาหกิจชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสื่อบุคคลต้องเป็นนักจัดการกลุ่มนักจัดการองค์กรด้วยอันที่6นะคะเป็นนักประสานงานต้องประสานงานกับเกษตรกรประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่มีส่วนในการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่นั้นนะคะก็จะต้องมีบทบาทเป็นนักประสานนะคะอันที่7บทบาทเป็นนักประชาสัมพันธ์นะคะเป็นนักประชาสัมพันธ์นอกจากบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะสื่อบุคคลที่ทำงานกับเกษตรกรนั้นเนี่ยต้องช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้กิจกรรมที่ทำหรือว่าข้อมูลข่าวสารที่ทำนั้นเนี่ยนะคะเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่นะคะแล้วก็บทบาทที่8ก็คือเป็นนักวิจัยแล้วก็พัฒนาสื่อบุคคลนะคะสามารถทำวิจัยและพัฒนา
ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นงานวิจัยชุมชนงานวิจัยท้องถิ่นนะคะซึ่งจะ เริ่มจากประเด็นปัญหาสำคัญของชุมชนของท้องถิ่นแล้วก็สามารถที่จะเอาผลจากการวิจัยนั้นเนี่ยไปแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในท้องที่ในท้องถิ่นได้อย่างตรงประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นสื่อบุคคลก็จะต้องมีบทบาทเป็นนักวิจัยแล้วก็นักพัฒนาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญของสื่อบุคคล8ประเด็นด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าเรารู้จักสื่อบุคคลแล้วเนี่ยนะคะเราจะพัฒนาสื่อบุคคลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างไรนะคะในการพัฒนาสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือแนวคิดทั่วๆไปเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะในเรื่องที่ 7.2.1 นะคะเราลองมาดูรายละเอียดนะคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะคะเวลาเราจะพัฒนาสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องมาดูคุณลักษณะที่ดีของสื่อบุคคลเป็นเป้าหมายนะคะว่าเราจะพัฒนาสื่อบุคคลให้มีลักษณะที่ดีอย่างไรอันที่หนึ่งนะคะต้องมีการพัฒนาให้เขามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสามารถทำงานทำกิจกรรมกับเกษตรกรได้อันนี้เป็นคุณลักษณะทางกายอันที่สองนะคะในแง่ของความรู้ทัศนคตินะคะสื่อบุคคลต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้แล้วก็ทัศนคติที่ดีนะต่อปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็อันที่สามจะขาดไว้ได้เลยนะคะก็คือสื่อบุคคลนั้นเนี่ยต้องมีคุณธรรมนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจให้สื่อบุคคลเนี่ยเป็นคนดีและพร้อมที่จะทำงานนะคะส่วนในแง่ของความรู้ความชำนาญนะคะสื่อบุคคลนั้นเนี่ยต้องมีทักษะความชำนาญนะคะทั้งกายภาพทั้งสติปัญญาทั้งเรื่องการจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสื่อสารนะคะคุณลักษณะที่ดีอันที่5ก็คือต้องมีระบบความคิดนะคะ mentality ต้องมีความสามารถในการเสาะแสวงหาข้อมูลแล้วก็สามารถเอาข้อมูลมาตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการทำประกอบอาชีพของเกษตรกรนะคะอันที่6นะคะจะต้องมีประสบการณ์นะคะลักษณะที่ดีของสื่อบุคคลต้องมีประสบการณ์ซึ่งอาจจะได้จากการอ่านการฟังการเห็นหรือว่าได้จากการปฏิบัตินะคะทีนี้มาดูวัตถุประสงค์นะคะเราทราบถึงบทบาทนะคะเราทราบถึงคุณลักษณะที่สำคัญนะคะในแง่ของวัตถุประสงค์นั้นเนี่ยเราพัฒนาสื่อบุคคลเพื่ออะไรเพื่อยกระดับความรู้อันที่หนึ่งเลยนะคะสำคัญมากเพื่อยกระดับความรู้อันที่สองเนี่ยนะคะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรนะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรอันที่สามก็เพื่อแนะนำส่งเสริมพัฒนาการผลิตทางด้านการเกษตรแล้วก็อันที่4นะคะก็เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เกษตรกรนั้นเนี่ยมีความสามารถในการผลิตนะคะนะวัตถุประสงค์ข้อที่6นะก็คือเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรนะคะให้ข้อมูลในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะหรือว่าตอบสนองความต้องการของเกษตรกรแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่6เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลความรู้ข่าวสารทั้งในและก็นอกชุมชนนะคะเพื่อจะได้เอามาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสมนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่7ก็คือสร้างบรรยากาศให้เกษตรกรเนี่ยมีโอกาสพัฒนาความรู้ให้สามารถปฏิบัติตนให้มีคุณค่าเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของชุมชนนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่8ก็ช่วยให้เกษตรกรนะคะดำรงชีพเป็นไปตามมาตรฐานนะคะอันนี้ก็จะทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่9อันนี้เรามองไปถึงครอบครัวเกษตรกรนะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเกษตรกรมีโลกทัศน์ทางการเกษตรที่กว้างขวางขึ้นนะคะแล้วก็10นะคะเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นอยู่การประกอบอาชีพการเกษตรแล้วก็มีความรักถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะทีนี้ในการพัฒนาสื่อบุคคลนั้นเนี่ยเราจะพัฒนาสื่อบุคคลเพื่อประสานพลังในการสร้างนวัตกรรมนะคะก็จะต้องพัฒนาให้อันที่หนึ่งสื่อบุคคลนั้นเนี่ยต้องถูกพัฒนาให้เป็นผู้กระตุ้นนะกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตื่นตัวอันที่สองนะคะต้องเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยนะคะ
ตื่นตัวแล้วก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆอันที่3นะคะต้องสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรอันนี้เป็น organizer นะคะก็จะประสานสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรและเครือข่ายอันที่4นะคะสื่อบุคคลต้องแนะนำแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะให้กับเกษตรกรหาต้นแบบนะเพื่อที่จะเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาสื่อบุคคลให้ประสานพลังในการสร้างนวัตกรรมก็ต้องพัฒนาสื่อบุคคลให้เป็นผู้กระตุ้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นผู้สนับสนุนจัดตั้งองค์กรแล้วก็เป็นผู้แนะนำแหล่งข้อมูลนะคะทีนี้ในแง่ขององค์ประกอบของกระบวนการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะคะในแง่ขององค์ประกอบนั้นเนี่ยนะคะสื่อบุคคลในการพัฒนาสื่อบุคคลนั้นเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอยู่7ประการที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะคะอันที่1 นะคะต้องมีความต้องการพัฒนาบุคลากรนะคะองค์ประกอบที่1องค์ประกอบที่2นะคะก็ต้องรู้เนื้อหาสาระและประสบการณ์ว่าเราจะพัฒนาในประเด็นอะไรนะคะองค์ประกอบที่3บุคลากรในการพัฒนานะคะเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะองค์ประกอบที่4เราต้องมีการออกแบบนะคะวิธีการแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรในการพัฒนาบุคลากรนะคะองค์ประกอบที่5ก็คือการจัดสรรสื่อบุคคลนะที่ผ่านการพัฒนาก็คือจัดสื่อบุคคลให้สามารถไปทำกิจกรรมทำงานตามบทบาทตามตำแหน่งหน้าที่ได้นะคะแล้วก็อันที่6นะการใช้สื่อบุคคลแล้วก็การรักษาดูแลรักษาสื่อบุคคลนะคะสุดท้ายก็คือเมื่อมีการใช้นะก็ต้องมีการประเมินการพัฒนาสื่อบุคคลอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะทีนี้ในการพัฒนาสื่อบุคคลนั้นเนี่ยก็จะมีขั้นตอนนะคะมีกระบวนการหลักๆนะคะอันที่1เราต้องวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาสื่อว่าต้องการพัฒนาสื่อบุคคลไปในทิศทางไหนในเรื่องอะไรนะคะเสร็จแล้วก็จะมาสู่ขั้นที่2นะคะก็คือรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานที่เราจะพัฒนานะคะแล้วขั้นที่3ก็มาจัดทำแผนพัฒนาสื่อบุคคลนะคะแล้วก็เขียนโครงการนะคะเขียนโครงการแล้วก็ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการนะคะว่าสามารถที่จะพัฒนาสื่อบุคคลหรือไม่นะคะแล้วก็กำหนดเป็นหลักสูตรในการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะจากนั้นนะคะก็เลือกจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการพัฒนาสื่อบุคคลแล้วก็มาหากลุ่มเป้าหมายนะคะคัดเลือกคนที่จะเข้ามาสู่กระบวนการพัฒนาแล้วก็ขั้นที่9ก็คัดเลือกวิทยากรผู้ดำเนินการพัฒนานะคะแล้วก็มาสู่ขั้นที่10อำนวยการแล้วก็ประสานงานนะคะสุดท้ายก็คือต้องมีการประเมินผลอันนี้ก็เป็นกระบวนการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะมีอยู่11ขั้นตอนด้วยกันนะคะทีนี้ในแง่ของกลยุทธ์ในการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะเราสามารถที่จะพัฒนาสื่อบุคคลนะคะโดยนำการจัดการความรู้อันที่หนึ่งเนี่ยเราจะนำการจัดการความรู้เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะซึ่งก็จะมีการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ครอบคลุมอยู่4ประเด็นนะคะอันที่หนึ่งต้องมีการสร้างความรู้นะคะสองก็คือแสวงหาความรู้สามถ่ายโอนความรู้แล้วก็สี่การนำความรู้ไปใช้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการความรู้นะคะส่วนอีกอันนึงเนาะงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อบุคคลก็สามารถทำได้นะคะ เราเรียกว่างานวิจัยแบบ R2R ก็คือ routine to research เป็นการทำงานวิจัยในงานประจำซึ่งการทำงานวิจัยในงานประจำนั้นเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนานักส่งเสริมให้มีความรู้มีทักษะมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานแล้วก็เอาองค์ความรู้นั้นเนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมนะคะเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างผลงานเป็นรูปธรรมนะคะอีกอันนึงเราสามารถใช้ระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนในการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะซึ่งก็จะมีการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้นะเราเรียกว่าเทรนนิ่งเนี่ยนะคะให้กับสื่อบุคคลแล้วสื่อบุคคลก็เอาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปทำงานนะคะที่เราเรียกว่าการเยี่ยมเยียนเกษตรกรนะคะซึ่งในการทำงานนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดการข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในกระบวนการทำงานที่เป็นเทรนนิ่งแอนด์วิสิตติ้งนั้นเนี่ยนะก็จะมีการพัฒนาสื่อบุคคลไปในเวลาเดียวกันโดยก็จะมีหน่วยที่จะเป็นผู้นิเทศงานนะให้การสนับสนุนสุดท้ายก็จะทำให้งานบรรลุเป้าหมายนะทั้งนโยบายของกระทรวงแล้วก็ตามภารกิจของกรมนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้ระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนนะคะในการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะสุดท้ายเลยนะคะก็เป็นกลยุทธ์
นะคะการใช้สื่อบุคคลเพื่อสร้างนวัตกรรมนะคะก็จะมีอยู่3ประเด็นหลักๆ ก็คืออันที่1สื่อบุคคลต้องมองหาช่องทางเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะอันที่2นะคะต้องมีคุณสมบัติหรือว่ามีแรงบันดาลใจนะคะในการทำงานสู่ความสำเร็จนะคะเราเรียกว่ามีเลือดนักสู้อย่างมีเหตุผลแล้วก็อันที่3ก็คือเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญานะคะก็คือเมื่อมัน

0: ิดปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญนะคะอันที่สี่นะต้องมีความคิดเราเรียกว่าคิดนอกกรอบหาโอกาสใหม่ๆหาสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็อันที่ห้าก็คือได้รับการบ่มเพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดการธุรกิจนะคะแล้วก็หกนะการมีหัวใจเป็นนักนวัตกรรมนะคะอันนี้สื่อบุคคลจะต้องกระตุ้นให้คนในชุมชนกล้าที่จะลงทุนในการพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของสื่อบุคคลนะคะจากแนวคิดทั่วๆไปแล้วก็การพัฒนาสื่อบุคคลนะคะนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมคงได้เรียนรู้นะคะเรารู้จักคำว่าสื่อบุคคลแล้วเราจะพัฒนาสื่อบุคคลไปในทิศทางใดจะพัฒนาอย่างไรนะคะก็ขอจบนะคะในส่วนการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์การจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับก็เข้ามาสู่ในเนื้อหาสาระนะครับของชุดวิชา91110นะครับสารสนเทศและสื่อในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั่นนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราคงคุยได้ศึกษากันไปนะครับในเรื่องของสื่อบุคคลต่างๆที่ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในหน่วยนี้นะครับเราจะมามองดูว่าในการสื่อมวลชนนะครับในการใช้สื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี้ยฮะจะมีเนื้อหาสาระและมีความสําคัญอะไรบ้างนะครับจะขออธิบายในส่วนของเข้าโครงเนื้อหานะครับว่าในหน่วยตรงด้านนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นนะครับจะมีในสาระสําคัญอย่างไรบ้างนะครับในหน่วยนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่4ตอนนะครับก็คือตอนที่1นะครับ 8.1 8.2 8.3 8.4 นะครับโดยเริ่มจาก 8.1 นั้นนะครับเราจะมองในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับนั้นในประเด็นตรงด้านนี้เราจะมองในเรื่องของอะไรครับหลักการนะครับทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับนะครับสื่อมวลชนมีอะไรบ้างนะครับก็จะมองในเรื่องของความหมายความสำคัญและบทบาทของสื่อมวลชนนะครับต่อมาใน 8.1.2 เนี่ยเราจะพูดถึงคุณสมบัติประเภทและการใช้สื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในตอนนี้เราจะมองในเรื่องของแนวคิดต่างๆแหละนะครับต่อมาเข้ามาสู่ในตอนที่2นะครับก็คือ 8.2 เราจะพูดถึงสื่อมวลชนนะครับที่สำคัญในงานส่งเสริมการเกษตรอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับที่ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นจะมีอะไรบ้างโดยมีรายละเอียดของสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของบทบาทนะครับและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับที่ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับต่อมาใน 8.2.2 เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการนำไปใช้นะครับว่าในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เรามาใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างและเราควรจะใช้แบบไหนเป็นวิธีการอย่างไรนะครับก็จะมีลักษณะสำคัญต่างๆนะครับที่จะต้องมาอธิบายแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับเข้ามาสู่ในส่วนของตอนที่ 8.3 นะครับก็จะพูดถึงสื่อนะครับมวลชนนะฮะสำคัญอีกอันนึงนะครับอีกอย่างนึงก็คือสื่อวิทยุกระจายเสียงนะครับก็คือสื่อวิทยุที่เราใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเรานั้นนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของบทบาทประเภทของสื่อวิทยุกระจายเสียงนะครับแล้วก็มาพูดถึงตอนเรื่องที่ 8.3.2 นะครับก็คือเรื่องของการใช้นะครับสื่อวิทยุนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมาสุดท้ายนะครับก็คือในตอนที่ 8.4 นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้โทรทัศน์นะครับก็สื่อโทรทัศน์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะพูดถึงเรื่องของบทบาทประเภทนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้สื่อโทรทัศน์เนี่ยนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเรานะครับเราเริ่มในเรื่องของเนื้อหาสาระเลยนะครับในตอนที่ 8.1 เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดนะครับที่

เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาทำความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าสื่อมวลชนคืออะไรนะครับสื่อมวลชนนะคือตัวกลางนะครับตัวกลางในการนำนะครับข่าวสารนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยผ่านนะครับทางด้านของตัวกลางตรงด้านเนี้ยลงไปยังกลุ่ม

ไล่เรียงกันหรือในเวลาเดียวกันก็คือพูดง่ายๆก็คือการออกอากาศหรือว่าการที่จะส่งไปเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเรื่องของในระยะเวลาอันสั้นแต่ผู้ที่รับสารตรงด้านนี้ฮะมีจำนวนที่มากนะครับโดยใช้วิธีการนะฮะทำด้วยสื่อนะครับก็คือพวกสื่อต่างๆที่เราเรียกว่าสื่อมวลชนนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับสรุปนะครับสื่อมวลชนก็คือตัวกลางในการที่จะนำข้อมูลข่าวสารตรงด้านนี้ฮะส่งไปให้กับบุคคลจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆนะครับหรือไล่เรียกกันเนี่ยแต่คนที่รับสารตรงด้านนี้จะมีจำนวนที่มากนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของคำที่เราเรียกว่าสื่อมวลชนนะครับในความสำคัญของสื่อมวลชนนั้นนะครับในงานส่งเสริมเราเนี่ยเราจะต้องทำมันมีความสำคัญอะไรบ้างนะครับก็คือสื่อมวลชนเนี่ยจะทำให้เกิดการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางด้านของการเกษตรนะครับก็คือเป็นตัวที่นำนะฮะความรู้ทางด้านการเกษตรเนี่ยผ่านเข้ามานะครับต่อมาตัวที่2นะครับก็จะทำให้เกิดตัวความเร่งนะครับหรือสนับสนุนให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมใหม่นะครับนักศึกษาคงจำได้นะครับการที่จะทำให้การยอมรับตามกระบวนการยอมรับก็คือรับรู้สนใจไตร่ตรองทดลองทำนำปฏิบัตินะครับการที่จะให้เกษตรกรนะครับเกิดการยอมรับนะครับในนวัตกรรมต่างๆในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับสื่อก็มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะสื่อมวลชนนั้นนะครับก็สามารถที่จะทำให้เป็นแมสมีเดียก็คือเป็นแมสก็คือเป็นเรื่องของมวลชนที่มีจำนวนคนเยอะๆนะครับตรงด้านนี้นะฮะสื่อมวลชนก็จะเป็นตัวเร่งนะครับเร่งให้เกิดการที่จะให้เขายอมรับให้เขารับรู้แล้วก็ยอมรับไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีจำนวนที่มากขึ้นหรือทำให้เกิดการสนับสนุนตรงด้านนี้นะครับในเรื่องของกระบวนการยอมรับต่างๆนะครับต่อมานะครับสื่อมวลชนนะครับก็จะเป็นสื่อกลางนะครับระหว่างองค์กรนะครับทางการเกษตรนะครับก็คือหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์กรที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมนะครับหน่วยงานที่สนับสนุนทางด้านการส่งเสริมเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับระหว่างหน่วยงานดังนี้กับใครครับกับเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราตรงหน้านี้ซึ่งเกษตรกรเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะมวลชนก็คือมีจำนวนที่มากๆนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะสื่อสารข้อมูลต่างๆนะครับส่งไปให้กับเกษตรกรซึ่งมีจำนวนเยอะๆหรือว่ากระจายกันอยู่หลากหลายพื้นที่นั้นนะครับเราจะใช้สื่อมวลชนตรงด้านนี้ฮะเป็นตัวกลางในการที่จะนำข้อมูลส่งไปให้นะครับดังนั้นในคอนเซปต์ต่างๆเนี่ยนักศึกษาคงจะพอเข้าใจนะครับว่าสื่อมวลชนก็คือหมายถึงเป็นตัวกลางที่เราจะส่งข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเร่งต่างๆตรงด้านนี้ฮะเป็นให้กับเกษตรกรซึ่งมีจำนวนมากๆนะครับกระจายอยู่ทั่วไปในระยะเวลาอันสั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคอนเซปต์นะครับของทางด้านของสื่อมวลชนมองในเรื่องของบทบาทนะครับบทบาทเนี่ยสื่อมวลชนมีบทบาทนะที่จะต้องทำเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับสื่อมวลชนจะมีบทบาทในเรื่องของการรายงานข่าวสารต่างๆให้กับสังคมนะครับสังคมก็หมายถึงคนที่ตัวแวดล้อมทั่วไปนะครับใครที่สามารถที่จะรับในส่วนของสื่อมวลชนตรงด้านนี้ได้นะครับก็จะมีในเรื่องของการที่จะรับรู้ข่าวสารต่างๆนะครับสื่อมวลชนยังเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้สื่อมวลชนต่างๆนะครับจะมีลักษณะของการที่สื่อสารแบบ2ทางนะครับก็มีเช่นลักษณะ two-way communication ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่าส่งไปอย่างเดียวและมีการพัฒนาในเรื่องของการที่จะมีฟีดแบคต่อมาหรือก็มีการสื่อสารแบบตอบโต้กันมีแสดงความคิดเห็นกันนะครับต่อมาบทบาทของสื่อมวลชนอันนี้ก็สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยเวลาที่ทำเนี่ยก็คือส่งไปให้กับคนที่จำนวนมากๆในระยะเวลาสั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดค่านิยมใหม่ๆขึ้นมานะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเรามองนะฮะการใช้เวลาสักครู่เดียวจะมีความแตกต่างจากสมัยก่อนก็คือสักแป๊บเดียวเนี่ยจะเกิดค่านิยมอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับอย่างรวดเร็วมากจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ตอนนี้ฮะมันเกิดค่านิยมใหม่ๆก็คือสื่อมวลชนต่างๆตรงด้านนี้ฮะเมื่อมีการในเรื่องของการที่กระจายไปสู่จำนวนมากๆเนี่ยมันทำให้เกิดค่านิยมเนี่ยขึ้นมาในสังคมได้นะครับต่อมาบทบาทของสื่อมวลชนอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการให้ความบันเทิงนะครับอันนี้เราคงจะเห็นตัวอย่างอยู่เยอะนะครับก็คือการที่ออกอากาศในส่วนของอะไรครับการบันเทิงต่างๆนะครับต่อมาก็คือสื่อมวลชนนะครับจะมีในเรื่องของการลอกเลียนแบบพฤติกรรมนะครับก็จะเห็นว่าพฤติกรรมต่างๆนั้นนะครับเวลาที่สื่อมวลชนออกมานะครับก็จะมีในเรื่องของการลอกเลียนแบบก็คือปฏิบัติตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ออกมานะฮะนำเสนอในสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนมีบทบาทอีกอย่างนึงก็คือการชี้นำสังคมนะครับ
มีเป้าหมายการชี้นำสังคมว่าไปในทิศทางใดจะเห็นว่าบางทีเนี่ยสื่อมวลชนอาจจะมีในเรื่องของการ

ที่จะโฆษณาเผยแพร่ต่างๆเนี่ยออกมานะฮะจำนวนมากๆหรือที่ตรงด้านนี้ออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมองว่าสังคมเนี่ยควรจะต้องออกไปไหนนะครับดังนั้นบทบาทของสื่อมวลชนก็คือการที่จะนำสังคมเนี่ยไปในทิศทางใดนะครับอันนี้เป็นบทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับและบทบาทของสื่อมวลชนอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการเฝ้าดูนะครับในเรื่องของคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมองในเรื่องของการเฝ้าดูพฤติกรรมต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบทบาทของสื่อมวลชนนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตรงด้านนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นตารางที่สำคัญนะครับก็คือเปรียบเทียบคุณสมบัตินะครับมาประการของทางด้านสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนมีอะไรบ้างที่นำเสนอในสไลด์ตรงด้านนี้ก็คือสื่อที่เราเรียกว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์ก็คือสื่อโทรทัศน์นะครับสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็สื่อนิตยสารการเกษตรแล้วก็สื่อแผ่นปลิวนะครับก็คือแผ่นที่เป็นในเรื่องของการที่เราทำแบบง่ายๆตรงด้านนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าคุณสมบัติทั้ง11ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแปลผลข่าวสารนะครับปริมาณการสะท้อนกลับนะครับของสื่อเวลาที่ให้ไปเนี่ยมีสะท้อนกลับยังไงบ้างอิทธิพลของเพื่อนบ้านนะครับกิจกรรมการรับรู้ขนาดของผู้รับสารระดับการศึกษาการลงทุนและสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับในการตัดสินใจข่าวสารของเจ้าหน้าที่นั้นจะมีอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับก็คือขนาดที่5นะครับในตัวคุณสมบัติตัวที่5นะครับก็คือในเรื่องของขนาดของกลุ่มผู้รับสารจะเห็นว่าวิทยุโทรทัศน์นะครับเมื่อเปรียบเทียบออกมาแล้วนะครับขนาดของผู้รับสารเนี่ยนะครับจะมีมากที่สุดเลยนะครับก็คือวิทยุโทรทัศน์รองลงมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของสื่อวิทยุกระจายเสียงแล้วก็หนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็นิตยสารทางการเกษตรกับแผ่นปลิวเนี่ยหรือว่าเป็นพวกลักษณะเหมือนกับเป็นสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ตรงนั้นนี่ก็จะมีลักษณะผ่านกลางยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในข้อที่11นะครับในประเด็นที่11การมีส่วนร่วมนะครับในการตัดสินใจนะครับตรงด้านนี้ออกมาเนี่ยจะเห็นว่าคุณสมบัตินะครับของสื่อนะครับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่เนี่ยในเรื่องของวิทยุโทรทัศน์นะครับวิทยุกระจายเสียงหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีบทบาทเนี่ยน้อยมากเลยนะครับต่อมาจะมีมากที่สุดก็คือในเรื่องของการทำนิตยสารกับแผ่นปลิวนะครับนั้นโดยสรุปจากตรงด้านนี้หมายถึงอะไรในเรื่องของนักส่งเสริมก็สามารถที่จะทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำนิตยสารทางด้านการเกษตรหรือว่าแผ่นปลิวที่เอาเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสื่อมวลชนแบบประเภทที่ว่าทำง่ายๆนะครับสามารถเข้าถึงเกษตรกรเป็นรายเฉพาะตรงด้านนี้ได้นะครับดังนั้นเวลาที่นักศึกษามองนะครับว่าจะต้องใช้สื่ออะไรนะครับเราสามารถที่จะมองในเรื่องของคุณสมบัติตรงด้านนี้แล้วก็การที่จะประเมินนะครับในเรื่องของสื่อตรงด้านนี้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็น่าสนใจในส่วนของการเปรียบเทียบคุณสมบัตินะครับของสื่อที่เราจะเอาไว้ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับต่อมานะครับเราจะเข้ามาสู่ในตอนที่ 8.2 นะครับ 8.2 เราจะพูดถึงเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์คืออะไรก็คือสิ่งที่ได้ตีพิมพ์ออกมานะครับเป็นกระดาษนะครับตรงด้านลักษณะแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า printed press ตรงด้านนี้นะครับทีนี้สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นมีอะไรบ้างที่สำคัญนะครับก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็นอันดับแรกเลยนะครับหนังสือพิมพ์นะครับเราก็คงจะเข้าใจนะครับหนังสือพิมพ์ที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นลักษณะการตีพิมพ์ออกมาเป็นรายวันนะครับต่อมาก็คือประเด็นที่2นะครับนิตยสารและวารสารอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มองในเรื่องของเนื้อหาสาระและความรู้ต่างๆที่ออกมาเป็นลายปักนะครับก็คือออกมีตามกำหนดระยะเวลาอย่างเช่น2สัปดาห์1เดือน3เดือนอะไรลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาตัวที่3ก็คือหนังสือเล่มนะครับที่เราเรียกว่าบุ๊กส์นั่นนะครับก็คือเป็นเรื่องของหนังสือที่พิมพ์ออกมานะครับแล้วก็มีเนื้อหาสาระต่างๆเราเรียกว่าหนังสือเล่มนะครับต่อมาส่วนที่4นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในงานส่งเสริมของเราอย่างหนึ่งก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจหมายถึงอะไรหมายถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราทำในเฉพาะงานเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นตรงด้านนี้ฮะว่าเราสามารถที่จะทำสื่ออะไรนะครับที่เอาไว้ตอบสนองกับในเรื่องของงานเฉพาะที่เราต้องการโดยเป้าหมายเราก็คือต้องการให้มวลชนเนี่ยได้รับทราบนะครับสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเนี่ยก็จะได้แก่แผ่นปลิวนะครับนักศึกษาคงพอเข้าใจนะครับแผ่นปลิวแผ่นพับนะครับเอกสารเย็บเล่มจุลสารจดหมายเวียนหนังสือพิมพ์กำแพงแล้วก็โปสเตอร์จะมองว่าในสื่อสิ่งพิมพ์ตรงด้านนี้นะครับเฉพาะกิจเนี่ยจะเห็นว่านักส่งเสริมนะครับและพัฒนาการเกษตรทางด้านนี้สามารถที่จะทำได้เองเลย
นะครับก็คือมีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะออกแบบการตัดสินใจตรงด้านนี้ได้เยอะนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นลักษณะแบบเหมือนชั่วคราวต้นทุนต่ำนะครับก็จะประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ4สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจต่อมานะครับสุดท้ายที่กำลังขึ้นมาอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือไม่ได้ตีออกมาเป็นลักษณะแบบเป็นกระดาษแล้วนะครับจะมองในโลกของกระดาษอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีการสะดวกในเรื่องของการส่งนะครับการที่จะทำโปสเตอร์การประชาสัมพันธ์แผ่นปลิวต่างๆจากการที่จะเป็นกระดาษนี่ก็จะมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของไฟล์ต่างๆแล้วก็มีการส่งมอบออกไปผ่านทางด้านของช่องทางที่เป็นเรียกว่าทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องที่ 8.2.2 ก็คือการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราจะมองว่าไอ้สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นในส่วนของสื่อมวลชนนะครับที่ใช้ในการรายงานข่าวนะครับก็คือเป็นไงครับก็คือการที่เรามีข่าวทางด้านการเกษตรนะครับอย่างไรนะครับหรืออะไรลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะไปตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์นะครับที่รายงานข่าวก็คือคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะซื้อหาหรือก็เข้าถึงได้นะครับต่อมานะครับที่เราจะพูดถึงเรื่องของประเด็นหนึ่งนะครับในด้านการเกษตรของเราก็คือนิตยสารวารสารทางการเกษตรก็คือการที่จะนำข้อมูลทางวิชาการนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีใหม่ๆในเรื่องของการทำการเกษตรเทคโนโลยีการที่อันตาดอกการผลิตนอกฤดูอะไรลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของนิตยสารและวารสารต่างๆทางการเกษตรซึ่งนักศึกษาคงจะพอนึกออกนะครับว่าวารสารทางการเกษตรของเรานะครับหรือนิตยสารต่างๆนะครับที่อยู่ในแผงหนังสือของเราที่จำหน่ายอยู่นะฮะก็จะมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับแผ่นปลิวแผ่นพับเอกสารเล่มนะครับอันนี้ก็จะมองในเรื่องของสิ่งที่อาจารย์ได้อธิบายไปนะครับก็คือเป็นเนื้อหาสาระที่ไม่มากนักนะครับเป็นแบบสั้นๆนะครับเพื่อให้เกิดการจูงใจต่างๆและให้เกิดการรับรู้ขึ้นมานะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอะไรครับสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆโปสเตอร์จดหมายข่าวต่างๆเพื่อเป็นการที่ว่าส่งเสริมในเรื่องของเอกสารก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นเฉพาะกิจนั่นนี้นะครับต่อมานะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสื่อวิทยุกระจายเสียงนะครับเรามามองนะครับสื่อวิทยุกระจายเสียงก็คือสื่อวิทยุเนี่ยนะครับมีความเหมาะสมกับงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างไรบ้างจะเห็นได้ว่านะครับสื่อวิทยุเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะครับหรือสื่อเสียงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเกษตรของเราอย่างมากนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าสื่อเนี่ยฮะวิทยุเนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างมากเลยนะครับท่านสารลองดูนะครับใครที่อยู่ทางด้านต่างจังหวัดนี่จะเห็นเลยบอกว่าสื่อที่เกษตรกรนะครับรับมากที่สุดเลยก็คือในเรื่องของสื่อวิทยุคือเปิดฟังเพลงไปบ้างเปิดรายการวิทยุไปบ้างนะครับทั้ง AM FM เลยฮะหรือบางทีเนี่ยมีในเรื่องของอะไรครับวิทยุชุมชนลักษณะแบบนี้ดังนั้นสื่อวิทยุเนี่ยจะสามารถที่จะกระจายพื้นที่ได้มากนะครับอย่างที่สองก็คือถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางกว่าสื่อประเภทอื่นๆเพราะอะไรครับเพราะว่าสื่อวิทยุนั้นนะครับจะเป็นความเคยชินแล้วก็เทคโนโลยีก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับในการเรื่องของการใช้นะครับการที่จะเข้าถึงสื่อตรงด้านนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางกว่าสื่อมวลชนประเภทอื่นๆนะครับประเด็นต่อมานะครับสื่อวิทยุนั้นก็คือการรับฟังเนี่ยไม่จำกัดเวลาและสถานที่นะครับมีเครื่องรับเนี่ยสามารถที่จะรับได้นะครับตลอดเวลานะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่ามันมีคลื่นตรงด้านนี้ถึงนะครับก็สามารถที่จะเข้ารับฟังในเรื่องของสื่อนะครับวิทยุได้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเครื่องรับวิทยุเนี่ยมีราคาถูกมากกว่านะครับในสื่ออื่นๆนะครับโดยเฉพาะต้นทุนระยะต่างๆระยะยาวนะครับแล้วก็ทักษะนะครับในเรื่องของการรับสารก็คือในเรื่องของการที่จะฟังวิทยุหรือว่าการที่จะรับสารทางด้านของวิทยุนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีทักษะนะครับมากมายก็คือฟังอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมานั่งอ่านแล้วก็มาในเรื่องของการตีความนะครับและสรุปสุดท้ายนะครับเทคนิคการผลิตรายการวิทยุนั้นมีต้นทุนค่อนข้างที่จะต่ำนะครับก็จะต้องมองในเรื่องของการที่จะมีเฉพาะในเรื่องของการทำเสียงนะครับมีการบันทึกเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของสื่อวิทยุนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีราคาที่ถูกต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับในการที่จะทำสื่อมวลชนอื่นๆนะครับเรามองดูนะครับว่าสื่อวิทยุการกระจายเสียงเนี่ยในงานส่งเสริมเราเนี่ยจะมองในเรื่องของประเด็นอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของรายการข่าวรายการความรู้แล้วก็ในเรื่องของการบันเทิงนะครับอันนี้ก็คงจะสามารถที่จะ
พิจารณากันได้อย่างง่ายๆนะครับในสิ่งที่

ที่เกิดขึ้นในงานส่งเสริมของเราก็คือสื่อเสียงเนี่ยเรามีในเรื่องของรายการอะไรบ้างนะครับก็เป็นรายการข่าวรายการความรู้แล้วก็ในเรื่องของความบันเทิงนะฮะเรามาขยายความนะครับประเภทของรายการวิทยุกระจายเสียงนะครับอย่างที่อาจารย์สรุปเมื่อสักครู่รายการข่าวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของรายการข่าวก็คือการที่จะเป็นข่าวหลักเลยก็หมายถึงว่ารายการวิทยุตรงด้านนี้นำเสนอข่าวเป็นหลักนะครับมีแต่เรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับหรือจะเป็นเรื่องของข่าวย่อยการอ่านเฉพาะหัวข้อข่าวต่างๆหรือในกรณีที่มีข่าวด่วนออกมานะครับก็มีในเรื่องของการแทรกเข้ามาเป็นสื่อเสียงนะครับเป็นกระบวนการต่างๆข่าวรวมๆนะครับก็คือมองในเรื่องของลักษณะของข่าวทั่วไปอีกตอนนึงนะครับก็คือข่าวประกอบเสียงก็คือมีข่าวต่างๆออกมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการประกอบเสียงอาจจะเป็นในเรื่องของการสัมภาษณ์ในเรื่องของการที่จะมีอินเสิร์ตต่างๆในเรื่องของเสียงเนี่ยเข้ามานะครับแล้วสรุปมาตอนสุดท้ายก็คือนิตยสารข่าวก็คือมองในเรื่องของการที่พูดถึงเรื่องของข่าวที่มันเป็นหัวข้อเป็นซีรีส์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมองในเรื่องของสื่อรายการข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสียงนะครับต่อมารายการนะครับวิทยุกระจายเสียงที่ในงานส่งเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการความรู้นะครับความรู้ก็คือความรู้ทางด้านของการเกษตรของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการอภิปรายนะครับการอภิปรายก็คือการที่จะมีนักวิชาการต่างๆนะครับเข้ามานั่งพูดคุยในประเด็นตรงด้านนี้ออกมานะครับมีการสนทนากันนะครับมานั่งแล้วก็สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับรายการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตอบคําถามนะครับอย่างเช่นเกษตรกรมีคําถามอะไรก็มาเนี่ยสามารถที่จะเขียนจดหมายเข้ามานะครับแล้วก็มีการตอบคําถามไปหรือมีโทรศัพท์เข้ามาหรือจะมีในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆที่มีมากขึ้นในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นการตอบคำถามที่สำคัญให้แก่ทางด้านของผู้ที่ถามเข้ามาก็คือเกษตรกรอาจจะมีปัญหาปุ๊บถามเข้ามานะครับทางด้านของการรายการวิทยุนี่ก็จะมีการตอบโต้ไปนะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการทำสารคดีต่างๆอย่างเช่นการที่จะเข้าไปสู่คุยกับเกษตรกรนะครับหรือจะมองในเรื่องของงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยมานำเสนอนะฮะในรูปของสารคดีนะครับสรุปมาตอนสุดท้ายนะครับรายการบันเทิงนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีความสำคัญในการเกษตรของเรานะครับอย่างเช่นรายการเพลงนะฮะก็คือมีการที่พูดคุยถึงเรื่องของการเกษตรนะครับมีการเปิดเพลงไปด้วยลักษณะแบบนี้นะครับรายการละครรวมทั้งการละเล่นต่างๆนะครับแล้วก็มีการสอดแทรกในเรื่องของการที่จะกระจายในเรื่องของงานทางด้านของข่าวสารทางด้านของการเกษตรเข้าไปด้วยนะครับโดยสรุปแล้วรายการวิทยุกระจายเสียงที่เราใช้นะครับในงานส่งเสริมของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของข่าวความรู้นะครับแล้วก็ความบันเทิงนะครับมาพูดถึงเรื่องของการใช้วิทยุกระจายเสียงนะครับก็จะมีอยู่4วิธีนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือการกระจายเสียงแบบเปิดก็คือแบบโอเพนใครจะฟังก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาก็คือการใช้เพื่อการรณรงค์นะครับการใช้เสียงเพื่อรณรงค์อย่างเช่นการที่เราจะรณรงค์การลดการเผาตอดสังนะครับลดการใช้สารเคมีหรืออะไรลักษณะนี้ฮะการที่จะใช้สื่อเสียงเนี่ยไปใช้ในการรณรงค์ตรงด้านนี้ก็จะมีความสำคัญเพราะว่ามันจะมองในเรื่องของจำนวนคนที่มากในระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับต่อมานะครับก็คือรายการวิทยุกระจายเสียงแบบที่มีกลุ่มผู้ฟังเป็นประจำลักษณะเหมือนกับว่าเป็นแฟนคลับนะฮะเป็นคนที่ติดตามนะครับในส่วนของรายการวิทยุตรงด้านนี้นะครับแล้วก็มาสรุปสุดท้ายก็คือในเรื่องของการใช้วิทยุกระจายเสียงเพื่อการจูงใจนะครับทำให้เกิดการเกษตรกรนั้นสามารถที่จะเข้ามาทำตามที่เราต้องการหรือจูงใจให้เกษตรกรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในด้านการเกษตรของเรานะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของโทรทัศน์แล้วนะครับก่อนที่จะคุยถึงเรื่องของการที่จะใช้โทรทัศน์เนี่ยนะครับในงานส่งเสริมเนี่ยเรามาดูก่อนนะครับว่าประเภทของวิทยุนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือ CTV ตรงด้านนี้นะฮะก็คือคอมเมอร์เชียลนะครับก็คือการทำโทรทัศน์เพื่อการค้าการทำโทรทัศน์เพื่อการค้าหมายถึงอะไรก็หมายถึงการที่มีในเรื่องของตัวเลขเชิงธุรกิจเข้ามามีกำไรมีต้นทุนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการค้าต่อมาโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะครับ education television ก็คือการที่จะเป็นสถานีโทรทัศน์ที่จะให้ความรู้ต่างๆนะครับนักศึกษาของพอเห็นอย่างของมสทเราก็เป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาเช่นเดียวกันนะครับโทรทัศน์เพื่อการสอนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะมีการเรียนการสอนต่างๆนะครับมีในเรื่องของการสาธิตมีการทำงานต่อไปนะครับต่อมาก็คือโทรทัศน์วงจรปิดหมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่ทำงานอย่างเช่นอยู่ใน

0: สถานที่เดียวกันอย่างเงี้ยฮะมีการสอนผ่านกล้องวงจรปิดต่างๆนะครับก็คือมีการถ่ายทำตรงด้านนี้แล้วก็ถ่ายทอดไปในห้องต่างๆนะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นโทรทัศน์แบบวงจรปิดนะครับเรามีโทรทัศน์ตามสายโทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับทางด้านของเทคโนโลยีนะครับตอนนี้ที่สำคัญมากที่สุดก็คือเป็นโทรทัศน์ผ่านทางด้านของอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือมองในเรื่องของการออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้เริ่มจะมีมากขึ้นนะครับตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีราคาที่ถูกลงนะครับดังนั้นเวลาที่นักศึกษาได้มองนะครับว่าประเภทแบบนี้นะครับมันจะมองในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับของการดำเนินงานที่แบ่งไปในเรื่องของสถานีโทรทัศน์ต่างๆนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของรายการโทรทัศน์นะครับนักศึกษาลองดูนะครับว่ารายการโทรทัศน์ทางการเกษตรเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับโทรทัศน์ที่มองในเรื่องของรายการข่าวเกษตรนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีข่าวอะไรลักษณะแบบนี้ก็ออกทางทีวีได้นะครับสารคดีและความรู้ทางการเกษตรนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข่าวทางการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของประเภทนะครับรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับตรงด้านนี้ออกมานะครับโทรทัศน์พูดถึงเรื่องของข่าวโทรทัศน์พูดถึงความรู้เกษตรกรคนนี้ทำแบบนี้ลักษณะแบบนี้เป็น best practice แล้วต่อมาก็คือการวิเคราะห์ข่าวนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้การใช้สายเคมีแบบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อมานะครับในส่วนของการใช้นะครับวิทยุโทรทัศน์เพื่อการเผยแพร่นะครับสารสนเทศนะครับเราจะใช้วิทยุโทรทัศน์เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับที่จะต้องออกมานะครับอย่างเช่นอันดับแรกเลยนะครับก็คือตอนที่มีปัญหาทางการเกษตรนะครับบางครั้งนะฮะเวลาที่เราจะต้องการที่จะใช้สื่อนะครับที่จะรวดเร็วแล้วก็เห็นภาพถ้าเป็นสื่อเสียงเนี่ยเราจะมองได้เฉพาะในเรื่องของเสียงอย่างเดียวที่ออกมาทางวิทยุแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสื่อโทรทัศน์เนี่ยเราสามารถที่จะมองในเรื่องของภาพได้ด้วยดังนั้นช่วงที่เกษตรกรมีปัญหาทางด้านการเกษตรอย่างเช่นมีปัญหาทางด้านภัยแล้งมีปัญหาทางด้านของศัตรูพืชต่างๆนั้นนะครับการออกอากาศหรือว่าเผยแพร่สื่อมวลชนทางด้านโทรทัศน์จึงมีความจำเป็นเมื่อเกิดปัญหานะครับต่อมาก็คือโอกาสพิเศษต่างๆอย่างเช่นงานเทศกาลที่เราจะจัดอย่างเช่นเทศกาลการรณรงค์ในส่วนของการบริโภคนะครับสินค้าเกษตรอย่างเช่นผลไม้ทางภาคตะวันออกลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้สื่อโทรทัศน์ในการที่จะประชาสัมพันธ์หรือในเรื่องของการที่จะสื่อสารไปให้กับทางด้านของเป้าหมายต่างๆได้นะครับต่อมาก็คือการใช้สื่อโทรทัศน์นะครับในไร่นาของเกษตรกรก็คือการที่เราจะไปทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่เป็นลักษณะของ OB นะฮะรถ OB ไปถ่ายทำนะครับว่าเกษตรกรคนนี้มีการกระทำการเกษตรแบบไหนนะครับมีลักษณะการทำอย่างไรนะครับเป็นรูปแบบเป็นขั้นตอนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาแล้วเพื่อให้ได้ก่อนข้อมูลนะครับดึงข้อมูลกลับมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำการเกษตรทำรายการทีวีนะครับในไร่นาของเกษตรกรนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของรายการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการทำสปอตโฆษณานะครับโฆษณาต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรมีในเรื่องของการทำการสาธิตทางวิทยุโทรทัศน์นะครับมีในเรื่องของการที่จะสัมภาษณ์บุคคลนะครับอย่างเช่นนักศึกษาคงเห็นนะครับว่าเกษตรกรที่เป็นต้นแบบหรือมีลักษณะแนวทางการปฏิบัติที่ดีตรงด้านนี้ฮะก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีการรายงานในเรื่องของการที่จะเป็นอาชีพในแต่ละวันนะครับโดยสรุปแล้วนะครับการใช้สื่อมวลชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นนะครับควรจะต้องมองว่าเป้าหมายก็คือนะครับการที่จะส่งเป็นช่องทางนะครับเป็นสื่อกลางเนี่ยที่จะส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยไปให้กับเป้าหมายที่มีจำนวนมากๆภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับแล้วก็สื่อมวลชนที่สำคัญที่เราใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรของเรานะครับก็คือสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุนะครับแล้วก็สื่อโทรทัศน์ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับเวลาที่จะใช้เนี่ยเราก็ต้องเกิดการวิเคราะห์วางแผนนะครับในการใช้สื่อมวลชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสำคัญนะครับในเรื่องของหน่วยที่8นะครับก็คือสื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการ

0: การเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

สวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็เข้ามาสู่หน่วยนะครับสารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในครั้งนี้จะเป็นหน่วยที่9นะครับสื่อเครือข่ายสังคมในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับก็เป็นพวกของโซเชียลมีเดียนะครับมีรายละเอียดอย่างไรที่เอามาใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งบางคนบอกว่าอาจจะเป็นสื่อใหม่หรือมิติใหม่ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับก็เรามาลองฟังดูนะครับว่าเนื้อหาสาระนะครับของสื่อเครือข่ายสังคมในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับเช่นเดิมนะครับเราจะมาคุยในเรื่องของเขาโครงเนื้อหานะครับว่าในหน่วยนี้นะครับเราได้คุยถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับในหน่วยนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับก็คือตอนที่ 9.1 กับ 9.2 นะครับ 9.1 นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นจะมีในเรื่องของแนวคิดต่างๆในอย่างไรบ้างอย่างเช่นความหมายความสำคัญของสื่อเครือข่ายสังคมที่เรามาใช้ในงานส่งเสริมของเรานะครับ 9.1.2 ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเภทนะครับและบทบาทของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับต่อมาก็คือเรื่องที่3นะครับ 9.1.3 เป็นเรื่องของสถานการณ์และผลกระทบของสื่อเครือข่ายสังคมว่าจะมีอย่างไรนะครับก็ต่อมานะครับในเรื่องสุดท้ายของตอนที่ 9.1 ก็เป็นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะครับแล้วก็แนวทางปฏิบัตินะครับเพื่อให้เรารู้เท่าทันสื่อเนื่องจากว่ามันจะมี impact หรือมีผลกระทบอย่างไรนะครับการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ตรงด้านนี้นะครับก็มีความจำเป็นที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องทราบนะครับว่าไอการที่เราจะต้องรู้เท่าทันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อหาสาระในตอนที่ 9.1 ที่เราจะมองในเรื่องของลักษณะทั่วไปนะครับแนวคิดต่างๆมาในส่วนของตอนที่ 9.2 นะครับเราจะพูดถึงการใช้งานและ 9.1 เป็นเรื่องของแนวคิด 9.2 จะเป็นในเรื่องของการใช้งานนะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของพฤติกรรมนะครับในการสื่อนะครับเครือข่ายสังคมตรงด้านนี้ฮะว่าพฤติกรรมของคนที่ใช้สื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยมีลักษณะแบบใดบ้างนะครับมีการใช้ประเภทแบบใดนะครับการเข้าถึงอย่างไรนะครับต่อมาเรื่องที่2นะครับ 9.2.2 ก็มองในเรื่องของการที่จะใช้งานเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนนะครับการวางแผนการใช้สื่อเครือข่ายสังคมนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราเนี่ยครับเราจะมีในเรื่องของการวางแผนอย่างไรบ้างนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่3นะครับก็จะมองในเรื่องของการสร้างสรรค์นะครับก็คือการที่เราจะมองcreate นะครับสื่อในเรื่องของที่จะผ่านในช่องทางที่เราเรียกว่าสื่อสังคมนะครับว่ามันจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็ในตอนที่4นะครับ 9.2 นะครับในเรื่องที่4นะครับ 9.2.4 เราจะพูดถึงเรื่องของตัวอย่างนะครับที่ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับโดยสรุปแล้วนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดทฤษฎีแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้นะครับการใช้สื่อเครือข่ายสังคมเราเริ่มคุยกันถึงเรื่องของความหมายของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับว่ามันคืออะไรนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการใช้สื่อเครือข่ายสังคมนั้นนะครับก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงสื่อที่ใช้ในการสื่อสารนะฮะจะมองถึงเรื่องของการสื่อสารนะครับการสื่อสารก็คือการที่มีผู้ส่งสารนะครับส่งสารนะครับผ่านทางช่องทางต่างๆเนี่ยไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือผู้รับสารนะครับนั้นสื่อเครือข่ายสังคมก็คือสื่อที่ใช้ในการสื่อสารโดยใช้นะครับโดยใช้มันจะมีแพลตฟอร์มอยู่นะครับก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตดังนั้นสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยจะต้องมีนะครับระบบที่เราเรียกว่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเชื่อมโยงเผยแพร่สารสนเทศนะครับทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับที่ถูกรวบรวมไว้หรือที่สร้างขึ้นใหม่นะฮะส่งไปให้กับสมาชิกในเครือข่ายซึ่งเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นเกษตรกรที่เป็นเป้าหมายใหญ่ของเรานะครับโดยสรุปแล้วนะครับ

การสื่อเครือข่ายสังคมก็คือเป็นสื่อกลางนะครับที่ใช้นะฮะในการที่จะส่งมอบนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆไปให้กับสมาชิกหรือที่เป็นเกษตรกรซึ่งคือสื่อเครือข่ายสังคมนั้นจะต้องมีบนระบบของคอมพิวเตอร์และก็ระบบของอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญมามองนะครับต่อมาสื่อเครือข่ายสังคมนั้นนะครับจะมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญอย่างไรบ้างนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราจะมองพบว่าอันไหนนะครับสิ่งใดสื่อใดเนี่ยเป็นสื่อเครือข่ายสังคมนั้นนะครับจะมีลักษณะที่สำคัญนะครับ4ประการดังนี้นะครับก็คือมีการบูรณาการนะครับมีการบูรณาการในประเด็นใดบ้างก็คือมีการบูรณาการในเรื่องของคนแล้วก็บูรณาการในเรื่องของข้อมูลข่าวสารบูรณาการในเรื่องของคนก็คืออาจจะมีในเรื่องของการที่จะมีคนทำนะฮะจำนวนที่หลากหลายนะครับมาร่วมมือร่วมใจกันทำมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะฮะก็คือพูดง่ายๆก็คือคนที่มีส่วนร่วมในการที่จะทำสื่อเครือข่ายสังคมตรงด้านนี้ฮะจะมีมากมายนะครับแล้วก็มาร่วมมือร่วมใจกันทำนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับประเด็นที่สองก็คือประสิทธิภาพทางด้านเวลาสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยเราต้องยอมรับในปัจจุบันนี้เลยนะครับว่ามีปริมาณเนี่ยจำนวนมากนะครับเยอะมากและมันเป็นการสื่อที่มีความรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นนะครับสามารถที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารตรงด้านนี้ไปได้อย่างเยอะนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากสื่อประเภทอื่นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีหลายประเภทนะครับแล้วก็มีความนิยมการสร้างกระแสต่างๆขึ้นมาดังนั้นคุณลักษณะสำคัญนะครับของสื่อเครือข่ายสังคมอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของด้านเวลาจะเห็นว่าเวลาที่เราโพสอะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งนี่นะฮะการรับรู้เนี่ยจะรวดเร็วมากเป็นลักษณะเหมือนเรียลไทม์นะครับต่อมานะครับในประเด็นที่3คือสื่อเครือข่ายสังคมนี่นะครับจะต้องใช้งานไม่ยากไม่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะการออกแบบนะครับในเรื่องของระบบต่างๆนะครับจะมีการออกแบบง่ายๆนะครับเหมาะสมกับสื่อที่ต้องการสื่อไปอย่างเช่นสื่อเสียงสื่อภาพหรือจะเป็นพวกวิดีโอสั้นๆนะครับแล้วพวกนี้เวลาการใช้งานจะง่ายมากเขาออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายนะครับและที่สำคัญก็คือเขาจะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาก็คือมีการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือมีการอัปเดตแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาและทำให้คนใช้เนี่ยสะดวกมากนะครับเมื่อคนใช้มีความสะดวกนะฮะก็จะมีคนเนี่ยทำแล้วก็มีการเผยแพร่ได้อย่างมากนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะสำคัญหนึ่งของคำว่านวัตกรรมตรงด้านนี้นะครับสุดท้ายนะครับลักษณะเฉพาะของทางด้านของสื่อเครือข่ายสังคมก็คือมีความเป็นอิสระไม่มีสายบังคับบัญชานะครับไม่มีการถูกควบคุมทิศทางต่างๆนะครับมีการไหลข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นไปอย่างอิสระเสรีนะครับจะเห็นว่าสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสรีมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณลักษณะสำคัญนะครับของทางด้านของสื่อเครือข่ายสังคมมีการบูรณาการมีเรื่องของด้านเวลามีเรื่องของการออกแบบที่ใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความเป็นอิสระนะครับต่อมานะครับความสำคัญนะครับของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับเรามามองภาพนะครับว่าการที่เราจะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยฮะสักอย่างนึงเนี่ยเราใช้เพื่ออะไรแล้วมันมีบทบาทมีความสำคัญกับการที่เราใช้เนี่ยอย่างไรนะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับเราลองมองดูนะครับในสมัยก่อนเนี่ยกว่าที่เราเจอเพื่อนฝูงหรือว่าเจอใครสักคนหนึ่งนะครับผ่านมาในอดีตกว่าที่เราจะค้นพบมาเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่ในปัจจุบันนี้สื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยสามารถที่เราหาบุคคลต่างๆได้นะครับอย่างเช่นการเชื่อมโยงระหว่างเพื่อนนะครับตั้งแต่สมัยมัธยมสมัยประถมอะไรลักษณะแบบนี้หรือการค้นหาบุคคลนะครับการเซิร์ชเข้าไปทางด้านของอีกในเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับ Google อย่างนี้นะครับก็จะสามารถที่จะทราบนะครับว่าเพื่อนเราอยู่ตรงด้านไหนแล้วก็สามารถที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลต่างๆก็คือทำให้กระชับความสัมพันธ์กันนะครับมีการเสริมสร้างพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับต่อมาประเด็นที่2นะครับสื่อเครือข่ายสังคมมีความสำคัญกับผู้ที่สนใจทางการเกษตรพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ที่มีความสนใจร่วมกันนะครับมีความสนใจร่วมกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครมีความต้องการในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องการ

ความรู้ตรงด้านนี้ก็สามารถที่จะไปเข้ากลุ่มเข้าเป็นโซเชียลตรงด้านกลุ่มของทางด้านของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลักษณะนี้ก็จะเป็นเครือข่ายต่างๆนะครับก็มีความเชื่อมโยงกันต่อมานะครับความสำคัญลำดับที่3ก็คือเป็นช่องทางในการพัฒนาด้านวิชาการเกษตรนะครับการพัฒนาทางด้านวิชาการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราต้องลงทุนสูงมากเลยนะครับมีการจัดประชุมสัมมนามีการแลกเปลี่ยนกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเฉพาะในเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่ทางด้านของวิชาการแต่ปัจจุบันนะครับเมื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับก็จะเป็นช่องทางนะครับที่ทำให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนกันเพราะอะไรครับโซเชียลมีเดียที่ออกแบบมาในนี้นอกจากจะใช้งานง่ายแล้วนะครับยังมีต้นทุนที่ต่ำแล้วก็เป็นแหล่งเผยแพร่นะฮะในส่วนของความรู้ต่างๆทางด้านวิชาการรวมทั้งในเรื่องของการรวบรวมต่างๆก็จะอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากนะครับในปัจจุบันดังนั้นโซเชียลมีเดียจึงมีความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาด้านวิชาการด้วยนะครับต่อมาลำดับที่4นะครับในความสำคัญข้อที่4เป็นช่องทางในการตลาดจะเห็นว่าปัจจุบันนะครับระบบการตลาดของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากการที่เป็นลักษณะเหมือนกับ face to face ก็คือมาเจอหน้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นในเรื่องของการซื้อขายผ่านทางด้านโซเชียลมีเดียมีการตอบโต้กันทางด้านของโซเชียลนะครับเพราะอะไรครับมันมีทั้งในเรื่องของการโฆษณาเป็นภาพเป็นเสียงเป็นวิดีโอแล้วก็ยังสามารถที่จะมีการพูดคุยนะครับแชทตอบโต้กันมีการสอบถามรายละเอียดกันนะครับก็เลยกลายเป็นช่องทางการตลาดซึ่งจะมีความสำคัญมากขึ้นในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าทางด้านของสื่อสังคมตรงด้านนี้นะครับประเด็นต่อมานะครับความสำคัญต่อมาก็คือการสร้างการตื่นรู้และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะนะครับโซเชียลมีเดียจะเป็นเรื่องของการรวมคนขึ้นมาแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมันก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติต่างๆนะครับทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วพูดถึงเรื่องของการใช้หลักการการเหตุผลที่เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนตรงด้านนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับในกลุ่มในชุมชนสื่อเครือข่ายสังคมตรงด้านนี้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนและพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรนะครับเนื่องจากว่าเป้าหมายของเราทางด้านเกษตรกรเนี่ยมักจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับดังนั้นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารไปและนอกจากการที่จะเป็นการคอมมิวนิเคชันแบบปกติแล้วมันยังเป็นในเรื่องของ two way communication ก็คือเป็นการสื่อสาร2ทางนะครับก็คือในส่วนของทางด้านของผู้ส่งสารส่งไปแล้วก็สามารถที่จะเกษตรกรเนี่ยสามารถจะตอบกลับมาได้หรือมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญทีนี้มาดูนะครับว่าในส่วนของโซเชียลมีเดียที่เราใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเรานั้นนะครับมีอะไรบ้างมีกี่ประเภทนะครับอาจารย์ได้สรุปมานะครับว่าเป็นสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ย7ประเภทนะครับประเภทแรกเลยนะครับเราลองมาดูนะครับก็คือสื่อเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนักศึกษาคงคุ้นเคยนะครับสื่อพวก FacebookMySpace นะครับ InLink และก็ LINE โดยเฉพาะในส่วนของ Facebook กับ LINE เนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาทมากนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของไทยเราในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือสื่อเครือข่ายตรงด้านนี้นักศึกษาควรจะจำแนกให้ได้นะครับว่าประเภทไหนนะครับแอปพลิเคชันไหนเนี่ยเป็นสื่ออยู่ในประเภทใดนะครับต่อมานะครับสื่อเครือข่ายสังคมอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือบล็อกนะครับบล็อกได้หมายถึงอะไรลักษณะเหมือนกับเป็นวารสารนะครับออนไลน์ก็คือการที่เมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นตีพิมพ์ออกมาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แต่ตอนเนี้ยเป็นลักษณะเหมือนเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับเป็นลักษณะออนไลน์นะครับก็อย่างเช่นบล็อกเกอร์นะครับบล็อกดิบหรือว่าเวิร์ดเพรสตรงด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกนะครับการที่จะเขียนข้อมูลข่าวสารหรือว่าการแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นวารสารต่างๆนะฮะ บทความสั้นๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกนะครับต่อมานะครับตัวที่3ก็คือวิกินะครับเราคงมองในเรื่องของวิกิพีเดียแหละนะครับที่นักศึกษาคงจะทราบดีนะครับก็เป็นการที่สร้างและแก้ไขเนื้อหาร่วมกันก็คืออาจจะมีประเด็นตรงด้านนี้ออกมาว่าเนื้อหาตรงด้านนี้มันมีอะไรบ้างนะครับคนที่1เข้ามาโพสต์คนที่2เข้ามาโพสต์ต่อนะครับมีการแก้ไขร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวิกินะครับตัวมาตัวที่4นะครับก็คือพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์หรือพอดคาสต์ตรงด้านนี้นะครับเป็นเรื่องของสื่อเสียงนะครับเสียงที่ออกมาตรงด้านนี้จะเป็นเสียงที่ออกมาเป็นตอนๆนะครับอย่างเช่นพอดแคสต์ Spotify นะครับ SoundCloud ซึ่งตอนนี้ฮะโดนสื่อโซเชียลมีเดียของเราหรือว่าสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยพอดแคสต์มีความสำคัญนะครับ

0: การพูดคุยการพูดในระยะสั้นอย่างเช่นในประเด็นใดประเด็นหนึ่งซึ่งทำบันทึกออกมาเป็นรายการเสียงแบบสั้นๆแล้วก็ปล่อยทางด้านของช่องทางต่างๆแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาเดี๋ยวนี้มีคนเข้ามาชมเนี่ยจำนวนเยอะเพราะมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็คือการผลิตก็ง่ายนะครับแล้วก็การรับฟังก็ง่ายแล้วก็เนื้อหาสาระนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบสั้นๆนะครับสามารถที่จะมองเป็นตอนๆได้อย่างเช่นการที่จะเล่าเรื่องตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ไปลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการส่งมอบความรู้ไปได้นะครับต่อมานะครับประเภทที่5นะครับก็คือกระดานข่าวหรือฟอรัมก็เป็นประเด็นเหมือนกระดานนะฮะที่เรามาโพสต์แล้วก็มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันถกเถียงกันเพียงแต่ว่ามามองในเรื่องของการทำออนไลน์นะครับต่อมานะครับประเด็นที่6นะครับประเภทที่6อันนี้มีเน้นย้ำนะครับที่ใช้เยอะนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือคอนเทนต์คอมมูนิตี้นะครับก็คือในเรื่องของสังคมที่เป็นสังคมเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างเช่นตอนนี้ที่ใช้กันมากเลยก็คือ YouTube นะครับจะมีเนื้อหาสาระต่างๆนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาเลยนะครับว่าจะมีทั้งเรื่องของสื่อเสียงสื่อภาพตรงนั้นนี่ออกมาได้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือไมโครบล็อกกิ้งนะครับก็คือในเรื่องของบล็อกขนาดจิ๋วนะครับอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับตัวที่2ก็คือบล็อกเพียงแต่ว่ามันจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่าอย่างเช่นตอนนี้ที่กำลังนิยมกันนะฮะอย่าง TikTok อย่างเงี้ยนะฮะออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบสั้นๆนะครับตามเขาเรียกว่าตามยุคตามสมัยและความนิยมซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับผู้บริโภคเองเนี่ยไม่ชอบประเภทที่แบบลักษณะที่ยาวมากนะครับก็เลยจะกลายมาเป็นแบบเหมือนเป็นสื่อเป็นบล็อกแบบสั้นๆในเรื่องของการให้ความรู้ตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็น7แบบนะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของบทบาทนะครับบทบาทของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับมี7มิติด้วยกันนะครับมิติที่1ก็คือเป็นการที่แสดงตัวตนบนเครือข่ายก็คือการบ่งบอกตัวตนนะครับต่อมาก็คือตนเนี่ยสังกัดตรงด้านไหนจำนวนกลุ่มที่เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์แบบไหนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของชื่อเสียงความนิยมการติดตามอย่างเช่นพวกการกดไลค์กดแชร์ลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของความพร้อมจะเห็นว่าบทบาทออกมาเนี่ยจะมองเลยบอกว่าเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในสเตตัสใดสถานะใดนะครับออนไลน์อยู่ไหมหรือว่าตอนนี้บิวซี่ก็คือยังยุ่งอยู่ยังไม่สามารถที่จะออนไลน์ตรงด้านนี้ได้หรือตอนนี้ที่นิยมกันก็คือการเช็คอินนะครับออกมานะครับต่อมานะครับในตัวต่อมาก็คือเรื่องของการสนทนาอันนี้เราใช้กันเยอะแล้วเราก็คงจะทราบกันดีนะครับก็คือในเรื่องของบทบาทที่เป็นเรื่องของการแชทก็คือการพูดคุยโดยลักษณะเป็นประโยคข้อความนะครับอันนี้ก็เป็นแชทแล้วก็บทบาทสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเรื่องของการแบ่งปันมีการแลกเปลี่ยนนะครับมีการรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆดังนั้นบทบาทของเครือข่ายสังคมเนี่ยจะแสดงให้เราเห็นนะฮะในเรื่องทั้งใน7มิตินะครับอย่างที่อาจารย์แสดงไว้ในสไลด์ตรงด้านนี้นะครับในส่วนต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ของสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับเรามามองในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับเมื่อมองในสถานการณ์การใช้สื่อนะครับเครือข่ายสังคมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามักจะนำเสนอเป็นเรื่องของจำนวนคนนะครับจำนวนของกลุ่มอายุว่ากลุ่มอายุขนาดนี้วัยรุ่นนะครับวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยผู้ทำงานหรือวัยที่เขาเรียกว่าวัยเกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับมีเป็นกลุ่มอายุขนาดนี้นะครับมีการใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงใดมากกว่ากันนะครับหรือเวลาที่ใช้นะครับจำนวนเวลาที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้แล้วก็มีในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับว่ามีอะไรอย่างเช่นเข้าทางด้านของคอมพิวเตอร์นะฮะโน้ตบุ๊กบ้างนะครับเข้าทางด้านมือถือหรือในเรื่องของแท็บเล็ตลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของสถานการณ์ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องกรรมแล้วนะฮะว่าพฤติกรรมเนี่ยเขาใช้อย่างไรในส่วนของโซเชียลมีเดียหรือในเรื่องของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับก็คือสื่อทั่วไปเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยชัดเจนเลยนะครับที่เราใช้กันมากนะครับก็จะเป็น Facebook Twitter Instagram ลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับพฤติกรรมที่ใช้นะครับสื่อเครือข่ายสังคมก็คือการรับส่งอีเมลก็คือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วต่อมานะครับสื่อเครือข่ายสังคมที่ใช้กันอีกก็คือการค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้พอเวลาเราต้องการข้อมูลข่าวสารอะไรเราก็จะเข้าสู่โซเชียลมีเดียตรงด้านนี้แล้วก็ค้นหาข้อมูลที่เราต้องการนะครับต่อ ต่อมาลำดับที่4เลยนะครับก็คือในเรื่องของการที่บันเทิงเรืองรมต่างๆนะครับก็คือการดูโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้เรื่องของบันเทิงนะครับการดูคลิปวิดีโอต่างๆและตอนนี้ก็ใช้ฟังเพลงออนไลน์ก็มีนะครับมีเป็นทั้งสถานีวิทยุด้วยหรือจะเป็นในเรื่องของการที่มีเพลงต่างๆเดี๋ยวนี้ไปดาวน์โหลดอัปโหลดขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับบนสื่อเครือข่ายสังคมตรงด้านนี้แล้วก็คนทั่วไปสามารถที่จะเปิดชมได้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็มีการให้บริการตามแพลตฟอร์มต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆเยอะมากนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันตรงด้านนี้นะครับทีนี้เรามาดูถึงเรื่องของผลกระทบของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับมันมีทั้งหมดอยู่5ด้านด้านแรกก็คือด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือการค้าและบริการการทำงานการสมัครงานนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่จะใช้คนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการแล้วก็การที่เป็นระบบเศรษฐกิจแต่ที่สำคัญก็คือไอ้การสมัครงานเนี่ยฮะที่เราใช้คำว่าดิจิตอลฟุตพริ้นเวลาที่เราโพสต์อะไรต่างๆเข้าไปในสื่อเครือข่ายสังคมนะฮะมันจะมีการที่เขาเรียกว่ามันจะอยู่ข้างบนตลอดเวลาในบางบริษัทนั้นนะครับเวลาที่จะรับสมัครงานคนเนี่ยเขาจะเซิร์ชเข้าไปเลยว่าในผู้สมัครรายนี้ได้มีความเห็นในเรื่องของโซเชียลมีเดียตรงด้านนี้หรือสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยอันนี้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้เราเรียกว่าดิจิทัลฟูดพริ้นท์นะครับก็บางคนก็มาตีความกันว่าทัศนคติที่ออกมาในการโพสต์หรือในเรื่องของการที่ออกแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นอย่างไรนะครับต่อมาผลกระทบท่อที่2นะครับก็คือทางด้านสังคมอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆซึ่งอาจารย์อยากจะเน้นย้ำไว้นะครับก็คือการเคลื่อนไหวทางกิจกรรมทางสังคมแล้วก็ในส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับคือข่ายสังคมเนี่ยจะทำให้เกิดความสูญเสียความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้แน่นอนเลยออนไลน์ไปข้างบนนะครับสามารถที่จะรู้ว่าเราไปไหนทำอะไรมีสเตตัสแบบไหนนะครับความอคติทางความคิดความลำเอียงนะครับหรือเกิดความซึมเศร้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ซึ่งมันไม่ได้มีตัวตนนะครับอาจจะเกิดความซึมเศร้าการกลัวไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมบางคนโดนเพื่อนนะครับดีลิทออกหรือว่าแชทบล็อกออกไปนะครับก็กลายเป็นว่าเหมือนกับมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งเลยทำไมโดนกีดกันออกมาต่อมานะครับส่วนสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำก็คือการละลานทางไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับการละลานทางไซเบอร์ก็คือการก่อกวนคุกคามการให้ร้ายใส่ความนะครับการเผยแพร่ความลับการกีดกันออกจากกลุ่มการแอบอ้างชื่อการขโมยอัตลักษณ์นะครับเอารูปของตัวเองไปหรือมีการล่อลวงซึ่งเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งดังนั้นการละลานทางไซเบอร์จึงมีความสำคัญนะครับซึ่งจะเป็นผลกระทบของสื่อเครือข่ายสังคมตรงด้านนี้ต่อมานะครับก็คือในเรื่องผลกระทบทางด้านของการเมืองนะครับข่าวสารนโยบายแล้วก็การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนะครับต่อมานะครับการศึกษาพัฒนาความรู้นะครับต้องยอมรับว่าสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยเพิ่มโอกาสทางการศึกษานะครับมีการแลกเปลี่ยนกันได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นการกระจายที่สะดวกแล้วก็มีวงกว้างในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรการเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมและก็การประชาสัมพันธ์หรือการติดต่อจะเห็นว่าผลกระทบของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับก็มีทั้งในจุดที่สามารถเป็นจุดบวกแล้วก็จุดลบซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาได้ให้ชัดเจนนะครับต่อมานะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของแบบจำลองความรู้นะครับความเข้าใจของเจมส์โพสเตอร์นะครับตรงด้านนี้เนี่ยฮะเราจะพูดถึงเรื่องของ5นะครับ5องค์ประกอบหลักๆก็คือโครงสร้างทางความรู้แรงจูงใจเครื่องมือการไหลและนะครับตรงด้านนี้มีอยู่4ตัวองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบหลักมีอยู่4องค์ประกอบตรงด้านนี้ซึ่งจะไปเน้นย้ำในเรื่องของแรงจูงใจในการตัดสินใจก็คือคุณลักษณะของบุคคลนะครับ4ระดับตรงด้านนี้ฮะมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นคนที่มาถึงปุ๊บเนี่ยมีการรับแบบอัตโนมัติเลยหรือบางคนเนี่ยเข้าไปแบบไม่มีวัตถุประสงค์นะครับหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของคนอื่นนะครับหรือมีคนที่โอ้คิดเยอะนะครับมีการรับรู้ในระดับสูงตรงด้านนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของโครงสร้างของโซเชียลมีเดียที่จะมีผลต่อการตัดสินใจนั้นนะครับก็อยากให้นักศึกษาได้มองนะครับในเรื่องของคุณลักษณะของบุคคลทั้ง4ระดับตรงด้านนี้นะครับต่อมานะครับแนวปฏิบัตินะครับก็จะมองว่าเข้าใจว่าสื่อที่ทำตรงด้านนี้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็สื่อทุกชนิดเนี่ยมีเป้าหมายในการนำเสนอแล้วมันมีข้อจำกัดของตัวเองนะครับมันมีในเรื่องของมิติพื้นที่และเวลาและที่สำคัญก็คือต้องตระหนักถึงกฎกติกาและความหลากหลายทางสังคมในส่วนของโซเชียลมีเดีย นะครับเราเข้ามาสู่ในตัวตอนที่2ก็คือพฤติกรรมนะครับเรามาดูนะครับว่าคนที่ใช้งานสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่กี่กลุ่มนะครับในตรงด้านนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของ6กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มพวกสร้างความสัมพันธ์ก็พวกที่สร้าง relationship ก็คือสร้างความสัมพันธ์มีการปฏิสัมพันธ์กันกลุ่มที่2นะครับอันนี้จะมีเยอะหน่อยนะครับก็คือกลุ่มที่ส่องมองชีวิตคนอื่นนะครับก็คือคอยติดตามว่าคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพวกนี้ก็จะแบ่งเป็นกระตือรือร้นสูงในปานกลางนะครับแล้วก็พวกปกติต่อมานะครับกลุ่มผู้ใช้งานที่3ก็คือพวกนักกระจายข่าวก็คือมีข่าวมาพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีการกระจายบอกต่อไปกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มผู้พรีเซนต์ตัวเองหรือกลุ่มที่ให้คุณค่ากับตัวเองสูงนะครับก็คือมองเหมือนตัวเองไอดอลลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพวกลักษณะเหมือนเซลฟี่นะครับต่อมาก็คือกลุ่มผู้ต้องการการตอบรับแบบปัจจุบันทันด่วนก็คือใช้งานเพื่อต้องการความรวดเร็วนะครับและสุดท้ายนะครับคนที่มีบัญชีเครือข่ายสังคมไว้เฉยๆนะครับก็มีไว้แต่ไม่ได้มีการที่จะแอคทีฟอะไรมากมายนะครับต่อมานะครับแนวทางการวางแผนนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่9ขั้นตอนนะครับก็คือในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับก็คือในเรื่องของหลักสมาร์ทการศึกษางานกลุ่มผู้เป้าหมายนะครับวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ต่างๆและที่สำคัญนะครับในตัวที่4ก็คือมองหาต้นแบบหรือแรงบันดาลใจเพื่อที่ว่าจะได้ก้าวไปนะครับมองอันนี้หมายถึงว่าต้นแบบนะฮะไม่ถึงกับประเภทที่ว่าจะต้องไปก๊อปปี้มาทุกอย่างนะครับต่อมาก็คือเรื่องของเครือข่ายที่ต้องการกลับปรับปรุงนะครับมีการวางแผนการผลิตสื่อแล้วก็มองในเรื่องของตารางโพสต์นะครับว่าช่วงไหนจะโพสต์ตรงด้านไหนด้านไหนออกมาในจังหวะที่ดีนะครับเพื่อที่ว่าคนที่ติดตามนั้นจะได้ทราบมีการทดลองเสมือนจริงนะครับแล้วก็มองว่าไอ้สื่อที่เราจะใช้ในตรงด้านนี้ช่องทางนะครับเราจะต้องมีการในเรื่องของการเปิดนะครับการใช้งานประเภทของสื่อที่ใช้นะครับในสื่อเครือข่ายสังคมจะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับก็สื่อในเรื่องของความรู้นะครับในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจการโน้มน้าวใจและในเรื่องของความบันเทิงนะครับซึ่งข่าวสารเนี่ยก็จะออกมาในลักษณะของ4ประเด็นตรงด้านนี้นะครับในส่วนของการขั้นตอนนะครับเราก็ควรจะต้องในเรื่องของการสร้างสรรค์เราต้องมองว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมอย่างไรนะครับและสื่อที่สื่อและวิธีการและรูปแบบที่เราจะทําเสนอตรงด้านนี้มันจะเปลี่ยนแปลงวิธีกรรมตรงด้านนี้ได้อย่างไรบ้างจากนั้นเราก็จะมาศึกษาหาข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการที่จะสร้างสื่อโซเชียลมีเดียนั้นนะครับมีการติดตามนะครับกรอบเวลางบประมาณแล้วก็สุดท้ายนะครับควรจะต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนประเมินงานก่อนที่จะเปิดใช้งานนะครับข้อพิจารณานะครับในการสร้างสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่8ประการก็คือเนื้อหาต้องมีคุณภาพโครงการเขาโครงสร้างนะครับขอโทษนะครับการออกแบบโครงสร้างการนำที่การนำเสนอที่เหมาะสมมีคุณค่าแก่ผู้รับก็คือผู้รับไปเนี่ยต้องมีประโยชน์แก่เขาและที่สำคัญก็คือต้องมุมมองในเรื่องของมุมมองของผู้รับด้วยว่าเป็นยังไงนะครับการสร้างสื่อที่เข้าใจง่ายกระตุ้นความรู้สึกนะครับมีการทันต่อเหตุการณ์และที่สำคัญก็คือน่าจะต้องมีในส่วนของการมีสนุกและก็อารมณ์ขันนะครับทีนี้เรามาสรุปในส่วนของตอนที่คนที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับอันดับแรกก็คือคนที่ใช้ในอิสระทั่วไปก็คือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบของตัวเองอย่างเดียวนะครับกับอย่างที่2ก็คือคนที่ใช้ในระดับขององค์กรก็คือคนที่ปฏิบัติในงานโซเชียลมีเดียในฐานะในนามขององค์กรนะครับวิธีการนำเสนอก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจการโน้มน้าวใจแล้วก็การนำเสนอกิจกรรมอันนี้ก็จะเป็นโซเชียลมีเดียนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดแนวทางที่เกิดขึ้นถ้าผู้ใช้งานอิสระเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นการรักษาความลับความเป็นส่วนตัวต้องรับผิดชอบการนำเสนอของตัวเองเวลาผิดพลาดต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็คิดให้ดีก่อนที่จะโพสต์แต่ถ้าเกิดมองในเรื่องของระดับในองค์กรนั้นเราต้องพูดถึงเรื่องของความถูกต้องข้อมูลและที่สำคัญต้องรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรตระหนักความเป็นองค์กรนะฮะไม่ใช่เป็นตัวตนของตัวเองต่อชี้แจงอย่างสร้างสรรค์นะครับไม่ตอบคำถามในเชิงลบนะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยมีบทบาทต่องานส่งเสริมของเราอย่างมากนะครับตั้งแต่แนวคิดทฤษฎีต่างๆและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทีนี้ในงานส่งเสริมเราเนี่ยเราจะมองในเรื่องของความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็ในนามขององค์กรดังนั้นสิ่งที่จะต้องสื่อนะครับผ่านทางช่องทางตรงด้านนี้จึงมีความสำคัญนะครับซึ่งนักศึกษากับทางด้านของนักส่งเสริมต้องตระหนักให้ดีนะครับแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของทางด้านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อไปครับ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่ง

0: เสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788

ค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะลองมาทบทวนดูนะคะว่าสิ่งที่เราได้ฟังนะคะได้เรียนรู้ไปนั้นเนี่ยนะคะเรามีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้หรือไม่นะคะก็จะมีหลายๆประเด็นนะคะที่ลองเอามาทบทวนกันดูนะคะประเด็นแรกเลยนะคะก็คือว่าสื่อบุคคลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยนะคะคืออะไรหมายถึงอะไรนะคะก็อยากจะทบทวนนะคะเพราะว่าเราได้พูดคุยกันในตอนต้นนะคะว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงนะคะ องค์ความรู้นะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆนะคะจากแหล่งข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นนักวิจัยเป็นนักส่งเสริม เป็นหน่วยงานต่างๆนะคะสื่อบุคคลจะเอาองค์ความรู้เหล่านั้นนั่นเนี่ยนะคะไปถ่ายทอดนะคะหรือว่าไปแลกเปลี่ยนให้กับเกษตรกรเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคำว่าสื่อบุคคลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่นะคะในการถ่ายทอดความรู้นะคะเสริมสร้างทักษะแล้วก็ปรับทัศนคติของเกษตรกรเพื่อนะคะการพัฒนาการเกษตรให้กับตัวเกษตรกรซึ่งในที่สุดเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยนะคะสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะช่วยตัวเองได้นะคะอันนั้นเนี่ยนะคะเป็นเป้าหมายสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นสื่อบุคคลจะมีบทบาทสำคัญทั้งถ่ายทอดทั้งปรับทัศนคตินะคะทั้งเสริมสร้างทักษะให้กับเกษตรกรที่เราเรียกว่า KAP นะคะหรือว่า knowledge นะคะ attitude แล้วก็ practice นะคะก็จะต้องเป็นเป้าหมายสำคัญนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของสื่อบุคคลซึ่งคิดว่านักศึกษาเนี่ยนะคะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าคำว่าสื่อบุคคลคือใครนะคะอันที่สองนะคะประเด็นที่สองสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะมีประโยชน์อย่างไรนะเราจะเห็นจากที่กล่าวมานั้นเนี่ยสื่อบุคคลมีประโยชน์มากมายต่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งประเด็นสำคัญอันหนึ่งนะคะก็คือทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมนอกจากมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกอบอาชีพทางการเกษตรนะคะก็จะทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยนะคะสามารถนะไปเอาองค์ความรู้ต่างๆนั้นเนี่ยไปปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะพึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้น2ประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะเน้นย้ำนะคะในแง่ของความหมายในแง่ของประโยชน์นะคะเรามาดูประเด็นที่3นะคะที่เราอยากจะให้นักศึกษาได้ทบทวนนะคะก็คือประเภทของสื่อบุคคลนะคะเป็นที่ทราบแล้วนะคะว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะมีหลากหลายประเภทนะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนนะคะเป็นนักวิจัยนะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเป็นองค์กรต่างๆในท้องถิ่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสื่อบุคคลที่มีอยู่มากมายทั้งในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแบ่งประเภทของสื่อบุคคลตามความสัมพันธ์ของชุมชนนะคะว่ามีกี่ประเภทเราก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสื่อบุคคลที่เป็นคนภายนอกนะคะกับสื่อบุคคลที่เป็นคนในชุมชนเองนะคะซึ่งสื่อบุคคลภายนอกก็เป็นองค์กรเป็นหน่วยงานเป็นเจ้าหน้าที่จากภาครัฐนะคะจากภาคเอกชนนะเป็นนักการตลาดนะส่วนสื่อบุคคลที่เป็นคนในชุมชนเองก็อาจจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะเป็นผู้รู้ในชุมชนเป็นปราชาวบ้านหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของภาครัฐที่อยู่ในชุมชนก็เป็นไปได้นะคะอันที่4นะคะที่เราต้องทบทวนนะคะก็คือบทบาทของสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะเราจะเห็นว่าสื่อบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพราะฉะนั้นก็จะมีบทบาทที่มีความหลากหลายนะคะนะทั้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นที่ปรึกษานะให้คำกับกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นะคะเป็นนักจัดองค์กรเป็นนักจัดการกลุ่มนะคะเป็นนักประสานงานกับหน่วยงานในองค์กร

0: ขณะที่เป็นroutine to research หรือว่าเป็นการทำงานวิจัยในบทบาทหน้าที่การงานของตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่4นะคะประเด็นที่5นะคะเรามองถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาสื่อบุคคลให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณลักษณะที่ดีของสื่อบุคคลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราต้องมีการพัฒนาอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความรู้นะคะร่างกายจิตใจทักษะนะคะความชำนาญทางกายภาพความและทักษะทางสติปัญญาอันนี้ก็ถือเป็นลักษณะที่ดีที่เราต้องมีการดำเนินการพัฒนาให้เป็นระบบนะคะประเด็นที่6นะคะก็คือบทบาทในการพัฒนาสื่อบุคคลเพื่อประสานพลังในการสร้างนวัตกรรมก็คือถ้าเราจะพัฒนาสื่อบุคคลให้สามารถไปประสานพลังกับเกษตรกรในการสร้างนวัตกรรมเชื่อว่าบทบาทที่สำคัญอันนึงสื่อบุคคลจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทในการเป็นผู้กระตุ้นนะคะอันนี้เป็นบทบาทที่สำคัญจริงๆเรามีอยู่4บทบาทด้วยกันนะคะแต่ว่าอาจารย์อยากจะเน้นในประเด็นของการเป็นผู้กระตุ้นนะคะให้เกษตรกรให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยนะคะตระหนักแล้วก็ตื่นตัวในเรื่องของการพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะประเด็นที่7นะคะการพัฒนาสื่อบุคคลตามแนวทางการพัฒนามนุษย์นะคะเรามุ่งเน้นให้เกิดผลการพัฒนาด้านใดนะคะที่สำคัญเลยนะคะการพัฒนาสื่อบุคคลตามแนวทางการพัฒนามนุษย์นั้นเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้วก็ยังต้องนำไปสู่การปฏิบัตินะคะเพราะว่าในแง่ของงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเน้นเรื่องของการ learning by doing นะคะเรียนรู้นะคะแล้วก็เรียนรู้จากการทำจริงเพราะฉะนั้นการเรียนรู้กับการปฏิบัตินั้นเนี่ยมันจะเป็นของควบคู่กันไปนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือในกระบวนการพัฒนาสื่อบุคคลในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเรามีหลายขั้นตอนนะคะแต่ขั้นตอนที่สำคัญก็คือขั้นตอนแรกนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะเราจะต้องพัฒนาเขาไปในทิศทางใดจะต้องพัฒนาเขาไปในประเด็นใดบ้างเพราะว่าความต้องการในการพัฒนาสื่อบุคคลจะเป็นตัวชี้นำที่จะนำไปสู่การพัฒนาสเต็ปต่อๆไปนะคะโดยเฉพาะยิ่งการเขียนโครงการในการพัฒนาการเลือกวิทยากรการเลือกคนเข้ามาสู่กระบวนการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะทั้ง8ประเด็นนะคะเป็นประเด็นที่เราเน้นนะคะให้นักศึกษาไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำความเข้าใจนะคะใน8ประเด็นที่อาจารย์ได้กล่าวมานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าสมควรกับเวลานะคะในการที่เราพูดคุยกันในเนื้อหาสาระนะคะแล้วก็ในเรื่องของการมาทบทวนกันในช่วงท้ายนะคะก็หวังว่านักศึกษานะคะก็จะไปทำความรู้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ไปอ่านหนังสือนะคะเพิ่มเติมนะคะในเอกสารการสอนนะคะก็ท้ายนี้ก็ขออวยพรนะคะให้นักศึกษาทุกท่านนะคะโชคดีในการสอบนะคะ
1: จากการที่เราได้ศึกษานะครับจากเอกสารการสอนหน่วยที่8นะครับแล้วก็ได้ฟังอาจารย์สรุปนะครับในส่วนของหน่วยที่8นะครับสื่อมวลชนไปแล้วเราลงมาทำคำถามท้ายหน่วยดูนะครับว่านักศึกษาจะมีความเข้าใจได้มากขึ้นขนาดนั้นนะครับถ้าทำได้นะฮะก็แสดงว่านักศึกษานั้นได้พอเข้าใจในเรื่องของสื่อมวลชนที่ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตรงด้านนี้นะครับก็ในหน่วยนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะอิงจากประสบการณ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับเรามาเข้าสู่คำถามท้ายหน่วยนะครับในข้อที่1เลยนะครับในข้อที่1นะครับให้อธิบายนะครับความหมายของสื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับก็คือความหมายของสื่อมวลชนคืออะไรถ้าพูดถึงสื่อมวลชนนักศึกษาจะมองถึงอะไรครับสื่อก็คือตัวกลางนะครับตัวกลางอะไรตัวกลางที่จะทำจากหน่วยคนที่ส่งสารเนี่ยครับไปสู่เป้าหมายนะครับเป้าหมายจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูนะครับคำตอบของในข้อที่1 นะครับสื่อมวลชนก็คือตัวกลางนะครับในการที่จะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยฮะผ่านไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลักษณะแบบมวลชนก็คือมีจำนวนมากนะครับมีเป้าหมายในการที่จะให้ข่าวสารนะครับในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะครับหรือเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับสื่อมวลชนก็คือตัวกลางนะครับที่จะส่งข้อมูลข่าวสารตรงด้านนี้ฮะไปให้กับคนจำนวนมากๆในระยะเวลาสั้นๆนะครับ

หรือไล่เลี่ยกันหรือเวลาเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็คือความหมายของสื่อมวลชนนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับต่อมานะครับในข้อที่2นะฮะอันนี้พูดถึงเรื่องของระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับด้านข่าวสารของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรต่อสื่อทางด้านนี้นะครับก็คือมีวารสารสื่อกระจายเสียงสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเรามาดูนะครับว่าในส่วนของการตัดสินใจทางด้านนี้มันจะมองในเรื่องของประเด็นใดบ้างนะครับอันนี้ก็คือแนวนะครับแนวที่จะให้นักศึกษาได้เห็นนะครับก็คือการระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่นะครับจะมีมากมีน้อยอย่างไรนะครับจากที่เราได้คุยออกมาถ้าในเรื่องของการทำวิทยุโทรทัศน์ก็คือเรื่องของโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงหรือหนังสือพิมพ์นะครับก็จะมีในเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะน้อยมากเลยในส่วนของนักส่งเสริมนะครับแต่สิ่งที่ทำได้นะครับได้มากขึ้นนะครับก็คือนิตยสารเนี่ยปานกลางแต่ที่มากที่สุดก็คือการทำแผ่นปลิวนะครับนักส่งเสริมมีความการมีส่วนร่วมในแผ่นปลิวอย่างไรบ้างก็คือแผ่นปลิวเนี่ยจะเป็นข้อมูลแบบประเภทสั้นๆนะครับลงทุนไม่มากนักซึ่งทางนักส่งเสริมเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่จัดการนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำได้แต่ในกรณีของวิทยุโทรทัศน์กระจายวิทยุกระจายเสียงหรือหนังสือพิมพ์เนี่ยอาจจะมีการลงทุนที่สูงนะครับดังนั้นระดับการมีส่วนร่วมเนี่ยอาจจะน้อยไปนะครับเมื่อเทียบเข้ากับแผ่นปลิวนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคำถามข้อที่2นะครับทีนี้ในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อสิ่งพิมพ์มีหลายประเภทนะครับตอนประเภทที่ว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะฮะมีอะไรบ้างในข้อนี้นะฮะนักศึกษาต้องดูคำสำคัญนะครับคำสำคัญก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจคำว่าเฉพาะกิจก็คือทำเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างอย่างเช่นมีเทศกาลต่างๆมีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่เป็นลักษณะแบบทั่วไปนะครับมันเกิดขึ้นแบบเฉพาะเจาะจงนั้นไอ้สื่อสิ่งพิมพ์ตรงด้านนี้ฮะที่จะมาซัพพอร์ตหรือมาใช้เป็นสื่อมวลชนในการที่จะทำเฉพาะกิจเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับคำตอบนะครับอันนี้ง่ายเลยนะครับสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเนี่ยก็มีพวกแผ่นปลิวแผ่นพับเอกสารเย็บเล่มนะครับจดหมายเวียนต่างๆก็คือพูดง่ายๆนะครับก็เป็นสื่อที่ลงทุนไม่มากนักนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาสาระที่มีเฉพาะความเฉพาะเจาะจงนะครับก็จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเรียกว่าสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจนะครับจะเห็นว่านักศึกษาควรจะต้องพิจารณาในส่วนของคำสำคัญนะครับว่าคำสำคัญแต่ละอย่างนั้นมันหมายถึงอะไรสื่อสิ่งพิมพ์ก็หมายถึงสื่อที่มีการที่พิมพ์ออกมานะครับเป็นกระดาษหรือเป็นข้อความต่างๆหรือเป็นรูปลักษณะอย่างนี้เฉพาะกิจก็คือการที่ทำเป็นลักษณะเฉพาะอย่างนะครับต่อมานะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของข้อที่4นะครับให้บอกข้อดีนะครับของการใช้แผ่นปลิวแผ่นพับและเอกสารเล่มเล็กนะครับในการเผยแพร่สารสนเทศตรงด้านนี้ออกมาว่าเป็นอย่างไรบ้างในสื่อมวลชนนะครับที่เราเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับการใช้แผ่นปลิวแผ่นพับและเอกสารเล่มเล็กนะฮะนักศึกษาคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับเพราะว่าเราคุยกันหลายทีแล้วว่าเอกสารพวกแผ่นปลิวแผ่นพับแล้วก็เอกสารเล่มเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับสื่อเฉพาะกิจที่จะเป็นเนื้อหาสาระแบบประเภทที่ว่าสั้นๆง่ายๆนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับเพราะว่าอะไรครับมีข้อดีก็คือเป็นเอกสารที่ทำง่ายนะครับจะมีทำง่ายๆนะครับไม่ต้องมีเทคนิควิธีการอะไรมากมายนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาถูกใช้เวลาเตรียมการน้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วนักส่งเสริมของเรานะครับจะใช้สื่อลักษณะแบบนี้นะฮะจำนวนมากนะครับอย่างเช่นการทำแผ่นพับต่างๆนะครับเอกสารเล่มเล็กๆเพื่อจะไปทำข้อมูลข่าวสารเนี่ยส่งไปให้กับทางด้านของเกษตรกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับของสื่อประเภทนี้นะครับต่อไปนะครับในข้อที่5นะครับจะให้นักศึกษาเนี่ยลองบอกว่าความเหมาะสมของวิทยุกระจายเสียงนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับทำไมนะครับสื่อวิทยุจึงมีความเหมาะสมนะครับมีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับก็มีอยู่นะครับทั้งหมดอยู่6ประเด็นใหญ่ๆนะครับถึงจะอธิบายให้นักศึกษาฟังนะครับว่าสื่อวิทยุมีความจำเป็นอย่างไรนะครับมีความเหมาะสมอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราพูดถึงเรื่องของพื้นที่ก็คือพื้นที่เนี่ยครอบคลุมได้อย่างกว้างขวางนะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับก็คือสื่อเสียงนะครับสามารถที่จะกระจายไปได้ทั่วนะครับแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางกว่าสื่อมวลชนประเภทอื่นๆนะครับมีการเข้าถึงได้มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อโทรทัศน์นะครับต่อมาก็คือการรับฟังไม่จำกัดเวลาและก็สถานที่

นะครับสื่อวิทยุก็สามารถที่จะรับฟังได้ทุกที่นะครับเครื่องรับวิทยุมีราคาไม่แพงนะครับก็มีราคาถูกนะครับแล้วก็ไม่ต้องอาศัยทักษะในเรื่องของการอ่านแล้วก็มีการผลิตที่ต้นทุนต่ำนะครับอันนี้ก็คือมองในเรื่องของสื่อวิทยุนะครับเวลาที่เราถามว่านักศึกษานะฮะสื่อวิทยุนั้นมีความเหมาะสมอย่างไรนะครับในประเด็นต่างๆถ้าให้นักศึกษาได้พิจารณาถึงบทบาทที่สำคัญตรงด้านนี้นะครับต่อมานะครับในข้อที่6นะครับอธิบายเกี่ยวกับรายการวิทยุโทรทัศน์ทางการเกษตรพูดง่ายๆโทรทัศน์ทางการเกษตรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับรายการวิทยุโทรทัศน์พอจำได้ไหมครับรายการทางด้านการเกษตรเราจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือรายการข่าวทางด้านการเกษตรนะครับก็คือมองในเรื่องของสาระต่างๆทางด้านการเกษตรที่จะส่งไปให้กับเกษตรกรนะครับต่อมาก็คือสาระคดีความรู้ทางด้านการเกษตรนะครับองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็รายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวทางการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายการวิทยุนะฮะโทรทัศน์ทางด้านการเกษตรก็คือโทรทัศน์ทางด้านการเกษตรนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อการเผยแพร่เนี่ยสามารถนำไปใช้ในด้านใดบ้างนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของนะฮะช่วงเวลาที่มีปัญหานะครับเราใช้สื่อโทรทัศน์เข้ามานะครับโอกาสพิเศษอย่างเช่นเทศกาลต่างๆนะครับการที่ไปทำรายการโทรทัศน์ในไร่นาของชาวบ้านนะครับของเกษตรกรนะครับการทำสปอตโฆษณานะครับการสาธิตทางวิทยุการสัมภาษณ์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพทางการเกษตรนะครับดังนั้นคำถามในข้อนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะคิดตามไปได้เลยนะครับว่ารายการทางด้านของการเผยแพร่สารสนเทศตรงด้านนี้ฮะเราใช้วิทยุโทรทัศน์เนี่ยใช้ในกรณีใดได้บ้างนะครับอย่าลืมนะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของปัญหาทางด้านการเกษตรเนี่ยฮะเราก็จะใช้กันเยอะเพราะว่ามันจะสามารถที่จะเห็นนะครับในส่วนของงานต่างๆรวมทั้งโอเทศการด้วยนะครับและเดี๋ยวนี้ที่ใช้กันมากนะครับก็คือการที่มองในเรื่องของ best practice นะครับการที่จะไปถ่ายทำนอกสถานที่นะครับในไร่นาของเกษตรกรนะครับในส่วนตรงด้านนี้นะครับเป็นเรื่องของการใช้สื่อมวลชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนนั้นนะครับในปัจจุบันนะครับมีความสำคัญในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่นะครับแล้วก็ส่งข่าวไปให้กับเป้าหมายนะครับที่มีจำนวนมากนะครับและเดี๋ยวนี้ในเรื่องของการผลิตนะครับของด้านสื่อมวลชนนั้นก็มีเทคโนโลยีที่ไม่สลับซับซ้อนใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ราคาถูกมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารทางผ่านทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์ตรงด้านนี้นะครับดังนั้นในหน่วยนี้นะครับสื่อมวลชนในงานส่งเสริมก็จะเป็นคอนเซ็ปต์หลักๆนะครับเพื่อให้การอินฟอร์มข้อมูลหรือการส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยไปยังด้านของเกษตรกรจำนวนมากๆนั้นจะมีวิธีการและกระบวนการแล้วก็มีรูปแบบอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาระในส่วนของหน่วยที่8นะครับสื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับครับจากการที่นักศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารการสอนนะครับแล้วก็ฟังสรุปมานะครับตอนนี้เราลงมาตอบคำถามนะฮะท้ายหน่วยนะครับหน่วยที่9นะครับสื่อเครือข่ายสังคมนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราจะเริ่มนะครับในข้อที่1นะครับอยากจะให้นักศึกษาได้อธิบายนะครับถึงระบบการสื่อสารที่ใช้ในการใช้สื่อเครือข่ายสังคมนะครับพูดง่ายๆก็คือสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีระบบอะไรที่มารองรับนะครับตัวด้านนี้เราก็ต้องไปมองในเรื่องของความหมายนะครับความหมายของสื่อเครือข่ายสังคมนั้นคืออะไรนะครับคำตอบของการที่สื่อเครือข่ายสังคมนั้นคืออะไรนะครับก็คือสื่อเครือข่ายสังคมหมายถึงสื่อที่การสื่อสารที่จะต้องผ่านในระบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งในเครือข่ายของระบบอินเทอร์เน็ตกับเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ตรงด้านนี้ฮะนะครับมันจะเป็นตัวแพลตฟอร์มซึ่งจะทำให้มีเกิดการพัฒนาของสื่อเครือข่ายสังคมตรงด้านนี้เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือระบบการสื่อสารที่ใช้ก็คือระบบนะครับคอมพิวเตอร์นะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็ในเรื่องของระบบของอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งจะต้องมีใช้ในงานของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบของในหน่วยที่9ข้อที่1ตรงด้านนี้นะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยให้อธิบายถึงลักษณะของสื่อเครือข่ายสังคมประเภท Content Community นะครับ

ตรงด้านนี้นักศึกษาก็ต้องมาดูคำสำคัญนะครับว่าลักษณะของสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะครับคำตอบนะครับสื่อเครือข่ายสังคมนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่7ประเภทนะครับสื่อแรกก็คือสื่อเว็บไซต์แอปพลิเคชันจะมีอะไรบ้างนะครับสื่อที่เป็นเรื่องของบล็อกนะครับของวิกินะครับแล้วก็ของพอดแคสต์นะครับแล้วก็ของฟอรัมนะครับและคอนเทนต์คอมมูนิตี้รวมทั้งไมโครบล็อกกิ้งถ้ามานะครับวิเคราะห์เฉพาะของคอนเทนต์คอมมูนิตี้ตรงด้านนี้ก็คือพวกที่เป็นชุมชนที่มองในเรื่องของเนื้อหาต่างๆนะครับก็จะมีในเรื่องของYouTube หรือ Daily Motion ดังนั้นถ้าเกิดเราลักษณะที่ถามออกมาว่าถ้าเป็นในลักษณะของ YouTube นั้นนะครับจะเป็นส่วนของของประเภทใดของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับนักศึกษาก็อาจจะมองในเรื่องของ Community ได้นะครับหรือถ้ามองในเรื่องของการแก้ไขเนื้อหาร่วมกันนะครับนักศึกษาก็อาจจะตอบว่าเป็นของวิกินะครับหรือถามว่า TikTokนะครับเป็นเครือข่ายแบบไหนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอะไรครับไมโครบล็อกกิ้งตรงด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อที่2นะครับลักษณะของสื่อเครือข่ายสังคมของประเภทต่างๆเข้าไปสู่ในข้อที่3นะครับข้อนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ impact หรือว่าผลกระทบนะครับการใช้สื่อเครือข่ายสังคมนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของไซเบอร์บูลลี่นะครับการละลายทางไซเบอร์นั้นคืออะไรนะครับก็มองถึงเรื่องของผลกระทบนะครับเพราะการละลานทางไซเบอร์นี่ก็คือผลกระทบของเครือข่ายสังคมซึ่งมีทั้งหมดอยู่5ด้านก็คือในเรื่องของด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองด้านการศึกษาพัฒนาความรู้แล้วก็เรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเราเจาะมาในส่วนของสังคมนะครับเพราะว่าการละลานทางไซเบอร์นั้นนะครับก็จะเป็นการที่เป็นผลกระทบทางด้านสังคมนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของในส่วนของลานละลานทางไซเบอร์นะครับก็คือไซเบอร์บูลลี่ตรงด้านนี้ก็มองในเรื่องของการก่อกวนนะครับมีการก่อกวนมีความคุกคามมีการเขียนให้ร้ายป้ายสีต่างๆมีการใส่ความนะครับการที่เผยแพร่ความลับของคนอื่นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นการที่เรียกว่าละลานทางไซเบอร์เหมือนกันการกีดกันออกจากกลุ่มไม่ให้มีส่วนร่วมลักษณะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนในเรื่องของสังคมออนไลน์นะครับการแอบอ้างชื่อหรือสร้างบัญชีปลอมขึ้นมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการละลานการขโมยอัตลักษณ์อันนี้ก็จะเห็นอยู่ทั่วไปนะครับการที่จะใช้รูปภาพที่เรียกว่ารูปไม่ตรงปกบ้างอะไรลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งนะครับทางด้านสังคมต่อมาก็คือการล่อลวงนะครับล่อลวงให้ทำหรือให้ไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็จะทำให้เกิดการเรียกว่าการละลานทางไซเบอร์ซึ่งจะมีผลกระทบสำคัญนะครับของการที่จะใช้สื่อโซเชียลมีเดียตรงด้านนี้นะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับต่อมาพูดถึงเรื่องของอธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคลตามการตระหนักรู้การเท่าทันสื่อของเจมส์พอตเตอร์นะครับเจมส์พอตเตอร์พูดถึงเรื่องขององค์ประกอบนะครับนั่นนี้มีอยู่4องค์ประกอบใหญ่ๆก็คือเรื่องของโครงสร้างความรู้นะครับการแรงจูงใจเครื่องมือและก็การไหลเวียนของข่าวสารซึ่งมองจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนตามกรอบนะครับคำตอบตรงด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของความรู้ที่จะใช้ในโซเชียลมีเดียตรงด้านนี้นะครับมีผลกระทบมีเนื้อหามีอุตสาหกรรมตรงด้านนี้โลกความเป็นจริงตัวตนอย่างไรก็เข้ามาสู่ในตัวที่2ซึ่งมีการเน้นย้ำความสำคัญก็คือคุณลักษณะบุคคลนะฮะที่ใช้ในส่วนของการโซเชียลมีเดียนั้นนะครับว่าจะมีอย่างไรบ้างนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการที่มีคุณลักษณะแบบประเภทพวกออโต้ออโตเมติกเลยนะครับมีการรับรู้แบบรวดเร็วมากนะครับแล้วก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าเหมือนกับอัตโนมัติเลยนะครับต่อมาก็คือพวกที่อยู่แบบไม่มีวัตถุประสงค์อะไรที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือคุณลักษณะของบุคคลที่อยู่ใต้อิทธิพลนะครับอิทธิพลของสื่อตรงด้านนี้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการรับรู้นะครับมีความรู้ในระดับที่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของลักษณะบุคคลนะครับตามการตระหนักรู้ของเจมส์พอสเตอร์นะครับก็จะอธิบายได้ด้วยแผนภาพตรงด้านนี้นะครับต่อมานะครับข้อที่5นะครับอธิบายถึงกลุ่มผู้ใช้งานสื่อเครือข่ายสังคมนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่6กลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มพวกสร้างความสัมพันธ์อย่างที่อธิบายไปนะครับกลุ่มพวกส่องชีวิตคนอื่นนะครับพวก Window Shopper นะครับก็คือมองติดตามนะครับพวก FC หรือว่าที่เราเรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของติ่งต่างๆตรงด้านนี้นะฮะพวกนี้ก็จะมีความกระตือรือร้นสูงปานกลางแล้วก็เป็นพวกปกติก็มีนะครับกลุ่มก็บอกเสียงนะครับนำเสนอตนเองกลุ่มแบบประเภทที่ว่าต้องการ

อบรับแบบปัจจุบันทันด่วนก็คือพวกที่ต้องการความรวดเร็วนะครับแล้วก็พวกที่มีไว้เฉยๆนะครับมีบัญชีตรงนั้นไว้เฉยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมนะฮะทั้ง6กลุ่มนะครับมาถึงข้อที่6นะครับก็พูดถึงเรื่องของแนวทางการวางแผนนะครับจะมีทั้งหมดอยู่9ขั้นตอนนะครับจะเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นการใช้หลักสมาร์ทในเรื่องของการกำหนดนะครับต่อมาก็คือศึกษาผู้ใช้งานการวิเคราะห์และที่สำคัญนะครับก็คือควรจะต้องมองหาต้นแบบนะครับหรือแรงบันดาลใจนะครับในเรื่องของการที่เหมือนกับเป็นไอดอลนะครับที่เราเคยพูดว่าไอดอลนะครับที่จะเป็นต้นแบบในการทำสื่อเครือข่ายสังคมนะครับมีการเลือกสื่อมีการวางแผนนะครับรวมทั้งถึงตอนสุดท้ายก็คือการเปิดใช้งานนะครับต่อมานะครับในข้อที่7นะครับก็คือในเรื่องของการผลิตสื่อสังคมออนไลน์นะครับควรจะมีข้อระลึกถึงอะไรบ้างนะครับก็มีข้อพิจารณาอยู่8ข้อนะครับก็คือต้องตั้งใจที่มีคุณภาพที่ดีออกแบบนะครับโครงสร้างการนำเสนอที่เหมาะสมมีคุณค่าต่อผู้รับแล้วก็ให้มองว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้รับตรงด้านนี้ฮะมันจะมีแนวคิดอย่างไรนะครับสร้างสื่อที่เข้าใจง่ายนะครับกระตุ้นความรู้สึกทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ให้มีในเรื่องของความสนุกสนานนะครับมีอารมณ์ขันนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อที่เวลาที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับก็ควรระลึกถึงตรงด้านนี้ต่อมานะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับแนวทางการใช้สื่อเครือข่ายสังคมระดับบุคคลนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับแนวทางมันจะมีอยู่ทั้งสองตัวนะครับก็คือระดับบุคคลกับระดับองค์กรเรามาพูดถึงเรื่องของระดับบุคคลนะครับก็จะต้องมีการเคารพความเป็นส่วนตัวรับผิดชอบต่อการนำเสนอของตนเองนะครับเมื่อมีการโพสต์ผิดไปตรงด้านนี้ก็จะต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วและก่อนที่จะคิดจะแชร์จะกด enter นะครับก็ต้องคิดให้ดีถี่ถ้วนก่อนที่เราจะโพสต์ลงไปนะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อหาสาระนะครับที่เป็นเรื่องของสื่อเครือข่ายสังคมในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราในปัจจุบันนะครับก็คิดว่านักศึกษาสามารถที่จะเอาสื่อตรงด้านนี้นะครับไปปรับใช้ในการทำงานของพวกเราต่อไปได้ครับ

0: าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะนำเสนอสาระความรู้ในมุมมองที่แตกต่างทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: ครับรายการของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับ
2: และช่วงที่2นะครับเราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนกันครับ
0: ครับและช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมพาไปสัมผัสเหมือนเดิมครับความหลากหลายความแตกต่างนะครับทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในอาเซียนครับ
1: ช่วงนี้มีความเคลิ้มเป็นพิเศษตลอด
0: ทุกช่วงนะฮะตอนนี้มัน ผมเชื่อว่าสัมผัส
1: ถึง
0: มีอะไรน่าสนใจอีกเยอะเลย
1: แล้วสำหรับเปิดบ้านอาเซียนวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปไหนครับ
2: รอบนี้ผมพาไปครับวันนี้เรื่องราวของการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชากันครับ
0: ในช่วงเปิดบ้านอาเซียนกันครับหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชานะครับได้เปิดประเทศรัฐบาลกัมพูชานะครับก็ให้ความสำคัญนะครับเน้นไปที่การปฏิรูปประเทศนะครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการแข่งขันนะครับโดยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจนะครับพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนดึงดูดเม็ดเงินต่างๆของต่างชาติให้เข้ามาสู่ประเทศ
1: ซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยเตรียมความพร้อมทางด้านนี้เพื่อเตรียมประเทศเนี่ยโครงสร้างต่างๆให้พร้อมกับการลงทุนของต่างชาติ
0: ใช่
1: นะครับเพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: เพราะเป็นจะเป็นการขับเคลื่อนครับให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้มากที่สุด
1: ใช
2: ่จริงๆด้วยนโยบายดังกล่าวเนี่ยกัมพูชาครับเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนครับเพื่อมาประกอบธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆและก็ที่ได้รับความนิยมมากก็คือเช่นการผลิตแล้วก็การลงส่งออกอุตสาหกรรมด้านการส่งออกโดยเฉพาะสิ่งทอแล้วก็เสื้อผ้าสำเร็จรูปซึ่งเราจะเห็นได้จากทุกวันนี้แม้กระทั่งในบ้านเราเองจะมีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือสิ่งทอเนี่ยนะครับ made in Cambodia ทั้งนั้นเลย
1: ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของเขาเลยทีเดียว
2: พอธุรกิจพวกนี้เจริญเติบโตมากขึ้นเนี่ยการจ้างงานก็แปรผันตามกันนะครับก็มีการจ้างงานมากขึ้นนะครับจากการที่เขามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ทำธุรกิจต่างๆใช่แล้วที่สำคัญมากที่โดดเด่นของเขาเลยก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้เป็นอย่างมาก
1: เศรษฐกิจของเขาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับในช่วงนี้นะ
0: ครับกัมพูชาเองเนี่ยก็มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายๆแห่งเลยนะครับแต่ที่เราจักกันเนี่ยก็คือ2ที่ที่สำคัญเลยนะก
1: ็
0: คือที่สีฮานุวิลกับที่เกาะกงคนไทยเนี่ยรู้จักกันดีนะครับ2ที่เนี่ยเป็นเสมือนประตูเลยสำหรับนักลงทุนนักธุรกิจต่างชาติให้มาลงทุนนะครับ
2: จริงๆแล้วอย่างที่พี่แจนเล่าเมื่อกี้เนี่ยว่าเขตเศรษฐกิจที่เกาะกงอะ
0: ครับ
2: อัตราการจ้างงานภายในปลายปีนี้ก็จะสูงขึ้นอีกร้อยละ30ด้วยนะฮะถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควรจริงๆแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีการเขาเรียกว่าการลงทุนของเขาเนี่ยใช้เงินตราเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าเงินกลางฉะนั้นมันก็สะดวกต่อการลงทุนต่างๆอยู่แล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ซึ่งนี่
1: ผมว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของเขาเลยนะครับที่เขาสามารถให้ใช้สกุลเงินต่างชาติ
2: เข้ามาเขามีการพัฒนาแบบต่อเนื่องครับพอพัฒนาแบบต่อเนื่องเนี่ยในหลายๆด้านที่ไปพร้อมๆกันก็ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในที่จะเข้ามาลงทุนประเทศเขาอะไรเงี้ยต่อมาก็คืออัตราค่าจ้างแรงงานก็ถือว่ายังไม่สูงมากในภูมิภาคเอเชีย
1: ใช่ถ้าเทียบกับภูมิภาคนี้นะ
2: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญเลยนอกจากประเด็นที่ผ่านมาแล้วเนี่ยครับเขาเองก็เตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมระบบการสื่อสาร
0: การขนส่งต่างๆ
2: ใช่ครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติหรือนักธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนครับพวกอุตสาหกรรมใหญ่ๆแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ต่างๆเช่นคอนโดมิเนียมห้างสรรพสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยครับเข้ามาลงทุนอย่างมากโดยเฉพาะจีนกับเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้เยอะมาก
0: กำลังเห็นที่ตึกราบ้านช่องกำลังขึ้นเลยที่กัมพูชา
2: ใช่โดยเฉพาะที่พนมเปญนะครับผมได้ไปมานี่ต้องบอกว่า เป็นเมืองที่เจริญมาก
0: กำลังเริ่มเติบโตเจริญขยายขึ้นมาแล้วล่ะ
2: ใช่ฮะ
1: กัมพูชาเนี่ยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในปี2558ถึง2568ซึ่งเขาเน้นหนักในด้านการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือที่เขาเรียกว่า foreign direct investment นะครับเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเนี่ยให้เป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศของเขาซึ่งอุตสาหกรรมหลักๆอย่างที่พี่การว่าไปแล้วนะครับอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือการแปรอาหารนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
0: โอ้โหนะครับเรื่องของการแปรรูปอาหารนี่เข้าทางพี่ไทยเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสเนาะให้ผู้ประกอบการของ
1: จริง
0: คนไทยเนี่ยเข้าไปลงทุ
1: นธุรกิจไทยนะ
0: เก่งเข้าไปลงทุนในกัมพูชา
2: ได้ไปสัมภาษณ์ครับนักธุรกิจชาวไทยที่เขาไปลงทุนอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยมากว่า30ปีเลยนะ
0: ดีครับ
2: ครับงั้นไปดูในช่วงวันนี้ที่อาเซียนคร
0: ับไปฟังกันครับ
1: ดูกันเลยครับ

0: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณดวงใจจันทร์ครับเป็นรองประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชาและกรรมการผู้จัดการบริษัทนัทกันจำกัดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีเหตุจูงใจอะไรถึงได้เข้าไปลงทุนที่กัมพูชาได้ฮะ
1: เหตุจูงใจที่ให้ดิฉันเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชาคือต่างเทเล็กก็ไปเรียนที่ประเทศกัมพูชาก็คุ้นเคยกับภาษากัมพูชาแล้วก็อ่านได้เขียนได้นะคะสองเนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยมีวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยเหมือนคนไทยนะคะเท่าพูดศัพท์จะคล้ายๆกันนะคะและประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่เพิ่งพัฒนาเปิดพัฒนาใหม่ๆก็จะเป็นโอกาสในการลงทุนที่เราจะมีโอกาสเข้าไปลงทุนเพื่อไปพัฒนา
0: แล้วธุรกิจแรกที่เข้าไปลงทุนที่กัมพูชานี่คืออะไรคะ
1: ธุรกิจแรกที่พี่เข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชาคือซื้อของจากประเทศไทยส่งไปประเทศกัมพูชาเพราะว่าที่สงครามสมัยปนโปสเนี่ยตั้งปี75นะคะแล้วก็82ที่เขมรสงบเนี่ยนะคะประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่สามารถผลิตอะไรได้เลยงั้นทุกอย่างจะต้องนำเข้าไปจากต่างประเทศนะคะคือประเทศที่3และประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ติดกับประเทศกัมพูชา
0: คือการเดินทางไปมาก็สะดวก
1: สะดวกค่ะเพราะว่ามีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาเนี่ย7จังหวัดนะคะ
0: ครับ
1: 795กิโล
0: แล้วในช่วงแรกนี่ที่ไปดำเนินการธุรกิจนี่มีปัญหาอะไรบ้างครับ
1: ปัญหาถามว่าไปลงทุนที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยสำหรับคนไทยหรือต่างชาติที่ไม่เป็นภาษาและไม่คุ้นเคยกับนิสัยใจคอของคนกัมพูชาเนี่ยก็จะเข้าไปไม่ได้นะคะต้องคนที่พูดได้แล้วรู้จักกันคุ้นเคยกันถึงจะเข้าไปได้เพราะว่าช่วงที่เปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยมันค้าขายไม่ถูกต้องมันไม่ได้อยู่ในระบบแต่ค้าขายแบบทุกคนต้องมี power นะคะถ้าไม่มี power เข้าไปค้าไม่ได้ช่วงนั้นประเทศไทยเราก็การค้าเนี่ยก็จะเป็นยุทธปัจจัยหมดทุกอย่างเนี่ยจับเสียภาษีหมด
0: โหล่ะทุกด้านเลย
1: ทุกด้านนะจับเสียภาษีแล้วไม่ว่าบางอย่างก็ไม่ให้ออกด้วย
0: นะแล้วพอเสียภาษีแล้วนี่ถือว่าเข้าในระบบแล้วหรือยัง
1: มันไม่เข้าระบบค่ะเพราะกัมพูชามันยังไม่มีระบบที่เสียภาษี
0: ก็คือยังไม่ชัดเจนตอนนั้น
1: ยังไม่มีเลยเพราะว่าเมื่อประเทศกัมพูชาเนี่ยเขามีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยระบบหรือกฎหมายเนี่ยเขาล่มสลายหมดนะคะบ้านก็ไม่มีโฉนดทุกอย่างล่มสลายหมดแล้วก็เพิ่งมาเริ่มต้นใหม
0: ่แล้วเริ่มเข้าที่เข้าทางนี้เมื่อไหร่อ่ะ
1: เท่าประเทศกัมพูชานะคะที่สงบจริงๆก็ปลายปี2000นะคะที่พัฒนาและเจริญจริงๆก็ประมาณสัก10ปีได
0: ้10ปีที่ผ่านมานี้ใช่
1: ไหมครับตอนนี้เราจะไปเห็นที่ประเทศกัมพูชาว่าทุกคนมองประเทศกัมพูชาสมัยก่อนสมัยนี้คนละเรื่องนะคะเขาเจริญมากเพราะว่ามีหลายประเทศนะคะเกือบ20 30ประเทศที่เข้าไปลงทุนที่ประเทศกัมพูชา
0: แล้วตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เราต้องปรับตัวอะไรบ้างครับเพื่อให้ดำเนินธุรกิจหรือว่าดำเนินการในประเทศเขาได้อย่างสะดวกแล้วก็เข้าสู่ระบบมากขึ้นอะไร
1: เราต้องศึกษาวัฒนธรรมประเพณีนิสัยใจคอคนกัมพูชาสองลงไปตรงมาคือไม่เอาเปรียบไม่ใช่เอาของหมดอายุหรือของที่ด้อยคุณภาพไปขายให้เขาเพราะคนกัมพูชาค่อนข้างจะซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจนะคะและการค้าขายกันก่อนที่ไม่จะอยู่ในระบบเนี่ยพูดกันด้วยคำพูดนะคะ
0: แล้วก็ตอนนี้นี่ธุรกิจอะไรบ้างที่ได้รับความนิยมในกัมพูชาบ้าง
1: ธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากประเทศกัมพูชานะคะถ้าเราพูดเกือบทุกอย่างเพราะประเทศกัมพูชาเนี่ยกำลังพัฒนาไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคถนนหนทางการบริการร้านอาหารสปาอะไรทุกอย่างเลยค่ะและเราจะเห็นว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเขามีนครวัดนครธมมีทะเลสาบตอนนี้ก็ขึ้นประมาณ5ล้านนะคะก็ยังขาดแคลนเรื่องร้านอาหารเรื่องสถานที่บริการนะคะ
0: แล้วแนวโน้มในอนาคตล่ะครับถ้าเราอยากไปทำธุรกิจที่กัมพูชาเนี่ยคิดว่าธุรกิจอะไรที่น่าจะเติบโตแบบเร็วมากที่สุด
1: ตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือเกี่ยวกับด้านบริการนะคะด้านบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวร้านอาหารสปาที่ว่าเขมรยังมีไม่เพียงพอนะคะและไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เก่งด้านบริการนะคะสองเนี่ยเกี่ยวกับระบบสื่อสารระบบขนส่งที่ทันสมัยประเทศกัมพูชาก็ยังต้องการอยู่แต่สิ่งที่สำคัญคืออุปโภคบริโภคอันนี้เนี่ย ประเทศกัมพูชาก็นำเข้า 95% เพราะเขายังไม่สามารถผลิตได้นะคะและอีกอันดิฉันก็อยากจะให้นักธุรกิจไทย SME เนี่ยไปร่วมมือกับ SME กัมพูชาเพราะกัมพูชาเขามีวัตถุดิบมีเงินทุนนะคะมีตลาดแต่เขาเทคโนโลยีในการผลิตคือคนไทยจะเก่งกว่าเขานะคะอันนี้เรายังมีโอกาสเพราะว่าดีกว่าที่เราจะผลิตในประเทศเราและก็ขนเข้าไปแล้วก็บางครั้งก็ต้องไปเสียภาษีด้วย
0: นโยบายของรัฐบาลเองเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติบ้าง
1: ประเทศกัมพูชาเท่าพูดเป็นประเทศที่เปิดกว้างมากนะคะเกี่ยวกับการลงทุนอย่างนักลงทุนที่ไปลงทุนเนี่ยสามารถลงทุน 100% นะคะคุณสามารถที่จะไปลงทุนจดบริษัทได้ 100% ยกเว้นแต่ซื้อที่49-51นะคะต้องไปจดบริษัทแต่คุณจะไปเช่าที่คุณสามารถจดได้ 100% คุณจดคนเดียวก็ได้กี่คนก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้จดบริษัทก็ไม่เกิน7วันนะคะแต่ถ้าคุณไปผลิตเพื่อขายในประเทศคุณก็จะเสียภาษีเหมือนคนกัมพูชานะคะแต่ถ้าคุณผลิตเพื่อส่งออกคุณก็จะไปขอที่ CDC CDC ตอนนี้ก็จะเปิดฟ้างนะเป็น one stop servicenะคะคุณสามารถที่จะไปขอที่ CDC ได้เลยคุณทำแพลนและการลงทุนไปให้เรียบร้อยจดบริษัทให้เรียบร้อยภายใน4อาทิตย์คุณสามารถเปิดบริษัทได้เลยนะคะ CDC ดำเนินการให้ทุกอย่างเงินลงทุนที่คุณไปลงทุนรัฐบาลก็ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวคุณลงทุนและคุณได้กำไรคุณก็สามารถที่จะเอาเงินออกนอกประเทศได้ด้วยรัฐบาลไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเช่นเดียวกัน
0: เรื่องของแรงงานเนี่ยก็มีชื่อพอสมควรเหมือนกันว่าเขามีการโยกย้ายมีการอพยพแรงงานหรือหมุนเวียนเปลี่ยนแรงงานแล้วก็มีการพัฒนาแรงงานด้วยไม่ทราบว่าการอพยพหรือว่าเปลี่ยนถ่ายแรงงานเนี่ยในกัมพูชานี่มีผลต่อธุรกิจบ้างไหมครับ
1: ตามจริงแรงงานในกัมพูชาเนี่ยมาทำงานในประเทศไทยเราเยอะมาก
0: ครับผม
1: นะคะแล้วก็ทำในประเทศของเขาถามว่าทุกวันเนี่ยขาดแรงงานไหมยังไม่ขาดนะคะยังไม่ขาดแรงงานถ้าอยู่รอบพนมเปญเราจะเห็นว่ามีนิคมอุตสาหกรรมเยอะมากแล้วก็จะมีที่สิงห์ฮันุวิลแล้วก็มีตามตะเข็บชายแดนอย่างเกาะกงที่ปอยแปดนะคะก็ยังไม่มีการขาดแรงงานนะคะ
0: แล้วฝีมือแรงงานเหรอครับยังต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้ตอบรับกับธุรกิจไหมครับ
1: ปกติบริษัทที่เขาจะเปิดบริษัทเขาก็จะเอาคนกัมพูชาเนี่ยมาฝึกนะคะประเทศไหนก็จะเอาไปประเทศนั้นไปฝึกที่โรงงานเขาแล้วเขาก็จะเอากลับไปบริหารงานที่ประเทศกัมพูชานะคะ
0: แล้วมีแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานในกัมพูชาม
1: ีค่ะจะต้องมีต่างชาติเข้าไปเป็นผู้บริหารนะ
0: ครับท้ายสุดนี้เนี่ยอยากให้คุณดวงใจครับฝากข้อคิดนะครับหรือคำแนะนำกับนักลงทุนที่สนใจเข้าไปลงทุนที่กัมพูชาหน่อยครับ
1: ก็อยากจะฝากนักลงทุนไทยนะตอนนี้เนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยใน CLMV เนี่ยเป็นประเทศที่น่าลงทุนเยอะที่สุด
0: ครับผม
1: นะคะกับพม่านะคะประเทศกัมพูชามีวัฒนธรรมประเพณีคล้ายเรานะคะถนนหนทางเนี่ยก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเปิดฟ้างให้นักลงทุนไปลงทุนนะคะ AEC ก็เปิดแล้วต่อไปก็ภาษีศูนย์นะคะถ้าเรายังไม่เข้าไปลงทุนอีกประเทศอื่นก็จะเข้ามาลงทุนแซงเราหมดป
0: ั
1: จจุบันไทยเราเนี่ยเลยเลข10แล้วเพราะประเทศอื่นเนี่ยเขาอยู่ไกลกว่าเราเข้ามาแซงหมดนะคะแล้วถามว่าเป็นไงดีฉันสนับสนุนให้ไปลงทุนประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาเนี่ยคนกัมพูชาก็เป็นคนที่น่ารักนะคะคนกัมพูชาก็อยากจะร่วมมือกับคนไทยในการลงทุนเพราะว่าคนกัมพูชาคิดว่าคนไทยเนี่ยไปลงทุนถูกต้องทุกอย่างและก็ไปพัฒนาคนไทยไม่ค่อยจะส่งผู้บริหารไปเยอะอย่างมากก็ไม่เกิน 5%นะคะที่จะไปฝึกคนกัมพูชาที่จะเป็นผู้บริหารต่อแล้วก็คนไทยเข้าไปค้าขายก็ทำธุรกิจถูกต้องสินค้าไทยก็ดีนะคะอยากจะแนะนำว่าตอนนี้สินค้าไทยเราเนี่ยยังติดอันดับอยู่นะคะมันเป็นโอกาสแล้วถ้าเรายังไม่รีบเข้าไปลงทุนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะช้าจากประเทศอื่นเขา
0: ก็ต้องไปศึกษาข้อมูลนะครับเพื่อจะ
1: ก่อนที่จะไปลงทุนเนี่ยควรจะเข้าไปศึกษาก่อนนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะทุกวันนี้เราก็มีสภาหอการค้าที่ดิฉันเป็นรองประธานอยู่มีหอการค้าไทยมีสภาอุดมีกระทรวงพาณิชย์มี BOI
0: ครับ
1: นะคะมีหลายหน่วยงานแล้วก็มีสถานทูตไทยในกัมพูชามีทูตพาณิชย์นะคะที่จะรอให้ข้อมูลอยู
0: ่
1: นะคะคุณเข้าไปก็ศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุน
0: ครับต้องขอบคุณคุณดวงใจมากครับที่มาให้ความรู้และก็ข้อมูลดีๆกับเราครับขอบคุณมากครับ
2: พี่แจ๋เป็นไงวันนี้ฟังแต่เรื่องเศรษฐกิจมันไม่ใช่มันเหมือนมันไม่ใช่สไตล์เราไงไม่รู้
3: มันต้องมีอีกมันต้องมีอะไรอีก
2: ใช่แล้วช่วงของฝากมีอะไรที
0: ่ผมจะพาไปชมมรดกโลกครับเพราะว่าที่นี่นักท่องเที่ยวทุกชาตินะครับไม่มีใครไม่รู้จัก
3: จริงอ่ะ
0: จริงครับ
2: มรดกโลก
0: ใช่ครับไม่มีใครไม่รู้จักไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ครับแต่จะพาไปไหนเนี่ยต้องตามไปดู
2: มรดกโลกยิ่งใหญ
3: ่ตื่นเต้น
2: ตื่นเต้นอยาก
0: งั้นเราไปดูกันดีกว่า
3: ไปชมกันครับ
2: ไปเลยครับ

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าทางเข้าตัวปราสาทนครวัดสิ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกความยิ่งใหญ่และสถาปัตยกรรมของที่นี่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสายเดี๋ยวเราจะไปตามรอยอารยธรรมของที่แห่งนี้กันกับไกด์ล้องก้อง
1: สวัสดีบาส
0: พร้อมไปยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: งั้นไปกันเลย
3: ความยิ่งใหญ่ของปราสาทนครวัด ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเริ่มตั้งแต่ทางเดินเข้าที่เป็นสะพานทอดยาว
2: สะพานที่เดินข้ามมาเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นสะพานนคราชจะมีแต่ตัวนคราชมันอยู่สองข้างซึ่งความยาวของสะพานนคราชนะครับมีประมาณ550เมตรตามความเชื่อของศาสนาฮินดูเขาจะสร้างให้มีการเชื่อมระหว่างชั้นนรกแล้วก็มาโลกมนุษย์แล้วก็จากโลกมนุษย์เนี่ยอาจจะไปเชื่อมกับโลกสวรรค์นะครับสมัยก่อนเขาก็สร้างสำหรับให้พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะเวลาที่กษัตริย์เขาเดินทางไปทำพิธีกรรมอยู่ในตัวปราสาทนครวัดปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างทั้งหมดก็มีแบ่งเป็น3ชั้นคือชั้นข้างล่างเรียกว่าเป็นชั้นนรกแล้วชั้นตรงกลางเรียกว่าเป็นโลกมนุษย์แล้วชั้นสูงสุดเลยว่าเป็นชั้นสวรรค์ครับตรงนี้นะครับพี่ที่เป็นพระพุทธรูปตอนที่เปลี่ยนศาสนาฮินดูมาเป็นศาสนาพุทธในศตวรรษที่16 17 18เพราะฉะนั้นพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ตอนนี้เสวะเหลืองมันหายไปแล้วนะครับมันหายไปแล้วคือให้ได้พวกไหนคือช่วงตอนที่เปลี่ยนศาสนาคือศาสนาพุทธเนี่ยไม่เคารพนับถือเฮเสวะเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเสวะเหลืองก็ต้องเอาออกก็ต้องเอาพระพุทธรูปมาแทน
3: ก่อนที่เราจะขึ้นไปชมชั้น3ซึ่งเปรียบเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงเราไปชมภาพสลักหินที่ผนังระเบียงคดทั้ง4ทิศกันก่อนครับระเบียงทางทิศใต้ของตัวปราสาทบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับขบวนทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่2 ออกรบพร้อมทหารกัมพูชาและทหารสยามกุที่อยู่ในเมืองละโวครับ
2: จะมีสมัยก่อนก็จะมีตัวเขียนตรงนี้เรียกว่าเป็นสยามกกนะครับเป็นชื่อของเขาก็เลยว่าสยามกกได้เป็นกลุ่มนึงที่อยู่ในเมืองละโวปัจจุบันก็เป็นลพบุรี
4: แล้วมีวิธีสังเกตได้ไหมครับว่าอันไหนเป็นทัพของกัมพูชาอันไหนเป็นชาวสยาม
2: มีครับมีครับหลักฐานที่เราสังเกตว่าการแต่งตัวนะครับการแต่งตัวของทหารสยามกกเนี่ยคือไม่เหมือนการแต่งตัวของทหารกัมพูชาการแต่งกายเราสังเกตดูการใส่กระโปรงนะครับอันนี้ก็เลยก็ชาติก็จะหลายแต่การแต่งกายของคนกัมพูชาเนี่ยไม่เหมือนกัน
3: การแต่งกายของทหารชาวสยามจะแตกต่างจากทหารชาวกัมพูชาตรงที่เสื้อผ้าครับเสื้อผ้าชาวสยามจะมีลายดอกสวมหมวกทรงสูงเป็นชั้นๆมีปลายผู้ยาวสำหรับภาพแกะสลักผนังทางทิศตะวันตกเป็นเรื่องราวมหากาพย์รามยณะหรือถ้าของไทยเรียกว่ารามเกียรติ์ส่วนภาพแกะสลักทางระเบียงทิศเหนือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมหากาพย์สงครามพระวิษณุเป็นของอินเดียครับที่สู้รบกันระหว่างยักษ์เทวดาและมนุษย์ระเบียงทางทิศตะวันออกกล่าวถึงการกำเนิดนางอัปสราที่มีอยู่รายรอบตัวปราสาทนครวัดด้วยท่าทางการแต่งกายและรอยยิ้มที่แตกต่างกัน
2: ตนกำเนิดของนางอัปสราคือเกิดมาจากการคุ้นเกิดเสียนสมุทรเวลาที่กวนกระเสียนสมุทรเนี่ยก่อนที่อัปสราลอยออกมาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายๆอย่างที่ออกขึ้นมาก่อน
3: จะเห็นได้ว่าปราสาทนครวัดเป็นปราสาทที่มีภาพจำหลักรูปนางอัปสราประดับอยู่ทุกซอกทุกมุมหนังอาคารกรอบประตูจำนวนมากภาพลักษณ์ของเทพอัปสราในจินตนาการของชาวกัมพูชาคือความงดงามอ่อนช้อยและบริสุทธิ์ผุดผ่องทั่วทั้งนครวัดรวมทั้งรูปร่างหน้าตาและการแต่งองค์ทรงเครื่องของเหล่านางอัปสราคือภาพสะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีในราชสำนักขอม
2: อัปสราองค์นี้ก็เป็นอัปสราที่สวยที่สุดนะครับซึ่งในศิลปวัฒนธรรมของนครวัดเนี่ยจะแกะสลักรูปนางอัปสราเนี่ยมีจำนวนประมาณ 1,800 กว่าองค์นะครับแต่มีองค์เดียวที่ยิ่มเห็นฝันคือองค์ตรงนี้นะครับผมจะพาอาจารย์นะครับไปดูความสวยไปดูความแตกต่างของอัปสราที่อยู่ในชั้นที่3นะครับซึ่งอัปสราที่อยู่ในชั้นที่3เนี่ยมีอัปสราองค์นึงเรียกว่าเป็นอัปสราริมสองแขกคนที่ขึ้นมาได้อยู่ในชั้นที่3แสดงว่าเป็นคนมีบุญนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับคนที่ขึ้นมาชั้นที่นี้ได้มีแต่พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะซึ่งคนธรรมดาหรือประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาชั้นที่นี้ได้แต่เรามีบุญมีวาสนานะครับเกิดมาแล้วก็มีบุญแล้วก็ได้มาเที่ยวสิงหาสัจจันทร์หนึ่งในเจ็ดของโลกแล้ว

0: แล้วก็มีวาสนาได้ขึ้นมาถึงชั้นที่3เป็นชั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริย์สุริยวรมันที่2ด้วย
1: การเที่ยวชมปราสาทนครวัดแห่งนี้ทำให้ย้อนลำลึกถึงความรุ่งเรืองเมื่อพันปีก่อนตามร่องรอยแห่งอารยธรรมที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่
2: ผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมนครวัดถึงได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งใน7ของโลกและยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยตามคำกล่าวของอาโนโจเซฟทอยบีที่กล่าวไว้ว่า See Angkor and Die

0: ยงามมาก
1: ยิ่งใหญ
0: ่อลังการ
2: อลังการจริง
3: ๆก่อนจบรายการเหมือนเดิมครับเรามีคำถามมาร่วมสนุกอีกแล้ว
2: เหมือนเดิม
0: แต่นคำถามของเรามีอยู่ว่าปราสาทนครวัดนะครับสร้างในสมัยกษัตริย์พระองค์ใดของกัมพูชานะครับเลยคร
2: ับ ถ้าคอยดูรายการของเราต้องจับได
0: ้ถ้าตอบถูกให้ส่งมาที
3: ่ facebook.com ครับ /@aseanstou ครับ
0: จะได้เสื้อหล่อๆอย่างนี้นะครับหล่ออย่างนี้นะ
2: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะประการใดส่งมาเลยครับที่อยู่ตามหน้าจอนี้ได้เลยครับ
3: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คน
0: ลากันไปก่อนครับ
3: สวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
11: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
12: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
13: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
14: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
15: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
16: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
17: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะวิกฤตในระยะคลอดซึ่งในตอนที่1ก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะมดลูกแตกและสายสะดือพลัดต่ำนะคะซึ่งภาวะมดลูกแตกก็เป็นภาวะที่มีการฉีกขาดแตกแยกหรือว่ารอยปรีของชั้นกล้ามเนื้อของผนังมดลูกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระยะตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์แล้วก็ขณะรอคลอดหรือว่าในระยะคลอดก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ทารกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์ขึ้นไปสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอาจเกิดได้ทั้งปัจจัยเสี่ยงทางด้านสูติกรรมอย่างเช่นผนังของกล้ามเนื้อมดลูกมีรอยแผลที่เกิดจากการผ่าตัดในครรภ์ที่ผ่านมาก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันการคลอดติดขัดการทำสูติศาสตร์หัตถการอย่างเช่นการช่วยหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์ในรายที่มีการเบ่งคลอดยาวนานหรือว่ารายที่มีการเบ่งคลอดก่อนที่ปากมดลูกจะมีการเปิดหมดนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงจากตัวสตรีตั้งครรภ์ก็คือพบได้ในสตรีที่มีการตั้งครรภ์หลายครั้งแล้วก็จากตัวทารกก็ทารกที่มีความผิดปกติต่างๆหรือว่าอยู่ในท่าที่มีความผิดปกตินะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆอย่างเช่นในรายที่ได้รับยายับยั้งการหดและตัวของมดลูกหรือว่ารายที่ได้รับยาออกซิโตซินนะคะที่ช่วยทำให้มดลูกมีการหดและตัวเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับอาการและการแสดงอันนี้ก็จะมีความสำคัญนะคะอาการและการแสดงก่อนมดลูกแตกก็มดลูกก็จะมีการหดและตัวที่รุนแรงแบบหดเกร็งแล้วก็ไม่คลายนะคะแล้วก็ตรวจผนังหน้าท้องอะค่ะก็คือจะมีวงแหวนระหว่างมดลูกส่วนบนและก็ส่วนล่างฟังเสียงหัวใจทารกได้ช้าหรือว่าฟังไม่ได้เลยอาจจะมีอาการของตัวของสตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดอะค่ะก็จะมีอาการกระสับกระส่ายหายใจไม่ออกชีพจรเบาเร็วนะคะแล้วก็มีการตรวจพบว่าตรวจภายในอะการคลอดอาจจะไม่มีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ในบางรายก็อาจจะมีเลือดสดๆออกมาทางช่องคลอดได้สำหรับอาการและการแสดงของเมื่อมีภาวะมดลูกแตกแล้วอันนี้ก็สำคัญนะคะในการเฝ้าคลอดนะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตรวจทางหน้าท้องก็จะสามารถคลำได้ส่วนของมดลูกมีการแข็งกลมขึ้นหลังจากนั้นมักจะตามด้วยการหดตัวของมดลูกที่คลายตัวลงอาการเจ็บครรภ์ก็จะหายไปผู้คลอดมีอาการเจ็บครรภ์อย่างรุนแรงเนื่องจากมีเลือดน้ำหล่อเด็กและก็ตัวทารกค่ะทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุในช่องท้องอาจจะมีอาการปวดที่บริเวณไหล่เนื่องจากเลือดในช่องท้องไปดันกระบังลมอัตราการเต้นของหัวใจทารกก็จะช้าลงสามารถคลำส่วนต่างๆของทารกได้ชัดที่บริเวณหน้าท้องนะคะแล้วก็อาจจะมีเลือดสดๆออกทางช่องคลอดหรือว่าไม่มีก็ได้สำหรับการรักษานะคะซึ่งจะมีแนวทางการรักษาหากตรวจพบว่ารอยปรีที่มดลูกหรือว่ามีอาการแสดงก่อนที่มดลูกจะแตกควรทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องนะคะกรณีที่เกิดมดลูกแตกแล้วอันนี้ก็จะให้การรักษาเพื่อแก้ไขภาวะช็อกและให้การช่วยเหลือทารกอย่างเร่งด่วนนะคะสำหรับภาวะมดลูกแตกเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ที่พบได้ไม่บ่อยนะคะแต่เป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้ดังนั้นการดูแลผู้คลอดเพื่อเฝ้าระวัง

พัดต่ำก็จะเป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนลงมาหรือต่ำกว่าส่วนนำของทารกโดยถุงน้ำทูนหัวแตกหรือไม่แตกก็ได้หรือสายสะดืออาจจะอยู่ในช่องคลอดหรือว่าสายสะดืออาจจะโผล่ออกมานอกช่องคลอดก็ได้นะคะซึ่งชนิดของสายสะดือพัดต่ำส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกก็จะเป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำลงมาอยู่ข้างๆส่วนนำของทารกที่2ก็คือภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำกว่าส่วนนำของทารกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำหรือว่าเคลื่อนออกมาโผล่ภายนอกช่องคลอดอะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอะค่ะส่วนใหญ่ก็เกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านทารกมีอะไรกันบ้างก็ส่วนใหญ่แล้วทารกในครรภ์ที่อยู่ในท่าผิดปกติที่ไม่ใช่เป็นมีศีรษะเป็นส่วนนำนะคะอาจจะพบได้ในทารกที่มีการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกน้ำหนักน้อยแล้วก็ทารกที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติอย่างเช่นคันแฝดน้ำนะคะแล้วก็ทารกที่มีภาวะ CPD ที่ศีรษะของทารกอยู่สูงโดยเฉพาะในมารดาครรภ์หลังและถุงน้ำแตกในขณะที่ศีรษะทารกยังไม่ลงเข้าสู่ช่องเชิงการนะคะแล้วก็อีกพวกหนึ่งที่พบได้ก็คือที่มีความยาวของสายสะดือมากกว่า100เซนขึ้นไปอะค่ะซึ่งทำให้เกิดภาวะสายสะดือพัดต่ำได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงทางด้านสูติกรรมนะคะอย่างที่บอกอะค่ะก็คือมีภาวะ CPD ภาวะถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดภาวะโรคก่อต่ำแล้วก็ลายที่ได้ทำสูติสารหัตถการอย่างเช่นการหมุนกลับท่าทารกในครรภ์เป็นต้นนะคะสำหรับอาการก็จะเห็นได้ชัดอะค่ะในภาวะที่มีสายสะดือพัดต่ำลงมาถ้าพบว่าสายสะดือโผล่พ้นช่องคลอดก็สามารถจะคลำสายสะดือได้ในขณะตรวจภายในก็จะพบนะคะหรือว่าอาจจะตรวจจากการฟังฟีตอนฮัสซาวของทารกในครรภ์พบว่ามีภาวะแบรดดี้คาร์เดียก็คือเต้นช้ากว่าปกติหรือว่ามีภาวะที่เต้นไม่สม่ำเสมอของหัวใจทารกในครรภ์นะคะก็ให้เฝ้าระวังภาวะสายสะดือพัดต่ำได้นะคะอันนี้การรักษาก็จะมีความสำคัญนะคะกรณีที่ทารกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่สิ่งแรกที่ควรให้การรักษาหรือว่าการพยาบาลนะคะก็คือจัดให้ผู้คลอดอยู่ในท่าศีรษะต่ำยกก้นสูงเพื่อป้องกันส่วนนำมันกดทับที่สายสะดือนะคะแล้วก็ถ้าผู้คลอดพยาบาลนะคะที่ได้ตรวจภายในของผู้คลอดถ้าพบว่ามีสายสะดือหรือว่าเจอสายสะดืออยู่ในช่องคลอดนะคะก็ใช้มือสอดเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ดันส่วนนำให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้ส่วนนำมากดทับสายสะดือนะคะหลังจากนั้นก็จะให้ออกซิเจนแก่ผู้คลอดอย่างเต็มที่แล้วก็ให้กระเพาะปัสสาวะของผู้คลอดนะคะเต็มและโป่งตึงส่วนใหญ่ก็จะใส่ normal saline เข้าไปอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการรักษากรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่นะคะก็อีกอันหนึ่งในขณะที่ให้ยาออกซิโตซินนะคะถ้าพบว่ามดลูกมีการหดตัวมากก็คือหยุดการให้ยาตัวนั้นแล้วก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อมดลูกแทนเพื่อให้มดลูกมีการผ่อนคลายเกิดขึ้นนะคะถ้าสายสะดือพลัดต่ำออกมานอกช่องคลอดอันนี้ก็สำคัญนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือควรใช้ผ้าชุบน้ำปลัดจากเชื้อแล้วก็คลุมสายสะดือไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สายสะดือแห้งแล้วก็เส้นเลือดที่สายสะดือหดเกร็งอะค่ะนะคะซึ่งอันนี้เป็นการรักษาในกรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่เบื้องต้นนะคะสำหรับทารกที่เสียชีวิตแล้วอันนี้ก็ต้องประคับประคองทั้งด้านตัวผู้คลอดแล้วก็ตัวสามีด้วยนะคะหรือว่าในครอบครัวเลยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็ปล่อยให้ผู้คลอดนอนรอคลอดแต่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีความจำเป็นต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็อาจจะแนะนำการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะก็ภาวะสายสะดือพัดต่ำเป็นภาวะที่มีผลโดยตรงต่อทารกในครรภ์ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกได้การพยาบาลที่สำคัญก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสายสะดือพัดต่ำและการแก้ไขภาวะกดทับของสายสะดือเพื่อให้ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอพยาบาลควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสายสะดือพัดต่ำหรือว่าภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำเพื่อที่จะมีความพร้อมต่อการแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั้งนี้เราก็ต้องให้การดูแลทั้งทางด้านจิตสังคมด้วยนะคะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายผู้คลอดนะคะที่มีภาวะเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดและภาวะน้ำคร่ำในหลอดเลือดอุดตันนะคะมาดูกันนะคะว่าภาวะเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดหรือภาวะ DAC อันนี้ก็จะ

พบได้น้อยมากนะคะแต่ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินและภาวะที่อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะภาวะการแข็งตัวของเลือดไม่เหมาะสมเนื่องจากมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกหลอดเลือดทำให้มีก้อนเกิดขึ้นเล็กๆทั่วร่างกายแล้วก็กระจายไปทั่วมดลูกนะคะซึ่งทำให้มดลูกมีการหดรัดตัวไม่ดีแล้วก็ทำให้การหยุดของเลือดโดยวิธีธรรมชาติของมดลูกเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่จึงทำให้ผู้คลอดมีการเสียเลือดมากกว่าปกตินะคะสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอันนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดได้จากรายที่มีโรคล็อกตัวก่อนกำหนดแล้วก็รายที่มีทารกเสียชีวิตค้างอยู่ในครรภ์นะคะภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ภาวะลกค้างแล้วก็ภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาวะที่สำคัญนะคะแล้วก็จากที่สตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดมีภาวะช็อกมีการติดเชื้อที่รุนแรงปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายที่ได้รับเลือดเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอาจจะพบได้ในผู้คลอดที่มีอาจจะได้โดนงูพิษกัดเกิดขึ้นนะคะสำหรับอาการอันนี้นะคะซึ่งเราจะพบได้น้อยมากในสตรีตั้งครรภ์หรือว่าในผู้คลอดมีอาการก็คือมีเลือดออกเป็นจ้ำๆหรือว่ามีเลือดออกเป็นจุดๆตามผิวหนังมีเลือดออกมากกว่าปกติผิดปกติในระยะหลังคลอดนะคะถ้าเกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ปอดก็ทำให้ผู้คลอดมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทรอมโบซิสบริเวณขาก็จะทำให้มีอาการปวดและบวมที่ขาได้สำหรับการพยาบาลนะคะอันนี้การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะการเสียสมดุลของเลือดก็คือประเมินคัดกรองภาวะเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะดังกล่าวนะคะรวมทั้งประเมินอาการและการแสดงรายที่มีภาวะเสี่ยงของการเกิดการเสียสมดุลของเลือดควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือว่าให้การรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะควรเตรียมเลือดเกร็ดเลือดให้พร้อมเพื่อทดแทนการสูญเสียเลือดในกรณีเร่งด่วนนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการช่วย CPR ทั้งแม่และลูกให้พร้อมนะคะสำหรับการพยาบาลต่อไปนะคะก็เป็นการประเมินการสูญเสียของเลือดนะคะอาจจะทางช่องคลอดหรือว่าบริเวณแผลฝีเย็บหรือว่าแผลที่ได้รับการซีเซเรียนเซ็กชันก็ได้นะคะประเมินอาการและการแสดงของการเสียสมดุลของเลือดแล้วก็ให้ผู้คลอดได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอประเมินสัญญาณชีพของผู้คลอดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ประเมินการหดตัวของมดลูกเพื่อป้องกันการสูญเสียเลือดนะคะแล้วก็ดูแลผู้คลอดให้ได้รับเลือดหรือว่าเกล็ดเลือดหรือว่าสารน้ำตามแผนการรักษานะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือดูแลให้กระเพาะปัสสาวะว่างเนื่องจากมีผลทำให้เกี่ยวกับการหดรัดตัวของมดลูกได้นะคะแล้วก็มีการส่งเจาะแลบทางห้องปฏิบัติการนะคะส่วนใหญ่ที่เราส่งกันก็คือจะเป็น PT หรือว่า PTT ตัวนี้ค่ะจะสำคัญนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการดูแลทางด้านจิตสังคมของผู้คลอดรวมทั้งครอบครัวด้วยค่ะภาวะการเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดก็เป็นภาวะวิกฤตที่สำคัญที่อาจพบได้ในผู้คลอดแต่คือจะพบได้น้อยมากนะคะซึ่งภาวะนี้เกิดขึ้นได้น้อยค่ะอย่างที่บอกนะและอาจทำให้ผู้คลอดเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายก็คือมีการเสียเลือดมากกว่าปกติหรือว่ามีก้อนเลือดอุดตันบริเวณหลอดเลือดในปอดซึ่งเป็นอันตรายที่ทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้ดังนั้นพยาบาลก็ควรให้การดูแลหรือการเฝ้าสังเกตอาการและอาการแสดงที่สำคัญนะคะเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นภาวะที่มีส่วนประกอบต่างๆของน้ำคร่ำได้แก่พวกขนอ่อนพวกไขพวกผมหรือว่าขี้เถาของทารกในครรภ์นะคะก็คือหลุดเข้าไปในกระแสเลือดของผู้คลอดทำให้ไปอุดกั้นบริเวณหลอดเลือดดำที่ปอดแล้วก็จะทำให้ผู้คลอดมีอาการหายใจไม่สะดวกเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอะค่ะเกิดได้ทั้งทางด้านสูติกรรมพบได้ในรายที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกแล้วก็พวกที่มีภาวะลกลอกตัวก่อนกำหนดในรายที่มีการคลอดเฉียบพลันแล้วก็การหมุนเปลี่ยนธาตุทารกในครรภ์นะคะแล้วก็พบได้ในอีกอันหนึ่งก็คือพวกที่ได้รับการหดตัวของมดลูกดูแล้วที่มีลักษณะถี่และรุนแรงมากขึ้นในรายที่ได้รับการเจาะถุงน้ำคร่ำหรือว่าลกเกาะต่ำสำหรับปัจจัยด้านทารกที่พบได้ส่วนใหญ่ก็จะพบในทารกที่ตายในครรภ์เป็นเวลานานๆเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้หลอดเลือดมีการฉีกขาดน้ำคร่ำก็จะหลุดเข้าไปได้เหมือนกันซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดสาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะสำหรับ
การป้องกันและการรักษาซึ่งอันนี้ก็จะสำคัญนะคะต้องจำให้ได้นะคะการเจาะถุงน้ำอย่างระมัดระวังไม่ให้ถูกปากมดลูกเพราะจะทำให้เส้นเลือดที่ปากมดลูกมีการฉีกขาดน้ำคร่ำก็จะรั่วเข้าไปสู่กระแสเลือดได้นะคะในขณะเจ็บคันคลอด

ไม่ควรกระตุ้นให้มดลูกมีการหดลัดตัวมากเกินไปแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการตรวจภายในในรายที่มีภาวะลกก่อต่ำเพราะทำให้เกิดการลอกตัวของลกมีการฉีกขาดของเส้นเลือดบริเวณนั้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ควรกระตุ้นให้เกิดการเจ็บคันก็ใช้วิธีเลาะแยกถุงน้ำออกจากมดลูกนะคะเพราะว่าจะทำให้เส้นเลือดบริเวณปากมดลูกด้านในฉีกขาดได้นะคะกรณีที่มีทารกตายในครรภ์ก็ไม่ควรเจาะถุงน้ำคร่ำก่อนที่ปากมดลูกจะเปิดหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันน้ำคร่ำเข้าสู่กระแสเลือดของผู้คลอดได้นะคะซึ่งภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นภาวะวิกฤตที่มีอันตรายซึ่งทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็พยาบาลก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะดังกล่าวนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งทารกแล้วก็ผู้คลอดนะคะได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีนะคะค่ะสำหรับการบรรยายต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายในตอนที่3การพยาบาลผู้คลอดที่ทารกในครรภ์มีภาวะคับขันภาวะช็อกแล้วก็การคลอดเฉียบพลันนะคะสำหรับทารกในครรภ์ที่มีภาวะคับขันก็เป็นภาวะทารกในครรภ์ที่ได้รับออกซิเจนหรือว่าสารอาหารไม่เพียงพอในระยะตั้งครรภ์หรือว่าในระยะคลอดทำให้ทารกมีอาการแสดงเกี่ยวกับหัวใจเต้นเร็วหรือว่าเต้นช้ากว่าปกติซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือทารกอาจเสียชีวิตในครรภ์ได้นะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดจากภาวะที่เลือดไหลเวียนไปที่รกไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ภาวะที่สายสะดือมีความผิดปกติภาวะที่สายสะดือถูกกดขณะมดลูกมีการหดรัดตัวทำให้ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจนซึ่งพบได้ในรายที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำนะคะภาวะที่มีน้ำคร่ำน้อยนะคะซึ่งอาการเนี่ยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอาการและอาการแสดงอะไรบ้างก็คือจะพบได้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจจะผิดปกติก็คืออัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์อาจจะมากกว่า60ครั้งต่อนาทีหรือน้อยกว่า100ครั้ง110ครั้งต่อนาทีนะคะแล้วก็ลักษณะการเต้นของหัวใจทารกที่สามารถบ่งบอกว่าทารกในครรภ์มีภาวะคับขันก็อาจจะพบภาวะ late deceleration หรือว่าภาวะ variable deceleration ได้นะคะแล้วก็พบได้ในทารกที่มีภาวะขี้เถาในน้ำคร่ำค่ะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดทารกในครรภ์มีภาวะคับขันได้เช่นกันนะคะอีกอันหนึ่งก็คือดูจากการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์นะคะสังเกตจากการดิ้นของทารกในครรภ์อาจจะพบว่าทารกในครรภ์มีการดิ้นน้อยลงเป็นต้นนะคะสำหรับการรักษานะคะก็อาจจะรายที่ได้รับยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกซิโตซินนะคะอันนี้เราก็จะต้องหยุดการให้ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็หากพบว่าการหดรัดตัวของมดลูกยังไม่ลดลงเราก็อาจจะให้ยาคลายกล้ามเนื้อก็จะเป็นยาโทโคไลติกนะคะอันนี้คือก็คือเพื่อการลดการหดรัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือจัดท่าให้ผู้คลอดนะคะหรือว่าสตรีตั้งครรภ์เนี่ยค่ะให้นอนตะแคงนะคะส่วนใหญ่เราก็จะให้ตะแคงไปด้านซ้ายนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกได้ดีขึ้นแล้วก็ดูแลให้สตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดนะคะได้รับออกซิเจนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลให้ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะประเมินอัตราการเต้นของหัวใจทารกตลอดเวลานะคะแล้วก็ประเมินความก้าวหน้าของการคลอดโดยการตรวจภายในนะคะแล้วก็อาจจะมีการช่วยเหลือเพื่อให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์อันนี้อาจจะพิจารณาโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะเป็นส่วนใหญ่นะก็ทารกในครรภ์ที่มีภาวะคับขันเป็นภาวะที่ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนซึ่งมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงมาจากการไหลเวียนของเลือดจากมารดาไปสู่ทารกลดลงหรือเลือดไปเลี้ยงลกไม่เพียงพอการพยาบาลที่สำคัญนะคะก็คือจัดให้ผู้คลอดหรือว่าสตรีตั้งครรภ์เนาะให้นอนตะแคงไปข้างซ้ายแล้วก็ให้ออกซิเจนของแม่นะคะอาจจะให้ทางจมูกก็ได้ให้ทางหน้ากากก็ได้แล้วแต่นะคะอีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือหยุดยาการหดรัดตัวของมดลูกเนาะที่ให้ก็คือส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกอะค่ะก็คือเป็นออกซิโตซินนะคะประเมินการหดรัดตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็เตรียมผู้คลอดให้พร้อมต่อการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะในการช่วยคลอดนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะช็อก
ภาวะช็อกก็จะพบได้ในระยะคลอดหรือหลังคลอดนะคะก็จะเป็นภาวะที่เนื้อเยื่อทั่วร่างกายได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอเซลล์ต่างๆขาดออกซิเจนจนไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติซึ่งอาจเกิดจากปริมาณเลือดที่ไหลเวียนลดลงหรือว่ามีความไม่สมดุลระหว่างปริมาณเลือดที่ไหลเวียนแล้วก็ขนาดของหลอดเลือดนะคะชนิดของภาวะช็อกซึ่งทางสูติกรรมหรือว่าสูติศาสตร์อะค่ะส่วนใหญ่ที่พบได้ก็จะมีภาวะช็อกจากปริมาณเลือดในร่างกายลดลงหรือว่าไฮโปโวลีมิกช็อกนะคะอันนี้เป็นภาวะช็อกที่ร่างกายมีการเสียเลือดอาจจะเป็นพลาสมาหรือว่าน้ำทำให้ปริมาตรเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายลดลงเนื้อเยื่อต่างๆได้รับออกซิเจนลดลงนะคะซึ่งส่งผลให้ร่างกายมีอาการแล้วก็อาการแสดงของการที่เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พบก็คือภาวะช็อกจากหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอนะคะหรือว่าคาร์ดิโอเจนิกช็อกนะคะซึ่งทำให้ปริมาณเลือดที่ส่งออกจากหัวใจใน1นาทีลดลงสาเหตุมาจากหัวใจหยุดเต้นการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีกระซีกสายนะคะล้มเหลวนะคะแล้วก็ภาวะช็อกที่เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าเซปติกช็อกก็เป็นภาวะช็อกที่เกิดจากการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะพบได้ในมารดาหลังคลอดหรือว่าผู้คลอดนะคะอันนี้ก็จะพบบ่อยหน่อยนะคะทางสูติกรรมนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นภาวะช็อกที่เกิดจากระบบประสาทก็คือนิวโรเจนิกช็อกเป็นภาวะช็อกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ระบบประสาทการควบคุมการทำงานของหลอดเลือดในสมองทำให้หลอดเลือดขยายตัวและแรงต้านของหลอดเลือดส่วนปลายลดลงปริมาตรที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจก็จะลดลงแล้วก็ส่งผลให้ปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจใน1นาทีลดลงด้วยแล้วก็ความดันโลหิตก็จะต่ำลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นชนิดของภาวะช็อกนะคะที่พบบ่อยในสตรีตั้งครรภ์หรือว่าในผู้คลอดนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะอาจเกิดจากปริมาตรของเลือดพร่องมักเกิดจากมารดาเสียเลือดมากผิดปกติโดยอาจเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกอะค่ะทั้งในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดหรือว่าระยะหลังคลอดแล้วก็รายที่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกตินะคะอาจจะได้รับสารพิษจากการติดเชื้ออย่างรุนแรงในระยะคลอดแล้วก็การมีปฏิกิริยาแพ้ยาที่ได้รับหรือว่าแพ้สารเคมีที่ได้สัมผัสมาอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็จากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นการแท้งไม่ครบมีการเสียเลือดมากกว่าปกตินะคะแล้วก็ได้รับสารพิษจากการติดเชื้อภายในโพรงมดลูกเป็นต้นนะคะสำหรับอาการและอาการแสดงนะคะเป็นอาการแสดงโดยทั่วไปของภาวะช็อกอะค่ะก็จะมีความดันโลหิตลดลงโดยเฉพาะความดันซิสโตลิกก็จะต่ำกว่า90มิลลิเมตรประหลอดนะคะชีพจรก็จะเบาเร็วแล้วก็มีอาการแสดงก็คือจะมีภาวะซีดเหงื่อออกตัวเย็นแล้วก็เขียวตามเล็บมือเล็บเท้าอาจจะมีอาการกระสับกระส่ายนะคะตามัวแล้วก็อาจจะพบภาวะมีปัสสาวะน้อยหรือว่าไม่มีปัสสาวะออกเลยนะคะสำหรับการรักษานะคะส่วนใหญ่เราก็จะรักษาตามอาการเนาะภาวะช็อกจากการเสียเลือดและน้ำควรรักษาสมดุลของปริมาณการไหลเวียนของโลหิตให้เพียงพอนะคะถ้าภาวะช็อกจากการบีบตัวของหัวใจลดลงอันนี้ก็ควรเพิ่มการทำงานของหัวใจเพื่อเพิ่มปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจและป้องกันหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเช่นให้ยากระตุ้นการทำงานของหัวใจให้ออกซิเจนเป็นต้นนะคะสำหรับภาวะช็อกจากการติดเชื้อนะคะก็ควรให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมร่วมด้วยนะคะภาวะช็อกจากระบบประสาทรักษาสมดุลของปริมาณการไหลเวียนของเลือดให้เพียงพอโดยให้สารละลายทางหลอดเลือดดำซึ่งภาวะช็อกที่พบบ่อยในผู้คลอดเป็นภาวะวิกฤตที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สาเหตุที่พบได้บ่อยก็จากการสูญเสียเลือดมีการติดเชื้อที่รุนแรงก็หากผู้คลอดได้รับการประเมินและค้นหาสาเหตุและได้รับการดูแลที่เหมาะสมทันท่วงทีก็จะสามารถป้องกันการเกิดภาวะช็อกได้เกิดจากความปลอดภัยทั้งมารดาและทารกได้นะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีการคลอดเฉียบพลันนะคะก็เป็นการคลอดอย่างรวดเร็วโดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นนับจากระยะที่ปากมดลูกเริ่มเปิดจนกระทั่งทารกเกิดเป็นเวลาน้อยกว่า3ชั่วโมงนะคะหรือว่าภาวะที่ปากมดลูกเปิดมากกว่า5เซนในผู้คลอดครรภ์แรกแล้วก็มากกว่า10เซนในผู้คลอดครรภ์หลังนะคะ
สำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือปัจจัยด้านตัวผู้คลอดอ่ะอาจจะเกิดจากการตั้งครรภ์หลายครั้ง

มีประวัติการคลอดเฉียบพลันมาก่อนแล้วก็ผู้คลอดที่มีประวัติการใช้ยาหรือว่าสารเสพติดต่างๆนะคะแล้วก็ทางด้านทารกก็ได้แก่ทารกที่มีขนาดเล็กหรือว่าอายุครรภ์น้อยกว่ากำหนดอะค่ะก็ทำให้ส่วนน้ำเคลื่อนต่ำลงสู่ช่องเชิงการได้ง่ายขึ้นก็ทำให้เกิดการคลอดอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะสำหรับปัจจัยด้านอื่นๆก็จากการได้รับยาเร่งคลอดมากกว่าปกติในระยะคลอดนะคะคืออาจจะได้รับยาอย่างเช่นที่บอกนะออกซิโตซินนะคะแล้วได้รับปริมาณที่อาจจะไม่เหมาะสมมากเกินไปก็ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับอาการและการแสดงของผู้คลอดนะคะที่มีการคลอดเฉียบพลันก็จะมีอาการเจ็บครรภ์อย่างมากมดลูกมีการหดลัดตัวอย่างรุนแรงแล้วก็ถี่มากกว่า5ครั้งใน10นาทีระยะเวลาของการหดลัดตัวของมดลูกนานมากกว่า 70-90 วินาทีหรือไม่มีการคลายตัวระหว่างการหดลัดตัวนะคะอาจจะตรวจภายในพบปากมดลูกเปิดเร็วกว่าปกติอะค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครั้งแรกก็คือมากกว่า5เซนติเมตรต่อชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ในผู้คลอดครั้งหลังก็จะเปิดเร็วมากขึ้นเช่นกันนะคะสำหรับการรักษานะคะในผู้คลอดที่มีประวัติการคลอดเฉียบพลันเฝ้าระวังการคลอดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมในการทำคลอดเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งมารดาและทารกในขณะคลอดนะคะแล้วก็กรณีให้ยาการหดลัดตัวของมดลูกก็ควรให้หยุดยาทันทีและดูแลอย่างใกล้ชิดอะค่ะแล้วก็ในรายที่มีการคลอดเฉียบพลันภายหลังคลอดมักจะได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อร่วมด้วยนะคะสำหรับการคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลนะคะหรือว่า BBA อันนี้เป็นการคลอดก่อนที่ผู้คลอดจะเข้าสู่โรงพยาบาลนะก่อนที่จะนอนโรงพยาบาลนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นการคลอดฉุกเฉินนะคะเป็นการคลอดที่เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลหรือว่าการคลอดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางมาโรงพยาบาลแต่ไม่ได้เคลื่อนย้ายจนถึงห้องคลอดนะคะก็ส่วนใหญ่พบได้ในรายที่มีความไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลเนาะระยะทางอาจจะไกลแล้วก็มูลการสื่อสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็สตรีที่อาจจะไม่ได้รับการฝากครรภ์ที่ไม่มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจหรือไม่ก็พบได้ในสตรีที่มีประวัติการคลอดเร็วในครรภ์ที่ผ่านมานะคะสำหรับแนวทางการช่วยเหลือนะคะมาดูกันว่าในระยะคลอดถ้าบังเอิญว่าเราเจอผู้คลอดคันแรกหรือว่าคันหลังที่อยากเบ่งคลอดศีรษะมาตุงอยู่บริเวณฝีเย็บอะค่ะประมาณ 3-4 เซนก็จะมีแนวทางการดูแลดังนี้นะคะในกรณีที่เราเจอก็คือให้รีบจอดรถปิดแอร์เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนนะคะแล้วก็ผู้ที่จะช่วยในการทำคลอดก็ต้องตั้งสติให้มั่นแล้วก็ระงับความตื่นเต้นนะคะหลังจากนั้นก็วางตำแหน่งหรือสถานที่ในการคลอดที่ไม่เกิดอันตรายเช่นพื้นราบเบาะยาวๆเป็นต้นนะคะแล้วก็ปูผ้าสะอาดใต้ก้นของผู้คลอดอาจจะใช้เสื้อหรือว่าผ้าถุงนะที่ผู้คลอดเตรียมมาโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จัดท่าผู้คลอดอาจจะให้นอนหงายชันเข่าขึ้นหรือว่าคุกเข่านะคะแล้วก็สอนวิธีการเบ่งให้ผู้คลอดให้ถูกต้องนะคะเมื่อทารกคลอดออกมาอันนี้ก็สำคัญนะคะว่าเราจะเตรียมช่วยเหลืออย่างไรบ้างก็คือใช้ลูกสูบยางแดงดูดเสมหะในปากทารกแล้วค่อยดูดในจมูกนะคะถ้าไม่มีลูกสูบยางแดงก็จัดทารกให้นอนตะแคงนะคะเอียงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็พันผ้าที่นิ้วมือของเราอะค่ะอาจจะล้วงเข้าไปเช็ดเมือกในปากของทารกได้แล้วก็เช็ดทารกด้วยผ้านุ่มๆลูบหลังกระตุ้นให้ร้องนะคะแล้วก็ห่อตัวทารกด้วยผ้าขนหนูหรือว่าผ้าที่สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดสายสะดือของทารกด้วยสำลีที่ชุบแอลกอฮอล์แล้วก็ผูกสายสะดือด้วยเชือกผูกสายสะดือค่ะถ้าไม่มีเชือกก็อาจจะใช้เป็นริบบิ้นหรือว่าหนังยางที่มันสะอาดนะคะซึ่งการคลอดเฉียบพลันและก็การคลอดก่อนพยาบาลเนี่ยก่อนถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็เป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ที่เกิดจากปัจจัยหลายอย่างซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อมารดาและก็ทารกดังนั้นการให้การพยาบาลผู้คลอดที่มีประวัติการคลอดเฉียบพลันการคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลก็ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดและทารกในครรภ์ซึ่งก็จะเป็นการบรรยายการพยาบาลผู้คลอดที่ทารกในครรภ์มีภาวะคับขันภาวะช็อกและการคลอดเฉียบพลันนะคะ

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนะคะวันนี้ตอนที่1ที่เราจะมาคุยกันก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็พาไปดูเลยละกันค่ะว่าต้นกำเนิดของการเชื่อมต่อในการพูดคุยกันผ่านออนไลน์เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรนะคะโปรแกรมแรกนะคะที่เป็นต้นกำเนิดในประเทศไทยเลยก็คือโปรแกรม Perl 98นะคะตามมาด้วย MSN นะคะแล้วก็ICQ และสนุก QQ นี่คือต้นกำเนิดของการพูดคุยกันผ่านโลกออนไลน์ในประเทศไทยของเราแล้วในปัจจุบันล่ะคะปัจจุบันเนี้ยสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยอะไรที่ฮอตฮิตแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะคะตัวแรกนะคะก็คือ Facebook นะคะแพลตฟอร์มถัดไปก็คือ IG นะคะ LINE และ TikTok เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีบริการไหนบ้างที่ซัพพอร์ตเรานะคะบริการแรกคือ Facebook นะคะสิ่งแรกที่คุณจะได้รับจากการที่สมัครเข้ามาใช้งาน Facebook ก็คือบัญชี Facebook ส่วนตัวนะคะหรือว่า Facebook Profile นะคะโดยที่ในหน้านี้คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกได้นะคะเปลี่ยนรูปภาพประจำตัวได้นะคะในส่วนของ Facebook ส่วนตัวคุณก็สามารถสร้างโพสต์ได้เช่นกันนะคะมีประเภทของเนื้อหาหลากหลายแล้วก็คุณสามารถที่จะเผยแพร่เนื้อหาให้กับคนที่รู้จักหรือว่าเพื่อนในแวดวงของคุณได้เห็นด้วยนะคะส่วนของ Facebook ส่วนตัวก็จะมีสิ่งที่แถมมาอีกอย่างนึงหลังจากที่คุณสร้างบัญชี Facebook ก็คือหน้า New Feed นะคะที่รวบรวมรายละเอียดต่างๆหรือโพสต์ต่างๆที่มาจากเพื่อนหรือว่าแบรนด์ที่คุณไปติดตามนะคะก็จะมีฟีดข่าวแบบนี้เช่นเดียวกันบริการที่2จาก Facebook นะคะก็คือ Facebook Group หรือว่ากลุ่มชุมชน Facebook นะคะจะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่ Facebook ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะก็จะมีชื่อกลุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็มีค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่มซึ่งกลุ่มบน Facebook จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือกลุ่มสาธารณะและกลุ่มแบบส่วนตัวนะคะรวมถึงคุณสามารถใส่รายละเอียดกลุ่มได้ด้วยนะคะส่วนที่3ที่เป็นบริการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ Facebook Fanpage นะคะก็จะเห็นว่าในแฟนเพจเนี่ยก็จะมีบริการหลากหลายที่ทำให้คนที่เป็นแบรนด์ต้องการจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายสามารถทำได้เลยนะคะบริการถัดไปก็คือบริการที่ Facebook ทำออกมาซัพพอร์ตสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะเราเรียกมันว่า Facebook Shop ซึ่งมีระบบแคตตาล็อกมีระบบการจัดการซื้อขายนะคะมีระบบของการชำระเงินนะคะที่อาจจะไม่ได้ชำระเงินออนไลน์แต่เป็นการโอนเงินอะไรแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีระบบแคตตาล็อกซัพพอร์ตให้กับเรานะคะบริการถัดไปของ Facebook นะคะที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบน Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าบน Facebook ก็ได้นั่นก็คือ Facebook Marketplace ที่ใครก็ตามที่มีสินค้าแล้วอยากจะโพสต์ขายสามารถโพสต์ขายได้อย่างง่ายดายนะคะและบริการสุดท้ายของ Facebook ก็คือ Facebook Ad นะคะที่เราจะเห็นได้ว่าคุณสามารถเลือกวัตถุประสงค์การโฆษณาบน Facebook ได้อย่างหลากหลายนะคะแล้วก็ปลายทางในการแซงโฆษณาก็มีหลากหลายตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะตัวถัดไปค่ะก็คือ IG พูดถึง Facebook แล้วไม่พูดถึง IG ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่า Instagram กับ Facebook อยู่ภายใต้บริษัท Meta เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบริการที่อยู่บน IGก็จะมีความใกล้เคียงกับ Facebook นะคะแต่ที่เป็นห